0: วันที่9พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3คาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 นถึง 20:00 นของวันสุดท้ายขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับส.ส.ฝ่ายรัฐบาลให้เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณตลอดทั้ง3วันเนื่องจากรัฐบาลต้องการให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระด้วยความเรียบร้อย
1: พ.ร.บ.งบประมาณจะประชุม3วัน7 8 9นะครับเพื่อที่จะได้ให้ผ่านทุกวาระด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเรื่องงบประมาณมันก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับส.ส.ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะซักถามแล้วก็ให้ความเห็นทางกรรมาธิการก็มีหน้าที่ชี้แจง
0: ส่วนกรณีฝ่ายค้านอาจใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายอนุทินระบุว่าหากมีการอภิปรายประเด็นอื่นนอกเหนือจากงบประมาณเช่นคดีหัวส.ว.หากรัฐบาลสามารถตอบได้ก็พร้อมชี้แจงชวิสาประทุมมารายงาน
2: ผลการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับนายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิตเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งจะช่วยให้สินค้าของไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้วิกฤตหนี้สินครูทั่วประเทศทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาตรการลดภาระดอกเบี้ยและระบบเครดิตล็อกเพื่อป้องกันการก่อหนี้เพิ่ม
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครูโดยจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์พร้อมพิจารณาเปลี่ยนแหล่งเงินกู้รวมหนี้ปรับโครงสร้างและยืดเวลาชำระเพื่อให้ยอดผ่อนต่อเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถของสมาชิกตลอดจนนำระบบเครดิตล็อกมาใช้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือ NCB เพื่อป้องกันสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่ออื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยคณะทำงานของทั้งสองกระทรวงจะเร่งจัดทำข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูให้แล้วเสร็จภายใน30วันนายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัญหาหนี้สินครูส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอาทิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูช่วยลดภาระหนี้ของสมาชิกด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 4.75 ต่อปีขยายระยะเวลาชำระหนี้ถึงอายุ75ปีและกำหนดให้สมาชิกมีรายได้เหลือหลังหักชำระหนี้เพียงพอต่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของรายได้ต่อเดือนนอกจากนี้ยังหารือร่วมกับกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินของครูในระยะยาวโดยประสานธนาคารออมสินเปิดโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภาระหนี้ครูด้วยการลดดอกเบี้ยลงอย่างมีนัยยะสำคัญทำให้ครูปลดภาระหนี้ได้เร็วขึ้นด้วยการผ่อนจ่ายในวงเงินเดิม
5: เป็นสัญญาณที่อยากส่งเสียงออกไปถึงสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆว่าวันนี้เรามาช่วยกันได้ไหมในเรื่องของการลดภาระดอกเบี้ยเหลือ 3.5% ระยะเวลา4ปีเลยนะครับที่ผ่านมากระทรวงได้ผลักดันแนวทางนี้อย่างต่อเนื่องได้ขยายผลร่วมกับสหกรณ์ครูในอีก10จังหวัดนำร่องครอบคลุม4ภูมิภาคเรามีเป้าหมายเดินทางให้ครบ77จังหวัดเพื่อทำให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: ด้านนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยความคืบหน้าโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 3.50 ต่อปีแก่ลูกหนี้กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกว่า 280,000 บัญชีโดยหลังเปิดลงทะเบียนเพียง11วันมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า 80,000 บัญชีทั้งนี้โครงการจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่31ตุลาคมนี้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนชี้แจงมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงว่าเป็นการชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของข้าราชการ
6: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ออกเอกสารชี้แจงว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่11สิงหาคม2569เห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและกำหนดมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบตำแหน่งระดับสูงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนั้นมาตรการนี้มุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นซึ่งอาจทำให้จำนวนตำแหน่งระดับสูงหรือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการเพิ่มขึ้นโดยให้ส่วนราชการทบทวนความจำเป็นของตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐก่อนดังนั้นสำนักงานกพ.ขอชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอการเลื่อนหรือแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่อย่างใดโดยส่วนราชการสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับข้าราชการได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดหากส่วนราชการมีตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นกำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลังอยู่แล้วและมีตำแหน่งว่างที่สามารถใช้แต่งตั้งได้ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ได้จำกัดสิทธิ์หรือปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนตำแหน่งระดับสูงในช่วงที่ภาครัฐอยู่ระหว่างการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างและจำนวนอัตรากำลังรวมทั้งเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศพลิศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: กรมควบคุมมลพิษติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยพบว่าศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดและบริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งนี้หลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
2: นายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจหากพบชาวต่างชาติไม่เคารพกฎหมายไทยและมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความมั่นคงรัฐบาลจะเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรทันทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเนรเทศนายยาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการกับกรณีชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหากชาวต่างชาติมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทยหรือกระทำการใดๆในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือประชาชนรัฐบาลสามารถดำเนินการในประเทศบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได
1: ้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เราแก้ไขว่าถ้า มีการกระทำใดๆที่มันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะทำต่อคนไทยหรือทำในประเทศไทยทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยเราก็สามารถที่จะเนรเทศเขาออกจากประเทศของเรา
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐควรทำความเข้าใจเสียใหม่ว่ากฎเกณฑ์ได้เปลี่ยนไปแล้วและนับจากนี้เป็นต้นไปการโจมตีผลประโยชน์และความมั่นคงของอิหร่านจะถูกตอบโต้ด้วยมาตรการที่รวดเร็วรุนแรงและสร้างความเจ็บปวดมากกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้จากกรณีที่กองกำลัง IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือรบของสหรัฐขณะที่พลจัตวาโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะประกาศเขตห่วงห้ามบริเวณนอกช่องแคบฮอร์มุซในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในอ่าวเปอร์เซียด้วยพร้อมเตือนว่าเรือลำใดก็ตามที่เล่นผ่านเขตห่วงห้ามนี้จะถูกตอบโต้โดยทันที
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเมื่อวานนี้ภายหลังการเจรจาเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามรัสเซียยูเครนระหว่างประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรตคุตเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ระบุว่าสถานการณ์ในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่เคยเป็นมาและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐและจะได้รับการสนับสนุนจากยุโรปหากสงครามยังคงดำเนินต่อไปในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้พร้อมย้ำว่ายูเครนจะเปิดการเจรจาร่วมกับสหรัฐฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อพิพาทเรื่องดินแดนได้
3: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางอากาเนะโทมุโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่ให้คำมั่นว่าจะยังคงทำหน้าที่ประธาน ICC ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรนางอากาเนะเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบซึ่งนางอากาเนะวิพากษ์วิจารณ์ต่อมาตรการดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่อผู้พิพากษาและหลักการความเป็นกลางด้านนางซันเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อนางอากาเนะไม่สอดคล้องกับพันธสัญญาของญี่ปุ่นในการยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ในรอบชิงชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยและอันดับหนึ่งของไทยแลนด์แรงกิ้งแทงเอาชนะกรนครปฐมพัศกรสุวรรณวัฒน์เพื่อนร่วมทีมชาติ4-3เฟรมนุกสงขลาคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4รับเงินรางวัล 300,000 บาทการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า500คนผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบชายที่1เป็นของณวินชานณสงขลาพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม226คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบหญิงที่1สนามนี้ได้แก่ศิรินดากาวีละส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอลิตาเมืองเปี้ยคะแนนรวม232คะแนนผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาจักรยานจัดศึกหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและสร้างนักกีฬาตั้งแต่เยาว์วัยทั้งนี้ในปีหน้าเตรียมพิจารณานำการแข่งขันไปจัดที่ภาคใต้1สนามขณะที่การแข่งขันสนามสุดท้ายได้หนูน้อยนักปั่นในแต่ละรุ่นเป็นตัวแทนประเทศไทยไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2027เรียบร้อยแล้วศึกฟอร์มูล่า2รายการอิตาเลียนกลางปีรอบฟีเจอร์เรสที่สนามมอนซาประเทศอิตาลีทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับดาวรุ่งชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมออกสตาร์ทจากเกรดที่5ก่อนแซงขึ้นอันดับ2ในรอบที่7ก่อนมาจบการแข่งขัน30รอบด้วยอันดับ8เก็บเพิ่ม4คะแนนในตารางสะสมส่วนอันดับ1เป็นของโจชัวเดิร์กเซนจากทีมอินวิกต้าเรซิ่งอันดับ2ราฟาเอลคาเมราทีมอินวิกต้าเรซิ่งตามมาด้วยโนเอลลีออนทีมคัมโปสเรซิ่งสนามต่อไปแข่งขันในศึกสเปนนิดกลางปีที่กรุงมาดริดประเทศสเปนระหว่างวันที่13-16กันยายนนี้เทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกสิทธิ์สำเร็จนักขวดหนุ่มไทยที่ทะลุเข้าชิงชนะเลิศ ATP Challenger ได้เป็นครั้งแรกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเลียซิมากินมือวางอันดับ6ของรายการจากรัสเซีย0-2เซต3-6และ1-6พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายแต่กสิทธิ์ยังรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนพร้อมรับเงินรางวัล 9,600 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 319,700 บาททีมวอลเลย์บอลชายไทยเตรียมลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นท ทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาที
12: 1นาทีกับกปท.ทางม้าลายจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสังเกตเพื่อนร่วมทางคันอื่นทำไมหยุดรถมีคนกำลังเดินข้ามถนนอยู่หรือไม่ขับรถโดยเฉพาะเลนขวาสุดยิ่งต้องระวังเนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดียิ่งขับเร็วยิ่งมองไม่เห็นคนข้ามถนนเบรกไม่ทันเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ผู้ขับรถสังเกตป้ายเตือนให้คาดการไว้ก่อนว่าข้างหน้าอาจมีคนข้ามถนนชะลอความเร็วไม่ควรเร่งความเร็วและห้ามแซงในระยะ30เมตรรถต้องจอดเมื่อมีคนข้ามถนนและห้ามจอดทับทางม้าลายคนข้ามถนนระมัดระวังตลอดเวลาถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามเดินข้ามถนนอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนอาจหกล้มได้ข้ามถนนที่มีหลายเลนหยุดดูให้แน่ใจก่อนเดินข้ามต่อไปอาจมีรถโผล่มาในเลนที่ยังข้ามไปไม่ถึงทั้งนี้ทางม้าลายเป็นเครื่องหมายสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้คนเดินเท้าผู้ขับขี่ควรเรียนรู้ความหมายการหยุดรถและการให้ทางอย่างถูกต้องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช2373พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทม และเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนภาวะความดันเลือดสูงความดันเลือดสูงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดแต่ถูกละเลยมากที่สุดเพราะผู้ป่วยที่มีความดันเลือดสูงมักไม่มีอาการผิดปกติใดๆยกเว้นมึนศีรษะหรือตึงบริเวณท้ายทอยถ้าไม่ได้รับการตรวจวัดความดันเลือดก็จะไม่รู้ว่ามีภาวะความดันเลือดสูงในทางการแพทย์มักเรียกโรคความดันเลือดสูงว่าเป็นภัยมืดหรือฆาตกรมืดที่มาเยือนโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอในผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นเพราะผู้ที่มีความดันเลือดสูงจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังรายละเอียดการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ
3: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
18: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
19: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
18: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
19: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
20: เรารักประเทศไทย
21: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือสลาก N3 โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้พิการได้อย่างยั่งยืนเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดทั้งการลงทะเบียนสมัครและการจำหน่ายได้จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
22: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ
23: สวัสดีครับสวัสดีท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนนะครับ
22: สวัสดีครับวันนี้ครับอยากจะมาขอชวนคุยเรื่องที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับได้เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า N3 นะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงหมดเขตในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับมีเงื่อนไขในการสมัครอย่างไรบ้างโดยเฉพาะกับผู้พิการที่ต้องการมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายครับ
23: เงื่อนไขเนี่ยไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นผู้พิการที่แท้จริงนะครับเพราะว่าเวลาคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานสลากเนี่ยนะครับจะอยู่หน้าเว็บเลยพอคลิกเข้าไปในหน้าเว็บการสมัครตัวแทนจำหน่าย N3 ก็จะมีให้เลือกเมนูนะครับ1 2 3ผู้พิการเนี่ยจะอยู่ในเมนูที่3พอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ให้ลงเลข13หลักประจำตัวนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนแค่นี้ครับเพราะนั้นถ้าท่านเป็นผู้พิการนะครับไม่ว่าจะประเภทใดทั้ง7ประเภทนะครับท่านสามารถที่จะลงสมัครได้ทั้งหมดไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรครับในขั้นต้นนะครับ
22: ครับผมเรามีโควต้าให้กับทางผู้พิการจำนวนเยอะไหมครับที่เราเตรียมไว้ในขณะนี้ครับผม
23: ต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณท็อป N3 เนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนที่จะต้องมาแบ่งกันนะครับเพราะว่าตัวแทน N3 เนี่ยมันสามารถที่จะจัดสรรให้กับตัวแทนได้เลยเพียงแต่ว่าเราจะจัดสรรให้กี่รายเท่านั้นเองมันไม่เหมือน L6 ครับ
22: ครับผม
23: คุณท็อป ช่เพราะ L6 เนี่ยจะต้องมีสลากเอาไว้จำนวนหนึ่งแล้วก็มาจัดสรรแต่ N อย่าง N3 เนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนสลากเอาไว้นะครับ
22: ครับ
23: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีหลักก็จะต้องมีโควต้าเท่าไหร่นะคร
22: ับ ก็คือถ้าเบื้องต้นเนี่ยท่านผู้ฟังหรือท่านผู้พิการเนี่ยสนใจเนี่ยให้กรองกรอกข้อมูลเข้ามาก่อนได้เลยไม่ได้มีเพดานว่ารับกี่คนเดี๋ยวเราคัดกรองกันอีกทีนึงถูกต้องไหมครับ
23: ถูกต้องครับให้ท่านสมัครมาเลยเป็นโอกาสแล้วสมัครมาได้เลย
22: ครับผม
23: นะครับ
22: ครับครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วผ่านแล้วเนี่ยครับจะมีการอบรมให้กับสมาชิกที่มาเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยได้เข้าใจรายละเอียดในการจำหน่ายสลากด้วยไหมครับเพราะว่าทราบว่ามีทั้งจำหน่ายแบบเล่มแล้วก็จำหน่ายทั้งแบบดิจิทัลด้วยอย่างเงี้ยครับ
23: มีการอบรมแน่นอนครับคุณท็อปท่านผู้ฟังทุกครั้งเนี่ยเวลาที่เราทำสัญญาตัวแทนหรือว่าคัดเลือกตัวแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นรายใหม่หรือรายเก่านะครับเราจะมีการอบรมนะครับให้ความรู้กับตัวแทนทุกครั้งนะครับก่อนที่จะมีการจำหน่ายถ้าเป็นรายใหม่เลยนะครับเราก็อบรมแบบนึงนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแทนอยู่แล้วทำสัญญานะครับเพื่อต่ออายุสัญญาปีต่อปีเราก็มีการอบรมเน้นย้ำเหมือนกันก็จะอบรมอีกแบบนึงเพราะนั้นตอบได้เลยนะครับคุณท็อปว่าเราจะมีการอบรมให้ความรู้แนะนำนะครับในเรื่องของการใช้ระบบการเป็นตัวแทนรวมทั้งสิ่งที่ตัวแทนควรจะทำนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างนี้ด้วยอบรมหมดครับคุณท็อป
22: ครับที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีผู้พิการที่มีความกังวลไหมครับว่าเอ้ยแล้วเกิดเราพิการแบบนี้สมัครไปเนี่ยเราจะต้องจำหน่ายสลากยังไงเรามีวิธีพูดให้เขาแบบคลายความกังวลหรือสามารถจำหน่ายสลากตามที่แบบว่าระบบเซตไว้อะไรแบบนี้ทำได้ไหมครับ
23: ได้ครับแน่นอนในขั้นต้นเนี่ยครับต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณท็อปผู้ฟังด้วยนะครับสลาก N3 เนี่ยนะครับขั้นต้นเลยในตัวแทนเนี่ยไม่ต้องลงทุนนะครับไม่เขาว่าไม่ต้องลงทุนหมายถึงว่าถ้าเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะขายสลาก N3 ได้โดยที่ท่านไม่ต้องเอาเงินมาจ่ายสำนักงานสลากก่อนท่านสามารถเป็นตัวแทนไปขายได้ท่านขายได้เท่าไหร่ท่านรับเงินไปเท่านั้นประการแรกเลยคือ1ไม่ต้องลงทุน2เนี่ยในระบบเนี่ยเราออกแบบมานะครับสำหรับผู้พิการหรือผู้กลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะท่านไม่จำเป็นต้องมีโทรศัพท์มือถือเลยนะครับเพราะเราออกแบบมาเป็น QR code ของร้านค้าของตัวท่านนะครับเราจะมี QR code ร้านค้าให้กับตัวท่านนะครับท่านไปเจอผู้ซื้อท่านเอา QR code ให้กับผู้ซื้อสแกนนะครับผู้ซื้อสามารถเข้าไปในร้านค้าของตัวท่านได้เลยแล้วก็สามารถเลือกซื้อสลากได้เลยแต่ N3 เนี่ยบอกก่อนว่าไม่ได้มีเลขนะครับN3 ไม่ได้มีเลขเอาไว้ N3 เนี่ยคือผู้ซื้อเนี่ยสามารถเลือกเลขเองได้เลยคล้ายๆเหมือนอาจารย์นึกภาพผมขอใช้คำนี้แล้วกันเหมือนหวยใต้ดินนะครับ
22: ห
23: วยใต้ดินคือสามารถเลือกเลขเองได้เลย3หลักนะครับ
22: ใ
23: ช่เพราะนั้นเนี่ยมันอำนวยความสะดวกกับผู้ขายและผู้ซื้อมากๆนะครับ
22: ครับเลือกเลขเองได้เลยอยากได้เลขอะไรก็ขอให้ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายรายนั้นๆเท่านั้นเอง
23: ถูกต้องครับถูกต้อง
22: ครับ
23: ถูกต้องถ้าท่านได้รับเลือกเป็นตัวแทน N3 แล้วเนี่ยเราก็จะสร้างเกียร์โค้ดเป็นร้านค้าเฉพาะท่านเลยเฉพาะร้านของท่านเลยสแกนเกียร์โค้ดไปปุ๊บก็จะเก็บจะพิชื่อท่านชื่อนายกมีรูปด้วยแล้วก็สามารถที่จะซื้อสลากเลือกซื้อสลาก N3 ได้เลย
22: ครับตรวจสอบได้ด้วยนะครับ
23: ใช่ครับใช่ครับ
22: ทีนี้ครับขอถามเกี่ยวกับเรื่องรายได้ครับว่าการจำหน่ายสลาก N3 เนี่ยสามารถสร้างรายได้กับตัวแทนจำหน่ายยังไงบ้างการันตีรายได้ได้ไหมครับว่าเขาจะได้ประมาณเดือนละเท่าไหร่แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการเนี่ยให้มีรายได้พอเลี้ยงชีพจากการจำหน่ายสลากได้ยังไงบ้างครับ
23: เรื่องนี้ครับคุณท็อปสลาก N3 1ใบเนี่ยนะครับผู้ซื้อซื้อ20บาทผู้ขายได้ทันทีเลย2บาทเพราะฉะนั้นในขั้นต้นเนี่ยนะครับถ้าเราให้งวดหนึ่งสมมติงวดหนึ่งให้โควต้าไป 2,000 ใบถ้าผู้ขายขายหมดเลยผู้ขายคนนั้นตัวแทนคนนั้นก็จะได้ 2,000 คูณ2ก็คือ 4,000 บาท
22: ครับ
23: ถ้าเดือนนึงนะครับเพราะเดือนนึงมี2งวด
22: คร
23: ับ ก็จะเป็น 4,000 บวก 4,000 ก็จะเป็น 8,000 บาท
22: คร
23: ับ อันนี้คือขั้นต้นแต่ว่าเราอ่ะยังไม่ได้เคาะออกมาว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยตัวแทนที่เป็นผู้พิการที่เราเปิดรับสมัครในครั้งเนี้ย
22: คร
23: ับ เราจะให้งวดละกี่ใบนะครับแล้วก็จะเป็นรายได้เดือนหนึ่งเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็อยู่ในขั้นตอนที่จะพิจารณาต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเข้ามาเป็นตัวแทนแล้วบอร์ดพิจารณาแล้วควรจะให้มีรายได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงชีพได้นะครับคุณเรา
22: ครับ ข้าใจแล้วครับความน่าสนใจคือไม่จำเป็นต้องลงทุนแล้วก็อยู่ที่ความสามารถของท่านว่าในแต่ละงวดท่านจะขายได้เท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นรายได้ให้กับท่านทันทีเลยในตอนที่จบแต่ละงวดไปนั่นเองนะครับ
0: ถูกต้องครับ
22: ครับเพราะฉะนั้นครับอยากจะให้ท่านผอ.ครับช่วยเชิญชวนครับผมว่าให้ท่านผู้พิการเนี่ยที่กำลังฟังอยู่ก็ดีเนี่ยมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายกันเพราะว่าหมดเขตก็จะสิ้นเดือนนี้แล้วครับผม
0: ใช่ครับก็เชิญชวนเลยนะครับผู้ฟังทุกท่านนะครับท่านที่เป็นผู้พิการทุกท่านเลยครั้งนี้เราเปิดโอกาสเปิดกว้างนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เราเปิดให้ผู้พิการทุกประเภทในประเทศนี้ทุกท่านมีสิทธิ์เข้ามาเป็นตัวแทนขายสลาก N3 ได้โดยในชั้นต้นเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขกติกาอะไรเลยท่านเพียงแต่เดินไปเจอผู้ซื้อหรือติดต่อกับผู้ซื้อได้ท่านก็จะขายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการขายขึ้นอยู่กับความขยันของท่านเองถ้าท่านต้องการอาชีพนะครับแล้วไม่ต้องลงทุนที่สำคัญไม่ต้องลงทุนขายได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานสลากได้เลยนะครับ www.glo.or.th นะครับหรือว่าใน Google เนี่ยพิมพ์เลยว่าเว็บไซต์สำนักงานสลากมันก็จะขึ้นมากดคลิกเข้าไปคลิกไปปุ๊บเนี่ยเข้าหน้าหลักมันอยู่ที่หน้าหลักเลยนะครับอันเนี้ยคือถ้าผู้พิการทางสายตาเนี่ยแนะนำให้กับผู้ดูแลนะครับหรือว่าญาติหรือพี่น้องเนี่ยช่วยนิดหนึ่งนะครับเพราะมันอาจจะไม่ได้อำนวยสะดวกกับผู้ที่พิการทางสายตานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยก็ให้ผู้ที่ดูแลหรือให้คนใกล้ชิดช่วยในการกรอกแค่นั้นเองหรือถ้าท่านทำไม่ได้ท่านมาที่สำนักงานสลากเดี๋ยวเราทำให้เดี๋ยวเราทำให
22: ้ก็เดินทางมาที่สำนักงานสลากกินแบ่งได้สำหรับท่านที่ไม่สะดวกที่จะกรอกผ่านเว็บหรืออาจจะรู้สึกว่าไปให้เจ้าหน้าที่แนะนำอาจจะสะดวกกว่าก็ไปที่สำนักงานสลากได้เลย
0: ยินดีแต่ว่าเกรงใจบางท่านอยู่ไกลไงครับถ้าท่านอยู่ไกลท่านเข้าเว็บไซต์ท่านง่ายหรือให้คน
22: ที่รู้จักช่วยทำให
0: ้ใช่มันจะง่ายมากท่านไม่ต้องเดินมาแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยก็สามารถเดินทางเข้ามาได
22: ้ครับแล้วก็เดี๋ยวพอสิ้นเดือนกันยายนก็จะประกาศผลอย่างเร็วที่สุดประมาณวันไหนครับผม
0: ว่าไม่เกินเดือนหนึ่งเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนนิดหนึ่งเราจะต้องเข้ากระบวนการครับตรวจสอบว่าท่านเป็นผู้พิการจริงๆนะครับเสร็จแล้วเราก็นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อที่จะอาจจะต้องเป็นการแรนดอมเพื่อที่จะจัดลำดับนะครับถ้าสมมติบอร์ดบอกว่าเอ้ยให้หมดเลยก็ไม่ต้องจัดลำดับแต่ถ้าบอร์ดบอกว่าค่อยๆทยอยเข้าอาจจะต้องมีการแรนดอมเพื่อจัดลำดับแค่นั้นเองนะครับ
22: แล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งท่านที่มีสิทธิ์ไปอีกทีนึง
0: ใช่ครับใช่
22: ก็จะมีสกัดให้ QR code ให้นะครับ
0: ถูกต้องถูกต้องครับเราจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเลยนะครับ
22: ผมครับและนี่ก็คือรายละเอียดนะครับของท่านที่เม็ดอยากสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากแบบ N3 นะครับถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับท่านผู้พิการที่กำลังรับฟังอยู่ครับเป็นโอกาสสำคัญเลยครับผมเป็นรายได้ที่เรียกได้ว่าถ้าท่านเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยแทบจะมาเปล่าๆเลยขึ้นอยู่กับโควต้าที่ท่านได้แต่ละเดือนแล้วท่านขายได้เท่าไหร่ก็สามารถเข้ามาช่วยจุนเจือครอบครัวได้แน่นอนไม่มากก็น้อยครับผมวันนี้นะครับขอขอบคุณท่านพันโทหนุนสันสนาคมท่านผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกถึงหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็คงมีท่านผู้พิการสมัครไปมากขึ้นนะครับจำนวนจะได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นการกระจายสิทธิ์ให้ทุกคนอย่างทั่วถึงนั่นเองครับผม
0: ขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณนะครับ
22: ขอบคุณท่านครับวันนี้ขอลาไปขอลาสวัสดีครับ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
5: ภาครัฐยกระดับคุมเข้ม Data Center เพื่อรับมือการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลที่ต้องขยายตัวอย่างยั่งยืนไม่กระทบชุมชนติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
6: เคาะข่าวเล่าประเด็น
24: การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลส่งผลให้ธุรกิจศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศไทยอย่างไรก็ตามความกังวลด้านผลกระทบต่อชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติทำให้ภาครัฐต้องยกระดับมาตรการควบคุมอย่างจริงจังผ่านคณะกรรมการ Data Center ทำหน้าที่บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหลายกระทรวง ข้อมูลจากนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยว่าปัจจุบัน Data Center มีโครงการที่เปิดให้บริการแล้ว35โครงการโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการและอยู่ระหว่างการรอการพิจารณาหรือเอกชนแสดงความสนใจประมาณ117โครงการและจากข้อห่วงใยเรื่องการควบคุมมาตรฐานและตำแหน่งที่ตั้งโครงการที่เปิดให้บริการแล้วส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของนิคมอุตสาหกรรมกำกับดูแลความปลอดภัยและระบบสาธารณูปโภคอย่างเข้มงวดมีเพียงส่วนน้อยประมาณ 3-4 แห่งเท่านั้นที่เป็นศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กของสถาบันการเงินพร้อมย้ำการออกมาตรการคุมเข้มจะช่วยแก้ไขปัญหาความกระจัดกระจายของข้อมูลเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานและมั่นใจได้ว่าการลงทุน Data Center ในประ

0: นครเปิดเผยถึงแผนปฏิบัติการตรวจสอบ Data Center ทุกแห่งในพื้นที่เพื่อจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายหากตรวจพบการประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
1: มีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของนิยามของการกำกับดูแลการเข้าหมวดของอุตสาหกรรมซึ่งจะทำให้มีผลดีในที่ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นองค์กรมปัจจุบันมีขออนุญาตทั้งหมด6โครงการนะฮะขนาดตั้งแต่9เมกะวัตต์ถึง23เมกะวัตต์อนุมัติเปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ปี65 66 67โครงการที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็จะสำรวจอย่างเข้มข้นส่วน3โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายก็ให้ชะลอแล้วก็ไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นแล้วก็รอนโยบายจากทางคณะกรรมการ
0: สำหรับเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลไม่ใช่การขัดขวางการลงทุนทางเทคโนโลยีแต่เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ที่สมดุลการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างจริงจังในปัจจุบันควบคู่กับการยกร่างกฎหมายและระเบียบใหม่จะช่วยให้ธุรกิจ Data Center ในประเทศไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนมั่นใจได้ว่าส่งผลดีต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไม่สร้างภาระหรือความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นพศรแก้วคำรายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาเร่งเครื่องรับมือภัยซุปเปอร์เอลนิโญพร้อมออกมาตรการเข้มงดทำนาปรังสงวนน้ำอุปโภคบริโภคติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
3: ประเทศไทยกำลังเผชิญบททดสอบทางสภาพภูมิอากาศครั้งสำคัญเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เตือนภัยวิกฤตภัยแล้งที่อาจยกระดับสู่ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบพันปีนายณัฐวุฒิดันเดียรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าแม้ช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาบ้างแต่สภาวะความแห้งแล้งสะสมทำให้ดินดูดซับน้ำไว้จนหมดและไม่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนโดยเฉพาะพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และมหาสารคามที่เผชิญภัยแล้งซ้ำซากประกอบกับปริมาณน้ำในเขื่อนหลักภาคเหนือตอนบนเหลือเพียงร้อยละ60-70จึงขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปรังเพื่อสงวนน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคข้ามปี
4: สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือโซนที่อยู่นอกเขตชลประทานอาจจะต้องขอความร่วมมือทางเกษตรกรนะครับอาจจะต้องงดทำนาปรังนะครับที่จะต้องดูดน้ำจากน้ำใต้ดินอะไรพวกนี้นะครับเพื่อจะใช้ทางด้านนี้อยากจะให้ใช้น้ำใต้ดินที่มีอยู่จำกัดเนี่ยมาในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยทุกวันนี้เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำบาดาลก็มีเยอะมากกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทุกชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับถ้าทุกที่ดูดน้ำมาใช้เพื่อการเพาะปลูกของนาปังอะไรพวกนี้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยน้ำใต้ดินเราก็จะมีที่มีอยู่จำกัดอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่เพียงพอนะครับ
3: ด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.ระบุเพิ่มเติมว่าแม้พายุฝนแบบเรนบอมบริเวณชายขอบประเทศจะช่วยเติมน้ำในเขื่อนสำคัญบางแห่งแต่ภาพรวมยังคงวิกฤตจากการก่อตัวของซูเปอร์เอลนิโญในเดือนกันยายนนี้เพื่อเป็นการรับมือเชิงรุกคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทสำหรับขุดเจาะบ่อบาดาลและสร้างเขื่อนระยะยาวอาทิเขื่อนน้ำกิและเขื่อนน้ำกอนจังหวัดน่านพร้อมออกมาตรการเข้มงวดในลุ่มน้ำเจ้าพยาโดยส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและตัดแต่งกิ่งผลเพื่อลดการขายน้ำ
5: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองก็เร่งทำโดยเพราะการสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนเนี้ยนะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในรูฝนคือเก็บน้ำข้ามปีได้เราเห็นได้ว่าเมื่อปี2008เรามีน้ำค่อนข้างเยอะนะครับผมปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี้ยก็จะใช้น้ำที่เก็บไว้มากเพราะฉะนั้นเนี้ยการดำเนินการการสร้างเขื่อนในบางที่เนี้ยยังมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่บางที่หรือที่น่านเนี้ยที่เรากำลังสร้างเขื่อนน้ำกีดน้ำกอนเนี่ยนะครับกรมชลประทานต้องกำลังเร่งรัดดำเนินการการมีน้ำที่จะสำรองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนิโญอะไรต่างเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลง
3: ท้ายที่สุดแล้วความสำเร็จในการรับมือภัยแล้งข้ามปีครั้งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแผนงานของภาครัฐเพียงแต่ฝ่ายเดียวแต่หากต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเคร่งครัดของเกษตรกรและประชาชนทุกภาคส่วนในการปรับตัวใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อประคับประคองทรัพยากรน้ำอันจำกัดให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและรักษารากฐานทางเศรษฐกิจเกษตรกรรมของประเทศให้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปได้จนถึงฤดูฝนหน้าอย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน

0: ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยทำให้แรงงานข้ามชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นสมาชิกวุฒิสภาจึงเสนอให้ทบทวนกฎระเบียบการเข้าถึงสิทธิอย่างเป็นธรรมปรับระบบแรงงานให้รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในอนาคตติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
1: ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรครั้งสำคัญเมื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แรงงานไทยรุ่นใหม่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแรงงานข้ามชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจและตลาดแรงงานไทยทำให้เกิดข้อถกเถียงถึงการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและข้อกังวลว่าแรงงานข้ามชาติอาจใช้สิทธิบางประเภทเช่นกรณีคลอดบุตรมากกว่าแรงงานไทยคำถามสำคัญจึงอยู่ที่ว่าแรงงานข้ามชาติเป็นภาระของกองทุนประกันสังคมหรือแท้จริงแล้วมีส่วนช่วยพยุงระบบนายเทวฤทธิ์มณีฉายสมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภามองว่าแรงงานข้ามชาติไม่ได้เป็นภาระต่อกองทุนประกันสังคมหากแต่เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยพยุงกองทุนเพราะแรงงานข้ามชาติและนายจ้างต่างจ่ายเงินสมทบเข้าระบบเช่นเดียวกับแรงงานไทยการพิจารณาเฉพาะด้านการใช้สิทธิ์จึงอาจไม่สะท้อนภาพรวมของระบบทั้งหมดเพราะในอีกด้านหนึ่งแรงงานกลุ่มนี้ก็เป็นผู้ส่งเงินสมทบเข้าสู่กองทุนอย่างต่อเนื่อง
2: คนเหล่านี้คนที่เป็นกำลังแรงงานทั้งคนงานไทยคนงานข้ามชาติเนี่ยก็คือคนที่จ่ายเงินสมทบระบบประกันสังคมดังนั้นผมคิดว่าการเอาเข้ามาอยู่รวมกันอย่างเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่มสิทธิมากขึ้นหรือดึงดูดใจให้เขาเข้ามามากขึ้นอำนวยความสะดวกให้เขาเข้ามาได้มากขึ้นเนี่ยจะกลายเป็นปัจจัยในการสร้างความมั่นคงหรือว่าเป็นการเรียกว่าเขามาช่วยอุ้มระบบประกันสังคมในขณะที่ประชากรหรือคนไทยที่เป็นกำลังแรงงานเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับ
1: นายเทวฤทธิ์ยังชี้ให้เห็นว่าแรงงานข้ามชาติจำนวนไม่น้อยเดินทางกลับประเทศต้นทางก่อนอายุครบ55ปีจึงไม่ได้อยู่รับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพในประเทศไทยเงินสมทบในส่วนดังกล่าวจึงมีส่วนช่วยสร้างสมดุลทางการเงินให้แก่กองทุนในระยะยาวพร้อมเสนอให้ภาครัฐทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะเงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้างที่กำหนดให้ต้องหานายจ้างใหม่ภายใน60วันซึ่งอาจกลายเป็นข้อจำกัดต่อการเข้าถึงสิทธิอย่างเป็นธรรม
2: อีกอันนึงก็คือชราภาพหรือว่าบำนาญนะครับซึ่งเราก็จะทราบกันว่าแรงงานข้ามชาติบางคนก็อาจจะมีคนที่มาอยู่ยาวหลายคนแต่หลายคนเนี่ยก็จะมาอยู่ไม่ได้ยาวนานมากนักนะครับพอกลับไปปุ๊บเนี่ยแปลว่าสิทธิ์เนี้ยเขาต้องรอจนกระทั่งอายุ55ถึงจะมาขอใช้สิทธินี้ได้นะครับดังนั้นโดยข้อเท็จจริงเนี่ยเหล่านี้เขาเองเนี่ยใช้สิทธิเนี่ยบางประการเนี่ยน้อยกว่าแรงงานไทยด้วยซ้ำไปดังนั้นผมคิดว่าเงื่อนไขที่จะดึงดูดเขาเข้ามาเนี่ยในทางตรงกันข้ามเนี่ยก็ควรจะอำนวยความสะดวกในการให้สิทธิเขาเหล่านั้น
1: โจทย์สำคัญด้านแรงงานข้ามชาติของไทยในวันนี้จึงเป็นการออกแบบระบบบริหารจัดการแรงงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจพัฒนาระบบที่เป็นธรรมส่งเสริมทักษะและใช้ประโยชน์จากแรงงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมเพื่อความมั่นคงของตลาดแรงงานและกองทุนประกันสังคมในอนาคตหากภาครัฐไม่แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างตลาดแรงงานอาจเผชิญทั้งภาวะขาดแคลนแรงงานในบางภาคส่วนและการตกงานเรื้อรังในบางกลุ่มได้ชวิสาประทุมมารายงาน
3: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่ 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดยIT.
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ต่อไปเป็นข่าวประกวดราคาค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Panel สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองวันที่14ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360342การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Suspension and All Station Post Insulatorสำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโครงการพัฒนาระบบเคเบิลใต้ทะเลไปยังบริเวณอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024363346บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายท่อตลาดอื่นๆเครื่องนำจ่ายแบบพกพา CypherLab รุ่น RS50 Handheld จำนวน180หน่วยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่แผนกอำนวยการและสนับสนุนอาคารศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพมหานครสำนักงานไปรษณีย์นครหลวง1เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโทรศัพท์0626045447องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ2568โดยวิธีทำลายหรือรื้อถอนจำนวน5รายการซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่8กันยายน2569ติดต่อที่งานพัสดุและทรัพย์สินกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมโทรศัพท์03498-0131-3ต่อ102เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างโครงการปรับทัศนียภาพสะพานลอยจำนวน1แห่งยื่นซองวันที่8กันยายน2569ติดต่อที่งานจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโทรศัพท์07621-2196ต่อ107เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างดำเนินการและบำรุงรักษาคลองลำรางสาธารณะท่อระบายน้ำและขุมน้ำในเขตเทศบาลนครภูเก็ตประจำปีงบประมาณ2570จำนวน1รายการยื่นซองวันที่9กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายจัดหาพัสดุเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโทรศัพท์07621-2196ต่อ107กรมทางหลวงแขวงทางหลวงลำปางที่1ขายท่อตลาดอื่นๆเครื่องจักรยานพาหนะที่ชำรุดจำนวน1รายการโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่28กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงลำปางที่1อำเภอเมืองจังหวัดลำปางโทรศัพท์05422-8246ต่อ18ศูนย์สร้างทางสงขลาขายท่อตลาดอื่นๆยางนอกขนาดต่างๆชำรุดและเศษเหล็กวงเล็บงานเงินทุนหมุนเวียนจำนวน2รายการในวันที่22กันยายน2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาศูนย์สร้างทางสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโทรศัพท์07431-1391ต่อ24ก
รมธนารักษ์ขายทอดตลาดอื่นๆทองคำแท่งจำนวน5รายการที่ศาลมีคำพิพากษาให้ตกเป็นของแผ่นดินกำหนดการประมูลราคาในวันที่9กันยายน2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกรมธนารักษ์ถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครโทรศัพท์02270-0457กรมเจ้าท่าขายทอดตลาดอื่นๆรถยนต์ชำรุดจำนวน2รายการในวันที่9กันยายน2569ติดต่อที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคายอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายโทรศัพท์04241-1723การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Panel สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองวันที่14ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360342การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Suspension and All Station Post Insulatorสำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโครงการพัฒนาระบบเคเบิลใต้ทะเลไปยังบริเวณอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024363346บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องนำจ่ายแบบพกพา Cypher Lab รุ่น RS50 Handheld จำนวน180หน่วยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่แผนกอำนวยการและสนับสนุนอาคารศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพมหานครสำนักงานไปรษณีย์นครหลวง1เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโทรศัพท์06-2604-5447องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ2568โดยวิธีทำลายหรือรื้อถอนจำนวน5รายการซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่8กันยายน2569ติดต่อที่งานพัสดุและทรัพย์สินกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมโทรศัพท์03498-0131-3ต่อ102เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างโครงการปรับทัศนียภาพสะพานลอยจำนวน1แห่งยื่นซองวันที่8กันยายน2569ติดต่อที่งานจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโทรศัพท์07621-2196ต่อ107เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างดำเนินการและบำรุงรักษาคลองรำรางสาธารณะท่อระบายน้ำและขุมน้ำในเขตเทศบาลนครภูเก็ตประจำปีงบประมาณ2570จำนวน1รายการยื่นซองวันที่9กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายจัดหาพัสดุเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโทรศัพท์07621-2196ต่อ107กรมทางหลวงแขวงทางหลวงลำปางที่1ขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องจักรยานพาหนะที่ชำรุดจำนวน1รายการโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่28กันยายน2569
ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงลำปางที่1อำเภอเมืองจังหวัดลำปางโทรศัพท์0542282461ต่อ18ศูนย์สร้างทางสงขลาขายท่อตลาดอื่นๆยางนอกขนาดต่างๆชำรุดและเศษเหล็กวงเล็บงานเงินทุนหมุนเวียนจำนวน2รายการในวันที่22กันยายน2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาศูนย์สร้างทางสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโทรศัพท์07431-1391ต่อ24กรมธนารักษ์ขายท่อตลาดอื่นๆทองคำแท่งจำนวน5รายการที่ศาลมีคำพิพากษาให้ตกเป็นของแผ่นดินกำหนดการประมูลราคาในวันที่9กันยายน2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกรมธนารักษ์ถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครโทรศัพท์02270-0457กรมเจ้าท่าขายท่อตลาดอื่นๆรถยนต์ชำรุดจำนวน2รายการในวันที่9กันยายน2569ติดต่อที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคายอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายโทรศัพท์04241-1723การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Panel สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองวันที่14ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์02436-0342การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Suspension and or Station Post Insulator สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโครงการพัฒนาระบบเคเบิลใต้ทะเลไปยังบริเวณอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024363346บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายท่อตลาดอื่นๆเครื่องนำจ่ายแบบพกพา CypherLab รุ่น RS50 Handheld จำนวน180หน่วยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่แผนกอำนวยการและสนับสนุนอาคารศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพมหานครสำนักงานไปรษณีย์นครหลวง1เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโทรศัพท์062604-5447องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ2568โดยวิธีทำลายหรือรื้อถอนจำนวน5รายการซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่8กันยายน2569ติดต่อที่งานพัสดุและทรัพย์สินกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมโทรศัพท์03498-0131-3ต่อ102เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างโครงการปรับทัศนียภาพสะพานลอยจำนวน1แห่งยื่นซองวันที่8กันยายน2569ติดต่อที่งานจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโทรศัพท์07621-2196ต่อ107เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างดำเนินการและบำรุงรักษาคลองลำรางสาธารณะท่อระบายน้ำและขุมน้ำในเขตเทศบาลนครภูเก็ต
ประจำปีงบประมาณ2570จำนวน1รายการยื่นซองวันที่9กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายจัดหาพัสดุเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโทรศัพท์07621-2196ต่อ107กรมทางหลวงแขวงทางหลวงลำปางที่1ขายท่อตลาดอื่นๆเครื่องจักรยานพาหนะที่ชำรุดจำนวน1รายการโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่28กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงลำปางที่1อำเภอเมืองจังหวัดลำปางโทรศัพท์05422-8246ต่อ18ศูนย์สร้างทางสงขลาขายท่อตลาดอื่นๆยางนอกขนาดต่างๆชำรุดและเศษเหล็กวงเล็บงานเงินทุนหมุนเวียนจำนวน2รายการในวันที่22กันยายน2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาศูนย์สร้างทางสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโทรศัพท์07431-1391ต่อ24กรมธนารักษ์ขายท่อตลาดอื่นๆทองคำแท่งจำนวน5รายการที่ศาลมีคำพิพากษาให้ตกเป็นของแผ่นดินกำหนดการประมูลราคาในวันที่9กันยายน2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกรมธนารักษ์ถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครโทรศัพท์02270-0457กรมเจ้าท่าขายท่อตลาดอื่นๆรถยนต์ชำรุดจำนวน2รายการในวันที่9กันยายน2569ติดต่อที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคายอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายโทรศัพท์04241-1723การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Panel สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองวันที่14ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360342การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Suspension and All Station Post Insulator สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโครงการพัฒนาระบบเคเบิลใต้ทะเลไปยังบริเวณอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024363346บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายท่อตลาดอื่นๆเครื่องนำจ่ายแบบพกพา CypherLab รุ่น RS50 Handheld จำนวน180หน่วยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่แผนกอำนวยการและสนับสนุนอาคารศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพมหานครสำนักงานไปรษณีย์นครหลวง1เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโทรศัพท์06-2604-5447องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ2568โดยวิธีทำลายหรือรื้อถอนจำนวน5รายการซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่8กันยายน2569ติดต่อที่งานพัสดุและทรัพย์สินกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมโทรศัพท์03498-0131-3 ต่อ102เทศบาลนครภูเก็ต
ประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างโครงการปรับทัศนียภาพสะพานลอยจำนวน1แห่งยื่นซองวันที่8กันยายน2569ติดต่อที่งานจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโทรศัพท์07621-2196ต่อ107เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างดำเนินการและบำรุงรักษาคลองลำรางสาธารณะท่อระบายน้ำและขุมน้ำในเขตเทศบาลนครภูเก็ตประจำปีงบประมาณ2570จำนวน1รายการยื่นซองวันที่9กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายจัดหาพัสดุเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโทรศัพท์07621-2196ต่อ107กรมทางหลวงแขวงทางหลวงลำปางที่1ขายท่อตลาดอื่นๆเครื่องจักรยานพาหนะที่ชำรุดจำนวน1รายการโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่28กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงลำปางที่1อำเภอเมืองจังหวัดลำปางโทรศัพท์0-5422-8246ต่อ18ศูนย์สร้างทางสงขลาขายท่อตลาดอื่นๆยางนอกขนาดต่างๆชำรุดและเศษเหล็กวงเล็บงานเงินทุนหมุนเวียนจำนวน2รายการในวันที่22กันยายน2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาศูนย์สร้างทางสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโทรศัพท์07431-1391ต่อ24กรมธนารักษ์ขายท่อตลาดอื่นๆทองคำแท่งจำนวน5รายการที่ศาลมีคำพิพากษาให้ตกเป็นของแผ่นดินกำหนดการประมูลราคาในวันที่9กันยายน2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกรมธนารักษ์ถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครโทรศัพท์02270-0457กรมเจ้าท่าขายท่อตลาดอื่นๆรถยนต์ชำรุดจำนวน2รายการในวันที่9กันยายน2569ติดต่อที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคายอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายโทรศัพท์04241-1723การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Panel สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองวันที่14ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์02-4360342การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Suspension and All Station Post Insulator สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโครงการพัฒนาระบบเคเบิลใต้ทะเลไปยังบริเวณอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024363346บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายท่อตลาดอื่นๆเครื่องนำจ่ายแบบพกพา CypherLab รุ่น RS50 Handheld จำนวน180หน่วยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่แผนกอำนวยการและสนับสนุนอาคารศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพมหานครสำนักงานไปรษณีย์นครหลวง1เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโทรศัพท์06-2604-5447
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ2568โดยวิธีทำลายหรือรื้อถอนจำนวน5รายการซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่8กันยายน2569ติดต่อที่งานพัสดุและทรัพย์สินกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมโทรศัพท์03498-0131-3ต่อ102เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างโครงการปรับทัศนียภาพสะพานลอยจำนวน1แห่งยื่นซองวันที่8กันยายน2569ติดต่อที่งานจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโทรศัพท์07621-2196ต่อ107จบข่าวประกวดราคาภูมิรัฐมีลักษณะอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วาระ2และวาระ3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วาระ2และ3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหลังกรรมธิการปรับลดงบประมาณกว่า 11,000 ล้านบาท
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้มีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วโดยร่างงบประมาณปี2570มีกรอบวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทซึ่งคณะกรรมการวิสามัญมีมติปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆรวมกว่า 11,162 ล้านบาทและนำงบประมาณบางส่วนไปยังงบกลางและกองทุนหมุนเวียนขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยถูกปรับลดงบประมาณสำหรับการพิจารณาในวาระที่2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาเป็นรายมาตรารวมถึงคำแปรยติก่อนลงมติในวาระที่3เพื่อให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายทั้งฉบับหากผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วจะส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาในวันที่10-11กันยายน2569ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ทั้งนี้รัฐบาลวางกรอบให้กระบวนการจัดทำงบประมาณปี2570แล้ว

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมวุฒิสภาณห้องประชุมใหญ่วุฒิสภาอาคารรัฐสภาเกียรกายชั้น2ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังห้องประชุมใหญ่วุฒิสภาอาคารรัฐสภาเกียรกายชั้น2กรุงเทพมหานครณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่5สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เป็นพิเศษในวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569นะครับซึ่งการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้จะเป็นเรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ซึ่งการพิจารณานั้นนะครับจะเป็นการพิจารณาเป็นเวลา3วันคือวันจันทร์ที่7วันอังคารที่8และวันพุธที่9นะครับซึ่งทุกปีก็จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายงบประมาณในแต่ละปีนะครับโดยสาระสำคัญของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปี2570ฉบับนี้นะครับมีวงเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ3,800 ล้านล้านบาทนะครับซึ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีวงเงินในการดูแลนะครับมีเป้าหมายในการดูแลสวัสดิการฟื้นฟูเศรษฐกิจและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาตินะครับโดยโครงสร้างและวงเงินที่สำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นั้นนะครับมีการแบ่งเป็นการชดใช้เงินคลังและขาดดุลในการกู้ชดเชยการขาดดุลกว่า 788,000 ล้านบาทมีสัดส่วนรายจ่ายประจำสูงถึง 73.6% ของงบประมาณทั้งหมดนะครับซึ่งสัดส่วนงบประมาณในขั้นนี้นะครับในครั้งนี้ก็จะเป็นแบ่งเป็นงบบุคลากรและงบสวัสดิการครับแบ่งเป็นงบลงทุนภาครัฐอยู่ที่ประมาณ 789,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 20.8% นะครับและเป็นงบกลางนะครับซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น12รายการวงเงินรวมทั้งหมด 693,880 ล้านบาทนะครับโดยร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี2570นะครับจะเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ในสังคมก่อนที่จะมีการพิจารณาในวันนี้นะครับมีการพูดคุยเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบราชการหรือการลดกำลังคนในระบบราชการหรือการกู้เงินนะครับเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดนะครับซึ่งทางรัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญในการเปลี่ยนผ่านรวมถึงการบริหารจัดการหนี้สาธารณะในครั้งนี้นะครับและในขณะนี้ครับท่านผู้ฟังทางสภาผู้แทนราษฎรคุณโสพลสารัมนะครับได้ขึ้นสู่บัลลังก์เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมแล้วขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังบรรยากาศณห้องประชุมครับ
2: ท่านวิปหรือก็จะเชิญวิปทั้งสองฝ่ายครับเชิญครับเชิญท่านประธานวิปรัฐบาลครับครับ
3: ขออนุญาตท่านประธานครับผมกรวีปริศนานัสกุลครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภูมิใจไทยจากจังหวัดอ่างทองในฐานะประธานวิปรัฐบาลครับต้องกราบขอบคุณท่านประธานครับได้มีการพูดคุยแล้วก็หารือกันนอกรอบนะครับระหว่างวิปฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลครับเพื่อให้การบริหารงานบริหารเวลาในการประชุมในวันนี้นะครับตลอด3วันเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับเราก็ได้มีการบริหารเวลาเอาไว้คร่าวๆนะครับวันแรกเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีการพิจารณาไปได้ประมาณ15ถึง16มาตราแล้วก็จะต่อด้วยวันที่2อีกประมาณ10มาตราและในวันที่3นะครับในวันที่9เนี่ยก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาถึงประมาณช่วงหัวค่ำนะครับอาจจะประมาณ1ทุ่มหรือ2ทุ่มเพื่อที่จะลงมติในวาระ3ครับที่ได้หารือกันระหว่างวิปทั้ง2ฝ่ายก็จะบริหารเวลากันลักษณะแบบนี้ครับขออนุญาตนิดนึงครับท่านประธานต้องแจ้งกับเพื่อนสมาชิกครับว่าเพื่อนสมาชิกท่านใดที่ขอแปรยติไว้นะครับขอความกรุณานะครับว่าใครที่มีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์ในฐานะที่เป็นผู้แปรยติเนี่ยขอให้ไปลงชื่อที่หน้าบัลลังก์ด้วยส่วนเพื่อนสมาชิกนะครับก็ถ้าหากว่าไม่ได้แปรยติในมาตราไหนไว้เนี่ยก็จะอภิปรายได้เฉพาะในมาตราที่มีการแก้ไขครับกราบขอบคุณท่านประธานครับ
2: ครับเชิญท่านประกรณ์วุฒิครับ
4: ขอบคุณท่านประธานครับผมประกรณ์วุฒิครับในฐานะตัวแทนของวิฝ่ายค้านนะครับก็เป็นไปตามที่ทั้งประธานวิรัฐบาลได้แจ้งนะครับผมก็ขอความกรุณาท่านประธานเรียนเพิ่มเติมนะครับก็คือเดี๋ยวทางสำนักประชุมเนี่ยก็จะทำใบลงชื่อนะครับล่วงหน้าไว้หลายมาตรานะครับก็อยากจะขอความกรุณาให้ท่านประธานเนี่ยเน้นย้ำให้เพื่อนสมาชิกที่ประสงค์จะอภิปรายเนี่ยมาลงชื่อไว้ล่วงหน้าอาจจะณตอนนี้เนี่ยถ้าเริ่มตั้งแต่มาตรา1อาจจะลงชื่อไปถึงมาตรา10เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยววิปทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะได้กะเวลาประมาณแล้วก็บริหารเวลาได้ถูกนะครับส่วนในส่วนของท่านกรรมการเองก็ใจว่าบางท่านหลายท่านเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับก็บางทีก็แต่ว่ายังไงท่านที่ท่านกรรมการที่สงวนเอาไว้ก็มีสิทธิ์ที่จะอภิปรายอยู่แล้วนะครับก็อาจจะมีการแจ้งท่านประธานหน้างานแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยอาจจะอภิปรายไม่กี่มาตรานะครับแล้วก็อาจจะใช้เวลาเกินกว่าที่ท่านประธานในการสมาชิกเนี่ยก็ขอความกรุณาท่านประธานเนี่ยได้อนุญาตตามสมควรครับขอบคุณครับ
2: ดีครับเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกมาตราจะมีการแก้ไขแล้วก็สมาชิกก็ลงชื่อที่จะแปรยติอยู่แล้วถ้าเราได้บริหารจัดการโดยการลงชื่อไว้ที่หน้าบัลลังก์ก็จะเป็นประโยชน์ในการขานชื่อเข้าเชิญอภิปรายครับท่านประธานกรรมาธิการพร้อมแล้วนะครับขอเชิญท่านประธานกรรมาธิการแถลงครับ
5: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมนายเอกนิติธนประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ขอเสนอรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ต่อท่านประธานและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งคณะรัฐมนตรีเสนอและได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในวาระที่1เมื่อวันที่1กรกฎาคม2569และมีมติแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570นั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏรายละเอียดตามรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญซึ่งได้เสนอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านแล้วกระผมขอเรียนสรุปสาระสำคัญของผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ต่อที่ประชุมดังนี้คณะกรรมการวิสามัญได้เริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569จนแล้วเสร็จในวันที่28สิงหาคม2569โดยได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณรวม 3,286 หน่วยรับงบประมาณซึ่งคณะกรรมการวิสามัญได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สามารถรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจและตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วโดยดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงโดยพิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนโดยมีข้อเสนอในภาพรวมที่สำคัญเพื่อให้รัฐบาลดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งสภาวะเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูงโดยควรหาแนวทางบริหารความเสี่ยงโครงการต่างที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่อาจส่งผลกระทบได้และการบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้ลดลงในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังไว้ในกรณีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ โดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพการคลังและวินัยการเงินการคลังของประเทศในอนาคตพร้อมทั้งควรทบทวนและปรับลดหน่วยงานที่หมดความจำเป็นที่มีภารกิจซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นเพื่อลดภาระงบประมาณของภาครัฐรวมทั้งควรพิจารณาปรับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความครอบคลุมของแหล่งเงินหรือเงินนอกงบประมาณเพื่อให้เกิดการพิจารณางบประมาณที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ในการดำเนินงานของคณะกรรมการวิสามัญได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จำนวน8คณะและคณะกรรมการวิสามัญได้ปรับลดงบประมาณจำนวน 11,162,736,500 บาทถ้วนโดยได้พิจารณาจากความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันรวมทั้งเป้าหมายและผลการดำเนินงานจริงความคุ้มค่าความพร้อมในการดำเนินงานและศักยภาพในการใช้จ่ายงบประมาณตลอดจนให้ความสำคัญกับเงินนอกงบประมาณหรือรายได้ที่จัดเก็บเองของหน่วยรับงบประมาณเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอาทิ 1. รายการที่มีผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้และคาดว่าไม่สามารถจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณหรือรายการผูกพันงบประมาณเดิมที่มีผลการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าเงินงบประมาณที่เสนอไว้ 2. รายการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือที่ได้ดำเนินการไปแล้วซึ่งไม่เป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 3. รายการที่สามารถชะลอได้โดยไม่กระทบภารกิจการให้บริการของประชาชนหรือทบทวนโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย 4. รายการที่ยกเลิกโครงการหรือสามารถใช้เงินจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากเงินงบประมาณได้เช่นเงินนอกงบประมาณหรือรายได้ที่จัดเก็บเองหรือเงินสะสมคงเหลือสำหรับการเพิ่มงบประมาณนั้นคณะกรรมการวิสามัญได้พิจารณาเพิ่มงบประมาณตามความเหมาะสมจำเป็นให้เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานดังนี้ 1. งบกลางเป็นค่าใช้จ่ายรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น 2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นค่าวัสดุในการสอบทานตรวจสอบคุณสมบัติและออกหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ 3. กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเป็นค่าวัสดุการศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติจริงของผู้รับบริการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 4. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับแผนงานบุคลากรภาครัฐและค่าบริหารจัดการและกำกับติดตามการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 5. ทุนหมุนเวียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 6. หน่วยงานของรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 7. หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำหรับการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิประชาชนรวมจำนวนทั้งสิ้น 11,162,736,500 บาทถ้วนวงเงินตามจำนวนที่ปรับลดงบประมาณได้ท่านประธานที่เคารพผมขอกราบเรียนว่าการพิจารณารายละเอียดงบประมาณทั้งการปรับลดการเพิ่มงบประมาณดังกล่าวคณะกรรมการวิสามัญได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานความซ้ำซ้อนเป้าหมายการดำเนินงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาภารกิจสำคัญเพื่อสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนและประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรงเป็นสำคัญรวมทั้งสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตและมีความเข้มแข็งรองรับผลกระทบทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศได้อย่างมีเสถียรภาพตลอดจนการดำเนินการนั้น ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดำเนินการภายในกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายจำนวน 3,788,000 ล้านบาทถ้วนสำหรับรายละเอียดผลการพิจารณารวมทั้งข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญปรากฏตามเอกสารรายงานของคณะกรรมการวิสามัญที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติแล้วจำนวน4เล่มคือเล่มที่1เป็นรายงานของคณะกรรมการวิสามัญเล่มที่2เป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570เล่มที่3เป็นรายงานผลการพิจารณารายการปรับลดงบประมาณเล่มที่4เป็นรายงานผลการพิจารณารายการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณท่านประธานที่เคารพกระผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านกรรมาธิการวิสามัญทุกท่านที่ได้ให้ความสำคัญเสียสละเวลาร่วมมือกันในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570อย่างเต็มที่จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีพร้อมทั้งขอขอบคุณท่านหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการชี้แจงรายละเอียดและจัดเตรียมเอกสารให้กรรมาธิการวิสามัญเป็นอย่างดีสุดท้ายนี้ผมและคณะกรรมาธิการวิสามัญยินดีและพร้อมได้ชี้แจงข้อสักถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในแต่ละมาตราต่อไปขอบคุณครับ
2: ขอเชิญเลขาธิการดำเนินการครับ
6: ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570ชื่อร่างพระราชบัญญัติไม่มีการแก้ไขมีผู้แปลยติขอสงวนคำแปลยติ
2: ผู้แปลยติติดใจอยู่ไหมครับ
7: ติดใจครับ
2: เชิญครับ
7: กับเรียนท่านประธานที่เคารพผมพันตำรวจทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติผมได้สงวนคำแปลยติกรณีชื่อร่างนะครับซึ่งชื่อร่างเดิมก็คือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ผมได้สงวนโดยใช้ชื่อเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เพื่อทำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมท่านประธานที่เคารพครับงบประมาณที่ดีเนี่ยไม่ใช่งบประมาณเพียงเพื่อจ่ายครบแต่ต้องเป็นงบประมาณที่ทำงานสำเร็จแล้วประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นเงินทุกบาทต้องมีเหตุผลตรวจสอบได้ผมจึงได้นำคำของกฎหมายการทำลงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา3ว่าจะเป็นรัฐสภาก็ดีรัฐบาลศาลองค์กรอิสระหรือหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมทั้งนี้วะเพราะว่าหลักนิติธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับงบประมาณเนื่องจากว่างบประมาณที่ผ่านมาเราไปติดยึดกับยุทธศาสตร์ชาติดังนั้นเวลาจะจัดงบประมาณในรอบตั้งแต่ปี60เป็นต้นมาเนี่ยเราก็จะบอกว่าเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติเราก็จะพบว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการหรือบุคคลต่างๆก็เดินไปที่งบประมาณซึ่งในปีนี้มีหน่วยรับงบประมาณถึง 3,280 หน่วยการเดินเข้าไปที่หน่วยรับงบประมาณนั้นปรากฏว่าเป้าหมายก็คือหลังจากได้รับงบประมาณแล้วผลจะพบว่าเราจะเกิดความเหลื่อมล้ำมากที่สุดเราจะเกิดความยากจนมากที่สุดแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งงบประมาณก็เลยไม่ไปตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนเพียงแต่ใช้งบประมาณเสร็จแล้วก็ที่เหลือประชาชนกลับไม่ได้ประโยชน์ดังนั้นการที่ผมวางหลักเพื่อทำลงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมนั้นอย่างน้อยที่สุดงบประมาณไม่ว่าจะเป็นช่วงเดี๋ยวผมอาจจะอภิปรายให้เห็นช่วงในการจัดเก็บช่วงในการตั้ง ช่วงในการใช้เนี่ยจะต้องมีหลักการที่ส่งเสริมป้องกันการทุจริตไว้ด้วยซึ่งการป้องกันการทุจริตถือว่าเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงบประมาณที่ตั้งไว้ครั้งนี้เราจะพบว่ามีงบประมาณที่เกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐเมื่อรวมกับท้องถิ่นยังไม่รวมท้องถิ่นนะครับเราใช้ถึง1.4 ล้านล้านซึ่งผมถือว่าประมาณ 37.9% หรือประมาณ 40% การเป็นราชการหรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพราะประเทศไทยเรายึดมั่นมาแต่ดึกดำบรรพ์ว่าการบริหารราชการแผ่นดิน
2: ท่านดีครับขอไปนิดเดียวท่านช่วยกรุณาบอกว่าท่านจะแปลเป็นอะไรจาก
7: ผมบอกนะครับผมแปลว่าเติม
2: เพื่อ
7: ทำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมนะครับเดี๋ยวผมจะชี้นิดหนึ่งครับ
2: ครับไม่เป็นไรครับอนุญาตให้แต่ว่าท่านจะแปลเป็นอะไรแล้วก็ค่อยอภิปรายสนับสนุนแล้วสมาชิกจะได้ตัดสินใจถูกนะครับเชิญครับ
7: ครับผมอาจจะพูดเร็วไปนะฮะคือผมจะเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เพื่อทำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมเพราะว่าจะเป็นเข็มทิศที่จะล็อกเรื่องงบประมาณปีนี้ซึ่งในการแปลครั้งนี้ก็เพราะว่าเนื่องจากว่าผมเห็นว่าในงบประมาณโดยเฉพาะท่านลำตีและรองนายกคลังอยู่ในที่นี้ท่านมามีการรายงานในสภาเนี่ยครั้งสุดท้ายการจัดเก็บเมื่อปี2568เพราะ69ยังไม่เข้าท่านประมาณการว่าจะเก็บภาษีได้ประมาณรวมแล้ว3 ล้านล้านฝ่าเหมือนปีนี้แต่พอจริงๆขณะที่ท่านเป็นข้าราชการประจำงบประมาณหายไป1.5 แสนล้านถือว่าเยอะพอท่านประมาณการลักษณะอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเวลามาขอบอกประมาณการได้สภาก็เชื่อพอเชื่อแล้วท่านทำไม่ได้ก็ทำให้สภาเนี่ยท่านไปกู้พอไปกู้มันก็เป็นดอกเบี้ยอย่างวันนี้ปีนี้จะเห็นไหมว่าเราใช้หนี้ดอกเบี้ยไปเกือบ400,000 ล้านฝ่าแต่ใช้เงินต้นได้แค่100.5 ล้านอย่างเงี้ยผมจึงคิดว่าน่าจะถึงเวลาแล้วต้องไปตรวจสอบความรับผิดชอบของคนที่มาจัดทำงบประมาณแล้วก็มาอ้างต่อสภาว่าจะเก็บงบประมาณได้เท่าไหร่ซึ่งจริงอยู่มันอาจจะมีเงื่อนไขอย่างอื่นแต่อันนี้ผมก็อยากจะฝากไว้นะครับแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากว่าที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยที่ผมอยากให้ทำลงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมเนี่ยเช่นการงบบุคลากรกำงบมันสูงมากพอสูงมากผมคิดว่ายังมีความจำเป็นแต่ที่จำเป็นที่สุดเนี่ยการใช้งบไม่ทำลงหลักนิติธรรมเอาแค่ง่ายๆแค่ทุจริตการสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นผมเป็นกรรมาธิการกฎหมายก็ผู้แทนของท่านประกรณ์เองมาชี้แจงว่าข้าราชการกระทรวงมหาดไทยโดยกสทเนี่ยเข้าไปแก้ไฟล์เนี่ยเกือบ 6,000 ครั้งเพื่อเอารายชื่อเข้าไปแล้วก็ความผิดทำสำเร็จแล้วแต่ตอนหลังเกิดความย่ำใจกลัวคนจะมาร้องเรียนก็ไปแก้เพื่อจะแก้คะแนนคำตอบแต่งชุดข้าราชการไปแก้อย่างเงี้ยอย่างนี้เมื่อความเชื่อมั่นในระบบราชการมันล้มเหลวดังนั้นผมจึงคิดว่าการทำลงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมควรจะนำมาเขียนปัญหาก็คือว่าการทำลงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมดังกล่าวเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องมาทำอันที่หนึ่งจะต้องมีการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตอันที่สองต้องมีระบบตรวจสอบทวงดุลอันที่สามต้องเชื่อมโยงรายจ่ายกับผลลัพธ์และก็อันที่สี่ที่ผมคิดว่าจะต้องมีคือจะต้องส่งเสริมคือการกระจายอำนาจดังนั้นผมจึงอยากให้มีคำว่าเพื่อทำลงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมเพื่อจะล็อกไว้ว่าการหลังจากนี้การใช้งบประมาณอันนี้จะต้องมีความยึดมั่นในจุดนี้ครับ
2: ครับเชิญท่าน กรรมธิการชี้แจงครับ
8: ท่านประธานที่เคารพพระดอมปริศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากกรรมธิการเสียงข้างมากขอยืนยันตามร่างที่ได้เสนอต่อสภาครับขอบคุณครับ
2: ท่านตะวียังติดใจอยู่ไหมครับ
9: ติดใจครับ
2: ครับเมื่อท่านผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติแล้วก็ยังติดใจจะต้องมีการแม้นว่าคณะกรรมการนะครับจะได้ชี้แจงแล้วท่านยังติดใจก็จะมีการลงมตินะครับฉะนั้นจึงขอเชิญท่านสมาชิกที่อยู่นอกห้องประชุมเข้าห้องประชุมเพื่อลงมตินะครับ

ท่านสมาชิกที่เข้าห้องประชุมแล้วกรุณาไปรับบัตรนะครับเพื่อสะดวกในการลงคะแนนเพราะวันนี้จะมีการลงคะแนนหลายครั้งฉะนั้นก็ขอให้ไปรับบัตรนะครับท่านใดที่ยังไม่มีบัตรนะครับเชิญครับ

0: ยังไม่มาเลย
1: ผมมาแล้วผมเสียบไว้ก่อนแล้วครับ
2: กรุณาอย่าพูดออกไมค์นะครับต้องปิดไมค์

0: ท่านประธานครับกรมธรรมคำนุรักษ์ครับขอขอให้ท่านประธานได้รอท่านสมาชิกสักครู่นะครับเดินมาจากห้องพักกันหลายท่านครับ
1: ได้ครับได้ครับ

0: ครับท่านสมาชิกที่เข้าห้องประชุมแล้วขอให้ท่านได้ใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดกดบัตรและกดปุ่มเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับมีท่านใดที่ยังไม่แสดงตนบ้างครับมีไหมครับครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับเหลืออีกสองท่านกำลังเข้ามาเชิญครับเชิญแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับถ้าแสดงตนครบถ้วนแล้วผมขอปิดการแสดงตนครับขอผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม383ท่านครบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนท่านผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับผู้แปรยติและสงวนคำแปรยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรว่างดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญสมาชิกออกเสียงลงคะแนนครับเชิญครับลงคะแนนทุกท่านแล้วนะครับถ้าลงคะแนนทุกท่านแล้วผมขอปิดการลงคะแนนครับขอผลครับผลการลงคะแนนเป็นดังนี้นะครับจำนวนผู้ลงมติ386ท่านเห็นด้วย292ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง93ท่านไม่ลงคะแนน1ท่านนะครับดังนั้นว่าสมาชิกที่ประชุมเห็นด้วยกับคณะกรรมการนะครับต่อไปครับเชิญครับ
1: คำบรรลบไม่มีการแก้ไขมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: มีท่านผู้แปรยติที่สงวนมีไม่มีนะครับ
2: ไม่ติดใจครับไม่ติดใจ
0: ขอบคุณครับครับเชิญต่อครับ
1: มาตรา1ไม่มีการแก้ไขมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: ท่านผู้แปรยติยังติดใจที่จะอภิปรายไหมครับ
2: ไม่ติดใจฮะ
0: ครับขอบคุณครับต่อไปครับ
1: มาตรา2ไม่มีการแก้ไขมาตรา3ไม่มีการแก้ไขมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: ผู้สงวนคำแปรยติติดใจไหมครับ
2: ไม่ติดใจครับ
0: ครับขอบคุณครับเชิญต่อครับ
1: หมวด1บททั่วไปไม่มีการแก้ไขมาตรา4งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570ไม่มีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: ครับกรรมาธิการที่สงวนความเห็นผมจะถามก่อนนะครับท่านแรกเชิญท่านสิริกัญญาตันสกุลครับเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะสิริกัญญาจันทสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะสำหรับมาตรา4นะคะในภาพรวมดิฉันขอปรับลดงบประมาณลง 100,000 ล้านบาทนะคะทำให้ยอดรวมน่าจะเหลือเพียงแค่ 3.688 ล้านล้านบาทนะคะท่านประธานที่เคารพคะสำหรับมาตรา4นะคะที่ขอเสนอตัด 100,000 ล้านบาทเนี่ยจริงๆแล้วเป็นตัวเลขเชิงสัญลักษณ์นะคะเราทราบกันดีว่าจริงๆแล้วงบประมาณในปีนี้เนี่ยในหลายหน่วยงานเนี่ยถูกปรับลดไปค่อนข้างมากแต่ 100,000 ล้านนี้เป็นตัวเลขที่แสดงถึงภาระที่จริงๆแล้วเราควรบรรจุไว้ในงบประมาณแต่ว่ายังขาดไปค่ะที่สำคัญก็ยังมีงบประมาณในหลายส่วนที่เราสามารถที่จะตัดได้เพิ่มเติมนะคะเพื่อห้ามให้เกิดพื้นที่ว่างทางงบประมาณที่เราจะสามารถบรรจุเอาตัวภาระอื่นๆที่เรายังไม่ได้ใส่ไว้ในงบประมาณได้อีกราว 100,000 ล้านบาทค่ะเรามาดูนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถตัดอะไรเพิ่มได้อีกนะคะสำหรับ3วันเต็มๆนี้ดิฉันคิดว่าเดี๋ยวคงจะมีเพื่อนสมาชิกลุกขึ้นมาอภิปรายว่ายังมีงบประมาณในส่วนไหนที่เป็นไขมันที่ควรตัดออกหรือว่าอาจจะหรือว่าสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันได้ในอนาคตนะคะท่านประธานแต่ว่าสิ่งที่ดิฉันอยากที่จะชี้ประเด็นให้เห็นเนี่ยก็อยากให้ท่านประธานได้ลองดูนะคะในการทำงานในชั้นอนุกรรมธิการนะคะแล้วก็ด้วยกรรมธิการนี่แหละซึ่งดิฉันเองก็มีส่วนร่วมแล้วก็ยอมรับน้อมรับในความผิดพลาดที่เราไม่สามารถที่จะตัดลดงบประมาณนะคะในชั้นกรรมธิการได้มากไปกว่านี้นะคะท่านประธานอย่างที่ท่านประธานกรรมธิการวิสามัญได้ชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรนะคะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะปรับลดงบประมาณไปได้ราว 11,000 ล้านบาทเศษนะคะโดยที่มาจากการตัดงบในส่วนของงบประมาณที่เป็นการอบรมสัมมนาค่าจ้างที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศเนี่ยเราปรับลดไปได้ถึงราว 3,000 ล้านบาทนะคะท่านประธานแต่ว่าใน 3,000 กว่าล้านบาทนะคะที่ปรับได้ที่ปรับลดได้เนี่ยปรากฏว่าไปตัดลดเอางบประมาณที่สำรองเอาไว้สำหรับการจ่ายเงินตามคำพิพากษานะคะของศาลปกครองให้กับกรณีของคลองด่านนะคะขอเรียกสั้นๆว่าค่าโง่คลองด่านเนี่ยก็ปาไปแล้ว 3,000 ล้านบาทงั้นเอาข้อจริงเนี่ยในงบที่เราเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาดูงานต่างประเทศนะคะค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเนี่ยเราปรับลดไปได้ราวๆแค่200ล้านบาทเท่านั้นเองท่านประธานจาก 200,000 ล้านบาทปรับลดไปได้200ล้านบาทค่ะดิฉันคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีการใช้งบประมาณที่ยังไม่คุ้มค่าไม่มีประสิทธิภาพนะคะดิฉันยกตัวอย่างให้ฟังสั้นๆนะคะว่าในตัวของการอบรมสัมมนาเนี่ยจริงๆแล้วมันประเมินผลได้ยากมากนะคะว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนนะหรือว่ามีความคุ้มค่านะคะอบรมไปแล้วเนี่ยประชาชนได้ประโยชน์หรือไม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกก็คงจะมาไล่ลงในรายละเอียดในแต่ละโครงการกันนะคะแต่ว่าที่

0: ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดอยู่นะคะต้องขอบคุณตัวเลขจากสำนักงบประมาณนะคะบอกว่าขาดอยู่ 104,789 ล้านบาทค่ะท่านประธานซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็หลายๆคนก็จะพูดถึงว่ารายจ่ายประจำที่เราควรปรับลดนั้นมันคือรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับงบบุคลากรนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรกันนะคะค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกอยู่ในแผนงานบุคลากรนะคะที่รวมๆแล้วนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 850,000 ล้านบาทในปี2570นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของงบกลางค่าใช้จ่ายบุคลากรนะคะที่จะเป็นเบี้ยหวัดบำนาญข้าราชการนะคะค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะคะถ้าท่านประธานลองดูดีๆเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยตัวเลขมันค่อนข้างที่จะไม่ได้เพิ่มขึ้นเร็วไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะคะอาจจะมีจากปี69ไปปี70ที่มันดูเหมือนจะพยักพงกหัวขึ้นนะคะแต่ว่าก็เป็นเพราะว่าความไม่ปกติในปี2069นะคะซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐเนี่ยไม่ได้เติบโตเร็วจนเกินไปนะคะดังนั้นเนี่ยในข้อเสนอแนะเนี่ยที่ดิฉันคิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องพิจารณาการเนี่ยนะคะการปฏิรูปราชการต่างๆที่มีข้อเสนออยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สมควรแล้วก็จำเป็นนะคะที่จะต้องทำนะคะแต่ถามว่ามันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายบุคลากรได้ลงในทันทีอย่างรวดเร็วหรือไม่ดิฉันตอบว่าไม่นะคะในการ early retire นะคะหรือว่าการให้เกษียณก่อนกำหนดนะคะที่วางเป้าหมายไว้เพียงแค่หลักพันคนนะคะคงไม่สามารถที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินเดือนนะคะกว่า 852,000 ล้านบาทเนี่ยลดลงได้เร็วนะคะหรือแม้แต่ว่าบำเหน็จบำนาญนะคะก็ยังคงจะต้องจ่ายอยู่แม้แต่เวลาที่มีการเกษียณก่อนกำหนดแล้วนะคะอย่างที่ดิฉันบอกไปว่าเบิกจ่ายจริงเนี่ยมันจะเยอะกว่านะคะที่ได้มีการตั้งไว้มาโดยตลอดนะคะเพราะว่ามีการตั้งงบประมาณเอาไว้ต่ำกว่าความเป็นจริงนะคะลงมาลงดูซูมดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะสไลด์ตัดไปค่ะยกตัวอย่างเช่นเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ นะคะในปีนี้เนี่ยตั้งไว้ 389,000 ล้านบาทซึ่งก็ถือว่าสูงที่สุดเท่าที่เคยตั้งมาแล้วนะคะเพียงแต่ว่าก็ยังขาดอยู่อีกราว 40,000 ล้านบาทหรือว่าค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลก็ยังขาดอยู่อีกราว 20,000 ล้านบาทเช่นเดียวกันค่ะยังจะมีข้อเสนอค่ะหน้าถัดไปค่ะในส่วนที่เราสามารถที่จะปรับลดลงแล้วก็ปรับลดได้ทันทีนะคะจะใช้เวลาน้อยกว่าแต่จะต้องใช้การแก้ไขกฎหมายเข้ามาผสมด้วยนะคะก็คือในส่วนของเงินสำรองเงินสมทบแล้วก็เงินชดเชยกบข.ค่ะในมาในรายการนี้นะคะอยู่ในงบกลางเช่นเดียวกันนะคะบรรจุเอาไว้ในปีงบประมาณ2570ที่ 71,400 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นมา 46,540 ล้านบาทนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าตามมาตรา72ค่ะสไลด์หน้าสุดท้ายมีไหมคะให้รัฐบาลเนี่ยตั้งงบประมาณนะคะจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ20นะคะของงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการประจำปีเพื่อส่งเข้าบัญชีเงินสำรองนะคะก็คือเงินสำรองของกบข.จนให้มีมูลค่าของกองทุนเนี่ยเกิน3เท่าของงบประมาณบำเหน็จบำนาญข้าราชการค่ะท่านประธานก็ทำให้เราเมื่อไหร่ที่เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เงินสมทบเงินสำรองในส่วนนี้เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆแต่กฎหมายนี้เนี่ยมันมีการเขียนมาเมื่อ30ปีที่แล้วค่ะตั้งแต่ปี2539ค่ะดิฉันคิดว่าควรที่จะต้องมีการประเมินเรื่องของการตั้งว่าตั้งเงินสำรองในส่วนนี้นะคะว่าให้มันเป็นไปตามความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจริงไม่ใช่เป็นตัวเลขกลมๆนะคะแล้วก็เป็นตัวเลขคงที่3เท่าตลอดไปแบบนี้นะคะในส่วนนี้ดิฉันคิดว่าน่าจะช่วยในท้ายที่สุดจะสามารถที่จะแบ่งเบาบรรเทาภาระที่จะต้องใช้ในส่วนนี้ลงได้นะคะปีละเกือบแสนล้านนะคะท่านประธานสำหรับที่จะต้องใส่ไว้ในตรงนี้จริงๆแล้วมันรวมกันระหว่างเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยนะคะในส่วนที่ดิฉันคิดว่าสามารถที่จะลดลงได้คือส่วนของเงินสำรองค่ะท่านประธานก็มีข้อเสนอเพียงเท่านี้นะคะสำหรับตัวมาตรา4ในภาพรวมนะคะขอตัด100ล้านบาทค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิครับเชิญครับ
2: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายงบ70นะครับวาระ2ในมาตรา4ในส่วนของภาพรวมงบลงทุนนะครับโดยในมาตรานี้นะครับกรรมการเสียงข้างมากเนี่ยให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช

0: 2,570 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3.788 ล้านล้านบาทนะครับผมในฐานะกรรมการเสียงข้างน้อยนะครับจึงได้ขอสงวนความเห็นให้ปรับลดนะครับดังแสดงในเอกสารเล่มที่1นะครับของรายงานคณะกรรมการวิสามัญนะฮะแต่ด้วยเวลาที่จำกัดนะครับผมขออภิปรายในส่วนของภาพรวมงบลงทุนนะฮะเพื่อแสดงให้เห็นว่าไส้ในของกรอบงบประมาณก้อนใหญ่นี้ยังมีปัญหาอยู่มากท่านประธานครับตามที่ผมได้อภิปรายไปตั้งแต่งบประมาณปีนี้เข้าสภาเมื่อตอนวาระ1นะฮะผมได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาว่าสภาพงบประมาณตอนนี้อยู่ในอาการน่าเป็นห่วงรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นนะครับรายจ่ายลงทุนลดลงนะฮะรายจ่ายลงทุนลดลงไม่พอนะครับยังมีความบิดเบือนจงใจเลี่ยงข้อกฎหมายในมาตรา20ตามพรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐซึ่งกำหนดให้รายจ่ายลงทุนต้องมีอย่างน้อย 20% แต่รัฐบาลนะครับใช้การเล่นคำเพื่อที่จะเลี่ยงข้อกฎหมายบางจุดใช้คำว่ารายจ่ายลงทุนซึ่งไม่เท่ากับงบลงทุนนะครับแถมมีคำที่3โผล่มาอีกนะครับรายจ่ายเพื่อการลงทุนโผล่ขึ้นมาให้มันคลุมเครืออีกโดยหากเรานับเฉพาะส่วนที่มีนิยามชัดเจนแจกแจงได้ชัดเจนส่วนนี้จะเรียกว่างบลงทุนแต่มีเพียง 13% ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำนะครับและโดยบังเอิญนะครับก็ลดลง 13% เมื่อเทียบกับปีก่อนคือพูดง่ายๆว่างบลงทุนปีนี้ต่ำมากแล้วก็มีการเล่นคำไปนับบางรายการเพิ่มแล้วเรียกว่ารายจ่ายลงทุนนะครับเพื่อให้เกณฑ์ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามกฎหมายว่ารายจ่ายลงทุนเนี่ยต้องมีมากกว่า 20% คือผ่านตามกฎหมายในสไตล์แบบศรีถนนชัยเนี่ยครับรายละเอียดนะครับอันนี้ไปย้อนดูคลิปได้นะครับในเรื่องของถอดรหัสงบลงทุน13คือมีแค่ 13% แต่ลดลง 13% เมื่อเทียบกับปีก่อนประเด็นสำคัญที่อยากจะเน้นย้ำในวันนี้นะครับมีอยู่ด้วยกัน5ข้อนะครับซึ่งผมจะสงวนความเห็นไว้นะครับโดยประเด็นที่1นะครับงบลงทุนน้อยแถมถูกจัดสรรแบบมองไม่เห็นอนาคตงบลงทุนส่วนใหญ่นะครับยังถูกใช้ไปกับถนนและน้ำนะฮะเรื่องอื่นถือได้ว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับ2เรื่องนี้นะครับผมไม่ได้บอกว่าห้ามสร้างถนนหรือพัฒนาแหล่งน้ำนะครับแต่กำลังจะบอกว่าการจัดสรรงบประมาณเนี่ยต้องคิดเสมอว่าด้วยเงินที่จำกัดเนี่ยด้านใดด้านหนึ่งได้มากเกินไปก็คือด้านอื่นได้น้อยเกินไปคำถามก็คือการที่รัฐบาลจัดงบมาในสัดส่วนตามภาพเนี่ยครับท่านคิดว่าประเทศของเราดูดีมีอนาคตแล้วหรือยังสำหรับผมนะครับในฐานะกรรมการเสียงข้างน้อยเนี่ยผมว่างบประมาณปีนี้นะครับถูกจัดสรรมาแบบมองไม่เห็นอนาคตประเด็นที่2นะครับงบลงทุนน้อยชนชั้นอื่นใกล้ตายหมดแล้วแต่ชนชั้นพิเศษได้โครงการเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีของมากพอต่อการแบ่งหัวงบลงทุนส่วนใหญ่นะครับอย่างที่เราเรียนว่าลงไปกับถนนและน้ำนะฮะแต่ที่น่าเจ็บใจก็คือแม้งบลงทุนของประเทศจะลดลงประชาชนเนี่ยเดือดร้อนกันหมดแต่ผู้รับเหมาชั้นพิเศษกลับได้จำนวนโครงการเพิ่มมากขึ้นข้าราชการและนักการเมืองบางจำพวกก็ร่วมกันปั้นโครงการให้ผู้รับเหมาชั้นพิเศษมีจำนวนเค้กมากพอต่อการแบ่งในขณะที่ผู้รับเหมาชั้นธรรมดานะครับรวมถึงผู้ประกอบการด้านอื่นเนี่ยตายเรียบแน่ครับด้วยงบประมาณ70ที่จะมาเนี่ยเนื่องจากงบลงทุนมันลดลงอย่างชัดเจนนะครับแถมไอ้ส่วนสัดส่วนที่ได้มาเนี่ยก็โดนเบียดบังไปด้วยผู้รับเหมาชั้นพิเศษอีกครับคืองานโครงการเล็กเนี่ยมันน้อยลงมากนะฮะส่วนชั้นพิเศษเนี่ยจะมีของมากพอต่อการแบ่งอันนี้ไปดูได้เลยนะครับในงบของกรมใหญ่ๆนะครับที่รับผิดชอบงบเยอะๆไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมชนประทานแล้วก็กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นแบบนี้กันหมดคืองบลงทุนลดลงแต่รายเล็กรายน้อยเนี่ยตายเรียบส่วนชั้นพิเศษอยู่ได้มีเค้กมากพอต่อการแบ่งแต่ที่หนักที่สุดคือทลอครับพอลบรับงบลงทุนไปสูงสุดเป็นแสนล้านนะครับชัดเจนมากนะครับว่าจงใจจัดมาให้พอต่อการหัวปี69จัดไป69โครงการปี707จัดให้อีก70โครงการทั้งนั้นที่ภาพรวมงบลงทุนลดลง 13% นะครับเดี๋ยวประเด็นนี้ไปตามต่อกันผมจะขยายความในมาตรา15กระทรวงคมนาคมประเด็นที่3นะครับงบที่ทุกคนเห็นตรงกันนะครับว่าน่าจะนำมาสร้างอนาคตได้กลับโดนปรับลดมาก เรื่องนี้ก็คืองบของกองทุนวว.น.นะครับซึ่งปกติจะได้ประมาณปีละ 20,000 ล้านนะครับแต่ปีนี้โดนปรับลด 32% เหลือแค่ 13,000 ล้านกรรมธิการเสียงข้างมากนะครับก็คืนให้นะแต่คืนให้เพียง 4,000 ล้านแม้เขาจะขอมา 6,000 ส่วนกรรมธิการเสียงข้างน้อยก็บอกว่าเออไหนเราเห็นตรงกันว่าควรจะมีงบไปสร้างอนาคตแล้วเราก็ตัดไขมันส่วนเกินอะไรไม่ได้แล้วทำไมไม่ให้เขา 6,000 นะครับอันนี้เดี๋ยวไปขยายความกันนะครับในมาตรา39เรื่องของงบกองทุนวว.น.ประเด็นที่4นะครับระบบงบประมาณเรายังอยู่ในระบบมือใครยาวสาวได้สาวเอานะครับไม่มีการทำ pre-sealing อย่างสมเหตุสมผลนะครับประเด็นนี้ก็ตั้งไว้เป็นข้อสังเกตเพื่อปรับปรุงในปีต่อๆไปนะครับก็ทางกรรมการก็อนุญาตให้ตั้งข้อสังเกตข้อนี้นะครับคือเราต้องมาคิดกันให้ดีว่างบด้านไหนควรได้เพิ่มงบด้านไหนควรลดไม่ใช่ว่าเอาแต่ด้านดีของโครงการมาพูดนะครับแล้วก็อยู่ในมือใครยาวสาวได้สาวเอาอ่ะโอ้ยจังหวัดฉันไม่มีอยากได้อนุนอันนี้โครงการนั้นก็ดีอยากได้อนุนอันนี้แต่ไม่มีใครบอกว่าแล้วจะลดด้านไหนคือต้องมาคิดดีๆครับด้วยสัดส่วนด้านใดควรจะเพิ่มด้านใดควรจะลดนะฮะจะเอาเงินจากที่ไหนมาโปะนะครับไม่ใช่ว่าพูดไปเรื่อยนะครับต้องชั่งน้ำหนักด้วยว่าจะลดด้านไหนเท่าไหร่เพื่อไปโปะด้านไหนเท่าไหร่นะครับประเด็นที่5นะครับรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญในการสั่งการให้ข้าราชการต้องตอบคำถามของตัวแทนประชาชนในการตรวจสอบงบประมาณประเด็นนี้นะครับโดนกันทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นกรรมการเสียงข้างมากหรือเสียงข้างน้อยที่ไปเป็นตัวแทนของประชาชนในการตรวจสอบงบประมาณนะครับเพราะว่าข้าราชการจากหลายหน่วยงานเนี่ยโดยเฉพาะหน่วยงานที่จัดงบสอบไปในทางมิชอบเนี่ยกับเลือกที่จะไม่ส่งเอกสารหรือส่งแบบขอไปทีตอบไม่ตรงคำถามนะครับยกตัวอย่างเช่นสำนักปลัดกระทรวงคมนาคมไม่ตอบประเด็นคำถามที่สำคัญในห้องก็ถ่วงเวลาไว้เดี๋ยวตอบเป็นเอกสารแต่ถึงเวลาจริงก็ไม่ส่งหรือการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับตอบแต่ตอบว่าไม่ให้เพราะว่าเป็นเอกสารลับมันมีอย่างนี้ครับเยอะแยะไปหมดนะฮะงั้นประเด็นนี้นะครับขอให้ทางประธานกรรมธิการเนี่ยช่วยตอบคำถามนะครับว่ามีกี่เรื่องที่กรรมธิการได้ขอเอกสารไปและมีค้างอยู่กี่เรื่องที่หน่วยงานยังไม่ส่งตอบกลับมานะครับตอนนี้กมธ.ก็ใกล้จะหมดวาระแล้วนะครับท่านจะแก้ปัญหานี้อย่างไรในห้องผมก็ติดตามหลายครั้งนะครับท่านประธานก็รับปากไปเรื่อยเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยจะหมดวาระกันอยู่แล้วหลายหน่วยงานยังไม่ส่งท่านตอบมาให้ชัดๆครับว่าเราขอไปกี่เรื่องได้คืนมากี่เรื่องนะฮะและถ้าเป็นไปได้นะครับขอให้ท่านประธานเนี่ยทำหนังสือไปยังครม.เพื่อสั่งการให้หน่วยงานต่างๆส่งข้อมูลมาให้ที่กรรมการรายบุคคลแม้สิ้นสุดวาระของกรรมการแล้วได้หรือไม่เพราะไม่งั้นสภาเราจะมีความหมายยังไงครับถ้าหน่วยงานดึงไปเรื่อยๆและสุดท้ายไม่ส่งแล้วกรรมการหมดวาระกล่าวโดยสรุปนะครับผมเห็นว่าภาพรวมของงบประมาณ 3.788 ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับตามที่ตั้งไว้เนี่ยยังมีปัญหาอยู่มากนะครับคือจัดงบมาแบบนี้เนี่ยยังมองไม่เห็นอนาคตนะครับจึงขอให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันลงมติตามผู้สงวนความเห็นขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านอาจารย์วีระธีรพัฒน์เชิญครับ

0: ขอบคุณครับท่านประธานเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมนายวีระธีรภัทรานนท์ในฐานะกรรมาธิการขออภิปรายถึงเหตุผลที่ผมสงวนความเห็นในมาตรา4ของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งเป็นมาตราที่กำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญแต่ว่าผมไม่เห็นด้วยกับกรรมการเสียงข้างมากผมเสนอให้ปรับลดที่รัฐบาลเสนอมา 3,788,000 ล้านบาทเป็น 3,788,600 ล้านบาทถ้าหากดูตัวเลขที่ผมเสนอให้ปรับลดจะเห็นว่าผมเสนอให้ปรับลดเพียงแค่ 7,400 ล้านบาทเท่านั้นซึ่งต้องบอกว่าไม่มากแล้วถ้าหากไปเทียบเคียงกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2569ก็จะเห็นว่ายอดงบประมาณรายจ่ายปี2570เพิ่มขึ้นจากงบประมาณรายจ่ายปี2569เพียงแค่ร้อยละ 0.2 เท่านั้นซึ่งก็ถือว่าเพิ่มขึ้นน้อยมากอยู่แล้วแต่ทำไมผมถึงยังเสนอให้ตัดปรับลดลงไปอีกแม้ว่าจะเป็นจำนวนเงินเพียงแค่ 7,400 ล้านบาทเท่านั้นขออนุญาตใช้เวลาอธิบายเพิ่มเติมครับในแง่หนึ่งตอนที่เราทำหน้าที่เป็นกรรมาธิการเราก็เห็นว่าทางรัฐบาลโดยเฉพาะสำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังต่างก็ใช้ความระมัดระวังแล้วก็มีความตั้งใจจริงที่จะกำหนดงบประมาณรายจ่ายไม่ให้เกินความจำเป็นที่จะต้องใช้อยู่แล้วแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นที่ผมจะอภิปรายในที่ประชุมแห่งนี้ท่านประธานและท่านสมาชิกครับถ้าท่านสังเกตให้ดีจะเห็นว่าวงเงินที่ผมขอปรับลดลงมานั้นเท่ากับวงเงินงบประมาณรายจ่ายในปี2569นั่นหมายความว่ายังไงนั่นหมายความว่าผมกำลังเสนอให้จัดทำงบประมาณแบบซีโร่โกรทบัดเจ็ตตรงนี้ต้องอธิบายเพิ่มเติมเพราะว่าท่านอาจจะได้ยินคำว่า zero base budget ซึ่งคนละเรื่องกับที่ผมอธิบายว่า zero growth budget หมายความว่ายังไงสิ่งที่ผมเสนอคือว่านับจากนี้ไปเราจะไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากปีงบประมาณที่ผ่านมาอีกต่อไปทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับฐานะทางด้านการเงินการคลังของประเทศที่ยังประสบปัญหาการจัดเก็บรายได้ไม่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่จะทำงบประมาณรายจ่ายจนทำให้เราต้องทำงบประมาณแบบขาดดุลเรื้อรังมาเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานมากแล้วที่สำคัญยังต้องใช้การออกกฎหมายพิเศษเป็นพระราชกำหนดในกรณีที่งบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ล่าสุดก็คือพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทตรงนี้แหละครับทำให้ยอดคงค้างของหนี้สาธารณะพอกพูนขึ้นมาตามลำดับจนทำให้ขณะนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนกังวลเป็นอันมากและที่สำคัญภาระหนี้นั่นคือการจ่ายเงินต้นบวกกับดอกเบี้ยที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีขณะนี้มีมากกว่า400ล้านบาทซึ่งต้องบอกเลยว่าเมื่อไหร่ที่ภาระหนี้ที่เป็นดอกเบี้ยมากกว่างบประมาณรายจ่ายกระทรวงกลาโหมเนี่ยอันนี้คือสัญญาณอันตราย ในปีงบประมาณปี2569เราทำงบประมาณขาดดุลต้องกู้มาเพราะว่าเรามีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย 860,000 ล้านปี70ที่กำลังพิจารณากันอยู่ในขณะนี้ก็ต้องกู้เงินมาชดเชยการขาดดุลงบประมาณอีกเช่นกันแม้ว่าจะลดลงจาก 860,000 ล้านเหลือ 788,000 ล้านบาทก็ตามทีแต่ต้องบอกกับท่านสมาชิกท่านประธานแล้วก็ท่านกรรมาธิการทั้งเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยว่าการจัดทำงบประมาณอย่างที่เราเห็นในปี2570เนี่ยเป็นสภาพจำยอมถูกมัดมือชกเพราะไม่สามารถจัดทำงบประมาณให้เหมาะสมไปกว่านี้ได้โดยไม่ผิดกฎหมายตั้งแต่รัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณรวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยพูดโดยสรุปงบประมาณที่เราจ่ายที่เราใช้ก็อยู่ในปัจจุบันที่เป็นรายจ่ายแบ่งออกเป็น2ก้อนใหญ่ๆเท่านั้นคืองบรายจ่ายประจําแล้วก็งบรายจ่ายลงทุนถ้าท่านไปดูในเนื้อในให้ละเอียดท่านก็จะเห็นตัวเลขงบรายจ่ายลงทุน 80% งบรายจ่ายโทษงบรายจ่ายประจํา 80%งบรายจ่ายลงทุน 20% ซึ่งเป็นการติดล็อกพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณและที่สำคัญกว่านั้นต้องบอกกับท่านด้วยว่างบลงทุนเกือบทั้งหมดเป็นเงินกู้ที่มาชดเชยการขาดดุลงบประมาณอันนี้หมายความว่าอย่างไรตอนนี้เราติดกับดักงบประมาณแล้วเมื่อไปพิจารณาร่วมกับเราติดกับดักหนี้สาธารณะที่ทุกคนเป็นห่วงผมต้องบอกอย่างนี้นะครับในท้ายที่สุดในระยะอันใกล้นี้เราคงหนีไม่พ้นกับดักทางด้านการคลังที่จะนำไปสู่วิกฤตการเงินการคลังและวิกฤตเศรษฐกิจที่ปัจจัยหลักเกิดจากปัจจัยภายในของเราเองไม่ใช่เป็นปัจจัยภายนอกซึ่งความเป็นห่วงนี้ในอนาคต 2-3 ปีข้างหน้าถ้าหากว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางของเศรษฐกิจที่ปัจจุบันมีอัตราการเติบโตต่ำกว่าศักยภาพการเติบโตร้อยละ2เนี่ยมันต่ำกว่าศักยภาพศักยภาพที่เศรษฐกิจไทยจะโตประมาณ 2.7 ถึง 2.8 แต่นั่นก็ไม่เพียงพอนะครับเราต้องเพิ่มศักยภาพให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยขยายตัวได้สูงกว่าปัจจุบันเป้าหมายต้องเป็นอย่างน้อยร้อยละ5ต่อปีและต้องทำแบบไม่สร้างให้เกิดปัญหาวิกฤตฟองสบู่แตกในอนาคตด้วยถ้าไม่ทำเราจะติดกับดักเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูงไปอีกนานแสนนานอันนี้ผมอยากจะเรียกว่าเป็นสภาพ Catch 22นั่นก็คือการที่เราไม่สามารถหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าเราจะเลือกเดินทางไหนก็ตามทีพูดง่ายๆจะทำอะไรสักอย่างก็ไม่ได้เพราะจะต้องทำอีกอย่างหนึ่งก่อนจะเรียกว่าเป็นกับดักสองชั้นหรือยิ่งทำยิ่งติดกับดักมากขึ้นก็ตามทีท่านประธานครับท่านสมาชิกครับผมอาจจะขอใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งนะครับที่จะอธิบายว่าถ้าเราจะหลุดจากกับดักตรงนี้เราจะทำยังไงทางหนึ่งที่ผมพอคิดว่าจะหลีกเลี่ยงหรือทำให้เกิดไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่ผมวิตกก็คือเราต้องจัดทำงบประมาณแบบไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่เรียกว่า Zero Growth Budget ไปอีกอย่างน้อยๆ2หรือ3ปีข้างหน้าส่วนทางรัฐบาลจะดำเนินการหรือไม่อย่างไรอันนี้ผมต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่พ้นวิสัยของผมในฐานะกรรมาธิการที่มีความห่วงใยกับความเป็นไปของเศรษฐกิจในระยะ3ปี5ปีข้างหน้าสิ่งที่ทำได้ก็คือการเสนอแนะอาจจะมีคำถามตามมาว่า เรายังพอมีทางจะทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมคำตอบคือพอมีครับแต่จุดที่ผมอยากจะเน้นในการอภิปรายครั้งนี้ผมจะเน้นไปที่เรื่องเดียวคือรายการเงินนอกงบประมาณแม้ว่าจะมีเรื่องอื่นๆที่ควรจะทำอะไรได้มากกว่านี้และต้องทำควบคู่กันไปอีกหลายเรื่องก็ตามทีท่านประธานและท่านสมาชิกครับด้วยเวลาค่อนข้างจำกัดผมขอเสนอเรื่องที่ผมคิดว่าจะทำให้เราจัดทำงบประมาณรายจ่ายในแบบที่ผมเสนอเพียงประเด็นเดียวรายการที่เรียกว่าเงินนอกงบประมาณท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าปัจจุบันเรามีเงินนอกงบประมาณเป็นยอดสะสมคงค้างยกมาประมาณ4ล้านล้านบาทครับ4ล้านล้านบาทที่ว่านี้มากกว่างบประมาณรายจ่ายที่เรากำลังพิจารณากันด้วยซ้ำไปประเด็นก็คือเรื่องนี้เราจะต้องบริหารจัดการกันใหม่งานนี้เราจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำหน้าเขื่อนเพื่อให้น้ำหลังเขื่อนซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเงินนอกงบประมาณไหลเข้ามาหล่อเลี้ยงเพื่อเติมสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจที่แห้งเผือดอยู่ในขณะนี้อย่างจริงๆจังๆเสียทีผมขอใช้เวลาอีกนิดเดียวครับท่านประธานท่านสมาชิกผมยังรับทราบข้อมูลที่น่าตกใจมากกว่านั้นนั่นก็คือว่าแม้เราจะมีเงินนอกงบประมาณในรูปแบบต่างๆรวมทั้งทุนหมุนเวียนประมาณ4ล้านล้านบาทแต่เงินที่หน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของเงินนอกงบประมาณยินยอมนำมาสมทบกับเงินงบประมาณประจำปีโดยเฉพาะในปีงบประมาณรายจ่ายปี2570สมทบมาเพียงแค่95,000 ล้านจากยอดคงค้างที่มี4ล้านล้านบาทเท่ากับว่าเงินสมทบนอกงบประมาณในปีงบประมาณปี70 95,000 ล้านเนี่ยคิดเป็นแค่ร้อยละ 2.5 ของงบประมาณรายจ่ายกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงกลาโหมกระทรวงคมนาคมคือตัวอย่างของหน่วยงานที่มีเงินนอกงบประมาณจำนวนมากแต่ไม่ยอมนำเงินดังกล่าวมาสมทบเพื่อจัดทำงบประมาณเพื่อลดภาระทางด้านการคลังในสภาวะที่รายได้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นค่อนข้างช้ามากและที่สำคัญกว่านั้นยังไม่มีการกำกับดูแลและบริหารจัดการเพื่อนำเงินดังกล่าวมาสมทบกับเงินงบประมาณในสัดส่วนที่เหมาะสมทั้งที่เป็นเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันท่านสมาชิกท่านประธานสำหรับเรื่องนี้ผมขอฝากเอาไว้ในที่ประชุมให้ช่วยกันคิดและหาวิธีการที่เหมาะสมในการกำกับดูแลเรื่องเงินนอกงบประมาณว่าจะสามารถเอามาใช้ได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งเป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องร่วมมือกันต่อไปในอนาคตขอบพระคุณครับท่านประธานและท่านสมาชิก
1: ต้องขออภัยท่านอาจารย์วีระธีรวัฒนนท์ที่เอ่ยนามคุณท่านไม่ครบนะครับต่อไปเป็นผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยตินะครับท่านแรกท่านเรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขเชิญครับ
2: ขออนุญาตครับก็ในส่วนของงบภาพรวม นะครับก็พบว่าในมิติของครุพันธ์มีปัญหาหลายอย่างมากนะครับผมอยากจะบอกครับว่าระหว่างที่นั่งในห้องครุพันธ์มาสิ่งที่พบเยอะที่สุดนะครับคือการซื้อของที่มันซับซ้อนกันราคาที่มันไม่ได้มีมาตรฐานนะครับตลอดจนหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานเนี่ยสืบราคาจากภาคเอกชนนะครับที่ไม่น่าจะเป็นผู้ประกอบการโดยตรงสิ่งเหล่านี้ครับเลยอยากสะท้อนไปยังหน่วยงานสะท้อนไปยังรัฐบาลครับว่าในการจัดทำงบประมาณภายภาคหน้าอย่าให้เป็นแบบนี้อีกในมิติครุพันธ์และสิ่งหนึ่งที่ผมสะท้อนใจมากที่สุดในงบด้านครุพันธ์ก็คือเรื่องการพัฒนาระบบท่านประธานครับงานพัฒนาระบบต่างๆเนี่ยเกือบทุกหน่วยงานทั้งประเทศจัดทำในลักษณะแบบจ้างบุคลากรครับจ้างที่ปรึกษาครับมันผิดรูปผิดตัวไปหมดเลยครับท่านประธานอยากเรียนไปยังท่านคณะกรรมการวิสามันด้วยครับแล้วก็ทางรัฐบาลด้วยครับอย่ามีแบบนี้อีกเลยครับในปีหน้างบประมาณหน้าผมให้ท่านดูครับขอเชิญเอกสารต่อไปครับในสัดส่วนของเรื่องแมนมันครับอันนี้ครับท่านประธานเป็นโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการบริหารข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโครงการงบตัวนี้มัน50ล้านแต่เป็นค่าจ้างบุคลากรนะครับอาจารย์ผิดจุดครับท่านประธานเป็นแมนมันไปแล้ว34ล้านครับผู้จัดการโครงการคนแรกท่านประธานมีระยะเวลางานทั้งหมด8เดือนต่อเดือนได้เดือนละ 400,000 บาทผู้จัดการโครงการครับมาทำพัฒนาระบบท่านประธานเงินเดือนเท่าไหร่ท่านสมาชิกทั้งสภาเนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่หรือแม้แต่ท่านนายกเองเนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่ตั้งมาแบบนี้มองยังไงก็รู้ว่าตั้งมาเหลืออันนี้โครงการแรกนะท่านประธานโครงการต่อไปครับเดี๋ยวจะมีท่านสมาชิกเนี่ยอภิปรายลงดีเทลอีกนี่คือโครงการค่าใช้จ่ายในการทำพัฒนาโมเดลบูรณาการการจัดการทะเลสาบสงขลาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสีน้ำเงินอย่างยั่งยืนงบรวมเนี่ย190ล้านจ้างคนไปแล้ว50ล้านผู้จัดการโครงการ107สิ้นเดือนที่ผ่านมาเงินเดือนเข้าบัญชีผมยัง 90,000 อยู่เลยท่านประธานนี่107เป็นที่ปรึกษาเป็นผู้จัดการโครงการรวมแล้ว50กว่าล้านขออนุญาตต่อครับการจัดงบอีกแบบนึงครับที่มันสะท้อนถึงวิกฤตในการจัดทำงบประมาณคือจัดงบแบบเพื่อนฝากซื้อผมเชิญท่านประธานดูครับนี่คืองบของกรมการท่องเที่ยวแต่ซื้อของให้ตำรวจท่องเที่ยวแต่ตำรวจท่องเที่ยวมีสังกัดขึ้นตรงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอันนี้รายการแรกนะครับนี่ครับฝากซื้อของฝากทำแอปพลิเคชันหลายรายการครับอนุครุพันธ์ได้ทำการตัดแล้วปรับลดไปแล้วแต่ผมอยากสะท้อนให้ดูถึงการจัดทำงบประมาณที่มันต้องเร่งแก้ไขครับระยะต่อครับอันนี้เทรนด์ใหม่ครับท่านประธานบัญชีนวัตกรรมปกติที่ผ่านมานี่เราเจอเสาไฟนวัตกรรมอันนี้เจอมานานเรือนวัตกรรมอันนี้ผมเพิ่งรู้จักเทรนด์ใหม่กำลังมานี่ท่านประธานวอลชาร์ตนวัตกรรมปตท.ทำวอลชาร์ตออกมาครับ7กิโลวัตต์ 70,000 บาทต่อชุด22กิโลวัตต์ 82,000 บาทต่อชุดปรับลดไม่ได้ด้วยเป็นนวัตกรรมหลายหน่วยงานต้องเลือกใช้การสนับสนุนนวัตกรรมเป็นเรื่องดีครับแต่ราคานวัตกรรมแรงๆอย่างนี้เสียดายภาษีประชาชนครับท่านประธานนี่ครับผมมีภาพฉายให้ดูครับอันนี้เพิ่งจดบัญชีนวัตกรรมเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาเลย60กิโลวัตต์ตัวนี้ 460,000 เป็นแบบฟาสต์ชาร์จปีหน้าน่าจะเจอหลายหน่วยงานในการจัดซื้ออีกอันนึงครับ ท่านประธานภัยพิบัติเป็นเรื่องสำคัญการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญแต่การซื้อเรือนวัตกรรมที่ราคาสูงกว่าท้องตลาดอันนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญเรียนท่านประธานไปยังหน่วยงานกรมบัญชีกลางตลอดรัฐมนตรีทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยครับช่วยกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างเหล่านี้ถ้าเกิดนวัตกรรมมันแพงท่านซื้อช่วยประหยัดภาษีก็ได้รวมถึงสะท้อนไปยังกระทรวงการคลังครับท่านไปจัดบัญชีนวัตกรรมใหม่ช่วยให้มันสอดคล้องกับราคากลางราคาความเป็นจริงครับนี่มีไม่กี่เจ้าเลยท่านประธานทำเรือนวัตกรรมเรือท้องแบนแพงหูฉีกเลยท่านประธานสุดท้ายครับในภาพรวมของงบครุพันธ์ที่ปีนี้ครับขาดการบูรณาการในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ว่าจะเป็นเรดาร์ของกรมฝนหลวงที่ปีนี้มีการจัดทำมูลค่าหลายร้อยล้านบาทวันที่ประชุมก็ถามกันแหละครับว่าทำไมท่านต้องซื้อท่านต้องทำท่านก็บอกว่ากองทัพอากาศผิดจุดครับถามว่าหน่วยอื่นทันไหมท่านบอกว่าหน่วยอื่นก็ทำแต่ว่าขอข้อมูลเขาไม่ให้ท่านจำเป็นต้องมีเรดาร์ตัวนี้ฝนหลวงดีกว่าที่อื่นกองทัพอากาศเข้าชี้แจงเรดาร์ของเขาก็พร้อมบูรณาการทุกอย่างหน่วยงานภาครัฐช่วยคุยกันหน่อยครับจะได้ประหยัดประชาชนครับเรดาร์ไม่จำเป็นต้องมีทุกหน่วยงานครับขอข้อมูลกันได้ครับฝนหลวงท่านโทรไปขอสิครับผบ.ทอ.เนี่ยเขาให้ข้อมูลท่านอยู่แล้วเสื้อเกราะกันกระสุนหมวกเฮลเมตใช่ไหมครับบางส่วนราชการซื้อ 50,000 บางส่วนราชการซื้อ 20,000 เหล่านี้ไม่มีราคากลางครับกรมบัญชีกลางต้องกลับไปดูครับซื้อหลายปีแล้วบีได้แล้วโดนนี่ซื้อทุกส่วนราชการนะครับราคากลางจำเป็นต้องมีครับก็ขอปรับลด 5% ในภาพรวมนะครับเรียนท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมครับเชิญครับ
3: ท่านประธานครับท่านประธานครับผมขออนุญาตหารือท่านประธานนิดเดียวครับเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1: เชิญครับ
3: ผมสนองท่านประสอนรงค์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เขตเลือกตั้งที่1ครับผมเชื่อว่าในหน้าท่านประธานนี่มีรายชื่อของผู้ที่แปรยติที่จะต้องอภิปรายแต่ละมาตราอยู่แล้วนะครับในฉะนั้นในการในมาตราต่อไปขอความกรุณาท่านประธานได้กรุณาแจ้งสมาชิกให้ทราบนิดหนึ่งยตินี้มาตรานี้จะมีผู้อภิปรายสักกี่คนเพื่อนสมาชิกที่จะบริหารเวลาได้บางคนอาจจะไปทานอาหารหรือไปมีภารกิจส่วนตัวจะได้ไปทำภารกิจแล้วมาลงคะแนนได้ทันครับท่านประธานครับขอความกรุณาท่านประธานได้โปรดปฏิบัติตามนี้ด้วยครับ
1: ครับก็ในมาตรานี้ก็เหลืออีกประมาณ 5-6 ท่านนะครับเชิญต่อครับเชิญท่านคุณหมอครับเชิญครับ
4: กับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมบัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีวันนี้ผมขออนุญาตใช้สิทธิ์ในการแปรยติเพื่อตัดลดงบประมาณของมาตรา4ซึ่งคณะกรรมการได้มีการพิจารณาไปแล้วในวงเงิน 3.78 ล้านล้านผมขอตัดลดไว้ 10%สิ่งที่ผมต้องการจะตัดลดผมต้องการสื่อสารไปยังท่านประธานว่าในความเชื่อของผมไม่เชื่อว่าประเทศนี้ไม่โกงและผมมีความห่วงว่าการตั้งงบประมาณหลายสิ่งหลายอย่างนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันท่านประธานต้องเข้าใจนะครับว่างบประมาณคือจุดเริ่มต้นถ้าบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสประชาชนจะอยู่ดีกินดีแต่ถ้านำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันแล้วประชาชนก็จะยากจนเหมือนเดิมผมยังน้อยยกตัวอย่างให้ประธานได้เห็นครับซึ่งเพื่อนสมาชิกบางส่วนได้มีการพูดไปแล้วท่านประธานเชื่อไหมครับผมได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการบอกผมชัดเจนแล้วว่าแม้การพิจารณางบประมาณวาระแรกมีเรื่องขาวคาดแดงแล้วน่ะนั่นหมายถึงจุดเริ่มต้นของการทุจริตโครงการใดๆขรุพันธ์ใดๆของแต่ละกระทรวงถ้าได้บรรจุเข้าขาวคาดแดงนั่นหมายความว่ามีการจ่ายเงินแล้ววันนี้เลยต้องบอกท่านกรรมาธิการครับว่าท่านรู้ไหมปัญหานี้ไม่ได้โทษรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้โทษกรรมาธิการชุดนี้แต่มันทำต่อเนื่องมาเป็น10ปีแล้วและไม่มีการแก้ไขอย่างนั้นนะบอกท่านกรรมาธิการครับท่านเชื่อไหมครับว่ามีผู้ประกอบการมาบอกผมเลยว่าอะไรที่ถูกบรรจุในขาวคาดแดง ราคาต้นทุนประมาณ100บาทแต่อยู่ในขาวค่าแดงเล่มนั้นประมาณ 3-400 บาทเท่ากับ 300-400% เขาบอกผมชัดเจนว่าจะต้องจ่ายส่วนราชการไม่น้อยกว่า 30% และราชการจะไปจ่ายต่อยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งต้นทุนเขาประมาณ 30% เขาต้องเก็บไว้ 30% ก็เพราะว่าเขาต้องมาจ่ายเบี้ยบ้ายรายทางรวมทั้งค่าภาษีหลายสิ่งหลายอย่างผมถึงต้องบอกกับท่านประธานนะครับว่าเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยผมเชื่อว่าประเทศชาติสามารถประหยัดงบประมาณได้มหาศาลนะผมยังไม่ต้องพูดถึงงบประชาสัมพันธ์ครับท่านประธานคงทราบครับงบโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นงบที่ทุจริตมากงบจัดอีเวนต์ไม่ต้องพูดถึงครับงบประมาณในการจัดฝึกอบรมสัมมนาไม่ต้องพูดถึงงบจ้างที่ปรึกษาเมื่อกี้เพื่อนสมาชิกได้พูดเห็นตัวอย่างแล้วครับไม่ต้องพูดถึงครับงบจ้างเหมาบริการที่ทุกกระทรวงมีการจ้างเหมาบริการไม่ต้องพูดถึงครับงบครุภัณฑ์ยิ่งไม่ต้องพูดถึงใหญ่ครับผมยกตัวอย่างไปแล้วว่าตั้งราคาไว้ 3-400 บาทต้นทุนแค่100บาทจ่าย 30% และที่สำคัญที่สุดก็คืองบโครงการที่รัฐบาลจะทำอันนี้อันตรายเช่นกันผมถือว่าการตัดงบประมาณของผมในครั้งนี้ผมตั้งเป้าในการตัดในสิ่งที่ผมได้สื่อสารไปยังท่านประธานซึ่งผมจะไปลงรายละเอียดในมาตราอื่นๆที่สามารถลงรายละเอียดได้เพราะว่ามาตรานี้เป็นภาพใหญ่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่สบายใจมากๆเพราะผมเชื่อว่าประเทศนี้กำลังโกงอยู่ด้วยผมถามท่านกรรมาธิการฮะท่านได้ยินข่าวที่ท่านผู้แบงค์ชาติได้เปิดเผยไหมว่าเงินแบงค์พันหายไปจากระบบ 1.4 แสนล้านบาทผมถามว่าท่านกรรมาธิการเป็นห่วงเรื่องนี้ไหมท่านคุยกับกรรมาธิการที่เป็นตัวแทนรัฐบาลว่าคิดจะแก้ไขเรื่องนี้หรือไม่หลังจากที่ท่านพูดว่าแบงค์ชาติเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาผมไม่เห็นข่าวคนของกรรมธิการที่เป็นคนของรัฐบาลได้มีปฏิกิริยาในการที่จะจัดการท่านประธานต้องอย่าลืมนะครับว่า 1.4 แสนล้านบาทแบงค์เทาแบงค์พันมันพัวพันกับเงินทุจริตทั้งสิ้นพัวพันกับเงินสแกมเมอร์เงินเทาทุนเทาเงินพนันเงินสินบนเงินใต้โต๊ะรวมทั้งเงินซื้อเสียงของนักการเมืองครับผมต้องอยากจะถามนะครับว่าท่านได้คุยกันไหมหรือจะปล่อยให้ปัญหานี้มันหมักหมมต่อไปเรื่อยๆหรือสุดท้ายประเทศชาติไปไม่รอดนะและท้ายนะผมได้ย้ำนะครับแม้ผมจะตัดงบประมาณก้อนใหญ่ 10% แต่ผมยืนยันว่าเงินดอกเบี้ยเงินกู้ผมไม่ตัดการค่าใช้จ่ายส่งเงินต้นผมไม่ตัดเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมายเงินเดือนข้าราชการผมไม่ตัดเงินช่วยคนจนผมยิ่งต้องไม่ตัดยิ่งเงินผู้สูงอายุยิ่งต้องไม่ตัดและอยากจะฝากถามท่านกรรมธิการท่านได้คุยกันบ้างไหมว่าผู้สูงอายุของเราเนี่ยได้รับเดือนละ600บาท700บาทตามขั้นบันไดมาหลายปีแล้วนะเฉลี่ยวันละ20บาทนะขณะที่นักการเมืองกินข้าววันละ1,000บาทนะท่านเคยคุยกันไหมว่าถึงเวลาแล้วที่ควรจะเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุอย่างน้อยๆรายละต่อเดือนนะ 1,000 บาทขึ้นไปผมบอกท่านกรรมธิการนะว่าเผื่อท่านจะพิจารณาในอนาคตและให้เป็นการบันทึกไว้ในสภาชุดนี้ว่าการเพิ่มเงินเบี้ยผู้สูงอายุจาก600 700 800เป็น 1,000 บาทไม่ยากเพราะว่าอะไรในปี69ท่านใช้เงินประมาณ 1,700 ล้านบาทผมมีตัวเลขในผู้สูงอายุ 13.5 ล้านคนจริงอยู่ปีนี้แม้ท่านจะตั้งตัวเลขไม่เยอะเฉพาะของสำนักงบแต่มันจะแฝงอยู่ในการกระจายอำนาจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าท่านจะเพิ่มไปที่ 1,000 บาททุกคนมันจะใช้ประมาณ 162,000 บาทเพิ่มแค่ 55,000 ล้านบาทเท่านั้นท่านประธานงั้นผมจึงอยากฝากข้อสังเกตนี้ไปยังท่านคณะกรรมการและให้ทางสภาบันทึกไว้นี่คือภาพรวมที่ผมจะไปสื่อสารว่าเพราะเหตุใดผมมีเหตุจำเป็นที่จะต้องตัดงบประมาณภาพรวม 10% ครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านรองศาสตราจารย์อนุสรธรรมใจเชิญครับ
5: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมอนุสรณ์ธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขอทำหน้าที่ในการเสนอความเห็นตรวจสอบเงินภาษีของประชาชนร่วมกับท่านสมาชิกผู้แทนราษฎรทั้งหลายวาระ2เนี่ยผมมองว่าเราพิจารณากันแล้วยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและในปัจจุบัน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะที่อาจจะเกิดขึ้นในอีก 1-2 ปีข้างหน้าเพราะไม่สามารถพิจารณาตัดลดงบประมาณที่ไม่จำเป็นมากพอและไม่ได้แสดงถึงเจตนารมณ์เจตจำนงทางการเมืองในการที่จะปฏิรูปรายได้ภาครัฐและขยายฐานภาษีโดยเฉพาะภาษีที่ไม่กระทบกับคนส่วนใหญ่เช่นภาษีที่มาจากฐานความมั่งคั่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในประเทศนี้ซึ่งเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดในโลกและกำลังเผชิญปัญหาวิกฤตฐานะทางการคลังการดำเนินการที่จะปฏิรูปรายได้ภาครัฐจะนำมาสู่การปรับโครงสร้างภาษีให้เหมาะสมและไม่กระจุกตัวจากภาษีฐานการบริโภคและฐานเงินได้นอกจากนี้งบประมาณฉบับนี้ยังไม่มีการจัดทำแบบรวมยอด Consolidated Budget ถ้าเราสามารถทำงบประมาณแบบรวมยอดได้จะสามารถนำเอาเงินนอกงบประมาณกองทุนหมุนเวียนต่างๆมารวมกันทำให้เห็นภาพรวมของงบประมาณอย่างชัดเจนเราอาจจะเสนอตัดงบประมาณได้2ถึง3แสนล้านบาทโดยไม่กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและไม่กระทบกับประชาชนโดยทั่วไปและไม่จำเป็นต้องกู้เงินผ่านพ.ร.ก.เลยการที่เราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เป็นเพราะเราไม่ได้มีเจตจำนงทางการเมืองมากพอที่จะอาศัยความกล้าหาญในฐานะผู้แทนจากประชาชนในการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับประเทศนี้ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ถ้าเราดูตัวเลขเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าโอกาสที่จะเกิดปัญหาวิกฤตฐานะทางการคลังในอนาคตนั้นมีสูงมากและอาจจะนำมาสู่การถูกปรับลดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือต้นทุนทางการเงินและการกู้เงินของภาครัฐและภาคเอกชนจะแพงขึ้นเราทราบกันดีว่าประเทศของเรานั้นมีการทุจริตคอร์รัปชันมากมีการดูดเงินออกจากระบบเศรษฐกิจผ่านงบประมาณโดยเฉพาะงบจัดซื้อจัดจ้างทั้งหลายมีปัญหาเกือบทุกหน่วยงานซึ่งกรรมาธิการก็พยายามทำหน้าที่อย่างเต็มที่แต่อย่างไรก็ตามปัญหาการที่ประเทศของเรามีการซื้อเสียงมีการซื้อตำแหน่งมีมันนี่โพลิติกที่ทำให้เกิดการทุจริตทำให้เกิดการรั่วไหลของงบประมาณซึ่งในทางวิชาการก็มีการวิเคราะห์วิจัยกันว่าปีหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า 2-5 แสนล้านบาทหากป้องกันตรงนี้ได้รัฐบาลก็ไม่จำเป็นต้องก่อหนี้เพิ่มและจะได้นำงบประมาณนี้กลับคืนสู่ประชาชนทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นท่านประธานครับนอกจากหนี้สาธารณะที่จะแทบจะชนเพดานอยู่แล้วรัฐบาลยังมีหนี้ก้อนใหญ่ซ่อนอยู่จำนวนมากในรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะธนาคารของรัฐตอนนี้รัฐบาลมีภาระอีกก้อนที่สะสมอยู่นอกงบประมาณรายจ่ายประจำปีคงค้างกว่า 1.13 ล้านล้านบาทตามมาตรา28พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังที่จะผูกมัดต้องจ่ายในอนาคตซึ่งรัฐบาลก็สั่งให้ธนาคารของรัฐออกเงินดำเนินการนโยบายไปก่อนแล้วตั้งงบชดเชยทีหลังแล้วก็ชดเชยลดลงทุกปีซึ่งจะเป็นการสะสมปัญหาในอนาคตอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นและผมอยากจะเรียนท่านสมาชิกทั้งหลายว่าเราในฐานะผู้แทนซึ่งมาจากประชาชนต้องช่วยกันที่จะไม่ทำให้ประเทศนี้เกิดวิกฤตฐานะทางการคลังในอนาคตงบประมาณปี70นั้นต้องกระตุ้นให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้นเพื่อแก้วิกฤตกับดักหนี้ครัวเรือนด้วยหนี้สาธารณะนั้นเป็นหนี้ที่พวกเราทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบแล้วถ้าเราดูในแง่รายจ่ายประจำตอนนี้ก็คิดเป็น 79.5% ของรายจ่ายทั้งหมด ครงสร้างงบประมาณปี70ก็มีรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นรายจ่ายลงทุนลดลงโดยรายจ่ายลงทุนอยู่ที่อาจจะเรียกได้ว่าลดลงทุกปีซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราเจาะลึกไปก็พบว่าเกือบ 80% ของงบปี70นั้นเป็นรายจ่ายที่ยากที่จะตัดแต่ถ้าเราพิจารณาด้วยความรอบคอบด้วยเจตจำนงที่ชัดเจนเราก็สามารถที่จะตัดเพิ่มเติมได้ซึ่งผมจะขออนุญาตที่จะอภิปรายในมาตราอื่นๆต่อไปว่าเราสามารถตัดลดเพิ่มเติมได้อย่างไรเพื่อทำให้ไม่เกิดปัญหาในอนาคตครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านศาสตราจารย์สุชาติธาดาดำรงเวชเชิญครับ
6: ครับท่านประธานครับกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาดาดำรงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยกับผมได้เรียนเสนอไว้ว่าจะขอตัดงบประมาณปี2570นี้ลง 10% คือตัดลง 378,800 ล้านบาทงบประมาณที่ไม่ควรตัดมีดังต่อไปนี้นะครับไม่ควรตัดงบสาธารณสุขการศึกษาสวัสดิการพื้นฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลตอบแทนสูงโครงสร้างของงบประมาณปีนี้มีรายจ่ายลงทุน 2.7 ล้านล้านบาทซึ่งรายจ่ายอันนี้เนี่ยเป็นมาจากเงินกู้ทั้งนั้นซึ่งเป็นการแสดงสัญญาณที่ไม่ดีต่อประเทศไทยของเราในอนาคตโครงการที่กระผมขอให้มีการปรับลดลงมี11รายการดังนี้นะครับ 1. ปรับลดลง 80,000 ล้านบาทในโครงการลงทุนที่ไม่เร่งด่วนผลตอบแทนต่ำเช่นอาคารสำนักงานสิ่งก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์รายละเอียดรัฐบาลมารับจากผมได้นะครับผมพูดตัวเลขย่อๆ 2. เรื่องจัดซื้อจัดจ้างที่ราคาเกินจริงให้ลดราคากลางซึ่งผมไปประเมินมาแล้วเนี่ยลดได้ 60,000 ล้านบาทงบบริหารราชการเช่นเดินทางดูงานประชุมสัมมนางบ PR งบพิธีงบราชการตัดได้ 50,000 ล้านบาทงบหน่วยงานซ้ำซ้อนภารกิจซ้ำซ้อนรวมทั้งสำนักงานลดตำแหน่งว่างลงไม่เพิ่มข้าราชการที่ไม่จำเป็นตัดได้ 45,000 ล้านบาทข้อ 5. ลดเงินอุดหนุนกองทุนโครงการแจกเงินที่ไม่มีการประเมินผลตอบแทนตัดได้ 45,000 ล้านบาทข้อ 6. โครงการขนาดเล็กที่กระจายซ้ำซ้อนเช่นถนนอาคารแหล่งน้ำที่มีความไม่คุ้มค่าตัดได้ 35,000 ล้านบาทข้อ 7งบ IT แอปฐานข้อมูลที่ปรึกษาที่แต่ละกระทรวงทำซ้ำกันตัดได้ 20,000 ล้านบาทข้อ 8จัดซื้อคุณรูปพรรณรถยนต์ค่าใช้สำนักงานและการเปลี่ยนอุปกรณ์ก่อนหมดอายุตัดได้ 15,000 ล้านบาทข้อ 9เรื่องยุทธโภคและโครงการด้านความมั่นคงที่ไม่เร่งด่วนประเมินแล้วสามารถเลื่อนไปก่อนได้ 15,000 ล้านบาท 10งบประชาสัมพันธ์งานอีเวนต์นิทรรศการการศึกษาดูงานและจ้างที่ปรึกษาที่ไม่จำเป็น 8,800 ล้านบาทและข้อ11ขอให้ยุบรวมโครงการหรือหน่วยงานเฉพาะกิจที่หมดภารกิจไปแล้วนะครับตัดได้ 5,000 ล้านบาทดังนั้นจะเป็นเงินรวมที่สามารถตัดได้ 378,800 ล้านบาทตัวเลขข้างบนเนี่ยเป็นกรอบเป้าหมายไม่ใช่ที่จะกล่าวอ้างว่ามีปัญหาใดๆทางด้านไม่ตรงไปตรงมานะครับแต่รัฐบาลควรลดพื้นที่เสี่ยงต่อการธุรกิจได้เท ทันทีจากการเปลี่ยนวิธีจัดงบประมาณกระผมจะขอใช้หลักง่ายๆก็คืออย่าตัดงบที่สร้างผลผลิตแต่ให้ตัดต้นทุนของรัฐบาลตัวอย่างเช่นงบสร้างรถไฟระบบน้ำโรงพยาบาลห้องเรียนวิจัยวิทยาศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีผลตอบแทนสูงนั้นจะไม่ตัดเพราะงบลงทุนเป็นโครงสร้างสำนักงานใหม่ๆปรับปรุงซ้ำๆจะสัมมนานั้นควรตัดออกไปอีกส่วนหนึ่งก็คืองบบุคลากรครับสำนักงบแยกงบบุคลากรของภาครัฐไว้เป็นหมวดหมู่กับผมเสนอให้มีการลดจำนวนตอบแทนคนที่จะมาแทนจากคนที่เกษียณไปสมมติว่าเกษียณ100คนเนี่ยอาจรับกลับมาประมาณ30ถึง50คนพร้อมกับรถรวมหน่วยงานกรมกองที่ซ้ำซ้อนซึ่งจะประหยัดเพิ่มขึ้นได้ทุกปีไม่ได้ลดเพียงปีเดียวนะครับจุดสำคัญก็คือต้องทำ Zero Base Budget ปัจจุบันปัญหาใหญ่ของงบประมาณก็คือถ้าปีที่แล้วตั้งไว้พันล้านปีนี้ก็จะเอาพันล้านบวกเข้าไปทั้งที่โครงการอาจหมดความจำเป็นควรกลับมาตั้งต้นใหม่ซึ่งจะดีกว่าทุกหน่วยงานต้องเริ่มต้นจากงบประมาณศูนย์แต่ต้องพิสูจน์ว่าเงินทุกบาทจำเป็นอย่างไรหากพิสูจน์ไม่ได้ก็ไม่ควรได้งบประมาณควรตั้งคณะทำงานกลางโครงการที่ดูแลโครงการตั้งแต่ระดับ50ล้านถึง100ล้านขึ้นไปโดยถาม5เรื่องนะเรื่องที่1โครงการนี้จำเป็นไหมเรื่องที่2รัฐจำเป็นต้องทำเองหรือไม่เรื่องที่3ซ้ำกับหน่วยงานอื่นหรือไม่เรื่องที่4ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมเท่าใดและเรื่องที่5ราคาสูงกว่าราคาตลาดหรือโครงการเทียบเคียงหรือไม่ถ้าทำได้จริงผมเห็นว่าเราสามารถลดงบประมาณลงไป 378,800 ล้านบาทหรือ 10% ซึ่งเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของที่รัฐบาลจะไปกู้มานะครับแล้วถ้าประหยัดได้จริงดังนี้เนี่ยรัฐบาลก็ไม่ต้องขึ้นภาษีด้วยนะครับผมจึงคิดว่าประเด็นนี้สามารถให้รัฐบาลไปพิจารณาได้แล้วก็ด้วยความหวังดีต่อประเทศชาติและประชาชนไทยครับขอบพระคุณครับ
7: เชี่ยมมากเลย
1: ครับต่อไปท่านณัฐชนนบูรณาศักดิ์ครับ
8: เรียนท่านประธานที่เคารพครับณัฐชนนชนะบูรณาศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของคนพิษณุโลกเขต1พรรคประชาชนครับท่านประธานครับในการแถลงนโยบายรัฐบาลได้กำหนดนโยบาย Cloud First Policy ครับมีการกำหนดงบลงทุนไปกับ Cloud กลางภาครัฐหรือที่เราเรียกกันว่า GDCC ครับภายใต้กระทรวง DE ครับดำเนินการโดยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติมีการลงทุนไปกว่า 4,980 ล้านบาทหรือเกือบ 5,000 ล้านบาทครับให้หน่วยงานภาครัฐมาใช้งานซึ่งเป็นเรื่องดีครับ GDCC นี่เองครับรองรับคลาวจากระบบเปิดก็คือให้มีผู้ให้บริการภาคเอกชนเนี่ยที่หน่วยงานรัฐสามารถเช่าใช้บริการได้ทันทีซึ่งในปัจจุบันเนี่ย GDCC มีอยู่แล้วแต่ว่าไม่เพียงพอเนื่องจากว่าข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐมีเยอะครับการลงทุนเกือบ 5,000 ล้านบาทนี้ก็เพื่อขยายให้ฐานข้อมูลสามารถรองรับข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐได้เพียงพอโดยคาดการว่าจะให้ระยะเวลาดำเนินการ1ปีสิ่งที่หน่วยงานควรทำครับก็คือหน่วยงานต้องเตรียมแผนในการทำแผนนะครับเพื่อย้ายมาใช้คลาวด์ตั้งแต่ตอนนี้เพื่อว่าถึงเวลาที่ขยาย GDCC เสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ย้ายฐานข้อมูลมาใช้ร่วมกันได้เลยแต่สิ่งที่หลายหน่วยงานทำครับกลับเป็นการของบประมาณมาสร้าง Data Center แทนหาก GDCC ไม่รองรับเราควรใช้งานคลาวด์ภาคเอกชนครับแล้วเมื่อ GDCC พร้อมก็สามารถย้ายมาใช้งานได้ทันทีทีนี้หลายหน่วยงานครับก็จะอ้างว่ามีความกังวลเกี่ยวกับ Cyber Security หรือความมั่นคงปลอดภัยทางด้านไซเบอร์กับระบบคลาวด์ของภาคเอกชนสำนักงานคณะกรรมการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติครับหรือที่เราเรียกกันว่าสกมช.มีการยกระดับไทยเซิร์ชครับซึ่งเป็นระบบเฝ้าระวังด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ปีนี้มีการยกระดับเพิ่มขึ้นมูลค่า70ล้านบาทดีครับแต่ว่ายังมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงครับการมี data center เป็นของตัวเองไม่ได้ทำให้ระบบปลอดภัยขึ้นแต่กับกันครับเป็นการเพิ่มภาระให้กับสกมช.ในการเฝ้าระวังถ้าประธานคิดแบบนี้ครับแทนที่เราจะมีคอนโดเดียวมียามเฝ้าอยู่หน้าคอนโดกลายเป็นว่าหลายหน่วยงานพยายามจะสร้างบ้านล้อมรอบๆคอนโดครับทำให้สกมช.เนี่ยแทนที่จะโฟกัสจุดเดียวต้องหันไปมองรอบด้านแทนหน่วยงานส่วนมากครับมีบุคลากรทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ไม่เพียงพอผู้ให้บริการคลาวด์ที่เป็นภาคเอกชนครับเขามีบริการด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำกว่าและปลอดภัยกว่ามีความเป็นมืออาชีพมากกว่าอยู่แล้วมีโครงสร้างที่พร้อมรับรองมีอุปกรณ์การรักษาความปลอดภัยในหลายเทียร์เกี่ยวกับข้อมูลทางไซเบอร์อยู่แล้วครับคำของงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับคลาวด์และไซเบอร์ซีเคียวริตี้เป็นอย่างนี้ครับท่านประธานในอนุกรรมาธิการ

0: แล้วผมยกตัวอย่างให้ท่านประธานฟังครับโครงการที่มีมูลค่าสูงที่สุดคือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายกระทรวงมหาดไทยด้านความมั่นคงปลอดภัยระดับสูงแขวงบางขุนพรหมเขตพระนครกรุงเทพมหานครของสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยมูลค่าสูงถึง480ล้านบาทคือแทนที่เราจะมีข้อมูลอยู่ตรงกลางจัดลำดับชั้นให้ถูกต้องมีการเฝ้าระวังไปที่จุดเดียวไม่ต้องมีการสร้าง data center เป็นของตัวเองแล้วปล่อยให้มีช่องว่างนะครับเรากลับมีการเสนอโครงการแบบเนี้ยถึง21โครงการด้วยเหตุนี้เองครับผมจึงขอตัดงบประมาณทั้ง21โครงการรวมงบประมาณที่เสนอตัดทั้งสิ้น 1,234,175,100 บาทครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านกรจาติกวณิชครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกรจาติกวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับในการอภิปรายวาระ2งบประมาณนี้เนี่ยผมต้องขออนุญาตทบทวนนะครับผ่านท่านประธานให้กับพี่น้องประชาชนเข้าใจว่าเวลาเรามีรัฐบาลใหม่เนี่ยการแถลงนโยบายถือว่าเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญการแถลงนโยบายเสมือนกับเป็นการแสดงเจตจำนงความตั้งใจของรัฐบาลรองลงมาท่านประธานครับก็คือการแถลงหรือการจัดงบประมาณโดยเฉพาะงบประมาณชุดแรกของรัฐบาลใหม่เพราะว่างบประมาณนั้นเนี่ยคือของจริงถ้านโยบายคือการแสดงเจตจำนงแต่งบประมาณนี่คือของจริงว่ารัฐบาลใส่ใจในเรื่องอะไรบ้างท่านประธานครับผมได้เสนอให้มีการปรับลดงบประมาณโดยรวมสำหรับปี2570นี้ 10% ก็คือเป็นวงเงินโดยรวมที่เสนอปรับลดประมาณ 300,000 กว่าล้านบาทแต่เจตนาตั้งใจของผมในการที่เสนอการปรับลดนี้เนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะลดวงเงินโดยรวมของรัฐบาลแต่เพื่อที่จะเปิดช่องให้กับทางคณะมนตรีเนี่ยได้นำเงินส่วนที่ปรับลดลงไปนั้นกลับมาจัดสรรใหม่จัดสรรให้ตรงต่อโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของประเทศวันนี้ผมขอชวนพี่น้องประชาชนผ่านท่านประธานนะครับลองคิดตามครับว่าประเด็นที่ถือว่าเป็นโจทย์สำคัญของประเทศวันนี้เนี่ยเรื่องสำคัญสำคัญที่เราหวังว่ารัฐบาลจะต้องใช้เงินงบประมาณในการที่จะแก้ไขเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนมีเรื่องอะไรบ้างมันมีเยอะมากครับแต่ถ้าให้สรุปสั้นๆเนี่ยผมขอยกตัวอย่างนะครับ5เรื่องเรื่องแรกการศึกษาก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานการศึกษาไม่ว่าจะเป็นประเด็นข้อเท็จจริงว่าวันนี้น้องๆนักศึกษาจำนวนมากรอสิทธิ์ในการกู้ยืมเงินกยศ. อยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงเพราะงบประมาณไม่เพียงพอหรือจะเป็นประเด็นเรื่องของสังคมสูงอายุซึ่งตามโครงสร้างเรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าสัดส่วนผู้สูงอายุของประเทศเราเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆผู้สูงอายุทุกท่านทั่วประเทศก็ยังรอเบี้ยผู้สูงอายุในอัตราที่ทุกพรรคการเมืองได้เคยให้สัญญากันไว้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเรื่องปัญหาหนี้ครัวเรือนครับท่านประธานวันนี้หนี้ครัวเรือนเป็นตัวถ่วงตัวฉุดการเติบโตของเศรษฐกิจตัวจริงและผมก็ขอยืนยันครับว่าแนววิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อที่จะออกมาในรูปของโครงการการแจกเงินมันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างหนี้ครัวเรือนได้ควรที่จะมีการนำงบประมาณนี้เนี่ยใช้ทักษะวานิธนกิจนะครับวานิธนากรในการปรับโครงสร้างภาระหนี้เพื่อลดภาระหนี้ให้กับพี่น้องประชาชนที่วันนี้แบกภาระหนี้อยู่ข้อ4ครับเรื่องของประสิทธิภาพการผลิตนะก็คือพูดง่ายโอกาสในการแข่งขันโดยส่วนใหญ่เวลาเราพูดเรื่องนี้เนี่ยเราจะพูดถึงภาคอุตสาหกรรมแต่จริงๆในใจผมเชื่อในใจท่านประธานด้วยและเพื่อนสมาชิกหลายคนครับเรานึกถึงพี่น้องเกษตรกรซึ่งวันนี้เนี่ยแข่งขันยากขึ้นเรื่อยๆต้นทุนที่สูงขึ้นราคาพืชผลที่ไม่ปรับเพิ่มและโอกาสในการเข้าถึงตลาดโอกาสในการยกระดับการพัฒนาสินค้าด้วยการแปรรูปนั้นยังมีไม่ทั่วถึงสุดท้ายที่ผมขอยกเป็นตัวอย่างเรื่องสำคัญของประเทศนะครับที่เราหวังจะเห็นการจัดสรรงบประมาณไปตอบโจทย์แก้ปัญหาก็คือเรื่องการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เรามีปัญหามาโดยตลอด

0: ครับยุคที่แล้วเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการที่ผู้ค้าของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้คืออยู่ในสภาพเสมือนเป็นทาสของแพลตฟอร์มของต่างประเทศวันนี้มาอีกเรื่องละครับเรื่องของ AI ซึ่งนับวันถ้าดูตามความไร้ยุทธศาสตร์การเดินของเราในเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะตกเป็นทาสสูญเสียอธิปไตยของประเทศให้กับเจ้าของแพลตฟอร์ม AI ในอนาคตอันเร็วเรื่องเหล่านี้เนี่ยครับคือเรื่องที่ผมอยากเห็นมีการแปลงบเพื่อที่จะไปแก้ไขไปพัฒนาให้กับโอกาสสร้างโอกาสให้กับประเทศในอนาคตแต่เราไม่พบนะครับว่าในงบปี70โดยรวมเนี่ยตอบโจทย์เรื่องราวเหล่านี้แต่ผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมไม่ได้โทษรัฐบาลไปทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงวันนี้พูดความจริงกันเนี่ยก็คือเรามีประเด็นปัญหาเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะในส่วนของงบประมาณจริงแต่ปัญหาเนี่ยมันมีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นภาระหน้าที่โดยตรงของรัฐบาลก็คือเรื่องของการจัดสรรงบนะครับซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยผมพูดไปแล้วนะครับว่าเท่าที่เห็นเนี่ยในงบประมาณปี70นี่วิธีการจัดสรรของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์ประเด็นปัญหาของประเทศส่วนที่2ที่เป็นปัญหาเนี่ยก็คือปัญหาเรื่องของรายได้ข้อเท็จจริงเลยก็คือเงินเราไม่พอใครเป็นรัฐบาลวันนี้นะครับก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเงินมันไม่พอที่จะมาจัดสรรและแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่ประเทศเราสะสมมายาวนานซึ่ง2ส่วนนี้นะครับคือส่วนที่ผมอยากที่จะเห็นรัฐบาลรวมไปถึงเพื่อนๆสมาชิกในสภาแห่งนี้เนี่ยช่วยกันในการที่จะตอบโจทย์ปัญหานะครับเรื่องของการจัดสรรยังไงรัฐบาลหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบไม่ได้ครับจะมาอ้างว่าทั้งหมดจัดไม่ได้ตามเรื่องราวที่เพื่อนสมาชิกหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างปัญหาของประเทศเพราะเงินมันไม่พออย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะแม้แต่เมื่อรัฐบาลเพิ่มเงินในกระเป๋าให้กับตัวเองโดยการออกพรกเงินกู้400,000 ล้านก็ดูสิครับว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลนำเงิน400,000 ล้านนั้นเนี่ยไปจัดสรรให้กับอะไรก็เรื่องเดิมๆครับโครงการเดิมๆครับที่ไม่ใช่เป็นการแจกโดยตรงให้กับพี่น้องประชาชนก็เป็นโครงการที่วันนี้ยังขาดความชัดเจนสุดท้ายผมเชื่อครับก็จะนำไปสู่การจัดซื้อพัสดุจัดซื้อโซลาร์แผงนะครับวิธีเดิมๆแทนที่จะนำเงินส่วนนี้เนี่ยมาแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง 4-5 เรื่องที่ผมได้หยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเมื่อสักครู่แต่ในส่วนของเรื่องของรายได้วันนี้ถ้ามีประเด็นสำคัญที่ผมอยากที่จะฝากผ่านท่านประธานไว้นี่ก็คือเรื่องนี้นะครับผมคิดว่ามันมีแค่3ตัวเลขสำคัญที่ผมอยากที่จะชวนให้กับเพื่อนสมาชิกให้กับท่านประธานนะครับได้พิจารณาร่วมกันตัวเลขตัวแรกคือ 14% 14% คือสัดส่วนรายได้ของรัฐบาลนะครับเมื่อเทียบกับ GDP ณวันนี้ลดลงมาเรื่อยๆเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับสมัยที่เราอยู่ในรัฐบาลด้วยกันนะครับตัวเลขอยู่ที่ 17% การที่สัดส่วนความสามารถของรัฐในการเก็บภาษีเทียบกับรายได้โดยรวมประเทศลดลงมาเรื่อยๆนี่มีนัยยะความหมายมากทุก 1% คือประมาณ 200,000 ล้านบาทครับท่านประธานตัวเลขที่2คือ 99% เนี่ยคือสะท้อนข้อเท็จจริงครับว่า 99% ของรายได้ของรัฐบาลเนี่ยมาจากการเก็บภาษีจากคนที่ทำงานมีเพียงแค่ 1% ที่เป็นรายได้การเก็บภาษีจากทรัพย์สินของพี่มหาเศรษฐีของคนร่ำรวยที่รวยทรัพย์สินไม่ได้ทำงานและดังนั้นจึงแทบจะไม่ต้องเสียภาษีเลยตรงนี้มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างในแง่ของการจัดเก็บภาษีที่จะต้องมีการแก้ไขส่วนประเด็นสุดท้ายตัวเลขสุดท้ายนะครับก็คือ 2% 2% คือการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต้องถือว่าต่ำมากนะถ้าเศรษฐกิจยังโตเพียงแค่ 2% และถ้าเศรษฐกิจที่โตช้าแล้วเนี่ยสัดส่วนที่เราสามารถจัดเก็บมาเป็นรายได้ให้กับรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณลดลงมาเรื่อยๆตอนนี้เหลือแค่ 14% และแค่ในถ้าใน 14% นั้นเนี่ย 99% เนี่ยผู้แบกรับภาระคือมนุษย์เงินเดือนคือคนทำงานแต่ไม่ใช่คนที่รวยทรัพย์สินเนี่ยนี่คือประเด็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ผมคิดว่าเราต้องมาคิดกันครับว่าเราจะตอบโจทย์ยังไงและถ้าเราไม่คิดเราไม่มีคำตอบเนี่ยผมขอเรียนเลยครับเราจะติดกับดักงบประมาณอย่างแน่นอนปีหน้าครับความจริงเมื่อสักครู่ผมฟังเพื่อนสมาชิกได้หยิบยกการวิเคราะห์วงเงินการลงทุนมาว่าการลงทุนตามจริงเนี่ยปีนี้เนี่ย ม่ได้ลงทุน 20% ตามกฎหมายหรอกแต่ลงทุนอยู่เพียงแค่ประมาณ 13-14% นะตรงนั้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าเรายังพอหนีได้แต่เราจริงๆใกล้ติดกับดักแล้วแต่ถ้าเราไม่ตอบโจทย์ประเด็นปัญหาโครงสร้างเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจะมีประเด็นปัญหาในการจัดตั้งงบประมาณเลยซึ่งถ้ามีปัญหานี้เนี่ยแน่นอนเหมือนกับทุกปัญหาครับผู้ที่เดือดร้อนที่สุดก็คือคนยากคนจนผู้มีรายได้น้อยผู้ที่เดือดร้อนที่สุดก็คือผู้ที่ดูแลตัวเองไม่ได้รอการช่วยเหลือจากรัฐบาลโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับและผู้ที่จะเหนื่อยที่สุดถ้าสมมติเราไม่ดำเนินการแก้ไขเนี่ยก็คือไอ้ 99% ที่กำลังเสียภาษีอยู่เนี่ยแหละครับก็คือคนทำงานมนุษย์เงินเดือนชนชั้นกลางซึ่งนับวันเนี่ยเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นทุกวันเพราะนั้นนี่คือสาเหตุครับที่วันนี้ผมอยากจะถือโอกาสนี้ในการที่จะกระตุ้นเตือนนะครับไปทางรัฐบาลผ่านท่านสภาท่านประธานสภาว่าเรามีภาระหน้าที่ที่จะต้องแก้ไขโดยเร็ววันนี้เรามีงบลงทุนที่ไม่ได้เป็นการลงทุนจริงนะครับเรามีรายได้ของรัฐบาลที่ไม่เพียงพอต่อการดูแลพี่น้องประชาชนนะและหากเรายังยึดความคิดแบบเดิมแต่เรายังหวังเราจะหวังผลแบบใหม่ไม่ได้นะครับเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างภาษีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทบาทต่างชาติในเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจของประเทศเราไม่ว่าจะเรื่องจุดยืนที่เรามีนะครับต่อรัฐวิสาหกิจและหุ้นของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลถืออยู่หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎระเบียบต่างๆผมเชื่อว่าถึงเวลาครับที่เราจะต้องคิดใหม่ทำใหม่ในทุกๆประเด็นเหล่านี้เพื่อเราจะได้มีปัญหาเรื่องงบประมาณในอนาคตต่อไปครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับเชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพกระผมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในมาตรา4ซึ่งเป็นเรื่องของงบประมาณรายจ่ายรวมผมได้แปรยติเพื่อที่จะขอตัดเป็นจำนวนเงิน 150,000 ล้านบาทนะครับประเด็นแรกที่อยากจะกราบเรียนท่านประธานก็คือว่าที่เสนอตัดเช่นนี้เนี่ยผมมีเหตุผลทั้งในเชิงของเศรษฐศาสตร์ทั้งในเชิงของกฎหมายที่จะได้นำกราบเรียนท่านประธานต่อไปเอาประเด็นเรื่องของการบริหารเศรษฐกิจก่อนผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปแล้วว่าปัจจุบันนี้เราเห็นชัดเจนถึงข้อจำกัดทางด้านการคลังเราไม่สามารถหารายได้พอสัดส่วนของการจัดเก็บภาษีที่ต่ำอยู่เพียงประมาณ14%เป็นข้อจำกัดอย่างมากแต่เราก็ไม่ลืมนะครับว่าเพื่อนกรรมาธิการหลายท่านก็ได้ชี้เห็นเช่นเดียวกันก็คือเรามีเงินนอกงบประมาณมหาศาลที่ยังสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของประเทศได้และที่สำคัญก็คือว่านอกเหนือจากงบประมาณเงินนอกงบประมาณแล้วเนี่ยปีนี้ก็เป็นปีที่รัฐบาลได้ตราพระราชกำหนดซึ่งจะมีการใช้เงินอีกในปีงบประมาณปี70ประมาณ 200,000 กว่าล้านบาทเพิ่มเติมเข้าไปอีกผมจึงเห็นว่าการที่รัฐบาลและกรรมาธิการได้พิจารณาให้สถานะของประเทศในขณะนี้โดยเฉพาะเรื่องของหนี้สาธารณะแทบจะไปชนเพดานยังไม่นับรวมหนี้ที่ค้างอยู่กับรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารของรัฐอีกเป็นเรื่องที่อันตรายผมผิดหวังที่ทางคณะกรรมการไม่ได้พยายามรีดไขมันแบบที่เพื่อนกรรมการเสียงข้างน้อยหลายท่านอภิปรายไปแล้วเพื่อที่จะให้เรายังคงมีพื้นที่ทางการคลังเราจะมีช่องว่างในการหายใจเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองย้ำนักย้ำหนาว่าวิกฤตมีหลายระลอกและยังไม่สิ้นสุดผมเสียดายว่าวันที่พวกเราพยายามชี้ถึงปัญหาของโครงสร้างงบประมาณที่เป็นเหมือนกับดักที่พูดกันอยู่ในวาระที่หนึ่งผมจำได้ว่าท่านรองประธานกรรมาธิการท่านรัฐมนตรีพราดรหรือแม้แต่ท่านประธานกรรมาธิการเองพูดเสมือนกับว่าจะมีความพยายามในการระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อให้มาสะสางเรื่องของปัญหาในเชิงโครงสร้างที่ทำให้เราต้องจัดงบประมาณอยู่แบบนี้แต่ผ่านไปจนถึงการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเสร็จสิ้นเนี่ยเราไม่ได้เห็นสัญญาณใดๆเลยยกเว้นแต่ที่เห็นท่านรองนายกปกรณ์พยายามที่จะ พูดเรื่องของการปฏิรูประบบราชการซึ่งทำเป็นจุดๆไปด้วยเหตุผลนี้ผมจึงมีความเชื่อว่าถ้าเราตัดงบประมาณ150,000 ล้านเนี่ยครับ 1. ถ้าตัดได้หมดเราก็จะมีพื้นที่ทางการคลังอยู่ต่ำกว่าหนี้สาธารณะเพดานหนี้สาธารณะประมาณ1%และจะทำให้มีความคล่องตัวและถ้าหากว่าตัดไปแล้วจะมีการจัดสรรใหม่ผมก็เห็นด้วยกับเพื่อนกรรมาธิการและสมาชิกหลายท่านครับที่ได้อภิปรายไปแล้วว่ามันมีการลงทุนที่รอคอยในการที่จะเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการที่จะทำให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นและในที่สุดก็จะทำให้รัฐเนี่ยจัดเก็บภาษีหรือรายได้มากขึ้นหรือถ้าไม่ใช่เป็นการลงทุนเพื่อเรื่องของขีดความสามารถการรอคอยในเรื่องของสวัสดิการของกลุ่มคนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนที่กู้ยืมเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุก็สมควรที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากการตัดไขมันหรือโครงการที่ยังมีความไม่ชัดเจนหรือมีความไม่ชอบมาพากลได้มากกว่านี้ยิ่งไปกว่านั้นครับยังมีอีกหลายวัตถุประสงค์ที่เราจะต้องเตรียมการสำหรับอนาคตที่จำเป็นจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นั่นคือเหตุผลในเชิงของการบริหารเศรษฐกิจที่ทำให้ผมได้แปรยติในมาตรานี้แต่ในเรื่องของกฎหมายครับผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าถ้าเราอยากจะสะสางเรื่องของโครงสร้างงบประมาณและถ้าเรากังวลจริงเรื่องของกับดักงบประมาณที่จะเกิดขึ้นที่ทุกคนบอกว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้าเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากการทำงานและพูดความจริงเสียก่อนหลังจากที่รายละเอียดของงบประมาณปรากฏเนี่ยผมกำลังสงสัยว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ปีหน้าหรอกครับแต่ปีนี้แหละงบฉบับนี้แหละที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายได้จริงๆเป็นเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญด้วยนะครับท่านประธานครับเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา62บัญญัติไว้ชัดเจนว่ารัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐมาตรา20วงเล็บ1ครับท่านประธานครับเขียนชัดเจนว่างบประมาณรายจ่ายลงทุนต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า120ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและต้องไม่น้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณประจำปีนั้นท่านประธานครับถ้าท่านประธานดูตัวเลขในงบประมาณในที่คณะกรรมการได้นำเสนออยู่ในขณะนี้เนี่ยท่านประธานจะพบว่ารายจ่ายลงทุนผ่านเกณฑ์ตามกฎหมายเนี่ยแบบฉิวเฉียดมากๆมี2เกณฑ์นะครับเกณฑ์แรก120ตรงนี้ถ้าคำนวณดูแล้วเนี่ยก็อาจจะเกินมาประมาณ 30,000 กว่าล้านแต่ถ้าเทียบกับการขาดดุลเนี่ยเกินมาไม่ถึง 2,000 ล้านครับท่านประธานปัญหาที่สำคัญก็คือว่ากรรมธิการได้เห็นรายละเอียดในงบประมาณฉบับนี้แล้วเนี่ยท่านไม่ได้ตั้งคำถามหรือครับว่าที่ท่านนับว่าเป็นรายจ่ายลงทุนไปน่ะเป็นรายจ่ายลงทุนจริงหรือเปล่าเพราะอย่างที่ผมกราบเรียนเมื่อสักครู่นะครับเกินมาเพียงแค่ 1,700 ล้านโดยประมาณเนี่ยแต่ที่ท่านนับเป็นรายจ่ายลงทุนนะครับผมเห็น2รายการที่ผมว่าไม่น่าจะใช่รายการแรกก็คือในส่วนของงบกลางที่เป็นเงินสำรองจ่ายและกรณีฉุกเฉินเนี่ยซึ่งไว้ทั้งตั้งไว้ทั้งหมดประมาณแสนล้านเนี่ยท่านบอกว่าในเนี้ย 60,000 ล้านคือรายจ่ายลงทุนงบฉุกเฉินนะครับซึ่งขณะนี้ไม่มีโครงการไม่มีแบบไม่มีสถานที่ท่านกำลังจะบอกว่า 60% ของยอดนี้ที่นายกหรือครม.จะอนุมัติต่อไปเนี่ยเป็นงบลงทุนหรือรายจ่ายลงทุนผมไม่เชื่อครับเพราะถ้าท่านไปดูตัวเลขการใช้จ่ายงบฉุกเฉินในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยมักจะเป็นการเอาเงินไปเติมโครงการที่ไม่ใช่รายจ่ายลงทุนเลยในสัดส่วนที่สูงมากๆประการที่2ครับท่านนับค่าบริการคลาวด์ภาครัฐ GDCC ที่เป็นค่าเช่า อีก 4,500 ล้านเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายลงทุนซึ่งสำหรับผมก็มองว่าไม่ใช่เพราะไม่ได้ลงทุนในเรื่องคลาวแน่นอนและที่สำคัญการเก็บข้อมูลในคลาวเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อประโยชน์ในการทำงานในภารกิจประจำหรือรายจ่ายประจำนั่นเองถ้าเราไม่เริ่มต้นพูดจากความจริงกันก่อนเนี่ยเราจะสะสางเรื่องนี้กันอย่างไรผมไม่ได้บอกว่าผมเห็นด้วยกับกฎหมายวินัยทางการเงินการคลังทั้งหมดนะครับแต่เมื่อกฎหมายมีอยู่แล้วเนี่ยก็ควรจะทำให้มีการบังคับใช้อย่างจริงจังที่จริงกฎหมายฉบับนี้มาตราที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยเขาก็บอกนะครับรัฐบาลจัดไม่ได้ก็ให้มาแถลงต่อสภาและให้เหตุผลว่าทำไมจัดไม่ได้ทำไมเราไม่ทำอะไรให้มันตรงไปตรงมาทำไมเรายังจะสร้างอีกสักกรณีหนึ่งที่สังคมทั่วโลกเขาตั้งคำถามกับประเทศไทยอยู่แล้วว่าเราไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเที่ยงธรรมและผู้มีอำนาจไม่ต้องมีหลักของความรับผิดชอบเมื่อไม่สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ดังนั้นผมจึงยืนยันครับว่าควรจะมีการไปตัดลดวงเงินงบประมาณ 150,000 ล้านบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือรายจ่ายที่ไม่จำเป็นรายจ่ายที่เป็นไขมันรายจ่ายที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตแล้วส่วนหนึ่งจัดมาเพิ่มเพื่อเป็นงบลงทุนอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะให้มันมีพื้นที่ในทางการคลังที่จะแก้ไขปัญหาต่อไปผมกราบเรียนว่าเรื่องนี้ผมจะติดตามนะครับเพราะแสนล้านที่ท่านนายกและครม.จะอนุมัติต่อไปเนี่ยผมจะดูว่าท่านมีเจตนาไหมที่จะรักษาสิ่งที่มาบอกกับสภาว่า 60% นั้นท่านจะไปใช้จ่ายในเรื่องของการลงทุนถ้าไม่ใช่ก็แปลว่าท่านทำผิดกฎหมายพวกผมก็มีหน้าที่ตรวจสอบต่อไปขอบพระคุณครับ
1: ครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนพนมสารคามพนมอดุลวิทยาอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน46คนเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับต่อไปท่านผลิตวัชรศิลป์เชิญครับ
3: เรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมผลิตวัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนครับท่านประธานครับผมอยากจะเริ่มต้นในการเรียนกับท่านประธานนะครับว่าผมคิดว่าการทำงานของคณะกรรมการวิสามัญงบประมาณในปีนี้น่าจะเป็นปีที่ถูกจับตามองมากเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับปีก่อนๆเหตุผลประการแรกครับก็เพราะสถานการณ์ทางการคลังของประเทศเราที่ทำให้เราอยู่ในจุดที่ไม่สามารถจะเสียงบประมาณเพิ่มเติมกับสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ได้อีกแล้วไม่ว่าจะเพราะพื้นที่ทางการคลังสำหรับการลงทุนที่ถูกบีบให้แคบลงจากรายจ่ายประจำที่สูงขึ้นหรือไม่ว่าจะเป็นเพราะภาระหนี้สาธารณะที่จะสูงขึ้นตามมาจากการตัดสินใจของรัฐบาลในการออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเหตุผลประการที่2ครับก็เพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกที่มีการถ่ายทอดสดการทำงานของคณะกรรมการงบประมาณผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของสภาซึ่งก็ทำให้สังคมนั้นได้รับรู้ในวงที่กว้างขึ้นถึงการใช้งบประมาณของหน่วยงานต่างๆและการทำหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ท่านประธานครับเรียนตามตรงแม้ว่าจะมีแรงส่ง2ประการนี้2ปัจจัยนี้แต่เป็นเรื่องที่น่าผิดหวังครับว่าหากเรานำเอาสไลด์ขึ้นมาดูสถิติเปรียบเทียบกับปีก่อนๆทางคณะกรรมการงบประมาณในปีนี้ครับกลับตัดงบประมาณได้เพียงแค่ 11,000 กว่าล้านบาทหรือคิดเป็น 0.29% ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าปีก่อนๆอย่างไม่มีนัยสำคัญและน้อยกว่าตัวเลขในงบปี 63, 64, 65ด้วยซ้ำยิ่งไปกว่านั้นครับเรายังเห็นว่าถ้าเราเจาะจงลงไปในรายละเอียดก็จะมีหลายโครงการหลายกิจกรรมที่ความจริงแล้วกรรมาธิการงบประมาณควรจะตัดลดลงได้แต่กลับตัดสินใจไม่ตัดซึ่งเดี๋ยวเราคงได้ยินจากเพื่อนสมาชิกตลอดการอภิปรายใน3วันข้างหน้านี้ใส่ลงได้ครับแต่ท่านประธานครับสิ่งที่ผมอยากจะอภิปรายในมาตรา4ในภาพรวมนี้ครับคือผมเห็นว่าสิ่งที่มันน่าผิดหวังกว่าการที่กรรมาธิการงบประมาณนั้นอาจจะปรับลดงบลงได้ไม่เยอะเท่าที่ควรนั้นก็คือการตัดสินใจของกรรมาธิการงบประมาณว่าจะนำงบที่ปรับลดลงมานั้นไปจัดสรรให้กับภารกิจหรือโครงการอะไร หากดูในรายละเอียดครับผมเห็นว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการเสียงข้างมากซึ่งก็ประกอบไปด้วยกรรมการงบประมาณจากสัดส่วนครม.และก็ส.ส.รัฐบาลครับเป็นการตัดสินใจที่บ่งชี้ว่ารัฐบาลนั้นดูเหมือนจะให้ความสำคัญกับอนาคตของตนเองมากกว่าอนาคตของประเทศท่านประธานครับที่กล่าวแบบนี้ในมุมหนึ่งก็เพราะว่าผมเห็นว่ารัฐบาลนั้นมีการจัดสรรงบประมาณที่ปรับลดลงได้นั้นไปเพื่อภารกิจที่ดูเหมือนจะเป็นการส่งเสริมอนาคตตนเองเป็นหลักที่พูดแบบนี้ครับเพราะว่าผมเห็นว่า 54% ของงบประมาณที่ถูกปรับลดลงนั้นหรือคิดเป็นประมาณ 6,000 ล้านบาทจาก 11,000 กว่าล้านบาทถูกเทลงไปที่งบกลางครับในหมวดหมู่ของเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแน่นอนครับว่าพอขึ้นชื่อว่างบกลางนั้นพวกเราก็ทราบดีว่าสภานั้นก็อาจจะไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้อย่างเข้มข้นและอย่างละเอียดเมื่อเทียบกับหากเป็นการตั้งงบประมาณสำหรับโครงการอย่างเป็นกิจลักษณะผมต้องย้ำนะครับว่าการมีเงินสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉินนั้นไม่ใช่เรื่องที่ผิดครับและยิ่งในสภาวะโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงมีความผันผวนสูงก็อาจจะมีความจำเป็นมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำแต่แม้เราไปดูงบประมาณก่อนที่กรรมาธิการงบประมาณจะเทงบเพิ่มลงไปในงบกลางเราจะค้นพบครับว่าในงบประมาณปีนี้เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินนั้นก็สูงกว่าปีที่แล้วอยู่แล้ว 2,000 ล้านบาทงบกลางในปีนี้ก็สูงกว่าปีที่แล้วเกือบ 10% แล้วหากดูในรายละเอียดของงบกลางครับเราก็จะเห็นว่ามีการตั้งงบประมาณสำหรับการแก้ปัญหาจากวิกฤตพลังงานไว้อีก 12,000 กว่าล้านบาทซึ่งความจริงแล้วก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะซ้ำซ้อนกับเงิน 400 ล้านบาทที่รัฐบาลนั้นตัดสินใจออกเป็นพรก.เงินกู้ฉะนั้นครับท่านประธานการที่กรรมาธิการเสียงข้างมากจากซีกรัฐบาลตัดสินใจเทงบประมาณอีก 6,000 ล้านบาทเข้าไปในงบกลางนั้นมันทำให้อดสงสัยไม่ได้ครับว่าตรงนี้เป็นความพยายามของรัฐบาลที่จะดึงงบมาไว้ที่ตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อใช้ตามอำเภอใจและหลีกหนีการตรวจสอบของสภาผู้แทนราษฎรผมเข้าใจครับว่ามีเพื่อนสมาชิกจากกรรมาธิการมาเล่าให้ฟังว่าทางกรรมาธิการเสียงข้างมากพยายามจะอธิบายครับว่าเหตุผลที่ต้องเทงบ 6,000 ล้านบาทเข้าไปในงบกลางนั้นส่วนหนึ่งก็เพื่อจะใช้กับค่าโง่คลองด่านแต่ผมก็ยังสับสนอยู่ดีครับว่าในเมื่อมันมีการตั้งงบประมาณส่วนนี้ไว้แล้ว 3,000 ล้านบาทสำหรับวัตถุประสงค์นี้เป็นการเจาะจงแต่กรรมการมีการไปปรับลดตรงนั้นแล้วมาเทเข้าไปในงบกลางอีกเข้าตัวหนึ่งคือเป็น 6,000 ล้านบาทด้วยเหตุผลนี้เนี่ยจะอธิบายความตรงนี้อย่างไรอันนี้อยากฟังชัดๆจากทางคณะกรรมการแต่ท่านประธานครับในขณะที่กรรมการเสียงข้างมากครับมีการเทงบประมาณลงไปในงบกลางซึ่งผมตั้งข้อสังเกตว่าเป็นความพยายามในการใช้งบกลางนี้เป็นอาวุธในการประคองรัฐบาลในอนาคตในมุมกลับกันครับเราเห็นว่ากรรมการเสียงข้างมากนั้นกลับไม่ได้จัดสรรงบประมาณเพื่ออนาคตประเทศมากเท่าที่ควรอย่างน้อยใน2เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องของคนแล้วก็เรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องแรกครับเรื่องของคนหรือว่าด้านการศึกษาครับจริงอยู่ครับว่ากรรมการมีการจัดสรรงบประมาณ96ล้านบาทไปกับวัสดุสำหรับอาชีวศึกษาแล้วก็มีการจัดงบประมาณอีก97ล้านบาทสำหรับการจัดการศึกษาในถิ่นทุรกันดารแต่สิ่งที่เราเห็นครับคือกรรมการนั้นกลับเลือกที่จะไม่จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับทางกยศตามข้อเสนอของกรรมการเสียงข้างน้อยทั้งที่พวกเราผู้แทนราษฎรทุกฝั่งทุกพรรคผมเชื่อว่าเห็นจากทั้งหน้าข่าวและจากเรื่องร้องเรียนที่ถูกส่งต่อเข้ามาในคณะกรรมการต่างๆครับว่าณเวลานี้มีนักเรียนจำนวนมากที่เสี่ยงจะตกหล่นหรือว่าถูกคัดออกจากการเข้าถึงเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาผมไม่ปฏิเสธนะครับว่าประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนของกยศนั้นดีกว่านี้ได้แต่สิ่งที่ผมกังวลครับคือการที่กรรมการเสียงข้างมากตัดสินใจไม่จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับกยศเป็นการเฉพาะหน้านั้นมันอาจจะทำให้ผู้ที่ต้องรับกรรมจากการบริหารจัดการกยศที่ยังมีข้อบกพร่องนั้นกลับเป็นเยาวชนที่จะอดได้เรียนต่อทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดประเด็นนี้ความจริงมีความน่าเป็นห่วงเพิ่มขึ้นอีกครับพอเราไปดูข้อมูลหรือว่าตัวเลขการคาดการณ์จากทางกยศที่มีการระบุไว้ชัดนะครับว่าหากกยศไม่สามารถจัดเก็บยอดชำระหนี้ได้มากกว่าปีก่อนๆเนี่ยอาจจะมีนักเรียนเป็นหลักหลายหมื่นคนครับที่อาจจะเข้าไม่ถึงเงินกู้ด้านการศึกษาตามแผนที่กยศได้วางไว้สำหรับปีการศึกษา2570ในส่วนประเด็นที่2ครับในเรื่องขององค์ความรู้หรือว่าเรื่องของวิจัยและพัฒนาเราก็เห็นครับว่าแม้กรรมการเสียงข้างมากจะมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับทางกองทุนบวน.หรือว่ากองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมเป็นงบประมาณ 4,000 ล้านบาท แต่แม้เพิ่ม 4,000 ล้านบาทเข้าไปการเพิ่มดังกล่าวครับก็ยังทำให้กองทุนบวน.นั้นยังได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าปีที่แล้วถึง 2,000 ล้านบาทตรงนี้ก็จะมีความน่ากังวลเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าหากเราไปดูสถิติเรื่องของสัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบรายจ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศกับ GDP หรือว่ารายได้รวมของประเทศนั้นจะเห็นว่าสัดส่วนดังกล่าวของประเทศเรานั้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มสมาชิก OECD ถึง2เท่าดังนั้นครับท่านประธานหากกรรมการเสียงข้างมากไม่สามารถให้เหตุผลที่รับฟังได้ผมก็ไม่สามารถเห็นด้วยได้ครับกับการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมตามการทำหน้าที่ของกรรมการเสียงข้างมากที่ผมเห็นว่าเป็นการจัดสรรเพื่ออนาคตของรัฐบาลมากกว่าอนาคตของประเทศครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่5ครูผู้ควบคุมและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประชาวิทยาอำเภอกันตังจังหวัดตรังจำนวน55คนเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรและสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะครูผู้ควบคุมและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนสารศาสตร์ประชาอุทิศวิทยาคารเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครจำนวน56คนเข้ารับฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับจบการอภิปรายของท่านผู้แปรยติแล้วนะครับเชิญท่านกรรมาธิการได้ชี้แจงครับ
4: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมอนุรักษ์จุลิมาศในฐานะกรรมาธิการกับผมขอตอบคำถามในมาตรา4นะครับมีการปรับลดเนี่ยทางกรรมาธิการได้ปรับลดไป 11,165.62 ล้านตัวเลขกลมๆนะครับเป็นการปรับลดโดยพิจารณาจากรายการที่มีผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนกำหนดไว้นะครับและคาดว่าไม่สามารถใช้ใจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณหรือรายการผูกพันงบประมาณเดิมที่มีผลการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าเงินวงเงินงบประมาณที่เคยเสนอไว้รายการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือที่ได้ดำเนินการไปแล้วซึ่งไม่เป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณรายการที่ไม่สามารถชะลอได้นะครับรายการที่สามารถชะลอได้โดยไม่กระทบกับภารกิจที่ให้บริการประชาชนหรือทบทวนโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและรายการที่ยกเลิกโครงการหรือสามารถใช้เงินจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากงบประมาณได้เช่นเงินนอกงบประมาณหรือรายได้ที่จัดเก็บเองหรือเงินสะสมที่คงเหลือมีหลายประเด็นที่ท่านสมาชิกได้ขอสงวนคำแปลซึ่งอยู่ในรายการของงบกลางทางกรรมาธิการจะขอไปตอบในช่วงที่พิจารณามาตรา6นะครับในรายละเอียดของคุณศิริกัญญาด้วยนะครับแล้วก็ของท่านอาจารย์วีระก็เป็นประโยชน์มากซึ่งทางท่านประธานอนุกรรมธิการข้อสังเกตก็ได้บรรจุไว้นะครับในรายงานเอกสารเล่มนี้นะครับเต็มไปหมดเลยครับที่ท่านพูดมาเนี่ยเกี่ยวข้องหมดเลยในข้อสังเกตนะครับกับผมก็ขอยืนยันนะครับว่าในการปรับลดขอยืนยันตามคณะกรรมการเสียงข้างมากครับขอขอบคุณครับ
1: กรรมธิการที่สงวนความเห็นและผู้แปรติดใจไหมครับท่านสุริเชษฐ์ครับ
5: ครับท่านประธานครับผมสุรเชษฐ์ในฐานะกรรมการนะครับเมื่อกี้ตัวแทนจากกรรมการเสียงข้างมากยังไม่ได้ตอบคำถามว่าเรื่องที่พวกเรากรรมการเนี่ยได้ส่งเอกสารไปบางทีท่านประธานในที่ประชุมก็ตัดบทให้เขาชี้แจงเป็นเอกสารแต่เขาไม่ได้ส่งมาครับตอนนี้มีเราส่งไปเราขอเอกสารกี่เรื่องแล้วเขาส่งมากี่เรื่องนะครับและที่สำคัญก็คือแนวทางต่อจากนี้ครับกรรมการกำลังจะหมดวาระเนี่ยจะทำยังไงเราจะปล่อยให้ข้าราชการไม่ต้องตอบก็ได้อันนี้อันตรายกับระบบประชาธิปไตยนะครับข้อเสนอของผมก็คือเนี่ยขอให้ท่านประธานกรรมธิการเนี่ยทำหนังสือไปยังครม.เพื่อสั่งการให้หน่วยงานต่างๆส่งข้อมูลตรงมาที่กรรมธิการรายบุคคลจะ CC ให้คนอื่นดูก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันต้องคิดว่าจะทำอะไรเพราะว่าเนี่ยกำลังจะสิ้นสุดกรรมธิการกันแล้วครับ
1: เชิญท่านกรรมธิการตอบครับ
4: ท่านประธานที่เคารพครับเดี๋ยวผมอนุรักษ์จุลิมาศในฐานะกรรมธิการตอนนี้ผมกำลังประสานสองงานแล้วก็พอได้ข้อมูลมาจากในช่วงที่พิจารณาจะมีการชี้แจงให้ท่านสุริเชษฐ์รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับ
1: ครับเป็นว่าติดคณะกรรมการติดใจไหมครับจะได้พอไม่มีการแก้ไขจะได้ ถามมติถ้าติดใจ
6: ใจเย็นใจเย
5: ็นครับติดใจครับ
1: ติดใจนะครับ
2: ท่านประธานครับ
1: ครับ
2: ท่านครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะประชาธิปัตย์ครับ
1: เชิญครับ
2: ทางท่านกรรมาธิการจะไม่กรุณาชี้แจงหน่อยเหรอครับถึงความสุ่มเสี่ยงที่กฎหมายงบประมาณฉบับนี้ผิดกฎหมายวินัยการเงินการคลังครับ
4: ท่านประธานที่เคารพครับกรรมาธิการขอยืนยันนะครับว่าทำถูกต้องตามกฎหมายทุกประการครับ
1: ครับแม้นว่ามาตรานี้คณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไขแต่มีกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติติดใจคำชี้แจงของคณะกรรมาธิการดังนั้นจะขอถามที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการหรือจะมีการแก้ไขตามความเห็นตามผู้ที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติผมเชิญท่านสมาชิกเข้าห้องประชุมเพื่อลงมติครับ

0: ท่านประธานครับไฟตรงนี้ไม่ขึ้นครับ
1: ไฟไม่เกิดนี้ไปถูกแล้ว
2: ครับขอเรียกหาดูหน่อยครับ

ครับเมื่อท่านสมาชิกเข้ามาในห้องประชุมพร้อมแล้วขอเชิญท่านใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับ

0: แสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับถ้าไม่มีผู้ใดยังไม่แสดงตนผมขอปิดการแสดงตนขอผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด452ท่านเป็นอันว่าครบองค์ประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับ
1: 219ไม่เห็นด้วยบัตรกำลังมาแล้วนะครับ
0: ครับถ้าท่านลงด้วยวาจาแล้วไม่ต้องใช้บัตรนะครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับท่านใดยังไม่ลงคะแนนบ้างครับถ้าลงคะแนนครบถ้วนแล้วผมขอปิดการออกเสียงลงคะแนนครับขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ461ท่านเห็นด้วย281ท่านไม่เห็นด้วย133ท่านงดออกเสียง46ท่านไม่ลงคะแนน1ท่านเป็นนั้นว่ามติที่ประชุมเห็นด้วยกับคณะกรรมการนะครับเชิญมาตราต่อไปครับเชิญครับ
2: มาตรา5อำนาจสั่งจ่ายเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลังไม่มีการแก้ไขมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: มีผู้แปรยติสงวนความเห็นประสงค์จะอภิปรายไหมครับถ้าไม่มีก็ถือว่าผ่านครับถ้าไม่มีเชิญมาตราต่อไปครับ
2: หมวด2งบประมาณรายจ่ายงบกลางไม่มีการแก้ไขมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: มีท่านผู้แปรยติประสงค์จะอภิปรายไหมครับถ้าไม่มีก็เป็นว่ามีครับไม่มีนะครับก็ไม่มีก็ถือว่าเห็นชอบตามกรรมธิการนะครับเชิญผ่านครับ
2: มาตรา6งบกลางมีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: ครับขณะนี้มีผู้ประสงค์จะลงคะแนนประสงค์จะอภิปรายประมาณ10กว่าท่านนะครับที่ลงชื่อไว้นะครับเชิญท่านแรกครับท่านสิริกัญญาตันสกุลครับเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะสิริกัญญาตันสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะกรรมาธิการค่ะสำหรับมาตรา6นะคะในงบกลางนะคะที่มีมูลค่ากว่า600ล้านบาทนะคะดิฉันขอเสนอปรับลด 50,000 ล้านบาทนะคะโดยที่จะแบ่งออกเป็น2ก้อนนะคะก้อนแรกก็คือปรับลดในส่วนของเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินและจำเป็นนะคะ 38,000 ล้านบาทแล้วก็ก้อนที่2คือรายการค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมและรองรับผลกระทบจากวิกฤตความผันผวนของราคาพลังงานค่ะขอเสนอที่ก้อนที่2นี้ก่อนนะคะสำหรับรายการค่าใช้จ่ายชื่อยาวๆนะคะค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมและรองรับผลกระทบจากวิกฤตความผันผวนของราคาพลังงาน 12,000 ล้านบาทนี้นะคะดิฉันคิดว่าหลายปีที่ผ่านมานะคะรัฐบาลหลายๆรัฐบาลเนี่ยมีการให้กำเนิดรายการใหม่ในงบกลางเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะในช่วงที่มีวิกฤตเศรษฐกิจนะคะวิกฤตโควิดนะคะก็มีการแตกรายการคล้ายๆแบบนี้นะคะโดยที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะอะไรก็ตามเนี่ยแต่มันชักจะทำซ้ำๆกันมาเรื่อยๆนะคะเป็นเวลาหลายปีนะคะซึ่งมันมีปัญหาค่ะท่านประธานเพราะว่าในส่วนของหมวดที่อยู่รายการที่อยู่ในงบกลางนั้นมันสามารถที่จะมีการโยกย้ายระหว่างกันได้นะคะในระหว่างรายการได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมาขอจากสภาอีกรอบหนึ่งนะคะ ที่สำคัญค่ะท่านประธานนะคะก่อนหน้าที่เราจะมาพิจารณากันในวาระที่2เนี่ยเราเพิ่งจะพิจารณาตัวพรกเงินกู้ 400,000 ล้านบาทกันไปนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับที่จะใช้ในการเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจเอาไว้ในก้อนนั้นแล้วนะคะดิฉันก็เลยคิดว่ามันจะเกิดความซ้ำซ้อนกันหรือไม่กับ 12,000 ล้านบาทที่เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจอันของแผนการนี้นะคะถ้าเราลองดูนะคะวัตถุประสงค์นะคะของทั้ง2โครงการนะคะของรายการนี้นะคะก็บอกว่าจะใช้แก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะแล้วก็ท่านประธานเห็นไหมมีพูดเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวหรือว่า Green Transition ด้วยนะคะส่วนทางด้านขวาคือเหตุผลแรกท้ายพรกเงินกู้ 400,000 ล้านค่ะก็มีการเปลี่ยนผ่านพลังงานเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะซึ่งมีความใกล้เคียงกันมากนะคะซึ่งเราก็กังวลเหลือเกินสำหรับตัวพรกเงินกู้ 400,000 ล้านบาทโดยเฉพาะ 200,000 ล้านหลังที่จะมีการเปลี่ยนผ่านพลังงานนั้นก็ยังไม่แน่ใจว่าจะถูกนำไปใช้อย่างไรนี่ก็มาขออีกแล้ว 12,000 ล้านบาทก็ไม่รู้อยู่ดีนะคะว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรในชั้นกรรมาธิการค่ะหน่วยงานสำนักงบประมาณได้เข้ามาชี้แจงค่ะผ่านสไลด์อันนี้ค่ะหน้าต่อไปค่ะที่จะบอกว่าจะมีแนวทางที่จะเอาไปใช้ทำอะไรเนี่ยไม่ชัดเจนนะคะไม่ได้บอกเท่าไหร่ว่าจะให้เอาไปใช้ทำอะไรนะคะเพียงแต่ว่ามีแนวทางในการที่จะจัดสรรค่ะว่าจะเป็นการออกกันคนละครึ่งนะคะเป็นแมทชิ่งฟันระหว่างรัฐบาลที่เป็นส่วนกลางกับหน่วยรับงบประมาณอื่นๆที่มีเงินสะสมของตัวเองนะคะซึ่งไอเดียดีนะคะดิฉันชื่นชอบนะคะแมทชิ่งฟันดิฉันเคยเสนอหลายรอบในสภาแห่งนี้นะคะในการที่จะดึงเอาเงินสะสมของท้องถิ่นมาใช้แต่ดิฉันไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาจัดสรรไว้ในงบกลางเราสามารถไปทำให้เป็นโครงการอยู่ในหน่วยรับงบประมาณอื่นๆนะคะแล้วก็เปิดให้มีการเข้ามาขอรับสนับสนุนแบบนี้ได้เช่นเดียวกันโดยที่ไม่ต้องอยู่ในงบกลางและไม่ต้องมีการแตกรายการใหม่นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะด้วยเหตุผลและความจำเป็นที่มันมีความซ้ำซ้อนกับตัวงบประมาณที่เราเพิ่งจะอนุมัติผ่านสภาไปเลยค่ะพรกเงินกู้ 400,000 ล้านบาทมันต้องตัดอันใดอันหนึ่งค่ะท่านประธานถ้าบอกว่าจริงๆแล้วใช้งบประมาณผ่านงบประมาณดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปกู้ตัวพรกเงินกู้ 400,000 ล้านดังนั้นดิฉันขอปรับได้ไหมล่ะพรกเงินกู้ 400,000 ล้านตัดลดไป 12,000 ล้านเหลือพรกเงินกู้ 388,000 ล้านบาทแบบนี้ได้หรือเปล่าคะท่านประธานถ้าทำไม่ได้อ่ะดิฉันก็ต้องขอตัดลดงบประมาณของงบกลางนะในส่วนของรายการค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมและรองรับผลกระทบจากวิกฤตความผันผวนของราคาพลังงาน 12,000 ล้านบาทค่ะและอีก 38,000 ล้านบาทก็คือเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินจำเป็นนะคะได้มีการพูดถึงในมาตรา4ในภาพรวมไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
0: ครับต่อไปท่านอาจารย์วีระธีรพัทรานนท์ครับเชิญครับ
4: เรียบร้อยคร
5: ับ ขอบพระคุณครับท่านประธานผมจะไม่ใช้เวลามากเพราะว่าประเด็นเรื่องงบกลางเนี่ยที่มีการเพิ่มขึ้นจากที่รัฐบาลตั้งไว้เพราะมีการมาเพิ่มในส่วนที่เป็นงบสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประมาณ 6,000 กว่าล้านบาทนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นไปตามฟอร์แมตอยากจะเล่าให้ฟังแบบนี้มากกว่าคือตอนที่เราพิจารณางบที่เป็นรายจ่ายงบกลางเนี่ยมันมีรายการที่เราไม่สามารถตัดทอนได้เนี่ยเยอะมาก 2-3 รายการแรกเนี่ยก็ชัดเจนนะครับมีรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐก้อนใหญ่ประมาณ 90,000 กว่าล้านบาทก็แทบจะตัดไม่ได้รายการเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญซึ่งก็ตั้งไม่ครบเนี่ย ประมาณ 38,000 ไอ้โทษ 389,000 ล้านก็แทบตัดไม่ได้จริงๆสิ่งที่สำนักงบประมาณทำและรัฐบาลทำเนี่ยทำเพียงแค่ว่าให้งบที่เป็นรายจ่ายที่เป็นงบกลางเนี่ยไม่เป็นสัดส่วนเมื่อเทียบกับงบประมาณรายจ่ายแล้วผิดกฎหมายเท่านั้นเองไม่ได้มีความปราณีตในการที่จะจัดทำงบกลางเลยเมื่อสักครู่นี้ท่านกรรมาธิการท่านหนึ่งก็พูดไปแล้วนะครับรายการที่5ค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมและรองรับผลกระทบจากวิกฤตความผันผวนของราคาพลังงาน 12,000 ล้านซึ่งทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นรายการที่ซ้ำกับสิ่งที่จะใช้ในงบประมาณในพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านสำหรับโครงการ 200,000 ล้านที่เหลือผมก็สอบถามไปว่าใครเป็นคนของบก้อนนี้ก็ได้ความว่าเป็นสำนักงบประมาณเองไม่ใช่หน่วยราชการที่ทำก็ถามเขาต่อไปว่าเอ๊ะแล้วสำนักงบประมาณขอมา 12,000 ล้านที่จะทำแบบนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ต้องการทำอะไรคำอธิบายที่ได้ก็คือว่าเขาอยากจะให้หน่วยราชการที่จะมาขอใช้งบในงบกลาง 12,000 ล้านเนี่ยเอาเงินนอกงบประมาณของตัวเองมาสมทบเป็นลักษณะโคเพเมนต์คนละครึ่งถ้าถามในแง่ของไอเดียก็ดีคือเป็นการดึงเอาเงินนอกงบประมาณที่เราพูดกันเนี่ยเอามาใช้โดยมีแรงจูงใจก็คือว่าเราตั้งงบประมาณเพื่อให้มาแมชกันแต่การเลือกโครงการที่ทำเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเป็นปัญหาคือไปทำซ้ำกับที่ทำในพระราชกำหนด 400,000 ล้านอันนี้เป็นปัญหาที่ทำให้ผมต้องเสนอตัดทั้งก้อนนะครับรายการที่2เป็นรายการหมวดที่9ในงบกลางคือเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับปุ๊ดข้าราชการ 13,000 ล้านนะครับผมเข้าใจว่าเราไม่สามารถตัดได้จริงเพราะว่าราชการเขาก็มีระบบการขึ้นเงินเดือนมีเรื่องของการปรับปุ๊ดซึ่งทางสำนักงบประมาณก็ตั้งทางสำนักงบประมาณทางกรมบัญชีกลางก็ต้องตั้งงบเผื่อเอาไว้ในการจะต้องขึ้นเงินเดือนตามเกณฑ์แล้วก็มีการปรับวุฒิตามเกณฑ์คือถ้าเป็นสถานการณ์ปกติเหมือนปีที่ผ่านๆมาเนี่ยผมไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ที่ผมเสนอตัดทั้งก้อน 13,000 ล้านบวกกับที่เสนอตัดรายการที่สำนักงบประมาณเสนอมา 12,000 ล้านรวมเบ็ดเสร็จแล้วเป็น 25,000 ล้านในรายการงบกลางที่ปรากฏเนี่ยในกรณีของข้าราชการซึ่งเป็นเรื่องเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิเนี่ยคือถ้าเป็นสถานการณ์ปกติก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าฝ่ายราชการควรจะใช้หลักร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนใช้หลักสมานตตาต้องเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ2ครั้งใหญ่ในปี2527และที่ร้ายกาจที่สุดก็คือปี2540ราชการข้าราชการหรือหน่วยราชการหรือคนที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการที่รับเงินเดือนจากงบประมาณเนี่ยไม่เคยได้รับผลกระทบเลยไม่เคยถูกปรับลดไม่เคยอะไรเลยคราวนี้ข ั้งต่อไปที่มันจะเกิดเนี่ยหรือมันอาจจะเกิดเนี่ยผมคิดว่าถ้าทางหน่วยราชการจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนเนี่ยปีหน้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมเสนอให้ฟรีซเงินเดือนและการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการสักปีหรือ2ปีเพื่อให้เราเหลือพื้นที่ที่จะใช้เงินที่มันมีน้อยอยู่แล้วให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดแต่ผมก็เข้าใจนะครับผมพูดไปอย่างนี้ข้าราชการทั้ง3ล้านคนหรือล้าน7แสนคนก็คงไม่พอใจแต่ผมก็คิดว่าผมพูดความจริงบริษัทที่กำลังล้มละลายเขาก็ไม่ขึ้นเงินเดือนให้ลูกจ้างนะครับรัฐบาลที่กำลังจะมีปัญหาค่อนข้างวิกฤตเนี่ยคนที่อยู่ในหน่วยราชการก็เหมือนลูกจ้างของบริษัทที่กำลังจะล้มละลายหรือมีฐานะที่จะต้องฟื้นฟูกิจการก็ต้องเสียสละด้วยนะครับก็คงจะใช้เวลาท่านเท่าที่ท่านประธานให้ที่ผมเสนอตัด 25,000 ล้านใน2รายการด้วยเหตุและผลแบบนี้แต่ผมก็เชื่อนะครับว่าตอนลงมติท่านก็เอาตามเสียงกรรมาธิการเสียงข้างมากอยู่ดีอันนี้ก็เป็นปัญหาของเราเหมือนกันขอบพระคุณครับท่านประธาน
0: ครับต่อไปท่านธัญญาบุญนาครับเชิญครับ
4: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันวัฒนยาบุญนาคในฐานะกรรมาธิการค่ะประเด็นที่ดิฉันขอสงวนความเห็นในมาตรา6นะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเงิน 12,000 ล้านบาทค่ะที่รัฐบาลได้แฝงไว้ในงบกลางค่ะโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือนำไปเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานและพลังงานสะอาดค่ะซึ่งดิฉันเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งค่ะท่านประธานที่วันนี้รัฐสภาแห่งนี้ไม่ควรจะปล่อยให้งบประมาณที่มีความซ้ำซ้อนอย่างชัดเจนค่ะผ่านสภาแห่งนี้ไปค่ะแน่นอนค่ะว่าวันนี้สิ่งที่ดิฉันพูดเราคงไม่ได้มาพูดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานสะอาดเพราะดิฉันเชื่อว่าพวกเราทุกคนที่นั่งตรงที่แห่งนี้เราเห็นตรงกันค่ะว่าเรื่องพลังงานสะอาดเป็นเรื่องจำเป็นนะที่ประเทศจะต้องลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลค่ะแต่สิ่งที่ดิฉันอยากชวนพวกเราทุกคนในสภาแห่งนี้ไปดูและรวมถึงประชาชนที่อยู่ภายนอกค่ะก็คือไม่ใช่คำว่าพลังงานสะอาดแต่มันเป็นช่องว่างของการใช้งบประมาณค่ะที่อาจจะเปลี่ยนคำว่าพลังงานสะอาดให้กลายเป็นคำว่าพลังงานทุจริตค่ะดิฉันมีข้อสังเกต3ประการหลักๆค่ะท่านประธานข้อแรกก็คือเรื่องของการใช้งบประมาณที่มีความซับซ้อนทั้งในเรื่องของภารกิจแล้วก็เรื่องของเวลาค่ะอันที่2ก็คือเรื่องของการอ้างเหตุผลของรัฐบาลระหว่างเรื่องพรกเงินกู้ 400,000 ล้านกับเรื่องของการใช้งบประมาณในงบกลาง 12,000 ล้านบาทที่มีความย้อนแย้งกันในตัวเองค่ะข้อที่3ก็คืออย่างที่เราทราบกันดีก็คือเงิน2ก้อนนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์ที่เหมือนกันแต่กลายเป็นว่ามาตรฐานในการตรวจสอบกลับไม่เหมือนกันค่ะเป็นคนละมาตรฐานค่ะท่านประธานโดยดิฉันจะขอไล่รายละเอียดไปทีละประเด็นนะคะในข้อแรกค่ะท่านประธานเงิน2ก้อนนี้ค่ะซ้ำซ้อนทั้งในเรื่องของภารกิจวัตถุประสงค์และที่สำคัญที่สุดค่ะท่านประธานก็คือในช่วงของระยะเวลาค่ะเงินกู้ก้อนแรกอย่างที่เราทราบกันดีค่ะท่านประธานก็คือมาจากพรกเงินกู้ 400,000 ล้านที่รัฐบาลได้แบ่งเงินจำนวน 200,000 ล้านไว้ทำเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดในส่วนของก้อนที่2ค่ะก็คือในเรื่องของตัวงบกลาง 12,000 ล้านค่ะที่รัฐบาลได้บรรจุลงไปในปีงบประมาณประจำปี2570ก็คือเพื่อทำโครงการพลังงานสะอาดอีกเช่นเดียวกันค่ะท่านประธานคำถามง่ายๆค่ะที่ดิฉันมีก็คือว่าถ้ามีเงิน 200,000 ล้านบาทจากพรกเงินกู้อยู่แล้วค่ะเงิน 12,000 ล้านบาทที่รัฐบาลตั้งเข้าไปเพิ่มค่ะมีไว้ทำอะไรคะที่เงินกู้ก้อนแรกทำไม่ได้ค่ะท่านประธานเพราะถ้าเกิดเมื่อเราดูบัญชีท้ายพระราชกำหนดแล้วก็วัตถุประสงค์ของงบกลางค่ะเราจะเห็นได้ว่าเนื้อของวัตถุประสงค์อะค่ะมันเป็นภารกิจเดียวกันมีเป้าหมายอันเดียวกันค่ะที่สำคัญค่ะท่านประธานมันไม่ได้ซ้ำกันเพียงแค่ภารกิจเป้าหมายค่ะแต่ว่ากระทั่งช่วงของระยะเวลาก็ซ้ำกันเพราะพรกเงินกู้คือสามารถให้รัฐบาลกู้เงินได้จนถึง วันที่30กันยาปี2570ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณพอดิบพอดีกับที่ตัวงบกลาง 12,000 ล้านบาทจะใช้ได้ค่ะท่านประธานอันนี้คือสิ่งที่ดิฉันมีความเป็นกังวลเพราะนี่ไม่ใช่เงินคนละยุคค่ะแล้วก็ไม่ใช่ภารกิจคนละช่วงเวลาแต่เงินมันเป็นเงิน2ก้อนที่ใช้ในปีเดียวกันเพื่อเป้าหมายที่เหมือนกันค่ะประเด็นที่2ค่ะท่านประธานที่ดิฉันเห็นว่างบประมาณก้อนนี้ไม่ควรที่จะผ่านสภาก็คือการอ้างเหตุผลของรัฐบาลที่มีความย้อนแย้งกันเองค่ะก็คือตอนที่ออกพระราชกำหนดกู้เงินค่ะถ้าเราจำกันได้รัฐบาลอ้างพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังมาตรา53ค่ะบอกว่ารัฐบาลมีความจำเป็นเร่งด่วนและไม่สามารถที่จะใช้เงินในประจำเงินประจำปีงบประมาณได้นั่นเลยเป็นเหตุผลของการออกเงินกู้ค่ะแต่ท่านประธานคะไม่ถึงเดือนผ่านมาค่ะเมื่อเล่มงบประมาณพ.ร.บ. 70ค่ะได้เผยแพร่ออกไปเรากลับเห็นเงิน 12,000 ล้านบาททำภารกิจเดียวกันซ่อนอยู่ในงบกลางของงบประมาณปี70ค่ะอันนี้จึงเป็นตรรกะที่ย้อนแย้งค่ะท่านประธานและมันทำให้ดิฉันเกิดคำถามว่าถ้าตั้งงบประมาณประจำปีได้ทันค่ะถ้าอย่างนั้นเงินกู้ที่รัฐบาลได้ขอไว้ก็จะต้องอธิบายเหตุผลใหม่แต่ถ้ารัฐบาลอ้างว่าตั้งได้ไม่ทันคำถามคือแล้วเงิน 12,000 ล้านเข้ามาอยู่ในงบกลางประจำปี2570ได้อย่างไรคะท่านประธานอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วประชาชนคือผู้ที่จะต้องแบกรับค่ะทั้งหนี้จากภาษีเงินกู้และเป็นคนที่จะต้องชดใช้ก็คือภาษีจากงบประมาณค่ะซึ่งทั้ง2 อย่างถูกทำภารกิจซ้ำกันในช่วงปีเดียวกันค่ะและประเด็นสุดท้ายค่ะเป็นประเด็นที่ดิฉันมีความเป็นกังวลใจมากที่สุดก็คือวัตถุประสงค์ของเงินเหมือนกันแต่ระดับการตรวจสอบกลับไม่เท่ากันกับท่านประธานเงินภายใต้พระราชกำหนดค่ะได้มีการกำหนดก็คือจะมีคณะกรรมการค่ะในการกลั่นกรองตรวจสอบและที่สำคัญก็คือว่าตามกฎหมายก็คือคณะกรรมการจะต้องมารายงานการดำเนินงานต่อรัฐสภาแห่งนี้ค่ะแต่ในขณะที่เงิน 12,000 ล้านอย่างที่เราทราบกันดีก็คือว่าเป็นเงินที่อยู่ภายใต้งบกลางหรือพูดง่ายๆก็คืออยู่ภายใต้อำนาจของนายกและครม.นั่นหมายถึงว่าการที่เรา

0: หน่วยรับงบใดๆเลยคำถามคือเรากำลังนับเงินก้อนนี้เป็นการลงทุนจากอะไรคะท่านประธานเราไม่ควรจะทำให้ตัวเลขรายจ่ายของลงทุนดูดีค่ะด้วยการเรียกเงินก้อนหนึ่งว่าลงทุนแต่โดยที่รัฐสภาแห่งนี้ไม่อาจล่วงรู้ได้เลยว่าประเทศกำลังจะเอาเงินของภาษีประชาชนไปทำอะไรในอนาคตข้างหน้าค่ะซ้ำร้ายกว่านั้นค่ะท่านประธานเงิน 12,000 ล้านบาทยังถูกตั้งแยกออกจากเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินซึ่งอยู่ในงบกลางรัฐบาลได้ตั้งไว้อยู่แล้ว 100,000 ล้านบาทสิ่งเหล่านี้บอกว่าอะไรคะกำลังจะบอกว่าเท่ากับรัฐบาลค่ะมีเงินทั้งสิ้น 112,000 ล้านบาทที่เป็นรายจ่ายที่สามารถยืดหยุ่นที่จะทำอะไรก็ได้ในภายภาคหน้าค่ะดังนั้นสิ่งที่สภาต้องระวังก็คือเรากำลังเห็นรูปแบบการตั้งงบที่มีชื่อตามสถานการณ์แต่รายละเอียดการใช้เงินจริงค่ะท่านประธานกลับถูกกำหนดในภายหลังเช่นที่เราเคยเห็นในค่าใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ในปีก่อนก็ได้ทยอยตัดลดงบจนสุดท้ายกลายเป็นเหลือศูนย์แต่เพียงแต่ปีนี้ค่ะเปลี่ยนชื่อเรื่องใหม่กลายเป็นเรื่องของพลังงานค่ะดังนั้นคำถามค่ะจึงไม่ใช่ว่าเงิน 12,000 ล้านบาทมากหรือน้อยแต่มันคือรัฐสภากำลังอนุมัติโครงการหรืออนุมัติเช็คเปล่าไปให้รัฐบาลกำหนดเองในภายหลังนี่คือคือเช็คเปล่าที่มาจากคำพูดเปล่าที่ประชาชนไม่สามารถจะตรวจสอบหรือเช็คได้ค่ะท่านประธานคะดิฉันไม่ได้คัดค้านในการที่จะเปลี่ยนผ่านพลังงานและพร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณเพื่อลดต้นทุนพลังงานเพื่อความมั่นคงและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศค่ะแต่ดิฉันเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เมื่อเงินจำนวนมากยิ่งรัฐบาลขอใช้หลายช่องทางพร้อมกันมาตรฐานความโปร่งใสจะต้องสูงขึ้นไม่ใช่ยิ่งใช้ยิ่งต่ำลงค่ะหากรัฐบาลยืนยันว่าเงิน 12,000 ล้านไม่ซ้ำกับเงินกู้ 200,000 ล้านก็ขอให้รัฐบาลจะต้องเปิดเผยชื่อโครงการหน่วยงานที่จะรับงบรวมถึง KPI หลักการอนุมัติให้ชัดเจนและทำเปรียบเทียบกับเงินกู้ 200,000 ล้านเพื่อให้รัฐสภาแห่งนี้ได้เห็นถึงความโปร่งใสค่ะหากรัฐบาลไม่สามารถที่จะให้รายละเอียดเหล่านี้ได้ดิฉันเห็นว่าสภาก็ไม่ควรอนุมัติเช็คเปล่าเหล่านี้ไปให้ครม.และนายกใช้ในอนาคตเพราะสุดท้ายไม่ว่าวงเงินจะ 200,000 ล้านที่เรียกว่าเงินกู้หรือเงิน 12,000 ล้านที่เรียกว่างบประมาณก็มาจากเจ้าของเงินคนคนเดียวกันค่ะนั่นก็คือประชาชนและประชาชนมีสิทธิ์ที่จะถามง่ายๆค่ะว่าทำไมจะต้องเสียเงิน2รอบพร้อมกันแถมเงินที่เสียรอบ2ก็กลายเป็นบิลที่ไม่เห็นใบเสร็จสามารถตรวจสอบได้ค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต้องขอไปท่านวัฒนยาด้วยนะครับที่เอ่ยชื่อท่านผิดต่อไปท่านศาสตราจารย์สุชาติธาราดำรงเวชครับเชิญครับ
2: ครับท่านประธานสภาครับกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาราดำรงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยในมาตรา6นี้กระผมเสนอปรับลดงบประมาณลง 10% หรือปรับลดลง 69,388 ล้านบาทท่านประธานครับมาตรา6งบประมาณรายจ่ายงบกลางรัฐบาลตั้งไว้ 693,880 ล้านผมเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปรับลดลงเล็กน้อย 10% หรือปรับลดลง 69,388 ล้านเพื่อเป้าประสงค์3ประการคือรักษาวินัยการคลังลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและลดพื้นที่ของการใช้จ่ายที่ตรวจสอบได้ยากผมไม่ได้ตั้งใจให้ปรับลดงบประมาณแบบเหมาจ่ายทุกบัญชีเพราะงบประมาณจำนวนมากเป็นรายจ่ายที่รัฐมีภาระผูกพันอยู่แล้วเช่นเงินบำนาญเงินรักษาพยาบาลและเงินสมทบต่างๆอันนี้มีความจำเป็นต้องตั้งไว้หลักการของกระผมมีเพียงประการเดียวให้ตัดรายจ่ายที่มีดุลพินิจสูงรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและรายจ่ายที่ตรวจสอบได้ยากแต่ต้องไม่ตัดสิทธิ์ประชาชนและผู้ที่รัฐมีพันธะผูกพัน

0: ผมเสนอให้ปรับลดรายจ่ายลง3รายจ่ายครับคือ1เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินตั้งไว้100,000ล้านบาทผมเสนอให้ตัดให้ลดลง50,000ล้านบาทเงินสำรองฉุกเฉินมีความจำเป็นแต่ไม่จำเป็นต้องตั้งไว้มากจนเกินไปเพราะเงินประเภทนี้มีลักษณะเป็นเงินก้อนกลางรัฐบาลนำไปจัดสรรภายหลังได้จึงมีการตรวจสอบรายละเอียดในขั้นตอนพิจารณางบประมาณน้อยกว่างบที่ระบุโครงการอย่างชัดเจนถ้ารัฐบาลรู้แล้วว่าจะทำอะไรก็นำเงินไปตั้งอยู่ในกระทรวงนั้นๆและหน่วยงานนั้นๆโดยตรงให้รัฐสภาเห็นว่าใครเป็นผู้ใช้เพื่ออะไรและประชาชนได้ประโยชน์อะไรงบประมาณแผ่นดินไม่ควรเป็นเช็คเปล่าให้รัฐบาลการเหลือเงินสำรอง 50,000 ล้านก็ยังเป็นวงเงินจำนวนมากเพียงพอสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินตามปกติในส่วนที่2งบเพื่อแก้ไขและฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมและรองรับความผันผวนของพลังงานตั้งไว้ 12,000 ล้านกับผมเสนอให้ตัดออกทั้งหมดนะครับประการที่1ก็คือมีงบประมาณกลางปีพระราชกำหนดว่าจะทำในส่วนนี้ไว้แล้ว 200,000 ล้านบาทอีกประการหนึ่งก็คือว่าคำว่าฟื้นฟูเศรษฐกิจสามารถตีความได้มากมายหากรัฐบาลต้องการช่วยเหลือ SME ก็ควรตั้งโครงการ SME ถ้าจะช่วยเหลือเกษตรกรก็ควรตั้งงบที่กระทรวงเกษตรถ้าจะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานก็ตั้งงบลงทุนอย่างชัดเจนการรวมเงินก้อนใหญ่ไว้ตรงกลางแล้วค่อยคิดภายหลังว่าจะนำไปทำอะไรนั้นไม่ใช่งบประมาณที่ดีข้อ3ครับเงินชดเชยค่าสิ่งก่อสร้างเสนอปรับลดลงไป888ล้านบาทผมเห็นว่าความเสี่ยงด้านวัสดุและต้นทุนส่วนหนึ่งควรอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับเหมาผ่านการออกแบบสัญญาที่เหมาะสมไม่ใช่รัฐบาลรับความเสี่ยงแทบทั้งหมดและรายจ่ายประเภทก่อสร้างเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่รัฐต้องเพิ่มการตรวจสอบราคากลางปริมาณงานและแก้ไขสัญญาอย่างเข้มงวดเมื่อรวมข้อเสนอแล้วจะเท่ากับประมาณ 69,000 ล้านบาทหลังจากปรับลดงบนี้แล้วงบกลางจะเหลือ 624,492 ล้านบาทท่านประธานครับวันนี้ประเทศไทยมีปัญหาการคลังไม่ใช่เป็นเพราะเราเก็บภาษีน้อยเพียงอย่างเดียวแต่เพราะรัฐบาลของเรามีแนวโน้มสร้างหน่วยงานสร้างกองทุนสร้างโครงสร้างและตั้งเงินสำรองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกคนคิดว่าจะเอางบประมาณเพิ่มขึ้นอย่างไรแต่มีคนน้อยคนมากที่ถามว่างบประมาณเดิมมีอะไรที่ไม่ควรใช้บ้างครอบครัวที่รายได้ลดลงต้องลดรายจ่ายบริษัทที่รายได้ลดลงต้องลดต้นทุนรัฐบาลก็ต้องทำเช่นเดียวกันรัฐบาลไม่ควรแก้ไขปัญหาด้วยการกู้เงินเพิ่มเก็บภาษีเพิ่มหรือสร้างรายได้ใหม่จากประชาชนขณะที่รายจ่ายที่ไม่จำเป็นยังคงอยู่กระผมจึงเสนอหลักการง่ายๆว่าก่อนจะเก็บเงินจากประชาชนเพิ่ม1บาทรัฐบาลต้องพิสูจน์ว่าได้ประหยัดเงินของประชาชนทุกบาทที่สามารถประหยัดได้แล้วโดยเฉพาะงบกลางยิ่งเป็นงบรัฐบาลมีดุลพินิจสูงเท่าไหร่การตรวจสอบโดยรัฐสภาก็ยิ่งต้องเข้มงวดมากขึ้นเท่านั้นผมกำลังเสนอให้รัฐบาลทำงานให้ดีขึ้นด้วยเงินที่น้อยลงมีความหมายทางด้านประสิทธิภาพรัฐบาลนี่คือความหมายของวินัยการคลังและนี่คือหน้าที่ของรัฐสภาในการรักษาเงินภาษีประชาชนดังนั้นผมเสนอให้ปรับลดงบประมาณรายจ่ายกลาง มาตรา6จำนวน 69,388 ล้านบาทหรือร้อยละ10และขอให้เงินทุกบาทที่เหลืออยู่ต้องสามารถตอบประชาชนได้อย่างชัดเจนว่าใครใช้ทำอะไรราคาเท่าไหร่และประชาชนได้อะไรกลับมาขอบคุณครับ
1: ต่อไปท่านเอกภพสิทธิวันธนะเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมเอกภพสิทธิวันธนะผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมอภิปรายพรบ.งบประมาณ2570วาระ2มาตรา6ในงบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งจะอยู่ในงบกลางครับมี1คำสงวนแปรยติ1คำถามและ3ข้อเสนอครับสำหรับคำสงวนแปรยติครับผมขอปรับลดงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐลงจำนวน1บาทครับ1บาทนี้เป็นข้อเสนอในการตัดเชิงสัญลักษณ์นะครับเพื่อการสื่อสารและตั้งคำถามว่างบประมาณก้อนนี้มันมีเพดานจริงหรือไม่เพราะที่ผ่านมา5ปีที่แล้วเป็นต้นมารัฐบาลอาจจะยังไม่ได้คิดในการกำหนดเพดานงบประมาณในก้อนนี้อย่างจริงจังมาดูตัวอย่างกันครับปีงบประมาณ2565ตั้งงบไว้ 80,000 กว่าล้านบาทเบิกจ่ายจริง 90,000 ล้านบาทคิดเป็นเงินเกินงบ 7,000 กว่าล้านบาทครับส่วนต่างส่วนนี้รัฐบาลก็จะเอาเงินคงคลังมาโปะในอีก2ปีถัดไปเป็นเช่นนี้มา5ปีครับในปี2570นี้เองรัฐบาลก็เสนอเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการไว้ที่ 94,200 ล้านบาทเท่าเดิมคำถามของผมก็คือ 94,200 ล้านบาทนี้ให้รัฐสภาอนุมัติแล้วมันเป็นเพดานที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบจริงหรือมันเป็นตัวเลขตั้งต้นที่เมื่อใช้หมดไปแล้วก็สามารถนำเงินคงคลังมาจ่ายได้อีก2ปีถัดมาครับท่านประธานรัฐสภาครับเมื่อรัฐบาลกำลังพูดถึงวินัยการคลังมันมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน2กระทรวงครับก็คือกระทรวงสาธารณสุขจะพูดถึงการกำหนดเพดานงบประมาณปลายปิดที่กองทุนบัตรทองอย่างเข้มแข็งจริงจังแต่ฝั่งของกระทรวงการคลังนั้นไม่ชัดเจนเหมือนที่จะกำหนดงบปลายปิดที่บัตรทองดังนั้นโรงพยาบาลที่รักษาสิทธิ์บัตรทองก็จะรู้ว่าปีนี้มีงบประมาณเท่าไหร่และต้องจัดบริการภายในวงเงินเท่านี้เท่านั้นนะครับแต่เมื่อเป็นสิทธิ์ราชการก็กลับเบิกงบได้ต่อเนื่องนำเงินคงคลังมาตามชดใช้ภายหลังได้อันนี้คือวินัยการคลัง2มาตรฐานหรือไม่ทำไมรัฐบาลจึงกล้ากำหนดเพดานรายจ่ายสำหรับประชาชนสิทธิ์บัตรทองแต่ไม่กล้าประกาศเพดานและความรับผิดชอบแบบเดียวกันกับงบรักษาพยาบาลข้าราชการในฐานะที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ซื้อบริการต้องไม่ถามเพียงแค่ว่าเอกสารการเบิกเงินนี้มันถูกต้องตามระเบียบหรือไม่แต่ต้องตอบให้ได้ครับว่าเงินเกือบ1แสนล้านบาทต่อปีซื้อบริการอะไรซื้อไปแล้วข้าราชการมีสุขภาพดีขึ้นหรือไม่และจะจัดบริการอย่างไรให้มีคุณภาพโดยไม่ต้องเบิกเงินเกินวงเงินทุกปีครับผมเข้าใจข้อจำกัดของกรมบัญชีกลางและระบบสุขภาพครับที่ปัจจุบันกองทุนสิทธิ์ข้าราชการนั้นทำหน้าที่พยุงระบบสุขภาพไว้ไม่ให้ล่มสลายด้วยปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการอุดหนุนข้ามกองทุนครับกรมบัญชีกลางจะจ่ายค่าชดเชยบริการที่ครอบคลุมการจัดบริการเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จ่ายชดเชยสิทธิ์บัตรทองที่ไม่ครอบคลุมต้นทุนอันนี้มันทำให้เกิดสภาวะที่เป็นการอุดหนุนข้ามกองทุนหรือโรบินฮูดครับเอาเงินคนที่มีกำลังจ่ายไปโปะช่วยกองทุนที่บีบค่าใช้จ่ายการอุดหนุนข้ามกองทุนนี้แม้จะช่วยโรงพยาบาลให้จัดบริการต่อเนื่องไปได้แต่ว่ามันมีปัญหาในระบบหลายประการนั่นก็คือมันเพิ่มความเหลื่อมล้ําในบริการสุขภาพที่มันเหลื่อมล้ํากันระหว่างสิทธิ์บัตรทองและข้าราชการมันทําให้ระบบการตรวจสอบเงินค่าใช้จ่ายมันมีหลายมาตรฐานนะครับบัตรทองตรวจเข้มสิทธิ์ข้าราชการตรวจอ่อนแล้วก็ทําให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพไม่โปร่งใสไม่ยุติธรรมในระบบเปิดโอกาสให้เกิดการทุจริตดังที่เป็นข่าวเรื่องการทุจริตยาเมื่อปีที่แล้วมันทำให้เกิดความเสี่ยงที่ผู้ใช้บริการสิทธิ์ข้าราชการจะถูกเสนอบริการที่เกินจำเป็นและทำให้เกิดความสิ้นเปลืองในระบบสุขภาพบั่นทอนความยั่งยืนของการคลังสาธารณสุขครับหากรัฐบาลต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายผมมีข้อเสนอ3ข้อนะครับดังนี้ข้อแรกก็คือการสนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิหรือ Primary Care พัฒนากลไกเกตคีปเปอร์ขึ้นในบริการของข้าราชการอย่างจริงจังครับเวลารัฐบาลพูดถึงการสนับสนุนเรื่องนี้ต้องหมายถึงการสนับสนุนให้ข้าราชการได้เข้าสู่ระบบบริการปฐมภูมิด้วยไม่ใช่ปล่อยให้เป็นการเข้าใช้บริการได้ทุกที่รักษา anywhere นะครับซึ่งมันทำให้ระบบบริการปฐมภูมิไม่เติบโตดังนั้นรัฐบาลก็ควรจะเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ข้าราชการได้ลงทะเบียนกับหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้บริการที่ดีมีคุณภาพดูแลต่อเนื่องได้เมื่อข้าราชการเข้าสู่ระบบนี้ก็จะเป็นตัวอย่างครับว่าเป็นระบบบริการที่ดีสะดวกมีคุณภาพทำให้ระบบนี้ได้งบประมาณเพียงพอก็จะเกิดการพัฒนาระบบเวชศาสตร์ครอบครัวและระบบปฐมภูมิอย่างก้าวกระโดดเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในทุกสิทธิ์นะครับข้อเสนอข้อที่สองครับก็คือการมอบหมายภารกิจบางอย่างนะครับให้สปสช.เป็นผู้ซื้อบริการเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็ทำหน้าที่ตรวจสอบการเบิกจ่ายสถานการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ดำเนินการต่อไปได้ดีพอสมควรนะครับในสิทธิ์ของพนักงานกองทุนพนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับปัจจุบันก็ทำหน้าที่นี้อยู่สปสช.เป็นคนตามจ่ายแล้วก็ตรวจการเบิกจ่ายให้กับสิทธิ์พนักงานอบจ.อบต.นะครับก็เสนอว่ากระทรวงการคลังสามารถยังเป็นเจ้าของงบประมาณและก็กำหนดสิทธิประโยชน์ได้โดยให้กลไกจากสปสช.นั้นทำหน้าที่2ประการนี้คือตามจ่ายและก็ตรวจสอบการเบิกจ่ายแล้วก็ควรจะเพิ่มสัดส่วนผู้เสียภาษีในกระบวนการตัดสินใจเลือกชุดสิทธิประโยชน์ให้กับข้าราชการไม่ให้เหลื่อมล้ำไปกับกองทุนอื่นๆมากกว่านี้ครับข้อเสนอประการที่3ก็คือการพัฒนากลไก National Clear Data Clearing House ครับเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพสำหรับทุกกองทุนและทุกโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้กำกับระบบสุขภาพได้เห็นข้อมูลชุดเดียวกันจะได้เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบคุณภาพบริการและก็ผลลัพธ์ระหว่างสิทธิ์ได้ข้อมูลนี้จะเป็นต้นทางที่ทำให้ทุกกองทุนกำหนดการจ่ายที่สมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับข้อเสนอทั้งหมดนี้ผมไม่ได้ขอให้รัฐบาลลดคุณภาพการรักษาพยาบาลของข้าราชการลงครับแต่ขอให้รัฐบาลได้กำหนดเพดานอย่างจริงจังด้วยกลไกที่อาจจะยังไม่มีอยู่อย่างเพียงพอในปัจจุบันแล้วก็ยุติระบบที่รู้กันว่าค่าใช้จ่ายในปัจจุบันมันไม่มีเพดานและก็ไม่ได้คุมค่าใช้จ่ายอย่างจริงจังนะครับด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ผมขอปรับลดงบประมาณลง1บาทในปีนี้เพื่อไม่ต้องใช้เงินคงคลังในอีก2ปีหน้ามาจ่ายชดเชยบริการในปีปัจจุบันครับหากทำได้ผมก็เชื่อว่ารัฐบาลกำลังร่วมปฏิรูประบบสุขภาพอย่างแท้จริงครับขอบคุณครับ
3: ครับต่อไปท่านนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมครับ
4: กับท่านประธานเคารพผมนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมบัญชีรายชื่อไทยภักดีผมขออนุญาตท่านประธานที่เดียวฮะในมาตราถัดไปเนี่ยหลังจากคณะกรรมการผู้ส่งคำไปยติใช้สิทธิ์ก่อนท่านประธานอ่านชื่อพวกเราล่วงหน้าสัก5รายชื่อก็ดีฮะจะได้เราจะได้วางแผนประหลาดได้ถูกขอบคุณครับในมาตรานี้ผมได้ทำเรื่องขอสงวนคำแปลจติตัดงบประมาณงบกลางไว้ 10% ตามที่งบการได้ตั้งไว้ 693,880 ล้านบาทผมตั้งในการตัดงบไว้ 10% ผมมีเหตุผลหลักๆนี้ครับว่างบกลางได้ครอบคลุมหลายๆภารกิจที่รัฐบาลได้จัดทำเหมือนเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักษาพยาบาลขึ้นเงินเดือนบำนาญแล้วแต่ผมต้องการให้พวกเรามาโฟกัสนั่นคือเงินที่ใช้ดูแลงบฉุกเฉินหรือจำเป็นที่ท่านตั้งไว้100,000ล้านบาทผมอยากกลับเรียนท่านกรรมาธิการด้วยหัวใจเลยนะและถือโอกาสนี้ฝากไปยังพี่น้องประชาชนตั้งใจฟังผมเส้นที่หนึ่งครับผมมีเรื่องที่ไม่สบายใจมากๆครับเพราะงบ100,000ล้านบาทในการดูแลพี่น้องประชาชนยามฉุกเฉินหรือจำเป็นมันคือก้อนใหญ่ในเมื่อถ้าเป็นก้อนใหญ่ประชาชนหรือพวกเราถ้าไม่ได้ตามเราจะไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรยัดไส้อยู่ข้างในหรือไม่และวันนี้การยัดไส้ได้เกิดขึ้นแล้วมันคืบคลานเข้ามาด้วยความรวดเร็วและเงียบมากครับท่านประธานท่านประธานเห็นไหมครับว่าช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเมื่อวันที่1กันยายนรัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรีที่จะซื้อประกันภัยพิบัติให้กับพี่น้องประชาชน30ล้านครัวเรือนฮะ30ล้านครัวเรือนนี่เท่ากับว่าทุกครัวเรือนทั่วประเทศที่เป็นการประมาณการโดยตั้งงบไว้ 15,500 ล้านบาทเพื่อไปจ่ายเบี้ยก็คือเบี้ยประกันเงินพวกนี้มาจากไหนมาจากงบกลาง มาจากงบก้อนไหนก็คือไอ้งบที่จะเป็นฉุกเฉินหรือจำเป็นฮะผมเสนอให้ท่านประธานฟังสั้นๆฮะถ้าสไลด์ขอทีมงานช่วยฉายสไลด์ด้วยก็ดีฮะจะได้ให้พี่น้องประชาชนตามกันหลักรัฐบาลคุ้มครองภัยพิบัติประชาชน30ล้านครัวเรือนโดยที่30ล้านครัวเรือนนี้ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันโอเคหลักการใช้ได้แต่รัฐบาลจะจ่ายเบี้ยประกันสูงถึง 15,500 ล้านบาทคุ้มครองแค่2เรื่องนะท่านประธาน1ประชาชนเสียชีวิตจ่าย2ล้านบาท2บ้านเรือนเสียหายคุ้มครองแค่2เรื่องนะย้ํานะถนนสะพานอะไรพังเนี่ยไม่คุ้มครองนะภัยพิบัติน้ําท่วมจากพืชผลทางการเกษตรไม่คุ้มครองคุ้มครองแค่2เรื่องแล้วก็สาเหตุที่จะคุ้มครองก็มีแค่3สาเหตุกรณีน้ำท่วมซึ่งเป็นสาเหตุหลักถัดมาก็คือลมพายุหรือวาตภัยและอีกเรื่องหนึ่งก็คือแผ่นดินไหวหลักมีอยู่แค่นี้ครับท่านประธานลองนึกภาพนะครับว่าเงิน100,000 ล้านบาทในงบกลางรัฐบาลเดินด้วยความรวดเร็วมันมาด้วยความรวดเร็วที่ผมบอกด้วยความรวดเร็วเนื่องจากว่ารัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมมอบหมายให้ท่านประธานกรรมธิการเราเนี่ยประธานกรรมธิการงบประมาณคือท่านรองอนิติไปประชุมหาแนวทางเพื่ออ้างว่าจะได้ประหยัดงบประมาณแล้วก็ดูแลประชาชนด้วยความรวดเร็วปรากฏว่าท่านรองเอ็นติประชุมวันที่27ผมตามเรื่องวันที่1กันยายนเข้าครม.เลยฮะแล้วมีมติออกมาเลยฮะใช้เงิน 150,000 โทษทีนะครับ 15,500 ล้านบาทเป็นเบี้ยประกันภัยดูแลประชาชนทั้งประเทศ2สิทธิ์ฮะคือตายกับบ้านพังผมออกมาคัดค้านเนื่องจากว่าเรื่องนี้มันมีที่มาจากการประชุมครม.เมื่อวันที่21เมษา69ที่ผ่านมาวันนั้นที่ประชุมได้มีการพูดถึงภัยพิบัติชัดเจนและมีการศึกษาข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี46ถึงปี69ท่านประธานเชื่อไหมครับเฉลี่ย23ปีรัฐบาลจ่ายงบเพื่อดูแลภัยพิบัติประชาชน 5,300 ล้านบาทคำถามที่ผมต้องถามคือก็ในเมื่อรายงานครม.ผมมีเอกสารชัดเจนรัฐบาลบอกว่าปีนึงจ่ายประมาณ 5,300 ล้านบาทโดยเฉลี่ยแต่ปรากฏว่าจะทำประกันภัยพิบัติจ่าย 15,500 ล้านบาทมันเกิดอะไรขึ้นท่านประธานฮะแม้ท่านนายกหรือคนของรัฐบาลบอกว่าตอนนี้เราจ่ายแค่ภัยพิบัติปีประมาณ 40,000 ล้านบาทผมยืนยันว่าไม่ถูกต้องครับผมมีเอกสารผมยืนยันย้ำนะว่าข้อมูลที่รัฐบาลบอกประชาชนว่าโอ้เราจ่าย 15,500 ล้านบาทเราได้คืนมา 40,000 ล้านบาทไม่จริงครับท่านประธานผมถึงเป็นห่วงฮะท่านกรรมาธิการฮะท่านจะปล่อยงบไอ้ 100,000 ล้านบาทไปให้รัฐบาลวางแผนลุกคืบหาผลประโยชน์ไม่ได้ฮะแล้วผมจะยกตัวอย่างให้ท่านประธานได้เห็นประเทศเคยทำโครงการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรท่านประธานเชื่อไหมครับว่าโครงการนี้ทำมาประมาณ12ปีตัวเลขคือมันทำมานักมากกว่านั้นแต่สมาคมวินาศประกันภัยประกันวินาศภัยเขาได้สรุปตัวเลขออกมา12ปีที่ทำเนี่ยเขาทำค่าตัวเลขออกมาตั้งแต่ปี54ถึงปี65เชื่อไหมครับว่าประชาชนร่วมรัฐบาลกับธกส.จ่ายเบี้ยประกันนะ 18,560 ล้านบาทเฉลี่ย1ปี 1,000 กว่าล้านประกันภัยพืชผลโดยเฉพาะข้ามหน้าปีแต่ปรากฏได้รับสินไหมทดแทน 14,612 ล้านบาทเท่ากับว่าบริษัทประกันภัยได้ผมไม่ใช้คำว่ากำไรแล้วกันแต่ได้เงินส่วนที่เหลือไป 3,948 ล้านบาทตอนทำประกันภัยพืชผลทางการเกษตรเขาจะแบ่งโซนนิ่งพื้นที่ไหนที่เสี่ยงมากโอกาสน้ำท่วมสูงค่าเบี้ยประกันก็จะสูงพื้นที่ไหนเสี่ยงปานกลางพื้นที่ไหนเสี่ยงน้อยมันพอมีเหตุมีผลทำไมรัฐบาลจะทำประกันให้กับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนมันไม่มีเหตุผลเลยถ้าไม่แบ่งโซนนิ่งเลยเหรอถ้าไม่ดูเลยว่าประเทศไทยเนี่ยที่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำท่วมอาจจะยอมจ่ายเบี้ยประกันสูงปานกลางและพื้นที่แทบจะไม่เคยมีน้ำท่วมแต่ท่านเหมาหลงโจ๊กอ่ะมันทำให้เรากังวลใจครับท่านประธานให้เรากังวลใจว่าทำไมรัฐบาลกล้าที่จะจ่ายเงินปีหนึ่ง 15,500 ล้านบาทเป็นเบี้ยประกันและย้ำท่านประธานนะครับจ่ายแล้วหมดเลยนะฮะแล้วที่แปลกใจมากรัฐบาลบอกจะทำสองปีทำไมทำสองปีล่ะถ้าท่านคิดว่าดีจริงทำไมทำแค่สองปีแล้วบอกหลังจากนั้นแล้วจะเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนผมนี่อยากจะย้ำนะครับว่าถ้าท่านจริงใจกรรมธิการจริงใจท่านตรวจสอบอย่างนี้ฮะอย่างน้อยเอาเงินก้อนนี้ปีละ 15,500 ล้านบาทให้หน่วยงานรัฐเป็นคนดูแลไปก่อนปีสองปีหลังจากนั้นแล้วถ้าท่านมีการจัดตั้งกองทุนร่วมมือกับบริษัทประกันภัยเอกชนนั้นผมไม่ว่าแต่ผมเป็นห่วงว่า 15,500 ล้านบาทมันมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือไม่จุดที่น่ากังวลใจก็คือการทำประกันชีวิตการทำประกันภัยมีคอมมิชชั่นนะท่านประธานถ้า 10% 15,000 ล้านเท่าไหร่ถ้า 20% เท่าไหร่ดังนั้นผมถือว่าเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความรวดเร็วจนเราวิตกกังวลใจ ช้เวลาแค่อาทิตย์เศษโครงการนี้ออกมาด้วยความเงียบรวดเร็วฮะผมจึงเสนอท่านกรรมาธิการฮะตรวจสอบนะฮะแล้วก็ถ้าพิจารณานะเชื่อผมนะตัดงบก้อนนี้เลยฮะและเอาไปใช้ระบบเดิมสักปีสองปีแล้วหลังจากนั้นแล้วค่อยร่วมมือกับเอกชนฮะขอบคุณครับท่านประธานครับ
3: ท่านรองศาสตราจารย์อนุสรธรรมจัยตามด้วยท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและท่านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะครับเชิญท่านอนุสรธรรมจัยครับ
5: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมอนุสรธรรมจัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนนะครับขออภิปรายวาระ2นะครับมาตรา6ผมขอเสนอให้มีการปรับลดงบกลางลง 12,000 ล้านบาทในส่วนที่จัดสรรเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากความผันผวนของวิกฤตพลังงานเนื่องจากว่าเป็นรายจ่ายที่ใช้ดุลพินิจสูงนะครับซ้ำซ้อนไม่จำเป็นแล้วรัฐบาลก็ออกพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านแล้วนะครับนอกจากนี้งบประมาณตรงนี้อาจจะเสี่ยงในการที่จะใช้งบโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งท่านสมาชิกสภาผู้แทนหลายท่านได้อภิปรายไปหรือก่อให้เกิดความเสี่ยงในการทุจริตรั่วไหลได้ง่ายในแง่ของวิกฤตการณ์พลังงานนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดตามพลวัตเพราะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดบางทีราคาน้ำมันก็ขึ้นบางทีก็ลงนะครับซึ่งเชื่อมโยงกับความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ท่านประธานครับพื้นที่ทางการคลังของประเทศนั้นเหลือน้อยลงมากนะครับแล้วก็เหลือน้อยลงเรื่อยๆหนี้สาธารณะพุ่งสูงมีการขาดดุลต่อเนื่องมา20ปีแล้วนะฮะ20ปีซึ่งที่ผ่านมาก็ทำขาดดุลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็ถือว่าเราเป็นโรคเหลือหลังละในแง่ของปัญหาฐานะทางการคลังประเทศของเรานั้นเติบโตช้าเติบโตต่ำกว่าศักยภาพด้วยแล้วครับแล้วก็มีข้อจำกัดในการรับมือปัญหาต่างๆที่ไม่คาดฝันหรือวิกฤตในอนาคตเราจึงต้องใช้งบกลางอย่างมีประสิทธิภาพตรงเป้าหมายและต้องไม่รั่วไหลเงินเหลือน้อยต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพต้องใช้อย่างโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตรายการเงินสำรองเงินสมทบเงินชดเชยของข้าราชการในงบกลางนั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับ 187% ในปีงบประมาณ70งบประมาณตรงนี้ต้องนำส่งกบข.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการงบกลางโดยรวมนั้นก็เพิ่มขึ้น 9.5% ครับปีงบประมาณปี70มีรายการหนึ่งที่ตั้งขึ้นมาซึ่งผมเสนอให้ตัด 12,000 ล้านก็คืองบที่เกี่ยวข้องกับการไปดูแลฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งเป็นคำที่กว้างมากการใช้งบประมาณก็อาจจะกำกับได้ยากนะครับตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับท่านประธานครับงบปีตั้งแต่ปี61ถึงปี70งบกลางได้รับการจัดสรรเฉลี่ยสูงถึงปีละ 619,777 ล้านบาทคิดเป็น 18% ของงบประมาณซึ่งมากเกินไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการจัดสรรงบประมาณเนี่ยเราควรจะจัดสรรไปตามหน่วยรับงบประมาณจะดีที่สุดเพราะงบกลางจะไม่มีรายละเอียดและทำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถทำหน้าที่กำกับดูแลเงินภาษีประชาชนได้อย่างเต็มที่นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในแง่ของงบกลางที่เกิดขึ้นเนี่ยเม็ดเงินประมาณ 76.8% เนี่ยกลับนำมาใช้เป็นภาระผูกพันด้านค่าใช้จ่ายบุคลากรของรัฐซึ่งตรงเนี้ยเราจำเป็นจะต้องมีการปฏิรูประบบภาครัฐด้วยนะฮะนอกเหนือจากการปฏิรูปงบประมาณเพราะไม่งั้นจะเกิดปัญหาใหญ่แน่นอนค่าใช้จ่ายจำนวนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่มันบวมขึ้นมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือค่าใช้จ่ายข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งงบประมาณอาจจะไม่พอจ่ายในอนาคตนะครับสาเหตุไม่ได้มาจากสังคมผู้สูงอายุอย่างเดียวนะครับแต่มาจากระบบการเบิกจ่ายตรงที่เปิดช่องให้มีการเข้ารับบริการได้ไม่จำกัดต้องมีเพดานนะครับเรื่องนี้ต้องมีเพดานปลายเปิดไม่ได้ต้องปลายปิดไม่เช่นนั้นเราจะควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่ได้เลยแล้วก็ที่ผ่านมาก็ขาดการควบคุมต้นทุนที่ดีพอขาดการตรวจสอบความจำเป็นแล้วก็มีความเสี่ยงของการเบิกซ้ำซ้อนหรือการทุจริตได้นะครับเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเนี่ยก็ต้องถูกออกแบบเพื่อรับมือกับภัยพิบัติหรือเหตุไม่คาดฝันในช่วงปี60ถึง68 กลับพบว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยอนุมัติงบส่วนนี้ไปใช้กับโครงการตามนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วและบางส่วนเป็นงบประจำเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากรวมถึงเอาไปใช้จ่ายในภารกิจประจำที่ไม่ควรจะตั้งงบไว้ล่วงหน้านะครับงบกลางปกติจะไม่มีรายละเอียดมากเมื่อเทียบกับงบประมาณของกระทรวงต่างๆงบกลางอำนาจอยู่ที่ฝ่ายบริหารสามารถตรวจสอบกำกับได้น้อยฉะนั้นค่าใช้จ่ายต่างๆบางลักษณะที่เราสามารถประเมินได้แน่ๆเพราะว่าเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นวิกฤตโดยเฉพาะภัยธรรมชาติเนี่ยมันเกิดซ้ำๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรตั้งรับเราควรที่จะทำยังไงป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นแล้วปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยเกิดขึ้นทุกปี PM 2.5 มลพิษทางอากาศเกิดขึ้นทุกปีอันเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นฉะนั้นก็ต้องเตรียมงบประมาณเอาไว้นะครับบางอย่างก็ไม่จำเป็นต้องใช้งบฉุกเฉินนะครับจึงเรียนมาเพื่อให้ท่านประธานได้ทราบแล้วก็อยากจะพูดอภิปรายเพื่อที่จะทำให้เงินภาษีของประชาชนเนี่ยได้ใช้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพครับขอบคุณครับ
3: ท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับ
6: ท่านประธานที่เคารพกับผมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์สำหรับในมาตรานี้ซึ่งเป็นเรื่องของงบกลางนั้นมีประเด็นที่จะกราบเรียนท่านประธาน3ประเด็นหลักนะครับประเด็นแรกก็คือผมได้แปรยติปรับลดจากรายการงบกลาง 12,000 ล้านบาทซึ่งก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายเพื่อการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมและรองรับผลกระทบจากวิกฤตความผันผวนของราคาพลังงานก็จะไม่พูดซ้ำกับเพื่อนกรรมาธิการและเพื่อนสมาชิกที่สงวนความเห็นและสงวนคำแปรยติว่างบประมาณในส่วนนี้มีความซ้ำซ้อนกับเงินกู้ 400,000 ล้านบาทโดยเฉพาะ 200,000 ล้านบาทหลังเนี่ยอย่างชัดเจนแต่จะกราบเรียนเพิ่มเติมครับว่าในการพิจารณาโครงการที่จะมีการดำเนินการตามเงินกู้ 200,000 ล้านบาทหลังในเรื่องของพลังงานนั้นเนี่ยมีการประเมินจากผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดเวลาครับว่าไม่เชื่อว่ารัฐบาลหรือประเทศจะมีศักยภาพในการดำเนินการตามเป้าหมายที่มีการพูดกันอยู่ยกตัวอย่างเช่นจำนวนครัวเรือนที่จะสามารถเปลี่ยนหลังคาใช้โซลาร์เซลล์อย่างนี้เป็นต้นด้วยข้อจำกัดในเรื่องของอุปทานด้วยข้อจำกัดในเรื่องของบุคลากรที่จะไปติดตั้งเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนอกจากความซ้ำซ้อนแล้วเนี่ยผมยังประเมินว่าเงิน 200,000 ล้านในพรก.เนี่ยจะมีเหลือจึงไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นครับที่จะเอาเงินงบกลางเติมเข้าไปอีก 12,000 ล้านบาทนั่นคือประเด็นที่1ที่อยากจะกราบเรียนท่านประธานประเด็นที่2ครับมาตรานี้มีการแก้ไขก็คือทางคณะกรรมการเนี่ยหลังจากที่ได้มีการพิจารณาตัดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆแล้วตัดสินใจที่จะเอาเงิน 6,000 ล้านบาทโดยประมาณกลับมาเติมให้กับเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจริงๆในการอภิปรายในมาตราก่อนผมได้ชี้เห็นชัดแล้วนะครับว่าจริงๆเมื่อประหยัดงบประมาณได้เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายหลายรายการที่ควรจะไปเพิ่มให้แต่แม้จะตัดสินใจกลับมาเพิ่มในงบกลางเนี่ยผมก็ยังยืนยันครับว่าเราต้องจัดงบประมาณตามความเป็นจริงในการอภิปรายงบประมาณมาในช่วง 2-3 ปีงบประมาณที่ผ่านมารวมทั้งในวาระ1หรือแม้กระทั่งในวันนี้ผมว่าหลายคนเห็นตรงกันครับว่าแม้แต่รายจ่ายในงบกลางที่ตั้งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้างพนักงานของรัฐก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญก็ดีในที่สุดแล้วเนี่ยไม่ได้จัดไว้เพียงพอกับความเป็นจริงและสุดท้ายก็ต้องมีการเบิกเงินคงคลังไปใช้ซึ่งก็ต้องมาจัดงบประมาณชดเชยในปีถัดไปท่านประธานครับการทำเช่นนี้เนี่ยมันทำให้ขาดความโปร่งใสและมีการประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพของการใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งก็จะทำให้การปฏิรูปที่เราพูดกันมาตั้งแต่วาระที่1เนี่ยก็จะไม่สามารถอยู่บนความเป็นจริงผมทราบว่ากรรมาธิการมีการซักถามเรื่องนี้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ได้คำตอบแบบเป็นที่เข้าใจกันว่าที่จัดไว้ให้เท่านี้เนี่ยเพื่อไม่ให้มันผิดกฎหมาย ในเรื่องของหลักเกณฑ์ของงบกลางก็นำมาสู่ประเด็นที่3ครับท่านประธานครับที่ผมอยากจะกราบเรียนก็คือตอกย้ำสิ่งที่ผมได้อภิปรายในมาตราก่อนว่าตกลงเนี่ยเราจะทำเป็นมองไม่เห็นใช่ไหมครับว่ามันจะใช้วิธีการหลีกเลี่ยงกฎหมายมากกว่าที่จะปฏิบัติตามกฎหมายผมอภิปรายในมาตราก่อนบอกว่าในงบกลางแสนล้านที่เป็นงบฉุกเฉินเนี่ยท่านบอกว่า 60,000 ล้านจะเป็นรายจ่ายลงทุนซึ่งผมบอกผมไม่เชื่อเพราะผมดูจากการใช้จ่ายอย่างปีที่แล้วงบกลางเนี่ยใช้ไปส่วนใหญ่นะครับท่านประธานครับแต่ละโครงการเนี่ยไม่ใช่การจ่ายลงทุนเลยครับค่าใช้จ่ายเรื่องประชารัฐสวัสดิการลดค่าไฟฟ้านะครับกระตุ้นเศรษฐกิจที่ไม่ใช่การลงทุนสารพัดโครงการเลยครับที่อยู่ในนี้ที่ผมดูอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นลักษณะของเงินโอนหรือเงินช่วยเหลือเฉพาะหน้าเกือบทั้งสิ้นเมื่อสักครู่กรรมาธิการตอบผมง่ายๆนะครับว่าท่านบอกท่านมั่นใจแล้วว่าปฏิบัติตามกฎหมายช่วยแจกแจงให้ผมหน่อยสิครับที่ท่านคาดการว่า 60,000 ล้านจะเป็นรายจ่ายลงทุนในงบกลางที่จัดอยู่นี้เนี่ยจะเป็นรายจ่ายในเรื่องอะไรบ้างผมจะได้ตามไปตรวจสอบวันที่นายกวันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติรายจ่ายเงินงบกลางล่ะครับว่ามันเป็นไปตามที่มาชี้แจงกับคณะกรรมการแล้วคณะกรรมการมั่นใจแล้วว่าจะเป็นรายจ่ายลงทุน 60,000 ล้านบาทจริงในงบกลางในส่วนนี้ถ้าท่านตอบตรงนี้อย่างชัดแจ้งผมก็จะสบายใจและไม่ติดใจแต่ท่านตอบไม่ได้นะครับผมก็ยืนยันครับว่าจะต้องแปรยติตัดงบกลางในส่วนนี้ออกไปครับขอบพระคุณครับ
3: ท่านพันตำรวจเอกทวีสอดสองครับ
7: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันตำรวจเอกทวีสอดสองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติสำหรับมาตรา6นี้ผมได้เสนอตัดปรับลด 45% อาจจะดูตัวเลขใหญ่ไปหน่อยนะฮะเพราะว่าจาก 699,924 ล้านตัดไป 314,965 ล้านเหตุที่เป็นอย่างนี้อยากจะกลับเรียนท่านประธานว่าผมมองในมิติความชอบด้วยกฎหมายท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ในพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังเนื่องจากว่าเมื่อกี้มีกรรมธิการได้ตอบว่าถูกกฎหมายในวินัยการเงินการคลังมาตรา22เนี่ยเขาบอกว่างบประมาณรายจ่ายงบกลางให้จัดตั้งเฉพาะกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นที่ไม่อาจจัดสรรหรือไม่สมควรจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้หน่วยรับงบประมาณรับผิดชอบได้แล้วก็มาตรา20วงเล็บ6เขาบอกว่างบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการสำรองฉุกเฉินจำเป็นให้ตั้งได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันหรือแก้ปัญหาอันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนความมั่นคงของรัฐการเยียวยาหรือการบรรเทาสาธารณภัยร้ายแรงเป็นภารกิจที่จำเป็นเร่งด่วนของรัฐท่านประธานครับเนื่องจากดังกล่าวเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ปีงบประมาณ68ก็มีอุบัติเฉพาะขึ้นมาว่าให้ตั้งงบกลางเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจเรียกว่ารายจ่ายลงทุนต่อมางบประมาณปี69ก็ตั้งงบมางบกลางเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 20,000 กว่าล้านแล้วต่อมาในปี70เนี่ยก็ได้ตั้งงบฟื้นฟูเศรษฐกิจผันผวนเรื่องพลังงานอีก 12,000 ล้านแต่ประเด็นเมื่อเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติอยู่ในสภาแม้แต่เรื่องนี้ยังไม่เข้าไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญหรือใครวินิจฉัยแต่เราเห็นความจำเป็นของเรื่องนี้จึงที่ผ่านมาก็พูดกันไปแต่ว่าผมเองเนี่ยยังมีความไม่เชื่อมั่นในนิยาม ของการตั้งงบเพื่อเป็นรายจ่ายเงินทุนอย่างไรก็ตามครับท่านประธานครับเรื่องจากงบกลางเนี่ยเป็นงบที่เรามักเรียกว่าตีเช็คเปล่าซึ่งผมเองในสมัยที่เป็นกรรมาธิการวิสามัญเรื่องงบประมาณเนี่ยได้ตั้งขอให้งบกลางเนี่ยให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยเข้าไปตรวจสอบคือเหมือนมีงบการเงินขึ้นมาเนื่องจากว่าที่ผ่านมานั้นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยไม่ได้เข้าไปตรวจสอบงบกลางเหมือนหน่วยงานอื่นๆก็ได้ตั้งข้อสังเกตไว้น่าจะเป็นข้อสังเกตที่ 1.14 นะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะบอกว่าไม่ปรากฏว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าไปแสดงผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพของงบกลางเลยดังนั้นการใช้งบกลางพอรายงานก็จึงพบว่าใช้ไม่ตรงวัตถุประสงค์ท่านประธานที่เคารพครับผมเห็นด้วยกับความคล่องตัวหรือลักษณะการมีงบกลางแต่งบกลางก็ไม่ควรจะกว้างเกินไปงบกลางก็ไม่ควรจะใช้แทนแผนงานของหน่วยประจำงบกลางก็ไม่ควรให้รัฐอนุมัติวงเงินได้มากโดยยังไม่เห็นรายละเอียดอย่างเพียงพอและการที่สำคัญงบกลางก็ไม่ควรจะคล้องตัวกับฝ่ายบริหารแล้วก็เกิดจนสามารถประชาชนเข้าไม่ถึงดังนั้นการที่ผมคิดว่าถ้าจะทำงบกลางให้มีคุณภาพคือ 1. ใครเป็นผู้ได้รับผลกระทบ 2. ผู้ได้รับผลกระทบในระดับใด 3. ได้รับความช่วยเหลือประการใดจากหน่วยอื่นแล้วหรือไม่ 4. ได้รับเงินหรือการช่วยเหลือบรรเทาฟื้นฟูมาก่อนหรือไม่แล้วก็เป็นประชาชนกลุ่มใดมิฉะนั้นงบกลางก็จะถูกมองคล้ายๆเป็นการแจกโบนัสเป็นสมบัติส่วนตัวหรือเป็นเรื่องอะไรที่ง่ายเกินไปผมจึงขอปรับลด 45% เพื่อจะสร้างสมดุลความจำเป็นในการบริหารราชการแผ่นดินแล้วความรับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินครับ
3: ครับต่อไปจะเป็นผู้ที่ประสงค์จะอภิปรายนะครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขอีก4ท่านครับเชิญท่านแรกท่านอรรถกรศิริรัตยากรครับ
8: กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายอรรถกรศิริรัตยากรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคกล้าธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขจากกรรมธิการนะครับผมจึงขออนุญาตใช้สิทธิ์ในการให้ความเห็นต่อการแก้ไขของคณะกรรมการที่ได้ปรับลดงบประมาณในส่วนของงบกลางลงต้องเรียนท่านประธานครับว่าผมมีคำพูดคำหนึ่งที่เพื่อนสมาชิกได้ให้ฉายากับงบประมาณฉบับนี้นะครับนั่นก็คือคำพูดของท่านประธานวิปรัฐบาลท่านกรวีปริศนานันทกุลนะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับท่านบอกว่างบประมาณปี70ที่รัฐบาลตั้งไว้เป็นงบปรุงจืดแต่ถ้าไล่เรียงลงไปครับท่านประธานครับในแต่ละมาตราโดยเฉพาะในหมวดนี้มาตรานี้ซึ่งเป็นหมวดในเรื่องของงบกลางผมบอกเลยว่างบกลางไม่ได้จืดครับงบกลางเข้มข้นพอสมควรเนื่องจากจำนวนงบประมาณที่รัฐบาลเสนอตั้งไว้ประมาณ 699,000 กว่าล้านบวกกับความเห็นของท่านกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณประจำปี70เนี่ยได้แปรยติเพิ่มในส่วนของงบกลางอีกประมาณ 6,000 กว่าล้านเศษดังนั้นเองถือว่าเป็นการใช้งบประมาณที่มากมายมหาศาลนะครับซึ่งถ้าถามว่าผมติดใจหรือไม่ผมไม่ได้ติดใจแต่ผมก็ยังมีข้อสงสัยอยู่บางประเด็นนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่พี่น้องประชาชนในบ้านผมจังหวัดฉะเชิงเทราหรือว่าบ้านพี่ๆน้องๆผมบ้านท่านสสภาคภูมิที่ตากก็ถามมาพี่น้องเกษตรกรชาวสระบุรีก็ถามมาว่าเงินช่วยเหลือชาวนาปีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในการตั้งงบปกติเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะไม่มีเงินสนับสนุนชาวนาในส่วนนี้แต่วันนี้เนี่ยในเมื่องบกลางมีต้องเกือบ700,000 ล้านบาทเกือบ700,000 ล้านบาทแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันสามารถกลับมานะครับวิเคราะห์พิจารณาใหม่ว่าเราจะช่วยเหลือชาวนาที่ท่านประกาศมาตลอดว่าชาวนาเป็นกระดูกสันหลังเป็นคนสำคัญของประเทศไทยได้นะครับก็ต้องเรียนตรงๆครับว่าถามว่ามันทำได้ไหมผมเชื่อว่ามันทำได้นะครับจาก สิ่งที่ผมติดตามข่าวก็อาจจะบอกว่าปีนี้ราคาข้าวขึ้นมาเปรียบเทียบกับปีก่อนๆแต่ผมเรียนว่ารัฐบาลมิควรที่จะคำนึงถึงราคาข้าวเฉพาะปีนี้ชาวนาบ้านผมขาดทุนสะสมมาหลายปีครับมันจะต้องคิดรวบรวมกันนะครับประเด็นที่สองที่ถือว่าเป็นฮอตอิชชูเหมือนกันนะครับบัตรคนจนนะครับที่ถูกตัดสิทธิ์ไปมากมายผมเรียนว่าผมเข้าใจและผมชื่นชมนะครับในความกล้าหาญของท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพี่เอกนิตินะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมได้รับการร้องเรียนคือว่าสิทธินี้พี่น้องหลายล้านคนถูกตัดออกโดยที่เขารู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมดังนั้นเองถ้าจะไปหางบตรงไหนเนี่ยผมเชื่อว่างบในก้อนนี้ที่เป็นงบกลางนี้เนี่ยมีความเหมาะสมที่สุดแล้วที่จะไปเติมในสิ่งที่ผมเชื่อว่ารัฐบาลตัดออกไปนะครับนั่นในคือในส่วนที่เป็นข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชนในหลายๆพื้นที่นอกจากนี้ครับกรรมธิการนะครับได้ตัดงบประมาณทั้งหมดเนี่ยท่านพลดอนครับกรรมธิการเนี่ยได้ตัดงบประมาณถ้าเปรียบเทียบกับปีก่อนๆ นะครับปีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมกังวลใจก็คือว่ากรรมธิการได้ตัดงบประมาณ 11,162 ล้านบาทนะครับถ้าเราลองไปไล่เรียงว่าหน่วยงานหน่วยรับงบประมาณหน่วยไหนได้งบเพิ่มบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นงบกลางกระทรวงทรัพยากรกระทรวงศึกษาธิการส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกนะครับหน่วยงานของรัฐสภาก็ได้นะครับหน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการแล้วก็อื่นๆคือถ้าผมเรียนว่าการที่ท่านไปเพิ่มให้หน่วยรับงบประมาณต่างๆเนี่ยในมุมมองของผมนะครับถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะครับซึ่งรัฐบาลซึ่งกรรมธิการเนี่ยได้ปรับลดงบลงไป 8,900 ล้านบาทซึ่งเอาไปเพิ่มในส่วนของงบกลางกระทรวงการคลังกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงเกษตรกระทรวงแรงงานนะครับนี่คือการอัดงบประมาณเพิ่มไปให้ถึงมือพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนคนรากหญ้าแต่ปีนี้ผมกับรู้สึกแบบนั้นน้อยครับดังนั้นเองครับผมไม่อยากครับผมก็ต้องเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2562เท่าที่ผมจำความได้กรรมธิการทุกชุดนะครับไม่ใช่เฉพาะชุดนี้ผมรู้สึกว่าท่านตัดโดยที่ท่านไม่มีเป้าตัดมาเท่าไหร่ผมไม่รู้ก่อนหน้านี้อาจจะหลายหมื่นล้านลดลงเรื่อยๆจนปีนี้เนี่ย11,000กว่าล้านท่านจะต้องรู้ว่าท่านตัดแล้วท่านจะเอาไปทำอะไรบางหน่วยงานเอาเงินที่ท่านแปลเพิ่มไปเนี่ยเอาไปทำตึกอาคารสำนักงานซึ่งมันยิ่งใหญ่นะครับแต่มันไปไม่ถึงภาคประชาชนมันไปไม่ถึงรากหญ้าไปไม่ถึงพี่น้องชั้นแรงงานไม่ถึงพี่น้องที่เป็นเกษตรกรนี่คือสิ่งที่ผมกังวลท่านประธานผมขอนิดเดียวผมต้องเรียนว่าผมอาจจะพูดหลายอย่างนิดนึงนะครับแต่ว่าผมจะพยายามไม่ขึ้นในมาตราอื่นนะครับขอไม่เกินอีก1นาทีครับท่านประธานด้วยความเคารพครับก็ต้องยอมรับตรงๆว่าณวันนี้คำถามเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะในเพื่อนสมาชิกถามผมว่าในวันพุธที่จะถึงนี้ช่วงเย็นๆเนี่ยวาระที่3สมาชิกพรรคกล้าทำจำนวนทั้งหมด58ชีวิตเนี่ยเราจะลงมติร่างงบประมาณอย่างไรผมก็ต้องเรียนว่าผมไม่ได้คิดว่าในเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญการตอบคำถามเพื่อนสมาชิกไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดครับผมคิดว่าถ้างบประมาณฉบับนี้เกิดอุบัติเหตุไม่ผ่านรัฐสภาสภาในวันพุธนี้มีมติไปในทิศทางตรงกันข้ามอะไรผลกระทบจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนพรรครัฐบาลก็ดีหรือแม้แต่ทั้งพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนพรรคกล้าทำก็ดีครับสถานการณ์การเงินฝืดเคืองนะครับดังนั้นเองผมก็วิงวอนครับฝากท่านประธานไปถึงท่านกรรมธิการหลายๆท่านใช้เงินในหมวดของงบกลางให้กระจายลงไปถึงพี่น้องประชาชนรากหญ้าโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรให้มากที่สุดครับขอบคุณครับ
9: ต่อไปท่านพันธินร่วมเจิมครับ
10: เรียนท่านประธานครับพันธินร่วมเจิมผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตคลองเตยและเขตพัฒนาพรรคประชาชนนะครับก็ขอร่วมอภิปรายในมาตรา6นะครับก็ต้องขอท้าวความไปนิดนึงว่าการแปลงบประมาณเพิ่มเข้ามาในมาตรา6 6,000 กว่าล้านเนี่ยเหมือนที่เพื่อนสมาชิกบางท่านได้อภิปรายไปเนี่ยเราไปตัดมาจากไหนบ้างนะครับงบประมาณแผ่นดิน 3.788 ล้านเนี่ยเราไปตัดมาจากงบ ึกอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์จ้างเหมาจ้างที่ปรึกษาค่าเช่าเดินทางต่างประเทศงบดำเนินงานอุดหนุนงบรายจ่ายอื่นยาวเหยียดมากครับผมเองก็เป็นอนุงบชุดนี้นะครับซึ่งฟังดูแล้วก็เหมือนแกงโฮใช่ไหมครับคือรวมทุกอย่างที่ไม่ใช่คุรุพันธ์ไม่ใช่ก่อสร้างนะครับปัญหาคือตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยคือมันหลอกครับ 3,000 กว่าล้านนะครับดูเหมือนเราจะเป็นท็อปเพอร์ฟอร์เมอร์ในบรรดาอนุงบทั้งหมดนะครับแต่จริงๆแล้วงบที่เราตัดเรื่องคดีค่าโง่คลองด่านเนี่ยตั้ง 3,000 ล้านนะครับตามข้อที่จริงแล้วเนี่ยจริงๆแล้วทาง PBO ก็เพิ่งมาชี้แจงเมื่อเช้าเนี่ยมันหมื่นกว่าล้านนะครับแต่มีการเจรจาต่อรองนี่อ่ะเราไม่พูดถึงตรงนั้นมาถกเถียงกันได้ว่ามมันมีข้อดีข้อเสียยังไงในการจะเบี้ยวไม่ยอมจ่ายเขานะครับมาถึงตัวงบกลางอื่นๆจริงๆงบกลางเนี่ยก็มีนะเอาไปใช้เกี่ยวกับรายจ่ายฉุกเฉินเดิมที่เขาขอไว้เนี่ยมีเรื่องเงินใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากข้อกำหนด 2,500 ล้านเราไม่พูดถึงจุดนั้นแต่ผมกำลังจะพูดถึงที่มานะครับว่าจริงๆแล้วที่มันมาเนี่ยมันมายังไงนะครับเราไปตัดของอนุอบรมสัมมนานะครับมันจะมีสไลด์นะครับแต่ไม่น่าจะทันหรือเปล่านะครับวงเงินในขอบเขตการพิจารณาเนี่ย 220,000 กว่าล้านเลยนะครับอนุอบรมสัมมนาครอบคลุม178หน่วยงานเสนอปรับลดไป 3,200 ล้านแต่อย่างที่ผมบอกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องค่าโง่ของด่านจริงๆที่เราปรับจริงๆไปเนี่ย200กว่าล้านเนี่ยหน้าถัดไปเนี่ยไม่ถึงกับพีเดียวนะครับ 0.01% ผมเองเนี่ยในฐานะอนุงบเนี่ยอายใจมากนะครับตัดไปแค่200กว่าล้านจาก 2,200 กว่าล้านนะครับเมื่อดูฐานข้อมูลเอกสารทั้งหมดเนี่ยข้างในเนี่ยงบฝึกอบรมสัมมนาจริงๆเนี่ยมีแค่ 4,800 กว่าล้านแค่ 2% เองครับแต่หมวดที่ใหญ่ที่สุดกลับกลายเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ 150,000 กว่าล้านนะครับหรือ 67.46% และยังมีหมวดการได้มาซึ่งทรัพย์สินทุนอื่นๆอีก 30,000 กว่าล้านหรือ 16% รวมกันเนี่ย 83% จริงๆเนี่ยน่าจะบอกเลยว่ามันผิดหมวดนะครับไปตั้งชื่อแบบนี้แต่จริงๆแล้วถูกยัดไส้อะไรข้างในเต็มไปหมดเลยนะครับยังไม่รวมนะครับว่างบอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์เนี่ยไปอยู่ที่กระทรวงไหนมากที่สุดท่านพอทราบไหมนะครับกลาโหมครับสูงสุด 42,000 กว่าล้านนะครับไม่รู้เอาไปอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์อะไรนะครับปัญหาของระบบการทำงบประมาณแบบนี้คือซ้ำนะครับซ่อนนับนะครับนับแต่หัวนับแต่จำนวนแล้วก็ผูกพันไประยะยาวด้วยนะครับก่อนที่จะพิสูจน์ว่าโครงการเนี่ยใช้ได้จริงนะครับมาดูปัญหาแรกนะครับว่าตั้งงบซ้ำเนี่ยใครควรเป็นเจ้าภาพทำแล้วเกิดผลอะไรอนุกรรมการเนี่ยเจอมากมายเลยครับหลักสูตรส่งเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมต่อต้านทุจริตในกระจายไปอยู่ทุกหลายหน่วยงานสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐมีคุณธรรมที่ดีครับแต่เวลาปฏิบัติงานจริงเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมจัดอบรมประจำปีแจกโล่แจกป้ายกันนะครับข้อร้องเรียนไม่ลดนะครับปัญหาทุจริตไม่ลดบริการประชาชนเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นมีแต่รายชื่อผู้เข้าร่วมงานใบประกาศภาพถ่ายหมู่นะครับเวลาจะจัดงานเนี่ยไอ้พวกวันสำคัญต่างๆเนี่ยก็ครอบคลุมไปหลายจังหวัดมันก็เลยต้องใช้เงินเป็นตัวคูณจำนวนมากนะครับประชาสัมพันธ์จังเลยครับภาพลักษณ์องค์กรว่าตัวเองนะทำหน้าที่อะไรประชาชนได้อะไรครับค่าจัดงานข้าราชการต่างๆนะครับและยังไม่พูดถึงนะครับอีกสไลด์หนึ่งซึ่งเขาอาจจะไม่อยากจะให้ผมโชว์นะคือแต่นี้ก็ด้วยความเคารพผมก็พูดในหลายเวทีกิจกรรมเทิดทูนสถาบันโครงการพระราชดำริโครงการหลวงต่างๆเนี่ยเห็นด้วยครับมีความสำคัญเนื้อหาจริงๆดีนะครับภารกิจที่จำเป็นในการถวายอักษาความปลอดภัยก็ถูกต้องนะครับแต่การที่ท่านเอาคีย์เวิร์ดพวกนี้มาใส่เยอะๆเยอะๆเฉลิมพระเกียรติสถาบันหลักเศรษฐกิจพอเพียงพระราชประสงค์จริงๆเนี่ยการกระทำแบบนี้มันไม่ได้เป็นคุณกับสถาบันนะครับในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ถ้าเราจะทำให้ประชาชนเห็นได้ว่านะครับสถาบันเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันประหยัดกับเงินของภาษีพี่น้องประชาชนเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นคุณมากกว่านะครับนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศนะครับหลากหลายมากครับผมถามภูฐานเอ่ยมองโกเลียเอ่ยจอร์เจียเอ่ยอ้างตลอดครับมีพันธสัญญาผูกพันกับต่างประเทศนะครับแต่ไม่เคยตอบครับไปกี่คนกี่วันได้ข้อตกลงอะไรประเทศไทยจะได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอะไรบ้างนะครับจ่ายซ้ำทุกปีทำเหมือนกันทุกปีนะครับต่อมาครับหมวดที่ผมพูดเป็นทีเซอร์ไว้นะครับก่อนที่จะหมดเวลาคือการจัดซื้อจัดจ้างครุพันธ์โครงการขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในงบรายจ่ายอื่นนะครับพอดีเวลาหมดเดี๋ยวไปติดตามต่อในวันถัดไปในหมวดของกระทรวงดีนะครับมาตรา17กระทรวงดีก็จะพูดถึงงบของการขอการพยากรณ์อากาศ แบบแม่นยำนะครับในพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจงนะครับงบ 1,500 กว่าล้านไม่อยู่ที่ครุพันธ์ครับแปลกมากครับมาอยู่ในงบอบรมสัมมนาครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปของกระทรวงดีครับขอบคุณครับ
9: เชิญท่านจักรภพเพ็ญแขกครับ
11: ท่านประธานที่เคารพครับกระผมนายจักรภพเพ็ญแขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับผมขอขอบพระคุณที่ได้มีโอกาสอภิปรายเรื่องนี้เนื่องจากว่าผมเองก็สนับสนุนแนวความคิดในการที่จะประหยัดและลดพลังงานโดยเฉพาะในการใช้พลังงานในภาพรวมหรือ Total Energy Demand ของประเทศอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่อยากร่วมอภิปรายด้วยก็คือวิธีการที่ใช้ท่านประธานที่เคารพครับนอกเหนือจากความห่วงว่าจะมีการซ้ำซ้อนระหว่างงบประมาณ 12,000 ล้านบาทในหมวดนี้และพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทแล้วสิ่งสำคัญคือว่าเราควรจะพูดถึงการนำไปใช้ประโยชน์จริงเอาไว้บ้างผมเองนั้นเลือกมองในประเด็นของตัวอย่างในระดับโลกเนื่องจากว่าเราไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่เผชิญกับปัญหาในเรื่องความผันผวนด้านพลังงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศซึ่งหลายคนเชื่อว่าภายหลังจากการเลือกตั้งกลางวาระในสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายนนี้การเจรจาสันติภาพอาจจะได้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่เราตั้งความหวังไว้ในอนาคตท่านประธานที่เคารพครับผมดูประเทศตัวอย่างจากไกลมาสู่ใกล้ประเทศไทยอย่างในยุโรปนั้นสหภาพยุโรปได้เตือนสมาชิก27ประเทศแล้วว่าถึงแม้เขาจะซื้อพลังงานส่วนใหญ่จากแหล่งอื่นที่ไม่ได้ผ่านอ่าวเปอร์เซียและทะเลแดงแต่เขาก็เริ่มต้นให้ประเทศสมาชิกจริงจังต่อการวางมาตรการและดำเนินการบริหารในการลดการใช้พลังงานหรือใช้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วทุกประเทศในสหภาพยุโรปในส่วนของประเทศที่ใกล้เข้ามาที่ผมอยากจะยกตัวอย่างก็มีความสุดโต่งก็ว่าได้อย่างกรณีปากีสถานซึ่งมีความฉุกเฉินด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาได้ประกาศลดการใช้รถราชการลงในทันที 60% มีการใช้นโยบายข้าราชการทำงานจากบ้านหรือ Work from Home ทันที 50% และมีการควบคุมมาตรการอื่นๆอีกหลายอย่างด้วยกันประเทศศรีลังกามีมาตรการที่ต่างไปเช่นสั่งห้ามไม่ให้ใช้ป้ายไฟและไฟถนนในหลายจุดที่ไม่จำเป็นหรือมีการควบรวมกิจกรรมบางอย่างเข้าด้วยกันเพื่อจะลดการใช้พลังงานในเรื่องนี้โดยไม่กระทบต่อเรื่องความปลอดภัยและเหตุอื่นๆประเทศอย่างฟิลิปปินส์ถึงแม้จะประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน1ปีแต่ไม่ได้มีมาตรการที่สุดโต่งมากมีการเพิ่มวันหยุดราชการมีการให้ข้าราชการทำงานอยู่บ้านแต่ที่สำคัญคือประเทศที่อยู่ใกล้เราอย่างเมียนมาได้ถึงขั้นจำกัดโควต้าในการซื้อน้ำมันแล้วนะครับท่านประธานครับมีการบังคับให้ซื้อน้ำมันได้ไม่เกิน 1-2 สัปดาห์แล้วแต่กรณีการซื้อและขนาดของเครื่องยนต์ท่านประธานครับทั้งหมดนี้ผมอยากจะขอสรุปว่ามาตรการที่เราศึกษาได้จากหลายประเทศนั้นดูเหมือนว่ามาตรการในการบริหารที่ดูเหมือนจะเล็กเช่นการให้ข้าราชการหรือคนของรัฐทำงานอยู่บ้านส่งผลกระทบที่ดีและรวดเร็วในเรื่องการประหยัดพลังงานได้มากขณะเดียวกันมาตรการที่ใหญ่กว่านั้นซึ่งต้องใช้เงินลงทุนและค่าใช้จ่ายมหาศาลอาจจะไม่ได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันท่านประธานครับสิ่งที่ผมอยากจะได้ฝากไว้อีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากการกระตุ้นให้รัฐบาลมองเรื่องเล็กๆที่มีผลกระทบต่อการแก้ปัญหาใหญ่หรือที่หลายคนเรียกว่าเปลี่ยนเล็กหรือว่าปรับเล็กเพื่อจะเปลี่ยนใหญ่เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของภาวะการเปลี่ยนแปลงในภูมิอากาศส่วนหนึ่งในนั้นก็คือปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งหลายคนได้พูดถึงแล้วอย่างมากมายต้องย้ำครับว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการลดการใช้พลังงานเช่นเดียวกันณวันนี้เนี่ยเอลนีโญซึ่งคาดการณ์กันว่าจะรุนแรงที่สุดในรอบ140ปีในปีหน้าอุณหภูมิในโลกโดยเฉพาะในพื้นผิวทะเลจะสูงขึ้นถึง2องศาเนี่ยได้เริ่มส่งผลกระทบแล้วนะครับท่านประธานครับขณะนี้พี่น้องเกษตรกรเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบไม่น้อยไปกว่าใครราคาของปุ๋ยและสารชีวพันธุ์ได้เริ่มต้นได้รับผลกระทบแล้ว พราะมาตรการในการบริหารควรต้องเริ่มต้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและกระผมมีความเห็นว่าการศึกษาบทเรียนจากประเทศต่างๆนั้นไม่ใช่เรื่องที่น่ารังเกียจเดียดฉันท์แต่ประการใดแน่นอนครับบริบททางด้าน

0: ท่านประธานครับวันนี้ผมอยากจะอภิปรายถึงประเด็นงบกลางนะครับที่อยู่ในมาตรา6นะครับซึ่งทางกรรมธิการห้องใหญ่นะครับได้เสนอนะครับให้มีการเพิ่มขึ้นมาสูงถึงประมาณ 6,000 กว่าล้านบาทนะครับจากเดิมที่ตั้งเอาไว้เนี่ย 693,000 ล้านบาทนะครับโดยประมาณนะครับทางห้องใหญ่ก็เสนอนะครับว่าให้ปรับเพิ่มเป็น 699,000 กว่าล้านบาทซึ่งงบประมาณที่เพิ่มขึ้นมา 6,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับได้ถูกเอาไปตั้งเพิ่มเป็นเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะครับเพิ่มขึ้นมา 6,000 กว่าล้านนะครับโดยประมาณงบประมาณที่เพิ่มขึ้นมาเยอะขนาดนี้นะครับตัวผมเองนะครับก็อยากจะขออนุญาตสะท้อนไปถึงทางคณะกรรมการนะครับรวมถึงนะครับทางครม.ว่าถ้าหากสภาเรานะครับมีการอนุมัตินะครับให้ทางงบกลางนะครับซึ่งกำกับโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับถ้าหากห้องนี้เนี่ยอนุมัติให้ท่านเพิ่มขึ้นมา 6,000 กว่าล้านนะครับจะทำให้ท่านมีงบกลางไว้ใช้จ่ายนะครับเพิ่มเป็น 699,000 กว่าล้านเนี่ยผมอยากให้ท่านช่วยดูแลปัญหาของเกษตรกรด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยชาวนานะครับชาวนาเนี่ยยังรอคอยนะครับสำหรับเงินเยียวยานะครับเงินช่วยเหลือชาวนาซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในครั้งที่ท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านก็เคยช่วยผลักดันนะครับซึ่งในอดีตนะครับก็ได้รับงบประมาณในส่วนนี้นะครับเข้ามาดูแลช่วยเหลือพี่น้องชาวนานะครับไม่ว่าจะเป็นเงินไร่ละพันนะครับจำนวนไม่เกิน10ไร่สำหรับข้าวนาปีรวมถึงนาปังเช่นกันนะครับและในส่วนของชาวไร่อ้อยนั้นนะครับก็ยังคงรอคอยนะครับเงินตัดสดนะครับเงินตัดสดที่ทางรัฐบาลได้กำชับแล้วกำชับอีกกำชับผ่านไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับผ่านไปยังทางกำนันผู้ใหญ่บ้านกำชับผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าช่วยดูแลช่วยกำกับไม่ให้เกษตรกรเนี่ยไปเผาอ้อยนะครับเงินเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นเงินที่มีความจำเป็นนะครับต่อการเพาะปลูกของเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นชาวนานะครับหรือชาวไร่อ้อยเพราะว่าถ้าพวกเขาไม่มีเงินเหล่านี้เข้าไปหมุนนะครับผมเกรงว่าวันนี้เนี่ยมันก็จะกระทบนะครับต่อการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดๆไปเพราะฉะนั้นนะครับนี่เป็นสิ่งเดียวนะครับที่ผมอยากจะฝากไปถึงทางผู้ที่จะนำงบประมาณเหล่านี้ไปใช้จ่ายนะครับอยากจะฝากว่ายังไงก็ตามนะครับก็ขอให้ท่านช่วยเหลือนะครับเยียวยาเกษตรกรด้วยนะครับเพราะว่าพวกเขาฝากบอกมาหลายครั้งแล้วนะครับทุกอาทิตย์ที่กลับไปที่จังหวัดชัยภูมิกลับไปที่เขตของตัวผมเองนะครับตัวกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับตัวของพี่น้องที่อยู่ในหมู่บ้านต่างๆนานาเขาก็มาทวงถามแล้วถามอีกนะครับผมก็บอกว่าเดี๋ยวจะติดตามให้ในรัฐสภานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ได้นำเสียงสะท้อนของพวกเขานะครับมาพูดในประเด็นของมาตรา6นะครับรายจ่ายงบกลางหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทางรัฐบาลเนี่ยนะครับจะช่วยเหลือนะครับแล้วก็เยียวยาพี่น้องเหล่านี้ด้วยนะครับก็ตัวผมเองนะครับก็จะฝากประเด็นประมาณนี้นะครับขอบพระคุณครับ
1: ครับอีกท่านหนึ่งครับท่านจตุรนต์ฉายแสงครับ

0: ท่านประธานที่เคารพผมจตุรนต์ฉายแสงบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยต้องขออภัยท่านประธานที่แจ้งยืนยันใช้สิทธิ์ผู้สงวนคำประชามติช้าไปนิดหน่อยเนื่องจากเข้าใจว่าเมื่อสงวนไว้แล้วก็จะขอขึ้นพูดในขณะที่ยังไม่จบก็น่าจะได้นะครับผมสงวนคำประชามติไว้ในมาตรา6นี้เนี่ยคือขอให้ตัดวงเงินงบประมาณลง 5% ด้วยเหตุผลที่สำคัญก็คือว่ามีบางรายการมีแหล่งเงินงบประมาณในที่อื่นอยู่แล้วแต่ว่าคณะกรรมการนอกจากในมาตรานี้ไม่ได้ตัดงบประมาณลงก็กลับเพิ่มให้มากขึ้นเสียด้วยท่านประธานครับที่ว่ามีแหล่งเงินอื่นอยู่แล้วเนี่ยที่สำคัญก็คือรายการในวงเล็บ5ของมาตรา6คือค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมและรับรองผลกระทบจากวิกฤตความผันผวนของราคาพลังงาน 12,000 ล้านบาทซึ่งนี้เป็นวงเงินที่สูงแล้วก็มันเห็นชัดเจนว่าก็เราเพิ่งมีพรกให้อำนาจกู้เงิน 400,000 ล้านในนั้นมี 200,000 ล้านที่เกี่ยวกับเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วก็ดูเหมือนว่ายังอยู่ระหว่างรอรับโครงการที่เสนอเพราะฉะนั้นก็หมายความว่ามันยังไม่เต็มมันยังไม่ได้ถูกใช้ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะคงวงเงินในวงเล็บ5นี้ไว้นอกจากนั้นเท่าที่ฟังดูก็มีการพูดถึงการที่จะใช้เงินไปสมทบหรือร่วมการใช้งบประมาณกับองค์กรหน่วยรับงบประมาณต่างๆที่อาจจะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ด้วยในส่วนนี้ก็ยิ่งแสดงถึงความไม่จำเป็นไม่ถูกที่ถูกทางเนื่องจากว่าการที่จะไปอุดหนุนสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีช่องทางอื่นวิธีอื่นซึ่งผมจะพูดในมาตราต่อไปปัญหาใหญ่ของการปรับลดและเพิ่มงบประมาณคราวนี้ก็คือว่ามีการปรับลดงบประมาณน้อยมากคือทั้งหมดแล้วเป็นวงเงิน 11,000 กว่าล้านบาทเท่านั้นในอดีตเคยปรับลดกัน 40,000 ล้าน 50,000 ล้านก็ไม่ได้หมายความว่ายอดสูงและจะดีเสมอไปแต่ว่ายอดสูงนั้นเนี่ยมันถ้าโดยมียุทธศาสตร์มีนโยบายและเอามาใช้อย่างมียุทธศาสตร์มีนโยบายมันจะเป็นประโยชน์กว่าการตัดไขมันเล็กน้อยและกระจายตามกระทรวงต่างๆกระทรวงละเล็กละน้อยแบบนี้สะท้อนให้เห็นว่าไม่ได้เป็นการปรับลดงบประมาณจากการมียุทธศาสตร์นโยบายที่เห็นว่าโครงการใดไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกับนโยบายไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ก็ตัดออกแต่ไม่ใช่แบบนั้นเลยอันข้อที่2ก็คือว่าการปรับลดงบประมาณครั้งนี้ไม่ได้คำนึงถึงการจะช่วยแก้ปัญหาข้อจำกัดทางการคลังซึ่งเราก็ได้อภิปรายกันมาหลายครั้งหลายรอบซึ่งจะเห็นว่าเรามีปัญหาข้อจำกัดทางการคลังปีหน้าอาจจะจัดงบประมาณไม่ได้ถ้าไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายจ่ายรายรับอย่างจริงจังและในปีนี้เองเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาขัดพ.ร.บ.ว่าด้วยการเงินการคลังเนื่องจากว่ารายรับไม่เข้าเป้าเมื่อไหร่ท่านก็จะผิดพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังเพราะนั้นการปรับลดครั้งนี้ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้เท่าที่ควรนะครับการพอมาดูการเพิ่มท่านเพิ่มก็แน่นอน 10,000 กว่าล้านเนี่ยก็กลับเข้ามาในนี้กว่าครึ่งใช้ไปในเงินสำรองฉุกเฉินเงินที่วงเงินที่สำคัญจำเป็นที่จะต้องมีใช้จ่ายเกินแน่ๆเช่นชดเชยค่าเงินสิ่งก่อสร้างค่ารักษาพยาบาลกับนิ่งๆไม่มีการเพิ่มเติมมาเพิ่มมากที่สุดคือเกินครึ่งอยู่ที่สำรองฉุกเฉินซึ่งคำนี้เนี่ยเงินใช้จ่ายสำรองฉุกเฉินได้ยินมาตั้งแต่พ.ร.บ.โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณซึ่งรัฐบาลเนี่ยทำช้านะครับรอจนกระทั่งมันโอนเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วค่อยมาทำก็ได้เงินนิดเดียว แล้วก็ยังไปเน้นเรื่องสำรองจ่ายฉุกเฉินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ในพรบ.เงินกู้ 400,000 ล้านก็ยังมีปัญหาใน 200,000 ล้านนั้นยังขาดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนพอรวมๆกันแล้วมันทำให้นโยบายการคลังตั้งแต่พรบ.โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณพรบ.เงินกู้ 400,000 ล้านและมาถึงการปรับลดและการเพิ่มปรับเพิ่มแปรยติกลับเข้ามาเนี่ยมันขาดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่ผมคิดว่าความจริงควรจะถ้าตัดได้ก้อนใหญ่ๆเอาไปใช้นะครับในเรื่องพัฒนาบุคลากรและทักษะเรื่องเกษตรอาหารมูลค่าสูงเรื่องดิจิทัลเซมิคอนดักเตอร์และ AI คือเป็นเรื่องดิจิทัลอีโคโนมีแล้วก็เรื่องที่จะไปส่งเสริม Medical Hub และ Wellness Economyเรื่องเหล่านี้เราจะพบว่าในรายการเพิ่มเติมที่ท่านทำกันคราวนี้เนี่ยไม่ค่อยมีเรื่องเหล่านี้ให้เห็นชัดเจนเลยตรงนี้เป็นเรื่องที่ทำให้การใช้นโยบายการคลังการใช้งบประมาณรายจ่ายของภาครัฐยังไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจวิกฤตที่เราเจอและการที่เราจะต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทันโลกทันการความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก
1: ขอบคุณครับท่านผู้อภิปรายครบแล้วนะครับเชิญกรรมาธิการตอบชี้แจงครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับพลดอนปริศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมธิการครับผมขออนุญาตตอบท่านกรรมธิการเสียงข้างน้อยแล้วก็ท่านสมาชิกที่ได้สงวนความเห็นเอาไว้สงวนคำแปรยติเอาไว้แล้วก็ท่านสมาชิกที่ได้มีการอภิปรายเพิ่มเติมเนื่องจากว่ามาตรานี้มีการแก้ไขผมได้จดเอาไว้มีหลักใหญ่ๆก็มี 3-4 ประเด็นนะครับเอาเรื่องแรกก่อนนะครับปีนี้เนี่ยกรรมธิการสามารถที่จะตัดลดงบประมาณได้หมดทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ 11,000 ล้านแล้วก็มีส่วนหนึ่งครับที่แปรเพิ่มเข้ามาแล้วก็เอามาใส่เอาไว้ในงบกลางมาตรา6ที่เรากำลังอภิปรายอยู่หลายคนหลายท่านก็ได้พูดในประเด็นว่าเอ๊ะทำไมต้องเอามาใส่อยู่ในงบกลางตั้ง 6,000 ล้านเราตัดได้ 11,000 แต่ว่าเอามาใส่ไว้ในนี้ถึงเกินกว่าครึ่งหนึ่งก็มีเหตุผลที่จะต้องชี้แจงกับท่านประธานแล้วก็ต้องอธิบายให้เพื่อนสมาชิกได้ฟังครับในอนุกรรมธิการชุดหนึ่งที่ท่านบุญลือเป็นประธานอนุกรรมธิการนั้นเนี่ยในมาตรา17เดี๋ยวท่านบุญลือก็จะลงไปในรายละเอียดนะครับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนของกรมควบคุมมลพิษได้มีการตั้งงบประมาณไว้ที่ 3,000 ล้านบาทหลักก็คือจะต้องเอาไปชำระนี่พูดง่ายๆว่าค่าโง่คลองด่านก็แล้วกันในรายละเอียดผมจะไม่ลงไปในรายละเอียดผมเชื่อว่าเดี๋ยวท่านบุญลือจะอธิบายให้ฟังในมาตรา17แต่ว่าผมอธิบายกรอบคร่าวว่าหลังจากที่ไปเจรจาตกลงกันแล้วเนี่ยมีภาระที่รัฐจะต้องจ่ายประมาณ 10,000 ล้าน 10,000 ล้านเนี่ยคร่าวๆกำหนดเอาไว้ในสัดส่วนแบบนี้ครับจะต้องใช้งบกลางปี69เนี่ยประมาณ 4,000 ล้านแล้วก็จะไปใช้งบ70ก็คือที่ตั้งแล้วก็ตัดออกมา 3,000 เนี่ยนะครับเป็นงวดที่2 3,000 แล้วก็งวดที่3เนี่ยจะไปใช้งบกลางปี70อีก 3,000 ล้านเพราะฉะนั้น3ก้อนนี้รวมกัน 10,000 ล้านแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับขณะนี้คดีนี้ยังไม่ถึงที่สิ้นสุดเมื่อไม่กี่วันก่อนรัฐบาลก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อไปดำเนินการเจรจาหนี้ให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุเป็นผลว่าทำไมอนุกรรมธิการถึงจำเป็นต้องตัดเงินก้อนนี้ออกมาก่อนเพราะคดีมันยังไม่ถึงที่สุดเมื่อตัดออกมาแล้วก็ได้มีการหารือแล้วก็ได้เขียนเอาไว้ในข้อสังเกตของกรรมธิการชุดนี้ครับว่าในกรณีที่
3: ั้งคณะกรรมการแล้วไปเจรจากันแล้วแล้วสุดท้ายแล้วสิ้นสุดความกันเนี่ยรัฐบาลจะต้องชำระจะชำระกันแบบไหนวันนั้นแหละครับกรมควบคุมมลพิษก็สามารถที่จะมาขอใช้งบกลางในส่วนนี้ได้ซึ่งตัดออกมา 6,000 ผมในฐานะกรรมาธิการก็ได้พูดคุยกันเห็นว่าเมื่อมีการตั้งเอาไว้ที่จะใช้ในส่วนของปี70ถึง2ยอดด้วยกันคืองวด2และงวด3ที่ 6,000 ล้านเพราะนั้นก็เห็นว่าถ้าท้ายที่สุดกรณีเลวร้ายที่สุดรัฐจะต้องชำระเงินเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมซึ่งเงื่อนไขนั้นยังไม่ผ่านครม.นะครับเป็นไปตามเงื่อนไขที่เขาเป็นเจรจาและยังไม่ผ่านยังไม่มีมติครม.ให้จ่ายตามนั้นเลวร้ายที่สุดก็คือ2ก้อนที่รัฐจะต้องจ่ายในปี70เนี่ย 6,000 ก็จะมาใช้งบกลางแล้วก็เขียนเอาไว้ในข้อสังเกตครับว่าให้กรมควบคุมมลพิษเนี่ยทำเรื่องเข้ามาของบกลางจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องตั้ง 6,000 ล้านแปลเพิ่มกลับคืนไปที่งบกลาง 6,000 ล้านนี่คือเหตุผลฮะประเด็นต่อมาหลายท่านได้พูดในเรื่องของงบกลางอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในวงเล็บ5ตั้งเอาไว้ 12,000 ล้านหลายท่านตั้งข้อสังเกตไว้ทั้งกรรมาธิการเสียงข้างน้อยและท่านสมาชิกหลายท่านผู้ได้แปรยติเอาไว้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าเอ๊ะไอส่วน 12,000 ล้านเนี่ยมันจะไปทับซ้อนมันจะไปซ้ำซ้อนกับยอดเงินกู้ที่เพิ่งจะผ่านสภาไปเป็นพ.ร.ก. 400,000 ล้านหรือไม่อย่างไรจริงๆผมอยู่ในส่วนของกรรมาธิการในฐานะกรรมาธิการไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตอบในส่วนนโยบายของรัฐบาลแล้วครับแต่ว่าเมื่อท่านถามมาผมสวมหมวกอีกใบหนึ่งในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้เข้าใจแล้วก็ได้ดูในเรื่องนี้ก็ถือโอกาสตรงนี้ชี้แจงไปด้วยนะครับในตัว 12,000 ล้านว่าวัตถุประสงค์ 12,000 กับตัวเงินกู้เนี่ยแตกต่างกันครับแน่นอนกรอบใหญ่ซึ่งเป็นธงใหญ่เนี่ยคือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานโจทย์ใหญ่คืออันนั้นครับแต่ว่าวิธีการจะแตกต่างกันในส่วนของเงินกู้ที่เหลืออยู่จะเรียกว่า 200,000 ล้านหลังก็ได้นะครับในส่วน 200,000 ล้านหลังเนี่ยแนวทางของรัฐบาลบอกว่าส่วน 200,000 ล้านหลังเนี่ยจะพยายามที่จะสนับสนุนไปที่ประชาชนโดยตรงผมยกตัวอย่างก็ได้ที่พูดกันมากอยู่ในขณะนี้ในเรื่องของโครงการหลังคาโซลาร์เซลล์ที่ทางการไฟฟ้าเนี่ยได้พยายามที่จะเสนอโครงการเข้ามาเพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงหลังคาโซลาร์เซลล์อันเนี้ยวิธีการของรัฐบาลคือจะอุดหนุนโดยตรงให้กับพี่น้องประชาชนหลังคาเรือนละ 50,000 บาทส่วนที่เหลือไปกู้เงินกับทางธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมโครงการผมยกตัวอย่างเช่นธนาคารออมสินพี่น้องประชาชนไม่ต้องจ่ายณวันแรกเลยและไม่ต้องชำระจ่ายด้วยไฟฟ้าที่ผลิตได้จากหลังคาโซลาร์เซลล์ซึ่ง5 เมกะวัตต์เนี่ยคาดการณ์กันว่าเดือนหนึ่งจะผลิตได้ประมาณคิดเป็นเงินประมาณ 1,400 บาทส่วนหนึ่ง 1,000 บาทจะตัดใช้หนี้ให้กับเงินกู้ที่ไปกู้ส่วนที่เหลือมาให้กับทางธนาคารออมสินยกตัวอย่างส่วนที่เหลือที่ผลิตได้ก็จะไปลดหย่อนค่าใช้ไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนนี่คือแนวทางของรัฐบาลที่บอกว่าเงินกู้เนี่ยจะใช้ไปถึงมือประชาชนโดยตรงมาถึงอีกฝั่งหนึ่งในส่วนของเงิน 12,000 ล้านที่ท่านมีคำถามว่ามันแตกต่างแบบไหนเมื่อเช้านี้ทางท่านกรรมาธิการเสียงข้างน้อยได้อภิปรายไปแล้วคือคุณสิริกัญญาบอกว่าทางสำนักงบมาเนี่ยมาชี้แจงว่าก้อนนี้จะเรียกมันว่าแมทชิ่งฟันแมทชิ่งฟันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากเพนพอยต์ที่กรรมธิการมีข้อสังเกตในหลายๆปีงบประมาณว่าเงิน งบประมาณเงินสะสมขออภัยเงินสะสมของหน่วยงานทั้งหน่วยงานรัฐที่อยู่ในกองทุนหรือเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันนี้มีจำนวนสูงมากนะครับเข้าใจว่าทั้งประเทศมีเงินที่อยู่ในกระเป๋าสำรองของหน่วยงานแล้วก็อยู่ในกระเป๋าสำรองของทางท้องถิ่นเนี่ยคาดว่าน่าจะถึง1ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็หาแนวทางว่าเราจะดำเนินการแบบไหนที่จะเอาเงินที่เป็นเงินเย็นตรงเนี้ยเอาออกมาใช้ในระบบเศรษฐกิจให้ได้มากที่สุดเพื่อลดภาระงบประมาณของภาครัฐลงก็เลยคิดโครงการเป็นโครงการแมทชิ่งฟันนี้แหละครับแมทชิ่งฟันมีหลักการแบบไหนก็คือให้ท้องถิ่นเนี่ยเอาเงินสะสมของเขาส่วนหนึ่งมาผสมกับเงินที่ตั้งเอาไว้เนี่ยครับ 12,000 ล้านเนี่ยมาผสมกันแล้วก็ทำโครงการที่เป็นโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือไม่จำเป็นต้องเป็นท้องถิ่นก็ได้หน่วยงานไหนที่มีเงินสะสมของหน่วยงานตัวเองหรือมีเงินนอกของหน่วยงานตัวเองเช่นโรงพยาบาลท่านตั้งใจที่จะลดค่าไฟท่านตั้งใจที่ติดหลังคาโซลาร์เซลล์ที่โรงพยาบาลเพื่อลดค่าไฟของหน่วยงานมาใช้เงินก้อนนี้ได้ครับโดยคนละครึ่งแบ่งคนละครึ่งกับภาครัฐอันนี้ก็จะเป็นโครงการนำร่องที่เอาข้อสังเกตของกรรมาธิการในหลายๆปีเข้ามาตั้งงบประมาณในปีนี้แล้วก็ไปแขวนไว้ในงบกลางท่านศิริกัญญาบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาไปใส่เอาไว้ในหน่วยรับงบประมาณอื่นผมก็นั่งคิดครับแล้วก็ถามคุณศิริกัญญาด้วยว่าถ้าคุณศิริกัญญามีทางออกว่าเอ๊ะมันควรจะไปใส่ช่องไหนผมเชื่อว่าสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้แล้วก็สามารถที่จะไปตั้งงบมา71เนี่ยหลักเกณฑ์คือแบบนี้หลักการคือแบบนี้แต่ว่าจะไปใส่ตรงไหนผมเชื่อว่าในปี71ก็สามารถที่จะหาช่องทางแล้วก็หาที่เอาเงินไปฝากได้นะครับอันนี้เป็นในเรื่องของ 12,000 ล้าน3ในเรื่องของกบข.เรื่องของกบข.อันนี้ตรงกันนะครับเรื่องเงินชดเชยที่จะต้องไปจ่ายคืนให้กับกยศ.มีกบข.ขอโทษครับกบข.ที่มีกฎหมายของกบข.ค้ำอยู่ว่าจะต้องตั้ง2เท่าของอะไรก็แล้วแต่นะครับอันเนี้ยผมได้อภิปรายไปแล้วได้ชี้แจงไปแล้วในวาระ1ว่าเราต้องมาทำร่วมกันวิธีแก้ไม่ยากครับแค่แก้กฎหมายกบข.เท่านั้นเองซึ่งวันนี้ในส่วนของผมในที่สวมหมวกเป็นส.ส.เนี่ยพรรคผมพรรคภูมิใจไทยได้เสนอแก้ไขกฎหมายอันนี้แล้วครับแล้วก็จะพยายามผลักดันให้กฎหมายนี้คลอดออกมาก่อนที่จะทำงบประมาณปี71เพื่อที่จะให้มีรูมมากขึ้นและเงินที่จะต้องไปชดเชยกบข.เนี่ยลดลงเมื่อพูดตรงนี้แล้วก็ถือโอกาสขอแรงสนับสนุนจากเพื่อนฝ่ายค้านด้วยถ้าเห็นตรงกันอันนี้ในสภาเรามาทำร่วมกันได้ผมเสนอกฎหมายเรียบร้อยอยู่ในขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา77นะครับในส่วนประเด็นถัดไปครับในเรื่องของประกันภัยให้ประชาชนขออภัยเอ่ยนามท่านนะครับไม่เสียหายคุณหมอวรงค์ได้อภิปรายในเรื่องนี้ไว้แล้วก็ได้สอบถามเช่นเดียวกันครับในส่วนของกรรมธิการเนี่ยกรรมธิการคงตอบไม่ได้แต่เมื่อท่านยกประเด็นขึ้นมาแล้วเป็นนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีไปเมื่อวันที่1กันยายนอย่างที่คุณหมอได้อภิปรายเมื่อสักครู่ถูกต้องครับหลักใหญ่ก็คือวันนี้รัฐบาลเห็นแล้วว่าในแต่ละปีรัฐบาลจะต้องมาจ่ายเงินในส่วนของเยียวยาภัยต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นจำนวนมหาศาลหลายหมื่นล้านมากปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขน่าจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 กว่าล้านนะครับคุณหมอบอกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขมันไม่ได้มากแบบนี้ถูกต้องครับในปี54ตอนสมัยเราเป็นผู้แทนด้วยกันน้ำท่วมใหญ่ปี54เงินก้อนนี้ใช้ไม่มากแล้วครับถามบอกเพราะอะไรถึงใช้ไม่มากเพราะเงินที่รัฐบาลใช้เยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยมันจำนวนน้อยกว่านี้วันนั้นถ้าผมจำไม่ผิดผมเชื่อว่ารัฐบาลน่าจะจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนหลังคาเรือนละไม่เกินแค่ 5,000 บาท แต่วันนี้ต้องไม่ลืมนะครับเราจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนหลังคาเรือนละ 9,000 บาทยังไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่จะต้องไปทำการสำรวจไปทำการพิสูจน์ว่ามีความเสียหายแบบไหนสรุปรวมๆหลงโจ้งออกมาเนี่ยปีหนึ่งรัฐเข้าใจว่าจะต้องจ่ายหลายหมื่นล้านบาทด้วยกันก็จึงคิดว่ารัฐควรที่จะมีนวัตกรรมใหม่มีแนวทางใหม่ที่จะจำกัดวงเงินความเสียหายของรัฐจำกัดเงินในกระเป๋าของรัฐให้ได้มากที่สุดก็คิดเรื่องการทำประกันขึ้นมาประกันให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ30ล้านหลังคาเรือนซึ่งแน่นอนในทะเบียนราษฎรเนี่ยมีเพียง20กว่าล้านหลังคาเรือนเท่านั้นแหละครับแต่ตัวเลขที่มันขยับไปถึง30ล้านหลังคาเรือนก็เพราะว่ามันมีบ้านมีหลังคาเรือนบางหลังของพี่น้องประชาชนที่ไม่มีทะเบียนบ้านครับคนเหล่านี้ก็ควรที่จะต้องได้รับสิทธิ์ด้วยหากเป็นผู้ประสบภัยก็จึงเป็นเหตุผลว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจำกัดความเสี่ยงของรัฐเสี่ยงที่ปีหนึ่งจำกัดวงเงินไว้เลยว่าปีหนึ่งไม่เกิน 15,500 ล้านบาทแล้วความเสี่ยงที่เหลือก็เป็นเรื่องของคปภ.เป็นเรื่องของบริษัทประกันที่มารับประกันจากรัฐไปอันนี้คือการบริหารจัดการความเสี่ยงกับภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เช่นเดียวกันกับเงินแมทชิ่งฟัน 12,000 ล้านบาทที่คิดเอาไว้แล้วก็มาดำเนินการในรัฐบาลนี้ส่วนในเรื่องของเงินงบลงทุนที่หลายท่านถามเช่นเดียวกันนะครับว่า 60-40 จะรู้ได้อย่างไรว่าในส่วนของงบกลางที่ตั้งเอาไว้เนี่ย 60% จะต้องเป็นงบลงทุนก็บอกแบบนี้ครับว่าในตัวหลักการเนี่ยไม่มีใครคาดได้หรอกครับว่าปีนึงงบกลางซึ่งมีวัตถุประสงค์อย่างที่ว่า 100,000 ล้านเนี่ยมีวัตถุประสงค์เอาไปทำกว้างพอสมควรนะครับเอาไปใช้ในสถานการณ์เร่งด่วนจำเป็นเอาไปใช้ในส่วนที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้และเป็นโครงการที่เร่งด่วนก็คาดการไม่ได้ครับว่ามันจะต้องเป็น 60% หรือไม่แต่ที่เราคำนวณไว้ที่60ต่อ40เป็นงบลงทุน 60% ก็เพราะว่าไปดูสถิติย้อนหลังครับตั้งแต่ปี63 64 65 66 67 68เนี่ยเอาล่าสุดผมได้ตัวเลขมาเมื่อสักครู่นะครับล่าสุดเนี่ยปีอะไรล่ะ67มั้งครับปี67เนี่ยตัวเลขน่าจะอยู่ที่ 63% กับ 32%อะไรแบบนี้นะครับก็ใช้ตัวเลขสถิติที่ผ่านมาในการคำนวณงบกลางว่าทำไมต้องเป็น60ก็ดูจากตัวเลขสถิติที่ผ่านมาครับเรื่องกยศ.ผมไม่ทราบท่านใดได้อภิปรายเอาไว้นะครับเรื่องกยศ.ถามว่าเงินที่ตัดลดงบประมาณมาได้ 11,000 ล้านบาททำไมไม่แบ่งส่วนไปให้กับกยศ.กรรมาธิการไม่เห็นความสำคัญกับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการที่จะกู้เงินหรือไม่อย่างไรอันนี้เดี๋ยวท่านบุญจงก็จะช่วยอธิบายให้แต่ว่าในตัวหลักใหญ่กว้างๆ ก็คือว่าวันนี้กยศ.คือกองทุนหมุนเวียนนะครับปัญหาของกองทุนหมุนเวียนวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาก็คือว่ารัฐบาลให้เงินไปเท่าไหร่กยศ.หรือกองทุนหมุนเวียนเนี่ยไม่ได้ไปบริหารเงินในกองทุนได้ดีเท่าที่ควรวิธีการของกยศ.เมื่อเงินไม่พอก็ใช้วิธีการมาของบกลางครับถ้าเป็นแบบนี้ถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มครับปีที่แล้วปี69ตั้งงบประมาณในส่วนของกยศ.ไว้เนี่ยเพียงแค่ 5,000 ล้านบาทปีนี้ตั้งถึง 9,000 ล้านบาทนะครับก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราไม่ได้แปรเพิ่มเข้าไป1ก็เพราะว่าตั้งมากกว่าปีที่แล้วด้วยและ2คือเราตั้งใจที่จะเห็นกยศ.ทำงานเข้มแข็งมากกว่านี้นั่นคือนอกจากจะให้นักศึกษากู้แล้วเนี่ยการเก็บเงินการทวงหนี้การทวงเงินกลับคืนมากยศ.ต้องทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้เราก็เห็นว่าให้เวลากับกยศ.ไปทำงานในส่วนนี้ให้ดีเสียก่อนถ้าทำเต็มที่แล้วเงินไม่พอแน่นอนครับในส่วนของงบกลางก็สามารถที่จะอุดหนุนเข้าไปให้กับกองทุนกยศ.ได้ก็บอกเรียนกับท่านประธานว่า ทั้งในส่วนของกรรมธิการเสียงข้างมากไม่ได้ไม่เห็นถึงความสำคัญของนักเรียนนักศึกษาที่จะต้องใช้เงินกู้ไปต่อยอดทางการศึกษาของเขาเพียงแต่อยากจะเห็นความเข้มแข็งของกยศ.ในการบริหารเงินกองทุนที่มากกว่านี้ส่วนไร่ละพันนะครับเมื่อกี้ท่านแสนแล้วก็มีท่านเบนซ์นะครับได้อภิปรายเอาไว้ในเรื่องของไร่ละพันเนี่ยก็เรียนท่านประธานแบบนี้ครับว่าในส่วนของปีการผลิตที่ผ่านมาปีนี้ปีที่ผ่านมานะครับเรียกว่าจะเรียกว่า68 69ก็ได้นะครับวันนี้รัฐยังติดหนี้พี่น้องประชาชนอยู่ประมาณ 1,000 กว่าล้าน 1,000 กว่าล้านทางกนขได้มีมติแล้วว่าจะขอรัฐบาลเพื่อใช้งบกลางท่านนายกก็ทราบครับแล้วก็เตรียมที่จะนำเรื่องนี้ขอมติคณะรัฐมนตรีแต่ว่าเราก็ไม่ใช้งบกลางนะครับเราจะไปใช้เงินของธกส.ตามมาตรา28ก็คือให้ธกส.จ่ายไปก่อนแล้วรัฐก็ไปตามใช้หนี้ทีหลังในส่วนปี68และ69บอกกับท่านสมาชิกแล้วก็บอกกับพี่น้องประชาชนว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอันนี้ทางรัฐบาลเองก็เห็นถึงความสำคัญแล้วก็จะพยายามนำเงินไปคืนให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้เร็วที่สุดส่วนในปีหน้าก็เป็นหน้าที่ของกนขที่ต้องไปหาแนวทางว่าเราจะดำเนินการในการที่จะเพิ่มผลผลิตให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรกระทรวงพาณิชย์จะทำอย่างไรให้ราคาข้าวมันสูงขึ้นผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนไม่ได้อยากได้เงิน500 1,000 ต่อไร่จากรัฐแล้วครับสิ่งที่เขาอยากได้ในเรื่องของข้าวเนี่ยคือเขาอยากได้ราคาที่สูงเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ที่จะต้องไปหาแนวทางร่วมกันกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าจะทำอย่างไรให้สามารถที่จะทำให้ราคาข้าวในปีการผลิตที่จะถึงนี้คือ6970มีราคามากกว่าเมื่อปีที่แล้วตอนรัฐบาลเข้ามาเนี่ยราคาอยู่ที่ 5,000 กว่าบาทรัฐบาลนี้เข้ามาก็ผลักราคาขึ้น 6,000 7,000 นะครับเนี่ยเป็นแนวทางที่คิดว่าน่าจะดีกว่าแนวทางในการเยียวยาไล่ละ 1,000 บาทเป็นการหามาตรการแก้ไขปัญหาในระยะยาวครับท่านประธานในส่วนของผมมีเท่านี้เดี๋ยวจะมีในส่วนของท่านอนุรักษ์ท่านบุญจงที่จะขอตอบเพิ่มขอบคุณฮะ
1: ท่านบุญจงวงไตรรัตน์กรรมธิการครับ
4: ท่านประธานที่เคารพครับกับผมบุญจงวงไตรรัตน์กรรมธิการเสียงข้างมากผมขอตอบในมาตราที่6เกี่ยวกับงบกลางผมเชื่อว่าเพื่อนผู้แทนราษฎรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบัญชีรายชื่อหรือมาจากเขตเนี่ยล้วนแล้วแต่ห่วงใยงบกลางเพราะเงินมันเยอะไม่ผิดเลยครับที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะซักถามว่างบกลางไปใช้อย่างไรใช้แบบไหนเพราะเงินทุกบาทของงบกลางคือเงินของแผ่นดินผมเป็นกรรมธิการเสียงข้างมากผมก็ซักถามเหมือนกันนี่แหละครับแต่ผมเชื่อว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยย่อมใช้เงินยึดระเบียบยึดกฎกติกาเพราะเงินทุกบาทคือเงินแผ่นดินทำผิดกฎหมายก็มีความผิดมีโทษแต่วันนี้ผมจะตอบประเด็นเดียวครับเป็นประเด็นที่เพื่อนส.ส.ได้ซักถามคือท่านพฤทธิ์วัฒนศิลป์วัชรศิลป์ผมถือว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ดีและมีประโยชน์อย่างยิ่งนั่นก็คือเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาผู้แทนราษฎรทั้งหมด500คนเนี่ยผมเชื่อว่าจะต้องได้ยินเสียงสะท้อนจากลูกชาวบ้านที่อยู่ในเขตเลือกตั้งเรียนราชภัฏเรียนมหาวิทยาลัยเข้าสู่กระบวนการขอกู้ยืมเงินเสร็จถูกปฏิเสธบอกว่าไม่มีเงินครับถามว่าเรื่องนี้จริงไหมจริงครับผมก็ซักถามในที่ประชุมเนี่ยแหละครับว่าทำไมไม่ให้เงินกู้กับลูกคนยากคนจนที่เขาขอกู้ต้องให้คนไทยมีที่เรียนดีครับท่านประธานครับ วันนี้ต้องชี้แจงให้เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราได้เข้าใจตรงกันเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยวันนี้มีรุ่นพี่เรียนจบแล้วยังไม่จ่ายประมาณ 100,000 คนครับเงินกู้ยืมตัวนี้เปรียบเสมือนใช้คำพูดว่าพี่คืนน้องกู้ต่อแต่วันนี้สถานการณ์คือพี่ชักดาบน้องเลยไม่มีที่กู้คำนี้ผมพูดในที่ประชุมแล้วฮะประเด็นก็คือว่าผู้บริหารกองทุนมีประสิทธิภาพไหมทำไมคุณไม่ติดตามเงินก้อนนี้มาคืนวันนี้เป็นแสนล้านนะครับวันนี้เป็นแสนล้านทราบว่าขณะนี้ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคนเป็นผู้จัดการบริหารกองทุนนี้แล้วเปลี่ยนท่านใหม่เอาท่านใหม่เข้ามาไอ้เปลี่ยนท่านเก่าท่านใหม่เข้ามาเพื่อไปแก้ปัญหาเงินก้อนนี้แต่อย่างไรก็ตามครับเพื่อความสบายใจความมั่นใจของพวกเราในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยเมื่อได้ยินเสียงสะท้อนมาจากลูกชาวบ้านมาฟ้องผู้แทนว่ากู้แล้วไม่มีเงินเรียนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยผมก็เลยอยากจะชี้เห็นว่างบกลางนี่เลยครับที่เป็นอำนาจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่จะต้องอนุมัติเงินงบกลางเท่าไหร่ต้องจ่ายเพราะลูกชาวบ้านต้องมีที่เรียนเพราะเขาคือคนไทยครับผมนั้นอยากจะเรียนอย่างนี้ครับในปี2568ปีงบประมาณเนี่ยเงินกู้ตัวนี้ตั้งไว้อยู่ประมาณ 4,572 ล้านบาทเศษไม่พอครับขอใช้งบกลาง 2,838 ล้านบาทเศษไม่พอครับขอใช้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการเงินเข้มแข็งอีกจำนวนหนึ่งรวมเบ็ดเสร็จในปีนี้ใช้เงิน 19,000 ล้านบาทนี่ปีงบประมาณ 2,568 ปีงบประมาณ 2,569 ตั้งงบประมาณประจำปีไว้ 5,100 ล้านไม่พอครับใช้งบกลางอีก 4,800 ล้านแล้วก็มาเพิ่มเติมกันอีกในปี70นี่แหละมากกว่าเดิมอีกปีนี้ตั้งไว้ 9,000 ล้านพอไหมครับไม่พอครับดังนั้นต้องพูดกันในสภาดังๆว่าเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศเนี่ยรัฐบาลต้องจ่ายไม่อั้นครับเพราะต้องไม่มีลูกชาวบ้านไม่มีที่เรียนฉะนั้นผมในฐานะที่เป็นกรรมการเสียงข้างมากครับขอยืนยันกับเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับว่าวันนี้งบกลางต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่มีความจำเป็นนอกจากนั้นผมอยากเสริมอีกเรื่องหนึ่งครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับเงินตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าเงินค่าทำศพผู้สูงอายุรายละ 3,000 บาทพวกเราทั้งหลายเป็นผู้แทนก็จะรู้ท่านผู้สูงอายุ60ปีเวลาท่านตายถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านก็มีสิทธิ์ของเงินจำนวนนี้กับหน่วยงานพม.อยู่ในพื้นที่อบต.ก็ยื่นอบต.ก็ได้หรือจะไปพม.จังหวัดหรือจะไปเทศบาลแต่วันนี้เงินยอดนี้ไม่พอครับวันนี้เงิน 3,000 บาทยื่นไปแล้ว3ปียังไม่ได้เงินเลยตัวเลขชี้แจงในกรรมธิการครับติดค้างก็อยู่ประมาณ 6,000 กว่าคนครับคนแก่ที่ตายไปแล้วก็ต้องมาของบกลางครับฉะนั้นผมเชื่อว่างบกลางจะมีประโยชน์อย่างนี้แหละครับก็ขอนำเรียนเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ทราบว่างบกลางเนี่ยมีประโยชน์แน่นอนและใช้จ่ายมีระเบียบมีกฎกติกาอย่างชัดเจนครับก็นำเรียนท่านส.ส.ที่ห่วงใยเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาครับอย่างไรลูกคนไทยต้องมีที่เรียนครับ
1: ท่านอนุรักษ์จุลิมาศกรรมาธิการครับเชิญครับ
5: ครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมอนุรักษ์จุลิมาศในฐานะกรรมาธิการเดี๋ยวจะลืมนะครับขอตอบคำถามท่านกรรมาธิการสุรเชษฐ์ก่อนนะครับเอกสารที่กรรมาธิการขอเนี่ยที่เราประชุมกันมาเนี่ยนะฮะทั้งหมด868รายการที่กรรมาธิการขอนะฮะจัดส่งมาให้กรรมาธิการแล้ว802รายการยังไม่ได้ส่งอีก66รายการตอนนี้ก็แจ้งฝ่ายเลขาให้ติดตามยังเหลือเวลาอีก2วันนะฮะขออนุญาตท่านประธานอนุญาตอ่านนะครับตอบคำถามท่าน อดีตนายกอภิสิทธิ์นะครับวิชาชีวะนะครับเรื่องงบลงทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเคยได้ข้อมูลมาก็คือการกำหนดนิยามรายจ่ายประจำรายจ่ายลงทุนอ้างอิงตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการคลังระบบสสค.นะครับมาตรฐานปีค.ศ.2514ที่จัดทำโดยกองทุนเงินระหว่างประเทศโดยนิยามรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนจะอยู่ในคู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายเอกสารงบประมาณฉบับที่8คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายโดยรายจ่ายลงทุนหมายถึงรายจ่ายที่รัฐบาลใช้จ่ายเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรวมถึงรายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุนทั้งที่มีตัวตนเช่นคุรุพันธ์ที่ดินอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆเป็นต้นและทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนเช่นสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าสัมปทานอื่นๆที่เกี่ยวกับที่ดินเป็นต้นตลอดจนรายจ่ายที่รัฐอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคลองค์กรหรือรัฐวิสาหกิจโดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้กับรัฐบาลและผู้รับนำไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุนเช่นค่าเช่ารถยนต์ค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศรายจ่ายประจำหมายถึงรายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อให้ได้รับสิ่งตอบแทนเป็นบริการหรือสิ่งของที่ไม่ใช่ทรัพย์สินประเภททุนหรือไม่ใช่สินค้าและบริการที่นำมาใช้ผลิตสินค้าทุนนอกจากนี้รายจ่ายประจำยังรวมถึงรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคลองค์กรรัฐวิสาหกิจโดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนรัฐบาลและผู้รับมิได้นำเงินอุดหนุนหรือเงินโอนดังกล่าวไปใช้ใจ่ายในการจัดหาทรัพย์สินประเภททุนหรือชดเชยความเสียหายทรัพย์สินประเภททุนหรือเป็นการเพิ่มมูลค่าทุนทรัพย์ทางการเงินสำหรับการจำแนกประเภทรายจ่ายงบลงทุนกำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรพ.ศ. 2562ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบว่าด้วยบริหารงบประมาณพ.ศ. 2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายโดยจำแนกรายจ่ายออกเป็น5งบรายจ่ายงบบุคลากรงบดำเนินงานงบลงทุนเงินอุดหนุนงบรายจ่ายอื่นโดยงบลงทุนหมายถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุนได้แก่รายจ่ายในลักษณะค่าคุรุพันธ์ที่ดินสิ่งก่อสร้างท่านประธานครับคณะกรรมการขอยืนยันตามคณะกรรมการเสียงข้างมากครับขอบพระคุณครับ
1: ท่านครับยังมีท่านสมาชิกยังติดใจอยู่2ท่านนะครับเชิญท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับเชิญครับ
6: ท่านที่เคารพครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ขอขอบคุณท่านกรรมการเสียงข้างมากทั้ง3ท่านนะครับที่ได้กรุณาชี้แจงแต่อยากจะกราบเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับผมฟังจริงๆผมทราบคำนิยามนะครับแต่ว่าที่ท่านอ่านคำนิยามเมื่อสักครู่เนี่ยผมยิ่งมั่นใจครับว่าการเช่าคลาวเนี่ยไม่น่าจะนับเป็นรายจ่ายลงทุนนะครับตามนิยามที่ท่านอ่านเลยนะครับฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นความเห็นที่ไม่ตรงกันนะครับทีนี้ท่านรองประธานกรรมาธิการท่านน้ำตรีพระดอนนะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านคือท่านบอกว่าท่านมีตัวเลขย้อนหลังแล้วบอกว่ารายจ่ายลงทุนเนี่ยประมาณ160แต่ท่านพูดถึงประมาณปี67ผมเนี่ยดูรายการของปี68และผมเห็นว่ามันไม่น่าจะถึงนะครับผมจะขอความกรุณาอย่างนี้ครับจะได้ไม่ต้องโต้แย้งกันไปกันมาถ้าท่านจะกรุณาเอารายการย้อนหลังในปีเหล่านั้นมาให้พวกผมดูนะครับแล้วก็จำแนกว่ารายการไหนเป็นรายจ่ายลงทุนรายจ่ายประจำผมจะได้สามารถที่จะพิจารณาว่าต่อไปเนี่ยวันข้างหน้าเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายวินัยการเงินการคลังหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังนะครับจะได้ไม่ต้องโต้แย้งกันแล้วก็อยากจะกราบเรียนครับว่าที่ท่านกรรมาการบุญจงได้กรุณาชี้แจงเนี่ยผมเนี่ยเห็นด้วย 100% นะครับเพราะว่ารายการเหล่านั้นก็คือรายการที่พวกเราเนี่ยผลักดันให้เป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดและอยากจะกราบเรียนว่าที่ผมดูตัวเลขปี68นะครับรายการส่วนใหญ่ก็คือรายการพวกนี้แหละครับซึ่งไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นด้วยนะครับแต่ผมไม่เห็นด้วยว่าจ จะไปสันนิษฐานว่า160ของงบกลางเนี่ยเป็นรายจ่ายลงทุนครับขอบคุณครับ
1: ท่านจตุรนต์ฉายแสงครับคุณหมอวรงค์สักครู่ครับ
0: ท่านประธานที่เคารพผมจตุรนต์ฉายแสงบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้สงวนคำแปรยตินะครับเนื่องจากเดี๋ยวผมก็จะต้องลงมติคือผมอยากแลกเปลี่ยนและขอความชัดเจนจากคณะกรรมการนะครับสองประเด็นประเด็นแรกคือเรื่องที่ท่านรองประธานท่านเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกด้วยชี้แจงว่าวงเงิน 12,000 ล้านบาทที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพูดย่อๆคือรองรับผลกระทบจากวิกฤตความผันผวนของราคาพลังงานท่านบอกว่า

0: แล้วครับรัฐบาลจะไปปรับเปลี่ยนยังไงก็สามารถทำได้ยกเอา 12,000 ล้านนี้ไปแล้วไปใช้อันโน้นประเด็นที่สองที่เป็นห่วงและอยากขอความชัดเจนจากท่านรองประธานท่านเป็นรัฐมนตรีด้วยเนี่ยพอผมได้ยินท่านชี้แจงมาอย่างน้อย2รอบแล้วนะแต่ในครั้งนี้ท่านพูดเรื่องการใช้งบประมาณไปสมทบหรือร่วมจ่ายกับหน่วยรับงบประมาณที่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านใช้คำภาษาอังกฤษว่า matching fund เนี่ยนะครับแล้วท่านอธิบายว่ามีเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมากและไม่ได้ใช้จึงอยากจะใช้งบประมาณส่วนนี้ในงบกลางเนี่ยไปสมทบเพื่อให้ท้องถิ่นได้ใช้เงินกันมากขึ้นอันนี้ต้องแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับผมก็ฟังปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมามากทราบดีเรื่องเงินสะสมท่านอธิบายอย่างนี้มันจะอาจจะไม่สอดคล้องท่านอาจจะต้องไปซักซ้อมกับกระทรวงมหาดไทยนะครับเงินสะสมที่มีอยู่หลายแสนล้านไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อยากใช้แต่ที่เขาใช้ไม่ได้ใช้ยากมากเป็นเพราะระเบียบของกระทรวงมหาดไทยคือให้ไปกันเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับบุคลากรบ้างเงินค่าใช้จ่ายประจำบ้างและที่สำคัญคือเวลาจะใช้ต้องมีแผนต้องมีการแสดงความจำเป็นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องเห็นชอบแล้วกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำก็คือว่าพอจะใช้จริงๆผู้ว่าราชการจังหวัดไม่กล้าเซ็นนะไม่กล้าเซ็นว่ามันจำเป็นเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ใช้หลายแสนล้านบาทก็เลยค้างอยู่อย่างนั้นไม่ใช่เขาไม่อยากใช้เพราะฉะนั้นการที่ท่านจะเอางบประมาณไปสมทบเหมือนกับเอากุ้งฝอยไปตกปลากระพงหรือว่าจะเป็นคนละครึ่งก็ตามเนี่ยมันจะไม่ใช่เกิดขึ้นไม่ใช่จะเป็นสาเหตุให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณเงินสะสมของท้องถิ่นทางที่ดีท่านไปแก้ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็อย่างหนึ่งการไปทำแมทชิ่งฟันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดการใช้ดุลพินิจก็คือว่าหน่วยงานแบบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยก็อาจจะไปใช้ดุลพินิจเลือกเอาเฉพาะบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะว่ามีหลักเกณฑ์อะไรก็ตามเนี่ยเรามีปัญหามาตลอดเรื่องการใช้ดุลพินิจแล้วก็พวกใครพวกมันใครมีเส้นสายก็จะได้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้อยากให้ท่านชี้แจงให้เกิดความชัดเจนเพื่อเราจะได้สบายใจว่าเรากำลังพูดเรื่องเดียวกันแล้วก็การแก้ปัญหามันจะได้ตรงจุดนะครับท้องถิ่นเขาจะได้ใช้เงินได้แล้วก็เวลาสมจะอุดหนุนท้องถิ่นอย่างไรผมขอเก็บเอาไว้อภิปรายตอนที่ถึงวาระที่ท่านจัดเงินอุดหนุนแก่ท้องถิ่นอีกรอบหนึ่งขอบคุณครับ
1: ครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านนายแพทย์บรงได้อภิปรายไม่มีท่านอื่นแล้วนะครับแล้วจะได้ให้ท่านกรรมาธิการได้ตอบทีเดียวแล้วจะได้ลงมตินะครับเชิญท่านไม่มีแล้วนะครับเชิญท่านนายแพทย์บรงเดชกิจวิกรมครับเชิญครับ
2: ครับเป็นท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายแพทย์บรงเดชกิจวิกรมบัญชีรายชื่อไทยภักดีฮะผมมีข้อสังเกตในข้อมูลที่ระหว่างผมกับท่านรัฐมนตรีธารดรในฐานะกรรมธิการนะเพราะเรื่องนี้เนี่ยผมยืนยันว่าผมอ้างอิงมติคณะรัฐมนตรีข้อมูลที่ท่านแจ้งมาในการจ่ายค่าเสียหายปีเป็นหมื่นล้านเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าท่านอ้างอิงอะไรแต่สิ่งที่ผมเอามาพูดเนี่ยผมยืนยันว่าให้ท่านไปเปิดมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21เมษายนปี69ที่ผ่านมาวันนั้นครม.ได้มีการประชุมกันและมีการรายงานในที่ประชุมครม.ชัดเจนว่าค่าใช้จ่ายในการเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติที่ผ่านมามีการศึกษาตั้งแต่ปี46ถึงปี2569คือล่าสุดมียอดรวมทั้งสิ้น 123,667 ล้านบาทเฉลี่ยต่อปีคือ 5,300 ล้านและณวันนั้นในครม.เองก็มีการพูดถึงว่าจะนำไปสู่การจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัยเท่ากับว่าเป้าเดิมเนี่ยรัฐบาลก็มีแผนงานในการจัดตั้งกองทุนเพื่อฟื้นฟูสงเคราะห์ผู้ประสบภัยท่านฟังอีกนิดหนึ่งนะครับท่านจะรู้เลยว่าวันนั้นเนี่ยเจตนารมณ์ในการจัดตั้งกองทุนก็เพื่อให้เกิดการเยียวยาที่รวดเร็วยืดหยุ่นลดขั้นตอนเยียวยาได้ทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
3: ลดภาระงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ

0: คือด้วยหลักการเวลาผมอ่านแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเป็นแนวทางที่สามารถช่วยบรรเทารัฐบาลในการโดยเฉพาะกรมปปภในการดูแลพี่น้องประชาชนเพราะที่ผ่านมาเนี่ยผมดูในรายงานกรมเนี่ยบางครั้งใช้เวลาเป็นปีแต่ถ้ามีกองทุนอาจจะทําให้ทุกอย่างเร็วขึ้นแต่สิ่งที่แปลกใจคืออยู่ๆโผล่มาครับท่านประธานวันที่25สิงหาคมเนี่ยมีมติครมให้ท่านประธานกรรมาธิการคือท่านรองอธิบดีลองไปศึกษาดูซิและสุดท้ายก็กลายเป็นว่าทําประกันภัยพิบัติดูแลประชาชน30ล้านครัวเรือนใช้เวลาเพียงแค่ประมาณอาทิตย์เดียวครับท่านประธานงั้นในเมื่อฐานเดิมท่านจะตั้งกองทุนและท่านมีเหตุผลที่ชัดเจนตอบโจทย์ทุกปัญหาแต่อยู่ๆมาวันนี้เปลี่ยนในรูปแบบและผมกังวลว่ายิ่งคนของรัฐบาลออกมาสื่อสารว่าปีนึงเราเสียค่าภัยพิบัติประมาณ 40,000 ล้านนี่คือตัวเลขที่รัฐบาลแถลงผมย้ำนะครับว่าบริษัทประกันภัยเขาไม่ใช่เป็นบริษัทสังคมสงเคราะห์นะเขาต้องมีกำไรนะงั้นในเมื่อเราส่งเบี้ยประกันปีละ 15,500 ล้านบาทท่านอย่าลืมนะส่งทุกปีเนี่ยเงินพวกนี้หายไปหมดเลยนะฮะแต่ละปีก็ถ้าส่ง10ปีเราเสียไป 150,000 กว่าล้านแล้วภัยพิบัติเนี่ยในตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดใหญ่กี่ครั้งจริงอยู่ปีที่แล้วอาจจะเกิดที่หาดใหญ่ไม่ใช่ทั้งประเทศเรามีน้ำท่วมประเทศครั้งนึงตอนปี54ซึ่งดูในภาพรวมแล้วมันก็ไม่เสียหายร้ายแรงขนาดนี้จุดที่ผมกังวลใจก็คือมันจะนำไปสู่การใช้เงินที่ประชาชนไม่สบายใจและประชาชนคลางแคลงใจว่าทำไมท่านเปลี่ยนเป้าหมายเร็วมากและอย่าลืมว่าการประกันภัยมันมีคอมมิชชั่นครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรีประดอนครับ
2: มีท่านประธานที่เคารพครับประดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากนะครับแต่ว่าคำถามที่ท่านได้ถามถึงตัวผมเนี่ยก็ในฐานะหลายหมวกนะครับเอาเรื่องงบประมาณนี่ของท่านเอาของท่านอภิสิทธิ์ก่อนนะครับในตัวเลขตั้งแต่ปี64 65 66 67เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปประสานหลังบัลลังก์แล้วก็เดี๋ยวจะให้ทางสำนักงบประมาณเนี่ยได้ทำตัวเลขมาเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปหาท่านนะครับประเด็นที่2ของท่านจาตุรนนะครับท่านจาตุรนกำลังกังวลครับว่าไอ้เงิน 12,000 ล้านเนี่ยมันจะไปซ้ําซ้อนกับเงินกู้หรือไม่และกังวลอีกอันนึงก็คือกังวลเรื่องว่าจำนวนงบลงทุนจะตกหล่นไปหรือเปล่าก็เรียนกับท่านอย่างนี้ครับว่า 12,000 ล้านที่อยู่ในงบกลางที่อยู่ในวงเล็บ5อันนี้นะครับจะเป็นงบลงทุนทั้ง 100% นั่นหมายความว่า 12,000 ล้านหักตัดออกไปอีกเนี่ยงบลงทุนไม่ถึงตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดแน่นอนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็จึงจำเป็นที่จะต้องคงไว้นะครับในส่วนของเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านว่ามันปัญหาที่มันใช้ไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากระเบียบต่างๆของคณะกรรมการกระจายอำนาจที่ได้กำหนดเอาไว้อย่างค่อนข้างที่จะแน่นหนาจนเกินไปอันนี้ผมเห็นด้วยครับแล้วผมได้หารือกับทางท่านมท.4ว่าอันเนี้ยจำเป็นที่จะต้องไปปลดล็อกให้เขาแต่ว่าในส่วนเงินที่ท่านว่านะครับว่ามันจะไม่ถึงจำนวนที่ว่าเพราะว่ามันมีส่วนหนึ่งที่จะต้องกันเอาไว้เป็นเงินเดือนจริงๆผมดูหมดแล้วนะครับเงินจริงๆที่เขามีเป็นเงินสะสมเนี่ยประมาณสัก 600,000 กว่าแล้วจำเป็นที่จะต้องการเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จะต้องฉุกเฉินอะไรของเขาเนี่ยที่ใช้ไม่ได้ก็ละกันพูดแบบนี้ง่ายดีนะครับน่าจะประมาณสัก 200,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นเหลืออยู่ 400,000 ล้านที่สามารถที่จะใช้ได้นอกเหนือจากที่กันเอาไว้แต่ว่าก็อาจจะต้องไปดูในตัวระเบียบของคณะกรรมการกระจายอำนาจนะครับซึ่งเห็นตรงกันและท่านมท.4ที่กำกับดูแลกรมปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยท่านก็ทราบถึงปัญหาแล้วแล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องไปหารือถึงแนวทางออกต่อไปนะครับอันนี้ต้องขอบคุณท่านมาก อีกอันนึงของสุดท้ายนะครับของคุณหมอวรงค์เรื่องกองทุนนะครับจริงๆตัวเลขเนี่ยท่านบอกว่าบริษัทประกันเขามีจำเป็นที่จะต้องมีกำไรของเขาแน่นอนครับในส่วนของกำไรเขาจะคิดว่า 15,500 ล้านที่รัฐบาลจะจ่ายสำหรับให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเนี่ยเขาคือคิดว่าคุ้มเขาก็เข้ามารับครับ ถ้าเขาคิดว่าไม่คุ้มเขาก็ไม่ต้องเข้ามารับรัฐบาลไปตอบไม่ได้หรอกครับรัฐบาลรู้แต่เพียงว่า 15,500 ล้านที่รัฐบาลพยายามจะใช้เนี่ยมันเป็นการบริหารความเสี่ยงที่รัฐบาลรู้แน่ชัดว่าในแต่ละปีเราจะใช้เงินในการเยียวยาปัญหาน้ำท่วมปัญหาวาตภัยปัญหาแผ่นดินไหวรวมไปถึงปัญหาสึนามิได้แบบไหนและจะต้องจ่ายเท่าไหร่ซึ่งชัดเจนกำหนดไว้แค่ 15,500 ล้านส่วนทุนประกัน 75,000 ล้านครับก็มากกว่าเบี้ยประกันถึง5เท่านะครับซึ่งในส่วนของนโยบายเนี่ยเราก็คิดว่าในเงินที่เราจ่ายในแต่ละปีเนี่ยมันคุ้มค่าที่จะซื้อความเสี่ยงให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศส่วนตัวเลขที่ผ่านมาตั้งแต่ปีน้ำท่วมใหญ่ปี54 55 56อะไรเนี่ยที่มีน้ำท่วมเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนครับรัฐบาลไม่ได้จ่ายเงินใช้งบกลางในการจ่ายเงินในส่วนเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนมากเหมือนกับเมื่อปีที่ผ่านมาคือปี69เหตุผลก็เพราะว่าเงินเยียวยาที่ให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อปีเก่าๆที่ผ่านมาเนี่ยเราจ่ายให้เขาเพียงแค่หลังคาเรือนละ 5,000 บาทเป็นอย่างมากนะครับเพิ่งจะมาเพิ่มเป็น 9,000 บาทเนี่ยสมัยรัฐบาลท่านนายกแพทองธารแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงรัฐบาลท่านนายกอนุทินมันจึงทำให้ตัวเลขตัวเนี้ยมันสูงขึ้นจากอดีตที่ผ่านมาและแน่นอนที่สุดไม่มีรัฐบาลไหนที่จะไปลดเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าผมเชื่อว่า 9,000 บาทนี่สำหรับพี่น้องประชาชนยังน้อยไปเสียด้วยซ้ำมีแต่จะขยับเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตัวเลขฐานคำนวณของท่านโดยเอาตัวเลขในอดีตที่ผ่านมาใช้ตัวเลขการเยียวยาที่ต่ำมาเป็นฐานผมคิดว่าแบบนั้นเราคิดเป็นฐานของทุนประกันไม่ได้เอาปีล่าสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบไหนและรัฐบาลเยียวยาแบบไหนอนาคตการเยียวยาจะต้องเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้อีกหรือไม่อันนี้ผมคิดว่าจำเป็นที่จะต้องมาพิจารณากันเพราะนั้นกรรมาธิการยืนยันในมาตรา6นะครับยืนยันตามเสียงข้างมากครับท่านประธานขอบคุณฮะ
1: จะครบถ้วนแล้วนะครับก็เนื่องจากว่ามาตรานี้มีการแก้ไขนะครับก็จะต้องมีการลงมติแล้วก็ถามมติจากที่ประชุมครับว่าจะเห็นด้วยกับคณะให้มีการแก้ไขหรือไม่นะครับถ้าที่ประชุมเห็นว่าให้มีการแก้ไขก็จะถามต่อนะครับว่าจะเห็นด้วยกับกรรมธิการการแก้ไขของกรรมธิการหรือเห็นด้วยกับ

0: ชิคครับเราจะต้องลงคะแนน2ครั้งนะครับท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญแสดงตนครับ
1: สองสี่ศูนย์แสดงตนครับ
0: 240ที่ไหนครับท่านได้ขอบัตรหรือยังครับ
1: 240ผลิตแสดงตนครับ
0: ท่านผลิตบัตรไม่มีผมให้เวลาอยู่ครับท่านรับบัตรก่อนครับแล้วกดบัตรแสดงตนดีกว่าครับเชิญครับเสียบบัตรแสดงตนได้เลยครับครับไม่มีเพิ่มเติมแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าประชุม462ท่านครบองค์ประชุมนะครับผมจะขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนขอเชิญใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีแล้วผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ464ท่านเห็นด้วย393ไม่เห็นด้วย19งดออกเสียง52ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีนะครับเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขต่อไปผมจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยตินะครับก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับไม่มีเพิ่มเติมนะครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าประชุม460ท่านนะครับครบองค์ประชุมครับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนขอเชิญท่านสมาชิกครับไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีแล้วผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ466เห็นด้วย276ไม่เห็นด้วย137งดออกเสียง52ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีนะครับเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมการนะครับเชิญทางท่านเลขาครับ
2: หมวด3งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณไม่มีการแก้ไขมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: ส สมาชิกครับใน

0: นี่จะมีผู้กรรมธิการผู้สงวนความเห็น6ท่านนะครับผู้สงวนคำแปลยติ13ท่านแล้วก็ผู้ประสงค์จะอภิปรายนะครับ3ท่านก็ขอเชิญทางกรรมธิการผู้สงวนความเห็นนะครับท่านแรกท่านนาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโณครับเชิญครับ
1: ไปกูดิ
2: เรียนประธานสภาที่เคารพกับผมนาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนหาดใหญ่สำหรับในส่วนของงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะครับผมจะขออภิปราย2หน่วยงานด้วยกันสำหรับหน่วยงานแรกคือสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.และหน่วยงานที่2คือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.สำหรับโครงการในสกมช.นะครับจะมีโครงการเรือธงอยู่หนึ่งโครงการก็คือโครงการที่ชื่อว่าไทยเซิร์ชซึ่งไทยเซิร์ชนะครับจะทำหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับประเทศของเราให้กับหน่วยงานของภาครัฐรวมถึงการเฝ้าระวังให้กับหน่วยงานเอกชนต่างๆทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางด้านไซเบอร์นะครับโดยไทยเซิร์ชจะมีหน้าที่ด้วยกัน7อย่างด้วยกันคือรับแจ้งเหตุ1รับแจ้งเหตุ2เฝ้าระวังแจ้งเตือน3ตอบสนองและรับมือเหตุการณ์4วิเคราะห์หลักฐาน5ตรวจวิเคราะห์ช่องโหว่ทางด้านไซเบอร์6
0: โอเค
3: ท่านประธานต้องพูด
0: สักครู่นะครับท่านกิติพงษ์เดี๋ยวสักครู่ครับเชิญท่านเลขานิดนึงครับท่านเลขาเดี๋ยวเชิญที่ผมก่อนครับเชิญครับ
4: ในนี้หมวด3เขาเขียนมาว่ามีผู้แปลยติแต่จริงๆไม่มี
0: ครับขออภัยท่านกิติพงษ์นะครับเดี๋ยวไปที่เนื่องจากว่าหมวด3เนี่ยไม่มีการแก้ไขนะครับแล้วก็ไม่มีผู้แปลยติขอสงวนคำแปลยติไว้นะครับเชิญทางฝ่ายเลขาครับ
5: มาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปลยติขอสงวนคำแปลยติ
0: ครับมาตรานี้มีผู้สงวนความเห็น6ท่านนะครับมีผู้สงวนคำแปลยติไว้13ท่านแล้วก็มาตรานี้มีการแก้ไขนะครับมีผู้ลงชื่ออภิปรายอีก3ท่านเชิญท่านนาวาโทกิติพงษ์ปิยวรรณอีกครั้งนึงครับเชิญครับ
2: ขอบคุณครับท่านประธานเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนหาดใหญ่สำหรับในมาตรา7นี้นะครับผมขอสงวนความเห็นเพื่อแปลยติเพื่อขอตัดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 5% ของงบประมาณโดยผมจะขออภิปรายหลักๆ2หน่วยงานด้วยกันนะครับหน่วยงานแรกก็คือสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.และหน่วยงานที่2กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ผมขอเริ่มจากสกมช.ก่อนครับท่านประธานโดยสกมช.มีหน้าที่หลักในเรื่องของการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ของประเทศโดยโครงการเรือธงของสกมช.ที่มีการเสนอคำของงบประมาณมาก็คือโครงการไทยเซิร์ชซึ่งในโครงการไทยเซิร์ชนะครับมีวัตถุประสงค์ของโครงการด้วยกัน7ประการคือประการที่1รับแจ้งเหตุ2เฝ้าระวังแจ้งเตือน3ตอบสนองและรับมือเหตุการณ์ทางด้านไซเบอร์4วิเคราะห์หลักฐาน5ตรวจวิเคราะห์ช่องโหว่ทางด้านไซเบอร์6วิเคราะห์ภัยคุกคามและ7ประสานงานทางด้านเครือข่ายซึ่งโครงการไทยเซิร์ชนี้นะครับเป็นโครงการที่จะช่วยให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศสูงขึ้นและเป็นโครงการที่มีอยู่แล้วในคำของบประมาณเป็นการของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อที่จะพัฒนาขีดความสามารถของไทยเซิร์ชให้สูงขึ้นโดยมีโครงการ ที่เกี่ยวข้องหลายโครงการด้วยกันแต่โครงการที่ผมจะอภิปรายมีด้วยกัน3โครงการคือ1ปรับปรุงไทยเซิร์ชมูลค่า70ล้านบาท2โครงการ Help Desk มูลค่า11ล้านบาทและ3ห้อง Network Operation Center หรือ NOC มูลค่า 13.5 ล้านบาทโดยโครงการไทยเซิร์ชทั้งหมดนะครับมีปัญหาก็คือว่าในโครงการจะมีการซื้ออุปกรณ์โดยเฉพาะเครื่องแม่ข่ายนะครับซ้ำซ้อนและไม่เป็นไปตามนโยบาย Cloud First Policy ที่รัฐบาลกำหนดไว้ซึ่งเรื่องนี้ไม่ควรจะมีคำขอขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของการใช้เครื่องแม่ข่ายโครงการไทยเซิร์ชควรจะใช้ GDCC ที่รัฐบาลมีนโยบายอยู่แล้วนอกจากนี้นะครับมีการใช้ AI ในโครงการ Help Desk ซึ่งเราต้องตั้งคำถามในเรื่องของความคุ้มค่าในการใช้ AI กับโครงการ Help Desk รวมถึงการตั้งคำถามว่าในการใช้ AI จะสามารถใช้บริการจากภาคเอกชนได้หรือไม่นอกจากนี้นะครับยังต้องตั้งคำถามว่าประสิทธิภาพผลการดำเนินการของไทยเซิร์ชที่ผ่านมาเป็นอย่างไรเพราะที่ผ่านมานะครับมีการโจมตีช่องโหว่ช่องว่างทางด้านไซเบอร์กับหน่วยงานเอกชนและก็หน่วยงานของรัฐมากมายซึ่งในขณะที่เรามีไทยเซิร์ชอยู่แล้วกลับพบว่ากลับมีการโจมตีในเรื่องเหล่านี้นอกจากนี้นะครับโครงการไทยเซิร์ชยังควรจะต้องไปรวมกับเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการ GDCC ของรัฐบาลหรือไม่นะครับเพราะว่า GDCC เนี่ยยังจำเป็นต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โครงการไทยเซิร์ชควรจะมีการตั้งศูนย์ในการรักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังที่ในหน่วยงานของ GDCC หรือไม่ดังนั้นนะครับในโครงการทั้ง3โครงการนี้ผมจะขอตัดนะครับรายการที่เป็นอุปกรณ์และรายการโยธานะครับในโครงการไทยเซิร์ชมูลค่า9ล้านบาทซึ่งเป็นค่าเช่าพื้นที่ NT สำหรับอุปกรณ์โครงการ Help Desk มูลค่า 700,000 บาทในการเช่าใช้ AI นะครับรวมถึงโครงการ NOC นะครับหรือ NOC ทั้งโครงการเพื่อที่จะยกเลิกนะครับในเรื่องของการโครงการโยธาในทั้ง3ในโครงการ NOC รวมมูลค่าที่จะตัดจากสกมช.รวมทั้งสิ้น 22.2 ล้านบาทหน่วยงานต่อมานะครับที่ผมขออภิปรายก็คือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในภายในราชอาณาจักรเมื่อเราพูดถึงความมั่นคงภายในเราจะต้องไปดูว่าความมั่นคงภายในจริงๆแล้วเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างซึ่งโดยหลักการแล้วนะครับความมั่นคงภายในจะต้องประกอบด้วยอาชญากรรมร้ายแรงอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายซึ่งบทบาทหน้าที่ของกอรมน.ที่ผ่านมาไม่เกี่ยวกับบทบาททั้ง3อย่างเลยครับท่านประธานบทบาทของกอรมน.ที่ผ่านมาจะเน้นไปที่การแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะทางไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยการใช้กำลังทางทหารเพียงอย่างเดียวได้ตั้งแต่ปี2552จนถึงปี2570กอรมน.มีการขอใช้งบประมาณรวมไปแล้วทั้งสิ้น 158,000 ล้านบาทเฉพาะในปีงบประมาณ2570นี้นะครับมีการเสนอคำขอมาทั้งสิ้น 5,737 ล้านบาทและมีการปรับลดเหลือ 4,934 ล้านบาทซึ่งที่ผ่านมานะครับผลงานของกอรมน.ในเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้แสดงให้เห็นว่าวิธีการที่กอรมน.ใช้ที่ผ่านมาไม่ได้ผลเพราะยังปรากฏว่ายังมีการปัญหาในเรื่องของการก่อความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่และโครงการที่กอรมน.เสนอมานะครับมีโครงการหนึ่งที่ผมให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือโครงการ OSINT หรือย่อมาจาก Open Source Intelligence ซึ่งเป็นโครงการที่นำ Open Source Softwareที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายได้เลยแต่โครงการนี้นะครับมีการของบประมาณมาทั้งสิ้น89ล้านบาทซึ่งผมจะขอตัดงบประมาณทั้งโครงการและก็โครงการนี้นะครับมีแนวโน้มว่าจะมีการใช้งานผลที่ได้จากโครงการที่จะกระทบกับสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และนอกจากนี้นะครับในโครงการยังระบุ ด้วยว่ามีขีดความสามารถในการตรวจสอบ Skype ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่มีการเลิกใช้งานไปแล้วก็ไม่ทราบว่าจะมีการเสนอโครงการลักษณะนี้มาทำไมเพราะฉะนั้นนะครับในการทำงานของกอรมน.โดยภาพรวมจำเป็นต้องทบทวนทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการที่มีคำของบประมาณมาและอาจจะกระทบกับการกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนยกตัวอย่างเช่นโครงการ OSIN ตามที่ผมได้อภิปรายมาก็เพราะฉะนั้นในส่วนของกอรมน.นะครับก็ขอตัดอย่างน้อย1โครงการก็คือโครงการ OSIN มูลค่า89ล้านบาทครับท่านประธานขอบคุณครับ
0: ครับต่อไปท่านเพียงพนอบุญกล่ำครับ
5: ข
1: ขอบคุณค่ะท่านประธานเพียงพนอบุญกล่ำกรรมาธิการค่ะก่อนที่จะได้เริ่มอภิปรายแสดงความเห็นนะคะจะรบกวนขออนุญาตท่านประธานว่าดิฉันได้ลงชื่อไว้ในมาตรา8มาตรา14ด้วยแต่จะของดไม่อภิปรายความเห็นใน2มาตรานั้นแล้วจะขออนุญาตใช้เวลากับการให้ความเห็นในมาตรา7เกินกว่าเวลาที่กำหนดแต่จะไม่เกิน14นาทีไม่ทราบท่านประธานอนุญาตไหมคะ
0: ตอนนี้ท่านผมว่าท่านเอาอยู่ใน7นาทีในมาตรานี้ก่อนก็แล้วกันครับ
1: ได้ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธานค่ะเรียนประธานที่เคารพและสมาชิกนะคะรวมทั้งกรรมาธิการทุกท่านค่ะสำหรับมาตรา7นะคะที่ท่านได้สงวนความเห็นว่าขอลดงบประมาณร้อยละ5ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นการขอลดในเชิงสัญลักษณ์นะคะเหตุผลหลายประการเนี่ยท่านกรรมาธิการท่านอื่นแล้วก็ท่านสมาชิกได้กล่าวไปแล้วนะคะดิฉันได้ตั้งข้อสังเกตว่าลักษณะของงบประมาณรายจ่ายก็มีลักษณะหลายอย่างนะคะมีความซ้ำซ้อนทั้งในแง่ของหน่วยงานทั้งในแง่ของภารกิจแล้วก็มีลักษณะเป็นงบที่ตั้งเพื่อระยะสั้นหรือเพื่อการบริโภคนะคะมากกว่าที่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ในระยะยาวและจะได้ลงในรายละเอียดต่อไปนะคะแต่ว่าประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะประเด็นสำคัญอยู่ที่เราทราบดีว่ามีข้อจำกัดในเรื่องของงบนะคะแต่การตั้งงบประมาณเนี่ยไม่ได้สะท้อนการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อแก้ปัญหาของประเทศโดยเฉพาะปัญหาที่เราถือว่าเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างที่เป็นปัญหามานานแล้วแล้วก็ไม่ได้จะกล่าวอ้างว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้นะคะก็ยอมรับว่ามันเป็นปัญหามานานนะคะหนึ่งในเรื่องนั้นคือเรื่องของการศึกษาเรื่องของปัญหาหนี้สินเรื่องของความเหลื่อมล้ำค่ะประเด็นที่3นะคะก็คือว่าซึ่งดิฉันได้ให้ความเห็นไปหลายครั้งมากว่าในการตั้งดัชนีชี้วัดก็จะไม่ได้เน้นที่ผลลัพธ์หรือว่าตัวเอาคำนะคะแต่ว่าจะเน้นที่กิจกรรมมากกว่าแล้วก็บางลักษณะเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของการทำเป็นพิธีการแล้วก็พิธีกรรมนะคะยังไม่ต้องพูดเรื่องของการขาดประสิทธิภาพและที่สำคัญนะคะดิฉันขอย้อนเวลาของทุกท่านไปในตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภานะคะเมื่อเดือนเมษายนนะคะวันที่9เมษายน2569เกือบ5เดือนนะคะซึ่งข้อความสำคัญเนี่ยก็จะอยู่ในหน้าที่หนึ่งของเอกสารเลยค่ะในหลักการสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ในหลักการข้อ3นะคะว่าจะยึดมั่นในหลักนิติธรรมการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและการบริหารราชการแผ่นดินบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็แสดงเจตนาที่จะนำประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ให้ได้ภายในปี2571รวมทั้งจะจัดทำประชามติรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนในการนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญตามขั้นตอนที่ถูกต้องท่านประธานที่เคารพค่ะในส่วนของการแก้ปัญหาในนโยบายของรัฐบาลได้พูดถึงวิกฤตหนี้ครัวเรือนแล้วก็ข้อจำกัดทางโครงสร้างของทางเศรษฐกิจแล้วก็การเข้าสู่สังคมสูงวัยนะคะโดยบอกว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมเพื่อให้เติบโตได้เต็มศักยภาพทั่วถึงแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็จะปรับบทบาทของรัฐนะคะให้เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกจะเป็นรัฐบาลดิจิทัลในหน้าสุดท้ายซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงว่าจะกระทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกเชื่อมั่นประเทศไทยคำสุดท้ายค่ะซึ่งดิฉันถือว่าเป็นคำที่ใหญ่ที่สุดนะคะคือเรื่องของความเชื่อมั่นไว้วางใจหรือว่า trust and confidence ท่านรองนายกเอกนิติแล้วก็รองนายกสุภจีก็เคยได้ไปขึ้นเวทีในต่างประเทศแล้วก็ถึงขั้นใช้คำว่า trust economy นะคะเพราะนั้นคำนี้ก็ไม่ใช่คำที่จะเป็นเรื่องเล่นๆถามว่าปัญหาของประเทศซึ่งก็สำหรับพวกเราหลายๆคนก็อาจจะบอกว่านี่คือโอกาสในการที่จะแก้ไขนะคะการที่เรียนเลือก มาตรา7ด้วยเหตุผลว่ากฎหมายฉบับนี้ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการก็ย่อมมีความรับผิดชอบโดยตรงที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามพรบและนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารสูงสุดค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นผู้บริหารสูงสุดมีรัฐมนตรีหลายท่านมีรองนายกประกรณ์ที่ดูแลในเรื่องของกฎหมายรองนายกเอกนิตินะคะก็เป็นประธานบอร์ด BOI ดิฉันอยากจะชวนท่านสมาชิกนะคะแล้วก็ท่านกรรมาธิการผ่านท่านประธานนะคะรวมทั้งชวนรัฐบาลได้มาดูในหัวใจสำคัญที่อยากจะพูดถึงเป็นพิเศษนะคะก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ท่านนายกได้แถลงเองว่านี่คือสิ่งที่คณะรัฐมนตรีจะทำหลักธรรมาภิบาลนะคะก็จะมีหลักในเรื่องของการตัดสินใจที่ดำเนินการบริหารจัดการด้วยความรับผิดชอบนะคะที่เราเรียกว่า accountability มีความรอบคอบระมัดระวังตัดสินใจด้วยเหตุผลที่อธิบายได้บนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอและได้วิเคราะห์ผลกระทบโดยมีเหตุผลรองรับนะคะหลักที่2คือไม่มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ขัดแย้งหลักการที่3ก็คือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ชอบด้วยกฎหมายหลักการที่4คือเปิดเผยข้อมูลโปร่งใสและเท่าเทียมดิฉันขอยกตัวอย่างนะคะเรื่องของ Data Center นี่คือตัวอย่างของการตัดสินใจที่เดินไปแก้ไขไปนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้สะท้อนว่ามีการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังเรื่องของกยศ. อีกเช่นกันนะคะเรากำลังบอกว่าเยาวชนนักเรียนนักศึกษาต้องมาแบกภาระใช้หนี้ในอนาคตแต่เรากลับไม่ได้จัดสรรงบให้นะคะอันเรื่องของนอมินีนะคะดิฉันเองก็ได้อภิปรายในชั้นกรรมาธิการถ้าท่านสมาชิกไม่มีโอกาสอ่านเอกสารเยอะแยะมากมายนะคะอยากให้พิจารณาข้อสังเกตนะคะที่กรรมธิการได้ระบุลงไปในเอกสารนะคะซึ่งจะมีหัวข้อสำคัญหลายๆเรื่องนะคะสุดท้ายก็คงจะต้องขอขอบคุณนะคะที่ทำให้มีการถ่ายทอดสดเพราะว่าประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการพิจารณางบประมาณค่ะขอบคุณมากค
0: ่
1: ะ
0: ต่อไปท่านวิสุทธิ์ตันตินันท์ครับ
6: ครับสวัสดีครับท่านประธานผมวิสุทธิ์ตันตินันท์สมาชิกสภาผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะกรรมธิการผู้ขอสงวนความเห็นและขอให้ปรับลดงบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีลง 5% ครับเหตุผลครับผมไม่อาจแน่ใจในความมีประสิทธิภาพของค่าใช้จ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีได้เพราะอะไรล่ะครับอาจจะมีเหตุผล2ประการที่สำคัญประการแรกรัฐบาลกล่าวไปแล้วว่าปัจจุบันมีจำนวนข้าราชการจำนวนมากและมีค่าใช้จ่ายของข้าราชการจำนวนมากแต่อีกประเด็นนึงครับที่เราเจอในสำนักนายกรัฐมนตรีก็คือมีหน่วยงานจำนวนมากซึ่งผมไม่อาจแน่ใจได้ว่าหน่วยงานเหล่านั้นยังมีความจำเป็นที่จะทำงานบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ปัจจุบันอยู่หรือเปล่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของเชิงนโยบายนะครับผมไม่โทษข้าราชการพนักงานที่ทำงานในหน่วยงานเหล่านั้นแต่เกิดจากนโยบายของรัฐบาลที่จัดตั้งหน่วยงานเหล่านั้นขึ้นโดยครั้งหนึ่งหวังว่าจะเป็นฟันเฟืองที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาต่างๆขึ้นแต่ในท้ายที่สุดกลับปรากฏว่าไม่ได้ทำอย่างนั้นได้อย่างที่ตั้งใจไว้ผมขอกล่าวถึงหน่วยงานหนึ่งครับที่ปีนี้ของงบประมาณจำนวน97 ล้านบาทคือสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและสร้างความปรองดองหรือเรียกสั้นๆว่าปยป.ปยป.คืออะไรครับปยป.คือมรดกในยุคคสช.ที่ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2560โดยคำสั่งของคณะคสช.และมีการตั้งสำนักงานขึ้นโดยคำสั่งคสช.ปี2561นะครับภาพฝันณเวลานั้นเราตั้งใจว่าจะมีการปฏิรูปประเทศเรามีการตั้งและใช้แนวคิดของบางประเทศที่เรียกว่า Prime Minister Delivery Unit ตามแนวคิดของประเทศสหราชอาณาจักรนะครับเลยตั้งหน่วยงานที่เรียกว่าปยป.ขึ้นโดยคาดหวังว่าท้ายที่สุดนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่ได้มีมือไม้โดยตรงแต่ต้องทำงานบริหารราชการแผ่นดินผ่านกระทรวงทบวงกรมต่างๆจะได้มีมือไม้ที่สามารถเข้าไปทำงานคลุก แล้วก็คุกฝุ่นแล้วก็สามารถทำงานขับเคลื่อนกับทุกหน่วยงานได้เพื่อให้นโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เป็นแฟลกชิปดำเนินการได้จริงแต่ครับการทำงานของนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาครับปกติเนี่ยผ่านมา4นายกรัฐมนตรี5นายกรัฐมนตรีปรากฏว่าปยป.ถูกเปลี่ยนมือไม่ถูกดำเนินการอย่างจริงจังโดยนายกรัฐมนตรีเลยอาจจะมีบางท่านที่หยิบหน่วยงานปยป.เข้ามาใช้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นแฟลกชิปแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่แต่มากกว่านั้นครับ9ปีที่ผ่านมาที่จัดตั้งปยป.เนี่ยมีผู้อำนวยการไปแล้ว5คนและกำลังจะมีคนที่6ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ในปีนี้ครับปยป.ของงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน97ล้านบาทแต่ถ้านับรวมที่ของงบประมาณโดยตรงตั้งแต่ปี2565เนี่ยมรดกคสช.ชิ้นนี้ใช้งบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น447ล้านบาทครับเป็นมรดกในยุคเดียวกับที่ใช้งบประมาณในการทำงานกิจกรรมโครงการต่างๆแต่ไม่ได้ใช้ไม่ว่าจะเป็นหอประชุมกองทัพบก 3,400 ล้านบาทที่สร้างแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้เช่นเดียวกับช่วงเวลาเดียวกันที่สร้างสนามบินเบตง 1,900 ล้านบาทแต่ไม่มีสายการบินพาณิชย์เข้าไปบินหรือดิจิตอลวอลเลทที่ EEC จำนวน 2,500 ล้านบาทซึ่งเพิ่งเริ่มการใช้งานนี่ไม่นับรวมสำนักงานกสทช. 2,600 ล้านบาทครับรวมกันแล้วกว่า 10,000 ล้านบาทรวมปยป.ด้วยที่เป็นมรดกคสช.ที่ไม่ถูกใช้อย่างจริงจังปีนี้ครับที่ปยป.ของงบไป 97.9 ล้านบาทถ้าเราดูในโครงสร้างครับเป็นแผนบุคลากรภาครัฐ 29.7 ล้านบาทที่เหลือเป็นแผนพัฒนาบริหารประชาชนบริการประชาชน 63.2 ล้านบาทนี่คืองบก้อนใหญ่ๆที่เป็นการดำเนินการโครงการภายใต้ปยป.ครับถามว่าเนื้องานจริงๆเป็นยังไงขอสไลด์หน้าถัดไปนะครับที่ 63.2 ล้านบาทเนื้องานจริงๆมีอยู่ 49.2 ล้านบาทครับผ่านการดำเนินการภายใต้3โครงการหลักคืออันที่1ดัชนีการรับรู้ทุจริตยกระดับพยายามยกระดับด้วยเหตุผลว่านี่อาจจะเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องขับเคลื่อนร่วมกัน2การปรับเปลี่ยนพลังงานสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น0 Net Zeroเป็นกิจกรรมครับสัมมนาอบรมรณรงค์ต่างๆและกิจกรรมสุดท้ายคือทุนวัฒนธรรมครับคำถามคือแล้วงบประมาณเหล่านี้ที่ดำเนินการเนี่ยมีหน่วยงานอื่นดำเนินการหรือเปล่าในแง่ของ CPI ครับดัชนีรับรู้การทุจริตมีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นของปปช.เองหรือหน่วยงานอื่นที่ผลักดันแผนบูรณาการด้านการต่อต้านคอร์รัปชันในด้าน Net Zero ครับเรามีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรียบร้อยแล้วที่ดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังมีงบประมาณกำลังจะมีพรบ.เพื่อแก้ไขและขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปกับหน่วยงานต่างๆหรือก้อนสุดท้ายครับคือทุนทางวัฒนธรรมซึ่งผู้ดำเนินการก็มีกระทรวงวัฒนธรรมที่ดำเนินการอยู่แล้วหรืองบประมาณเหล่านี้ยังคงดำรงอยู่เพียงเพราะว่างบประมาณเหล่านี้คือนำไปสู่การดำเนินการในต่างประเทศเดินทางไปต่างประเทศเหมือนตีพิธผ่านมาที่ใช้งบประมาณของปยป.ในการให้คณะรัฐมนตรีบางท่านเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสคำถามสำคัญครับสิ่งเหล่านี้ความซ้ำซ้อนเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับปยป.งบประมาณเหล่านี้กว่า97ล้านบาทเรามีความจำเป็นไหมที่จะให้ปยป.ที่กิจกรรมที่กล่าวมาเนี่ยเป็นเพียงเวทีประดิษฐ์วิสัยทัศน์ให้ผู้บริหารในการกล่าวเปิดแสดงวิสัยทัศน์ต่างๆโดยไม่มีการปฏิบัติการดำเนินการให้ขับเคลื่อนจากนโยบายสู่ปฏิบัติการได้จริงเรามีความจำเป็นไหมต้องเสียงบประมาณ 97.9 ล้านบาทในปีนี้ซึ่งยังจะมีปีอื่นต่อๆไปเรื่อยๆหากยังมีองค์กรเหล่านี้อยู่ผมจึงขอเสนอปรับลดงบประมาณโดยงบประมาณดำเนินการของปยป.นี้รวมถึงในอนาคตคือการปรับลดบทบาทและยุบองค์กรที่เป็นมรดกของคสช.นี้ทิ้งไปที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวอย่างที่ผมเสนอเพื่อจะขอปรับลดงบประมาณ 5% ของสำนักนายกรัฐมนตรีครับขอบคุณครับท่านประธาน
0: ครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับนะครับคณะผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่นที่1และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจำนวน57ท่านเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับเชิญนั่งได้ครับต่อไปเชิญท่านณภัทรจิตตพินันกันตาครับ
2: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมณภัทรจิตตพินันกันตานะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต24ธนบุรีคลองสานราชบูรณะนะครับวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายงบประมาณพ.ศ.2570นะครับในมาตราที่7ในส่วนของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้นะครับหรือว่า OKMD นะครับซึ่งหน่วยงานนะครับมีคำของงบประมาณในแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต209.11 ล้านบาทนะครับและปรับลดลงในชั้นกรรมาธิการเหลือ 189.11 ล้านบาทนะครับซึ่งแผนดังกล่าวนี้นะครับมีโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติครับเป็นงบผูกพันมาตั้งแต่ปี2567นะครับวงเงินรวมทั้งสิ้น928ล้านบาทนะครับแล้วก็ในปี2570นี้ก็มีงบประมาณทั้งสิ้น 59.8 ล้านบาทครับศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติครับเป็นโครงการที่ใช้พื้นที่ของอาคารกองสลากกินแบ่งรัฐบาลเดิมนะครับบนถนนราชดำเนินกลางเพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะโดยจะมีอาคารจำนวน2หลังนะครับอยู่ติดกันในโครงการเดียวกันนี้อาคารหลังแรกครับก็จะเป็นที่ตั้งของพื้นที่ห้องสมุดนะครับหรือว่าเป็น Living Library นะครับมีพื้นที่เรียนรู้และพัฒนาทักษะครับหรือว่าเป็น learning space นะครับแล้วก็พื้นที่เพื่อการแสดงออกหรือว่าเป็น expression space ขณะที่อาคารหลังที่2ซึ่งอยู่ติดกันนะครับก็จะเป็นพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของ OKMD นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ดำเนินงานของหน่วยงานศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติครับท่านประธานครับเป็นพื้นที่ที่รองรับ TK Park เดิมด้วยนะครับซึ่งจะย้ายมาจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งปัจจุบันมีค่าเช่าพื้นที่นะครับต่อปีที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ส่วนที่เป็นประโยชน์ของศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติครับไม่ใช่เพียงแค่การลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานลดค่าใช้จ่ายของประเทศไปกับการค่าเช่าพื้นที่นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของพื้นที่ศูนย์กลางองค์ความรู้ซึ่งประชากรควรเข้าถึงได้เพื่อพัฒนาตัวเองพัฒนาคุณภาพประชากรพร้อมกันส่วนนี้ผมขอชี้แจงว่าสนับสนุนเต็มที่ครับแต่ว่าท่านประธานครับโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติดังกล่าวนะครับมีผู้รับเหมาที่น่าตั้งข้อสังเกตว่ากำลังประสบปัญหาสภาพคล่องหรือไม่นะครับเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาครับมีกรณีโครงการก่อสร้างในความรับผิดชอบของผู้รับเหมารายนี้หลายรายการด้วยกันหลายโครงการด้วยกันนะครับที่ติดขัดคงค้างนะครับเช่นโครงการบล็อก33หรือว่าหมอน33นะครับเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่แบบมิกยูสบนพื้นที่ราว17ไร่บริเวณใจกลางสามย่านนะครับหรือกระทั่งอาคารกสทช.นะครับที่ทั้งหมดนี้ล่าช้ากว่าแผนไปมากๆนะครับอย่างเช่นอาคารกสทช.นี้ก็มีการบอกเลิกสัญญาไปแล้วในปี2568ที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันครับเว็บไซต์สามย่านเพรสนะครับซึ่งเป็นเว็บที่จัดทำโดยกลุ่มนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับขออนุญาตอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ดังกล่าวนี้นะครับก็จะมีโครงการที่ประสบปัญหาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้างค่าจ้างคนงานนะครับและปัญหาอื่นๆมากถึง46ไซต์ก่อสร้างด้วยกันซึ่งลำดับความเสียหายก็มากน้อยกระจายกันไปครับศูนย์การเรียนรู้แห่งชาตินี้ครับซึ่งงบประมาณผูกพันมาตั้งแต่ปี67นะครับมีกำหนดแล้วเสร็จในปี71จำนวนทั้งสิ้น5ปีด้วยกันนะครับใช้งบประมาณตลอดทั้งโครงการ928ล้านบาทไม่ควรเป็นการใช้งบประมาณที่ติดขัดลามเลยไปถึงการเปิดใช้งานล่าช้านะครับและสุดท้ายก็จะทำให้แรงงานซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญต่อการก่อสร้างนี้ก็ต้องประสบปัญหาโครงค้างค่าจ้างเช่นเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าดังกรณีที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับทางนี้ทางนั้นครับในส่วนของผู้รับเหมาที่เป็นประเด็นนี้ครับผมขอตั้งความกังวลนะครับและขอแสดงความห่วงใยขอให้จับตามองโครงการดังกล่าวแต่ว่าส่วนที่เป็นประเด็นจริงๆครับคืองบที่งอกเงยออกมาจากงบ 6,928 ล้านบาทนะครับคือรายการค่าใช้จ่ายครับการปรับปรุงภาพลักษณ์สถาปัตยกรรมอาคารนะครับหรือว่าฟาซาดจำนวน 75.4 ล้านบาทซึ่งสูงกว่างบก่อสร้างปี70ซะอีกนะครับ 59.8 ล้านนะครับน่าแปลกประหลาดครับว่าการก่อสร้างอาคาร1ควรต้องอยู่ในงบประมาณ 6,000 ซึ่งถูกตั้งมาตั้งแต่ต้นใช่หรือเปล่าจะใช้ไปกับอะไรใช้ที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะครับเพื่อมีให้อยู่ๆก็จะมีรายการค่าใช้จ่ายที่แปลกประหลาดอื่นใดเนี่ยงอกเงยขึ้นมาหรือว่าจะเป็นการใช้งบประมาณที่ฟุ่มเฟือยอย่างไม่สมควรและอาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งชาตินี้นะครับก็มีงบประมาณ 6,000 อยู่แล้ว5ปีนะครับ928ล้านบาทซึ่งมีความแน่นอนชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าเหตุใดจึงต้องมีรายการค่าใช้จ่ายปรับปรุงภาพลักษณ์สถาปัตยกรรมอาคารหรือว่าฟาซาดเนี่ยแยกออกมา75ล้านบาทท่านประธานครับถ้าให้อธิบายนะครับงบทำฟาซาดดังกล่าวนี้ก็จะเป็นการปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายนอกของอาคารซึ่งอาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งชาตินี้เป็นการปรับปรุงมาจากอาคารกองสลากกินแบ่งรัฐบาลเดิมอย่างที่ผมกล่าวไปนะครับอาคารดังกล่าวนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอาคารบนถนนราชดำเนินกลางซึ่งสร้างขึ้นในช่วงกลางถึงปลายทศวรรษที่2480นะครับมีผู้ออกแบบก็คือคุณจิตเสนอภัยวงศ์นะครับหรือว่าหมิวอภัยวงศ์นะครับโดยมีปรัชญาในการออกแบบนะครับได้รับเอาแนวคิดสถาปัตยกรรมครับที่สะท้อนถึงความเป็นสมัยใหม่เป็นโมเดิร์นอาร์คิเทคเจอร์นะครับเช่นผนังอาคารที่ไม่ได้มีลวดลายหรือว่าหลังคาที่ไม่ได้มีทรงสูงหรือหลังคาทรงจั่วแต่เป็นหลังคาแบบเรียบหัวตัดนะครับเป็นรูปแบบอาคารที่แพร่หลายในสมัยนั้นทั้งในประเทศทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกที่สำคัญที่สุดครับสถาปัตยกรรมครับ
7: ไม่ได้มีฟังก์ชันหรือหน้าที่แค่เรื่องของความสวยงามเท่านั้นแต่ยังมีความสำคัญในเรื่องของการสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ว่ายุคสมัยนั้นมีบริบทอย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรซึ่งกลุ่มอาคารบนถนนราชดำเนินกลางนี้สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ไทยนะครับที่เพิ่งพ้นจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในนามของการอภิวัตสยามด้วยการทำฟาซาดใหม่ครับหากเปลี่ยนโฉมหน้าให้อาคารทั้งหลังเปลี่ยนไปจนไม่เหลือเขาเดิมนั่นหมายถึงผลกระทบของอาคารในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้วยซึ่งอาคารบนถนนราชดำเนินกลางทั้งหมดกำลังถูกปรับทิศทางไปในรูปแบบเดียวกันทีละหลังทีละหลังอย่างไรก็ตามครับหากจะทำฟาซาดแล้วผมลองย้อนกลับไปดูคำของงบประมาณของกรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ2569ครับหรือปีที่แล้วนะครับมีคำของงบประมาณที่คล้ายกันคือการปรับปรุงภาพลักษณะสถาปัตยกรรมภายนอกหรือฟาซาดนี้ของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งอยู่ในการบริหารของสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกทม.จำนวน 28.8 ล้านบาทซึ่งแม้ว่าจะตัดไปแล้วในงบประมาณปี69ของกรุงเทพก็ตามนะครับแต่ว่าเป็นการปรับปรุงที่รูปแบบคล้ายกันทำฟาซาดก็เป็นรูปแบบลักษณะทิศทางเดียวกันแต่ว่าเหตุใดค่าใช้จ่ายจึงแตกต่างกันมากเหลือเกินนะครับกทม.เคยตั้งไว้ 28.8 ล้านนะครับแต่ OKMD ตั้งรอบนี้นะครับคือ 75.4 ล้านบาทหรือแตกต่างกันเกือบ3เท่านอกจากนี้ครับตามประกาศของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนหรือ OKMD อย่างที่ว่านะครับเมื่อวันที่16กรกฎาคมก็เพิ่งประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ออกแบบฟาซาดนะครับดังนั้นแปลว่าร่างพรบงบประมาณปี2570ที่มีรายการค่าใช้จ่ายฟาซาดดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับ 75.4 ล้านบาทถูกตั้งไว้ก่อนจะได้รับตัวผู้ออกแบบซะอีกท่านประธานครับว่าด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่แยกออกมานะครับจากงบผูกพัน5ปีที่ปรากฏขึ้นในงบปี70และสูงมากถึง 75.4 ล้านบาทนี้นะครับไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับฟังก์ชันของอาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติแต่อย่างใดซึ่งเป็นเรื่องพื้นที่ของการเรียนรู้เป็นแหล่งความรู้ของประเทศนะครับมีพื้นที่ห้องสมุดพื้นที่การเรียนรู้ต่างๆการพัฒนาพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพียงใดสิ่งที่ควรคำนึงถึงที่สุดก็คือการพัฒนาพื้นที่นั้นต้องไม่กระทบต่อประวัติศาสตร์เดิมความเป็นมาเป็นไปของพื้นที่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติยิ่งควรตระหนักถึงคำนึงถึงข้อนี้มากที่สุดยังมีอีกหลายรายการครับของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ผมอาจใช้เวลานำเสนอได้ไม่มากพอนะครับแต่ในลักษณะรูปแบบที่คล้ายคลึงกันรูปแบบเดียวกันนี้ครับผมขอเสนอตัดงบประมาณการปรับปรุงภาพลักษณ์สถาปัตยกรรมภายนอกอาคารหรือว่าฟาซาดจำนวน 75.4 ล้านบาทที่ตั้งไว้โดยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับแผนของภารกิจเดิมของโครงการหรือภารกิจของหน่วยงานอื่นๆของสำนักนายกรัฐมนตรีครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
0: ครับเชิญท่านชลนัทโกยกุลครับ
8: เรียนท่านประธานค่ะดิฉันชลนัทโกยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพเขต28บางบอนจอมทองหนองแขมจากพรรคประชาชนในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่ได้สงวนความเห็นปรับลดงบประมาณ 5% ในมาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีค่ะดิฉันเสนอปรับลดงบประมาณของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.นะคะดิฉันขอยกตัวอย่าง1รายการค่ะท่านประธานเพื่อต้องการให้ทุกท่านนะคะเห็นว่าทำไมดิฉันถึงคิดว่ากอรมน.สามารถปรับลดงบได้มากกว่านี้นะคะนั่นคือรายการจัดหาระบบ Open Source Intelligence นะคะหรือว่า OSINT วงเงินทั้งหมดเนี่ย89ล้านบาทค่ะท่านประธานท่านประธานคะสิ่งที่ฉันอยากจะชวนทุกท่านในที่นี้นะคะดูก็คือไม่ใช่แค่ตัวเลขงบ89ล้านบาทค่ะแต่คือคำถามสำคัญ3ข้อสั้นๆค่ะท่านประธานเรากำลังซื้อระบบอะไรระบบนี้อัปเดตจริงหรือไม่และคำถามที่สำคัญที่สุดค่ะท่านประธานก็คือระบบนี้กำลังจะใช้กับใครนะคะคำถามแรกค่ะเรากำลังซื้อระบบอะไรนะคะระบบ Open Source Intelligence นะคะก็คือกระบวนการรวบรวมแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลสาธารณะเช่นเว็บไซต์ข่าวนะคะต่างๆเนี่ยนำข้อมูลเหล่านี้มาประติดประต่อเพื่อค้นหาว่าใครทำอะไรเชื่อมโยงกับใครและที่สำคัญนะคะรัฐเนี่ยมีความสนใจอะไรบ้างเกี่ยวกับตัวเขาคนนั้นก็คือพูดง่ายๆค่ะนำสิ่งที่คนพูดแล้วก็ทำบนโลกออนไลน์นะคะรัฐมีการรวบรวมวิเคราะห์แล้วก็ติดตามอย่างเป็นระบบค่ะไม่ต้องดักฟังไม่ต้องแฮกนะคะเราแค่เอาสิ่งที่คนเนี่ยทิ้งร่องรอยบนโลกออนไลน์เอามาวิเคราะห์ก็ได้แล้วค่ะซึ่งในความเป็นจริงนะคะที่ฉันเข้าใจดีค่ะว่าระบบแบบนี้เนี่ยมันต้องมีต้นทุนนะคะมีเรื่องของเซิร์ฟเวอร์เชิงพาณิชย์ค่ะ API ต่างๆนะคะรวมถึงค่าบุคลากรแต่ว่า จริงๆแล้วดิฉันไม่ได้บอกว่า Open Source Intelligence ควรต้องฟรีนะคะแต่คำถามสำคัญก็คืองบ89ล้านบาทค่ะท่านประธานเรากำลังจ่ายค่าอะไรนะคะจากการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการค่ะเรายังไม่เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนมากพอนะคะทั้งเรื่องของบุคลากรนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ตำแหน่งทำงานกันกี่เดือนจะใช้เงินกันเท่าไหร่นะคะรวมถึงรายละเอียดของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะตรวจสอบที่มาของราคาได้นะคะรวมถึงงบที่ขอมาเนี่ยประกอบด้วยรายการอะไรบ้างตรงนี้ก็ยังไม่เห็นชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยพูดได้เลยว่างบ89ล้านที่กอรมน.ขอมามันถูกมันแพงมันสมเหตุสมผลหรือไม่อันนี้ยังบอกไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยสภาจะอนุมัติงบที่เป็นภาษีประชาชนบนฐานคิดอะไรคะท่านประธานข้อที่2ค่ะเรื่องของระบบนี้มันอัปเดตจริงไหมนะคะอันนี้ต้องกลับไปย้อนดู TOR ค่ะท่านประธานจากข้อมูลนะคะที่กรรมาธิการได้จากอนุกรรมาธิการ ICT ค่ะมีการระบุว่าระบบเนี่ยจะติดตามแพลตฟอร์มอะไรบ้างนะคะซึ่งรวมถึง Skype แต่ Skype ค่ะท่านประธานมันหยุดให้บริการ Microsoft หยุดให้บริการไปแล้วตั้งแต่5พฤษภาคม2568ค่ะท่านประธานตอนนี้เรากำลังพิจารณางบประมาณ2570อยู่แต่ TOR ของระบบราคา89ล้านบาทกลับพูดถึงแพลตฟอร์มที่ยกเลิกไปตั้งแต่พ.ศ. 2568คำถามคือ TOR นี้ทำขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแล้วก็มันไม่ได้มีการตรวจสอบความเป็นปัจจุบันความอัปเดตของเทคโนโลยีก่อนตั้งงบประมาณเลยหรอแล้วก็น่าคิดต่อท่านประธานว่าอ้าวแล้วถ้าข้อมูลพื้นฐานยังไม่เป็นปัจจุบันแบบนี้นะคะเรื่องอื่นๆที่ระบุในระบบว่าทำได้จริงหรือเปล่ามาถึงคำถามสุดท้ายกับท่านประธานที่สำคัญที่สุดเลยนะคะระบบนี้ใช้กับใครคะอันนี้จากที่กอรมน.ได้ชี้แจงกับอนุกรรมธิการ ICT นะคะมีการระบุว่าตัวระบบเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์บุคคลเป้าหมายและความเชื่อมโยงของเขาได้และใช้ geolocation ในการบอกตำแหน่งแล้วว่าอยู่ตรงไหนยังไงบ้างอันนี้เรื่องใหญ่มากค่ะท่านประธานเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย open source intelligence ในการวิเคราะห์เรื่องของตำแหน่งจากข้อมูลที่เปิดเผยเช่นภาพโพสต์เมตาดาต้าต่างๆเนี่ยรวมถึงข้อมูลที่ผู้ใช้งานเปิดเผยเองนะคะข้อมูลโลเคชันต่างๆอันนี้ปกติค่ะท่านประธานแต่ถ้าเจ้าตัวเจ้าของข้อมูลไม่ได้เปิดเผยตำแหน่งเองแต่ว่าระบบสามารถที่จะติดตามบุคคลแบบเรียลไทม์ได้อันนี้อันตรายค่ะท่านประธานถ้าเป็นเช่นนั้นนะคะสิ่งที่เรากำลังซื้อไม่ใช่ Search Engine มูลค่า89ล้านบาทแล้วค่ะแต่มันคือระบบที่รัฐบาลสามารถติดตามบุคคลสร้างภาพสร้างโปรไฟล์ของคนขึ้นมาใหม่จากจำนวนข้อมูลมหาศาลทั้งในมิติของพฤติกรรมมิติของความสัมพันธ์และตำแหน่งด้วยอันนี้น่าคิดมากกว่าคำถามสำคัญมากกว่าเงิน89ล้านเอาไปทำอะไรนะคะคือบุคคลเป้าหมายของระบบนี้เป็นใครเป็นนักการเมืองเป็นนักวิชาการเป็นสื่อมวลชนหรือเป็นประชาชนคนไหนบ้างคะท่านประธานและที่สำคัญนะคะใครเป็นคนอนุมัติให้คนคนหนึ่งกลายเป็นบุคคลเป้าหมายของระบบนี้ได้โอ้โหอำนาจมากมายค่ะท่านประธานจริงๆแล้วเนี่ยน่าสงสัยว่ามีการเก็บข้อมูลอะไรได้บ้างเก็บข้อมูลไว้นานเท่าไหร่แล้วใครสามารถเข้าถึงข้อมูลได้นี้ได้อีกนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงว่า open source intelligence สามารถที่จะดูโพสต์หนึ่งได้อันนี้มีปัญหานะคะรัฐดูโพสต์ของประชาชนทั่วไปสาธารณะได้แต่ถ้ารัฐสามารถเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลความปลอดภัยของประชาชนอยู่ตรงไหนคะท่านอันนี้ถือเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนหรือเปล่าซึ่งสิ่งนี้นะคะคือหนึ่งตัวอย่างของการจัดทำงบประมาณที่เป็นความล้มเหลวของกอรมน.ที่ไม่สามารถแสดงให้สภาเห็นได้ว่ามันคุ้มค่ามันจำเป็นและมันสมเหตุสมผลหรือไม่นะคะดังนั้นค่ะรายละเอียดของโครงการที่ไม่ชัดเจนนะคะความสามารถของโครงการก็ระบุไม่ได้มันอัปเดตมายังไงที่สำคัญขอบเขตการใช้งานค่ะท่านประธานมันละเมิดสิทธิ์หรือเปล่าดิฉันจึงขอสรุปนะคะแล้วก็คิดว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอที่สภาจะอนุมัติงบประมาณ89ล้านบาทนี้นะคะแล้วก็ควรจะมีการตัดลดงบประมาณของกอรมน.ไม่ควรเสนอให้ตามงบเต็มที่กอรมน.ขอมาค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะ
0: ครับต่อไปท่านวัฒนยาบุญนาคครับ

0: กราบเรียนท่านประธานค่ะดิฉันวัฒนยาบุญนาคค่ะในฐานะกรรมาธิการค่ะสิ่งที่ดิฉันได้ขอสงวนความเห็นในส่วนของมาตรา7นะคะในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีประเด็นหลักๆนะคะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของงบที่ในชั้นกรรมาธิการค่ะทางคณะกรรมาธิการเสียงข้างมากนะคะได้มีการขอแปลงบประมาณเพิ่มจำนวน500ล้านบาทเพื่อไปลงในกิจการของกองทุนหมู่บ้านค่ะถามว่าไปทำเพื่ออะไรคะก็คือสิ่งที่คณะกรรมาธิการเสียงข้างมากได้อธิบายไว้ในชั้นกรรมาธิการก็คือเพื่อนำไปทำเกี่ยวกับเรื่องของโซลาร์เซลล์ค่ะโซลาร์เซลล์อีกแล้วค่ะท่านประธานทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ได้ยินไม่ผิดค่ะโซลาร์เซลล์หรือก็คืองบพลังงานสะอาดอีกแล้วเหมือนเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็คือในการอภิปรายมาตรา6งบกลางค่ะหนึ่งในประเด็นสำคัญหลักๆที่เราได้เป็นที่อภิปรายถกเถียงกันก็คือเรื่องของความซ้ำซ้อนเงิน 12,000 ล้านบาทที่ซ่อนอยู่ในงบกลางของนายกรัฐมนตรีเพื่อนำไปใช้ทำเรื่องกิจการพลังงานสะอาดที่ซ้ำกับตัวพรก.เงินกู้ 200,000 ล้านบาทอีกแล้วแต่บ่ายนี้ค่ะมาอีกแล้วค่ะในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมาการเสียงข้างมากกำลังจะขอแปรเพิ่มอีก500ล้านบาทเพื่อไปลงในส่วนของกองทุนหมู่บ้านค่ะย้ำนะคะดิฉันไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องของการทำงานเรื่องของพลังงานสะอาดค่ะดิฉันเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรสนับสนุนแต่คำถามที่เกิดขึ้นในนี้ก็คือว่าเราควรจะเติมเงินใหม่ค่ะลงไปในกลไกถังน้ำระบบเดิมหรือไม่ในขณะที่กลไกเดิมค่ะยังคงมีปัญหาเงินจำนวนมากนะคะก็คือเงินของโครงการ SML ที่เคยเกิดขึ้นในปี2568และ2569ยังไปไม่ถึงมือของชาวบ้านจำนวนมากค่ะและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าบริบทวัตถุประสงค์ของโครงการ SML ค่ะก็ได้เปิดโอกาสให้สามารถที่จะทำเรื่องของกิจกรรมโซลาร์เซลล์อยู่แล้วค่ะหรือพูดง่ายๆก็คือว่าถังน้ำเดิมยังรั่วค่ะท่านประธานแต่รัฐบาลกำลังจะขอให้รัฐสภาแห่งนี้เติมเงินหรือเติมน้ำเพิ่มอีก500ล้านบาทลงไปถังเดิมอีกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเติมงบเงินใหม่นะลงไปอีก500ล้านดิฉันมีข้อสังเกต3ประเด็นหลักๆที่อยากจะให้รัฐบาลค่ะได้ตอบคำถามเหล่านี้ให้ครบถ้วนจนสิ้นสงสัยเสียก่อนค่ะก็คือประเด็นแรกค่ะก่อนที่จะเติมงบใหม่ค่ะงบเก่าอย่างที่ดิฉันได้พูดไป SML เดิมค่ะรัฐบาลต้องตอบให้ชัดก่อนว่างบเก่าได้ทำงานไปถึงไหนแล้วค่ะงบประมาณ SML เดิมที่เป็นงบประมาณเดิมของเมื่อปี 68-69 ค่ะปัจจุบันก็ยังคงมีปัญหาอยู่ถามว่ามีปัญหาอย่างไรคะเพราะว่าถ้าเราไปดูก็คือในวันที่26สิงหาเมื่อสดๆร้อนๆที่ผ่านมาค่ะทางรัฐบาลได้มีการแถลงเกี่ยวกับเรื่องของผลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านนะคะโดยที่งบ SML เดิมของปี68มีการตั้งเป้าไว้นะในการที่จะดำเนินงานวงเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 12,000 ล้านบาทหรือว่ามีเป้าหมายกองทุนอยู่ที่ประมาณ 47,000 กองทุนค่ะแต่ปรากฏว่าเมื่อ26สิงหาที่ผ่านมารัฐบาลได้แถลงผลงานว่ากองทุนหมู่บ้านนะสามารถที่จะมีการเติมเงินให้กับกองทุนไปเนี่ยเป็นวงเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,000 ล้านบาทเป็นจำนวนกองทุนประมาณ 3,630 กองทุนหรือคิดเป็นเพียงแค่ร้อยละ 7.8 จากเป้าหมายเดิมที่วางเอาไว้ค่ะท่านประธานคะถัดมาอีก3วันค่ะรัฐบาลแถลงเพิ่มเติมอันนี้เป็นงบคนละก้อนงบก้อนใหม่เรียกว่า SML Plus เป็นงบที่ถูกตั้งขึ้นใหม่ในปี69ค่ะในปี69รัฐบาลก็ตั้งเป้าไว้อีกค่ะว่าจะต้องดำเนินงบประมาณก้อนนี้ทั้งสิ้นเนี่ยวางกรอบไว้อยู่ที่ประมาณ 4,700 ล้านบาทค่ะแต่ว่าสิ่งที่ดำเนินงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่29ที่รัฐบาลได้แถลงผลงานไว้ก็คือรัฐบาลได้สามารถที่จะจัดสรรงบประมาณไปยังกองทุนต่างๆอยู่ที่วงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาทอีกแล้วนะคะนับเป็นจำนวนกองทุนทั้งสิ้นประมาณ 5,500 โครงการค่ะหรือคิดเป็นเพียงประมาณร้อยละ25ค่ะของวงเงินงบประมาณที่ตั้งเป้าไว้เดิมนะคะอันนี้เป็นเพียงแค่งบที่ กองทุนหมู่บ้านได้อนุมัติไปแต่นั่นยังไม่ได้หมายถึงงบหรือเงินที่ไปถึงมือของชาวบ้านนะคะที่ลงไปทำงานจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่รัฐบาลจะมาขอเงินเพิ่มค่ะมันไม่ได้มาเพียงแค่คำว่ามีโครงการใหม่แต่ดิฉันอยากจะได้คำตอบเพิ่มค่ะว่าเคินเก่าที่รัฐบาลได้ทำไปแล้วอะค่ะอย่างที่ได้บอกว่าผลความสำฤทธิ์เนี่ยมันมีน้อยมากเหลือเกินรัฐบาลต้องตอบให้ชัดก่อนค่ะว่าเงินเก่าทำงานได้ดีแค่ไหนค่ะท่านประธานประเด็นที่สองค่ะสิ่งที่ดิฉันอยากให้รัฐบาลตอบเพิ่มก็คือเงินใหม่ที่กำลังจะขอเติมนั่นคือเพื่อไปทำเรื่องใหม่หรือว่ามันเป็นเงินที่ขอไปทำเรื่องเดิมแต่เพียงแค่เปลี่ยนชื่อโครงการใหม่เท่านั้นค่ะเพราะการขอเพิ่มอีก500ล้านอย่างที่ดิฉันได้พูดในโครงการ SML เดิมค่ะเดิมทีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้ชุมชนสามารถที่จะขอเงินไปพัฒนาโครงสร้างระบบพื้นฐานซึ่งในนั้นก็ได้มีการระบุวัตถุประสงค์ไว้ชัดเจนเรียบร้อยนะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การพัฒนาระบบกระจายน้ำพัฒนาในเรื่องของระบบโซลาร์เซลล์หรือกระทั่งแท่นชาร์จ EV ก็มีการถูกระบุไว้อยู่ในโครงการ SML เรียบร้อยค่ะดังนั้นก่อนที่จะเติมเงิน500ล้านค่ะดิฉันคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลจะต้องตอบให้พวกเราทุกคนมั่นใจเพิ่มก็คือจะมั่นใจได้อย่างไรคะว่าเงินก้อนใหม่นี้มันจะไม่ถูกนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายเดิมคนที่ได้รับงบจะไม่ใช่เป็นกลุ่มชุมชนหรือโครงการเดิมและที่สำคัญที่สุดก็คือจะไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการ SML เดิมที่เคยทำไว้เดิมอยู่แล้วอย่างไรคะสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำวันนี้คืออยากเอาคำว่าโซลาร์เซลล์ที่อาจจะฟังแล้วดูเหมือนจะทันสมัยฮะมาบดบังคำว่างบซ้ำซ้อนซึ่งมันเป็นปัญหาเก่าที่หมักหมมไว้ค่ะนอกจากนี้ค่ะท่านประธานต่อให้รัฐบาลอาจจะบอกว่ามันไม่ได้ซ้ำกับทางบัญชีนะแต่สิ่งที่ดิฉันอยากจะเรียกร้องต่อไปก็คือรัฐบาลก็ควรจะต้องตอบให้ได้เช่นเดียวกันค่ะว่าเมื่อโครงการดำเนินไปแล้วหลังจากนั้นแผงค่ะจะเป็นของใครถ้าเกิดว่ามันมีการชำรุดเสียหายค่ะงบประมาณส่วนไหนคะจะเป็นจะใครจะเป็นผู้ที่จะไปรับผิดชอบในงบประมาณเหล่านั้นในการที่จะไปซ่อมบำรุงค่ะเพราะการติดตั้งนะคือเป็นแค่การเริ่มต้นวันแรกของโครงการค่ะแต่ไม่ใช่วันสุดท้ายของความรับผิดชอบค่ะและประเด็นสุดท้ายประเด็นที่3ค่ะก็คือการเติมเงินในกล่องดำในความโปร่งใสที่เกิดขึ้นมันก็ยิ่งทำให้ความโปร่งใสนั้นโตตามตัวเงินที่เติมลงไปในกล่องดำนั่นคือสิ่งที่ดิฉันเป็นกังวลมากๆค่ะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลเหล่านี้ทั้ง3ประเด็นค่ะดิฉันก็อยากจะขอเรียกร้องให้รัฐสภาแห่งนี้ค่ะได้กรุณาพิจารณาถึงความเหมาะสมงบประมาณเดิมที่ให้กองทุนหมู่บ้านได้นำไปใช้จัดสรรผลประโยชน์ให้อย่างครบถ้วนและไปให้ถึงมือชาวบ้านจริงๆเสียก่อนที่เราจะอนุมัติงบประมาณก้อนใหม่ที่มันยังมีความเคลือบแคลงใจจากประชาชนอีกจำนวนมากลงไปอีกเพิ่มเติมค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับผู้สงวนคำแปรยติมี14ท่านนะครับ3ท่านแรกท่านจักรภพเพ็ญแขท่านเราฟังบัณฑิตเทศกุลท่านสกลสุนทรวณิจิตนะครับเชิญท่านจักรภพเพ็ญแขครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายจักรภพเพ็ญแขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยผมขออนุญาตลุกขึ้นอภิปรายงบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีเฉพาะเรื่องของกรมประชาสัมพันธ์ครับผมเองมีประสบการณ์ส่วนตัวมาบ้างเกี่ยวกับงานกรมประชาสัมพันธ์แล้วได้ติดตามงานกรมประชาสัมพันธ์เรื่อยมาจนบัดนี้ผมอยากจะเริ่มต้นว่างานสองส่วนใหญ่ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายของกรมประชาสัมพันธ์คราวนี้นั่นก็คือหนึ่งเรื่องของโครงการข้อมูลข่าวสารเพื่อการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศกับ2คือเรื่องนโยบายสำคัญของรัฐบาลและของชาติตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากจะนำมาอภิปรายในวันนี้เพื่อจะได้สร้างเกณฑ์ในการติดตามงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยได้อย่างเหมาะสมท่านประธานที่เคารพครับผมเองนั้นอยากจะเริ่มต้นที่ประเด็นปัญหาของบ้านเมืองงานของกรมประชาสัมพันธ์ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีขณะนี้มีความสำคัญยิ่งกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนื่องจากสังคมไทยซึ่งก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากสังคมอื่นๆที่อยู่ในโลกปัจจุบันนี้กำลังเผชิญหน้ากับความขัดแย้งที่รุนแรงและเป็นความขัดแย้งที่เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆในเชิงความเข้มข้นอย่างที่เราเห็นในกรณีของ การสังหารหมู่ที่โรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีท่านประธานครับผมอยากจะเรียนเสนอดัชนีชี้วัดผลงานที่เรามักจะเรียกว่า KPI ของการทำงานของกรมประชาสัมพันธ์ที่จุดนี้แหละครับความขัดแย้งทางสังคมโดยเฉพาะสังคมไทยของเราขณะนี้ผมแยกออกได้เป็นประเด็นต่างๆก็คือ1ความขัดแย้งทางด้านเศรษฐฐานะความถ่างกว้างขึ้นของฐานะความเป็นอยู่ของเศรษฐกิจส่วนตัวของบรรยากาศในครอบครัวที่ถูกผลกระทบจากเศรษฐฐานะเหล่านี้จนกลายเป็นความตึงเครียดที่แสดงออกหรือว่าสะสมอยู่อันดับ2คือความขัดแย้งทางด้านการเมืองซึ่งต้องยอมรับว่าหลายคนรวมทั้งตัวผมเองด้วยก็มีส่วนในการสร้างความขัดแย้งนั้นในอดีตที่ผ่านมาแต่ขณะนี้ถึงเวลาต้องหาทางออกต้องหาทางดับชนวนนั้นให้ได้อันดับ3ก็คือความขัดแย้งในการมองอนาคตของบ้านเมืองแต่ละกลุ่มแต่ละฐานะมองอนาคตของตนเองและบ้านเมืองไม่ตรงกันแล้วจะหาทางหาจุดร่วมกันได้หรือไม่อย่างไรความขัดแย้งต่อมาคือความขัดแย้งของวัยหรือของอายุซึ่งมีความสัมพันธ์กับเรื่องสังคมสูงวัยเป็นอย่างมากถ้าหากว่าความขัดแย้งระหว่างรุ่นและอายุนั้นไม่สามารถจะประสานหรือหาทางรอมชอมกันได้นี่ก็เป็นระเบิดเวลาที่รออยู่อีกลูกหนึ่งในสังคมไทยของเราความขัดแย้งเรื่องสุดท้ายที่ผมมองเห็นนะครับท่านประธานที่เคารพครับคือความขัดแย้งในเชิงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์สมัยก่อนนี้เรามักใช้คำว่าสังคมไทยของเรานั้นเราหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนั่นแปลว่าเราพยายามจะมีเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ที่เป็นหนึ่งเดียวมาวันนี้เรารู้แล้วว่าความพยายามนั้นเป็นไปไม่ได้เราต้องยอมรับความหลากหลายในเรื่องต่างๆของคนในสังคมแล้วก็ยอมรับในความนับถือด้วยไม่ใช่ยอมรับแต่ปากหรือโดยกฎหมายต้องมีความนับถือในความแตกต่างเหล่านั้นแล้วมองเห็นความแตกต่างเหล่านั้นเนี่ยเป็นการเสริมสร้างพลังอำนาจของชาติซึ่งมันค้านต่อความรู้สึกหลายคนที่อยากจะเห็นทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันเสมือนสินค้าที่มาจากบล็อกเดียวกันความขัดแย้งทั้ง5เรื่องเนี่ยแหละครับท่านประธานครับที่กระผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยคนหนึ่งจะใช้เป็นดัชนีชี้วัดการใช้งบประมาณรายจ่ายของกรมประชาสัมพันธ์นี่คือเกณฑ์ที่ต้องใช้วัดว่าเราสามารถจะใช้การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของรัฐเนี่ยในการลดความขัดแย้งเหล่านี้ในการพลิกความขัดแย้งเหล่านี้ให้กลายเป็นความสมานฉันท์กลายเป็นความประนีประนอมกลายเป็นความเห็นอกเห็นใจหรือเข้าใจกันได้บ้างหรือไม่ไม่มีใครคาดหวังว่าจะต้องได้ผลในวันนี้พรุ่งนี้หรอกครับแต่มันต้องมีเส้นโค้งที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งผมจะใช้เป็นมาตรวัดในการวัดงานของกรมประชาสัมพันธ์จากนี้เป็นต้นไปท่านประธานที่เคารพครับผมมีเรื่อง 2-3 ประเด็นที่อยากฝากไว้สุดท้ายเพื่อให้การใช้จ่ายของกรมประชาสัมพันธ์นั้นเป็นไปตามที่เรามุ่งมาตรปรารถนาข้อแรกก็คือว่าหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับสื่อนั้นต้องยอมรับว่าปริมาณของสื่อมันเกินกว่าที่ใครจะมารู้ทันหมดแล้วถ้าคิดจะตามสื่อแล้วก็ตามไปอธิบายหรือตามไปรู้เท่าทันทีหลังนั้นเราจะกลายเป็นเหยื่อเร็วกว่าที่เราคาดคิดเพราะนั้นต้องนำพฤติกรรมผู้รับสารปัจจุบันมาใช้เป็นตัวตั้งครับเช่นบางคนนั้นไม่มีเวลาจะอ่านหนังสือไม่มีเวลาจะอ่านบทความยาวอีกต่อไปแล้วเพราะว่าแค่ข่าวสารที่มันแฟลชหรือมันผ่านมาอย่างเร็วๆผ่านหน้าจอโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์นั้นมันก็มึนกันไปหมดแล้วตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อคนรับปริมาณข่าวสารได้น้อยลงเราต้องหันไปคิดถึงวิธีการในการสื่อสารให้สอดคล้องต่อพฤติกรรมใหม่มากขึ้นอันนี้คือข้อแรกว่าอยากให้หน่วยงานของรัฐด้านสื่อนั้นอยู่ในความจริงนะครับอย่าไปคิดที่จะเหมาโหลหรือเทกระจาดมันทำไม่ได้แล้วเนี่ยปริมาณของสื่อที่มีการผลิตจากตัวบุคคลทั่วทุกมุมโลกอย่างนี้ประการที่สองเนี่ยที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่าเรื่องของการแยกแยะให้ชัดเจนครับระหว่างการประชาสัมพันธ์กับการสื่อสารเรามักจะพูดสองคำนี้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยประชาสัมพันธ์คือการบอกให้คนหนึ่งเขารู้ไปทางเดียวแต่สื่อสารนั้นต้องหลายทางแปลว่าต้องมีกลไกในการรับรู้ด้วยว่าเมื่อบอกไปแล้วเขาตอบกลับมาอย่างไรเมื่อแจ้งไปแล้วเขามีความเห็นเพิ่มเติมอย่างไรเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้ความหลากหลายและข้อสุดท้ายครับท่านประธานครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้คืออย่าลืมเรื่องความกดดันของ AIหรือว่า artificial intelligence ที่เขาเรียกกันในภาษาเดิมว่าปัญญาประดิษฐ์ AI กำลังจะเข้ามาทดแทนอย่าว่าแต่สื่อและสารสนเทศเลยครับแม้แต่ความเป็นมนุษย์ก็กำลังรู้สึกว่าถูกท้าทายอยู่กรมประชาสัมพันธ์ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีมียุทธศาสตร์ AI อย่างไรผมเลยเสนอว่ากรมประชาสัมพันธ์นั้นต้องเริ่มตั้งตัวเป็นโรงงานความคิดเริ่มต้นตั้งตัวเป็นศูนย์ผลิตสื่อเพื่อจะเอาคุณภาพที่ดีกว่าด้วยเครื่องมือที่ดีกว่าที่กรมประชาสัมพันธ์มีเนี่ยไปสร้างสื่อที่ดีกว่าในงานโน้มน้าวจิตใจเพราะหลักฐานพิสูจน์แล้วว่าถ้าสื่อมีคุณภาพผู้รับก็รับได้อย่างยอมรับมากขึ้นขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับท่านเราฟังบัณฑิตเทิดสกุลครับ
3: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมเราฟังบัณฑิตทศกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสัดส่วนเครือข่ายชาติพันธุ์นะครับท่านประธานครับผมจะขออภิปรายงบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีโดยผมจะพูดถึงงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.นะครับท่านประธานครับคือผมอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะครับว่าใจจริงแล้วผมไม่ได้ตั้งใจที่จะมาบอกว่าตัดงบประมาณของสคท

่อเนื่องกันมาปีนี้เป็นปีที่3แล้วทำทีละภาคครับทำทีละภาคปี68ทำที่ภาคอีสานนะครับปี69ทำที่ภาคใต้นะครับแล้วก็ปี70ทำที่ภาคตะวันออกแล้วยังเหลือภาคกลางกับภาคเหนือด้วยนะครับถ้าดูตามนี้นะครับท่านต้องใช้ระยะเวลาถึง5ปีกว่าที่จะทำการติดตามตรวจสอบแล้วก็ประเมินนะครับการใช้ที่ดินของประเทศเพื่อที่จะมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาแล้วก็จัดทำแผนในการพัฒนาที่ดินของประเทศต่อไปเนี่ยคือผมคิดว่าการทำโครงการต่อเนื่องลักษณะแบบนี้เนี่ยมันไม่ทันกับสถานการณ์แล้วท่านต้องใช้เวลา5ปีก่อนที่จะเอาข้อมูลมาเนี่ยมาทำแผนในการพัฒนาหรือก็พัฒนานโยบายด้านที่ดินของประเทศแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่ได้ตอบโจทย์นะครับแล้วก็จะจริงๆแล้วเนี่ยคือผมคิดว่าควรทำเป็นทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าไปตามรูปการแล้วเนี่ยจริงๆควรทำตั้งแต่ปี68นะครับซึ่งผมคิดว่าศักยภาพของสคทช.เนี่ยท่านสามารถที่จะเอามาทำทั้งประเทศได้ภายในปีเดียวโดยใช้งบประมาณก้อนเดียวนะครับประการที่2ก็คือโครงการที่ผมคิดว่าเป็นความต้องการทางการเมืองนะครับแต่ว่าไม่ใช่ภารกิจโดยตรงของสคทช.นะครับจริงๆถ้าหัดตัดออกได้เนี่ยก็จะเป็นการลดภาระของสคทช.นะครับก็คือโครงการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในเขตที่ดินของรัฐให้เข้าถึงไฟฟ้าประปาอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่อำนาจหน้าที่โดยตรงของสคทช.นะครับที่มีหน้าที่ในการทำตัวนโยบายแต่แน่นอนนะครับสคทช.ก็ถูกคาดหวังแล้วก็ถูกใช้นะครับให้ต้องไปเร่งไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการเข้าไม่ถึงไฟฟ้าแหล่งน้ำในที่ดินที่ทับซ้อนกับที่ดินของรัฐแน่นอนนะครับเรื่องนี้สคทช.มีหน้าที่แน่ๆแต่เป็นเรื่องของการไปทำตัวกฎหมายนโยบายที่ไปปลดล็อกกับบรรดาเงื่อนไขข้อจำกัดที่ติดกับที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการไปทำโครงการแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ภารกิจโดยตรงนะครับจริงๆควรเป็นการไปออกกฎหมายหรือไปออกเป็นแนวทางที่เอามาใช้กับปัญหาที่ดินโดยรวมของประเทศที่ประชาชนเนี่ยเขาอยู่ในที่ดินทับซ้อนกับรัฐแล้วเข้าไม่ถึงการบริการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐผมคิดว่าสคทช.เนี่ยควรไปทำเรื่องนี้มากกว่านะครับประการที่3ก็คือโครงการที่ไม่ควรทำนะครับแล้วก็ไม่มีแล้วนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้มีข้อท้วงติงไปหลายครั้งนะครับว่ามีโครงการบางอย่างนะครับที่เอามาให้สคทช.ทำแต่ไม่ใช่ภารกิจนะครับอย่างเช่นโครงการส่งเสริมอาชีพโครงการรวมให้เกษตรกรเนี่ยมารวมกลุ่มเพื่อที่จะต่อรองราคาอย่างนี้ครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่ภาระหน้าที่ของสคทช.นะครับซึ่งก็เป็นที่ยินดีนะครับว่าสำหรับงบประมาณปี67นะครับก็ประมาณเหล่านี้เนี่ยถูกตัดออกไปหมดแล้วนะครับส่วนอีกโครงการหนึ่งนะครับก็คือโครงการที่จำเป็นต้องทำนะครับแต่ว่ากลับไม่มีนะครับคือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาการอ่านแปลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อที่จะเอามาใช้ในการพิสูจน์แล้วก็แก้ไขปัญหาที่ดินของประชาชนทับซ้อนกับที่ดินของรัฐนะครับโครงการนี้นะครับได้มีการทำโครงการในการพัฒนาเครื่องมือนะครับพัฒนาคนเพื่อที่จะอ่านแปลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนระหว่างประชาชนกับรัฐซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมีเยอะมากนะครับแล้วปัญหาจุดนี้แหละครับเป็นคอขวดที่ทำให้ปัญหาที่ดินที่สภาแห่งนี้เนี่ยได้เอามาหารือได้เอามาอภิปรายเนี่ยไม่เว้นในแต่ละวันเนี่ยเพราะปัญหาก็คือว่าการอ่านแปลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยทำไม่แล้วเสร็จแล้วเป็นคอขวดด้วยนะครับถ้าเรื่องนี้เนี่ยถูกคลี่คลายไปจะทำให้ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยมันจะทำให้ไวขึ้นนะครับก็น่าเสียดายนะครับแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางสคทช.ทำเสร็จแล้วท่านก็เลยตัดออกไปหรือว่ามีเหตุผลประการอื่นนะครับเอาท่านประธานครับสุดท้ายผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าสคทช.นะครับเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการพัฒนาและก็กำกับนโยบายด้านที่ดินของประเทศนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้สคทช.กำลังถูกท้าทายเป็นอย่างมากและก็ถูกท้าทายจากหน่วยงานรัฐด้วยกันเองนี่แหละครับผมยกตัวอย่างนะครับเซฟทับลานนะครับเซฟกระแสเซฟทับลานคือตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่มีหน่วยงานของรัฐออกมาขัดขวางการดำเนินงานการดำเนินนโยบายด้านที่ดินของสคทช.นะครับแล้วผมคิดว่าอาจจะมีหน่วยงานอื่นๆนะครับที่อาจจะทยอยออกมานะครับขัดขวางการดำเนินการพัฒนาด้านนโยบายด้านที่ดินของสคทช.นะครับถ้าหากไม่มีการ

0: พัฒนาทั้งเนื้อหาแล้วก็รูปแบบการทำงานที่มันเข้มข้นมากกว่านี้นะครับผมคิดว่าเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่ต้องหันมาโฟกัสกับภารกิจหน้าที่จริงๆของสคช.ก็คือเรื่องของการพัฒนานโยบายแล้วก็การออกแบบพวกระบบในการกำกับด้านที่ดินของรัฐนะครับแล้วก็บรรดางานอะไรทั้งหลายนะครับที่ไม่จำเป็นหรือว่าไม่ใช่ภารกิจโดยตรงของสคช.เนี่ยควรที่จะเอาออกไปเสียนะครับเพื่อที่ทำให้บุคลากรของสคช.เนี่ยซึ่งมีจำนวนจำกัดจำเขี่ยอยู่แล้วนะครับมาโฟกัสกับภารกิจหน้าที่จริงๆของสคช.นะครับเพื่อที่จะทำให้ทำนโยบายด้านที่ดินแล้วก็กำกับด้านที่ดินเนี่ยให้มันสามารถตอบโจทย์แล้วก็แก้ไขปัญหาความซับซ้อนในสถานการณ์ปัจจุบันได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงขอปรับลดงบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีลงที่ 0.5% นะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับท่านสกลสุนทรวานิชกิจครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพผมนายสกลสุนทรวณิชกิจผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีเขต4จากพรรคประชาชนครับท่านประธานครับผมขอสงวนคำแปลยติในมาตรา7ในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งตั้งไว้ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 4,971 ล้านบาทและเมื่อรวมแผนงานบุคลากรภาครัฐอีก766ล้านบาทจะรวมเป็น 5,737 ล้านบาทตัวเลขทุกตัวเลขนะครับที่ผมได้พูดต่อจากนี้ก็มาจากเอกสารที่กรมน.เขียนเองและส่งทางอนุกรรมาธิการครับประเด็นที่1 นะครับเงินก้อนที่ใหญ่ที่สุดของกรมน.แต่ไม่ได้ใช้ที่กรมน.เองในงบ 4,971 ล้านบาทนั้นมีรายการชื่อว่าการกำลังพลและการดำเนินงานตั้งงบไว้ 2,341 ล้านบาทคิดเป็น 47% เกือบครึ่งหนึ่งของงบทั้งหน่วยงานเลยครับและคำชี้แจงของรายการนั้นเองหน่วยงานก็แจกแจงมาว่าไปที่ไหนบ้าง 1. กองทัพบก 1,512 ล้านบาท 2. กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 238 ล้านบาท 3. กองทัพเรือ 118 ล้านบาท 4. กองทัพอากาศ 83 ล้านบาท 5. สปต.ส่วนหน้า 17 ล้านบาทรวมแล้ว 1,973 ล้านบาทเกือบ 2,000 ล้านบาทคิดเป็น 84% ของรายการนี้ครับและคิดเป็นเกือบ 40% ของงบกรมน.ทั้งหน่วยงานเป็นเงินที่ตั้งไว้ที่กรมน.แล้วส่งต่อไปให้หน่วยงานอื่นที่เหลือเป็นของกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเองแค่368ล้านบาททุกหน่วยที่ผมเอ่ยชื่อมาครับเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรงในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ทั้งสิ้นทั้งกองทัพบกกองทัพเรือและสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ล้วนแต่มีงบเป็นของตัวเองถ้าเงินจะไปที่กองทัพบกอยู่ดีทำไมจะต้องมาผ่านที่กรมน.การเดินผ่านนี้สร้างมูลค่าเพิ่มอะไรที่วัดได้บ้างครับหรือสร้างแค่ชั้นการบริหารที่ทำให้สายประคับบัญชาขาดตอนและทำให้สภาแห่งนี้ตรวจสอบยากขึ้นอีกหนึ่งขั้นผมขอเสนอให้โอนภารกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้กลับไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะมีภารกิจและเงินงบประมาณอยู่แล้วครับประเด็นที่สองครับเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมของหน่วยงานแสดงโครงสร้างอัตรากำลังไว้ชัดเจนกองอัตรากำลังทั้งสิ้น 60,864 อัตราบรรจุจริง 55,653 อัตราในจำนวนนั้นอยู่ที่ภาค4ส่วนหน้า 49,735 อัตราคิดเป็น 82% ส่วนกลางมีแค่ 1,787 อัตราและที่กระจายอยู่ทั่วประเทศทั้ง76จังหวัดรวม 9,342 อัตราตกจังหวัดละ120กว่าคนครับท่านประธานครับแผนงานบุคลากรภาครัฐของหน่วยงานนี้ตั้งไว้766ล้านบาทถ้าตั้งหารด้วยกำลังพลบรรจุจริง 55,653 คนจะตกเฉลี่ยคนละ 13,700 บาทต่อปีก็เท่ากับเงินเดือน 1,147 บาทเงินเดือนละพันกว่าบาทเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นอนครับต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำอีกครับคำตอบก็มีทางเดียวก็คือกำลังพล 55,000 กว่าคนนี้รับเงินเดือนจากต้นสังกัดเดิมอยู่แล้วจากกองทัพบกกองทัพเรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ถูกยืมตัวมาสวมหมวกอีกใบที่ชื่อกรมน.ท่านประธานครับนี่ก็แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าวันหนึ่งสภาเรามีมติยุบกรมน.ก็จะไม่มีข้าราชการคนใดตกงานเลยแม้แต่คนเดียวคนก็กลับต้นสังกัดกับภารกิจกับภารกิจกับเจ้าภาพสิ่งเดียวที่หายไปคือหมวกใบที่2กับงบประมาณ 5,700 ล้านบาทที่ใช้เลี้ยงหมวกใบนั้นครับประเด็นที่3ครับเรื่องที่ผมอยากจะพูดในฐานะตัวแทนจังหวัดปทุมธานีครับกรมน.มีสำนักงานอยู่ทั้ง76จังหวัดรวมทั้งปทุมธานีของผมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการ แต่เมื่อดูเงินแผนงานของจังหวัดชายแดนใต้อย่างเดียว 4,355 ล้านบาทคิดเป็น 87.6% ของงบทั้งหน่วยงานเหลืออีก6แผนงานที่กระจายอยู่ทั่วประเทศรวมกัน650ล้านบาทไม่ถึง 13% และงาน600กว่าล้านบาทคืออะไรบ้างนะครับก็มีการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยซึ่งก็เป็นงานของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยการแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ก็เป็นงานของกระทรวงทรัพย์การป้องกันแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ซึ่งก็เป็นงานของกระทรวงพม.การแก้ไขปัญหาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก็เป็นงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญาการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองซึ่งก็เป็นงานของตรวจคนเข้าเมืองและโครงการทุนการศึกษาครู27ล้านบาทซึ่งก็เป็นงานของกระทรวงศึกษาธิการรวมรายการที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายชัดเจนอยู่แล้ว114ล้านบาทและยังมีงานสร้างความเข้าใจกับงานส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติอีก32ล้านบาทซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ก็ทำอยู่แล้วครับสปต.ก็ทำแล้วกระทรวงศึกษาก็ทำอยู่แล้วอีกเช่นกันท่านประธานครับเรามีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยทำไมเราต้องมีหน่วยงานความมั่นคงมาทำงานซ้อนงานเดียวกันสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราก็มีความมั่นคงอยู่ในสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วทำไมเรายังต้องมีหน่วยความมั่นคงอีกหน่วยในสังกัดเดียวกันครับและอีกข้องบของหน่วยงานลดลง 16% จากปีที่แล้วแต่งบฝึกอบรมกลับเพิ่มขึ้น 8.85% เป็น91ล้านบาท102หลักสูตรผู้เข้าอบรม 109,000 คนในจำนวนนั้นเป็นบุคคลภายนอก 34,780 คนทั้งที่ปีที่แล้วเบิกจ่ายงบอบรมได้แค่ 65% การอบรมบุคคลภายนอกปีละ 30,000 กว่าคนไม่ใช่การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานครับแต่คือการสร้างและเลี้ยงเครือข่ายมวลชนด้วยเงินภาษีของประชาชนท่านประธานครับผมขอจบด้วยเรื่องของวิสัยทัศน์ในเอกสารที่ชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญชุดใหญ่หน่วยงานเขียนวิสัยทัศน์ของตัวเองไว้ว่าเป็นองค์กรหลักในการบูรณาการอำนวยการและประสานการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชนท่านประธานครับอ่าน3รอบก็ไม่พบว่าเมื่อไหร่ถึงจะเสร็จไม่มีเงื่อนไขความสำเร็จไม่มีตัวชี้วัดไม่มีกรอบเวลานี่ไม่ใช่วิสัยทัศน์ครับนี่คือคำบรรยายสถานะการดำรงอยู่เขียนไว้แบบนี้แล้วก็ใช้ได้ตลอดการเพราะไม่มีวันไหนที่จะบอกว่าจะทำสำเร็จแล้วและหน่วยงานนี้ก็ดำรงมาอยู่อย่างแบบนั้นจริงๆครับกมน.ครับไม่ได้เพิ่งเกิดเพิ่งปีที่แล้วนะครับหน่วยงานนี้ก็มีต้นทางจากกองอำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ที่ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2508นะครับบัดนี้คอมมิวนิสต์ก็ถูกปราบไป40ปีแล้วนะครับแต่ก็ยังหาภารกิจอื่นทำไปเรื่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านยาเสพติดเป็นต้านแรงงานต่างด้าวปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาPM 2.5 แล้วก็จะตั้งภารกิจต่อไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นนะครับจึงเป็นคำถามสุดท้ายคำถามเดียวว่าหน่วยงานนี้กำหนดไว้เมื่อไหร่ว่าภารกิจจะสำเร็จจะยุบยกเลิกตัวเองได้เมื่อไหร่นะครับควรจะตอบปัญหาได้แล้วนะครับถ้าตอบไม่ได้ก็แปลว่าไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาตั้งขึ้นเพื่ออยู่ต่อไปนะครับขอเวลาอีกนิดนึงนะครับท่านประธานครับและปีนี้นะครับทุกกระทรวงก็ถูกขอให้เร่งรัดเข็มขัดนะครับประชาชนก็ถูกขอให้อดทนนะครับผมจึงขอให้กรมน.แสดงสปิริตเดียวกันครับผมจึงขอเสนอตัดงบประมาณของกรมอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 100% และกำหนดแผนถ่ายโอนภารกิจกรอบเวลายุบเลิกหน่วยงานประกอบคำของงบประมาณปี2571เพื่อให้วิสัยทัศน์ของหน่วยงานนี้มีบรรทัดสุดท้ายเสียทีครับท่านประธานครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้จึงขอเสนอตัดงบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งสิ้น 10% และขอเสนอตัดงบกรมน.ทั้งสิ้น 100% ขอบคุณครับ
3: ต่อไปคุณปวิสตาจิตตกิจ
4: เรียนประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันปวิตาจิตตกิจผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนค่ะวันนี้ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายนะคะตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคิดค่าเช่าและค่าใช้จ่ายในการใช้พื้นที่ราชการศูนย์ราชการของสำนักงานส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะหรือที่เรียกกันว่าสสวค่ะท่านประธานดิฉันขอย้ำแต่ต้นแต่แรกเลยนะคะสไลด์อย่าเพิ่งขึ้นนะคะค่ะว่าดิฉันไม่ได้กำลังจะบอกว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้สูงเกินไปนะคะหรือว่าหน่วยงานใดนั้นเรียกเก็บไม่ถูกต้องนะคะแต่ดิฉันกำลังอยากจะชวนดูค่ะแล้วก็ชวนท่านตั้งข้อสังเกตร่วมกันค่ะว่าหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าใช้จ่ายเหล่านี้เหมาะสมหรือไม่และสะท้อนต้นทุนการใช้งานจริงหรือไม่ขอสไลด์ภาพแรกค่ะ ภาพแรกนะคะเป็นค่าเช่าพื้นที่ศูนย์ราชการนะคะเกี่ยวกับสาธารณูปโภคต่อปีค่ะค่าใช้ไฟฟ้านะคะอยู่ที่4ล้านกว่านะคะค่าน้ํา 190,000 อันนี้เป็นต่อปีนะคะภาพที่2ค่ะขอสไลด์ภาพที่2ค่ะจากรายละเอียดที่ได้รับมานะคะมีบางรายการที่น่าตั้งข้อสังเกตแล้วก็สงสัยอยู่นะคะนี่ค่ะค่าน้ำประปาค่ะอันนี้เป็นวิธีคิดต่อเดือนค่ะเป็นพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ 6,000 ตารางเมตรมีการเรียกเก็บค่าน้ำประมาณ 15,450 บาทต่อเดือนดิฉันขอย้ำนะคะ 15,450 บาทต่อเดือนท่านประธานคะถ้าเรายกตัวอย่างสมมุติค่าน้ำประปามูลค่า15บาทต่อลูกบาศก์เมตรค่ะเงินมูลค่า 15,450 บาทต่อเดือนเท่ากับการใช้น้ำประปาถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรนะคะหรือประมาณล้านลิตรต่อเดือนค่ะท่านประธานคะ1ล้านลิตรรถบรรทุกน้ำา1คันประมาณคันละ 10,000 ลิตรขนเข้ามาวันละ3คันใช้กันยังไงคะ1เดือน100กว่าคันนะคะวันหยุดราชการก็ไม่เว้นค่ะมันเยอะมากๆเลยนะคะท่านประธานค่าน้ำประปา 15,000 กว่าบาทนะคะนี่เป็นตัวเลขที่สสว.เขาต้องตั้งเพื่อของบประมาณไปจ่ายค่าน้ำประปาต่อไปค่ะดิฉันก็อยากจะชวนคิดนะคะว่าค่าน้ำประปามันก็มีมิเตอร์ในการวัดมีมาตรวัดทั้งเป็นหน่วยและเป็นยูนิตตามบ้านเรือนประชาชนทั่วไปเราก็ใช้มาตรวัดใช่ไหมคะเราจะได้รู้ว่าใช้ไปเท่าไหร่ใช้ไปกี่บาทนะคะแต่ว่าที่นี่เขาใช้พื้นที่ต่อตารางเมตรในการคำนวณค่าใช้จ่ายค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะเป็นค่าใช้จ่ายของค่าไฟฟ้าค่ะนี่มาเหมือนกันเลยค่ะค่าไฟฟ้าแผ่นก่อนหน้านี้ค่ะขอสไลด์หน้าการไฟฟ้าค่ะเหมือนกันค่ะท่านประธานคะดูค่ะเป็นการคิดคำนวณค่าใช้จ่ายแบบตารางเมตรต่อเดือนค่าไฟฟ้าปกติเราก็ใช้มาตรวัดเหมือนกันนะคะพื้นที่ของสสว.อยู่ที่ 8,680 ตารางเมตรมีค่าใช้จ่ายประมาณ 360,000 กว่าบาทนะคะต่อเดือนนะคะท่านประธาน 8,000 กว่าตารางเมตรนะคะทั้งที่เขาก็มีมิเตอร์เหมือนกันดังนั้นเราก็ไม่ทราบเลยค่ะว่าใช้ไฟมากใช้ไฟน้อยบางหน่วยงานบางองค์กรนะคะช่วงเที่ยงปิดไฟทานข้าวกันมืดๆลดค่าใช้จ่ายค่าไฟค่ะแต่อันนี้เหมาค่ะเหมาโดยใช้พื้นที่นะคะดิฉันไม่ได้บอกนะคะว่า 300,000 กว่านี่มันแพงหรือเปล่าแต่ดิฉันตั้งข้อสังเกตค่ะว่าเขาใช้ไฟฟ้ากันจริงเท่านี้เลยเหรอคะต่อเดือนค่ะนอกจากนี้ค่ะขอสไลด์ถัดไปนะคะยังมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอีกนะคะที่เป็นระบบแบบเหมาค่ะค่าจ้างเหมาค่ะดูนะคะค่าจ้างเหมาทำความสะอาดค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะมีค่าเช่าระบบโทรศัพท์ค่าเช่าระบบวงจรปิดค่ะอันนี้เป็นแบบเหมาเหมือนกันหมดเลยเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ค่ะต่อไปค่ะเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตค่ะอันนี้นะคะก็พิเศษอีกแล้วนะคะเหมาจ่ายให้กับผู้ให้บริการรายเดียวก็คือ NT นะคะในส่วนอินเทอร์เน็ตมีค่าใช้จ่าย 200,000 บาทต่อเดือนต่อปีเนี่ยอยู่ที่2ล้าน4ไม่ทราบเขาใช้แพ็กเกจอะไรคะทำไมถึงปีละเป็นแสนปีละเป็นล้านนะคะค่อนข้างจะสูงนะคะถ้าสังเกตดีๆนะคะและเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการรายอื่นได้เข้ามาเสนอให้บริการอาจจะมีราคาที่เป็นมิตรมากกว่านี้นะคะแล้วก็เกิดการแข่งขันทางราคาเกิดขึ้นค่ะศูนย์ราชการหรือว่าพื้นที่ราชการนะคะไม่ได้มีเพียงแค่สสว.หน่วยเดียวค่ะมีหน่วยงานอื่นนะคะภาครัฐอื่นๆที่เขาก็มาใช้บริการใช้พื้นที่เช่นกันค่ะนั่นหมายถึงว่าเขาต้องจ่ายค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นๆต่างๆอย่างที่แจ้งมาให้ดูเนี่ยนะคะเป็นการเตรียมงบประมาณเพื่อมาจ่ายในส่วนนี้นะคะมากเหมือนกันนะคะดิฉันเชื่อว่าค่ะหน่วยงานราชการด้วยกันควรมีระบบที่เอื้อต่อการทำงานของกันและกันนะคะไม่ควรคิดราคาค่าเช่าค่าบริการด้วยกันเองเหมือนกระทำกับการธุรกิจระหว่างเอกชนด้วยกันค่ะหน่วยงานของรัฐนะคะก็ควรที่จะช่วยเหลือและเอื้อต่อกันในการปฏิบัติภารกิจค่ะไม่ใช่ต่างฝ่ายต่างคิดค่าใช้จ่ายนะคะจนกลายเป็นการโยกงบประมาณจากกระเป๋าซ้ายไปสู่กระเป๋าขวาในระหว่างที่มีต้นทุนเพิ่มขึ้นใหม่นะคะแล้วก็ประชาชนก็ไม่รู้ว่าจ่ายค่าอะไรไปด้วยนะคะยิ่งในกรณีที่หน่วยงานเป็นผู้ให้บริการและหน่วยงานหนึ่งก็เป็นผู้เช่าพื้นที่ด้วยสุดท้ายแล้วค่ะท่านประธานคะเงินที่จ่ายไปเนี่ยก็คือ เงินจำนวนมากที่มาจากภาษีประชาชนมาจากงบประมาณแผ่นดินค่ะสุดท้ายค่ะดิฉันขอฝากไว้ค่ะท่านประธานคะจ่ายได้แต่ต้องจ่ายอย่างมีหลักเกณฑ์เป็นธรรมและสะท้อนต้นทุนถึงการใช้งานจริงรวมถึงควรตรวจสอบได้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
3: คุณรมดอปัญจอม
5: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมรมดอนบัญจอบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับท่านประธานครับผมขอใช้โอกาสนี้ครับในการอภิปรายในมาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีเฉพาะงบประมาณในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.ด้วยนะครับปีนี้เนี่ยกรมน.ตั้งมา 5,700 กว่าล้านบาทนะครับถ้าตัดส่วนแผนงานบุคลากรก็เหลือประมาณ 4,900 นะครับผมจะโฟกัสไปที่ตัวกรมน.เลยนะครับแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นครับขออนุญาตขึ้นสไลด์เลยนะครับผมอยากจะให้ท่านประธานได้ดูผลสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับใน3จังหวัดเมื่อปลายเดือนที่แล้วหลังเหตุการณ์ใหญ่ครับก็เท็จจริงจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่มุมมองของพี่น้องประชาชนมองว่าความไม่สงบเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับงบประมาณในพื้นที่ถึง 35.7% เลยครับท่านประธานเอาเฉพาะนราธิวาสซึ่งเหตุเยอะสุดเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 44% อันนี้คือทัศนะที่พี่น้องประชาชนผ่านการสำรวจมานะครับผมเนี่ยพูดเรื่องนี้ทุกปีครับเรื่องงบประมาณของกรมน.นะครับบางคนก็ว่าเป็นมีอคติกับหน่วยงานแต่ผมเรียนท่านประธานตรงนี้นะครับว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้ทึกทักเอาเองนะครับจริงๆทัศนะของคนในพื้นที่เป็นอย่างนั้นจริงๆท่านประธานกรมน.เนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานเดียวครับขอสไลด์ถัดไปนะครับที่มีงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยสูงสุดนะครับในบรรดา9หน่วยงานที่มีงบเกินพันล้านครับอยู่ที่ 5,000 กว่าล้านครับไอ้ 5,000 กว่าล้านเนี่ยเอาเฉพาะในกรมน.เนี่ยก็คือ 88% ครับพูดง่ายๆก็คือการมีอยู่การดำรงอยู่การทำงานของกรมน.เนี่ยเกือบ 90% นะครับใช้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับผมเคยพูดแล้วก็ขมวดปมเรื่องนี้ครับว่าจริงๆสถานะของกรมน.เนี่ยมีภาวะที่เรียกว่าพึ่งพากับภัยคุกคามอยู่นะครับถ้าไม่มีภัยคุกคามกรมน.ก็ไม่จำเป็นนะครับในบรรดางบประมาณทั้งหมดนี้มีรายงานรายการเดียวครับที่ใหญ่ที่สุดครับคือเมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกก็พูดถึงแล้วคือการกำลังพลและการดำเนินงานครับสูงทุกปีครับปีนี้2003ครับบรรทัดเดียวมาก้อนใหญ่ๆเลยครับและแต่ปีนี้ลดลงจากเดิม 31% ครับท่านประธานประมาณ 1,052 ล้านเนี่ยน่าสนใจครับทีนี้ครับก่อนที่ไปจุดนั้นนะครับผมอยากตั้งคำถามถึงขีดความสามารถของกรมน.ด้วยครับในเอกสารที่ทางกรรมาธิการงบประมาณได้รับจากทางกรมน.เนี่ยนะครับระบุว่าสถานการณ์ความรุนแรงเนี่ยกรมน.ระบุว่าลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี60แต่ตารางสถิติของกรมน.เองที่ส่งมาเนี่ยนะครับก็บอกนะครับว่าจริงๆลดลงนะครับแต่ก็พุ่งขึ้นมาอีกตั้งแต่ปี2563ไปนั้นมาจาก54เป็น168ทีนี้ถ้าไปดูตามตัวชี้วัดครับขออนุญาตไปที่สไลด์ถัดไปนะครับตามยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะครับท่านประธานเราเคยวางเอาไว้เนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยจะเข้าสู่ปีงบประมาณ2570แล้วนะครับเดิมที10ปีที่แล้วยุทธศาสตร์ชาติวางเอาไว้ว่าความรุนแรงต้องลดเหลือ0นะแต่ตอนนี้ท่านประธานดูกราฟที่ดิ่งลงแล้วก็ดีดขึ้นนะครับกลายเป็นว่าเมื่อเทียบกับปีฐานเนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยปี68เนี่ยเราเยอะกว่าปีฐานแล้วครับนั่นอาจจะบอกได้ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับหน่วยงานที่มีภารกิจในการรักษาความมั่นคงภายในและใช้ทรัพยากรของเราไปจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะครับก็มีประสิทธิภาพที่ควรต้องถูกตั้งคำถามครับและนี้พอจะล้มเหลวทางหน่วยงานก็เปลี่ยนวิธีนับและก็เปลี่ยนวิธีการประเมินไปอีกครับท่านประธานครับกลับมาที่ประเด็นหลักเลยครับคือเรื่องกำลังพลเรื่องงบกำลังพลซึ่งบางท่านเรียกว่าเป็นกำลังพลผีนะครับผมอภิปรายเรื่องนี้ทุกปีท้วงติงทุกปีครับในวาระหนึ่งผมก็อภิปรายเรื่องนี้เหมือนกันนะครับที่น่าสนใจครับทางกรมน.ให้เอกสารให้ข้อมูลจากมาที่กรรมาธิการระบุว่าเมื่อวันที่10พฤศจิกายนปีที่แล้วครับขอสไลด์ถัดไปครับมีคำสั่งที่758/2568ครับเป็นคำสั่งว่าด้วยเรื่องการดำเนินการรับรองหลักฐานการมีสิทธิ์ในการนับเวลาราชการเป็นทวีคูณสำหรับกำลังพลสังกัดกรมน.และผู้ปฏิบัติงานในสายงานกรมน.มาแทนคำสั่งเดิมในปี54ครับคำสั่งนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามแก้ปัญหากำลังพลผีของกรมน.ครับการนับวันทวีคูณที่เปิดช่องให้มีการทุจริตกินเงินหลวงเนี่ยก็พยายามกันจะแก้ครับเห็นไหมครับ จริงๆก็ต้องขอชื่นชมนะครับเพราะว่าในมีสาระที่สำคัญมากอย่างเช่นการห้ามยื่นหลักฐานขอสิทธิ์ล่วงหน้าโดยเด็ดขาดมีการผูกการรับรองสิทธิ์เข้ากับกรอบอัตรากำลังที่อนุมัติจริงมีการย้ำด้วยนะครับว่าหากว่ามีการรับรองเอกสารเท็จเนี่ยมีความผิดทางอาญานะนะครับท่านประธานครับนี่คือความคืบหน้าที่มีความพยายามและเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยครับท่านเสนาธิการฐานบกครับท่านกำชับสั่งการส่งคนไปตรวจเช็คกำลังพลในจังหวัดชายแดนภาคใต้เอาจริงเอาจังเลยครับอันนี้เป็นความพยายามที่น่าชื่นชมครับที่ท่านกวดขันเรื่องนี้ก็เข้าใจว่าถ้าท่านได้เข้ารับตำแหน่งเป็นเลขาธิการสมช.ในอนาคตเราน่าจะได้เห็นการกวดขันเรื่องนี้มากขึ้นนะครับขอสไลด์ถัดไปครับหลังผ่านการพิจารณาส่วนสำนักงบเข้าครม.ร่างพรบ.งบประมาณก็มาถึงสภาครับแต่เรามาพบตรงนี้ครับว่ายอดของรายการนี้ครับการกำลังพลและการดำเนินงานเนี่ยลดลงถึง 31% ทางครม.ได้ขอแปรยติกลับมาด้วยครับผ่านครม.มาวันที่18สิงหาขอดึงยอดที่ถูกตัดไปเป๊ะๆ เนี่ย 1,052 ล้านบาทเนี่ยกลับมาแต่ท้ายสุดทางกรรมาธิการไม่ได้อนุมัติไปครับท่านประธานผมต้องขอถามตรงนี้เลยครับท่านประธานครับว่าปีนี้กรมนขอลดรายการนี้ลงไปเนี่ยนะครับผมอยากถามตรงๆว่าไอ้ยอดที่ลดลงเนี้ยครับคือผลจากการตรวจพบกำลังพลผีใช่หรือไม่ถ้าใช่นะครับเรื่องที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้หลายปีจะมีการตรวจสอบเอาผิดด้วยหรือเปล่าเรียกเงินคืนไหมหรือปล่อยผ่านไปแต่ถ้าคำตอบของคำถามนี้ว่าไม่ใช่เนี่ยนะครับก็ต้องถามต่อไปครับว่าเหตุใดกรมน.จึงขอยื่นแปรยติเงินก้อนนี้กลับมาเต็มจำนวนพอดิบพอดีเป๊ะๆขนาดเลขทศนิยม4ตำแหน่งเป๊ะๆเลยครับผมคิดว่าเรื่องนี้ท่านประธานกรรมาธิการท่านแม้ทั้งท่านนายกในฐานะผอ.กรมน.น่าจะให้คำตอบกับพวกเราครับแต่ท่านประธานครับขอสไลด์ถัดไปครับปัญหานี้อาจใหญ่แล้วนะครับแต่มีเรื่องใหญ่มากกว่านั้นครับต่อให้ไม่มีกำลังพลผีเลยระบบงานงบประมาณดับไฟใต้ก็ยังรั่วไหลอยู่ดีครับท่านประธานเพราะอาจจะมีกระเป๋าที่สองผมเรียกมาว่ากระเป๋าที่สองนะครับคือในระบบงบประมาณเกี่ยวกับไฟใต้เนี่ยนะครับยังมีสิ่งที่เรียกว่าค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับกระจายอยู่ในหลายหน่วยงานถึง46หน่วยงานครับนับรวบยอดแล้วประมาณ 2,000 กว่าล้านบาทครับเฉพาะกรมน.ก็มีงบนี้ด้วยนะครับ685ล้านบาทครับซึ่งเป็นส่วนคนละส่วนกับการกำลังพลและการดำเนินงานครับทีนี้ครับมันน่าสนใจตรงที่ว่าไอ้ตรงนี้ครับมันเป็นไปได้ไหมครับนายทหารนายเดียวท่านประธานขออนุญาตนิดเดียวครับสามารถปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เดียวกันแต่ได้รับเงิน2ทางอีกเหมือนกันโดยเฉพาะทบครับทบนี่มีเงินแยกอีก155ล้านบาทตามตารางเนี่ยครับท่านประธานครับเรื่องนี้ยังต้องไปตรวจสอบด้วยนะครับว่านอกจากเบี้ยเลี้ยงแล้วที่ขอคืนกลับมาครับขอสไลด์ถัดไปนะครับงบอำนวยการและการบริหารเนี่ยพอมาขอคืนจริงๆเป็นไปได้ยังไงที่ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะค่าเวชภัณฑ์ยาไม่ได้รวมอยู่ด้วยครับท่านประธานมันก็เลยแปลกๆครับว่าขอยอดเดิมแต่ไส้ในเนี่ยต่างออกไปท่านประธานผมขอปิดท้ายตรงนี้นิดเดียวครับหลังจากที่ตั้งข้อสังเกตเรื่องกำลังพลผีและกระเป๋าที่สองเนี่ยผมอยากจะให้ข้อคิดครับว่าเวลาเราออกแบบงบประมาณตั้งงบประมาณเนี่ยมันน่าสนใจครับเพราะว่ามันมีคำถ้อยแถลงที่ทางกรมน.ชี้แจงมาที่กรรมาธิการหากมีการยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินมีข้อดีข้อเสียและหนึ่งในข้อเสียนะครับก็คือมีการระบุว่าบทบาทและงบประมาณของกรมน.เองอาจจะลดลงหรือปรับเปลี่ยนตกลงแล้วระบบของเราเนี่ยเป็นระบบที่จูงใจให้หน่วยงานภาครัฐระดมสรรพกำลังเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้จบไม่ใช่ระบบที่จูงใจให้ปัญหาคงอยู่ต่อไปเพราะทุกครั้งที่ปัญหายังไม่จบงบประมาณและอำนาจของหน่วยงานความมั่นคงก็ยังคงอยู่ครับท่านประธานท่านประธานครับผมท้วงติงตรงนี้และก็อยากจะขออนุญาตท่านประธานครับขอตัดลดงบประมาณของกรมน.ในส่วนนี้นะครับหมายถึง 1% เท่านั้นครับเป็นการตัดลดในเชิงสัญลักษณ์เพื่อเรียกร้องให้มีการทำระบบการจ่ายเงินให้กำลังพลที่ส่งไปถึงคนทำงานจริงๆคนที่เสียสละคนที่เสี่ยงภัยจริงๆครับท่านประธานก็อยากจะฝากถึงท่านประธานถึงทางกรรมธิการและก็ทางรัฐบาลตรงนี้ด้วยครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
3: สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่นที่1และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ยินดีต้อนรับค่ะเชิญนั่งต่อไปคุณพันธินร่วมเจิม
6: ครับเรียนท่านประธานครับพันธินร่วมเจิมผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตคลองเตยและเขตพัฒนาพรรคประชาชนนะครับรบกวนขอสไลด์ด้วยนะครับงานปฏิรูปต้องอยู่นะครับแต่ปยป.จำเป็นต้องอยู่หรือไม่นะครับผมก็ขอร่วมอภิปรายในมาตรา7นะครับสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองชื่อยาวมากนะครับท่านประธานครับผมก็ไม่อยากจะพูดนะจะขอปรับลดทั้งหน่วยงานยกเลิกไปมันก็คงยังไม่ได้นะครับเพราะมันก็ยังมีบุคลากรมีงานที่ต้องโอนออกไปแต่ก็ต้องขอย้ำเสนอให้รัฐบาลนะครับจัดทำแผนยุบหรือควบรวมนะครับโดยโอนงานและบุคลากรที่จำเป็นไปยังเจ้าภาพนะครับประเทศไทยปฏิเสธไม่ได้ครับยังต้องมีการปฏิรูปแต่ไม่จำเป็นจะต้องมีงานหน่วยงานนี้นะครับสำนักงานชื่อปฏิรูปอยู่ตลอดไปนะครับเข้าใจว่าเป็นมรดกจากคสช.นะครับงบปี2570ปยป.เนี่ยรวมทุกมาตราเดิมเนี่ยขอไว้98ล้านนะครับคณะกรรมการอเมริกาเนี่ยก็ตัดไปนะครับ11ล้านเหลือประมาณ87ล้านนะครับแล้วก็ไม่มีการคืนงบในเล่มที่4นะครับมีงบขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์นะครับซึ่งก็เป็นมรดกตกทอดมาตอนหลังเขาก็เปลี่ยนเป็นทุนทางวัฒนธรรมนะครับแต่จริงก็ไม่อยากพูดลงรายละเอียดเยอะว่าเอาไปใช้ในจุดประสงค์อะไรนะครับแล้วก็หลักสูตรผู้บริหารหลังถูกตัดก็ยังเหลืออยู่ตั้ง43ล้านนะครับคำถามจึงไม่ใช่ว่าจะตัดอีกเท่าไหร่นะครับแต่เหตุใดประชาชนยังต้องจ่ายเพื่อรักษาโครงสร้างที่ถูกตั้งคำถามว่ายังจำเป็นหรือไม่นะครับก็มีข้อสังเกตจากคณะกรรมการด้วยบอกให้ยกเลิกนะครับหน้าต่อมาครับกรรมาธิการถามถึงขั้นยุบแล้วรัฐบาลตอบว่าอะไรครับรายงานคณะกรรมาธิการเล่มที่1หน้า191ระบุชื่อปยป.โดยตรงว่าเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซึ่งขึ้นกับการมอบหมายของรัฐบาลและมีภารกิจที่หน่วยงานอื่นทำอยู่แล้วนะครับจึงเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับโครงสร้างควบรวมหรือยุบเลิกตามเหมาะสมคณะกรรมาธิการไม่ได้มีมติยุบนะครับแต่ข้อสังเกตนี้ไม่ได้ถามว่าจะลดค่านู่นค่านี่กี่บาทนะครับแต่กำลังถามว่าองค์กรนี้ควรมีอยู่หรือไม่นะครับหลายภารกิจในอนุงบอบรมสัมมนาที่ผมนั่งอยู่ก็ทำอะไรซ้ำซ้อนกับทางหลากหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นCorruption Perception Index นะครับเรื่อง Net Zero นะครับเรื่องการแก้กฎหมายกฤษฎีกาทำอยู่แล้วคือเหมือนแกงโฮะเลยครับท่านรวมทุกอย่างจะทำทุกเรื่องนะครับรัฐบาลศึกษาเรื่องยุบและควบรวมแล้วหรือยังจะตัดสินใจเมื่อไหร่นะครับ30กันยานี้แล้วก็จะมีแผนโอนถ่ายยังไงนะครับงบประมาณไม่ควรจะเป็นเครื่องช่วยหายใจให้หน่วยงานรัฐบาลไม่กล้าตัดสินใจคือของบเพื่อการดำรงคงอยู่ของหน่วยงานนะครับถ้าปยป.จำเป็นต้องพิสูจน์ว่ามีงานเฉพาะที่หน่วยงานอื่นทำไม่ได้ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็ต้องหยุดใช้ภาษีซื้อเวลาให้โครงสร้างเดิมอยู่ต่อไปเรื่อยๆหน้าสุดท้ายครับคณะอนุกรรมการหน้า32นะครับก็พบว่าหลายโครงการเนี่ยกิจกรรมฝึกอบรมของปยป.เนี่ยซ้ำกับภารกิจหน่วยงานอื่นและยังมีหลักสูตรนะครับผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับเกือบ2ล้านโดยไม่บอกจำนวนคนวันต้นทุนต่อหัวความต่างจากหลักสูตรเดิมและนโยบายที่ถูกใช้จริงนี่ยังไม่นับนะครับทุกกระทรวงทบวงกรมทุกหน่วยงานก็จะมีหลักสูตรประเภทเนี้ยครับแล้วตัวเองก็ยังจะไม่อยู่แล้วยังจะมาของบทำเรื่องผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่อะไรครับชื่อหลักสูตรแต่หานโยบายที่เปลี่ยนไม่ได้ก็มีแต่ภาพถ่ายครับจัดไปมาถ่ายรวมรุ่นกันนะครับหลายรายงานพบว่าในรายงานยังพบว่าแม้ไม่มีหมวดโฆษณาโดยตรงแต่ในโครงการนะครับมีสื่อโทรทัศน์ออนไลน์สปอตละครพร้อมนักแสดงไปซ่อนอยู่นะครับนี่คือซ่อนแต่เปลี่ยนหมวดไม่ได้บอกว่าเป็นประชาสัมพันธ์ตรงๆนะครับงบซอฟต์พาวเวอร์ถูกตัดไปแล้ว5ล้านยังเหลืออีก30ล้านนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าทั้งก้อนเป็นโฆษณานะแต่ต้องแยกนะครับว่าเท่าไหร่ซื้อสื่อเท่าไหร่เงินมันจะถึงผู้ประกอบการเท่าไหร่สามารถสร้างตลาดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ซอฟต์พาวเวอร์นะครับไม่ควรเป็นซอฟต์บัดเจ็ตนะครับชื่อมันฟังดูดีความจริงแน่เลิกใช้คำนี้ไปได้แล้วนะครับเพราะว่าผลตรวจรับผลประสิทธิผลทางเศรษฐกิจมันไม่ชัดเจนนะครับสไลด์ที่สุดท้ายนะครับปี2570ปยป.ตั้งเป้าขับเคลื่อน5ประเด็นสำเร็จตามแผนแค่ร้อยละ85นะครับผลงาน6เดือนปี69เนี่ยอยู่ที่1จาก2เป้าประเด็นสำเร็จจากแผนร้อยละ20จาก85นะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเหตุใดจึงเพิ่มเป้าจาก2เป็น5ทั้งที่ยังไม่เห็นผลสิ้นปีและผลลัพธ์สูงสุดยังเป็นเพียงแค่ทำตามแผนคือสักแต่ว่าทำตามแผนแล้วก็บอกว่าตัวเองเป เป็นเป้าที่เซตเอาไว้นะครับสื่อถูกผลิตไม่ได้เท่ากับผู้ประกอบการมีรายได้นะครับประเทศไม่ได้ขาดแคลนคนประสานขาดคนรับผิดชอบครับถ้าทุกหน่วยงานขับเคลื่อนแต่ไม่มีใครรับผิดชอบปลายทางนี่ไม่ใช่การบูรณาการนะครับจากการแบ่งกันรับงบแล้วก็ส่งต่อความรับผิดชอบโยนกันไปโยนกันมางานที่จำเป็นถูกโอนไปหน่วยงานที่มีอำนาจส่วนกลไกประสานต้องมีเจ้าภาพเส้นตายสิ้นสุดงานเมื่อไหร่ก็ต้องจบนะครับเหตุใดยังไม่ตัดทั้ง87ล้านก็ต้องให้ความเป็นธรรมเพราะการยุบโอนงานบุคลากรและความรับผิดชอบไม่ใช่ตัดเงินเดือนกลางปีแล้วปล่อยให้งานหยุดเลยรายจ่ายดุลพินิจที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ต่างหากเนี่ยต้องหยุดนะครับจึงเสนอปรับลดเนี่ย 4.65 ล้านนะครับตัดหลักสูตรปยป.ทั้งรายการ 1.65 นะครับลดงบซอฟต์พาวเวอร์อีก3ล้านนะครับตัดปยป.ตัดแล้วเนี่ยปยป.ก็ยังเหลืออยู่ 82.7 ล้านนะครับซอฟต์พาวเวอร์ก็ยังเหลือ27ล้านโดยไม่ได้แตะบุคลากรหรืองานกฎหมายความจริงเนี่ยในอนุงบเนี่ยควรจะตัดได้มากกว่านี้อีกนะครับขอให้นายกเนี่ยรายงานแผนโอนถ่ายภารกิจต่อสภาใน90วันนะครับยุบหรือควบรวมให้เสร็จภายในปีงบประมาณ2570ขอให้ปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่เขาจะมาของบจากงบประมาณของแผ่นดินนะครับท่านประธานครับองค์กรที่เกิดมาเพื่อปฏิรูปไม่ควรกลายเป็นองค์กรที่ปฏิรูปไม่ได้เสียเองภารกิจต้องอยู่คนทำงานต้องรับความเป็นธรรมแต่โครงสร้างที่ซ้ำไม่มีสิทธิ์อยู่เพียงเพราะเคยมีงบแล้วก็ต้องทำต่อไปถ้ารัฐบาลจริงจังกับการปฏิรูประบบราชการนะครับขอให้เริ่มจากหน่วยงานที่มีคำว่าปฏิรูปอยู่ในชื่อผมจึงขอปรับลดงบประมาณของปยป.นะครับและขอให้รัฐบาลเนี่ยยุบหรือควบรวมปยป.ภายในปีงบประมาณ2570ให้ได้นะครับขอบคุณมากครับ
3: คุณกิตติชัยเอ่งชวน
7: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายกิตติชัยเอ่งชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่เขตเลือกตั้งที่3ครับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพนะครับว่าจริงความจริงแล้วในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยสิ่งที่คณะกรรมการงบประมาณได้พิจารณามาก็ล้วนแต่ถูกต้องสมบูรณ์แล้วแต่มีอยู่หน่วยงานหนึ่งนะครับที่ผมอยากที่จะกราบเรียนเพื่อที่จะนำเรียนไปยังคณะกรรมการก็คือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.นะครับความจริงสทนช.เนี่ยเป็นหน่วยงานใหม่นะครับที่ได้จัดตั้งขึ้นในตามพรบการบริหารจัดการน้ำแห่งชาติปี2561นะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นหน่วยงานใหม่แต่หน่วยงานนี้มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการบูรณาการในการบริหารจัดการน้ำของประเทศหรือที่เรารู้จักกันในฐานะของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของแผนบริหารจัดการน้ำแห่งชาติหรือว่าไทยวอเตอร์แพลนนั่นเองนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นในการจัดทำงบประมาณในปี2560ในปี2570นะครับนั่นก็คือว่าในปี2570สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้รับการจัดสรรงบประมาณ653ล้านกว่าบาทนะครับซึ่งลดลงจากปีที่แล้วถึง275ล้านบาทนะครับซึ่งใน653ล้านบาทที่ได้รับนี้ก็เป็นงบด้านบุคลากรเสีย193ล้านและก็งบรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณเอง426ล้านแล้วก็เป็นงบรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการบูรณาการเรื่องของน้ำนะครับ 34.98 ล้านสิ่งที่ผมสนใจก็คือว่าในงบค่าใช้จ่ายบูรณาการด้านน้ำเนี่ยนะครับมันมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่ในนี้ไม่มีการพูดถึงเลยนั่นก็คือว่าเรื่องการบริการการบูรณาการในการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆสิ่งที่ผมจะพูดถึงก็คือว่าปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยนะครับมันมีอยู่สองอย่างก็คือปัญหาน้ำท่วมกับปัญหาน้ำแรงในกรณีปัญหาน้ำท่วมเนี่ยเราก็จะได้เห็นอยู่บ่อยๆว่าในการบริหารจัดการน้ำในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับกรณีเกิดน้ำท่วมเนี่ยจริงๆในปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีระบบ IT หรือว่าระบบ GIS GPS อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับที่สามารถที่จะช่วยเหลือปริมาณคำนวณปริมาณน้ำนะครับหรือว่าทิศทางของน้ำได้นะครับแต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นอาจจะไปอยู่ในหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องแต่ผมคิดว่าในส่วนของสทนช.เองก็ควรจะมีเรื่องนี้อยู่ และที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องน้ำแล้งน้ำแล้งหรือว่าภัยแล้งหรือว่าน้ำขาดเนี่ยซึ่งน้ำประเภทนี้ก็มีอยู่สองอย่างก็คือน้ำอุปโภคกับบริโภคนะครับการจัดการเรื่องแหล่งน้ำในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีการแบ่งการทำงานอยู่สองระดับก็คือแหล่งน้ำขนาดใหญ่ก็เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่เป็นฟังก์ชันนั่นก็คือกรมชลประทานหรือว่าส่วนราชการในกระทรวงเกษตรบางหน่วยงานนะครับแต่ในแหล่งน้ำขนาดเล็กเนี่ยเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสิ่งที่ผมมองเห็นว่ายังขาดอยู่ในการจัดทำงบประมาณของสทนช.ในปีนี้ก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปัญหาของไทยวอเตอร์แพลนเนี่ยได้มีการพูดกันตลอดว่ากระบวนการของไทยวอเตอร์แพลนเนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนโดยเฉพาะวิธีการนำเสนอโครงการเข้าสู่ไทยวอเตอร์แพลนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าปัจจุบันนี้ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องไทยวอเตอร์แพลนเยอะมากนั่นก็คือว่ากระบวนการของไทยวอเตอร์แพลนมันมีกระบวนการในเรื่องของการคีย์โครงการคีย์ข้อมูลอะไรต่างๆจนไปถึงขั้นตอนของการพิจารณาการเตรียมความพร้อมโครงการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากมีองค์กรท้องถิ่นจำนวนมากนะครับที่คีย์โครงการเข้าไปแล้วแล้วไม่ผ่านไทยวอเตอร์แพลนนั่นก็หมายความว่าถ้าปีไหนคีย์ไปแล้วไม่ผ่านโอกาสที่จะได้รับงบประมาณไปดำเนินการในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งก็ดีอะไรต่างๆก็ดีให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยขาดหายไปเลย1ปีนี่คือประเด็นสำคัญแล้วก็เมื่อผมมาดูในแผนบูรณาการของงบประมาณ 34.98 ล้านเนี่ยไม่ได้บรรจุเรื่องนี้ไว้เลยเรื่องการทำความเข้าใจเรื่องการจัดอบรมให้กับองค์กรท้องถิ่นหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการในเรื่องนี้เพราะนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้นะครับเพราะว่าเมื่อองค์กรท้องถิ่นเหล่านี้เขาไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจัดทำแผนเนี่ยนะครับการจัดสรรฉันงบประมาณก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าโดยโครงสร้างของการบูรณาการแผนน้ำเนี่ยโครงการเนี่ยต้องได้รับการอนุมัติจากสทนช.หรือว่าบอร์ดน้ำแห่งชาติซึ่งความเข้าใจตรงนี้ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปอีกระดับหนึ่งบางคนยังเข้าใจอยู่เลยว่าถ้าสทนช.อนุมัติแล้วจะได้งบประมาณไปดำเนินการซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่สทนช.อนุมัติโครงการจริงแต่ว่าหน่วยงานก็จะต้องไปตั้งงบประมาณอีกครั้งหนึ่งเพื่อยื่นคำของบประมาณจากสำนักงบประมาณตามรูปแบบต่างๆที่งบสำนักงบประมาณกำหนดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับผมคิดว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจกันให้กระจ่างชัดเราจะเห็นได้ว่าพอถึงหน้าแล้งปัญหาภัยแล้งปัญหาต่างๆเรื่องขาดแคลนน้ำเนี่ยเกิดขึ้นทุกหัวระแหงพอถามว่างบประมาณอยู่ที่ไหนที่จะแก้ปัญหาก็จะย้อนกลับไปที่เดิมก็คือสทนช.นะครับจึงขอฝากประเด็นนี้นะครับไปยังกรรมาธิการในปีนี้นะครับผมขอปรับลดในเชิงสัญลักษณ์1% นะครับแล้วก็ของฝากเป็นประเด็นในปีต่อไปสำหรับหน่วยงานสทนช.หรือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติด้วยครับขอบคุณมากครับ
3: คุณสหัสวัตรคุ้มคง
8: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสหัสวัตรคุ้มคงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต7พรรคประชาชนครับขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี2570ครับในส่วนของมาตรา7ครับสำนักนายกรัฐมนตรีครับในโดยเฉพาะในส่วนของกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ครับวันนี้ครับผมจะหยิบงบฝึกอบรมครับขึ้นมาอภิปรายครับเพื่อให้เห็นปัญหาสำคัญ2เรื่องครับคือความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นและการใช้งบประมาณที่ยังตอบไม่ได้ว่าประชาชนได้รับอะไรกลับมาครับแต่ปัญหานี้นะครับไม่ได้อยู่แค่การอบรมครับการอบรมเป็นเพียงตัวอย่างที่สะท้อนคำถามใหญ่ว่าเราตั้งงบให้กอรมน.เข้าไปทำงานที่มีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่แล้วอีกทำไมเมื่อเปิดดูรายละเอียดงบ70ครับเราจะเห็นครับว่ากอมนอตั้งงบฝึกอบรมสำนาไว้ที่ 91.2352 ล้านบาทครับขอสไลด์นะครับซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี69เนี่ยถึง7ล้านบาทครับเพิ่มขึ้น 108.85 ครับคือถ้านับเพียง3ปีงบประมาณตั้งแต่68ถึง70ครับกอมนอตั้งงบฝึกอบรมและสำนารวมกันกว่า264ล้านบาทคำถามคืออบรมใครอบรมอะไรแล้วประเทศมั่นคงขึ้นอย่างไรครับสไลด์ถัดไปครับปีนี้ครับเสนอจัดถึง102โครงการหรือหลักสูตรรวม 2,892 ครั้งครับ หรือเฉลี่ยแล้วหาร365วันครับกนต้องจัดอบรมวันละ8ครั้งครับตลอดทั้งปีครับนี่น่าจะเป็นกลุ่มบุคคลที่ทุ่มเทที่สุดเลยนะครับอบรมทุกวันวันละ8รอบครับเอาสไลด์ลงได้นะครับและจากเอกสารที่ท่านให้มาครับระบุจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมจากโครงการทุกโครงการ 199,973 คนครับจำนวนนี้เป็นข้าราชการไปแล้ว 71,000 ข้าราชการระดับ9ขึ้นไป 3,200 คนครับข้าราชการ8ลงระดับ8ระดับ8ลงมา 71,928 คนครับรวมทั้งสิ้น 75,000 กว่าคนครับหรือร้อยละ 68.4 ของผู้เข้าร่วมทั้งหมดครับคืออธิบายง่ายๆครับ2ใน3ของจำนวนผู้เข้าอบรมครับเป็นข้าราชการครับซึ่งข้าราชการเหล่านี้ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ประจำของกอรมนบางส่วนเป็นตำรวจทหารฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการอื่นครับนี่ทำให้เกิดคำถามเรื่องความซ้ำซ้อนครับเพราะข้าราชการเหล่านี้ก็ล้วนแต่มีภารกิจมีการฝึกอบรมของหน่วยงานตัวเองอยู่แล้วทำไมครับต้องมาอบรมกับกอรมนอีกนี่คือความซ้ำซ้อนข้อแรกครับคือความซ้ำซ้อนในตัวผู้เข้าอบรมและการพัฒนาบุคลากรครับเราต้องถามว่าตัวเลขหนึ่งแสนกว่าคนเนี่ยครับเป็นบุคคลซ้ำกันกี่คนมีข้าราชการคนเดิมหมุนเวียนเข้าอบรมกี่หลักสูตรและเหตุใดหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายว่าอำนวยการและประสานงานจึงต้องตั้งงบมากกว่า91ล้านบาทมาอบรมเจ้าที่ของหน่วยงานอื่นครับและต่อมาครับความซ้ำซ้อนชั้นที่2ครับขอสไลด์ขึ้นอีกรอบครับคือซ้ำซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานเจ้าภาพโดยตรงครับกอรมนมีแผนงานอบรมด้านยาเสพติด14ล้านบาทมีการขับเคลื่อนราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติดอีกกว่า9ล้านบาทมีพัฒนาเยาวชนอีก3ล้านกว่ามีอบรมสร้างสรรค์ความรู้เรื่องการค้ามนุษย์ใช้งบอีกล้านกว่าบาทมีการอบรมยันเรื่องละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาป้องกันบรรเทาสาธารณภัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแม้กระทั่งกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์พืชใช้งบมากกว่า2ล้านคือเท่าที่อ่านมาครับผมก็เลยต้องตั้งข้อสงสัยครับว่ากอรมนเนี่ยเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงหรือเป็นทุกกระทรวงรวมกันคือถ้าทุกปัญหาครับมันสามารถนำคำว่าความมั่นคงไปต่อท้ายได้เนี่ยแล้วกอรมนเข้าไปทำได้ทั้งหมดเนี่ยแบบนี้ประเทศไทยจะมีหน่วยงานเจ้าภาพไว้ทำไมครับเราจะมีปปส.มีปภ.มีกระทรวงทรัพย์มีกรมทรัพย์สินทางปัญญาหน่วยงานพม.การศึกษาการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ทำไมครับถ้ากอรมนทำได้ทุกอย่างขนาดนี้นี่ไม่ใช่การบริการครับการบริการต้องมีเจ้าภาพที่ชัดเจนครับใช้งบร่วมกันอย่างโปร่งใสและไม่ตั้งโครงการซ้ำกันแต่กอรมนครับใช้งบเองอบรมเองสร้างเครือข่ายเองและประเมินตัวเองครับคือการทำแบบนี้มันเหมือนกับแปะทุกโครงการด้วยคำว่าความมั่นคงไว้ท้ายชื่อครับแล้วก็บอกว่ามีความจำเป็นท่านประธานครับตามกฎหมายครับกอรมนมีหน้าที่อำนวยการประสานงานและเสริมการปฏิบัตินะครับไม่ได้ให้ทำงานแทนทุกกระทรวงและคือมันคือการสร้างหน่วยงานซ้อนหน่วยงานนะครับและความซ้ำซ้อนนี้นะครับไม่ได้อยู่ที่เรื่องก่อนหน้านี้แค่นั้นนะครับแต่ยังมีงานด้านการสร้างความรักชาติความสามัคคีและทัศนคติที่ถูกต้องมีโครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนรักชาติด้วยหัวใจครับ2ล้านครับมีกิจกรรมปราดร่วมใจสร้างสรรค์ไทยเป็น1เกือบ4ล้านมีกิจกรรมบวรและบรมร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรมเป็นล้านและมีการอบรมเจ้าที่รัฐให้เป็นผู้นำทางความคิดใช้งบเกือบ 800,000 บาทงานเหล่านี้ก็มีหน่วยงานด้านศึกษาว่าทำการพัฒนาสังคมศาสนาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบอยู่แล้วครับแต่กรมนก็สอดมือเข้าไปจัดโครงการของตัวเองอีกนี่คือความซ้ำซ้อนชั้นที่3ครับคือการซ้ำซ้อนด้านการสร้างเครือข่ายและการปลูกฝังทัศนคติกรมนเขียนวัตถุประสงค์ไว้ชัดเจนครับว่าต้องการให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้นำทางความคิดและสามารถชี้นำข้อมูลที่ถูกต้องปัญหาใหญ่คือกรมนเอาสิทธิและอำนาจอะไรมาชี้นำว่าข้อมูลใดถูกต้องครับความรักชาติไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการเรียกคนมานั่งฟังวิทยากรและประธานอาหารว่างทำแบบทดสอบแล้วจะรักชาติมากขึ้นทันทีครับและความไว้วางใจต่อรัฐไม่ได้เกิดจากการบอกให้ประชาชนคิดเหมือนรัฐแต่ต้องเกิดจากภาคที่เขาการที่เขาได้รับความเป็นธรรมครับมีสิทธิเสรีภาพมีความปลอดภัยได้รับการสาธารณะที่ดีและเห็นว่ารัฐใช้อำนาจอย่างตรงไปตรงมาขอสไลด์สุดท้ายขึ้นเลยครับแถมกรมนครับวัดผลโดยระบุเพียงว่าจะทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังอบรมและติดตามการนำความรู้ไปปฏิบัติและใช้ข้อความกว้างๆชุดเดียวกันนี้ครอบคลุมทั้ง102หลักสูตรการทดสอบก่อนและหลังอาจวัดได้ว่าผู้เข้าอบรมจำสิ่งที่วิกรพูดได้หรือไม่ครับแต่วัดไม่ได้ว่าเขารักชาติมากขึ้นหรือไม่และวัดไม่ได้ว่าประเทศนี้มีความมั่นคงขึ้นตรงไหนนี่จึงเป็นการจัดกิจกรรมที่สูญเปล่าและสิ้นเปลืองงบประมาณครับและเมื่อโครงการเหล่านี้ทั้งซ้ำซ้อนและวัดผลไม่ได้จึงเป็นการใช้งบประมาณซ้ำกับหน่วยงานอื่นโดยไม่มีหลักฐานว่าผลลัพธ์ดีขึ้นกว่าการให้หน่วยงานเจ้าภาพทำเองอย่างไรเอาสายลงนะครับถ้ากรมนบอกว่าการเข้าไปทำงานเหล่านี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าเอาหลักฐานมาแสดงครับว่ากรมนเข้าไปทำให้ผลการป้องกันยาเสพติดดีขึ้นกว่าการทำงานของปปส.อย่างไรทำให้การรับมือภัยพิบัติเนี่ยดีกว่าการทำงานของปพ.อย่างไรหากไม่มีคำตอบครับการของงบประกาศกิจกรรมซ้ำเดิมทุกปีแบบนี้ ก็คือการนำงบประมาณไปเททิ้งครับกับการอบรมที่วัดผลไม่ได้และซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นตั้งแต่กรมนตั้งขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับรวมงบ70นะครับเงินของประชาชนถูกใช้ไปแล้วกับกรมนแล้วกว่า 158,000 ล้านครับและงบประมาณกว่าแสนล้านเมื่อผ่านมือหน่วยงานไปเนี่ยประเทศได้รับผลลัพธ์อะไรกลับมาครับเราเห็นเพียงภารกิจกรมนที่ขยายซับซ้อนไปทับหน่วยงานอื่นเหมือนตัวเองไม่มีอะไรทำครับเราจะให้ประชาชนทำงานเสียภาษีเลี้ยงหน่วยงานที่ตอบไม่ได้ว่าจำเป็นต้องมีอยู่หรือไม่ไปอีกกี่ปีครับผมขอปรับลดงบประมาณของกมนทั้งหมดครับคืนงานให้หน่วยงานเจ้าภาพขีดเส้นภารกิจให้ชัดและทำงบใหม่มาในปีหน้าท่านประธานครับในขณะที่ประชาชนต้องพิสูจน์ความจนครับเพื่อขอสวัสดิการครับทำไมกอรมนไม่เคยต้องพิสูจน์ความจำเป็นของตัวเองก็ได้เงินของประชาชนไปใช้ครับคนทำงานไม่ได้มีหน้าที่หาเงินมาเลี้ยงอำนาจที่ซ้อนอยู่เหนือหัวตัวเองแล้วจ่ายค่าอบรมให้คนมาสอนตัวเองว่าต้องรักชาติอย่างไรประเทศนี้ประชาชนเป็นเจ้าของครับกรมนต้องตอบให้ได้ว่ารับใช้ประชาชนอย่างไรครับผมขอตัดลบงบประมาณของกรมนทั้งหมดขอบคุณครับ
3: คุณรักชนกศรีนอก
9: ท่านประธานที่เคารพดิฉันรักชนกศรีนอกบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะวันนี้ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายในมาตรา7ค่ะในส่วนของสำนักงบประมาณค่ะในการพิจารณางบประมาณค่ะท่านประธานทุกอนุนะคะอนุกรรมธิการแล้วก็กรรมธิการชุดใหญ่เนี่ยก็จะมีสำนักงบประมาณเนี่ยนั่งเป็นฝ่ายเลขาด้วยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วในส่วนของสำนักงบประมาณเนี่ยดิฉันคิดว่าการทำงานของสำนักงบประมาณเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณางบประมาณให้กับทั้งกรรมธิการใหญ่แล้วก็อนุได้นะคะวันนี้ก็เลยอยากจะฝากไปถึงสำนักงบประมาณค่ะว่าในการพิจารณานะคะของทุกๆอนุเนี่ยมันจะต้องมีใบเสนอราคาแนบมาซึ่งดิฉันอยากจะตั้งคำถามไปที่สำนักงบประมาณแล้วก็ไปที่ท่านรัฐมนตรีที่ดูแลสำนักงบประมาณโดยตรงก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านอยากที่จะให้การทำงานในกรรมธิการแล้วก็อนุกรรมธิการเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมีสามารถที่จะปรับลดงบประมาณที่ไม่จำเป็นลงได้หรือว่าท่านอยากจะทำให้มันเป็นแค่พิธีกรรมที่มันผ่านไปเฉยๆนะคะซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะต้องแนบมาด้วยนะคะกับการของบประมาณในโครงการต่างๆเนี่ยคือใบเสนอราคานะคะเพื่อที่จะดูว่าแต่ละโครงการที่ขอมาเนี่ยนะคะราคาตลาดราคาเท่าไหร่แต่ละโครงการที่ขอมาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถโต๊ะตู้เตียงชามหายต่างๆเนี่ยนะคะคือขายกันเท่าไหร่แล้วก็เอามาทำเป็นประกอบในการของงบประมาณเนาะแต่ว่าสิ่งที่เจอนะคะในอนุกรรมธิการค่ะขอสไลด์แผ่นแรกเลยค่ะคือใบเสนอราคาเนี่ยนะคะไม่ระบุรายละเอียดนะคะดิฉันจะขอสไลด์ที่ฉันโดนเซ็นเซอร์ไปเนาะจริงๆคือน่าจะมีการบอกกันก่อนว่าจะเซ็นเซอร์ที่ฉันจะได้เซ็นเซอร์เองนะคะว่าข้อมูลตรงไหนที่ที่ฉันอยากเปิดข้อมูลตรงไหนที่ที่ฉันอยากปิดก็บริษัทแรกนะคะชื่อว่าบริษัท LT Large นะคะบริษัทที่2ก็คือภูมาส่งใบเสนอราคามาแต่ว่าเป็นบริษัทที่แตกต่างกันนะคะชื่อบริษัทที่แตกต่างกันพอเซ็นเซอร์แล้วเนี่ยประชาชนก็เลยอาจจะงงสักนิดนึงดูตามแล้วก็ไม่เข้าใจนะคะเป็น2บริษัทที่แตกต่างกันค่ะแต่ว่าในช่องสีน้ำเงินนะคะที่ดิฉันไฮไลท์ไว้เนี่ยเป็นชื่อของผู้จัดการโปรเจกต์นะคะชื่อว่าอ๋อไม่ใช่ค่ะอันนี้เนี่ยนะคะเป็นการที่ขออภัยนะคะสไลด์ที่3ค่ะถ้าน่าจะเปิดสไลด์ผิดนิดนึงอีกค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อันนี้ค่ะโอเคไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเอาสไลด์ลงก่อนนะคะ ก็ในใบเสนอราคาเนี่ยนะคะไม่มีรายละเอียดแล้วก็ไม่มีการระบุยี่ห้อไม่มีการระบุของที่จะซื้อฉันยกตัวอย่างนะคะว่าถ้าสมมติว่าท่านจะซื้อ iPhone ราคา 50,000 เนี่ย ท่านจะต้องระบุไหมว่าท่านจะต้องซื้อรุ่นไหนเพราะว่าถ้าสมมติว่าจะซื้อ iPhone เฉยๆแล้วก็ระบุมาว่าจะซื้อ iPhone แล้วก็ตั้งงบประมาณ 50,000 บาทเนี่ยดิฉันคิดว่าคงไม่มีประชาชนคนไหนจ่ายเงินเพื่อซื้อ iPhone ราคา 50,000 โดยที่ไม่ได้ระบุรุ่นมาด้วยนะคะเพราะว่าถ้าท่านไม่ระบุรุ่นมาเนี่ยสุดท้ายท่านไปเอา iPhone 10หรือเอา iPhone 15มาขายเนี่ยราคามันก็ไม่ได้เป็นราคาที่มันสมเหตุสมผลทีนี้ฉันขอสไลด์อีกครั้งนึงนะคะลองเปิดเรียงไปก็ได้ค่ะเดี๋ยวดิฉันดูอีกทีถัดไปค่ะถัดไปค่ะคือขอโทษทีนะคะเพราะว่าท่านเซ็นเซอร์โดยที่ท่านไม่บอกอะไรดิฉันเลยดิฉันเลยดูสไลด์ไม่รู้เรื่องเลยจริงๆอันขอไปสไลด์แรกค่ะสไลด์ที่สองค่ะโอเคอันนี้นะคะเป็นโครงการที่ไม่มีรายละเอียดนะคะโครงการแรกเนี่ยบอกแค่ว่าจะติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์สารสนเทศนะคะขอมาทั้งหมดเนี่ยแจก77จังหวัดแต่ไม่บอกรายละเอียดอะไรเลยนะคะโครงการทั้งหมดเนี่ยรวมแล้ว100กว่าล้านแต่ว่าเป็นโครงการที่ไม่ได้มีรายละเอียดเลยว่าสเปคของระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะและโครงการอีกอันหนึ่งก็คือโครงการยกระดับเพิ่มศักยภาพข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันแรกเนี่ยนะคะเป็นของสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยส่วนอันที่สองเนี่ยเป็นของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะคือเป็นโครงการที่งบประมาณมีมูลค่าหลายสิบล้านนะคะแต่ว่าท่านไม่ได้ใส่รายละเอียดอะไรเอาไว้เลยและที่สำคัญเนี่ยจริงๆที่ฉันมีอีกสไลด์หนึ่งของกอรมน.นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหายไปไหนเป็นนะคะสิ่งที่กรมน.เนี่ยยื่นเข้ามาในกรรมธิการนะคะขอซื้อของหลายรายการค่ะดิฉันยกตัวอย่างเช่นนะคะขอซื้อไฟฉายกระบอกละ 5,600 บาทแต่ไม่มีแม้กระทั่งใบเสนอราคาแล้วก็ไม่บอกด้วยนะคะว่าจะซื้อไฟฉายของยี่ห้อไหนรุ่นไหนแล้วทางกรรมธิการเนี่ยจะปรับลดงบประมาณที่เหมาะสมให้มันเหมาะสมกับรุ่นให้มันเหมาะสมกับของที่ท่านจะใช้ได้ยังไงนะคะแล้วพอเป็นหน่วยงานกอรมน.เนี่ยกรรมธิการทุกคนก็เหมือนกับฟากฝั่งรัฐบาลนะคะก็เหมือนกับจะถอดกระดูกสันหลังออกไปหมดเลยก็คือปล่อยให้ผ่านไปแล้วก็ปรับลดงบประมาณกันแค่เป็นพิธีทั้งที่ไม่มีรายละเอียดอะไรให้พิจารณาเลยท่านพิจารณากันได้ยังไงดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะและปัญหาต่อมาค่ะคือใบเสนอราคาเนี่ยนะคะสไลด์ที่2ค่ะน่าจะเป็นสไลด์ที่2ใบเสนอราคาเนี่ยนะคะบริษัทแตกต่างกันแต่ว่าที่มีแถบสีเหลืองค่ะถัดไปค่ะใบเสนอราคาเนี่ยนะคะเป็นคนละบริษัทกันนี่ค่ะเป็นคนละบริษัทกันนะคะแต่ว่ามีชื่อผู้จัดการโครงการเป็นชื่อเดียวกันในแถบสีน้ำเงินเนี่ยจริงๆดิฉันเซ็นเซอร์นามสกุลแล้วนะคะท่านไม่ต้องเรียกว่ากรุณาเซ็นเซอร์ให้ดิฉันก็ได้เพราะว่าดิฉันก็ระวังเอาไว้แล้วระดับหนึ่งเนี่ยนะคะชื่อคุณสุภัตรานะคะก็ขออภัยค่ะชื่อว่าคุณสุริยันนะคะนามสกุลทรัพย์จุดก็ทั้งสองแผ่นเนี่ยเป็นชื่อเดียวกันแล้วก็เบอร์ติดต่อเดียวกันนะคะดิฉันถามว่าคนละบริษัทขอใบเสนอราคามาแล้วแต่กับมีชื่อของผู้จัดการโครงการเนี่ยท่านประธานดิฉันเนื่องจากบ่นเรื่องสไลด์ได้ฉันขออีก 1-2 นาทีแต่ว่ากลับมีชื่อนะคะของผู้จัดการโครงการเป็นชื่อเดียวกันเบอร์โทรศัพท์เดียวกันอันเนี้ยสำนักงบประมาณปล่อยมาได้ยังไงนะคะถ้าสมมติว่าสำนักงบประมาณคัดกรองโครงการพวกเนี้ยที่ใบเสนอราคามันแปลกๆแล้วท่านเรียกว่าท่านจัดการมันตั้งเลยตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็ไม่ต้องเข้ามาให้กรรมธิการพิจารณาแล้วนะคะมันก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้มากเลยทีเดียวและถัดไปค่ะท่านประธานสไลด์สุดท้ายน่าจะเป็นสไลด์สุดท้ายนะคะก็คือใบเสนอราคาจากบริษัทร้างนะคะเป็นบริษัทที่กรมฝนหลวงนะคะจะต้องการที่จะทำโครงการซื้อเรดาร์ตรวจจับและแต่ว่าท่านไปขอใบเสนอราคาจากบริษัทที่ไม่มีงบการเงินในปี68และปีปัจจุบันนะคะ คือท่านไปขอใบเสนอราคาจากบริษัทที่มันไม่มีการดำเนินการอะดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแล้วโครงการอย่างเงี้ยคือสำนักงบประมาณปล่อยผ่านมาได้ยังไงนะคะถ้าแต่ละหน่วยงานเนี่ยไม่พร้อมที่จะทำเอกสารให้มันถูกต้องเรียนคิดว่าเกตเวย์ที่สำคัญมากๆในการที่จะทำให้กรรมธิการพิจารณาแล้วมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเนี่ยคือสำนักงบประมาณนะคะการทำใบเสนอราคาแบบที่มันมีปัญหาแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยดิฉันคิดว่าท่านสามารถที่จะเรียกว่าตัดโครงการเหล่านี้ออกไปได้ตั้งแต่แรกเลยถ้าหน่วยงานไม่พร้อมที่จะทำโครงการให้หน้าตามันน่าพิจารณานะคะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งนะคะคือ

0: ไปเขาไปลบข้อมูลในไฟล์เหล่านั้นออกดิฉันไม่แน่ใจว่าในอนุกรรมธิการเนี่ยนะคะปล่อยให้การพิจารณามันเป็นแบบนี้ได้ยังไงคือบางทีเนี่ยยังอ่านกันไม่ทันจะเสร็จด้วยซ้ำนะคะหรือว่าข้อมูลเนี่ยมันควรจะเอามาใช้ในการอภิปรายวาระ2ต่อก็ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่าหน่วยงานหลายๆหน่วยงานใช้ทริคแบบนี้ดังนั้นวันนี้นะคะดิฉันคิดว่าหน่วยงานที่จะเป็นเรียกว่าส่วนสำคัญในการที่จะช่วยกรรมธิการและอนุกรรมธิการในการทำให้งบประมาณเนี่ยมันมีประสิทธิภาพแล้วก็ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันได้ตั้งแต่ในชั้นกรรมธิการเลยคือสำนักงบประมาณค่ะดิฉันต้องขอฝากกับท่านผอ.สำนักงบประมาณคนใหม่ด้วยคนเก่าเนี่ยอาจจะห่วยๆหน่อยหรือว่ายังไงเนี่ยเราก็พอถูพอไถกันมานะคะหลายปี
1: ท่านสมาชิก
0: ขออภัยขอถอนได้ค่ะถอนคำว่าห่วยก็ได้ค่ะนะคะคืออาจจะทำงานแบบว่าไร้ประสิทธิภาพกันมาหลายปีนะคะExcel ไม่ได้ขอไปไม่ได้คำของงบประมาณขอไปไม่ได้นู่นขอนี่ไม่ได้แต่ดิฉันคาดหวังกับผอ.สำนักงบประมาณท่านใหม่นะคะว่าท่านจะทำให้กระบวนการงบประมาณมันเป็นกระบวนการงบประมาณที่โปร่งใสและช่วยเป็นแขนขวาของกรรมธิการและของอนุกรรมธิการในการที่จะทำให้การพิจารณางบประมาณเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะคะดังนั้นดิฉันคิดว่าการทำงานของสำนักงบประมาณในปีนี้เนี่ยมันไม่เข้าเป้าค่ะเนี่ยดิฉันก็อย่างที่ดิฉันพูดไปนะคะเรื่องใบเสนอราคาดังนั้นดิฉันขอเสนอปรับลดในส่วนของสำนักงบประมาณ 10% ค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานคะแล้วก็หารือต่อเลยค่ะคือเมื่อสักครู่เนี่ยดิฉันเนี่ยได้ส่งสไลด์ไปนะคะแล้วดิฉันก็ได้ฝากผู้ช่วยของดิฉันเนี่ยถามด้วยว่าจะเซ็นเซอร์ตรงไหนไหมนะคะเพราะว่าสไลด์เนี่ยมันมีความที่จะคล้ายๆกันอยู่แล้วเวลาที่เราจะอภิปรายเนี่ยเราก็ต้องมองสไลด์เพื่อที่เราจะได้พูดต่อบทของเรากับสไลด์ซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยพอสไลด์มันถูกเซ็นเซอร์ท่านประธานแล้วไม่ได้มีการบอกดิฉันก่อนเลยว่าจะเซ็นเซอร์ดิฉันพูดตรงๆว่ามันทำให้เสียสมาธิในการอภิปรายอย่างมากนะคะแล้วมันก็มีปัญหาด้วยเพราะว่าดิฉันกำลังต้องการจะสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศ70ล้านคนแล้วถ้าทำแบบนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าไม่รู้เหมือนกันเนาะว่ากระบวนการนี้เนี่ยต้องตำหนิใครไม่ได้อยากจะทำให้ข้าราชการเดือดร้อนนะคะแต่ดิฉันคิดว่าปัญหาแบบนี้เนี่ยมันควรจะต้องแจ้งกับผู้อภิปรายก่อนเท่านี้ค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะต่อไปคุณชยพลสะท้อนดี
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชัยพลสะท้อนดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหลัก4จตุจักรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนครับเดี๋ยวเอาสไลด์ขึ้นเลยนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออภิปรายของหน่วยงานกอรมน.นะครับผมก็จะเป็นหน่วยงานในสำนักนายกที่เรากำลังอภิปรายกันอยู่ณตอนนี้นะครับโดยหัวข้อที่ผมอยากจะอภิปรายก็คือเรื่องของโปรโมชั่นบวกราคาแรงครับก็เอาจริงๆแล้วเราก็เข้าใจกันอยู่นะครับว่าการซื้อสินค้าการซื้อยุทโธปกรณ์หรือการซื้ออะไรก็ตามนะครับพอจะซื้อเยอะก็คิดว่าอำนาจต่อรองเราจะเยอะคิดว่าเราจะได้ราคาที่มันถูกลงกว่าเดิมแต่ปรากฏว่าพอเป็นกอรมน.นะครับก็ราคาบวกค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะครับไม่รู้ไปกดโค้ดส่วนลดหรือส่วนเพิ่มอะไรมาจากไหนถึงได้ราคามันเพิ่มขนาดนี้และอย่างนึงนะครับเดี๋ยวผมขอบวกเพิ่มให้กับท่านรัชนกด้วยที่บอกเมื่อกี้ที่ว่าเอกสารหายนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่ากรมน.นี่เป็นหน่วยที่ก็ให้เอกสารนี่มันก็ยากอยู่แล้วด้วยธรรมชาติของเขานะครับนิสัยติดตัวของเขามาแล้วประเด็นคือเอาไปอัพอยู่ในไอ้ OneDrive อะไรต่างๆที่มันก็มีความใช้ยากในระดับนึงไม่ได้ตำหนิตัว Microsoft นะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันมีความใช้ยากในระดับนึงอัพไฟล์ก็ไม่ครบนะครับตอนหลังมาพอพ้นช่วงการพิจารณาไปแป๊บเดียวยังไม่ได้เข้าถึงวาระ2ที่เราคุยกันในสภานะตรงนี้ก็ไปลบไฟล์ออกอีกเหมือนกันแต่โชคดีครับผมดันโหลดทิ้งไว้ก่อนเพราะว่ารู้นิสัยกันดีครับผมก็เลยยังมีไฟล์อะไรมาอภิปรายกันบ้างเดี๋ยวไปสไลด์ถัดไปเลยนะครับตัวอย่างของผมนะครับที่บอกว่ามันมีการกดโค้ดเพิ่มราคาเนี่ยครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นอันนี้นะครับก็คือเป็น mapping drone นะครับยี่ห้อ Wingtra Ray ก็ทางกรมน.บอกว่าเขาจะซื้อ2ลำนะครับลำละ 4.73 ล้านบาททีนี้คือผมก็คิดว่าราคามันแพงมากเลยนะครับเทียบกับการที่พอคุณจะเป็นแค่โดรนที่แค่ถ่ายทำแผนที่ซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็มีหน่วยทหารอื่นๆที่ทำหน้าที่นี้อยู่แล้วนะครับทั้งเรื่องกรมแผนที่ทหารอะไรต่างๆผมก็ไม่เข้าใจว่าทางกรมน.จะเอาสิ่งนี้ไปทำงานที่ทับซ้อนกันไปเพื่ออะไรนะครับแต่ก็อีกอย่างนึงนะครับคือสิ่งนี้มันไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่จำเป็นจะต้องล้ำหรือต้องใช้ของต่างประเทศอะไรมากมายขนาดนั้นมันสามารถที่จะซื้อโมเดลที่ถูกกว่านี้ได้ยี่ห้อที่ถูกกว่านี้หรือแม้กระทั่งซื้อของคนไทยทำกันเองก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับ

0: ได้ราคาที่ถูกต้องถูกลงกว่านี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพิจารณากันที่ตัวไอ้วิงตราเรย์นี่ก่อนนะครับ2ลำนะครับลำละ 4.73 ล้านบาทไปสไลด์ถัดไปครับสไลด์ถัดไปครับโปรโมชั่นบวกราคาแรงครับกรมนเนี่ยความจริงแล้วพอผมไปเช็คราคาเนี่ยครับของวิงตราเรย์เอาแบบว่าฟูลออปชั่นที่สุดเลยนะครับเป็นฟูลออปชั่นที่สุดเลยก็คือมีทั้งตัวเครื่องบินมีทั้งตัวจอที่เอาไว้ดูแผนที่ GPS อะไรต่างๆมีแว่นใส่หัวมีอะไรทุกอย่างคือตัวแรงตัวท็อปเลยลำละ 1.8 ล้านบาทครับก็ไม่รู้ว่าไปซื้ออะไรจากไหนแล้วไปกดโค้ดส่วนลดมันผิดเหรอครับหรืออะไรมันถึงได้บวกราคาแรงมาอีก 263% ได้นะครับแต่ทีนี้คือทางกรรมธิการเราก็ยังปล่อยเรื่องนี้ให้หลุดลอยมาได้โดยที่ไม่เช็คราคากันก่อนทั้งที่ความจริงแล้วแค่เสิร์ช Google มันก็เจอแล้วครับคือตัววิงตาเลเขาก็มีอะไรทุกอย่างโพสต์ไว้อยู่หน้าเว็บของเขาหมดนะครับแต่ทีนี้คือตัวอย่างเนี่ยมันไม่ได้จบเพียงเท่านี้ไงครับเดี๋ยวขอไปดูสไลด์ถัดไปนะครับกรมนเนี่ยครับก็มีความน่าข้องใจในเรื่องของการโขดราคาในหลายๆอย่างด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งตัวอย่างที่ผมอยากจะยกมานะตรงนี้ก็จะเป็นพวกครุภัณฑ์อื่นๆที่มันจะลิสต์มาเป็นรายการถี่ๆยิบๆไล่ลงมาเยอะๆนะครับก็เข้าใจว่าบางท่านอาจจะอ่านไม่หมดอ่านไม่ทั่วหรืออะไรอย่างไรก็ตามแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราพิจารณากันด้วยสติสัมปชัญญะที่ดีจริงๆนะครับเราก็จะเห็นแพทเทิร์นอะไรบางอย่างเดี๋ยวมาดูจอไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูสไลด์การโขดราคาสินค้าต่างๆนะครับเดี๋ยวลองดูครับชื่อราคาสินค้าอยู่ทางซ้ายทีนี้คือพอมันมีการสำรวจราคามันก็ต้องมีการเทียบกัน3บริษัทใช่ไหมล่ะครับผมก็เอาราคาของทั้ง3บริษัทมาเทียบให้ดูปรากฏว่าตอนที่ผมไล่ดูตอนที่ผมอ่านตัวเลขนะครับมันก็มีความตะหงิดแปลกๆว่าทำไมตัวเลขมันถึงได้ดูเหมือนมันมีแพทเทิร์นอะไรสักอย่างก็เลยลองเอาทุกอย่างมาพล็อตดูนะครับปรากฏว่าสินค้าทุกอย่างนะครับจากราคาของบริษัท1บวกไปที่ราคาบริษัท2ส่วนต่าง 5% เท่ากันทุกรายการเลยครับความจริงรายการมันมีเยอะกว่านี้มากนะครับแต่ว่าผมขี้เกียจพิมพ์ใส่ตารางตรงนี้ครับเพราะว่าเอกสารที่ให้มาก็ไม่เคยจะเป็น machine readable ก็อุตส่าห์จะขยันนะครับเอาทำใน Excel ทำใน PDF แทนที่จะให้เป็น machine readable ต้องไปพิมพ์แล้วก็ต้องมาสแกนเสร็จก็อัพเข้าไดรฟ์ก็อัพไม่หมดแถมต้องมาลำบากลบออกจากไดรฟ์เพื่อหนีพวกผมตรวจสอบอีกทีหลังเนี่ยครับแต่ไม่เป็นไรผมพิมพ์มาให้ดูตัวอย่างนะตรงนี้ก็จะได้เห็นภาพชัดแล้วนะว่าจากบริษัทที่1มาบริษัทที่2เพิ่ม 5% เท่ากันหมดเลยคือเอาง่ายเลยนะครับไม่รู้บริษัทที่1กับ2นี่คือนัดกันมาหรือเปล่าเสร็จแล้วพอไปบริษัทที่3นะครับคือการเพิ่มราคา 10% ครับในส่วนต่างนะครับของทั้งราคาบริษัทที่2และบริษัทที่3เนี่ยผมต้องกดเอาทศนิยมเพิ่มให้เพื่อให้มันดูเหมือนกับมันมีเลขที่แตกต่างสักนิดนึงเนาะแต่ความจริงแล้วมันก็คือเนี่ยแหละครับ 5% และ 10% ทั้งหมดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทั้ง3บริษัทนี้เขารู้จักกันมาก่อนหรอครับหรือว่ามันมีการนัดอะไรกันมาทำไมมันถึงได้รู้ราคากันเสร็จแล้วก็เหมือนเอาราคาของบริษัทที่1มาเข้าสูตรใน Excel ว่าเดี๋ยวบวกไป 5% แล้วกันลากลงมาบริษัทที่3 10% ลากลงมาแล้วก็เป็นอัตราส่วนอย่างนี้ทุกรายการเท่ากันหมดเลยครับก็เลยต้องถามด้วยเหมือนกันนะครับว่าทางกรรมาธิการของเราตอนพิจารณานี่ไม่มีเอกใจบ้างเลยเหรอครับเพราะว่านี่คือพฤติกรรมของการนัดกันมาเสนอราคาอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วเรายังจะปล่อยเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นต่อไปอีกเหรอครับถือว่าเป็นการพิจารณาที่ไม่มีความรอบคอบแล้วก็มีความบกพร่องอย่างชัดเจนนะครับผมต้องขอฝากไว้เท่านี้นะครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: คุณภูริวัฒน์ใจสำราญ
2: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมภูริวัฒน์ใจสำราญครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต12บางเขนท่าแล้งสายไหมออกเงินและราชพาวจระเข้บัวนะครับวันนี้ขอใช้เวลาในการทำหน้าที่เสนอโครงสร้างงบประมาณของ2หน่วยงานนะครับภายใต้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็คือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับหรือ CEA แล้วก็สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการสสปนหรือ TSEP นะครับท่านประธานครับผมติดตามการทำงบประมาณโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็ต้องกล่าวให้เห็นว่าภาพของการใช้งบประมาณในปี70นั้นเราไม่เห็นในเรื่องของการยกระดับงานทางด้านนี้นะครับทั้งที่สามารถที่จะสร้างรายรับให้กับประเทศไทยได้อย่างสูงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ว่าแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์หลายๆทางครับหลายๆโครงการนั้นถูกตัดออกไปหมดผมตั้งความหวังไว้กับ2หน่วยงานนี้ครับเพราะว่าเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยแล้วก็รู้สึกเสียดายแม้ว่าภาพรวมงบประมาณรายจ่ายในหมวดอบรมสัมมนาหมวดงบดำเนินงานงบอุดหนุนในปี2570นั้นจะปรับลงมาลดไปถึง 40% ก็จริง แต่เราครับก็พบว่ามีโครงสร้างบางอย่างที่ทำให้สะท้อนให้เห็นว่ารายจ่ายที่ซ้ำซ้อนซ่อนเร้นนะครับแล้วก็เป็นการลงทุนที่สูญเปล่าไม่คุ้มค่าเม็ดเงินภาษีของประชาชนนั้นก็ยังคงมีอยู่ผมกระจายออกมาเป็น5ประเด็นหลักดังนี้นะครับประเด็นแรกครับปรากฏการณ์ที่เป็นงบ PR สร้างภาพมันโตกว่างบสร้างงานนะครับCA ครับเมื่อพิจารณาโครงการอย่างโครงการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และส่งเสริมสร้างแบรนด์เมืองเราก็พบว่าหน่วยงานขอจัดสรรงบประมาณดำเนินกิจกรรมโครงการนี้เอาไว้ที่ 6.23 ล้านบาทแต่เมื่อเปิดไปดูหมวดงบโฆษณาครับประชาสัมพันธ์ของโครงการเดียวกันก็กลับตั้งงบประมาณไว้สูงถึง 6.68 ล้านบาทนะครับนี่คือโครงการงบที่ทำให้ PR นั้นสูงกว่างบลงมือกระทำที่เป็นเนื้องานจริงๆนอกเหนือจากโครงการนี้ครับโครงการส่งเสริมการจัดเทศกาลสร้างสรรค์นานาชาติประจำภูมิภาคมีงบอุดหนุนเพื่อจัดกิจกรรมอยู่ที่ประมาณ 31.57 ล้านบาทซึ่งถูกหั่นจากปีเกือบครึ่งนะครับจากปีก่อนแต่ว่าก็มีการใช้ของงบประมาณในการทำประชาสัมพันธ์แยกต่างหากอีกครับ 14.99 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นกว่า 100% กิจกรรมเล็กลงครึ่งหนึ่งครับแต่ว่าใช้เงินทำ PR เพิ่มขึ้นเกือบ4เท่าเมื่อเทียบกับสัดส่วนเดิมการอัดฉีดเม็ดเงินไปในการยิงแอดโฆษณาหรือแคมเปญออนไลน์ชั่วคราวก็ เป็นสัดส่วนที่บวมเกินจริงนะครับเป็นการลงทุนไม่คุ้มค่าเพราะว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจจากซอฟต์พาวเวอร์หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้นควรเกิดจากศักยภาพของผู้ประกอบการแล้วก็การสร้างย่านจริงๆนะครับเรากำลังจะเรากำลังจะจัดเทศกาลสร้างสรรค์หรือว่ามันกลายเป็นเทศกาลที่เราเอาเงินไปผ่านกับ PR นะครับประเด็นที่2ครับเป็นการหลบเลี่ยงเรื่องของที่ปรึกษาซุกซ่อนแตกย่อยกันไป CA ครับใช้ความซ้ำซ้อนนะครับที่น่ากังวลก็คือว่าหมวดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาชาวไทยชาวต่างประเทศนั้นในระบุในตารางว่าไม่มีรายการครับยอดเป็นศูนย์แต่เมื่อเราเจาะลึกเข้าไปในไส้ในของหมวดงบเงินอุดหนุนในโครงการต่างๆก็พบว่ารายจ่ายทำหน้าที่คล้ายๆกันเลยก็มีทั้งที่ค่าที่ปรึกษาครับแฝงตัวอยู่เต็มไปหมดมีการตั้งงบค่าวิทยากรค่าที่ปรึกษาในการยกระดับอุตสาหกรรมคอนเทนต์และดนตรีหรือการตั้งค่าที่ปรึกษาพันธรักษ์หรือคิวเรเตอร์นะครับจำนวน 150,000 บาทแตกย่อยซุกซ่อนเข้าไปในงบของการจ้างที่ปรึกษาลงไปในกิจกรรมแบบนี้ซ้ำๆนะครับทำให้เวลาที่เราตรวจสอบนั้นว่ามันคุ้มค่าหรือไม่มันก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นเป็นภาพรวมได้ประเด็นที่3นะครับการตั้งงบประมาณแบบคัดลอกระหว่างครับ copy and paste มันคือการสะท้อนให้เห็นความหละหลวมของสสปน.นะครับเมื่อหันมาดูหน่วยงานอย่างสสปน.เนี่ยก็พบว่ามีโครงการนะครับประชาสัมพันธ์รวม9.49 ล้านบาทแต่ก็มีการซุกซ่อนงบ PR กระจายอยู่ในโครงการอื่นอีกมากมายครับเช่นสื่อออนไลน์ 2.83 ล้านบาทมีการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์อีก 1.1 ล้านบาทแต่ที่มากไปกว่านั้นครับรายการ 2.6 นะครับยกระดับองค์กรด้วยแนวคิด ESG ของงบประมาณมา 921,400 บาทนะครับเมื่อไปดูคำช่องชี้แจงครับก็พบว่าไอ้เนื้อหาแบบนี้ครับมันถูก copy and paste มาจากรายการ 2.4 นะครับแบบคำต่อคำเลยโดยไม่ได้ระบุว่าเงินที่มันไม่ครบเนี่ยครับ1ล้านบาทนี้นำจะไปใช้ได้อย่างไรนะครับมันสะท้อนให้เห็นถึงการทำงบประมาณแบบเอาง่ายไม่รอบคอบนะครับประเด็นที่4ครับลงทุนในเป็นการลงทุนประมูลสิทธิ์ที่ต้นทุนสูงลิ่วแต่ว่าผลตอบแทนนั้นยังไม่แน่ใจเราขอตั้งข้อสังเกตครับในข้อรายการที่ 2.2 ประมูลสิทธิ์งาน World Prize ปี2030ที่สสปน.ตั้งงบประมาณไว้ 18.5 ล้านบาทครับเมื่อรวม3ปีที่ใช้แล้วงบตัวนี้นี่ใช้ไปประมาณ77ล้านบาทนะครับเมื่อดูคาดการผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ประเมินเอาไว้ในปี2570นั้นกับมีมูลค่าเพิ่มเพียง50ล้านบาทคิดเป็นอัตราส่วนผลตอบแทนต่องบประมาณเพียงแค่ 2.7 เท่าก็มีเป็นค่าตอบแทนที่ต่ำนะครับการใช้เงินลงทุนแบบนี้ภาษีของประชาชนแบบนี้กับผลตอบแทนที่เป็นเพียงแค่การประมูลสิทธิ์ครับก็ถือว่าเป็นอัตราความเสี่ยงสูงหากเราพลาดสิทธิ์ในปี2030ภาษีประชาชนที่ลงทุนไปเกือบ77ล้านบาทนี้จะสูญเปล่าทันทีไม่ใช่ว่าการจัดงานนี้ไม่ดีนะครับแต่ว่าก็จะต้องมีการระมัดระวังในการทำงบประมาณจริงๆนะครับนอกเหนือจากรายการนี้ในรายการ 2.3 ครับก็มีโอกาสในการ ทางการขายหรือโรดโชว์นะครับมีการขอวงเงินสูงถึง 28.57 ล้านบาทโดยมีค่าจัดงาน Thailand Mice Road Show ครับในต่างประเทศสูงถึงครั้งละ 2.47 ล้านบาทจำนวน7ครั้งแต่ในขณะที่อีเวนต์คล้ายๆกันครับ UFI Event ใช้งบเพียงแค่ครั้งละ 1.1 ล้านบาทเท่านั้นก็จะต้องขอตั้งคำถามไว้ว่าส่วนต่างที่มันแพงเกินกว่านี้มันคุ้มค่าจริงๆมากน้อยแค่ไหนประเด็นสุดท้ายประเด็นที่5ครับรายจ่ายลงทุนแล้วก็รายจ่ายประจำสวนทางกับภารกิจประเด็นสุดท้ายนี้ให้เห็นภาพรวมครับว่าสสปนนั้นน่ะถึงแม้ว่าจะถูกปรับลดก็จริงแต่ว่ารายจ่ายในการลงทุนกับพุ่งทะยานถึง 86.05% ในขณะเดียวกันค่าเช่าอาคารค่าที่ดินของสสปนก็ยังคงแช่แข็งอยู่ในระดับสูงคือ 29.46 ล้านบาททางด้านCA ครับก็มีการเพิ่มจำนวนของรถยนต์เช่าทำให้ค่าเช่ายานพาหนะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 40% เลยทั้งที่เนื้องานครับแล้วงบดำเนินการถูกหั่นลงไปเกือบครึ่งแต่หน่วยงานนั้นกลับไม่ได้ออกมาสร้างมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายเรื่องของพื้นที่การเช่าหรือการประหยัดงบประมาณแผ่นดินเลยก็ทั้งหมดครับขอให้ขอเสนอในการปรับลดงบประมาณออกลงไปประมาณ 5% นะครับแล้วก็จะทำให้หมวดของการประชาสัมพันธ์ที่สูงผิดปกตินั้นต่ำลงมาได้นะครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ
1: คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ
3: ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับท่านประธานครับผมได้แปรยัตติในมาตรานี้ในสำนักนายกเพราะต้องการที่จะอภิปรายในส่วนของงบประมาณของสำนักงบประมาณหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักนะครับในการจัดทำร่างพรบ.งบปี70ฉบับนี้เสนอเข้าสู่สภาแต่ก่อนที่จะไปต่อครับท่านประธานผมทราบดีว่าโดยทั่วไปการอภิปรายในชั้นนี้เนี่ยเราต้องอภิปรายเพื่อซักถามกรรมาธิการวิสามัญเนื่องว่าท่านเป็นคนจัดทำเล่มรายงานฉบับนี้เสนอเข้าสู่สภาในชั้นวาระที่2ครับแต่วันนี้เนื่องจากว่ากรรมาธิการวิสามัญมีองค์ประกอบตัวแทนจากคณะรัฐมนตรีมีองค์ประกอบตัวแทนจากสำนักงบประมาณและมีองค์ประกอบตัวแทนจากสมาชิกซีกฝั่งรัฐบาลดังนั้นเล่มรายงานที่ออกมาครับผลการพิจารณาที่ออกมาจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นการจัดทำงบประมาณของรัฐบาลโดยตรงถึงแม้บางส่วนครับจะมีการพิจารณาจากสมาชิกพรรคฝ่ายค้านก็ตามดังนั้นวันนี้ที่ผมจะลุกขึ้นอภิปรายครับต้องการที่จะส่งคำถามผ่านท่านประธานผ่านกรรมธิการวิสามัญไปยังตัวแทนของรัฐบาลโดยตรงว่าการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี70ในวันนี้ซึ่งผมอยากพุ่งเป้าไปที่กระบวนการการจัดทำงบประมาณครับมีปัญหาอย่างไรท่านประธานครับในมาตรานี้สำนักงบประมาณนะครับได้เสนอกรอบงบประมาณของตัวเองเข้ามาในเล่มขาวคาดแดงอยู่ประมาณ 1,050 ล้านบาทตัวเลขกลมๆกรรมาธิการวิสามัญครับนำโดยรัฐบาลปรับลดงบประมาณของสำนักงบลงเพียงแค่ 240,000 บาทเท่านั้นคือปรับลดงบประมาณลดลงน้อยมากครับท่านประธานผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นกรรมาธิการวิสามัญท่านทราบดีครับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปรับลดงบประมาณในชั้นวาระที่2ที่เราใช้กันมาต่อเนื่องทุกปีเรามีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างผมลองยกตัวอย่างหลักเกณฑ์ที่สำคัญนะครับอย่างแรกประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายให้งบไปแล้วเบิกจ่ายได้เต็มประสิทธิภาพหรือเปล่าสำนักงบประมาณอาจจะไม่ได้มีปัญหาในส่วนนี้ครับแต่อีกหนึ่งอย่างที่เป็นหลักเกณฑ์ที่สำคัญที่เราใช้พิจารณงบประมาณทุกปีเช่นเดียวกันกับทุกหน่วยรับงบประมาณครับให้งบประมาณไปแล้วผลลัพธ์ในการดำเนินการเป็นอย่างไรได้ตามเป้าได้ตามตัวชี้วัดหรือไม่ถ้าให้งบไปแล้วแต่ผลลัพธ์ออกมาไม่ดีเราก็จะได้พิจารณาปรับลดงบประมาณโครงการนั้นออกในปีงบประมาณถัดไปถูกต้องไหมครับทีนี้ท่านลองมาดูที่ตัวชี้วัดของสำนักงบประมาณที่อยู่ในเล่มขาวคาดแดงครับท่านประธานผมไม่ขออนุญาตที่จะต้องมายกทุก KPI นะฮะหยิบยกแค่บางตัวที่สำคัญยกตัวอย่างครับสำนักงบประมาณมีการตั้งตัวชี้วัดตัวเองอยู่ในเล่มขาวคาดแดงว่าการจัดทำงบประมาณต้องตอบสนองนโยบายของรัฐบาลท่านประธานครับเราเห็นการลุกขึ้นอภิปรายของเพื่อนสมาชิกตั้งคำถามกันหลายโครงการว่าดูการจัดทำงบประมาณนั้นไม่ได้ตอบโจทย์ประชาชนไม่ได้ตอบโจทย์ประเทศไม่ได้ตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลเราเห็นฮะท่านเอกนิติขออนุญาตเอ่ยนามในวาระที่1ท่านออกมาแสดงความตั้งใจดีครับว่างบประมาณปีนี้เราจะจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ zero based budgeting นี่เป็นคำพูดจากท่านเอกนิติโดยตรงครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะย้ำกับท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกครับผมได้แสดงตัวเลขตั้งแต่ในชั้นวาระที่1ให้ทุกท่านเห็นแล้วครับว่ากว่า 90% อาจจะถึง 95% ด้วยซ้ำของโครงการที่อยู่ในร่างพรบงบปี70นี้ส่วนใหญ่เป็นโครงการเดิมที่ยกต่อเนื่องมาจากปีก่อนๆครับท่านประธานแทบมองไม่เห็นเลยนะฮะว่าโครงการไหนที่รัฐบาลจงใจบรรจุลงมาเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลบ้างดังนั้นท่านตอบได้จริงๆหรอครับว่าการจัดทำงบประมาณปี70นี้นำโดยสำนักงบนำโดยรัฐบาลเนี่ยสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้จริงอันนี้ประการที่1ประการที่2ครับท่านประธานตัวชี้วัดในเล่มขาวคัดแดงของสำนักงบประมาณเขียนไว้ว่างบประมาณต้องมีความโปร่งใสครับทุกท่านเพิ่งได้เห็นการอภิปรายของท่านชัยพลของท่านรักชนกและรวมถึงอีกหลายท่านนะครับเมื่อสักครู่2ท่านพูดถึงเรื่องกระบวนการในการสืบราคาการออกใบเสนอราคาคู่เทียบครับอย่าลืมนะครับความโปร่งใสของงบประมาณแผ่นดินเราไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินในงบประมาณอย่างเดียวเท่านั้นครับแต่เรายังมีเงินนอกงบประมาณผมยกตัวอย่างอย่างเช่นโครงการ THAI Passport ในกองทุน DE ครับที่มีการตั้งคำถามว่ากำลังถูกล็อกสเปคหรือไม่ใน GOR ครับดังนั้นวันนี้เองครับผมคึงจะอยากชี้ให้ทุกท่านเห็นว่าสำนักงบประมาณดำโดยรัฐบาลเนี่ยตกลงแล้วทำผ่านตัวชี้วัดที่ท่านตั้งเองในเล่มขาวคาดแดงหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านตัวชี้วัดท่านประธานครับผมจึงมีคำถามต่อไงครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเราใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับที่เราพิจารณาในหน่วยรับงบประมาณอื่นใช้หลักเกณฑ์เดียวกับที่เราใช้ในการพิจารณางบประมาณให้กับสำนักงบหรือไม่เพราะมันตกทั้งสองตัวชี้วัดครับท่านประธานสำหรับผมเองไม่ได้ปฏิเสธนะครับถ้าเราจะต้องให้งบประมาณอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไปให้สำนักงบประมาณเพื่อทำให้งบประมาณดียิ่งขึ้นโปร่งใสยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแต่วันนี้ผมอยากได้คำยืนยันจากตัวแทนของรัฐบาลครับขึ้นมายืนยันให้พวกผมสบายใจนิดนึงครับเพราะถ้าท่านยืนยันข้อเสนอต่อไปนี้ไม่ได้ผมเองคงให้งบประมาณไปยังสำนักงบแบบที่กรรมธิการวิสามัญพิจารณาผ่านมาแบบนี้ไม่ได้จริงๆเพราะมันตกตัวชี้วัดครับข้อเสนอที่ผมอยากจะตั้งผ่านท่านประธานไปยังตัวแทนของรัฐบาลให้ลุกขึ้นมารับปากพวกเราครับประกอบไปด้วย3เรื่องด้วยกันนั่นก็คืองบประมาณแบบที่พวกเราอยากเห็นครับเราอยากเห็นงบประมาณที่มีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและมีประชาชนมีส่วนร่วมครับคำว่างบประมาณมีความโปร่งใสกับท่านประธานยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เลยครับเรื่องของการสืบราคาทุกวันนี้เรารู้กันดีอยู่ครับหลายๆหน่วยงานมีผู้รับเหมาในใจแล้วนะครับวิธีการสืบราคาก็แค่ขอใบเสนอราคามาเป็นพิธีแหละครับส่งเข้ามาแล้วก็ให้ราคาใกล้เคียงกันแต่รู้อยู่แล้วล่วงหน้าครับว่าตกลงแล้วหน่วยรับงบประมาณต้องการจะจ้างใครการล็อกสเปค TOR ก็เช่นเดียวกันครับทุกวันนี้เราเห็น TOR ที่มีข้อสังเกตมีข้อสงสัยว่ามีการล็อกแต่บันทึกในที่ประชุมของคณะกรรมการยกร่าง TOR ครับท่านประธานว่าแต่ละคนให้เหตุผลอย่างไรในการใส่สเปคไปเป็นแบบนี้สมเหตุสมผลหรือไม่ทุกท่านคิดว่าถ้าเรามีการเปิดเผยข้อมูลการสืบราคาล่วงหน้ามีการเปิดเผยบันทึกในที่ประชุมของคณะกรรมการยกร่าง TOR ออกมาเนี่ยมันจะช่วยเป็นการป้องปรามและทำให้กระบวนการงบประมาณมีความโปร่งใสมากขึ้นหรือไม่ผมเชื่อว่าทุกท่านมีคำตอบในใจเช่นเดียวกับผมซึ่งผมและพรรคประชาชนเองครับท่านประธานเราได้มีข้อเสนอร่างพรบข้อมูลข่าวสารสาธารณะครับเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลักการง่ายๆของร่างพรบข้อมูลข่าวสารสาธารณะครับเปลี่ยนหลักเดิมจากเดิมที่ปกปิดเป็นหลักเปิดเผยเป็นข้อยกเว้นเรากลับหลักใหม่ครับให้เปิดเผยเป็นหลักข้อมูลทุกอย่างที่ผมได้บอกเมื่อสักครู่นี้ครับการสืบราคาบันทึกในที่ประชุมคณะกรรมการยกร่าง TOR คณะกรรมการชุดอื่นๆให้เปิดเผยเป็นหลักครับส่วนไหนจะปกปิดว่าเป็นเรื่องๆไปอันนี้คือข้อเสนออย่างแรกที่ผมอยากตั้งคำถามถึงตัวแทนรัฐบาลครับว่าท่านเห็นด้วยกับพวกเราหรือไม่และพร้อมที่จะผลักดันร่างพรบข้อมูลข่าวสารสาธารณะให้ผ่านสภาในปีงบประมาณนี้ได้หรือเปล่าเพื่อทำให้ปีงบประมาณปีถัดไปปีจุดหนึ่งมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นมีการทุจริตน้อยลงครับท่านประธานประการที่สองครับงบประมาณขาดประสิทธิภาพท่านประธานครับผมต้องขอบคุณกรรมธิการวิสามัญที่เป็นคนเขียนร่างข้อสังเกตในข้อ 1.15 ครับข้อสังเกต 1.15 มีการเขียนไว้ชัดครับในเรื่องของกระบวนการการจัดทำงบประมาณที่อยากให้สำนักงบประมาณและรัฐบาลระบุกรอบ pre-sealing ให้ชัดเจนครับคำว่า pre-sealing คืออะไรครับในต้นปีงบประมาณรัฐบาลอยากให้การจัดทำงบประมาณในปีนั้นมีทิศทางอย่างไรอย่างเช่นปีหน้าให้ความสำคัญกับเรื่องอุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้ความสำคัญกับเรื่องการป้องกันภัยพิบัติ รัฐบาลตั้งกรอบงบประมาณให้แต่ละหน่วยงบรับงบประมาณชัดเจนครับก่อนการยื่นคำขอเพื่อให้แต่ละหน่วยรับงบประมาณเนี่ยส่งคำขอเข้ามาได้ตรงกับภารกิจตัวเองและอยู่ภายใต้กรอบคำขอครับเขาจะได้ไม่โดนตัดซึ่งกระบวนการแบบนี้ OECD ไกด์ไลน์เขียนไว้ชัดเจนครับท่านเซิร์ช Google ตอนนี้เลยก็ได้ OECD Top Down Budgeting ครับท่านประธานประเทศไทยเองรัฐบาลเองก็พยายามผลักดันให้เราเข้าสู่ OECD ท่านกล้าที่จะรับปากพวกเราหรือไม่ฮะว่าท่านอยากจะปรับปรุงกระบวนการการจัดทำงบประมาณแบบนี้ให้ตรงกับ OECD ไกด์ไลน์ในปีงบประมาณถัดไปครับกำหนดกรอบ pre-ceiling ให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นปีงบประมาณซึ่งผมและพรรคประชาชนเองเราได้เสนอร่างพรบวิธีการงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหานี้แล้วนะครับอยู่ในวาระการประชุมเรียบร้อยแล้วด้วยผมถึงอยากได้ยินคำยืนยันจากตัวแทนรัฐบาลครับท่านพร้อมจะผลักดันกฎหมายฉบับนี้ร่วมกับพวกเราภายในปีงบประมาณนี้หรือไม่เพื่อทำให้งบปี71มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่านี้ประการสุดท้ายครับก็คือในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนและก็ตัวแทนของประชาชนครับท่านประธานอาจจะใช้เวลาเกิน10นาทีเล็กน้อยนะครับขอชื่นชมกรรมาธิการวิสามัญที่เขียนข้อสังเกตอีกเช่นเดิมครับในข้อ 1.15 ท่านมีการพูดถึง pre-budget consultation ครับก็คือการที่รัฐบาลจะต้องมีการปรึกษาหารือประชาชนและตัวแทนของประชาชนตั้งแต่ต้นกระบวนการการจัดทำงบประมาณครับเช่นเดิมครับท่านประธานกระบวนการการปรึกษาหารือแบบนี้ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายๆประเทศมีกระบวนการจัดทำงบประมาณแบบนี้ครับโดยสรุปคืออะไรครับเริ่มปีงบประมาณใหม่1ตุลาคมผมยกตัวอย่างรัฐบาลขอเปิดอภิปรายในสภาเลยครับรับฟังความเห็นจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าส.ส.แต่ละภูมิภาคแต่ละพื้นที่หรือจะเป็นผู้แทนบัญชีรายชื่อก็ตามท่านมีข้อคิดเห็นอย่างไรว่าการตั้งงบประมาณปีถัดไปจะต้องทำให้ตอบโจทย์ประเทศภายใต้บริบทโลกใหม่ท่านอยากเห็นหน้าตางบประมาณแบบไหนเปิดอภิปรายเลยครับแล้วรัฐบาลเอาความเห็นต่างๆเหล่านั้นไปใช้เป็นแนวทางในการให้แต่ละหน่วยงานส่งคำของบประมาณเข้ามาครับแล้วตอนที่ร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีเข้าสู่สภารัฐบาลพูดได้เต็มปากเลยครับว่าโครงการนี้1 2 3 4ผ่านการรับฟังความเห็นมาจากตัวแทนประชาชนตอบโจทย์ประเทศแบบนี้เป็นไปตามกฎหมายงบประมาณทุกประการเพื่อนสมาชิกก็จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาอภิปรายซ้ำๆครับพอทราบว่าโครงการต่างๆเหล่านี้มันมาจากข้อเสนอที่เขาส่งไปยังรัฐบาลโดยตรงซึ่งผมไม่ได้พูดลอยๆนะครับท่านประธานรัฐบาลมีอำนาจอยู่แล้วครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา165ครับมีบทบัญญัติที่เขียนไว้ว่าในกรณีที่มีปัญหาสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรครับนายกรัฐมนตรีสามารถขอเปิดประชุมสภาผ่านท่านประธานรัฐสภาเนี่ยแหละครับเพื่อหารือในที่ประชุมรัฐสภาได้โดยไม่ต้องมีการลงมติสิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือแบบนี้แหละครับครม.มีมตินายกขอเปิดอภิปราย1ตุลาคมเลยครับให้เพื่อนสมาชิกมาแสดงความคิดเห็นในการจัดทำงบปี71เพื่อให้กระบวนการการจัดทำงบประมาณในปีหน้าตัวแทนประชาชนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นได้นี่คือคำยืนยันที่ผมอยากได้ยินจากตัวแทนของรัฐบาลในวันนี้ข้อที่3ครับว่าท่านพร้อมที่จะเปิดpre-budget debate แบบที่ผมเสนอหรือไม่ถ้าท่านไม่สามารถที่จะรับปากพวกผมได้ทั้ง3ข้อผมเองก็มีข้อกังวลจริงๆครับท่านประธานว่าการจัดทำงบประมาณในปี71ปีหน้าถ้าทำแบบเดิมก็คงได้ผลลัพธ์แบบปีนี้ครับและผมเองก็ไม่สามารถที่จะผ่านงบประมาณให้กับสำนักงบประมาณแบบนี้ต่อไปได้ทำแบบเดิมได้ผลลัพธ์แบบเดิมนี่จึงเป็นที่มาที่ผมขอสงวนคำแปรยติไว้ครับขอบคุณมากครับ
1: เรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุข
4: ครับขออนุญาตท่านประธานครับผมเรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตลาดพร้าวบึงกลุ่มพรรคประชาชนครับท่านประธานครับวันนี้ผมอยากจะพูดงบประมาณในส่วนของสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครับท่านประธานถ้าเกิดเพื่อนสมาชิกเห็นเล่มสีชมพูนะครับในหน้าที่1-14จะมีรายการนึงครับที่ถูกปรับลดอยู่ทั้งหมด 49,200 นะครับซึ่งมันไม่ได้เยอะหรอกครับจากเงินที่ถูกปรับลดลงไปครับแต่ผมจะบอกท่านว่าโครงการดังกล่าวมันคือโครงการอะไรมันคือโครงการในการเปลี่ยนพรมครับของสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพรมผืนแรกนะครับขนาด 33.6 ตารางเมตร 56,500 บาทนะครับพรมผืนที่2เนี่ย66ตารางเมตรนะครับ 101,000 ครับแล้วก็พรมผืนที่3เนี่ย104ตารางเมตร107ครับพรมผืนที่4เนี่ย105 รวมกันแล้วเนี่ย 403,000 ก็อนุคุณภัณฑ์ก็ปรับลดลงมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็เป็นยอดที่เห็นในเล่มเนี่ยนะครับ 49,000 กว่าบาทเหลือ 308,000 คืออย่างนี้ครับท่านประธานทุกการเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยจะมีการเปลี่ยนพรมนะครับเปลี่ยนสีกันไปตอนทหารเข้ามาก็พรมสีเขียวคือผมอยากจะสะท้อนครับว่าวันนี้โรงเรียนตชด.ภาคใต้ภาคเหนือพื้นยังเกลอะกังอยู่เลยครับบ้างผุบ้างเสียแต่สำนักงานเลขาธิการนายกกำลังเปลี่ยนพรมในราคาเกือบ 500,000 บาทด้วยความเคารพครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยตัดพรมนี้ออกเสียเถอะครับมันไปสร้างความจำเป็นให้กับโรงเรียนตชด.โรงเรียนชายแดนได้อีกเยอะเงิน 500,000 ในทำเนียบอาจจะไม่ได้เยอะครับแต่ถ้ามันไปอยู่ที่โรงเรียนตชด.โรงเรียนชายแดนต่างๆมันเยอะมากนะครับนี่จึงเป็นเรื่องที่ผมอยากจะแจ้งว่าอยากจะขอปรับลดงบในส่วนของสำนักงานสำนักนายกรัฐมนตรีอีกส่วนที่เหลือครับก็คือของสอนชนครับนี่คือเล่มงบประมาณอนุคุรุพันธ์ของสอนชนนะครับมีการเสนอเข้ามาทั้งหมด13รายการท่านประธานรู้ไหมครับว่ามีรายการที่เป็นของสอนชนจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณ 2-3 รายการไม่เกินนี้ที่เหลือเป็นโครงการเพื่อนฝากซื้อหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ็ตสกีนะครับปั๊มน้ำดับเพลิงหรือว่าจะเป็นนี่ครับอุปกรณ์กระจายเสียงระยะไกลนะครับหรือว่าเครื่องแยกน้ำน้ำมันสกปรกแบบเคลื่อนที่นะครับ104ล้านที่ผมบอกว่าเพื่อนฝากซื้อเนี่ยกล้าพูดอย่างชัดเจนเลยครับเพราะหัวหน้าหน่วยที่มาชี้แจงในห้องอนุคุรุพันธ์วันนั้นเขาบอกครับบอกในห้องว่าซื้อแทนเจ้าท่าซื้อแทนทลซื้อแทนส่วนราชการอื่นการจัดงบประมาณแบบนี้ครับมันไม่ตรงไปตรงมาครับสุดท้ายภารกิจสอนชนก็ยังไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงานยังคงเป็นแหล่งรวมการฝากซื้อคล้ายๆกับกรมน.ที่ทบ.ฝากซื้อที่กรมน.ไม่ได้มีภารกิจทางด้านกำลังรบแต่มีงบในการซ่อมรถถังอย่างเงี้ยครับจึงมีความจำเป็นครับวันนี้ทั้งพรมทั้งสอนชนทั้งกรมน.ต่างๆอยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีผมเลยต้องขอเสนอปรับลด 5% ครับแล้วก็เรื่องพรมครับท่านประธานจริงๆครับโรงเรียนชายแดนพื้นเขาเละเทะกว่านี้ถ้าปีนี้ยังไม่เปลี่ยนได้ก็จะเป็นพระคุณครับหาทางไปซ่อมโรงเรียนให้เด็กๆพวกนี้ก่อนผมสงสารครับขอบคุณครับ
1: คุณพงศรนัททองลี
5: กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมพงศรนัททองลีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตจอมทองบางขุนเทียนของพรรคประชาชนครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายในฐานะผู้แปรยัตตินะครับในการตัดปรับลดซึ่งมีเพื่อนสมาชิกนะครับได้แปรยติตัดปรับลดของสำนักนายกรัฐมนตรีไปหลายหน่วยงานในกำกับแล้วนะครับงบประมาณที่ผมกำลังจะพูดถึงนี้ครับเป็นงบประมาณที่อยู่ภายใต้สำนักสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ครับชื่อโครงการการศึกษาเพื่อยกระดับระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้าเพื่อการบริหารจัดการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งเป็นการยกระดับครับจาก TP Map หรือ Thai People Map and Analytics Platform ไปสู่ชื่อใหม่ครับที่เรียกว่า TP Map Plus โครงการนี้ครับมีงบผูกพันรวม2ปีครับจำนวน58ล้านกว่าบาทแบ่งเป็นปี70ครับ18ล้านบาทปี71 40ล้านบาทโดยใช้วิธีการจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการโดยก่อนจะถามว่างบนี้แพงหรือไม่ผมคิดว่าเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับว่า TP Map คืออะไรครับ TP Map ครับเป็นระบบที่สสช.พัฒนาร่วมกับ Nextech เพื่อเอาข้อมูลจากหลายหน่วยงานของรัฐมาเชื่อมกันในระบบเป็นระดับบุคคลและครัวเรือนเพื่อดูว่าใครมีปัญหาความยากจนและมีปัญหาในมิติใดไม่ได้ดูเฉพาะรายครับแต่ดูทั้งเศรษฐกิจสุขภาพการศึกษาความเป็นอยู่และการเข้าถึงบริการของรัฐหลักการครับคือรัฐไม่ควรรู้ว่าใครจนอย่างเดียวครับแต่ต้องรู้ว่าจนเพราะอะไรและควรช่วยเหลืออย่างไรปัจจุบัน TP Map ครับใช้ข้อมูลสำคัญอยู่3ปัจจัยครับคือความจำเป็นพื้นฐานหรือจปท.ของกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและในบางระบบครับมีข้อมูลของผู้สูงอายุผู้พิการการศึกษาและครัวเรือนเปราะบางเข้ามาประกอบ แต่ปัญหาคือข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้อัปเดตทั้งหมดครับหน้าเว็บไซต์ของ TMAP ปี2519ระบุว่าใช้ข้อมูลจพทครับปี68ประกอบกับข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี65นี่สะท้อนครับว่าระบบอาจถูกเรียกว่าเป็นปีข้อมูลปัจจุบันแต่ข้อมูลต้นทางบางส่วนครับยังล่าช้าหลายปีและเอกสารของสสช.ก็เองก็ยอมรับนะครับว่าการชี้เป้าปัจจุบันยังทำเป็นรอบประมาณปีละครั้งและเสนอว่าควรเพิ่มความถี่ครับรวมทั้งนำข้อมูลจากหน่วยงานอื่นเข้ามาประกอบด้วยผมคิดว่าครับระบบการแก้ความยากจนที่ดีต้องทำเป็นระบบที่ยืดหยุ่นตรวจสอบได้และเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้จริงประเทศอื่นก็เดินไปในทิศทางเดียวกันครับโดยใช้แนวคิด Social Registry ที่เชื่อมข้อมูลจากหลายหน่วยงานและพยายามทำให้ข้อมูลมีลักษณะไดนามิกมากขึ้นไม่ใช่อาศัยการสำรวจเป็นเพียงรอบอย่างเดียวครับผมจึงเห็นว่าหาก TPMAP Plus จะเกิดขึ้นจริงสิ่งที่สำคัญไม่ใช่เพียงทำให้ระบบวิเคราะห์เก่งครับแต่ต้องทำให้ฐานข้อมูลของรัฐเชื่อมโยงกันมากและทันสถานการณ์มากขึ้นทีนี้เรากลับมาดูที่เนื้อโครงการครับปี70ครับจะเป็นการทบทวนวิธีการคำนวณและจำแนกเป้าหมายใหม่ปี71จะเป็นการพัฒนาไปเป็น TPMAP Plus เพิ่ม Dynamic Menu Solutionและเครื่องมือจำลองนโยบายครับเพื่อประเมินว่ามาตรการใดน่าจะช่วยประชาชนได้ผลมากกว่ากันในหลักการครับถือว่าไปไกลได้มากกว่าระบบเดิมแต่เมื่อดูในรายละเอียดครับผมยังมีข้อสงสัยค่อนข้างมากโดยเฉพาะรายการครับทดสอบการเชื่อมระบบก่อนเปิดใช้งานจริงปี70ตั้งไว้10ล้านบาทปี71ตั้งไว้13ล้านกว่าบาทรวมเป็น23ล้านบาทคิดเป็นประมาณ 40%ของวงเงินทั้งโครงการเกือบ4ใน10ครับของโครงการที่อยู่กับคำว่าทดสอบการเชื่อมระบบผมจึงตั้งคำถามกันว่า10ล้านบาทแรกทดสอบอะไร13ล้านบาทถัดมาในปีถัดมาทดสอบอะไรต่างกันอย่างไรมีจำนวนระบบหรือฐานข้อมูลที่จะเชื่อมกันกี่ระบบมี API หรือจุดเชื่อมกี่จุดและที่สำคัญที่สุดครับถ้าเรามีงบทดสอบกว่า23ล้านบาทในการเชื่อมระบบและงบสำหรับการพัฒนาเชื่อมข้อมูลจากหน่วยงานอื่นเข้ามาจริงอยู่ตรงไหนเพราะสิ่งที่ผมอยากเห็นครับคือหลังโครงการจบแล้ว TMAP เชื่อมกับหน่วยงานใดเพิ่มขึ้นเชื่อมกับข้อมูลแรงงานหรือไม่ครับการศึกษาพม.ทะเบียนทรัพย์สินและข้อมูลเหล่านั้นจะอัปเดตเป็นรายวันรายเดือนรายไตรมาสหรือยังเป็นรายปีเหมือนเดิมถ้าจบโครงการแล้วเราทำได้เพียงระบบที่พร้อมเชื่อมแต่ยังไม่ได้เชื่อมจริงผมก็คิดว่ายังไม่ตอบโจทย์ครับและนอกจากนี้ในปี71ยังมีงบนะครับฮาร์ดแวร์15ล้านบาทมีเซิร์ฟเวอร์8เครื่อง AI เซิร์ฟเวอร์2เครื่องสโตเรจไฟร์วอลและระบบอื่นผมไม่ได้บอกว่าไม่จำเป็นนะครับแต่ต้องตอบว่าจะเอาข้อมูลเข้ามาเพิ่มปริมาณข้อมูลจะเพิ่มเท่าไหร่และเซิร์ฟเวอร์เดิมไม่เพียงพอตรงไหนนอกจากนี้ยังมีคำถามเรื่อง AI license software license นะครับแพลตฟอร์มหรือเฟรมเวิร์คที่ตั้งงบในหลายรายการว่าแตกต่างกันอย่างไรต้องจ่ายทุกปีหรือไม่ครับและเมื่อโครงการจบแล้วจะเป็นเจ้าของซอร์สโค้ดและพัฒนาต่อได้เองจริงหรือไม่แต่สุดท้ายครับผมคิดว่าเราควรกลับมาดูผลลัพธ์ว่าเงิน58ล้านกว่าบาทนี้จะทำให้เราเห็นอย่างน้อยว่า 1. ข้อมูลประชาชนสดขึ้นและล่าช้าน้อยลง 2. คนที่เดือดร้อนแต่ตกหล่นจากระบบลดลง 3. ข้อมูลหน่วยงานเชื่อมประสานกันมากขึ้น 4. รัฐรู้ว่าคนใดได้รับความช่วยเหลือแล้วบ้างและ 5. ครับสามารถติดตามได้ว่าหลังช่วยไป1ปี2ปีความเขาหลุดจากความยากจนจริงหรือไม่ต้องยอมรับครับว่าในสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำหนี้ครัวเรือนสูงนะครับรายได้ของประชาชนจำนวนมากยังเปราะบางรัฐจำเป็นต้องรู้มากขึ้นครับว่าใครกำลังจะตกลงมาอีกแต่ถึงอย่างนั้นผมยังมีคำถามกับ TMAP Plus ว่าเงิน 58.6 ล้านบาทนี้จะพาเราไปถึงระบบนั้นจริงหรือไม่และโดยเฉพาะครับเมื่อทดสอบค่าทดสอบการเชื่อมระบบเพียง2ปียังรวมกัน23ล้านบาทหากรัฐบาลยังไม่สามารถชี้แจงได้ว่าเงินก้อนนี้ทดสอบอะไรปริมาณงานเท่าไหร่จะเชื่อมกับใครและประชาชนได้ผลลัพธ์ที่วัดอย่างไรผมเห็นว่ารายการนี้ยังไม่ความชัดเจนครับควรได้รับการพิจารณาตัดปรับลดและหากยังมีความคลาดเคลื่อนก็ขอโปรดให้ชี้แจงผมด้วยเพราะผมเชื่อว่าวันนี้สภาครับคือทำหน้าที่ทำให้เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยช่วยให้รัฐมองเห็นประชาชนที่กำลังเดือดร้อนได้รวดเร็วขึ้นแม่นขึ้นและช่วยเขาออกจากความยากจนได้จริงครับไม่ใช่ทำให้ทีแมปมีเทคโนโลยีมากขึ้นแต่ใช้ไม่ได้จริงหรือทำให้โครงการของรัฐต้องเติม คำว่า plus เพิ่มอีกหนึ่งโครงการขอบคุณครับ
1: คุณอัครเดชวงพิทักษ์โลด
6: ครับกลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมนายอัครเดชวงพิทักษ์โลดราชบุรีภูมิใจไทยฮะท่านประธานครับผมขออนุญาตอภิปรายมาตรา7นะครับในส่วนของหน่วยงานที่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีทั้งหมด28หน่วยงานนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตอภิปรายนะครับในส่วนของหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็มีข้อสังเกตที่จะนำเรียนท่านกรรมาธิการนะครับฝากไปยังหน่วยงานด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมได้สงวนคำประยติในการปรับลดงบประมาณไว้ที่ 1% นะครับในส่วนของการปรับลดงาน 1% เนี่ยก็คือในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ผมมองงี้ครับท่านประธานครับตอนนี้เนี่ยรัฐบาลมีนโยบายโดยเฉพาะท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านประกรณ์นินทพันธ์ในการที่จะได้ทำการที่จะปรับลดค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยผมในฐานะที่เป็นอนุกรรมการงบประมาณทางด้านครุภัณฑ์ ICT และกองทุนของกรรมการงบประมาณปีนี้เนี่ยนะครับได้ตั้งข้อสังเกตตอนที่ท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยได้เข้ามาจริงๆแล้วถ้าเพื่อนผู้แทนเนี่ยได้ลงพื้นที่ก็จะเห็นว่าประชาสัมพันธ์จังหวัดเราเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะยุบแล้วก็รวมมาเป็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ภาคได้นะครับเหมือนกับคล้ายๆกับกรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีในส่วนของภาคนะครับแล้วก็ลดในส่วนของจังหวัดลงผมคิดว่าก็จะเป็นการลดงบประมาณได้อันนี้เป็นข้อเสนอของผมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยประชาสัมพันธ์จังหวัดเนี่ยมีข้อสังเกตจากเพื่อนสมาชิกหลายท่านโดยเฉพาะตอนที่ประชุมในส่วนของอนุกรรมการงบประมาณเนี่ยก็คือตัวประชาสัมพันธ์จังหวัดเองวันนี้เนี่ยต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ววันนี้ถามว่าเพื่อนสมาชิกแล้วก็พี่น้องประชาชนรายไหนบ้างที่วันนี้เนี่ยตามข่าวของประชาสัมพันธ์จังหวัดแทบน้อยมากนะครับที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดจะพี่น้องประชาชนจะติดตามข่าวเข้าไปดูใน Facebookหรือในเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดเอาไม่ต้องมากหรอกครับท่านประธานเอาจังหวัดราชบุรีผมเนี่ยคนเข้าไปตามเนี่ยน้อยมากคนกดไลค์กดแชร์ก็น้อยมากถามว่าวันนี้เนี่ยประชาสัมพันธ์จังหวัดเนี่ยต้องปรับบทบาทแล้ววันนี้นะครับในส่วนของสื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยได้เปลี่ยนบทบาทจากในอดีตมาเป็นปัจจุบันแล้วผมคิดว่าข้อเสนอของผมเนี่ยคือการทำให้หน่วยงานของภาครัฐเนี่ยมีความกระชับแล้วก็สามารถที่จะลดงบประมาณบุคลากรได้นะครับบุคลากรที่มีอยู่ก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นไปนะครับอนาคตลดลงท่านก็ไม่ต้องรับคนใหม่แล้วก็ปรับนะครับจากประชาสัมพันธ์จังหวัดเนี่ยไปเป็นสำนักงานประชาสัมพันธ์สำนักงานประชาสัมพันธ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ภาคหรือภูมิภาคเพื่อลดแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานของรัฐนะครับส่วนต่อมาก็คือในส่วนของสำนักงบประมาณนะครับผมเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกหลายท่านที่อยากจะให้มีการปรับปรุงเรื่องของการทำใบเสนอราคาแล้วก็ราคากลางเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีในส่วนของในมาตรฐานกับนอกมาตรฐานในส่วนของในมาตรฐานเนี่ยมันมีราคากลางอยู่แล้วซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็มีความจำเป็นแล้วก็ช่วยแล้วก็เป็นประโยชน์กับกรรมาธิการโดยเฉพาะอนุกรรมการในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณให้กับหน่วยงานที่เข้ามาของงบประมาณจากทางสภาผู้แทนราษฎรแต่สิ่งที่สำคัญมันมีอีกหลายรายการที่เป็นยังอยู่ในนอกงบประมาณอยู่แล้วก็เป็นปัญหาไม่มีราคากลางซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณเนี่ยมีภารกิจมากแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยมีครุพันเนี่ยเป็นล้านรายการที่จะต้องทำแล้วก็ต้องบริหารจัดการผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเรามี AI ลองใช้ AI เข้ามาเป็นประโยชน์ในการที่จะจัดแล้วก็กรุ๊ปปิ้งแล้วก็คลาสสิฟายนะครับในหมวดครุพันที่อันไหนที่มีความจำเป็นที่จะต้องทำราคากลางให้เกิดขึ้นนะก็จะเป็นประโยชน์ในการประหยัดงบประมาณของพี่น้องประชาชนแล้วข้อสังเกตอีกอันนึงเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกหลายท่านก็คือการทำใบเสนอราคาเนี่ยมีหลายบริษัทเหลือเกินนะครับที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับครุภัณฑ์รายนั้นแต่ก็ยังสามารถออกใบเสนอราคามาให้สำนักงบประมาณในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณได้อันเนี้ยนะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำนักงบประมาณต้องรับไปปรับปรุงอย่างเร่งด่วนแล้วปีหน้าเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นประเภทเป็นบริษัทขายปุ๋ยนะครับมาเสนอทำData Center หรือมาทำระบบคลาวด์หรือมาทำแอปต่างๆอย่างเงี้ยไม่ควรจะเกิดขึ้น นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางสำนักงบประมาณสามารถที่จะไปแก้ไขได้เลยในปีนี้นะครับส่วนที่สองครับก็คือในส่วนของสำนักงบประมาณซึ่งปีนี้เนี่ยผมคิดว่าทำได้ดีเนื่องจากสำนักงบประมาณเนี่ยสังกัดกับทางสำนักนายกรัฐมนตรีมี28หน่วยงานด้วยกันตัวของ GDCC ก็คือนโยบายที่เป็นตัวคลาวด์กลางหรือเป็น data center กลางของรัฐบาลเนี่ยปีนี้เนี่ยสามารถที่จะเซฟงบประมาณให้กับทางภาครัฐโดยเฉพาะในส่วนของงบประมาณที่เซฟลงไปโดยการตับงบประมาณหน่วยงานต่างๆที่ขอเกี่ยวกับการทำ data center ก็ดีทำ cloud หรือทำระบบ firewall ก็ดีซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถที่ปรับลดลงมาได้เป็นเงินหลายพันล้านผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นผลงานที่ชัดเจนของรัฐบาลของท่านนายกอนุทินชาญวิรกูลแล้วก็ท่านพลดอนปิศาจอนุกูลเนี่ยท่านก็ให้ความสำคัญตรงนี้มากในการที่จะเซฟงบมาและประหยัดงบมาในส่วนของการทำคลาวด์กลางขึ้นมาแล้วก็ทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยมาใช้คลาวด์ตรงนี้คลาวด์กลางด้วยกันของภาครัฐซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยต่างคนต่างทำนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมอยู่ชุดนี้มาท่านประธานครับผมจำไม่ผิดนะอยู่มา 4-5 ปีแล้วนะครับ4มา 4-5 ครั้งนะครับเราก็เห็นว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยของงบประมาณเนี่ยมาเป็นจำนวนมากในการที่จะทำคลาวด์หรือทำ data center ของตนเองหรือ cyber security ของตนเองซึ่งถ้าเราสามารถมีคลาวด์กลางได้โดยเฉพาะนโยบายของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลตอนนี้เนี่ยที่ให้กระทรวงดีอีมาเป็นเจ้าภาพในการทำคลาวด์กลางขึ้นมาผมก็คิดว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็ทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยสามารถที่จะบูรณาการหน่วยงานเข้าด้วยกันในการใช้ข้อมูลกลางแล้วก็ไม่ต้องไปทำของใครของมันนอกจากจะประหยัดเรื่องของระบบdata center แล้วคลาวด์แล้วเนี่ยยังสามารถประหยัดบุคลากรที่จะไปเก็บข้อมูลต่างๆหรือกลไกในการให้ได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆเนี่ยอีกซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประหยัดงบประมาณให้กับภาครัฐผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นนโยบายที่ดีของรัฐบาลก็ขออนุญาตได้ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ข้อเสนอไปยังท่านประธานไปถึงท่านกรรมาธิการที่พิจารณางบประมาณในปีนี้3ประเด็นครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ต่อไปพันตำรวจเอกทวีสอดส่อง
7: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายมาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับท่านประธานที่เคารพครับสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมเรียกว่ากระทรวงเหนือกระทรวงแล้วก็มีหน่วยงานครอบจักรวาลผมเองที่ขึ้นมาอภิปรายเนี่ยเพราะผมมีความฝันกับหน่วยงานนี้เนื่องจากว่าหน่วยงานในสำนักนายกที่ผมบอกว่ากระทรวงเหนือกระทรวงนั้นหน่วยงานแต่ละหน่วยเนี่ยบางครั้งใหญ่กว่ารัฐมนตรีผมยกตัวอย่างสำนักงานกฤษฎีกาสภาความมั่นคงแห่งชาติสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสำนักงบประมาณที่คนพูดเยอะวันนี้ผมจะขอพูดสภาความมั่นคงแห่งชาติสภาความมั่นคงแห่งชาติเขามีความหวังและความฝันร่วมกันกับท่านประธานด้วยก็ได้ว่าในปี2570เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะยุติเราเสียเงินมา 500,000 ล้านแล้วเราเสียชีวิตมาเกือบหมื่นคนเรามีคนบาดเจ็บต้องเป็นคนพิการหลายหมื่นคนสภาความมั่นคงแห่งชาติไม่ใช่หน่วยงานทหารแต่เป็นองค์กรวิชาชีพที่เชื่อมโยงข่าวกรองกับการประเมินสถานการณ์การกำหนดนโยบายการประสานงานและการเสนอยุทธศาสตร์ในความต่อรัฐบาลผมเองในขณะที่เป็นรัฐมนตรีได้ปฏิบัติงานร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติจึงรู้ว่าเขามีวิชาชีพที่สะสมมานานไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในกัมพูชาทุกครั้งจะต้องเข้าสภาความมั่นคงแห่งชาติเหตุการณ์ต่างๆในประเทศมากมายแล้วก็เหตุการณ์ภาคใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติก็รับปากว่า ปี2570ที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดไว้ซึ่งเขาไปทำงานเชิงลึกเชิงลับและที่สำคัญอย่างยิ่งอดีตเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติทุกคนข้าราชการสภาความมั่นคงแห่งชาติทุกคนคนในพื้นที่เขาเรียกว่าเป็นคนของเราไม่ใช่เป็นคนของรัฐเพราะเขาเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์ความตรงไปตรงมาดังนั้นงบประมาณของสภาความมั่นคงแห่งชาติไม่เยอะนักประมาณ100กว่าล้านแต่ก็เป็นความฝันความหวังที่จะทำให้เหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ยุติซึ่งเงื่อนไขหนึ่งที่เรารับรู้เมื่อคณะพูดคุยได้มีโอกาสพูดคุยแล้วยอมรับในประเด็นที่จะพูดคุยไม่ใช่ไปยอมรับเรื่องอื่นๆยอมรับประเด็นหรืออิชชูที่จะพูดกันส่วนการจะพูดจะยาวนานแค่ไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ผมคิดว่าอันนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ยุติซึ่งเราเองก็เดี๋ยววันพฤหัสก็อาจจะมีเรื่องของภาคใต้ท่านประธานที่เคารพครับอันนี้จึงเป็นสิ่งที่อยากจะฝากผมไม่ได้รังเกียจว่าใครจะมาเป็นเลขาสภาความมั่นคงแต่เราเป็นห่วงเงื่อนไขที่เราได้ยอมตกลงกันไว้ท่านประธานที่เคารพครับเมื่อพูดถึงสำนักนายกผมก็อาจจะฝากไว้อีกสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าในสำนักนายกเนี่ยจะมีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกอพวันนี้เราเกิดการทุจริตการเข้ารับราชการโดยเฉพาะการทุจริตอย่างมโหฬารผมเชื่อว่าอีกร้อยปีก็อาจจะไม่เห็นการทุจริตเท่ากับการทุจริตในครั้งนี้ที่มีเจ้าหน้าที่ไปไม่ต้องสอบหรือสอบไม่ได้โดยเฉพาะภาคคอเนี่ยมารายงานว่าบางคนไม่ได้สอบไม่ผ่านภาคกอภาคขอก็ยังได้ภาคคอเนี่ยเกือบร้อยคนโดยเพราะอะไรไหมครับเพราะไปแก้คะแนนแล้วได้ซึ่งในที่ประชุมกรรมาธิการของกฎหมายเนี่ยบอกว่าการจะแก้ปัญหาการทุจริตต้องนำภาคกไปให้กพสอบสำนักงานกพสอบซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่มาชี้แจงโดยพร้อมกันแม้แต่มหาวิทยาลัยที่เขารับไปสอบเขายังยอมรับในสิ่งนั้นดังนั้นผมจึงอยากจะฝากทางสำนักนายกซึ่งมีหน่วยงานหลายหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกหน่วยงานหนึ่งคือใครอาจจะอยากให้ยุบหน่วยงานท่านก็ตามแต่ผมคิดว่าการจะยุบหน่วยงานเป็นเรื่องยากแต่อยากให้ท่านเอาเป็นโอกาสและสิ่งท้าทายโดยเฉพาะสำนักงานเกี่ยวกับเรื่องยุทธศาสตร์ปฏิรูปประเทศท่านทราบหรือไม่ว่าวันนี้ยุทธศาสตร์ชาติที่ท่านถือไว้เนี่ยบังคับทุกหน่วยเป็นการยึดอำนาจที่ผู้ยึดเนี่ยได้ออกไปแล้วแต่ยังฝากมรดกหรือมรดกของการยึดอำนาจไว้ที่ยุทธศาสตร์ชาติเมื่อยุทธศาสตร์ชาติจริงอยู่อาจจะเป็นมรดกของคสช.แต่อย่างไรก็ตามในยุทธศาสตร์ชาติปรากฏว่าเราจะทำยังไงจะให้ประเทศเกิดความผาสุกคุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นอันนี้เราพบว่ายุทธศาสตร์ชาติครั้งนี้เดินทางมาถึงปี70ซึ่งเป็นเทอมของยุทธศาสตร์ชาติเราพบว่าสิ่งที่ท่านเขียนไว้ประมาณ 24,000 ฝากโครงการเนี่ยหรือ37ประเด็นเนี่ยบรรลุเป้าหมายแค่6ประเด็นคือแทนที่ยุทธศาสตร์ชาติจะสร้างความผาสุกให้กับประชาชนกลับไปสร้างความผาสุกให้กับเจ้าหน้าที่รัฐดังนั้นผมคิดว่าอันนี้จึงเป็นโอกาสและสิ่งท้าทายของยุทธศาสตร์ชาติทุกหน่วยในที่นี้เหมือนกันโดยเฉพาะซับน้ำเนี่ยไม่ควรจะมีอยู่ในที่นี้เรามีน้ำบนบกน้ำบนฟ้าและน้ำใต้ดินแต่ซับน้ำนี่เข้ามาเป็นเลเยอร์มาสร้างปัญหาให้กับทางน้ำหรือเปล่าเพราะน้ำท่วมหัดใหญ่เนี่ยกรมซับน้ำไม่ได้ช่วยอะไรเลย อันนี้ก็อยากจะฝากไว้ครับครับก็ขอขอบคุณมากครับ
1: คุณวิรยุทธ์การชูฉัต
8: รเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมวิรยุทธ์การชูฉัตรผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายงบประมาณ70วาระ2นะครับโดยขอเน้นไปที่ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยรองนายกเอกนิตินะครับท่านประกาศไว้เองว่าจะพาประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีข้างหน้าตอนนี้นะครับประเทศไทยเรารายได้เฉลี่ยเนี่ย 7,600 เหรียญต่อคนต่อปีอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางประมาณ 50% เท่านั้นนะครับ 50% หรือครึ่งหนึ่งของเส้นแบ่งประเทศรายได้สูงนะครับที่เขาขีดกันไว้ที่ประมาณ 14,000 เหรียญดังนั้นถ้าไทยจะเป็นประเทศร่ำรวยหรือประเทศโลกที่1เนี่ยนะครับภายใน12ปีเนี่ยจะต้องมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยได้ปีละ 5.4% 5.4% แบบต่อเนื่องห้ามสะดุดด้วยซ้ำแต่ดู performance ที่ผ่านมาของรัฐบาลอนุทินนะครับ 2.5 2.8 และล่าสุดคือ 1.9 นะครับไม่ถึงครึ่งของเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เองด้วยนะครับถ้าโตแบบกระท่อนกระแท่นแบบนี้ถามว่าอีกกี่ปีเราจะไปถึงเป้าประเทศรายได้สูงครับรายงานฉบับล่าสุดของธนาคารโลกนะครับ World Bank เล่มนี้เองนะครับที่ทำกับประเทศไทยไว้เนี่ยนะครับช่วยคำนวณไว้แล้วครับว่าถ้าเรายังโตตามแบบอัตราที่พรรคภูมิใจไทยทำมาประมาณปีละ 2% เนี่ยก็จะไปถึงเส้นประเทศรายได้สูงเนี่ยประมาณปีพ.ศ. 2599 2599หรืออีก30ปีข้างหน้านะครับตามเส้นสีน้ำเงินนี่เลยถ้าเรายังโตกระท่อนกระแท่นแบบนี้เป็นเส้นทางปกติเนี่ย 2% เนี่ยเราจะไปถึงประเทศรายได้สูงได้เหมือนกันนะแต่จะเป็นขึ้นสู่พุทธศตวรรษหน้านะครับพุทธศตวรรษหน้าหรือการเข้าสู่พ.ศ. 2600นี่คือเส้นทางปกติไม่ใช่ชาติหน้านะครับพุทธศตวรรษหน้าแต่ที่น่าสนใจก็คือธนาคารโลกไม่ได้คำนวณแค่เส้นทางปกติที่ว่าเท่านั้นนะครับยังเสนอทางด่วนด้วยมีทางด่วนหรือว่ามอเตอร์เวย์สีแดงให้เราเห็นด้วยนะครับว่าถ้าท่านอยากไปสู่ประเทศรายได้สูงใน12ปีจริงๆอยากไปให้ถึงภายในพ.ศ. 2580เนี่ยคีย์เวิร์ดสำคัญยุทธศาสตร์สำคัญคือการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ให้ได้ด้วยการยกระดับอุตสาหกรรมเก่าที่มีอยู่แล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมกับซัพพลายเชนอุตสาหกรรมใหม่ในโลกยุคปัจจุบันนะครับโดยธนาคารโลกเนี่ยเสนอไว้5กลุ่มก็ไม่ต่างที่เราเห็นในหน้าข่าวนะครับยานยนต์อนาคตอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ดิจิตอลเกษตรคุณภาพสูงครีเอทีฟอินดัสทรีพอได้ยินอย่างนี้นะครับรัฐบาลก็จะบอกว่าอ้าวนี่มันก็วิสัยทัศน์เดียวกันกับที่รัฐบาลกำลังทำเลยนี่นะเพราะว่าท่านรองนายกเอกนิติเนี่ยขึ้นเวทีไหนก็จะพูดถึงการลงทุนใหม่อุตสาหกรรมใหม่เหมือนดูเผินๆนะครับเหมือนกับที่ธนาคารโลกพูดไว้นั่นแหละก็ต้องเรียนตามตรงว่าสุดท้ายนะครับตัวชี้วัดว่ารัฐบาลเนี่ยเอาจริงเอาจังกับการสิ่งที่พูดไว้เองแค่ไหนเนี่ยมันต้องมาวัดกันที่นี่แหละครับเรื่องการจัดงบประมาณเรื่องการตั้ง KPI นี่แหละภารกิจสร้างอุตสาหกรรมใหม่นะครับหน่วยงานสำคัญที่เป็นหัวหอกในเรื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าคือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI นี่เองอันนี้เป็นปัญหาระดับยุทธศาสตร์ข้อแรกนะครับคือ BOI เนี่ยชัดเจนนะ BOI เขามียุทธศาสตร์เขียนไว้ว่าวิสัยทัศน์คือส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจใหม่นะครับและถ้าเราจะพูดถึงการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่เรามีอยู่ไปสู่เศรษฐกิจใหม่ยังไงก็ต้องพูดถึงยานยนต์อยู่ดีต้องพูดถึงยานยนต์ทิ้งไม่ได้นะครับเพราะนี่คืออุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเกิน 10% ของ GDP ไทยมาโดยตลอดจ้างงาน 600,000 กว่าคนครอบคลุมตั้งแต่ช่างเครื่องวิศวกรนักบัญชีเซลล์ขายรถไปจนถึงผู้ให้บริการหลังการขายอู่ซ่อมรถต่างๆงบประมาณสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนะครับจะอยู่ในแผนแม่บทที่ชื่อว่าแผนแม่บทอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตนะครับไอ้ขาวคาดเหลืองเล่มนี้นะครับในแผนแม่บทเนี้ยจะแยกออกเป็น6แผนย่อยมียานยนต์คมนาคมมีการแพทย์ดิจิตอลชีวภาพความมั่นคงระบบนิเวศอุตสาหกรรมนะครับรวมมูลค่าทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาในแผนแม่บทเนี้ย 4,600 ล้านบาท 4,600 ล้านบาทฟังดูไม่เยอะใช่ไหมครับแต่พอลงไปดูไส้ในนะก็จะเห็นว่า3ใน4ของงบทั้งหมดนี้นะครับ3ใน4เนี่ยมันคือ 76% นะถูกใช้ไปแล้วกับการอุดหนุนค่ายรถ EV 3,500 ล้านบาทนะครับพูดอีกอย่างก็คือการจัดงบอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยเตรียมเอาไว้ 4,600 ล้านนะแต่ว่าถ้าลองตัดงบอุดหนุนค่ายรถ EV ออกไปนะครับมันเหลืออยู่แค่พันกว่าล้านเท่านั้นเองผมจะขอเกินเวลาสัก2นาทีนะครับท่านประธานปัญหาสำคัญนะครับไม่ได้อยู่ที่การใช้งบสำหรับ EV จริงๆนะครับมันอยู่ที่เรื่องคุณต่อจิ๊กซอ KPI ออกมาแล้วเนี่ยคุณใต้งบประมาณในหน่วยงานต่างๆแล้ว KPI มันต่อออกมามันช่วยยกระดับอุตสาหกรรมเก่าหรือเปล่า ประเด็นก็คืองบที่รัฐบาลให้ไป 3,500 กว่าล้านแล้วให้มาหลายปีแล้วนะครับรวมกันเนี่ยมันเกิน 21,000 ล้านบาทเข้าไปแล้วที่ช่วยรถหนุนค่ายรถ EV เนี่ยปรากฏว่ามันเหมือนเป็นจิ๊กซอชิ้นใหญ่แต่จิ๊กซอชิ้นอื่นที่มันเกี่ยวกับการยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้แรงงานไทยเราเก่งขึ้นเนี่ยไปกับ EV เนี่ยมันกระจิดดิดเหลือเกินครับท่านประธานงบสนับสนุนด้านดีมานด์นะครับให้ไป 3,500 ล้านปีนี้นะแต่ว่าด้านอื่นนะครับปรากฏว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้ไปแค่6ล้านบาทพัฒนา15บริษัทรวมแล้ว200คนเท่านั้นเองเยอะหน่อยก็คือกระทรวงแรงงานนะครับได้52ล้านบาทแต่52ล้านบาทนะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วได้57ล้านยังเทรนคนได้แค่ 15,000 คนและมีเวลาเทรนแรงงานไทยนะครับคนละ5วันเท่านั้นปีนี้ลดลงมาอีกเหลือ52ล้านบาทถามว่าจะเทรนได้กี่คนคนละกี่วันดังนั้นอันนี้คือปัญหาที่สะท้อนเลยนะครับ

0: ไทยเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเท่านั้นไอ้เรื่องที่ใหญ่กว่านั้นคือ KPI ครับท่านประธาน KPI ที่สำคัญนะข้อ1คือ BOI เนี่ยใช้งบอย่างเงี้ย5ปีนะ5ปีรวมแล้วประมาณ750ล้านบาทแต่เป้าหมายเขาต้องการชวนนักลงทุนแค่30รายเท่านั้นเองสไลด์หน้าต่อไปนะครับ30รายไม่ได้บอกมูลค่าด้วยซ้ําไม่ได้บอกประเภทอุตสาหกรรมด้วยซ้ํานะครับตั้งไว้กลมๆแค่ว่าขอนักชวนนักลงทุน30รายนี่คืองบ5ปีรวมกัน750ล้านบาทนะครับที่ผ่านมา4ปีชวนไปได้16รายยังเกินครึ่งไปแค่นิดเดียวนี่จะไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไรนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับ KPI ที่สำคัญไอ้ตัวล่างเนี่ยบอกไว้ว่าจะทำให้ SME ที่เข้ามามีกิจกรรมกับ BOI เนี่ย 50% เชื่อมต่อกับบริษัทใหญ่ปัญหาคือไม่ระบุจำนวนด้วยซ้ำว่าต้องการ SME กี่รายล่ะมูลค่าเท่าไหร่ล่ะอย่างนี้ถ้าเข้ามาร่วมกับ BOI แค่10รายแล้ว5รายไปทำอะไรต่อก็ถือว่าสำเร็จแล้วหรืออันนี้มันไม่ใช่นะครับนี่เราพูดถึงการสร้างอุตสาหกรรมการเป็นสะพานสำคัญในการพาประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจรายได้สูงนะครับยังจัดงบและจัด KPI กันอย่างนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่ดูเหมือนจะมีการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ตามที่ท่านรองเอกนิติแสดงวิสัยทัศน์ไว้เนี่ยพอดูชัดๆแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันเหลือแต่ Data Center ไงครับเพราะคุณไม่ตั้งงบให้มันละเอียดว่าคุณต้องการจะส่งเสริมยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอะไรประเภทไหนกันแน่ Data Center เลยเป็นเสมือนกำแพงที่เอามาปิดบังปัญหานะครับหน้านี้ผมตกใจมากที่ผมโดนเซ็นเซอร์นะครับหน้านี้เป็นรูปปีเตอร์ปาร์เกอร์สไปเดอร์แมนนะครับผมไม่แน่ใจว่าถูกเซ็นเซอร์ด้วยเหตุผลอะไรประเด็นที่ต้องการจะสื่อจะมีแค่ว่าภายใต้สิ่งที่คุณแสดงวิสัยทัศน์เหมือนเป็นอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยพอมันไม่ลงรายละเอียดมันไม่ตั้ง KPI ให้ชัดๆให้เป็นเรื่องของประเทศชาติให้เป็นเรื่องของอนาคตมันก็กลายเป็นออกดอกเห็ดเป็นอุตสาหกรรมอย่าง Data Center เท่านั้นเองนั่นคือปัญหาหลักนะครับท่านประธานครับการสร้างอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยต้องเรียนว่ามันเป็นหัวใจสำคัญการยกระดับเศรษฐกิจไทยไปสู่ประเทศรายได้สูงนี่เป็นเรื่องที่เราเห็นด้วยเป็นเรื่องที่เราอยากสนับสนุนแต่ถ้าจัดงบประมาณจัด KPI กันแบบนี้นะครับใช้งบ3ใน4อุดหนุนกิจการต่างชาติเหลือนิดเดียวเอามาพัฒนาทักษะแรงงานไทยได้คนละ5วันแล้วก็ตั้ง KPI ไม่เชื่อมโยงกับการสร้างอุตสาหกรรมใหม่แบบนี้มันจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยไปสู่เส้นปกติที่ World Bank ขีดไว้เนี่ยแหละครับไอ้เส้นน้ำเงินนี่แหละ 2% แล้วกว่าเราจะเป็นประเทศรายได้สูงเนี่ยมันคือพุทธศตวรรษใหม่พ.ศ. 2600นะครับผมจึงไม่อาจเห็นชอบกับการจัดทำงบประมาณและการตั้ง KPI แบบงบ70แบบที่เป็นอยู่นี้ขอบคุณครับ
1: คุณวิรยุทธ์คราวหน้าคุณบอกวิบนะว่าคุณจะใช้เวลาในการอภิปรายเท่าไหร่นะคะจะได้ไม่ต้องมาขึ้นว่า5นาทีนะคะต่อไปคุณสาธิตวงหนองเตย
2: ท่านประธานที่เคารพผมสาธิตวงหนองเตยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ครับในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นผมมีความข้องใจเรื่องการทำงานของกรรมาธิการรวมถึงตัวนโยบายของรัฐบาลด้วยความจริงถ้ามีการปรับลดนะครับแต่เป็นการปรับลดงบประมาณไปเพียงเล็กน้อยแต่ประเด็นของผมก็คือว่าท่านปรับลดในส่วนที่ไม่ควรปรับลดแต่มันมีการยุบหน่วยงานบางหน่วยที่เกิดขึ้นในสำนักนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ซึ่งจะมีคำถามว่าหน่วยงานบางหน่วยที่สมควรที่จะยุบในสำนักนายกเนี่ยเราไม่ยุบแต่เราไปยุบหน่วยงานบางส่วนที่เราไม่สมควรจะยุบมีการพูดถึงสำนักงานอยู่ตัวหนึ่งก็คือสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติเพื่อนสมาชิกพูดไปเยอะนะครับเพราะหน่วยงานนี้มีภารกิจซ้ำซ้อนเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วตั้งงบประมาณเอาไว้ค่อนข้างที่จะสูงด้วยหน่วยงานนี้กลับไม่มีการยุบครับทั้งที่ทราบกันมาก่อนหน้านี้ว่าในข้อเสนอของรองนายกที่ดูแลเรื่องการปฏิรูประบบราชการเนี่ยเคยเสนอยุบหน่วยงานนี้ไปแล้วแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยการแต่งตั้งผู้อำนวยการของสำนักงานนี้คนต่อไปจะเป็นคำตอบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองว่าทำไมจึงไม่มีการยุบแต่ในขณะเดียวกันมีอีก2หน่วยงานครับที่ท่านยุบไปแล้ว1คือสำนักงานโฉนดชุมชนและ2ก็คือธนาคารที่ดินครับ2หน่วยงานนี้เพิ่งยุบก่อนหน้าที่งบประมาณฉบับนี้จะเข้าสภาไม่นานครับ2หน่วยงานนั้นต่างหากเป็น2หน่วยงานที่ไม่สมควรถูกยุบเพราะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ดินให้กับคนยากคนจนทั้ง2หน่วยงานที่ถูกยุบไปนั้นเนี่ยมีคนตกค้างเป็นปัญหาอยู่จำนวนมากทั้งคนได้โฉนดชุมชนไปแล้วคนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในธนาคารที่ดินเป็นการยุบโดยที่ทิ้งคนเหล่านี้ไว้ข้างหลังครับเพราะไม่มีการแก้ไขเตรียมการเรื่องการแก้ไขปัญหาผลกระทบมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดนี้ท่านโยนเรื่องไปที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติซึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ภารกิจต่างกับเรื่องโฉนดชุมชนภารกิจต่างกับเรื่องธนาคารที่ดินชัด

0: ล่าสุดคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อคัดค้านการยุบธนาคารที่ดินเพราะมีหลายโครงการเช่นคนที่เสี่ยงจะสูญเสียที่ดินอยู่ในโครงการของธนาคารที่ดินคนเหล่านี้ก็ถูกทิ้งเอาไว้ไม่มีใครเข้าไปช่วยเนื่องจากไม่ได้เป็นภาระของคทช.และไปโยนภารกิจนี้ไว้กับธกส.ซึ่งก็ไม่มีโครงการนี้เช่นเดียวกันครับปัญหาของทั้งสองอันนี้ส่งผลให้มวลชนซึ่งมาจากส่วนที่มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้มาก่อนก็คือพีมูฟออกมาเคลื่อนไหวไปที่ทำเนียบรัฐบาลครับคนเหล่านี้เคลื่อนไหวไปพร้อมกับคนที่ไปคัดค้านแลนด์บริดจ์ในขณะนั้นแต่ท่าทีของรัฐบาลแทนที่จะรับฟังเสียงคนยากคนจนเหล่านี้คนระดับรองนายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่าถ้าจะขึ้นมาตากแดดที่กรุงเทพก็ให้มาไม่มีท่าทีใดๆที่รับฟังความเห็นของชาวบ้านเหล่านี้แล้วนำไปสู่การแก้ไขครับจนปัจจุบันนี้ท่านโยนเรื่องทุกอย่างไปให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติตั้งมาในรูปของคณะกรรมการและจนบัดนี้ก็ยังไม่ขับเคลื่อนอะไรครับและผมบอกเลยว่าในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่รัฐบาลบอกว่าจะแก้ปัญหาจะทำเรื่องวันแมปก็จะเป็นปัญหาเช่นเดียวกันครับเพราะในเรื่องวันแมปนั้นผลของมันก็คือมติของอนุกรรมการเรื่องวันแมปที่ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีไม่ใช่กฎหมายครับเป็นเพียงความเห็นคณะรัฐมนตรีก็เป็นเพียงความเห็นถ้าจะแก้ไขปัญหาเรื่องแผนที่จะต้องไปแก้ไขแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงซึ่งมีจำนวนมหาศาลมากจนมีคำถามว่ากว่าวันแมปจะได้ผลนั้นเนี่ยอีก2ชาติมันจะได้ผลหรือเปล่านี่คือปัญหาครับและนอกจากนั้นในการชี้แจงของหน่วยงานบางหน่วยเช่นสปก.ทำท่าจะมีปัญหาต่อเนื่องอีกครับเช่นสปก.บอกว่าถ้าไปทับกับที่ป่าไม้แล้วชัดเจนว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ป่าไม้สปก.ก็จะยกเลิกสปก.ที่ชาวบ้านได้ไปแล้วและยกที่กลับให้กับป่าไม้ไปแล้วทีนี้จะทำยังไงกับชาวบ้านที่ได้เอกสารสิทธิ์สปก.มาโดยสุจริตครับไม่มีหลักประกันใดๆว่าคนเหล่านั้นจะได้สิทธิ์เท่าเทียมกับสิทธิ์ที่เขาเคยได้มาก่อนนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในสำนักนายกรัฐมนตรีที่มันโยงกับนโยบายของรัฐบาลในขณะนี้ท่านไม่ฟังเสียงคนจนแต่กับเสียงเจ้าสัวท่านไปกินข้าวกันมาหลายรอบแล้วครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องยกขึ้นมาและพูดกับสภานี้เพื่อให้เห็นว่านี่คือปัญหาที่รอเวลาที่จะปะทุนั่นคือเรื่องของปัญหาแก้ไขเรื่องที่ดินให้กับคนยากคนจนครับท่านประธานครับ
1: คุณพศินปิตุเตชะ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับเพื่อนสมาชิกท่านกรรมธิการทุกท่านครับผมนายพศินปิตุเตชะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอำเภอเขาชะเมาอำเภอแกลงจังหวัดระยองพรรคประชาธิปัตย์ครับวันนี้ผมขอมาอภิปรายครับถามกรรมาธิการครับถึงประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่ได้ของบไปกว่า200กว่าล้านหรือที่เมื่อกี้ท่านสาธิตได้พูดว่าก็คือโครงการวันแมปเนี่ยครับที่จะแก้ไขปัญหาทับซ้อนระหว่างที่ดินเกษตรกรกับที่ดินป่าหรือที่ดินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวันแมปก็คือแมปเดียวครับทำให้ได้คือความหวังของเกษตรพี่น้องชาวเกษตรกรครับที่ดินครับเป็นเหมือนหัวใจของพี่น้องชาวเกษตรกรครับแต่คนเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินนะครับเขาไม่สามารถเอาที่ดินเนี่ยไปกู้แบงค์ได้ไม่สามารถเอาที่ดินไปถ้าไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ทำอะไรไม่ได้เลยครับก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบไปตึงปุ๋ยข้างนอกเอาที่ไปตึงข้างนอกก็ไปมีดอกเบี้ยที่สูงกว่าข้างนอกผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับที่ดินในอำเภอผมก็คืออำเภอเขาชะเมาครับเป็นที่ดินที่มีปัญหาที่เป็นทับซ้อนกับป่าอยู่จริงๆพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมาตั้งนานแล้วมาก่อนปลูกยางกว่า 40-50 ปีก็ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ครับตอนนี้ครับเคาะซ้ำกรรมซัดครับตอนนี้ยางพาราที่เขาปลูกกันเนี่ย 40-50 ปีแล้วท่านประธานครับยังไงก็ต้องเอาออกใช่ไหมครับไร่หนึ่งก็จะได้อยู่ประมาณ 7-8 หมื่นตอนนี้ก็มีพวกโจรครับทำตัวเป็นนายหน้าถ้าไม่ไปเคลียร์กับพวกเนี้ยก็ออกไม่ได้ผมไม่รู้ไปหัวกันที่ท่าไหนนะครับก็ถ้าเคลียร์เสร็จเขาขอไล่ละ 5,000 พวกนี้นี่ผมมันแย่มากๆเลยครับที่ทำแบบนี้เกษตรกรเนี่ยเขาก็มีรายได้น้อยแล้วแถมที่ดินเขาก็ไม่มีเอกสารสิทธิ์เขาจะเอาที่ดินออกเนี่ยเขาจะเอาไม้ยางออกเนี่ย ขายังทำไม่ได้เลยทีนี้ก็ผมอยากถามไปทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะครับโดยเฉพาะวันแมปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพครับส่วนเรื่องข้อบังคับที่เรื่องสภาพบังคับของวันแมปเนี่ยก็ท่านสาธิตได้พูดไปแล้วว่ามันไม่ใช่เป็นกฎหมายสุดท้ายผมกลัวว่ามันจะบังคับอะไรไม่ได้เลยที่ดินของเกษตรกรก็ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์อยู่แบบนั้นสุดท้ายครับผมอยากให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติครับทำงานให้มีประสิทธิภาพครับช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรที่ยังมีปัญหาทับซ้อนที่ดินกับป่าอยู่ไม่งั้นก็ถ้าทับซ้อนอยู่มันจะเป็นช่องว่างให้พวกโจรครับมาหารายได้ตรงนี้ขอบคุณมากครับท่านประธาน
3: ครับต่อไปท่านศาสตราจารย์สุชาติธาราดำรงเวชครับ
0: ครับขอบคุณครับท่านประธานครับกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาราดำรงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยกับผมขอเสนอตัดงบกลมน.และสอนชนลง 20% นะครับเนื่องจากว่าคือกลมน.ก็จะเหลือได้งบ 5,737 ล้านบาทตัดลดลง 20% ก็ 4,590 ล้านบาทเช่นเดียวกับสอนชนได้845ล้านบาทก็ขอตัดลง 20% เช่นเดียวกันเหตุผลก็คือเป็นองค์กรที่ทำงานซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่มีอยู่แล้วนะครับณวันนี้ผมก็เลยขอเสนอประเทศไทยให้จัดวิธีการบริหารประเทศแบบใหม่เรียกว่าซิงเกิลคอมมานด์นะฮะไม่ใช่บูรณาการซึ่งใช้งบประมาณมากมายแล้วก็จ่ายเงินซ้ำซ้อนนะครับผมไม่เห็นความสำคัญของหน่วยงานความมั่นคงแต่เรื่องสำคัญก็คือเราต้องมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนมีผู้รับผิดชอบชัดเจนและใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพปัญหาเรื่องความซ้ำซ้อนของโครงสร้างของรัฐวันนี้ประเทศไทยมีกองทัพรับผิดชอบด้านความมั่นคงตำรวจรับผิดชอบด้านการบังคับใช้กฎหมายกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบด้านการปกครองพื้นที่ปปส.รับผิดชอบยาเสพติดสอบต.ดูแลการพัฒนาแก้ไขปัญหาจังหวัดภาคใต้และยังมีกระทรวงต่างๆรับผิดชอบเรื่องเศรษฐกิจสังคมอาชีพและการพัฒนาคำถามก็คือว่ากลมน.จะต้องเข้าไปทำงานซ้ำกับหน่วยงานเหล่านี้มากน้อยเพียงใดถ้าทุกหน่วยงานทำเรื่องเดียวกันเราจะไม่ได้ความมั่นคงมากขึ้นแต่จะใช้งบประมาณหลายก้อนเจ้าหน้าที่หลายชุดคณะกรรมการหลายคณะและความรับผิดชอบไม่ชัดเจนปัญหาของระบบบูรณาการที่ไม่มีเจ้าภาพตัวจริงผมจึงขอสนับสนุนหลักการที่ว่า1งานต้องมี1เจ้าภาพ1งบประมาณ1สายการบังคับบัญชาและ1ผู้รับผิดชอบนี่คือหลักของซิงเกิลคอมมานด์โครงสร้างปัจจุบันของกลมน.มีลักษณะตรงข้ามกับสิ่งเหล่านี้กำลังพลจำนวนหนึ่งมาจากกองทัพบางส่วนมาจากตำรวจบางส่วนมาจากข้าราชการพลเรือนแต่ไปทำงานภายใต้อีกหน่วยงานหนึ่งที่ใช้งบประมาณอีกก้อนหนึ่งทำให้เกิดสภาพที่เรียกว่าคนอยู่ที่หนึ่งเงินอยู่อีกที่หนึ่งคำสั่งมาจากอีกที่หนึ่งและสุดท้ายไม่รู้ว่าใครรับผิดชอบนี่เป็นระบบการบริหารราชการที่ไม่มีประสิทธิภาพเรียนท่านประธานครับงบประมาณของกลมน.กว่า 75% เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาภาคใต้ผมขอย้ำว่าผมไม่ได้เสนอให้ตัดค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในแนวหน้าหรือเงินเบี้ยเลี้ยงเงินเสี่ยงไปอุปกรณ์ป้องกันชีวิตเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายต่อความปลอดภัยสิ่งเหล่านี้ควรรักษาไว้แต่สิ่งที่ต้องตัดคือการบริหารงานซ้ำซ้อนงบประชาสัมพันธ์ที่ซ้ำกับหน่วยงานอื่นการประชุมการอบรมจำนวนมากโครงการพัฒนาที่ควรเป็นหน้าที่ของกระทรวงพลเรือนภารกิจยาเสพติดที่ปปส.และตำรวจรับผิดชอบอยู่แล้วภารกิจปกครองที่กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบอยู่แล้วและความมั่นคงทางทหารที่กองทัพมีงบประมาณของตนเองอยู่แล้วถ้าเรายังให้ทุกหน่วยงานทำทุกอย่างประเทศไทยก็จะมีงบประมาณซ้ำซ้อนอย่างไม่สิ้นสุดผมจึงเสนอให้ลดงบประมาณ
4: ลง 1,147 ล้านบาทโดยตัดจากงบส่วนกลางงบประชาสัมพันธ์งบอบรมและการประชุมที่ไม่จำเป็นค่าใช้จ่ายบริหารภารกิจที่ซ้ำซ้อนกับตำรวจมหาไทยกองทัพและปปส.รวมถึงโครงการพัฒนาที่ควรโอนไปอยู่กับพลเรือนดังนั้นจึงขอเสนอว่าเราไม่ควรมีรัฐซ้อนรัฐที่ซ้ำซ้อนกันเราไม่ควรมีทั้งคนทั้งงบประมาณโครงการและอำนาจหน้าที่ที่ซ้ำซ้อนกันประเทศที่มีรัฐบาลมีประสิทธิภาพไม่ได้วัดจากหน่วยงานที่มากแต่ดูจากหนึ่งปัญหามีคนรับผิดชอบจริงหรือไม่ในขณะเดียวกันก็องค์การสอนชนมีงบประมาณ840กว่าล้านบาทก็กำลังขยายตัวขึ้นมาผมจึงขอเสนอให้ดูแลงบประมาณเหล่านี้โดยองค์การสอนชนเนี่ยทำหน้าที่เป็นหน่วยอินเทลเลเจนต์ของนายกรัฐมนตรีเท่านั้นขอบคุณครับ
3: ครับท่านผู้อภิปรายครบแล้วนะครับเชิญทางกรรมการตอบครับ
5: ท่านประธานที่เคารพครับผมพลดอนปริศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมการครับในมาตรา7นี้นะครับมีหลากหลายคำถามมีหลากหลายข้อเสนอแนะซึ่งในส่วนรายละเอียดผมเชื่อว่าทางกรรมการเสียงข้างมากก็มีหลายท่านที่จะมาตอบในรายละเอียดนะครับส่วนในส่วนของผมเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้นำฝ่ายค้านต้องการที่จะให้ทางตัวแทนของรัฐบาลซึ่งวันนี้ผมสวมหลายหมวกนะครับทั้งหมวกกรรมการด้วยแล้วก็ในหมวกของฝ่ายรัฐบาลด้วยก็เรื่องข้อเสนอแนะของท่านทั้ง3เรื่องนะครับในเรื่องของความโปร่งใสในเรื่องของความมีประสิทธิภาพและในเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการจัดทำงบประมาณเนี่ยผมเรียนตรงๆนะครับว่าทั้ง3ส่วนเนี่ยรัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งในส่วนแรกในส่วนของความโปร่งใสผมเชื่อว่ากรรมาธิการชุดนี้พิจารณางบ70เนี่ยทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลถ้าย้อนหลังกลับไปเนี่ยในหลายปีผมก็เคยเป็นกรรมการร่วมกับท่านผู้นำฝ่ายค้านหลายปีวาระแรกของการประชุมงบประมาณในปกติเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องท้วงติงเราจะต้องมีการอภิปรายกันหลายชั่วโมงเลยนั่นคือเรื่องของการถ่ายทอดสดครับปีนี้ไม่มีการหารือกันเรื่องนี้ครับผมก็เสนอกับที่ประชุมว่าขอให้มีการถ่ายทอดสดห้องประชุมกรรมาธิการงบประมาณเพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ติดตามอย่างใกล้ชิดซึ่งตลอดระยะเวลา2เดือนผมเชื่อว่าในแต่ละวันเนี่ยผมก็มานั่งมอนิเตอร์คนดูหลายร้อยคนนะครับยังไม่รวมการแชร์ยังไม่รวมการไปส่งต่อไปซึ่งผมคิดว่ามันก็สามารถที่จะทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในเรื่องของความโปร่งใสในส่วนที่2ในเรื่องของประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณแน่นอนที่สุดครับท่านยกข้อสังเกตข้อ 1.15 เรื่อง pre-ceiling ที่จะให้ทางสำนักงบประมาณเนี่ยเซต ceiling ในกระทรวงทบวงกรมไว้ก่อนที่จะให้เขาทำเสนอปีนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับผมยกตัวอย่างปีนี้ก็ได้ก็เราอย่างที่บอกนะครับเราอยู่ในกรรมการงบประมาณกันมาหลายปีเนี่ยเรารู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรผมวันนี้ได้รับมอบหมายให้มาดูสำนักงบประมาณให้มาดูเรื่องการจัดทำงบประมาณผมก็พยายามที่จะเอาข้อสังเกตของกรรมาธิการเราเนี่ยเอามาทำให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดในเรื่องของ pre-ceiling เนี่ยปีนี้กำหนดชัดเจนนะครับว่าหน่วยงานราชการทั้งหลายตามปกติเวลาส่งเนี่ยส่ง2เท่า3เท่าจากที่เคยได้รับ 200-300% ปีนี้ก็บอกหน่วยงานราชการเป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณที่ท่านนายกได้ประกาศที่เมืองทองว่าปีนี้เนี่ยให้ส่งบวกมาแค่ 20% จากปีที่แล้วแน่นอนที่สุดมันยังไม่สมบูรณ์แบบหรอกครับแต่ว่าปี71ที่กำลังจะทำก็จะดำเนินการต่อไปอันนี้เนี่ยการกำหนดซีลิ่งเห็นตรงกันครับว่ามันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองโครงการจากหน่วยงานของภาครัฐทั้งหมด ก่อนที่จะเสนอมาที่สำนักงบประมาณเนี่ยเขาจะได้คัดกรองเอาโครงการเฉพาะโครงการที่มันจำเป็นจริงๆโครงการที่มันมีประสิทธิภาพจริงๆให้สำนักงบประมาณในการพิจารณาในเรื่องของKPI ในเรื่องของตัวชี้วัดของหน่วยงานผมก็เห็นด้วยกับท่านสมาชิกนะครับแล้วก็ให้แนวทางกับทางสำนักงบประมาณไปเป็นนโยบายเช่นเดียวกันว่าการจะจัดงบประมาณปีบวกหนึ่งเนี่ยควรที่จะต้องเอาปีงบประมาณลบปีลบหนึ่งเอามาเป็นฐานว่าประสิทธิผลประสิทธิภาพของโครงการหรือไอตัว KPI ตัววัดผลเนี่ยเมื่อนำเงินไปแล้วเกิดผลมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดมีประสิทธิภาพมากนำเงินไปแล้วทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลได้ในปีบวกหนึ่งรัฐบาลก็ควรที่จะต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับหน่วยงานนั้นๆตรงกันข้ามถ้าหากว่านำเงินไปแล้วไม่สามารถที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพได้หรือโครงการไหนที่ไม่มีคุณภาพโครงการนั้นก็จะต้องถูกตัดออกจึงเป็นที่มาที่กำหนดในปีนี้เช่นเดียวกันเรื่องของ Zero Budgeting ก็คืองบประมาณฐานศูนย์ซึ่งอันเนี้ยเราพูดคุยกันมาหลายปีแล้วก็เห็นตรงกันก็มาเริ่มที่ปี70อย่างที่บอกก็ย้ำอีกครั้งนะฮะผมก็ไม่ได้บอกว่างบประมาณปีนี้มันสมบูรณ์แบบมันยังมีข้อบกพร่องมันยังมีข้อผิดพลาดแล้วก็จะต้องนำไปพัฒนาต่อไปในปีงบประมาณปี71ส่วนที่3ในเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมอยู่ในข้อสังเกตข้อ 1.15 เหมือนกันนะครับเรื่องP-Budget Consultation จริงๆอันนี้เนี่ยผมได้อภิปรายเอาไว้ได้ตอบเพื่อนสมาชิกเอาไว้ตั้งแต่ในวาระที่1ว่าก่อนที่จะมีการจัดทำงบประมาณเนี่ยเราควรที่จะต้องมารับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนเสียก่อนในเรื่องของการจัดทำงบประมาณในปีถัดไปปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับเราได้กำหนดเอาไว้ในปฏิทินงบประมาณนะครับปีงบประมาณ71เนี่ยเดี๋ยวท่านจะเห็นเลยว่าจะมีการกำหนดว่าจะให้ทำ P-Budget Consultation ซึ่งก็ได้ให้แนวทางกับทางสำนักงบประมาณไปแล้วนะครับท่านบอกว่าทำแบบเดิมก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมผมเห็นด้วยอย่างมากเลยครับจึงเป็นที่มาของหลายไอเทมในงบประมาณปีนี้ที่พยายามที่จะหาแนวทางที่มาทำรูปแบบใหม่ดูบ้างเพื่อที่จะได้ให้เงินงบประมาณเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดมี2โครงการอยู่ในงบกลางซึ่งเมื่อกี้ผมได้อธิบายไปแล้วเช่นไอตัว Matching Fund ที่ตั้งใจที่จะไปดึงเงินงบประมาณที่เป็นเงินสะสมของหน่วยงานต่างๆขึ้นมาอันนี้ก็เป็นรูปแบบใหม่ซึ่งไม่เคยทำในปีงบประมาณอื่นหรือจะเป็นเรื่องภัยพิบัตินะครับซึ่งเมื่อกี้ก็ได้เล่าให้ฟังเช่นเดียวกันว่าแนวทางของรัฐบาลก็จะพยายามหารูปแบบใหม่ที่จะมาทำให้งบประมาณเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วผมเรียนกับท่านประธานในท้ายที่สุดนิดเดียวครับในเรื่องของข้อสังเกตข้อสังเกตที่ผ่านมาเนี่ยผมย้ำอีกครั้งนึงว่าผมเป็นกรรมาธิการงบประมาณหลายปีและผมมีส่วนร่วมในการทำข้อสังเกตส่วนใหญ่ผมจะอยู่ในอนุข้อสังเกตในหลายปีเช่นเดียวกันผมก็เสียใจเหมือนกันนะครับที่ข้อสังเกตของกรรมาธิการที่พวกเราช่วยกันทำเนี่ยสุดท้ายแล้วหน่วยงานของรัฐรัฐบาลหรือหน่วยรับงบประมาณไม่ได้เอาข้อสังเกตไปทำปีนี้เช่นเดียวกันก็จะพยายามเอาข้อสังเกตเนี่ยเป็นคัมภีร์ยัดใส่มือให้กับหน่วยงานราชการเพื่อที่จะเดินตามข้อสังเกตของกรรมาธิการเพื่อทำให้งบประมาณในปี71เป็นงบประมาณที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากขึ้นมากกว่าในปี70ที่ผ่านมาในปี70ยกตัวอย่างก็ได้ที่เอาจากข้อสังเกตมาเรื่องของงบจังหวัดซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกันงบจังหวัดงบกลุ่มจังหวัดเรื่องความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เอาข้อสังเกตนี่แหละครับไปทำให้มันเกิดมรรคเกิดผลแล้วก็เห็นอยู่ในรูปเล่มปี70นี้นะครับก็ในข้อสังเกตในข้อเสนอแนะทั้งหมดของท่านผู้นำฝ่ายค้านในเรื่องโปร่งใสมีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมรัฐบาลรับทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้ดำเนินการมาส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่จะต้องขอความร่วมมือจากสภาของเราในการที่จะทำงบประมาณปี71ให้มีประสิทธิภาพมากกว่าปีนี้ครับก็ตอบท่านผู้นำฝ่ายค้านครับขอบคุณท่านประธาน
3: ท่านกรรมาธิการมีท่านใดจะเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับ
6: กราบเรียนท่านประธานอนุสรณ์เกียรตินุสรณ์ฐานะกรรมาธิการครับก็ขอตอบคำถามท่านนาวาโทกิตติพงศ์ปิยวรรณโนคุณชรณัฐโกยคุณเกี่ยวกับระบบวิเคราะห์ข่าวกรองชั้นสูงนะครับของกรมนนะครับกรมนภาค4ส่วนหน้านะครับมีภารกิจในการแก้ไขปัญหาในความไม่สงบพื้นที่ชายแดนภาคใต้จึงมีความจำเป็นต้องใช้ระบบ Open Source Intelligence เพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ลดระยะเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลลดความจำเป็นในการส่งเจ้าหน้าที่เข้าสู่พื้นที่ระบบดังกล่าวใช้ AI ช่วยในการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลสังคมออนไลน์แหล่งข่าวที่เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อสรุปภารกิจด้านความมั่นคงทั้งนี้ระบบไม่มีการดึงข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ส่วนตัวไม่มีการดักฟังไม่เข้าถึงข้องโทรศัพท์และไม่เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะระบบจะรวบรวมเฉพาะข้อมูลหน่วยงานที่เผยแพร่ต่อสาธารณะเช่นชื่อนามสกุลอีเมลหมายเลขโทรศัพท์ยูสเซอร์กลุ่มเพื่อนและข้อมูลดังกล่าวต้องใช้ภายใต้พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล2562 PDPA และข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดการใช้งานของระบบนั้นหน่วยราชการต้องมอบหมายให้ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบและยืนยันตัวตนทุกครั้งเพื่อระบุภารกิจและวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป้าหมายหลักคือการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหรือผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยไม่มีการนำระบบไปใช้ในภารกิจอื่นและไม่มีการเก็บข้อมูลอ่อนไหวเช่นความคิดเห็นทางการเมืองศาสนาหรือพฤติกรรมทางเพศและรวมถึงไม่มีการลักลอบเข้าถึงบัญชีหรือข้อมูลที่เจ้าของไม่ได้เปิดเผยและไม่มีการนำข้อมูลเผยแพร่สู่นอกหน่วยงานสำหรับด้านความจำเป็นนั้นปัจจุบันมีแหล่งข่าวเปิดเผยในสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากเช่น Facebook X Telegram Instagram การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเดียวนั้นต้องใช้เวลามากครับถ้ามีระบบมาช่วยจะช่วยลดเวลาได้ถึง 90% และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ภายในไม่ถึง10นาทีนะครับของอีกท่านนึงนะครับคุณสกลสุนทรวานิชกิจครับก็ถามถึงเกี่ยวกับเรื่องทำไมกำลังคนกรมนเบิกจ่ายแทนหน่วยงานอื่นกรมนภาค4ตั้งครั้งแรกปีงบประมาณพุทธศักราช2551นะครับต้องมาตั้งไว้ที่นี่ก็เพราะว่าในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องได้รับการสนับสนุนกำลังคนจากกำลังทหารตำรวจอาสารักษาดินแดงซึ่งกำลังพลเหล่านั้นต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามตามแผนคำสั่งยุทธการตลอด24ชั่วโมงภายใต้สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงและอันตรายกรมนจึงต้องเบิกค่าตอบแทนพิเศษตามสิทธิ์กำลังพลที่ได้อนุมัติจากกระทรวงการคลังโดยงบกำลังพลนั้นจะพื้นที่จังหวัดชายแดน3จังหวัดและ4อำเภอของสงขลาให้บรรจุตามโครงสร้างอัตราของกรมนภาค4ส่วนหน้าที่ได้รับการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนตามความเห็นของคณะกรรมการอำนวยการกรมนได้รับสิทธิ์ตามที่อัตราพลกำหนดคือพลเอกพิเศษเชี่ยวชาญขึ้นไป270บาทต่อวันต่อคนพลเอกชำนาญการพิเศษลงมา240บาทต่อคนต่อวันส่วนการเบิกจ่ายนั้นจะเบิกจ่ายให้ได้ตามกำลังพลที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนและคำสั่งด้วยการสำหรับการแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เบิกค่าตอบแทนพิเศษตามกำลังพลสายกรมนที่ปฏิบัติตามแผนยุทธการคำสั่ง24ชั่วโมงครับ
3: อีก2ท่านนะครับเชิญครับ
7: ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมอนุรักษ์จุลิมาศในฐานะกรรมาธิการขอตอบคำถามคุณรักชนกศรีนอกและคุณชยพลสะท้อนดีนะครับในภาพรวมของสำนักงบประมาณหลักเกณฑ์ในการพิจารณารายการคุรุพันธ์ของสำนักงบประมาณจะต้องใช้ใบเสนอราคาอย่างน้อย3รายเพื่อประกอบในการพิจารณาโดยในปีงบประมาณ2570หน่วยงานมีคำขอรายการคุรุพันธ์จำนวนทั้งสิ้น 104,156 รายการประกอบด้วยหน่วยรับงบประมาณทั่วไปในระบบ e-budgeting เนี่ยจำนวน 97,527 รายการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับโดยตรงใช้ระบบ BBL จำนวน 6,629 รายการซึ่งทั้งนี้สำนักงบประมาณจะต้องพิจารณาใบเสนอราคาอย่างน้อยประมาณ 312,468 ใบทั้งนี้ในปีประมาณ2571 สำนักประมาณจะรับข้อสังเกตของสภาผู้แทนราษฎรโดยจะนำระบบ AI มาช่วยในการพิจารณาตรวจสอบใบเสนอราคาเพื่อให้เกิดความถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นท่านประธานที่เคารพครับคณะกรรมการขอยืนยันตามเสียงข้างมากครับ
3: ก็ครบถ้วนแล้วนะครับท่านสมาชิกครับมาตรานี้มีการแก้ไขนะครับ
8: ขออนุญาตนิดนึงครับท่านประธาน
3: ท่านผู้นำฝ่ายค้านเชิญครับ
8: ขอบคุณท่านประธานครับผมณัฐพงศ์เรืองบรรยาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับก็อยากรู้ขึ้นกล่าวเบื้องต้นก็คือคำขอบคุณที่มอบให้กับท่านพระดอนนะครับที่เห็นตรงกันในเรื่องของ3ข้อหลักๆก็คือความโปร่งใสประสิทธิภาพแล้วก็ประชาชนมีส่วนร่วมนะจริงๆผมเองก็เป็นหนึ่งคนที่ชื่นชมการทำงานของท่านในกรรมธิการวิสามัญงบประมาณมาหลายๆปีแต่อยากฝากไว้นิดนึงครับท่านประธานถึงแม้ทางท่านพระดอนหรือว่าตัวแทนของรัฐบาลอาจจะยังรับปากไม่ได้เพราะอาจจะยังไม่ได้ดูในรายละเอียดฮะผมว่าถ้าเราเห็นตรงกันในเรื่องของหลักการทั้ง3ข้อที่ได้บอกไปเนี่ยก็คือตัวร่างพรบข้อมูลข่าวสารสาธารณะนะครับอันนี้เพื่อความโปร่งใสแล้วก็ในเรื่องของพรบวิธีการงบประมาณครับเพื่อทำให้กระบวนการการจัดทำงบประมาณที่มีทำให้มีประสิทธิภาพมีพรีซิลลิ่งเนี่ยไม่ได้เป็นตามยุครัฐบาลที่เห็นด้วยกับวิธีการแบบนี้ครับแต่ให้มันอยู่ถาวรตลอดไปในกระบวนการงบประมาณของประเทศเราเนี่ยก็อยากจะให้ทุกท่านเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับช่วยกันสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติทั้งสองร่างนี้ด้วยก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนครับขอบคุณมากครับ
3: ครับก็ท่านสมาชิกครับเนื่องจากมาตรานี้กรรมธิการมีการแก้ไขนะครับผมจะถามมติจากที่ประชุม2ครั้งนะครับครั้งแรกจะถามว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมธิการหรือไม่ถ้าท่านสมาชิกมีมติเห็นด้วยก็จะถามต่อว่าจะเห็นด้วยกับร่างของทางกรรมธิการหรือของกรรมธิการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยตินะครับก็ก่อนจะลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุม
9: ขออนุญาตค่ะท่านประธาน
3: อยู่ไหนครับเชิญครับเชิญครับ
9: ขออนุญาตค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านอนุสรอธิบายเรื่องโครงการ Open Source Intelligence นะคะยังไม่ได้ตอบเรื่องว่าทำไมใน TOR ของระบบอะค่ะถึงมีการระบุแพลตฟอร์มที่บอกว่า Skype เป็นหนึ่งในระบบที่จะมีการติดตามซึ่งณตอนนี้ค่ะเรากำลังดูงบประมาณปี70อยู่แต่ Skype เนี่ยเขายกเลิกให้บริการจากทาง Microsoft ไปตั้งแต่ปี68แล้วท่านอนุสรน่าจะยังไม่ได้ตอบประเด็นนี้ค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะ
3: ท่านอนุสรจะตอบไหมครับเชิญครับ
6: กราบเรียนท่านประธานครับในส่วนเรื่องของ Skype นะครับมันเป็นข้อมูลแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นคุณสมบัติเก่าในของระบบที่มีบอกว่าทำได้แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้ให้บริการแล้วครับเพียงแต่ว่าเป็นคุณสมบัติของระบบเก่าครับขอบพระคุณครับ
3: นะครับผมว่าโอเคแล้วครับนะครับต่อไปจะเป็นการถามมติจากที่ประชุมนะครับก่อนที่จะลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนนะครับ
10: ท่านประธานที่เคารพครับทางนี้ครับท่านประธานขออนุญาตท่านประธานนิดนึงครับท่านประธานครับธนยศทิมสุวรรณครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยครับท่านประธานครับอยากเรียนท่านประธานครับผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกนะครับแล้วก็ทางท่านกรรมาธิการด้วยนะครับในขณะนี้เรากำลังจะลงมตินะครับในมาตราที่7นะครับซึ่งเราทางวิปรัฐบาลเองแล้วก็ทางวิปฝ่ายค้านได้มีการพูดคุยกันในแนวทางในการประชุมนะครับว่าวันนี้นะครับเราก็จะพยายามไม่ถึงมาตราที่15นะครับก็อยากเรียนท่านสมาชิกนะครับเพราะว่าณขณะนี้นะครับมาตรา8ถึงมาตรา15เนี่ยมีผู้ลงชื่อนะครับที่จะอภิปรายเนี่ยอีกประมาณ6ชั่วโมงนะครับยังไม่รวมทางกรรมาธิการที่จะชี้แจงนะครับซึ่งก็ถ้าดูจากเวลาแล้วก็น่าจะถึงประมาณสักเที่ยงคืนนะครับถ้ายังไม่มีการเพิ่มนะครับในการลงชื่อในการอภิปรายก็จะเรียนท่านประธานแล้วก็ที่ประชุมครับขอบพระคุณครับ
3: ครับท่านใดยังไม่ได้เสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนเชิญนะครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม452ท่านครบองค์ประชุมนะครับ ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับมีท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนไหมครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ468เห็นด้วย412ไม่เห็นด้วย1งดออกเสียง54ไม่ลงคะแนนเสียง1เป็นว่าที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขผมจะถามคำถามครั้งที่2นะครับจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการหรือของกรรมาธิการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยตินะครับก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ไม่มีนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าประชุม464ท่านครบองค์ประชุมครับผมจะถามท่านสมาชิกครับว่าท่านสมาชิกเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนขอเชิญนะครับไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ467เห็นด้วย276ไม่เห็นด้วย137งดออกเสียง54ไม่ลงคะแนนไม่มีนะครับเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการนะครับเชิญท่านเลขาธิการครับ
11: มาตรา8กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
3: ขอเชิญท่านกรรมาธิการผู้สงวนความเห็นนะครับซึ่งมีอยู่2ท่านผู้สงวนคำแปรยติ5ท่านแล้วก็ผู้ประสงค์จะอภิปรายเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขอีก3ท่านนะครับท่านแรกท่านนาวาโทกิติพงศ์ปิยวันโนครับเชิญครับ
12: เรียนประธานสภาที่เคารพกระผมนาวาโทกิติพงศ์ปิยวันโนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนหัดใหญ่ท่านประธานครับจากสถานการณ์ทางด้านความมั่นคงและภัยคุกคามที่ประเทศไทยกำลังเผชิญผมเห็นด้วยว่ากองทัพบกจำเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันประเทศให้สูงขึ้นและผมไม่ได้มีข้อโต้แย้งว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีระบบอาวุธยิงสนับสนุนระยะไกลที่มีความแม่นยำแต่คำถามสำคัญไม่ใช่เพียงว่ากองทัพควรมีอาวุธที่มีขีดความสามารถสูงขึ้นหรือไม่ผมตอบไม่แบบไม่ลังเลเลยครับท่านประธานว่าต้องมีแต่คำถามที่สำคัญกว่าคือเราจะสร้างขีดความสามารถนั้นอย่างไรต่างหากเพราะการมีอาวุธที่ดีในวันที่ซื้อไม่ได้หมายความว่าเราจะรักษาขีดความสามารถนั้นไว้ได้ตลอดอายุการใช้งานเราต้องคิดถึงการซ่อมบำรุงการจัดหากระสุนการส่งกำลังบำรุงความพร้อมรบในภาวะวิกฤตและที่สำคัญคือประเทศไทยพึ่งพาตนเองได้มากน้อยเพียงใดนี่คือเหตุผลที่ผมขออภิปรายเพื่อปรับลดงบประมาณโครงการจัดหา ระบบจรวดหลายลำกล้องไฮมาสของกองทัพบกวงเงินผูกพัน 4,200 ล้านบาทและงวดแรกในปี2570 420ล้านบาทไฮมาสเป็นระบบที่ดีแต่เราควบคุมขีดความสามารถนี้ได้แค่ไหนไฮมาสเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงแต่การจัดหาต้องผ่านกระบวนการ Foreign Military Sales หรือ FMS ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาการจัดหาอาวุธกระสุนและองค์ประกอบสำคัญจึงอยู่ภายใต้การอนุมัติของรัฐบาลสหรัฐดังนั้นคำถามคือในวันที่เกิดวิกฤตประเทศไทยต้องการกระสุนเพิ่มเราจะได้รับของที่ต้องการในจำนวนที่ต้องการและในเวลาที่ต้องการหรือไม่ปัจจุบันความต้องการไฮมาสเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางทั่วโลกเฉพาะโปแลนด์ได้สั่งซื้อระบบไฮมาสไปแล้ว20ชุดในปี2019และเพิ่มเติมอีก486ชุดในปี2023รวมจัดหา2ครั้ง506ชุดขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรยังคงเผชิญกับความต้องการการใช้งานจากความขัดแย้งในหลายภูมิภาคต่อให้ประเทศไทยมีเงินพร้อมซื้อก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเพิ่มกำลังรบได้ทันทีเมื่อเราต้องการเงินซื้ออาวุธได้แต่เงินซื้อลำดับความสำคัญในห่วงโซ่อุปทานไม่ได้เสมอไปเรากำลังซื้อเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องหรือเรากำลังซื้อขีดความสามารถกันแน่ไฮมาสเป็นเพียงฐานยิงขีดความสามารถจริงขึ้นอยู่กับจรวดที่ใช้กับระบบด้วยระบบไฮมาสสามารถรองรับระยะยิงได้ตั้งแต่80กิโลเมตรถึง400กิโลเมตรดังนั้นกองทัพบกควรตอบให้ชัดว่าไฮมาสที่ประเทศไทยกำลังซื้อจะมาพร้อมกับจรวดประเภทใดระยะยิงเท่าไรจำนวนเท่าไรและมีเงื่อนไขในการใช้งานอย่างไรถ้าระบบสามารถยิงได้หลายร้อยกิโลแต่จรวดที่ไทยได้รับอนุมัติให้มีการจัดหาที่ระยะสั้นกว่าเราต้องประเมินจากความคุ้มค่าจากขีดความสามารถที่ประเทศไทยได้รับจริงไม่ใช่ขีดความสามารถสูงสุดในโบรชัวรวมถึงต้องยืนยันว่าระบบและจรวดที่จัดหามีข้อจำกัดในการใช้งานหรือการเปิดใช้ความสามารถใดจากประเทศผู้ขายหรือไม่ที่สำคัญประเทศไทยมีทางเลือกอยู่แล้ววันนี้ประเทศไทยไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือสทปได้ร่วมกับกองทัพบกและบริษัท Elbit System จำกัดพัฒนาจรวดหลายลำกล้องอเนกประสงค์ที่มีชื่อว่า D11A ต้นแบบ D11A ผ่านกระบวนการทดสอบและส่งมอบให้กองทัพบกแล้วโดยระบบได้รับการออกแบบให้รองรับจรวดตั้งแต่40กิโลเมตร150กิโลเมตรไปจนถึง300กิโลเมตรหากเทียบกับ HIMARS แล้วแทบไม่เห็นความแตกต่างเลยครับท่านประธานที่สำคัญเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสหรัฐอเมริกาจะซื้อจะอนุมัติจรวดระยะไหนให้เราใช้งานยิ่งเมื่อเปรียบเทียบราคาการจัดหาแล้วยิ่งชัดเจนครับระยะใกล้เคียงกัน D11A มีราคาถูกกว่าไฮมาสประมาณ3เท่าหมายความว่าในขณะที่เรากำลังใช้งบประมาณกว่า 4,200 ล้านบาทซื้อระบบจากต่างประเทศประเทศไทยมีระบบที่เราลงทุนวิจัยและพัฒนาแล้วและกองทัพบกเองก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาอยู่ในมือคำถามของผมจึงง่ายมากครับทำไมเราไม่ใช้เงิน 4,200 ล้านบาทนี้ต่อยอดสิ่งที่ประเทศไทยสร้างขึ้นมาแล้วต้นทุนของอาวุธไม่ได้มีเฉพาะในราคาวันที่ซื้อเวลาพิจารณายุทโธปกรณ์เราต้องคิดถึงค่ากระสุนอะไหล่การซ่อมบำรุงการปรับปรุงระบบและความเสี่ยงซัพพลายเชนตลอดอายุการใช้งานเพราะในยามสงบเราอาจจะสั่งซื้ออะไหล่จากประเทศจากต่างประเทศและรอได้แต่ในยามสงครามอาวุธที่ซ่อมไม่ได้คืออาวุธที่ใช้งานไม่ได้ครับท่านประธานจรวดที่ซื้อเพิ่มไม่ได้คือขีดความสามารถที่เติมกลับมาไม่ได้ความสามารถในการผลิตซ่อมบำรุงและส่งกำลังบำรุงภายในประเทศจึงเป็นส่วนหนึ่งของขีดความสามารถทางการทหารหากเราเลือกต่อยอด D11A เงินของประเทศไทยไม่ได้จบเพียงระบบอาวุธแต่ยังสร้างองค์ความรู้ซัพพลายเชนบุคลากรความสามารถในการซ่อมบำรุงและการพัฒนาระบบรุ่นต่อไปทุกบาทจึงทำหน้าที่2 อย่างพร้อมกันคือพัฒนาขีดความสามารถให้กองทัพและ2สร้างขีดความสามารถให้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในขณะที่โครงการไฮมาสตามที่เสนอมาไม่มีออฟเซ็ตโพลิซีที่จะสร้างเทคโนโลยีขีดความสามารถป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมในระดับเดียวกับประเทศไทยให้กับประเทศไทยท่านประธานครับผมไม่ได้เสนอว่ากองทัพไทยต้องซื้ออาวุธที่ผลิตภายในประเทศเท่านั้นยุทธโธปกรณ์บางอย่างที่เราไม่มีเทคโนโลยีบางประเภทเราพัฒนาเองไม่คุ้มค่าและบางขีดความสามารถเราจำเป็นต้องร่วมมือกับพันธมิตรแต่หลักคิดควรชัดว่า
13: อะไรที่เรายังทำไม่ได้เราต้องร่วมมือกับต่างประเทศอะไรที่เราทำได้แล้วเราต้องต่อยอดอะไรที่สำคัญต่อความพร้อมรบเราต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุด D11A คือโครงการที่ประเทศไทยลงทุนทั้งเงินเวลาและบุคลากรเพื่อสร้างมันขึ้นมาถ้าในวันที่ของไทยยังไม่พร้อมเราบอกว่าต้องซื้อจากต่างประเทศเพราะของไทยยังไม่มีแต่พอวันที่ของไทยผ่านการทดสอบและส่งมอบให้กองทัพได้แล้วเรายังกลับไปซื้อของต่างประเทศแล้วอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยจะมีวันเติบโตได้อย่างไรครับท่านประธานและถ้ากองทัพไทยเองไม่ใช่ผู้ใช้งานรายแรกให้ผลิตภัณฑ์ที่กองทัพร่วมวิจัยและพัฒนาเราจะขอให้กองทัพประเทศอื่นซื้ออาวุธที่ประเทศไทยผลิตได้อย่างไรผมจึงขอเสนอให้ปรับลดงบประมาณโครงการไฮมาสวงเงินผูกพัน 4,200 ล้านบาทและมีคำของบประมาณในปี70 420ล้านบาทและขอให้กระทรวงกลาโหมและกองทัพพิจารณานำงบประมาณก้อนนี้ไปเร่งพัฒนาและจัดหาระบบ D11A รวมถึงระบบจรวดการซ่อมบำรุงและซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องแทนเพราะท้ายที่สุดแล้วความมั่นคงไม่ได้วัดจากวันที่เราซื้ออาวุธว่าดีที่สุดในโลกหรือไม่แต่ต้องวัดด้วยว่าในวันที่เกิดวิกฤตเราสามารถใช้อาวุธนั้นซ่อมอาวุธนั้นเติมกระสุนให้อาวุธนั้นและรักษาขีดความสามารถนั้นไว้ได้ด้วยตัวเองมากน้อยเพียงใดเราไม่ควรใช้เงิน 4,200 ล้านบาทเพียงเพื่อซื้อระบบอาวุธ1ระบบแต่เราควรใช้เงินก้อนนี้เพื่อสร้างขีดความสามารถที่อยู่กับประเทศไทยขอบคุณครับท่านประธาน
3: ครับต่อไปท่านเพชรรัตน์ใหม่ชมพูครับ
14: เรียนประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันเพชรรัตน์ใหม่ชมพูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเขตเลือกตั้งที่1อำเภอเมืองทั้งหมดยกเว้นตำบลหนองหอยหนองปลาข้างรัฐศาลาและวัดเกตค่ะและในฐานะคณะกรรมการเสียงข้างน้อยนะคะดิฉันขอสงวนความเห็นในมาตรา8ค่ะงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงกลาโหมค่ะเพื่อปรับลดด้วยเหตุที่ว่ากระทรวงกำลังทำงานที่ไม่ใช่ภารกิจของท่านนะคะและทำในสิ่งที่ทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นทำได้ดีอยู่แล้วและไปย่างแย่งงานหน่วยงานอื่นเขาทำนะคะท่านประธานคะดิฉันบอกว่ากระทรวงกลาโหมกำลังทำสิ่งที่ไม่ใช่พันธกิจนะคะดิฉันขออนุญาตอ้างอิงนะคะสิ่งที่ทางกระทรวงกลาโหมได้ระบุในเอกสารประกอบงบประมาณนะคะว่าพันธกิจของกระทรวงกลาโหมนั่นก็คือพิทักษ์รักษาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์พัฒนาศักยภาพของกองทัพสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศอาเซียนมิตรประเทศและนานาประเทศรวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศสนับสนุนและพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงรวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนและแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติอีกทั้งดำเนินการส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อความมั่นคงแต่กองทัพอากาศค่ะมีรายการสร้างสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุค่ะซึ่งเป็นรายการผูกพันใหม่นะคะโดยจะขอรับจัดสรรปี70นี้ค่ะ 41.69 ล้านบาทนะคะผูกพันถึงปี71ขอรับจัดสรรอีก 236.29 ล้านบาทรวมทั้งหมดนะคะ 277.99 ล้านบาทมันคือภารกิจของกระทรวงกลาโหมหรือไม่คะท่านประธานหากเปรียบเทียบความคุ้มค่าของงบประมาณนะคะงบประมาณกว่า2เกือบ280ล้านบาทเนี่ยค่ะถ้าไปเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุหรือทำรัฐสวัสดิการเนี่ยเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุจาก600เป็น 1,000 บาทจะได้ถึง 700,000 คนค่ะหรือไปทำรัฐสวัสดิการที่ให้พี่น้องประชาชนเป็นหลังพิงในยามวิกฤตจะดีกว่าหรือไม่และที่ฉันบอกว่ากระทรวงกลาโหมกำลังทำสิ่งที่ทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไปแย่งงานหน่วยงานอื่นเขาทำดิฉันอยากจะยกตัวอย่างโครงการของกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะ3โครงการดังนี้ค่ะโครงการแรกนะคะโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางชนบท466รายการงบประมาณรวม850ล้านบาทซึ่งท่านอาจจะอ้างว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนในมิติด้านความมั่นคงสนับสนุนการทหารเมื่อเกิดวิกฤตซึ่งการดำเนินการในพื้นที่ชายแดนแต่ตามที่หน่วยงานได้ชี้แจงในเอกสารเพิ่มเติมและส่งมายังดิฉันนะคะการดำเนินการโครงการของหน่วยงานท่านเองเนี่ยก็ใช้วิธีการประสานแผนงานร่วมกับแผนพัฒนาจังหวัดบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องผ่านการประชาคมในระดับหมู่บ้านและตำบลซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับการทำงานของกรมทางหลวงชนบทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจะแยกงบประมาณออกมาทำเองทำไมคะหากกองทัพจำเป็นและทราบดีอยู่แล้วว่าจุดเสี่ยงวิกฤตในชายแดนอยู่ในพื้นที่ใดบ้างควรวางแผนและประสานงานหน่วยงานที่จะต่างคนต่างทำทำไมทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในทางงบประมาณนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะจะมีโครงการส่งเสริมด้านการเกษตรปศุสัตว์และสหกรณ์ 22.88 ล้านบาท
15: ให้ทหารไปผลิตพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์รีดนำเชื้อปศุสัตว์ที่มันใช่ภารกิจหรือพันธกิจของท่านหรือไม่ทำไมไม่ให้กระทรวงเกษตรเขาทำไปค่ะและยังมีอีกนะคะโครงการประมงหมู่บ้าน 3.6 ล้านบาทให้ทหารไปเพาะพันธุ์สัตว์น้ำไปเลี้ยงปลาซึ่งก็ไม่ต่างอะไรค่ะให้กรมประมงเขาไปทำดีกว่าไหมคะโครงการเหล่านี้ค่ะเป็นแค่ตัวอย่างค่ะที่แสดงถึงความทับซ้อนและไม่ใช่ภารกิจของกระทรวงกลาโหมค่ะดิฉันจึงไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการเสียงข้างมากและยืนยันสงวนความเห็นค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
3: ครับต่อไปเป็นผู้สงวนคำแปรยตินะครับ5ท่านท่านแรกท่านสุรทินพิจารณ์เชิญครับ
16: ท่านประธานที่เคารพกับผมสุรทินพิจารณ์หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ส.ส.บัญชีรายชื่อท่านประธานครับปีนี้กระทรวงกลาโหมได้ถูกปรับลดงบประมาณลงมานะครับได้รับ 2,300 กว่าล้านบาทปีที่แล้วนะครับขอโทษครับปีนี้หมายถึงปี70นะครับปีที่แล้วปี69ได้ 2,400 กว่าล้านบาทนะครับซึ่งได้แบ่งเป็นทัพบก 90,000 กว่าล้านบาทนะครับทัพเรือ40,000 กว่าล้านบาทนะครับส่วนกองทัพอากาศนะครับก็ได้เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งคือ 39,000 กว่าล้านบาทท่านประธานครับกระทรวงกลาโหมก็คือคนที่ดูแลความมั่นคงนะครับดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนรวมทั้งส.ส.ในสภานี้ด้วยถ้าหากเราไม่มีความมั่นคงเราจะได้ประชุมกันไหมท่านประธานครับเดี๋ยวนี้ปัญหาชายแดนไม่ว่าจะเป็นท่านทางตะวันออกนะครับปัญหาด้านไทยกัมพูชานะครับซึ่งเดี๋ยวนี้กำลังทำรั้วเพื่อไม่ให้กระทบกระทั่งกันยังยิงกันป้องป้องแป้งแป้งอยู่นะครับบาดเจ็บเล็กเล็กน้อยก็ยังมีอยู่นะครับบางท่านยังวิจารณ์ว่าจะมีสงครามครั้งที่สามอยู่ชายแดนเกิดขึ้นอันนี้เราต้องใช้งบประมาณทั้งนั้นแต่งบประมาณของกระทรวงกลาโหมได้ถูกตัดไปท่านประธานครับกระทบแน่นอนทางด้านทิศเหนือท่านประธานครับมีกองทัพของชาติพันธุ์ว้าที่ลุกเข้ามาแผ่นดินไทยตั้ง2กิโลนะครับท่านประธานครับรัฐบาลก็ยังเฉยอยู่นะครับยังไม่ได้ผลักดันสักวันหนึ่งถ้าผลักดันก็ต้องเกิดสงครามแน่นอนนะครับส่งผลกระทบต่อพี่น้องตามชายแดนแน่นอนอันนี้ต้องใช้งบประมาณเหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่กับผมหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่นะครับได้เห็นว่าเราสมควรที่จะเพิ่มงบประมาณให้กับกระทรวงกลาโหมเพราะว่าในปัจจุบันภาวะโลกปัจจุบันนี่มันไม่เหมือนเดิมท่านประธานที่เคารพครับเกิดการสู้รบนะครับคล้ายๆจะมีสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวก็ลบเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็ลบสิ่งสำคัญมันกระทบพี่น้องประชาชนคนไทยแน่นอนนะครับเราจะเป็นต้องมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อปกป้องอธิปไตยเรานะครับอันนี้เราไม่นับประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหากันละหองละแหงตามชายแดนนะครับอย่างเช่นกรณีที่ปากใต้เพิ่งเกิดขึ้นมาหยกๆนะครับแล้วก็ต้องมีงบประมาณในการดูแลท่านประธานครับบางครั้งบางคราวก็สงสัยว่ากระทรวงกลาโหมมีภารกิจอย่างเช่นภารกิจให้กับทหารผ่านศึกอันนี้ต้องขอขอบคุณรัฐบาลแทนทหารผ่านศึกด้วยนะครับปีนี้ให้งบประมาณ 1,338 ล้านกว่าบาทครับให้กับพี่น้องทหารผ่านศึกคือปี70นะครับแต่ว่ามีภารกิจบางภารกิจที่ไปซ้ำซ้อนเหมือนกับท่านผู้ทรงเกียรติได้พิปรายไปเมื่อกี้นี้อย่างเช่นโครงการแก้ปัญหายาเสพติดทั้งกระทรวงท่านประธานใช้เงิน1,800,000 กว่าบาทเนี่ยครับท่านประธานครับทั้งกระทรวงนะครับปัญหายาเสพติดภารกิจนี้นี่ผมคิดว่าไปซ้ำซ้อนกับปปส.แน่นอนนะครับหน่วยงานปราบปรามยาเสพติด แต่ได้งบประมาณมานิดหน่อยอย่างนี้มันจะพอหรือในการไปปราบปรามยาเสพติดแค่สตาร์ทรถออกจากกระทรวงไปดูแลชายแดนไปดูแลยาเสพติดมันก็หมดแล้วอันนี้มาตั้งทำไมตั้งเพื่อเอางบประมาณหรือยังไงนี่เรียนอยากเรียนถามของกรรมธิการเหมือนกันนะครับอีกโครงการหนึ่งโครงการความมั่นคงต่างประเทศของกระทรวงกลาโหมที่ตั้งไว้เหมือนกัน44ล้านมันจะพอหรือนะครับแค่นำคนงานที่มีปัญหาอยู่ที่อิสราเอลกลับบ้านเรานี่มันพอไหมครับผมคิดว่ามันไม่พอนะไม่พอนี่ตั้งมาทำไมอันนี้ก็กราบเรียนถามทางกรรมการเหมือนกันนะครับท่านประธานครับท่านประธานครับทุกวันนี้ผมย้ำว่ามันมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติไม่เหมือนเดิมนะครับทั้งโลกนะครับไม่เฉพาะเป็นเฉพาะภูมิภาคเราเป็นทั้งโลกเลยนะครับมีการลบลาค่าฟันเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นผมย้ำว่างบกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นงบความมั่นคงของประเทศควรจะเพิ่มขึ้นนี่คือเป็นมติจากพรรคประชาธิปไตยใหม่ครับขอบคุณครับท่านนัทครับ
3: ครับต่อไปท่านฉักสุภัทรวณิชครับ
17: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมฉัตรสุภัทรวณิชผู้แทนราษฎรนครราชสีมาเขต1นายาโมพรรคประชาชนครับท่านประธานครับมาตรา8กระทรวงกลาโหมนะครับผมได้เห็นเพื่อนๆนะครับสสรวมถึงท่านผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่านได้ร่วมกันนะครับทำงานในห้องกรรมธิการทั้งห้องใหญ่แล้วก็ห้องอนุซึ่งจะดูรายละเอียดนะครับผมมีรายละเอียดมานำเสนอท่านประธานครับว่าทำไมผมถึงอยากจะให้มีการปรับปรุงมีการตัดปรับลดงบประมาณในมาตรา8กระทรวงกลาโหมท่านประธานครับผมมีข้อมูลจากห้องอนุนะครับเบื้องต้นนะครับมานำเสนอต่อท่านก็คือว่างบประมาณนะครับสำหรับสนับสนุนปฏิบัติภารกิจของรอรอช้างนะครับซึ่งงบประมาณนี้จัดซื้ออุปกรณ์รับส่งฮอเฮลิคอปเตอร์และอุปกรณ์ประจำสำหรับเจ้าหน้าที่19รายการแต่ว่าทั้งหมดนี้นับเป็นงบประมาณ1ชุด1ชุดนี้8ล้านบาทครับน่าสนใจครับ19รายการนี้นะครับผมหยิบยกขึ้นมาแค่4อย่างให้ท่านประธานได้รับทราบนะครับอย่างแรกเลยครับมีการจัดซื้อแว่นตากันลมแว่นตากันลมเนี่ยนะครับผมลองเสิร์ชตามสเปคที่ได้มีการนำเสนอในห้องครุนะครับลองเสิร์ชดูว่าราคาแว่นตากันลม 3M ก็มีโมเดลรุ่นต่างๆขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ภาพบางภาพเนี่ยเป็นภาพรุ่นเดียวกันกับที่ได้นำเสนอในห้องอนุด้วยนะครับปรากฏว่าราคาในนั้นเนี่ยหลักร้อยกว่าบาทไม่กี่ร้อยบาทไปจนถึง459บาทอาจจะมีราคาแตกต่างแต่ผมอยากจะยกตัวอย่างตรงนี้ท่านประธานครับลองเดาดูครับว่าแว่นตากันลมเนี่ยซื้อทั้งหมดนะครับ20ชุดราคาในการสืบค้นราคาตรงนี้ 8,000 บาทครับอันละ 8,000 บาทครับแต่ลองเสิร์ชดูนะครับมันไม่กี่ร้อยเองครับอันนี้ตัวอย่างที่1ครับตัวอย่างที่2ครับท่านประธานครับเรามาดูกันที่ถุงรับส่งของทางอากาศถุงรับส่งของทางอากาศนึกถึงตอนนั้นที่น้ำท่วมอ่ะครับแล้วมีถุงทรายใหญ่ๆนะครับเอาเป็นถุงอย่างนั้นนะครับแล้วก็ไปกั้นขวางน้ำไว้คิดซะว่าถุงประมาณนั้นหรือมีลักษณะแข็งแรงแบบนั้นถุงที่จะรับส่งของทางอากาศนะครับห้อยกับเฮลิคอปเตอร์ไม่รวมตะขอไม่รวมสลิงรวมเชือกนะครับถุงแบบนี้เนี่ยนะครับท่านคิดว่าถุงอ่ะมันน่าจะราคาเท่าไหร่ครับหลักพันหลักหมื่นปรากฏว่าสืบค้นราคานำเสนอราคามานะครับถุงใบละ 122,000 บาทครับถุงอะไรครับถุงใบละ 120,000 นี่รายการตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่3ครับใช้ชื่อว่าไฟฉายใหญ่ไม่ได้ใหญ่ขนาดใหญ่โตเท่าไหร่ละครับขนาดพกพาประมาณนี้รูปที่เอามาเสนอในห้องเนี่ยนะครับเป็นไฟฉายขนาดพอประมาณแล้วก็มือจับถือได้ดวงไฟข้างหน้าเนี่ยใหญ่มากเลยนะครับไฟฉายใหญ่ครับผมก็จินตนาการตามว่าเอ๊ะมันน่าจะสักหลักร้อยหลายพันหรืออาจจะหมื่นบาทนะครับ ราคาที่สืบค้นมาแล้วก็เสนอจัดทำเป็นงบประมาณเข้ามาเนี่ยนะครับ

0: หมวกนิรภัยครับปรากฏว่าทั้งชุดเนี่ยนะครับ3อันนี้รวมกันเนี่ยชุดละ 126,500 บาทครับพอดูรายละเอียดนะครับสั่งซื้อชุดแบบเนี้ยนะครับเอาเป็นสีน้ำเงิน12ชุดสีขาว4ชุดสีเหลือง4ชุดสีแดง10ชุดสีเขียว4ชุดรวมแล้ว34ชุดเนี่ยคูณ 126,500 บาท 4,300,000 ครับท่านประธานมีเด็ดกว่านั้นครับมีสีหนึ่งราคาโดดแพงพิเศษสีม่วงปรากฏว่าสีม่วงราคาเนี่ยแพงกว่าเพื่อนจาก 126,500 บาทเป็น 199,900 บาทครับรวมแล้วเฉพาะซื้อเชือกชูชีพเนี่ยนะครับ 4,300,000 บวกอีก 799,900 เนี่ย 5 ล้านกว่าบาทครับตั้งงบมา 8 ล้านซื้อเสื้อชูชีพเนี่ย 5 ล้านกว่าบาทแล้วนะครับไฟฉายอันละ 30,000 กว่าบาทแว่นตาหลักร้อยไม่กี่ร้อยพันก็ได้ฮะแว่นตากันลม 3M สเปคดีสินค้าลิขสิทธิ์แต่อันละ 8,000 บาทนี่แหละครับคือข้อมูลเบื้องต้นครับแล้วผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่อยู่ในห้องอนุเนี่ยก็จะพบกับรายละเอียดหลายอย่างจึงได้มีการเสนอตัดลดทอนงบประมาณกลาโหมมาตรา8เราอยากให้มีการซื้อครับเราอยากให้ทหารกำลังพลได้ใช้ของที่ดีมีมาตรฐานโลกดีที่สุดปลอดภัยที่สุดนะครับเราพร้อมซื้อแต่เราไม่ยอมให้มีการหากำไรส่วนต่างแล้วราคาเนี่ยมีส่วนต่างมากมายมหาศาลกันขนาดนี้ครับอยากให้กำลังพลทุกท่านได้ของได้ใช้ของอย่างมืออาชีพของที่มีมาตรฐานมีความปลอดภัยราคาเนี่ยก็ควรจะเป็นมิตรด้วยนะครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ต่อไปเหลืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขครับ
2: ครับขออนุญาตท่านประธานครับผมเรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตลาดพร้าวบึงกลุ่มพรรคประชาชนครับท่านประธานครับในส่วนของเรื่องของงบกระทรวงกลาโหมเป็นเรื่องของงบครุพันธ์สายพาราธิการงบครุพันธ์ตัวนี้ครับท่านประธานมันน่าแปลกใจตรงที่ว่ามันไม่ถูกเข้าห้องงบครุพันธ์มันถูกสอดแทรกไปไว้อยู่ในห้องอบรมเพราะเป็นส่วนหนึ่งของงบดำเนินงานทีนี้ผมจะต้องพูดกับท่านประธานว่างบครุพันธ์สายพารามันก็จะประกอบไปด้วยโต๊ะเตียงต่างตู้เสื้อผ้ารองเท้าคอมแบทถุงเท้ากางเกงในอาภรณ์ต่างๆก็คือเครื่องใช้ของกำลังพลแต่ละคนสิ่งที่ผมต้องพูดวันนี้ครับเพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผมล้วนเคยใช้มาแล้วทั้งหมดในสมัยที่ผมยังรับราชการอยู่ในกองทัพมันน่าตกใจมากผ่านมาแล้วเกือบ10ปีสเปคของครุพันธ์เหล่านี้ไม่เคยได้รับการพัฒนาอย่างเช่นรองเท้าคอมแบทที่กองทัพเกือบทุกกองทัพเลือกที่จะผลิตเองมันไม่มีกำลังพลคนไหนใช้จริงครับมันใช้ไม่ได้พื้นมันแข็งกางเกงออกกำลังกายที่เลือกที่จะตัดเย็บผ่านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกใช้สักพักหนึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นกางเกงแบงๆก็เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณอีกชุดฝึกตัดออกมาหลายครั้งผ้าก็ไม่ได้ตรงตามสเปคสุดท้ายกำลังพลก็ต้องไปซื้อเองอีกมันคืองบประมาณที่เหมือนจะคุ้มค่าที่ในการดูแลกำลังพลแต่ประสิทธิภาพที่มันได้ออกมามันแย่ท่านประธานผมจะอธิบายให้เพื่อนสมาชิกว่ามันใช้ไม่ได้จริงๆสุดท้ายหลายคนต้องออกไปหาซื้อเองมีอีกเรื่องนึงครับท่านประธานคือเรื่องของโรงนอนพลทหารมันจะประกอบไปด้วยเตียงตู้ท่านประธานเชื่อไหมครับว่าเตียงตู้เหล่านี้อยู่ในครุพันธ์ชั้นลับมากของกองทัพบกมันไม่มีอะไรลับเลยครับแต่มันลับตรงที่ราคาท่านประธานฟูกในสเปคที่กองทัพบกซื้อในเล่มที่ลับมากมันสามารถซื้อเตียงสปริงได้เลยท่านประธานนโยบายรัฐบาลกำลังบอกว่าอยากได้การพลทหารอาสาไม่ยากเลยกลับไปทำคุรุพันธ์สายพาราเหล่านี้ให้มันดีให้มันน่าอยู่ให้มันน่าใช้กลับไปแก้ไขสเปคเหล่านี้ให้กำลังพลที่เขาอยู่เนี่ยได้หลับนอนอย่างดีนี่คือแรงจูงใจหลักเลยก่อนแรงจูงใจอื่นอีกถ้ากำลังพลหรือคนที่พร้อมจะสมัครใจเข้าไปมีความเชื่อที่ว่าเข้าไปแล้วจะได้ใช้ของดีได้เสื้อผ้าดีๆได้รองเท้าดีๆได้ที่หลับที่นอนดีๆผ่านคุรุพันธ์สายพาราธิการ

ผมเชื่อว่าคนสมัครอีกเยอะแต่ทุกวันนี้ครับผมเป็นส.ส.มาแล้วเนี่ยเกือบ4ปีสมัยที่2ดูคู่รูปพันธ์สายพารามาตลอดไม่เคยเปลี่ยนที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะผมเคยอยู่กรมพลาธิการมาก่อนเลยทราบการจัดซื้อจัดจ้างผ่านองค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกที่บอกว่าเป็นการอุดหนุนและเอาเงินช่วยเหลือฐานผ่านศึกท่านประธานผมเล่าอย่างนี้ทหารผ่านศึกเนี่ยไม่ได้มีโรงงานอะไรเลยเป็นการจ้างช่วงต่อมันเป็นแหล่งผ่านเงินของเหล่าทัพต่างๆอีกวิธีหนึ่งผมเคยเจอมาหมดแล้วท่านประธานในนงในหน้าขององค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกหิ้วเป็นกระเป๋าเลยท่านประธานดูแลดิบดีให้มาจ้างเนี่ยเพราะฉะนั้นคุรุพันธ์อันนี้ครับมันอาจจะไม่ได้เป็นคุรุพันธ์เรื่องใหญ่มันคือโต๊ะเตียงต่างตู้เสื้อผ้าอาภรณ์รองเท้าคอมแบทถุงเท้ากางเกงในแต่มันเป็นคุรุพันธ์ที่ติดตัวกำลังพลทุกวันเป็นคุรุพันธ์ที่พวกเขาควรจะได้ใช้อย่างดีที่สุดแต่คุรุพันธ์เหล่านี้ถูกเปลี่ยนแปลงสเปคในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างราคาที่เสนอมาในห้องงบเนี่ยถึงแม้ท่านจะเอาไปไว้ในงบอบรมเนี่ยมันแพงกว่าท้องตลาดทุกอย่างถ้าจะซื้อแพงแล้วให้ของดีเขาหน่อยให้กำลังพลที่ได้ใช้จริงๆเขาได้อุ่นใจว่าคอมแบทเนี่ยออกสนามแล้วมันจะไม่ปริระหว่างทางบนภูเขาว่าเสื้อที่ใส่แล้วเสื้อรองในเนี่ยมันจะไม่คันมีการทดลองอย่างดีเลยท่านประธานสมัยผมอยู่กรมพลานี่มีการวิจัยเสื้อที่บอกว่าเทน้ำแล้วไม่เปียกยังไม่เห็นใช้เลยท่านประธานทำออกมากำลังพลก็ต้องไปซื้อที่อื่นอยู่ดีวันนี้เลยต้องพูดเรื่องงบคุรุพันธ์สายพาราโดยเฉพาะเพราะเพื่อนสมาชิกของผมเนี่ยพูดเรื่องงบขนาดใหญ่ไปหมดแล้วแต่งบอันนี้คืองบที่ติดตัวกำลังพลพลทหารหลายแสนนายกำลังใช้คุรุพันธ์เหล่านี้อยู่นายทหารหลายนายกำลังเบิกคุรุพันธ์เหล่านี้อยู่มีอีกคุรุพันธ์นึงครับอันนี้เป็นเรื่องของกองทัพบกคือคุรุพันธ์ชุดบินเดิมทีเนี่ยคุรุพันธ์เหล่านี้มันต้องกันไฟก็ไปเปลี่ยนสเปคเขาจากเคยซื้อทางภาคพื้นทวีปที่ดีๆหน่อยก็ไปซื้อเพื่อนบ้านแผ่นดินใหญ่กันไฟบ้างไม่กันไฟบ้าง

0: สภาผู้แทนราษฎรเขตหลักสี่จตุจักรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนครับก็สำหรับผมนะครับในประเด็นเรื่องของกระทรวงกลาโหมครับก็นอกจากในเรื่องของความเหมาะสมของเรื่องราคาไอ้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าหรือวัตถุครุภัณฑ์อะไรต่างๆที่มันมีการซื้อขายกันอยู่แล้วนะครับผมก็อยากพามาตั้งคำถามจนถึงเรื่องของไอ้วัตถุประสงค์การใช้งานว่ามันเป็นไปตามถูกต้องตามวัตถุประสงค์ตามภารกิจของตัวหน่วยงานเองด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวขอสไลด์ขึ้นเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะมานำเสนอท่านประธานในประเด็นเรื่องช่างแล้วล่อช่างแล้วล่อนะครับผมเดี๋ยวไปที่สไลด์ถัดไปนะครับสไลด์ถัดไปครับผมอยากจะตั้งคำถามนะครับว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยครับที่อยู่ภายใต้วันนี้เดี๋ยวผมเอาขอเป็นกองทัพบกแล้วกันนะครับมาเป็นตัว subject สำหรับไอ้ argument ในครั้งนี้ในการอภิปรายในครั้งนี้นะครับอะไรคือภารกิจของกองทัพบกนะครับกองทัพบกก็จะมีหน่วยมีกรมมีกองอะไรที่อยู่ภายใต้เขาเยอะแยะมากมายก็อยากจะรู้ว่าไอ้ภารกิจตรงนั้นเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของที่รวมกันขึ้นมาเพื่อภารกิจของการป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคงของประเทศจริงแล้วหรือเปล่าและอย่างนึงก็คืออะไรหลายอย่างที่มันเคยมีการปฏิบัติกันทำตามกันมาหลายยุคหลายสมัยเนี่ยครับก็อยากจะสอบถามว่ามันควรแล้วหรือไม่ที่จะต้องมีการปรับให้ทันตามยุคสมัยตามเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ตามพลวัตของโลกที่กำลังหมุนเวียนไปหรือว่าอะไรที่มันกำลังตกยุคตกสมัยหรือล้าสมัยไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอดูสไลด์ถัดไปครับสไลด์ถัดไปในประเด็นแรกที่ผมอยากจะไฮไลท์ขึ้นมานะครับท่านประธานคือประเด็นเรื่องของโครงการพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับผมจะเป็นโครงการที่ลงไปที่กองพลพัฒนาที่4ค่ายรัตนพลจังหวัดสงขลาครับงบประมาณเนี่ยอยู่ที่ 4,294,000 บาทเป็นงบประมาณในการที่จะซื้อรถรางบริการขนาดใหญ่ก่อสร้างโรงจอดรถด้วยนะครับเพราะว่ามีรถแล้วก็ต้องมีโรงจอดรถสำหรับไอ้รถรางคันนี้แล้วก็มีการก่อสร้างถังเก็บน้ำขนาด 1,000 ลิตรแล้วก็ต้องมีการสร้างอาคารเพาะเลี้ยงปลาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อีกด้วยนะครับคือผมก็คิดว่าเรื่องตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราไม่น่าจะต้องเถียงกันนะครับว่ามันไม่ใช่ภารกิจของทางกองทัพเลยแม้แต่น้อยในการที่จะทำสถานที่ท่องเที่ยวในการที่จะมาทำแบบอาคารเพาะเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาเนี่ยครับไม่ได้มีประโยชน์อะไรครับแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทางกรรมการเนี่ยสามารถที่จะปล่อยโครงการเหล่านี้ผ่านมาได้อย่างไรทั้งที่ความจริงแล้วแค่อ่านตัวโครงการแค่ผิวเผินนี่ก็รู้แล้วว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ภารกิจของทางกองทัพนะครับเดี๋ยวขอไปสไลด์ถัดไปครับสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้ผมก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องของตัวภารกิจนะครับว่ามันเป็นไปเพื่อการมันเป็นเพื่ จุดประสงค์ที่ถูกต้องหรือเปล่าแล้วมันมีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นะครับพอมาดูเรื่องของงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับทหารช่างนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นครุพันธ์ยุทธภัณฑ์ลายสายช่างต่างๆนะครับพบว่าปีนี้นะครับก็จะมีคร่าวๆที่ผมรวมมาให้นะครับก็คือมีแยกเป็น3ไอเทมผมรวมหลายอย่างเข้ามาด้วยกันจำแนกเป็น3ไอเทมให้นะครับมีเรื่องของงบประมาณในการซื้อรถสายช่าง13คัน78ล้านซื้ออะไหล่ในการซ่อมรถสายช่างเนี่ย40คัน5ล้าน5แล้วก็มีเรื่องของจ้างซ่อมรถสายช่าง120คันนะครับ94ล้านซึ่งไอ้รถสายช่างต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นพวกแบบรถตักดินรถขนดินรถปั้นจันรถอะไรรถขุดรถเกลี่ยดินรถบดดินอะไรต่างๆเนี่ยครับก็คือเป็นพวกรถยนต์ที่ใช้ในงานเรื่องของการก่อสร้างทั้งหลายนะครับรวมทั้งหมด173คันงบทั้งหมดนะครับ178ล้านบาทนะครับซึ่งพอเราพูดถึงเรื่องของทหารช่างพอเรามีการถามเรื่องภารกิจของเขานะครับว่าเขาซื้อยุทธโภคกรณ์ซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ไปเพื่อทำอะไรก็จะมีการตอบกลับมาเสมอนะครับว่ามันเป็นเพื่อการสนับสนุนเรื่องทางยุทธวิธีก็ไม่ว่าจะเป็นการทำถนนทางทหารอะไรต่างๆใช่ไหมล่ะครับหรือแม้แต่การซ่อมยุทธโภคกรณ์ซ่อมยุทธภัณฑ์ซ่อมรถยนต์ซ่อมอะไรต่างๆแล้วก็ทีนี้คือเราก็คาดหวังว่าทหารช่างเนี่ยก็จะเป็นคนที่คอยทำถนนที่ต้องใช้ในการที่จะส่งเรื่องของซัพพลายต่างๆเพื่อที่จะเข้าไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้างานที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลใช่ไหมครับแต่ทีนี้นะครับคือจากการทำงานของกรรมการทหารก่อนหน้านี้เราก็เคยได้มีการพูดคุยกันในประเด็นเรื่องของกองพันสัตว์ต่างนะครับที่อยู่ในพื้นที่บริเวณเชียงใหม่นะครับของสสพุทธิตาครับทีนี้คือเราก็ได้มาทราบว่าเราก็ได้มีการตั้งคำถามนะครับถึงความจำเป็นของการต้องใช้กองพันสัตว์ต่างในการซัพพอร์ตทางด้านยุทธวิธีปรากฏว่านะครับผมอยากพาทุกท่านไปดูสไลด์ถัดไปครับพอมีการสอบถามนะครับว่าทำไมถึงได้ต้องใช้กองพันสัตว์ต่างเรายังมีการใช้ล่ออยู่เลยครับท่านประธานล่อนะครับคือลูกผสมของม้าและลาครับออกมาเป็นล่อหรือภาษาอังกฤษก็เรียกว่ามิวครับก็คือจะเป็นใช้ล่อในการที่จะขนของเข้าไปในป่าทุรกันดารเพื่อที่จะส่งเรื่องของยุทธปกรณ์เรื่องของอาหารซัพพลายต่างๆนะครับให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในป่าลึกครับทีนี้ผมก็ต้องสงสัยครับว่าอ้าว แล้วทหารช่างของเราเนี่ยมีตั้งเยอะแยะของงบประมาณไปในการที่จะซ่อมรถมากมายไม่รู้ยุทธภัณฑ์ยุทธไอตัวรถยนต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทหารช่างเนี่ยนอกจากในรายการที่มันมีการซื้อเพิ่มแล้วก็ซ่อมนะตอนนี้เนี่ยมันยังมีอื่นๆอะไรมากกว่านี้อีกขนาดไหนแล้วทำไมทหารช่างเหล่านี้ถึงได้ไม่ได้ดำเนินการเพื่อที่จะทำถนนทางยุทธวิธีเพื่อให้เราสามารถที่จะขนส่งซัพพลายต่างๆเข้าไปสู่ทหารที่อยู่หน้าชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านี้มันจะดีกว่าหรือเปล่าถ้าเกิดเราทำเรื่องของถนนไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมาถางป่าทำถนนลาดยางอะไรเวอร์ขนาดนั้นนะครับไม่ต้องตีความผิดไปไม่ต้องพยายามบิดคำพูดผมที่ผมหมายถึงคือแค่พยายามทำทางแค่ให้ลดทางยุทธวิธีลดวิบากอะไรต่างๆที่ก็ของบซื้อไปด้วยแล้วเหมือนกันเนี่ยสามารถที่จะขนส่งทั้งบุคลากรคนยุทธปกรณ์แล้วก็ปัจจัยต่างๆในการเข้าไปถึงพื้นที่หน้างานให้มันสะดวกและรวดเร็วต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่มันจะปลอดภัยและมีประสิทธิภาพกว่าหรือไม่แต่ปรากฏว่าจากการที่ผมไปสอบถามนะครับกับทหารที่อยู่ตามชายแดนที่ยังต้องบอกว่ามีการลาดตระเวนกันอยู่ในพื้นที่ป่าลึกต่างๆเขาเล่าเรื่องที่น่าเศร้าให้ผมได้ฟังว่าทุกครั้งตอนที่เขาไปออกเดินป่าออกไปลาดตระเวนอยู่ในป่านะครับเขาถึงขั้นต้องเสียน้ำตานะครับกับการที่ร้องไห้ดีใจล่อมาถึงแล้วเราจะมีอาหารมาส่งแล้วเราจะมีอาวุธเราจะมีกระสุนเราจะมีซัพพลายต่างๆมาส่งให้แล้วนี่เราของบประมาณกันไปเยอะขนาดนี้ให้งบประมาณกับทหารกรมกองต่างๆไปเพื่อไปทำภารกิจต่างๆแต่ปรากฏว่าทหารที่สำคัญที่สุดที่อยู่ตามพื้นที่ชายแดนเนี่ยยังจะต้องทนอาศัยอยู่ในคุณภาพชีวิตที่มันย่ำแย่ขนาดที่เห็นล่อเดินมาก็ถึงขั้นน้ำตาซึมเลยเหรอครับอยากถามจริงๆครับว่าการที่เราให้งบประมาณไปแต่ละทีเนี่ยเราตั้งคำถามถึงเรื่องประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแล้วมากน้อยขนาดไหนมันมีการใช้งานอย่างตรงวัตถุประสงค์หรือไม่หรือว่าเป็นการอ้างความลำบากของทหารบางกลุ่มเพื่อที่จะเบิกเงินไปใช้อย่างสบายให้ทางฝั่งรัฐบาลตีเช็คเปล่าให้โดยที่ไม่มีการตรวจสอบเสร็จแล้วการใช้จ่ายงบประมาณก็เป็นการใช้ไปโดยที่ไม่มีความรับผิดชอบแบบนี้กันแน่เลยครับท่านประธานครับสำหรับผมก็ขอตั้งคำถามไว้เท่านี้ครับแล้วก็ยืนตามที่ผมได้แปลยติไว้ขอบคุณมากครับท่านประธาน
1: ครับท่านสุพนัทมินชัยนันท์ครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพครับสุพนัทมินชัยนันท์ครับผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนครับขออนุญาตอภิปรายงบของกระทรวงกลาโหมนะครับก็บอกว่าปีนี้งบกระทรวงกลาโหมได้มาประมาณ 91,000 กว่าเกือบ 92,000 ล้านนะครับซึ่งในส่วนของกองทัพบกกองทัพเรือแล้วก็กองทัพอากาศในห้องของอนุก่อสร้างเนี่ยผมก็คิดว่าหน่วยงานก็ชี้แจงได้ค่อนข้างโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ที่มีปัญหาคือกองบัญชาการกองทัพไทยที่มีงบประมาณเกือบ 14,000 ล้านบาทซึ่งเป็นงบก่อสร้างประมาณ 2,200 กว่าล้านนะครับซึ่งใน 2,200 กว่าล้านนี้ต้องบอกว่ามีงบสูงถึงประมาณ 1,700 ล้านนั้นที่กองบัญชาการกองทัพไทยได้ไปทำงานซ้ำซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานท้องถิ่นอาทิเช่นงบประมาณในการสร้างถนนลูกรังนะครับก็ประมาณ900กว่ากิโลเมตรมูลค่ารวมกันกว่าปีละ850ล้านนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยก็จะเป็นการทำถนนที่ไม่ใช่บริเวณถนนชายแดนด้วยซ้ำนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงบางจุดเป็นถนนลูกรังกว้างแค่4เมตรเท่านั้นซึ่งลำเลียงยุทโธปกรณ์อะไรต่างๆก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับบางจุดไปทำในอยู่ในพื้นที่การเกษตรเสียด้วยซ้ำแล้วก็มีงบในการจัดการแหล่งน้ำอีกประมาณ 1,500 แห่งมูลค่ารวมกันประมาณ850กว่าล้านนะครับซึ่งหลักๆก็คือเป็นงบในการไปขุดลอกลำน้ำนะครับไปขุดลอกเพิ่มปริมาณเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆนะครับไปทำบ่อบาดาลบ้างหรือกระทั่งไปทำจุดน้ำดื่มเครื่องกรองน้ำ RO แจกตามโรงเรียนต่างๆนะครับจุดหนึ่งก็ 250,000 ครับท่านประธานรวมกันหลายสิบล้านนะครับซึ่งปีที่แล้วจะเยอะกว่านี้เยอะมากคำสามสำคัญของกองบัญชาการกองทัพไทยก็คือสิ่งเหล่านี้ที่กองบัญชาการกองทัพไทยไปทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นทั้งถนนทั้งการลอกท่อทั้งการไปทำจุดน้ำดื่มต่างๆเป็นภารกิจหลักของกองบัญชาการกองทัพไทยจริงหรือไม่เพราะว่ากองบัญชาการกองทัพไทยทุกอย่างที่พูดมาไม่ได้ทำฟรีนะครับท่านประธานบอกขอเงินภาษีเราไปใช้ทุกรายการนะครับถนนทุกเส้นเก็บเงินทุกเส้นนะครับโดยอ้างว่าฟรีค่าแรงแต่อย่าลืมนะครับว่าค่าแรงจริงๆแล้วเราก็จ่ายผ่านเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนให้แต่แรกอยู่แล้วและเกิดไปเราเทียบกับราคาของราคาโครงการต่างๆมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราไปจ้างเอกชนให้มีการดำเนินการทำถนนเสียด้วยซ้ำตรงนี้ผมมองว่าเสมือนกับว่ากองบัญชาการกองทัพไทยกำลังไปแย่งงานแย่งอาชีพของคนในพื้นที่เสียด้วยซ้ำไปและทุกคนก็ทราบดีครับว่าเราก็มีงบประมาณอย่างจำกัดนะครับโดยเฉพาะยิ่งงบให้กับท้องถิ่นในการพัฒนาแต่กองบัญชาการกองทัพไทยแต่ละปีก็จะมาขอแย่งเงินในส่วนนี้ไปอย่างเช่นปีนี้ก็คือ 1,700 ล้านที่ควรจะเป็นของท้องถิ่นเอาไปสำหรับผมนี่คือการเบียดบังงบประมาณของท้องถิ่นในการที่รัฐบาลจะสามารถจัดสรรเพื่อแก้ปัญหาให้กับท้องถิ่นได้ทำให้เงินลงไปไม่ถึงกับพี่น้องประชาชนครับ แต่กลับกันนะครับการที่กองทัพไปแย่งโดยอ้างว่าประชาชนอยากได้รถอยากได้ถนนอยากได้การขุดลอกอยากได้เครื่องดื่ม RO น้ำดื่ม RO ข้อเท็จจริงคือถ้าประชาชนขอปฏิเสธกองบัญชาการกองทัพไทยบอกว่าเขาไม่อยากได้จุดน้ำดื่ม RO สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือกองทัพก็ยังจะไปของบประมาณในส่วนนี้แต่ในบริเวณอื่นอยู่ดีและสุดท้ายถามว่าประชาชนเหล่านั้นที่เขาปฏิเสธกองทัพเพราะเขาอยากใช้ท้องถิ่นได้รับงบประมาณเพิ่มเขาจะรับงบเพิ่มหรือไม่คำตอบก็คือเขาก็ไม่ได้รับงบเพิ่มครับเพราะว่ารัฐบาลก็คงไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้พวกเขาอยู่ดีนี่เลยคือปัญหาครับว่าณเวลานี้เนี่ยการจัดสรรของงบประมาณของรัฐบาลเองก็มีปัญหาและภารกิจของกองทัพไทยเองที่อาจจะมายุ่มย่ามทับซ้อนกับหน่วยงานของท้องถิ่นก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกันทำให้พี่น้องประชาชนหลายๆครั้งก็เลยต้องตัดสินใจว่างั้นขอการสนับสนุนจากกองบัญชาการกองทัพไทยละกันขอเครื่องดื่มน้ำดื่มละกันขอถนนละกันขอลอกลำน้ำละกันเพราะว่ากำขี้ดีกว่ากำตดได้ของฟรีดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับไม่เพียงแค่นี้ครับกองบัญชาการกองทัพไทยเองก็ยังมีการแจ้งกับกรรมาธิการผมใช้คำว่าขู่ละกันขู่เล็กๆน้อยๆนะครับว่าถ้าเกิดไม่ให้กองบัญชาการกองทัพไทยทำสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเครื่องจักรที่เราซื้อมาก็จะทิ้งไว้ฟรีนะครับคุณก็เสียประโยชน์เองกองบัญชาการกองทัพไทยไม่ได้เดือดร้อนอะไรซึ่งสำหรับผมต้องบอกว่าข้อเท็จจริงที่ไปตรวจสอบกับคณะอนุครุพันธ์มาคือกองบัญชาการกองทัพไทยเองก็ซื้อครุพันธ์ใหม่ที่เกี่ยวกับเครื่องจักรในอุปกรณ์ด้านการก่อสร้างทุกปีเช่นเดียวกันอย่างปีนี้ดูไวๆคร่าวๆก็มีหลักเป็นร้อยล้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถบรรทุกเทท้ายรถบรรทุกพร้อมปั้นจั่งรถบรรทุกพร้อมเครื่องมือช่างนะครับรถเกลี่ยรถขุดรถตักมาครบครับรถบดอัดต่างๆผสมคอนกรีตยังมีเลยครับกองทัพไทยก็ไม่ได้หยุดซื้อเครื่องจักรเหล่านี้ซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็สุดท้ายก็จะเป็นข้ออ้างเดิมครับว่าเมื่อมีเครื่องจักรแต่ถ้าเกิดปล่อยเครื่องจักรทิ้งร้างไว้สุดท้ายแล้วไม่ได้เงินมาคุณก็เสียผลประโยชน์ทั้งที่จริงเครื่องจักรเหล่านี้ก็สามารถให้หน่วยงานอื่นๆยืมได้เช่นเดียวกันนอกจากงานก่อสร้างที่กองบัญชาการกองทัพไทยไปยุ่มย่ามเยอะเกินไปสำหรับผมยังมีอีกส่วนหนึ่งคืองานด้านการเกษตรครับต้องบอกว่ากองบัญชาการกองทัพไทยก็ไปทำงานด้านปศุสัตว์ด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นมีทางทำคอกโคมีคอกหมูนะครับมีทางโรงเก็บฟาร์มมีระบบน้ำโซล่าเซลล์มีไปทำร้านขายผ้าก็มีหรือแม้ทั้งการทำสื่อประชาสัมพันธ์งานดึงงานละ300,000 บาทค่าสื่อประชาสัมพันธ์ของกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งไปดูใน BOQ ต่างๆต้องพบว่ากองบัญชาการกองทัพไทยก็ไม่ได้ซื้อของถูกอย่างที่เราคิดนะครับที่สำคัญกว่านั้นคือการจัดทำงบประมาณของกองบัญชาการของรัฐไทยหลายรายการส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการมัดรวมครับคือเอารายการ3 4แสน5แสนเนี่ยมามัดรวมกันให้อยู่ในรายการงบประมาณเดียวกันเป็นร้อยๆรายการแล้วก็แจ้งเป็นงบประมาณรายการเดียว80กว่าล้าน100ล้านเป็นต้นแล้วก็ทำเป็นโครงการในการผูกพันครับพูดง่ายๆก็คือเอาโครงการเล็กๆน้อยๆที่จัดซื้อจัดจ้างในเฉพาะเจาะจงเนี่ยมายัดรวมกันเพื่อขอเป็นรายการเดียวทำให้กรรมาธิการสับสนทั้งที่จริงถ้าเกิดไปเทียบกับมาตรฐานของหน่วยงานอื่นๆหน่วยงานอื่นๆจะแยกทุกรายการไม่ได้ทำแบบที่กองบัญชาการกองทัพไทยทำนะครับโดยงบตรงนี้เนี่ยพอไปทำเป็นผูกพันงบประมาณหลายปีก็ทำให้กรรมาธิการเมื่ออนุมัติไปแล้วกลายเป็นว่าไม่สามารถไปตัดลดงบประมาณในอนาคตได้ก็เป็นปัญหาภาระผูกพันกับประเทศไปต่อเนื่องนะครับในมุมของผมมองว่าเมื่อมีคนได้งบก็ต้องมีคนเสียงบเช่นเดียวกันครับเมื่อกองทัพไปแย่งงบของท้องถิ่นท้องถิ่นก็เสียงบแล้วก็เจริญช้าลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกองทัพไทยอยากจะอ้างว่าต้องการช่วยเหลือสิ่งที่ควรทำคือดำเนินการให้ฟรีไม่ใช่มาของบประเทศไปแล้วไปดำเนินการแทนท้องถิ่นเพราะอยากให้กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างหรือเงินผ่านบัญชีตัวเองแบบนี้นะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ประเทศเจริญขึ้นครับเพียงแค่เป็นการไปแย่งงบประมาณของท้องถิ่นเขามาเพราะฉะนั้นครับเพื่อที่จะเสนอเพื่อที่จะหยุดเรื่องของปัญหาที่กองทัพไปแย่งงบของท้องถิ่นมาดำเนินการผมจึงเสนอในการปรับลดงบของกระทรวงกลาโหม 2.2% โดยเฉลี่ยประมาณก็คือ 2,000 ล้านซึ่งใกล้เคียงกับงบประมาณที่กองบัญชาการกองทัพไทยทำภารกิจทับซ้อนครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านผู้ประสงค์จะอภิปรายมี3ท่านนะครับท่านแรกท่านรองศาสตราจารย์อนุสรณ์ธรรมใจครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมอนุสรธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายวาระ2งบประมาณของกระทรวงกลาโหมซึ่งจำเป็นจะต้องมีการปรับลดลงความมั่นคงของประชาชนคือความมั่นคงของประเทศและกองทัพมีหน้าที่ปกป้องความมั่นคงของประเทศเพื่อประชาชนพันธกิจหลักของกระทรวงกลาโหมในประเทศประชาธิปไตยพัฒนาแล้วคือมุ่งเน้นการปกป้องอธิปไตย จากภัยคุกคามภายนอกไม่เป็นเงื่อนไขหรือสร้างเงื่อนไขให้เกิดวิกฤตความขัดแย้งภายในเสียเองกองทัพต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งสะท้อนเจตจำนงของประชาชนส่วนใหญ่เราไม่ควรมีรัฐซ้อนรัฐอำนาจสูงสุดต้องอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรท่านประธานครับผมเคารพทหารทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศนี้ด้วยความเสียสละขอคารวะต่อครอบครัวและต่อทหารผู้สละชีวิตเพื่อปกป้องประเทศนี้และประชาชนผมสนับสนุนการพัฒนากองทัพให้ทันสมัยด้วยงบประมาณซึ่งเป็นภาษีประชาชนแต่หน้าที่ของสภาแห่งนี้คือการตรวจสอบว่าเงินภาษีประชาชนทุกบาทในก้อนงบความมั่นคงถูกใช้เพื่อความมั่นคงของประเทศจริงหรือไม่หรือมีบางส่วนที่ถูกใช้ไปกับสิ่งที่ตรงกันข้ามนั่นก็คือการจับตาสอดแนมและปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารต่อประชาชนผู้มีความเห็นต่างทางการเมืองหรือกองทัพหวาดระแวงซึ่งเป็นเจ้าของภาษีของประเทศนี้ผู้นำกองทัพซื้อของแพงตลอดเช็คกับราคาตลาดต่างกันมากอุปกรณ์ทุกอย่างเลยซื้อแพงหมดส่วนต่างอยู่ที่ไหนอยู่กับใครผมไม่พูดซ้ำท่านสมาชิกผู้แทนราษฎรหลายคนได้อภิปรายไปแล้วปีงบประมาณปีนี้2570กระทรวงกลาโหมก็ได้รับการจัดสรรถึง 233,285 ล้านบาทสูงเป็นอันดับ3ของประเทศในภาวะที่งบประมาณทั้งประเทศเพิ่มขึ้นเพียง 0.2% และรายจ่ายประจำกินสัดส่วนถึง 73% ทุกกระทรวงรัดเข็มขัดกลาโหมรัดเข็มขัดตรงจุดหรือไม่ในร่างงบประมาณปี2570มีการตั้งเงินราชการลับรวมทั้งประเทศ 1,191 ล้านบาทและหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณก้อนใหญ่ที่สุดก็คือกระทรวงกลาโหมจำนวน484ล้านบาทหรือร้อยละ 41% ของงบลับทั้งหมดหากมีมาตรการหรือนโยบายที่ถูกต้องงบลับตรงนี้สามารถตัดลดลงได้ไม่ต่ำกว่า 20-30% ครับขอให้สภาพิจารณาลักษณะของงบก้อนนี้ด้วย 1. ก็คือมันไม่ปรากฏรายละเอียดโครงการในเอกสารงบประมาณสภาแห่งนี้อนุมัติทั้งก้อนโดยไม่รู้ว่าจะถูกใช้ทำอะไรกับใครเมื่อไหร่อย่างไรการตรวจสอบภายหลังมีข้อจำกัดอย่างยิ่งแม้แต่สำนักงานการตรวจแผ่นดินตรวจเงินแผ่นดินสตง.ก็ตรวจสอบด้วยวิธีพิเศษผมเข้าใจดีว่างานข่าวกรองบางอย่างต้องรับประเทศไหนก็มีแต่หลักสากลของรัฐประชาธิปไตยก็คือรับต่อสาธารณะได้แต่ต้องไม่รับต่อผู้แทนประชาชนซึ่งเป็นผู้ที่ตรวจสอบภาษีเงินภาษีของประชาชนหลายประเทศมีคณะกรรมาธิการข่าวกรองที่รับรายงานการใช้งบลับในชั้นความลับของเราไม่มีกลไกเช่นนี้ซึ่งถ้าเรามีก็จะทำให้การควบคุมดีขึ้นตอนนี้งบลับของกระทรวงกลาโหมเนี่ยมันอยู่นอกการควบคุมประชาชนผู้เสียภาษีโดยสมบูรณ์และนี่คือช่องว่างความรับผิดชอบที่ผมจะเสนอว่าต้องอุดช่องโหว่มีคนพูดถึงงบกอรมน.ไปเยอะละ 5,000 กว่าล้านผมจะไม่พูดซ้ำตรงนี้ก็มีปัญหามากนะครับแล้วต้องมาดูว่างบนี้เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างไรงบกองทัพปี70ไปที่ไหนมีการจับลำดับความสำคัญอย่างไรนะครับก็ต้องขอชี้แจงว่าบางอย่างที่กระทรวงกลาโหมทำก็มาถูกทางเช่นโครงการพลทหารอาสาอันนี้ก็เป็นก้าวสำคัญของการทดแทนการเกณฑ์ทหารผมสนับสนุนการที่ประเทศต้องมีการจัดหายุทโธปกรณ์หลักเพื่อป้องกันประเทศกับผมไม่ปฏิเสธความจำเป็นหลังเหตุการณ์ชายแดนแต่ขอให้ทุกโครงการโปร่งใสผูกกับการประเมินภัยคุกคามที่แท้จริงและแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมไม่มีคอมมิชชั่นหรือเงินทอนในการจัดซื้ออาวุธครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านวสวัตพวงพรศรีครับ
4: เรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมวสวัตพวงพรศรีครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคไทยรวมพลังช่องบกช่องอานมาในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยครับท่านประธานครับในมาตรา8กระทรวงกลาโหมนะครับผมได้พบความจริงนะครับอย่างหนึ่งว่าในชั้นอนุกรรมาธิการและกรรมาธิการเสียงข้างมากได้ไปปรับลดงบประมาณ นะครับในส่วนที่ไม่ควรปรับลดแล้วก็ได้เพิ่มงบประมาณในส่วนที่ไม่ควรจะเพิ่มครับท่านประธานขอยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่สำคัญที่สุดคืองบของกำลังพลทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนครับท่านประธานได้มีการนะครับตามมติครม.ที่ผ่านครม.ไปแล้วได้มีการเอางบประมาณนะครับมาเพิ่มให้กับทหารตัวเล็กตัวน้อยเนี่ย425,850,000แต่เรียนด้วยความเคารพท่านประธานว่าวันนั้นเองนะครับในห้องกรรมาธิการท่านอดีตเสทบนะครับตอนนี้ท่านไปอยู่สมช.แล้วเนี่ยก็ได้กรุณาขอบคุณท่านนะครับชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาว่ายังขาดถึง 1,300 ล้านแต่ว่าท่านคืนมา428ล้านนั่นหมายความว่าทหารตัวเล็กยังขาดเกือบ900ล้านบาทนะครับแต่ว่างบนายพลนะครับที่เป็นงบส่วนกลางเนี่ยก็กลับเพิ่มขึ้นไปด้วยรวมถึงงบนะครับที่เกี่ยวกับของฟุ่มเฟือยต่างๆรถประจำตำแหน่งนะครับงบคุรุพันธ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างอย่างสระว่ายน้ำเป็นต้นท่านประธานครับผมเองวันนี้นะครับมาชี้แจงมารายงานให้ทราบว่ากองทัพนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเบี้ยเลี้ยงเงินพิเศษเงินที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่หรือเงินเยียวยายังมีทหารอีกหลายคนครับที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาจนถึงวันนี้ถ้าหากทางรัฐบาลนะครับได้ชี้แจงว่าได้ครบแล้วทุกนายนะครับผมจะเรียนตรงนี้ว่าคำตอบนั้นนะครับไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากในพื้นที่ครับตามสไลด์นะครับที่ปรากฏงบประมาณที่บอกว่าก่อนหน้านี้ผมบอกว่าไม่ควรจะปรับลดแต่กลับปรับลดลงไปคืออะไรครับท่านประธานเกี่ยวกับเรื่องของงบคุรุพันธ์และเทคโนโลยีที่จำเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิทยุสื่อสารเรื่องโดรนเรื่องงบซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างที่บอกครับย้ำอีกครั้งว่าไม่ใช่สิ่งที่ฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณวิทยุสื่อสารที่ถูกปรับลดไป146,514,800 บาทถ้วนนะครับทางกองทัพเองก็ได้แจ้งว่าทำไม่ทันจัดซื้อไม่ทันก็เลยต้องตกไปก็อยากจะฝากครับท่านประธานว่าให้เร่งให้ซื้อให้จัดซื้อให้ทันปีงบประมาณครับเพราะว่ายังมีทหารตัวเล็กตัวน้อยอีกหลายนายนะครับยกตัวอย่างเช่นเนิน754เป็นจุดที่สูงที่สุดในเทือกเขาพนมดงรักนะครับเมื่อ 3-4 วันที่แล้วถ้าท่านได้ทราบข่าวนะครับพลทหารอาสาทหารพานนายโชคมงคลได้เสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวซึ่งผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพลทหารด้วยนะครับเอาสไลด์ลงได้ครับอย่างที่บอกครับว่าเราไม่ได้โทษใครไม่ได้โทษรัฐบาลหรือไม่ได้โทษหน่วยงานทางกระทรวงกลาโหมครับแต่อย่างที่บอกว่างบประมาณที่ขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นวิทยุไม่ว่าจะเป็นสตาร์ลิงค์นะครับท่านประธานอยากให้ท่านประธานลองคิดดูนะครับว่าถ้าทหารที่อยู่หน้าแนวเขาต้องการที่จะติดต่อสื่อสารกับทางบ้านต้องใช้เวลา 1-2 วันในการที่จะเดินทางไปถึงภูโคกใหญ่เนิน754ครับกว่าจะรู้นะครับทางครอบครัวว่าทหารตัวเล็กตัวน้อยนั้นน่ะอยู่มีชีวิตที่ปลอดภัยดีก็ต้องใช้เวลาเป็นวันๆครับท่านประธานอย่างที่บอกว่าตรงนี้ถามว่าเป็นความตั้งใจที่ผมมาพูดเนี่ยเป็นคอนเทนต์หรือไม่นะครับในวาระที่1ที่ผมได้อภิปรายงบประมาณไปมีนะครับสัดส่วนของฝากฝั่งรัฐบาลบอกว่าผมมาทำคอนเทนต์นะครับผมไม่ได้ทำคอนเทนต์ครับผมเอาความเดือดร้อนมาของทหารตัวเล็กตัวน้อยหน้าแนวมาแจงในสภานะครับแต่การจัดงบประมาณแบบนี้แล้วจัดไม่ถูกกับทหารตัวเล็กหน้าแนวน่ะนะครับเรียกว่าเป็นการทำคอนเทนต์หรือไม่นะครับปฏิเสธไม่ได้ครับยังมีถนนหนทางระบบการสื่อสารที่ยังขัดข้องนะครับเรื่องของบังเกอร์นะครับอย่างน้อยท่านก็จัดงบกลางไปทำแล้วนะครับที่เป็นงบฉบับนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับทหารอาสาก็เป็นเรื่องที่ดีครับแต่ว่างบที่ยังขาดอยู่ณปัจจุบันก็ต้องฝากท่านด้วยมีอีกหลายงานนะครับหลายส่วนที่เป็นเงินของภาคส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนหทัยทิพย์ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนาลีและภาคส่วนอื่นๆที่เป็นคณะสงฆ์นะครับภาคประชาชนต่างๆส่วนนี้ไม่อยากให้นับว่าเป็นผลงานของงบประมาณของรัฐบาลทั้งหมดเพราะว่ามีส่วนอื่นๆที่มาร่วมแรงร่วมใจด้วยนะครับสิ่งนี้ผมอยากจะสะท้อนครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเราไม่ได้เรียกร้องอะไรนะครับงบที่เกี่ยวกับเรื่องของสระว่ายน้ำที่อยู่ในสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมตัดไปแล้วดีครับถูกต้องอันนี้ขอชื่นชมคณะอนุที่ทำงานร่วมกันทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านครับก็อยากจะฝากนะครับเงินเบี้ยเลี้ยงเงินพสรต่างๆเงินเยียวยาต่างๆให้ท่านดูโดยที่ไม่ตกหล่นนะครับไม่งั้นสุดท้ายจะกลับไปอยู่วังวนเดิมครับก็ต้องให้ชายแดนเนี่ยให้พระสงฆ์มาช่วยให้ประชาชนมาช่วยบริจาค กันเหมือนเดิมครับท่านประธานอยากฝากไว้นะครับหน้ากากรักชาติยังสวมอยู่หรือไม่นะครับอย่าเพิ่งรีบถอดไปทำต่อครับขอบคุณครับ
5: ต่อไปท่านคริสโปตนันครับ
6: ครับก
5: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมคริสโพธนันท์ครับก็อยากจะขอโอกาสนี้นะครับได้ร่วมอภิปรายนะครับไม่ใช่ในฐานะกรรมาธิการงบประมาณนะครับในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็วันนี้ครับสิ่งที่พวกเราเห็นเนี่ยคืองบประมาณกลาโหมเนี่ยที่ถูกตัดเพิ่มอีกนะครับซึ่งลดลงประมาณ 1,200 กว่าล้านนะครับหรือคิดเป็นประมาณ 1.3% ซึ่งตามที่ผมเคยอภิปรายไปครับท่านประธานครับในวาระที่1ครับอำนาจอธิปไตยครับท่านประธานไม่ใช่ของฟรีวันนี้ครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะปกป้องประเทศไทยของเรานะครับวันนี้เนี่ยงบประมาณเท่านี้เนี่ยถ้าเกิดสงครามบุกจากมหาอำนาจจริงๆไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นรัสเซียผมรับประกันครับท่านประธานไม่เหลือครับประเทศไทยไม่เหลือครับเราจะไม่มีแม้แต่แผ่นดินจะอยู่ครับท่านประธานครับวันนี้นะครับผมอยากวิงวอนท่านสมาชิกครับว่าถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้ถอยกลับมามองในภาพใหญ่นะครับว่างบประมาณผมเข้าใจครับว่าวันนี้เนี่ยเรามีความกังวลนะครับแล้วก็มีความที่เราอาจจะคิดว่ามันอาจจะมีของที่ซื้อแพงมันอาจจะมีความเขาเรียกว่าเราอาจจะยังไม่มั่นใจการทำงานของเจ้าหน้าที่บางส่วนในกองทัพแต่ผมอยากให้มองภาพใหญ่จริงๆครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราจะสามารถปกป้องอำนาจอธิปไตยของประเทศไทยได้เนี่ยกองทัพหรือกระทรวงกลาโหมทั้งกระทรวงเนี่ยต้องได้งบประมาณสูงกว่านี้ครับท่านประธานครับในวันนี้นะครับก็เรียนท่านประธานอย่างนี้ว่าในวาระที่หนึ่งเนี่ยผมก็ได้อภิปรายไปว่าถ้าอยากจะปกป้องอำนาจอธิปไตยจริงๆเนี่ยมันจำเป็นด้วยซ้ำนะครับที่เราอาจจะต้องเพิ่มงบประมาณของส่วนการทหารของเราเนี่ยขึ้นไปที่2หรือ3 3% ของ GDP ทั้งประเทศซึ่งปัจจุบันเนี่ย GDP ทั้งประเทศเนี่ยมันอยู่ประมาณแค่20ล้านล้านเราใช้งบประมาณกระทรวงกลาโหมทั้งกระทรวงเนี่ย 200,000 กว่าล้านนะครับเราใช้ประมาณ 1% เท่านั้นเองซึ่งวันนี้นะครับก็เข้าใจครับว่าสภามาถึงจุดนี้ที่เราตัดเพิ่มไปหมื่นกว่าล้านเนี่ยมันแก้ไขอะไรตรงนี้ไม่ทันแล้วแต่ก็ยังต้องกราบเรียนท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านรวมถึงรัฐบาลในการตั้งงบในปีหน้าผมอยากให้เราให้ความสำคัญกับกระทรวงกลาโหมและงบประมาณป้องกันประเทศมากกว่านี้นะครับวันนี้ผมเรียนตามตรงครับท่านประธานด้วยอาวุธที่เรามีด้วยความสามารถทหารที่เรามีวันนี้ยังไม่เพียงพอครับเราจำเป็นต้องใส่เงินเข้าไปเพิ่มเราจำเป็นต้องได้กองทัพที่ทันสมัยจำเป็นต้องได้อาวุธที่สามารถจะป้องกันประเทศของเราได้ครับท่านประธานอย่างยกตัวอย่างนะครับที่ผมได้อภิปรายในสภานี้ไปแล้วอย่างเช่นปืนต่อต้านอากาศยานโดรนเนี่ยเราต้องการจำนวนมากกว่านี้มากนะครับในชั้นกรรมาธิการเนี่ยผมก็ได้สอบถามไปในกองทัพในทั้งหลายๆหน่วยงานในกองทัพนะฮะว่าไอ้ตรงเนี้ยได้จัดงบประมาณไว้บ้างไหมก็ต้องเรียนท่านประธานว่าใจชื้นขึ้นมาระดับหนึ่งว่าวันนี้เรามีงบประมาณที่ต่อต้านอากาศยานโดรนอยู่จำนวนหนึ่งแต่ผมเรียนตามตรงครับท่านประธานถ้าเกิดสงครามเต็มรูปแบบเนี่ยวันนี้ไม่พอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่าวันนี้เราจำเป็นจริงๆครับที่จำเป็นที่จะต้องถอยกลับมาแล้วมองภาพใหญ่เข้าใจครับว่าอาจจะมีการทุจริตจำเป็นต้องปราบปรามนะครับการทุจริตเงินหลวงแม้แต่บาทเดียวเนี่ยมันเราไม่สามารถยอมรับได้แต่การเพิ่มงบประมาณในกระทรวงกลาโหมเนี่ยมันเป็นคนละประเด็นกันนะครับผมอยากจะเรียนท่านสมาชิกทุกท่านว่าเราอย่าสับสนนะครับว่าเราจะตรวจสอบการใช้เงินของประเทศแต่ต้องอย่าสับสนอย่าเอาเรื่องนั้นไปรวมกับการที่วันนี้เราจะจัดการบริหารประเทศอย่างไรให้ประเทศไทยสามารถคงอำนาจอธิปไตยไว้ได้ทำให้วันข้างหน้าเรามีแผ่นดินเรามีประเทศให้ลูกหลานอยู่ต่อไปครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านศาสตราจารย์สุทาธธาราดำรงเวชครับ
6: ครับท่านประธานครับกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาราธรรมรงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยกับผมขออภิปรายงบประมาณของกระทรวงกลาโหมซึ่งไม่ได้ขอปรับลดนะ แต่ขอให้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำนะครับกับผมขอเรียนตั้งแต่ต้นว่าการเสนอปรับเปลี่ยนงบประมาณกลาโหมไม่ได้หมายความว่าต้องการให้กองทัพอ่อนแอลงตรงข้ามกับผมต้องการเห็นกองทัพแข็งแกร่งขึ้นทันสมัยขึ้นพร้อมรบมากขึ้นและมีอำนาจยับยั้งประเทศอื่นไม่กล้าคุกคามประเทศไทยปัญหาของกองทัพในวันนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องงบประมาณมากหรือน้อยแต่เป็นเรื่องโครงสร้างการใช้เงินงบประมาณของกระทรวงกลาโหมเพราะว่ากว่าครึ่งหนึ่งของรายจ่ายเป็นบุคลากรเป็นรายจ่ายบุคลากรขณะที่กองทัพมีสัดส่วนรายจ่ายบุคลากรสูงมากนั่นหมายความว่าเงินจำนวนมากของเราถูกใช้เพื่อรักษาโครงสร้างกำลังพลสำนักงานกองบัญชาการและระบบการบริหารขนาดใหญ่มากกว่าที่จะถูกใช้เพื่อสร้างขีดความสามารถในการรบสมัยใหม่กระผมจึงขอเสนอให้ปรับเปลี่ยนงบของกระทรวงกลาโหมโดยสิ่งที่ควรลดก็คืองบบริหารงบธุรการงบหน่วยงานซ้ำซ้อนตำแหน่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรบงานประชาสัมพันธ์งานพัฒนาและงานที่หน่วยงานพลเรือนสามารถทำได้อยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผมเห็นว่าประเทศไทยควรลดกำลังพลประจำลงประมาณ 20% ภายใน 5-8 ปีโดยวิธีเกษียณแล้วไม่บรรจุทดแทนครบทุกตำแหน่งไม่ใช่การปลดคนอย่างฉับพลันนอกจากนี้ควรลดจำนวนนายทหารระดับสูงและโครงสร้างกองทัพลงมากกว่าลดกำลังพลหลักการง่ายๆก็คือลดเทลเพิ่มทูสลดส่วนที่ไม่ลดส่วนที่เป็นสำนักงานและระบบสนับสนุนแต่เพิ่มส่วนที่สามารถรบได้จริงท่านประธานครับสงครามในโลกสมัยปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปแล้วประเทศที่มีกำลังพลมากที่สุดไม่จำเป็นต้องแข็งแกร่งที่สุดประเทศที่มีระบบข่าวกรองมีโดรนมีระบบต่อต้านโดรนมีขีปนาวุธแม่นยามีเรดาร์ที่ดีระบบป้องกันภัยทางอากาศมีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และระบบบัญชาการที่เชื่อมโยงทหารที่ได้เปรียบดังนั้นเงินที่เราประหยัดงบประมาณจากโครงสร้างกำลังพลควรนำส่วนนี้กลับไปเพิ่มความสามารถในการรบกับผมเสนออย่างน้อย7ประการก็คือประการที่1ระบบโดรนและระบบต่อต้านโดรน2ระบบป้องกันภัยทางอากาศหลายชั้น3อาวุธยิงแม่นยำและขีปนาวุธระยะไกล4ระบบเรดาร์ดาวเทียมข่าวกรองและการเฝ้าระวัง5ความสามารถด้านไซเบอร์เวลแฟร์และอิเล็กทรอนิกส์เวลแฟร์6กระสุนอะไหล่และคลังสำรองของการทำสงครามจริง7การฝึกร่วมระหว่างทัพและระบบบัญชาการร่วมสิ่งที่กระผมเป็นห่วงมากก็คือเราอาจมีเครื่องบินมีเรือมีรถถังจำนวนมากแต่หากไม่มีอะไหล่ไม่มีชั่วโมงบินไม่มีการฝึกและไม่มีกระสุนเพียงพออาวุธเหล่านั้นก็ไม่สามารถสร้างความน่าเกรงขามได้เราจึงควรวัดความแข็งแกร่งของกองทัพจากจำนวนคนหรือรถถังมาเป็นเรื่องของระบบยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย2 อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นว่าสำคัญมากคือประเทศไทยจะต้องสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของตนเองเราควรผลิตโดรนกระสุนระบบสื่อสารเรดาร์ซอฟต์แวร์ทางทหารและชิ้นส่วนสำคัญให้มากขึ้นภายในประเทศเพราะประเทศที่ต้องซื้ออาวุธและอะไหล่จากต่างประเทศทุกอย่างย่อมไม่มีอิสระทางยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงท่านประธานครับกับผมไม่ได้เสนอให้ลดความมั่นคงของประเทศแต่กับผมเสนอให้ลดความเถอะทะเพื่อความสามารถในการรบประเทศไทยไม่จำเป็นต้องมีกองทัพที่มีคนจำนวนมากแต่ต้องมีกองทัพที่จำเป็นต้องรบแล้วสามารถรบได้จริงเราต้องการกองทัพที่คนน้อยนายพลน้อยสำนักงานน้อยแต่มีเทคโนโลยีสูงฝึกหัดฝึกหนักขึ้นกระสุนพร้อมขึ้นข่าวกรองดีขึ้นและตอบโต้ภัยคุกคามได้รวดเร็วขึ้นเป้าหมายของกองทัพไม่ใช่การมีงบประมาณมาก เป้าหมายของกองทัพคือการทำให้ศัตรูที่เรียกว่าถ้าโจมตีประเทศไทยแล้วจะต้องจ่ายแพงเกินกว่าจะคุ้มนี่คือความหมายที่แท้จริงของอำนาจยับยั้งและนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยต้องมีดังนั้นขอให้ลดหน่วยงานซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพของกองทัพครับขอบพระคุณท่านประธานครับ
7: 32วิ
8: ท่านกรรมาธิการครับเชิญครับ
9: ขอบคุณท่านประธานครับผมพันเอกสุขชาติสะสมทรัพย์นะครับในฐานะกรรมาธิการนะครับในส่วนของกระทรวงกลาโหมเสนอตั้งงบประมาณในมาตรา8เฉพาะในแผนงานยุทธศาสตร์นะครับรวมงบประมาณทั้งสิ้น 91,907 ล้าน 182,500 บาทถ้วนนะครับในสำหรับกรณีที่มีกรรมธิการได้สงวนความเห็นผู้แปรยติไว้นะครับโดยขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งหมดร้อยละ2ถึง20นั้นจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงของการป้องกันประเทศรวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของรัฐบาลนะครับเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดคุ้มค่าและสอดคล้องกับศักยภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานโดยการปรับลดงบประมาณไม่กระทบต่อการดำเนินงานของกระทรวงกลาโหมคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีมติปรับลดงบประมาณเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,228 ล้าน 950,700 บาทคิดเป็นร้อยละ 1.3 ซึ่งเป็นไปตามเหตุผลเพื่อผลการดำเนินการที่ล่าช้าที่กำหนดคาดว่าไม่สามารถเบิกจ่ายในปีงบประมาณได้ตามเหตุผลในข้อ5นะครับเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายปรับลดเป้าหมายหรือปริมาณให้เหมาะสมเหตุผลในข้อ6ประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งกรณีทดแทนหรือเพิ่มประสิทธิภาพและเหตุผลในข้อ9เพื่อปรับลดงบประมาณที่สามารถชะลอได้โดยไม่กระทบต่อกิจการบริหารประชาชนหรือทบทวนโครงการให้สอดคล้องเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายทั้งนี้ประเด็นที่สมาชิกได้อภิปรายมานะครับตั้งคณะกรรมการและได้ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้แล้วครับขอบคุณครับ
8: ท่านกรรมการไม่มีใครเพิ่มเติมแล้วมั้งครับไม่มีแล้วนะครับที่ประชุมครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขนะครับผมก็จะถามมติจากที่ประชุม2ครั้งนะครับครั้งแรกก็จะถามที่ประชุมว่าเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่นะครับถ้าที่ประชุมเห็นควรให้มีการแก้ไขก็จะถามต่อว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมธิการหรือของกรรมธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยตินะครับเพราะนั้นก่อนจะลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับโปรดเสียบบัตรแล้วก็กดปุ่มแสดงตนครับ

0: ท่านประธานครับขออนุญาตท่านประธานครับท่านนายกครับภูมิใจไทยจังหวัดเลยนะครับท่านประธานครับขออนุญาตอัปเดตนิดนึงนะครับผมหลังจากมาตรานี้นะครับจะเป็นมาตราที่9นะครับตอนนี้เรากำลังจะลงมติในมาตราที่8นะครับมาตราที่9นะตอนนี้มีผู้ลงชื่ออภิปรายประมาณ80นาทีนะครับมาตราที่10อีก50นาทีนะครับมาตราที่11อีก50นาทีนะครับมาตราที่12ตอนนี้ลงชื่อ40นาทีครับมาตราที่13ตอนนี้20นาทีนะครับมาตราที่14อีก80นาทีแล้วก็มาตราที่15นะตอนนี้ลงชื่ออภิปราย45นาทีรวมทั้งหมดตอนนี้ประมาณ6ชั่วโมงครับท่านประธานยังไม่รวมที่ทางกรรมาธิการจะชี้แจงก็คิดว่านะตอนนี้ก็ถ้าเป็นไปตามนี้ก็ประมาณน่าจะประมาณ1นาฬิกาครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญแสดงตนนะครับทางท่านธนยศทางวิทย์ได้แจ้งแล้วนะครับว่าถ้าเป็นไปตามนี้เนี่ยเราจะเสร็จภารกิจกันวันนี้คือ1นาฬิกาเพราะฉะนั้นต้องขอฝากท่านสมาชิกครับว่าณขณะนี้เรากำลังอภิปรายอยู่ในวาระที่2นะครับไม่ได้อยู่ในวาระรับหลักการเพราะฉะนั้นขอท่านสมาชิกว่าเนื้อหาของการอภิปรายเนี่ยควรจะอยู่ในวาระที่2เรื่องของการแปรยติเรื่องของการปรับลดเรื่องของการแก้ไขในส่วนของกรรมาธิการนะครับขอความกรุณาท่านสมาชิกครับเพื่อที่ให้การประชุมของเรากระชับแล้วก็เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์นะครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับครับมีท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ลงแสดงตนไหมครับไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีแล้วผมขอ
2: ท่านประธานครับ418แสดงตนครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: ท่านสุทินมีบัตรหรือยังครับ
2: ยังไม่มีครับลืมครับ
1: รบกวนท่านสุทินทางเจ้าหน้าที่ช่วยดูบัตรสำรองให้ท่านสุทินด้วยนะครับ
2: ครับ
1: ครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าประชุม463ท่านนะครับครบองค์ประชุมต่อไปผมจะถามท่านสมาชิกครับว่าท่านสมาชิกผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับเชิญใช้สิทธิ์แสดงลงคะแนนนะครับท่านใดยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนขอเชิญครับไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ463ท่านเห็นด้วย412ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง49ไม่ลงคะแนนเสียง2เป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขนะครับต่อไปผมจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่ขอสงวนคำแปรยติขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตน โปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับ

0: ท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนนี้ไหมครับถ้าไม่มีผมขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้เข้าประชุม462ครบองค์ประชุมครับขอให้ท่านสมาชิกครับใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนขอเชิญนะครับถ้าไม่มีแล้วผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ464เห็นด้วย276ไม่เห็นด้วย138งดออกเสียง50ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีนะครับเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการเชิญท่านเลขาธิการครับ
1: มาตรา9กระทรวงการคลังและหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีกรรมการขอสงวนความเห็นมีผู้แปลยติขอสงวนคำแปลยติ
0: ตอนนี้มีผู้สงวนคำแปลยติ8ท่านนะครับแล้วก็ผู้ประสงค์จะอภิปรายอีก3ท่านก็เชิญผู้สงวนคำแปลยตินะครับท่านแรกท่านศาสตราจารย์สุชาติธาราดำรงเวชครับ
2: ครับท่านประธานครับกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาดาตำลงเวศกับผมขอแปลยติในมาตรา9ของกระทรวงการคลังซึ่งตั้งไว้ 16,269.8 ล้านบาทลง 10% นะครับเหตุผลสำคัญก็คือการในภาวะนี้รัฐบาลมีข้อจำกัดทางด้านการคลังมีหนี้สาธารณะในระดับสูงประชาชนต้องเป็นผู้รับภาระภาษีทุกบาทรัฐบาลจำเป็นต้องใช้เงินอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นก่อนที่จะคิดถึงการไปหารายได้หรือการกู้เงินเพิ่มนะครับหลักการก็คือตัดรายจ่ายที่เป็นไขมันของระบบราชการแต่ไม่ตัดความสามารถในรายได้ของประเทศตัวอย่างที่สามารถลดได้เช่นงบก่อสร้างงบจัดซื้อครุภัณฑ์งบเทคโนโลยีงบค่าจ้างที่ปรึกษางานวิจัยงานประชาสัมพันธ์งบค่าเดินทางไปต่างประเทศการประชุมสัมมนาฝึกอบรมงบค่าใช้สอยวัสดุการจ้างเหมาบริการและงบเงินอุดหนุนที่ไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนหรืออาจจะเรียกว่าการนำงบประมาณเป็นงบประมาณฐานศูนย์ Zero Budgeting นะครับประการที่สองผมขอให้กระทรวงการคลังช่วยดูแลและครอบคุมรัฐวิสาหกิจและกองทุนต่างๆให้เข้มงวดดีขึ้นนะครับก็คือว่า เงินทุกบาทที่เป็นของประชาชนถูกใช้จ่ายโดยกองทุนก็ดีหรือรัฐวิสาหกิจก็ดีเนี่ยจะต้องผ่านการตรวจสอบของสภาผู้แทนราษฎรนะครับตอนนี้มีเงินถึงประมาณ4ล้านล้านบาทที่เป็นกองทุนอยู่บางกองทุนก็มีภาระผูกพันบางส่วนเป็นเงินรายได้ของหน่วยงานบางส่วนเป็นเงินหมุนเวียนและบางส่วนเงินเป็นเงินฝากหรือเงินที่มีเจ้าของสิทธิ์อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยในกลุ่มงานต่างๆเนี่ยกระทรวงคลังจึงควรดูให้งานหรือการใช้จ่ายเหล่านี้เนี่ยได้ผ่านตัวแทนของประชาชนนะครับซึ่งเป็นหลักการที่เรียกว่า no taxation without representation มีหน่วยงานที่เป็นกองทุนอยู่หลายแห่งที่ไม่เคยชัดเจนมีบางแห่งสามารถเก็บภาษีได้เองแล้วก็ใช้จ่ายได้เองโดยมีกรรมการที่อยู่ตรงนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่รู้ มีบางหน่วยงานที่ผ่านครม.มาแล้วนะครับที่จะไปจัดเก็บภาษีขึ้นมาแล้วใช้จ่ายเองอ้างว่าจะเอาไปใช้ดูแลพี่น้องประชาชนไปสร้างงานต่างๆซึ่งเป็นหน่วยงานที่รัฐบาลกระทรวงต่างๆได้ดูอยู่แล้วนะครับดังนั้นประการที่สำคัญที่ผมเห็นว่าจำเป็นมากก็คือควรทำให้ควรไม่มีหน่วยงานใดๆเก็บภาษีได้เองแล้วก็ใช้ได้เองนะครับอันต่อมาก็คือกระทรวงคลังควรกำหนดเพดานเงินสะสมกองทุนไม่ให้มีมากเกินไปข้อต่อไปก็คือการทำ Consolidated Public Service Balance Sheet ก็คือการตรวจสอบบาลานซ์ชีตของกองทุนให้ชัดเจนแล้วก็เผยแพร่ต่อสาธารณะให้ได้ทราบนะครับดังนั้นเนี่ยงบประมาณทั้ง 3.78 ล้านล้านแล้วก็งบของกองทุนอีก4ล้านล้านจะได้รับการบริหารแบบโปร่งใสนะครับโดยเราจะพูดว่าเราต้องบริหารทรัพยากรการคลังทั้งหมดของรัฐทั้งเงินในงบและนอกงบเป็นกระเป๋าเดียวกันของประชาชนปัญหาใหญ่จึงควรเป็นลดจำนวนกองทุนลดการเก็บเงินเองดึงเงินสะสมที่เกินกับเข้า

ไปพูดคุยกับท่านประธานกรรมการในฐานะรัฐมนตรีการคลังไหมหรือเคยชวนตัวแทนของกระทรวงการคลังมาซักถามไหมว่าเขามีแนวคิดเรื่องบัตรคนจนอย่างไรคือจริงอยู่ครับว่ากระทรวงการคลังมีภารกิจเยอะโดยพื้นฐานและกระทรวงการคลังจะดูการเติบโตเศรษฐกิจในภาพของงานนโยบายทางการคลังดูเรื่องการจัดเก็บรายได้ดูบริหารที่สาธารณะดูการบริหารทรัพย์สินของรัฐดูแลรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่ที่ดูแลเรื่องสวัสดิการและการช่วยเหลือประชาชนแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมเห็นท่าทีของกระทรวงการคลังในการดูแลประชาชนแล้วผมมองว่ากระทรวงการคลังไม่มีคนจนอยู่ในหัวใจผมแปลกใจมากนะท่านประธานผมไม่เคยเจอรัฐบาลชุดไหนไม่เคยเจอกระทรวงการคลังชุดไหนที่มองคนจนอย่างหนึ่งมองคนรวยอย่างหนึ่งจริงอยู่นโยบายกระทรวงการคลังเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตแต่มันเป็นประโยชน์ของคนรวยคนชั้นกลางขึ้นไปแต่นโยบายในการตัดสิทธิ์บัตรคนจนผมไม่สบายใจครับผมต้องถามกระทรวงกรรมการท่านเคยคุยไหมเขาคิดยังไงฮะผมเรียกร้องเรื่องนี้มาตลอดนะท่านประธานสิ่งที่ผมอยากจะทบทวนให้ท่านประธานได้เห็นภาพวันนี้เรามีคนจนที่มีการลงทะเบียนรวมทั้งหมดประมาณ 18.8 ล้านคนขอสไลด์ด้วยนะฮะผ่านเกณฑ์ 9.5 ล้านคนและไม่ผ่านเกณฑ์ 9.3 ล้านคนใน 9.3 ล้านคนเนี่ยมีคนจนเก่าที่มาลงทะเบียนประมาณ 12.7 ล้านคนและคนจนรายเก่าที่ผ่านเกณฑ์ประมาณ 7.3 ล้านคนเท่ากับว่าขณะนี้มีคนจนรายเก่าที่ไม่ผ่านเกณฑ์อยู่ประมาณ 5.5 ล้านคนและในภาพรวมเนี่ยใน 9.3 ล้านคนที่มีการไม่ผ่านเกณฑ์มาอุทธรณ์ประมาณ 4.9 ล้านคนและหลังจากปิดทุกอย่างแล้วคนจนไม่ได้มาอุทธรณ์ประมาณ 4.4 ล้านคนนี่คือภาพรวมที่เราเกิดขึ้นนะท่านประธานแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องคนยากคนจนเยอะก่อนหน้านี้ผมเคยกับเรียนท่านประธานมาแล้วนะครับว่าท่านประธานจําได้ไหมขนาดแม่บ้านของสภาเราเนี่ยที่มีเงินเดือนเบ็ดเสร็จแล้วประมาณสัก 9,000 กว่าบาทปีนึงก็เกินแสนถูกเกณฑ์ของกระทรวงการคลังตัดฮะไม่มีสิทธิ์ที่ได้รับบัตรคนจนและล่าสุดผมยังได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องอสม.ผมได้รับทราบว่าอสม.จำนวนไม่น้อยอย่างน้อย 2-3 แสนคนท่านประธานเชื่อไหมครับว่าธกส.เนี่ยมีสินเชื่ออยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าสินเชื่อเงินด่วน 10,000 ของอสม. 10,000 ก็คือ 1 แสนแล้วมีอสม.ไม่น้อยกว่า 2-3 แสนคนใช้สิทธิ์ตรงนี้ฮะเพราะผมถามนะฮะมีหลายคนมาคุยกับผมเขาเอาไปใช้หนี้ไปโปะหนี้ไอ้เงินนอกระบบซึ่งมันก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนโยบายของกระทรวงการคลังเพื่อให้พี่น้องอสม.มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งนโยบายนี้เป็นนโยบายโดยตรงของธกส.แต่ปรากฏว่าโดยพื้นแล้วอสม.เนี่ยได้สิทธิ์ตรงนี้คือสินเชื่อเงินด่วน 10,000 อ่ะ 10,000 คือ 1 แสนและส่วนใหญ่แล้วก็มีหนี้สินที่อื่นอีกมีสินเชื่อที่อื่นอีกมันก็เกินแสนเองเมื่อเกินแสนก็ถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจนนะแล้วผมก็เชื่อว่าอสม.ไม่น้อยกว่า 2-3 แสนคนน่ะถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจนเพราะว่านโยบายสินเชื่อตรงนี้แล้วก็มันก็เลยย้อนแย้งครับท่านประธานและล่าสุดผมได้รับจดหมายฉบับนึงจากผู้สูงอายุท่านนึงผมจะขออนุญาตอ่านให้ท่านประธานฟังนิดนึงครับแล้วผมคิดว่ามันคือการร้องเรียนของคนที่มีหนี้สินเกิน 1 แสนบาทจดหมายฉบับนี้ลงวันที่26สิงหาคม2569เขาเขียนไว้ว่ากราบเรียนท่านคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมที่เคารพรักและนับถือเป็นอย่างสูงของยายก่อนอื่นยายต้องกราบขอประทานอภัยคุณหมอมาณที่นี้ณเจ้าค่ะที่ยายเรียกตัวเองว่ายายเพราะตอนนี้ยายอายุของยายก็73ปีแล้วค่ะยายชื่อนางผุสดีสามีของยายชื่อนายวัฒนาตอนนี้เราทั้งสองไม่มีอาชีพอะไรมาขออาศัยอยู่กับลูกสาวที่จังหวัดชลบุรีเจ้าค่ะเพราะที่อุบลเหลือเราเพียง2คนตายายเท่านั้นค่ะที่ยายเขียนจดหมายมาหาคุณหมอเพื่อขอให้คุณหมอช่วยยายเรื่องบัตรคนจนหน่อยเจ้าค่ะยายโดนตัดสิทธิ์ไปแล้วเพราะยายมีหนี้สินเอาบ้านไปจำนองตั้งแต่ปีพ.ศ.2546หรือ56หนี้ยายก็จำไม่ได้แต่ยายก็ใช้หนี้มาจนเหลือประมาณ 200,000 เศษซึ่งที่เหลือหนี้สินเพียงคนละแสนกว่าบาท
รวม2

0: กับสามีที่ยายต้องการบัตรคนจนเพราะพอได้ใช้ซื้อข้าวไข่กะปิน้ำปลาน้ำมันพืชเพื่อนำมาประกอบอาหารเท่านั้นเพียงเพราะลูกสาวของยายโอนเงินเข้าบัญชียายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้านเป็นค่าอาหารคนอาหารสุนัขแมวรวมค่าน้ำค่าไฟและจ่ายหนี้ธนาคารค่าที่ยายเอาบ้านและที่ดิน15 ตารางวากว่าไปจำนองทางการจึงตัดสิทธิ์ของยายและตาขอให้คุณหมอช่วยอย่าให้ยายโดนตัดสิทธิ์บัตรคนจนเลยนะคะคุณหมอตัวยายก็มีโรคประจำตัว5 โรคคือ 1. โรคหอบหืด 2. โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน 3. โรคเกลือแร่ต่ำ 4. โรคหัวใจเริ่มแรก 5. โรคลมชักส่วนตาก็เป็นโรค 1. ไทรอยด์ 2. ลมพิษเราทั้งสองก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยเจ้าค่ะเหตุนี้ยายจึงลำบากมากท่านประธานครับท่านคณะกรรมการฮะนี่คือเกณฑ์ของบัตรคนจนที่ตัดสิทธิ์คนมีสินเชื่อหรือมีหนี้เกิน 100,000 บาทผมต้องบอกว่าเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังตั้งขึ้นมาท่านทำให้คนที่ไม่มีสิทธิ์ไปอุทธรณ์หรือเขาไม่ยอมอุทธรณ์ประมาณ4,400,000คนผมอยากจะเรียกร้องฮะเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังโดยท่านรัฐมนตรีท่านนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและมีส่วนตัดสินใจในการกำหนดเกณฑ์บัตรคนจนท่านกำลังทำร้ายหัวใจคนจนครับเพราะอย่างน้อยเกณฑ์ที่ท่านออกมาแต่ละรอบมีการแก้ไขมันเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าเกณฑ์ของท่านไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์นั้นน่ะคือคนจนหรือคนรวยจิตผมย้ำนะเกณฑ์ที่ท่านกำหนดมาแล้วเนี่ยมันไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นคนรวยจริงๆดังนั้นผมจึงอยากจะเรียกร้องท่านประธานครับขอที่โปรดครับท่านกรรมาธิการท่านคุยกับประธานกรรมาธิการท่านรัฐมนตรีคลังครับคืนสิทธิ์บัตรคนจนนะฮะผมขอแค่นี้เองคืนสิทธิ์บัตรคนจนรายเก่าทุกคนจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเขามีฐานะที่ดีค่อยตัดเป็นรายๆไปครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านพงศกรอนุพรครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายพงศกรอนุพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยจากจังหวัดขอนแก่นผมต้องขอสงวนคำแปรยติเพื่อที่จะได้มาอภิปรายในวันนี้สิ่งที่ผมดีใจในวันนี้ที่จะต้องขึ้นมาอภิปรายเนื่องจากว่าการพิจารณางบประมาณของเราในวาระ2วาระ3ในครั้งนี้นั้นทางรัฐบาลใจกว้างในการที่จะให้พวกเราได้อภิปรายในเรื่องส่วนต่างๆเข้ามาร่วมกับงบประมาณโดยปกติและในครั้งนี้ก็ขอชื่นชมและขอบคุณที่รัฐบาลนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้มีการถ่ายทอดนะครับการประชุมวิสามัญพิจารณางบประมาณปี2570ซึ่งพวกเราได้ต่อสู้ในเรื่องนี้กันมายาวนานเหลือเกินใครไปเป็นรัฐบาลก็อ้างเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ครั้งนี้รัฐบาลใจกว้างสามารถที่จะถ่ายทอดหรือจะส่งคลิปต่างๆในการที่จะอภิปรายงบปี70ต้องขอบพระคุณไว้ณโอกาสนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้พูดกับพวกเราว่าในการพิจารณางบประมาณส่วนไหนดีก็คงไว้ส่วนไหนไม่ดีพวกเราช่วยกันดูหน่อยช่วยกันตัดนี่คือสิ่งที่เป็นความสวยงามในการพิจารณางบประมาณก่อนอื่นครั้งต่อไปก็ขออนุญาตว่าเราก็น่าจะมีการถ่ายทอดในส่วนของอนุอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่ส่วนราชการต่างๆจะได้เตรียมความพร้อมในการที่จะมาอธิบายความในเรื่องงบประมาณที่ตัวเองได้นำเสนอเข้ามาไม่ใช่ว่าจะต้องทำเข้ามารูปหน้าปัดจมูกอันนี้ก็ขอฝากเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ก่อนอื่นที่ผมจะต้องพูดก็คือขอสงวนคำแปรซึ่งเป็นกรมๆหนึ่งซึ่งไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายงบประมาณแค่ 1,837 ล้านบาทแต่ทำไมต้องขอสงวนคำแปรและแปรตัดไว้กรมๆนั้นก็คือกรมบัญชีกลางซึ่งหลายท่านก็คงจะสงสัยว่ากรมนี้ทำไม 1,800 กว่าล้านนะครับทำไมต้องแปรตัดในครั้งนี้ ็เนื่องจากว่ากรมบัญชีกลางทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อไม่ว่าจะเป็นการจัดจ้างไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับจ้างไม่ว่าจะเป็นการที่จะขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างและหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นคนที่ถือเงินคนที่จ่ายเงินก็จะรู้ส่วนต่างๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นงบประมาณแผ่นดิน 3.788 ล้านล้านบาทผ่านกรมบัญชีกลางกรมเดียวตอนนี้ที่ผมได้อภิปรายในวาระหนึ่งไว้ว่าทำมาแล้วทำอยู่และจะทำต่อไปอาจจะที่ทำมานั้นอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้ไม่ได้ตำหนิข้าราชการในกรมบัญชีกลางแต่ตั้งใจอยากให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาร่วมกันดูว่าเราจะบูรณาการกรมนี้อย่างไรเพื่อให้กอบประโยชน์สูงสุดสิ่งที่จะต้องอภิปรายวันนี้เนื่องจากว่าเครือข่ายภาคีต่อต้านทุจริตและอีกส่วนหนึ่งก็คือหน่วยแอคได้ฝากไว้บอกว่าอยากให้ถามให้หน่อยว่าตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอยากรู้ว่าตึกล้างสร้างไม่เสร็จผุดเป็นดอกเห็ดแต่คนอนุมัติไม่ต้องรับผิดชอบใช้งบเป็นจำนวนมากไม่สามารถใช้งานได้จริงอาคารราชการการศึกษาศูนย์ประชุมสนามกีฬาโครงสร้างพื้นฐานสร้างเสร็จใช้งานไม่ได้ก็มีใครเป็นผู้รับผิดชอบและใครจะต้องแจ้งต่อรัฐบาลเพราะฉะนั้นส่วนราชการที่รู้ดีที่สุดก็คือกรมบัญชีกลางณวันนี้เพื่อนสมาชิกทุกท่านถ้าได้ฟังเรื่องนี้ก็ต้องตระหนักร่วมกันว่าเราขับรถไปในหลายๆส่วนในพื้นที่ของเราเองก็เห็นตึกใหญ่ๆสร้างไม่เสร็จมีสร้างเสร็จไม่มีคนใช้มีสร้างเสร็จใช้งานไม่ได้มีและอีกหลายสิ่งหลายอย่างแม้แต่เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านได้ลงทุกจังหวัดใน77จังหวัดในประเทศไทยหลายสิ่งหลายอย่างที่งบประมาณเราอนุมัติไว้ณสภาแห่งนี้แต่ออกไปแล้วไม่สามารถที่จะใช้งานได้ซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนของเรานั้นนี่ได้รับผลกระทบในระดับที่มากพอสมควรเพราะฉะนั้นเราต้องหามาตรการร่วมกันว่าจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้ส่วนต่างๆตรงนี้ให้รับรู้รับทราบถึงพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปก็คือต้องช่วยกันดูและเป็นหูเป็นตาครับท่านประธานครับและอีกส่วนหนึ่งที่ผมได้เรียนถามมาแต่เบื้องต้นว่ากรมบัญชีกลางคนจำนวนน้อยในเรื่องของบุคลากรก็อาจจะไม่มีความรู้เท่าเทียมกับพวกที่เป็นวิศวกรไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนในประเทศไทยทั้งหมดณวันนี้ไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทเขื่อนสะพานฝายทุกส่วนล้วนมาขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลางสิ่งที่กรมบัญชีกลางขอเรื่องคอมพิวเตอร์ขอเรื่องอุปกรณ์ต่างๆในการป้องกันการที่จะให้ไม่มีการทุจริตอาจจะเป็นกรณีว่าสิ่งที่ขอมานั้นอาจจะเป็นการปกป้องให้คนทุจริตมากขึ้นก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้หรือยังและอีกส่วนหนึ่งก็ต้องขออนุญาตว่าต้องขอขอบคุณกรรมาธิการวิสามัญที่ท่านได้ให้ข้อสังเกตนะครับว่าท้ายบทของกรมบัญชีกลางนั้นนี่มีการตั้งข้อสังเกตไว้10ข้อก็อยากให้กรมบัญชีกลางได้นำไปปฏิบัติอย่างเช่น 1. ป้องกันการหัวประมูลจะทำอย่างไร 2. เปิดเผยข้อมูลและสถานะของผู้ร้องนะครับเพื่อที่จะให้มีความโปร่งใส 3. ควรร่วมมือกับสำนักงบประมาณควรร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมเพื่อให้งบประมาณของเราออกมาคุ้มค่าไม่ใช่มีอะไรก็มีแต่นวัตกรรม 4. ควรเพิ่มจำนวนการจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วมโครงการของข้อตกลงคุณธรรมในแต่ละปีให้มากขึ้นโดยคปท.คือคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 5. หน่วยงานควรเร่งรัดกระบวนการพิจารณาประกาศรายชื่อผู้ทิ้งงาน ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันผู้ประกอบการที่ขาดความพร้อมหรือที่มีประวัติไม่ปฏิบัติตามสัญญาสามารถเข้ารับงานของภาครัฐได้อีกซึ่งกรณีอย่างนี้บริษัทต่างชาติที่เข้ามาจอยเวนเจอร์กับบริษัทในประเทศไทยก็ทำความเสียหายเกิดขึ้นอย่างมากมายอย่างกรณีตึกสตง.ถล่มบริษัทไชน่าเรนเบย์นัมเบอร์เทนทุกคนก็ตกใจแล้วมาร่วมกับจอยเวนเจอร์กับบริษัทใหญ่ของประเทศไทยแต่ปรากฏว่าเช็คไปเช็คมาท่านประธานที่เคารพครับบริษัทนี้สามารถรับงานในประเทศไทยเพิ่มเติมมาอีก 20,000 กว่าล้านนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นผมเองก็ต้องขอบคุณรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นวาระ1ไม่ว่าจะเป็นวาระ2หรือ3ก็พวกเราสามารถที่จะเข้าในเนื้อหาและสิ่งต่างๆที่พวกเราได้ประสบพบเห็นมาเพื่อที่จะมาอภิปรายในสภาแห่งนี้ครับก็ต้องขอบคุณท่านประธานที่ให้เวลาในครั้งนี้ครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านปิติเจริญศิลป์เชิญครับ
3: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมปรีติเจริญศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายในฐานะผู้สงวนคำแปลยติขอปรับลดงบประมาณของกระทรวงการคลังไว้ที่ 6.9% ครับเดี๋ยวขอสไลด์ครับผมเห็นงบประมาณบางส่วนครับส่วนหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามสินค้าหนีภาษีผมไม่รู้ว่ากระทรวงการคลังจริงจังแค่ไหนครับมีการตั้งงบประมาณจำนวนมากครับที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามสินค้าหนีภาษีนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมเรือตรวจการศุลกากรเพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียมซึ่งวัตถุประสงค์คงไม่ใช่ปิโตรเลียมอย่างเดียวก็ดูสินค้าทุกอย่างนะครับที่ลักลอบนำเข้ามาครับอันนี้ของศุลกากรนะครับหรือว่าแม้แต่ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์สแตมป์สรรพสามิตครับเพื่อไม่ให้มีการปลอมแปลงสินค้านะครับสินค้าไหนเสียภาษีแล้วก็ปิดสแตมป์นะครับโครงการอีกอันนึงครับที่สำคัญโครงการจัดหาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ทดแทนและเพิ่มเติมนะครับโครงการจัดหาระบบตรวจสอบสัมภาระของผู้เดินทางเข้าออกประเทศด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าผิดกฎหมายครับโครงการจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์ชนิดเคลื่อนย้ายได้ครับของกรมศุลกากรครับมีทั้งศุลกากรและสรรพสามิตรรวมกันครับผมดูที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามเนี่ยครับ17รายการครับมูลค่างบประมาณที่คำขอไว้นี่กว่า 1,110,468,600 บาทครับแต่มาดูประสิทธิภาพครับว่าทำได้แค่ไหนในการปราบปรามสินค้าหนีภาษีครับหน้าถัดไปครับผมลองมาตรวจดูนะครับว่าสินค้าที่สรรพสามิตเขาเก็บภาษีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในปี2568เนี่ยมีสินค้าหลักๆเนี่ย5ประเภทนะครับมีน้ำมันเบียร์รถยนต์ยาสูบเครื่องดื่มครับรวมทั้งหมดเนี่ยเก็บภาษีปีหนึ่งสรรพสามิตได้กว่า 537,527 ล้านบาท5ชนิดนี้ท่านประธานลองคิดดูครับสินค้าไหนน่าจะหนีภาษีได้ง่ายที่สุดครับที่คนอยากทำกันมากที่สุดเพื่อนๆนึกดูครับสินค้า5เหล่านี้ครับผมให้ตัวอย่างครับหน้าถัดไปครับผมมาดูสินค้าสรรพสามิตในภาษียาสูบครับผมสังเกตว่ามียอดที่ลดลงมากครับปี2560มีภาษีสรรพสามิตยาสูบเราเก็บได้ถึง 68,603 ล้านบาทครับแต่ปี2568ครับลดลงกว่า 30% เลยครับท่านประธานลองคิดดูสิครับภาษีมันหายไปไหนมีการลักลอบนำเข้ามาหนีภาษีเยอะแค่ไหนครับหน้าถัดมาครับผมลองมาดูว่าทำไมบุหรี่น่าจะเป็นสินค้าที่มีการหนีภาษีนำมากที่สุดครับเพราะบุหรี่เขามีภาษีอะไรเยอะมากครับมันก็มีแรงจูงใจแถมสินค้าก็มีขนาดเล็กครับพกง่ายน้ำหนักเบาส่งไปไหนก็ได้ไม่ต้องมีที่เก็บนะครับนี่ครับภาษีสรรพสามิตนี่อัตราภาษีกับราคาขายเนี่ยประมาณ 77% เลยครับท่านดูครับภาษีสรรพสามิตเขาเก็บทั้งตามปริมาณตามมูลค่ามีภาษีเพื่อมหาดไทยภาษีสสส.ภาษีไทย PBS ภาษีกีฬาภาษีคนชราภาษีอบจ.และมีภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนี่คือเหตุผลที่คนอยากเอาสินค้านี้นำเข้าโดยหนีภาษีครับเพราะภาษีมันจุกจิกมากจริงๆครับหน้าถัดมาครับนี่ครับนี่คือข้อมูลของภาคเอกชนที่ผมได้มาครับมีการบริโภคบุหรี่ผิดกฎหมายโตขึ้น5เท่าเลยครับซึ่งสอดคล้องกับยอดภาษีที่เราเก็บได้ลดลงจริงๆครับในปีล่าสุดครับกลับมาจุดสูงสุดครับบุหรี่ที่ไม่ได้เสียภาษีเนี่ยครับที่มีการสำรวจมานี่มีถึง 28% ครับตอนนี้เป็นสูงสุดในประวัติการของเราแล้วนะครับท่านประธานหน้าถัดมาครับนี่คือตัวเลขบางจังหวัดครับที่มีการ ยอดเก็บภาษียาสูบนี่ลดลงแบบน่าใจหายมากครับคือที่ไหนรู้ไหมครับที่จังหวัดสงขลาครับปี2554ครับเขาเก็บได้ประมาณ 82.1 ล้านบาทนะครับแต่ปัจจุบันปรากฏว่าปี2568ครับเหลือเพียง 5.4 ล้านบาทครับท่านประธานดูสิครับเนี่ยแหละครับน่าจะเป็นเหตุผลว่าทำไมมีการลักลอบนำเข้าบุหรี่ผิดกฎหมายครับที่ไหนมากที่สุดนะครับหน้าถัดไปครับข้อมูลจากภาคเอกชนยังมีจัดการจัดอันดับนะครับว่าจังหวัดไหนมีการเรียกว่ามีบุหรี่ผิดกฎหมายมากที่สุดนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังครับอันดับ1ครับที่สตูลครับอันดับ2สงขลาอันดับ3พัทลุงอันดับ4สุราษฎร์ธานีอันดับ5สมุทรสาครอันดับ6นครศรีธรรมราชอันดับ7ภูเก็ตอันดับ8สมุทรปราการอันดับ9นนทบุรีอันดับ10กรุงเทพมหานครครับส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคใต้สังเกตไม่ง่ายเลยครับแสดงว่ามาเข้ามาทางเรือครับหน้าถัดมาครับพวกเราเองนะครับเคยออกกฎหมายนะครับพรบควบคุมยาสูบนะครับแล้วก็มีมาตรา27กำหนดไว้เลยครับว่าการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบเนี่ยโดยผู้ขายปลีกเนี่ยห้ามนะครับห้ามขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครับแต่ที่ประธานเบอร์ไว้เนี่ยครับอันนี้คือช่องทางหน้า Facebook หน้า LINE นะครับที่มีการขายทางเว็บไซต์แล้วก็ทางช่องทางโซเชียลมีเดียครับมีเป็นจำนวนมากท่านประธานเบอร์ไว้แต่ว่าจริงๆแล้วท่านประธานมี Facebook ลองไปเสิร์ชดูครับหาง่ายมากครับตอนนี้นะครับหน้าถัดไปครับ นี่ก็เป็นหน้าเพจครับที่ท่านประธานเบอร์ไว้ไม่รู้ว่าท่านประธานทำไมต้องปกป้องผู้กระทำผิดเหมือนกันผมจะมาแฉว่า Facebook เพจหน้าไหนนะครับขายบุหรี่เถื่อนนะครับปัจจุบัน Facebook มีการแบนครับแต่ว่าคนเราเองเนี่ยก็มีการปรับแก้ข้อความท่านจะเห็นข้อความบางอย่างครับเขียนเพื่อไม่ให้เข้าใจว่าเป็นบุหรี่อัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียเขาจะจับไม่ได้นะครับเช่นเขียนว่าบลหออย่างเงี้ยครับแค่นี้เองหรือเขียนว่าซองแดงมันเป็นศัพท์ที่บางทีโซเชียลมีเดียจับไม่ได้ว่าเป็นบุหรี่คนก็เปิดเพจแล้วก็ขายทาง Facebook ได้นะครับหน้าถัดมาครับสถานการณ์บุหรี่บนโลกออนไลน์นะครับง่ายมากก็เพียงจัดส่งทางช่องทางที่มีการบริษัทขนส่งอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองหรือสีส้มนะครับและมีการพยายามเปลี่ยนครับ Facebook บล็อกเมื่อไหร่เขาก็ส่งไปทางขายทาง LINE แอดแทนครับท่านประธานหน้าถัดมาฮะนี่คือภาพของการปราบปรามบุหรี่ที่ผิดกฎหมายครับที่มีภาพออกมากมายที่ทางรัฐบาลได้ไปตามจับครับแล้วก็มาแถลงข่าวแต่ข้อมูลที่ผมพบเห็นครับว่ามีการดำเนินคดีฟอกเงินได้เพียงแค่รายเดียวเองครับนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งว่าเรายังไม่ได้จริงจังเพียงพอครับที่เราจะต้องตามตรวจสอบเส้นทางการเงินของพวกค้าบุหรี่เถื่อนครับให้ถึงต้นต่อให้ได้ครับหน้าถัดมาครับนี่เราก็มีการจับเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นการเน้นตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าหรือสกัดเส้นทางการลำเลียงนะครับอันนี้รวมถึงไม่ใช่แค่กระทรวงการคลังนะครับกระทรวงมหาดไทยก็ดำเนินการรวมถึงตำรวจด้วยครับนี่ครับหน้าถัดมานี่คือผลกระทบของบุหรี่เถื่อนครับที่เกิดขึ้นครับทำให้เราสูญเสียมูลค่านะครับทางเศรษฐกิจนี่เยอะมากจริงๆครับเอาแค่ภาษีนี่ 25,904 ล้านบาทแล้วครับรวมทั้งหมดนะครับถ้ามีความสูญเสียต่อภาคอุตสาหกรรมบุหรี่ 7,761 ล้านบาทครับรวมทั้ง2อย่างนี่เรามีความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจกว่า 33,665 ล้านบาทต่อปีเลยครับเนี่ยแหละครับผมถึงเห็นว่าการตั้งงบประมาณที่ไม่ตอบโจทย์การปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายเนี่ยผมอยากตัดให้หมดเลยครับท่านประธานขอบพระคุณครับ
1: ครับเรียนท่านสมาชิกนี้นะครับต่อไปนี้เรื่องคลิปหรือเรื่องเบอร์ภาพหรือเรื่องที่ไม่อนุญาตให้ภาพออกเนี่ยต่อไปผมจะได้ทำความเข้าใจกับคณะกรรมการเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าผมเป็นผู้ปกป้องเบอร์ภาพที่จริงผมไม่ได้ทราบเรื่องหรอกมีคณะกรรมการต่อไปภาพใดที่เบอร์เนี่ยคณะกรรมการต้องแจ้งกับท่านผู้อภิปรายก่อนเพราะว่าบางทีจะได้พูดจะได้เข้าใจว่าประเด็นนี้เบอร์ภาพแล้วก็จะได้เปลี่ยนคำอภิปรายหรือแม้แต่คลิปฉะนั้นก็ขอเรียนท่านสมาชิกให้ทราบนะครับว่าต่อไปเรื่องนี้เพื่อไม่เกิดปัญหาในที่ประชุมผมก็จะได้ประชุมคณะกรรมการในเรื่องนี้นะครับเรียกให้นโยบายเพื่อความเข้าใจกันนะครับ
4: ท่านประธานครับขออนุญาตตอบเนื่องจากประเด็นท่านประธานนิดเดียวสั้นๆครับณัฐวุฒิ บัวประทุมบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับท่านประธานครับส่วนใหญ่ในเรื่องของการเบลอภาพหรือการตัดเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่แจ้งครับแต่ว่าเหตุและผลเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนครับท่านประธานผมยกตัวอย่างเช่นสำนักข่าวเนี่ยครับไปตัดเขาเนี่ยมันอ้างอิงไม่ได้ด้วยนะครับเขาก็ไม่รู้ว่าตกลงภาพเนี่ยมันจะสำนักข่าวไหนนี่ยกตัวอย่างนะครับหรือ บริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัทเอกชนที่คุณชนนัทพูดไปแบบนี้ครับฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องรบกวนท่านประธานที่ทำความเข้าใจว่าเกณฑ์รูปแบบลักษณะแบบใดที่ควรตัดหรือไม่ตัดอย่างไรจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันพวกเราก็จะได้ทำงานอย่างต่อเนื่องครับกราบขอบคุณครับ
1: ครับก็อย่างที่เรียนนะครับอย่างที่เรียนว่าฝ่ายที่มีหน้าที่รักษาระเบียบกติกาก็ต้องปฏิบัติไปแต่ว่าต้องมีเหตุมีผลนะครับผ่านนะครับต่อไปท่านนฤมาศเปี่ยมบัณฑิตครับเชิญครับ
5: เรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนฤมาศเปี่ยมบัณฑิตผู้แทนราษฎรเขต6จังหวัดชลบุรีพรรคประชาชนวันนี้ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี2570ในวาระที่2มาตรา9ในประเด็นงบประมาณของกรมศุลกากรกระทรวงการคลังค่ะ2ประเด็นด้วยกันค่ะท่านประธานประเด็นแรกดิฉันขอตั้งข้อสังเกตต่อค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดต่อปิโตรเลียมนะคะซึ่งเมื่อรวมค่าซ่อมแซมเรือตรวจการศุลกากรจำนวน9ลำเนี่ยที่ใช้ในภารกิจเดียวกันแล้วมีวงเงินรวมกันประมาณ 57.3 ล้านบาทและที่น่าสังเกตก็คืองบก้อนนี้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิสามัญมาโดยไม่ถูกปรับลดแม้แต่บาทเดียวค่ะทั้งที่ดิฉันเห็นว่ายังมีหลายจุดที่หน่วยงานยังชี้แจงมาไม่เพียงพอค่ะท่านประธานเอกสารชี้แจงจากกรมศุลกากรที่ชี้แจงมานั้นก็อธิบายเพียงว่างบก้อนนี้ใช้สำหรับการซ่อมบำรุงเรือและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือศุลกากรเองแต่ไม่แสดงการคำนวณให้เห็นเลยว่าเหตุใดจึงต้องใช้เงินจำนวนนี้ตัวเลขค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่เสนอมาก็เป็นแค่ตัวเลขกลมๆที่เกิดจากการประมาณการเท่านั้นดิฉันจึงอยากทราบว่าปีก่อนๆที่ตั้งงบลักษณะนี้ไว้ใช้จ่ายจริงไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่และเงินที่เหลือนำไปใช้ทำอะไรต่อรวมถึงในจำนวนเรือ19ลำที่ขอซ่อมนั้นมีกี่ลำที่ซ่อมเพราะใช้งานไม่ได้จริงและมีกี่ลำที่เป็นการซ่อมเชิงป้องกันตามแผนปฏิบัติงานตามปกติและหากไม่มีข้อมูลนี้มาแสดงงบก้อนนี้ก็เป็นเพียงงบเผื่อซ่อมไม่ใช่งบตามความจริงที่จำเป็นตามความจริงค่ะต่อมาค่ะท่านประธานสิ่งที่ดิฉันตรวจพบจากเอกสารผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรมศุลกากรเองย้อนหลังปีงบประมาณ2569หมวดงบรายจ่ายอื่นซึ่งเป็นหมวดเดียวกับที่บรรจุรายการนี้ไม่ได้ถูกตั้งไว้ในงบประมาณตั้งแต่ต้นเลยด้วยซ้ำในการรับจัดสรรงบเพิ่มเติมภายหลังเพียง 2.94 ล้านบาทเท่านั้นและผลการเบิกจ่ายจริงณวันที่29พฤษภาคม2569ได้ล่วงเข้ามาตราที่3ของปีงบประมาณแล้วกลับเบิกจ่ายไปเป็นจำนวน0บาทแต่ในปีงบประมาณ2570ค่ะที่กำลังพิจารณาอยู่นี้กรมศุลกากรกลับเสนอของบภารกิจเดียวกันสูงถึง26ล้านบาทเพิ่มขึ้นเกือบ9เท่าจากยอดที่เคยได้รับจัดสรรในปีก่อนโดยไม่มีข้อมูลการเบิกจ่ายจริงมารองรับความจำเป็นของการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเช่นนี้เลยท่านประธานครับปีที่แล้วเบิกจ่ายจริงเป็น0ปีนี้ขอเบิกเพิ่มขึ้น9เท่าดิฉันต้องถามตรงๆว่าตัวเลข26ล้านบาทนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรและเหตุใดปีที่แล้วจึงไม่มีการเบิกจ่ายแม้แต่บาทเดียวหากไม่มีคำตอบที่ชัดเจนดิฉันเห็นว่าสภาแห่งนี้ไม่ควรอนุมัติงบก้อนนี้ไปโดยไม่มีคำอธิบายค่ะท่านประธานคะในเอกสารหน่วยงานได้ชี้แจงว่าการซ่อมบำรุงตามแผนจะช่วยลดอัตราการเสียกระทันหันของเรือและการยืดอายุการใช้งานซึ่งดิฉันเห็นด้วยในหลักการแต่ก็ควรมีตัวชี้วัดที่ตรวจสอบได้มาแสดงประกอบเช่นเมื่องบซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเพิ่มขึ้นจำนวนครั้งที่เรือเสียฉุกเฉินนั้นลดลงหรือไม่อัตราการเสียกระทันหันเปลี่ยนแปลงอย่างไรและความพร้อมการใช้งานเรือเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะหากไม่มีตัวเลขเหล่านี้มาแสดงก็ยากที่สภาแห่งนี้จะยืนยันได้ว่างบประมาณที่ใช้ไปทุกปีนั้นคุ้มค่าจริงหรือไม่ดิฉันต้องขอถามว่าภารกิจเรือตรวจของกรมศุลกากรในการปราบปรามปิโตรเลียมนี้มีความซ้ำซ้อนกับภารกิจของศูนย์อำนวยการผลประโยชน์ของชาติทางทะเลตำรวจน้ำและกรมสรรพสามิตมากน้อยเพียงใดและงบประมาณกว่า57ล้านบาทที่ขอมานั้นเป็นภารกิจนี้โดยเฉพาะของกรมศุลกากรที่ช่วยอุดช่องว่างของหน่วยงานอื่นที่ทำไม่ถึงได้จริงหรือไม่หรือเป็นเพียงการทำงานซ้ำซ้อนที่สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินโดยไม่จำเป็นการลักลอบค้าน้ำมันเถื่อนยังคงมีอยู่มากในปัจจุบันหากทุกปีเรามีการอนุมัติงบประมาณทั้งค่าต่อเรือค่าบำรุงรักษาและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องแต่ปัญหาลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญหรือไม่สภาแห่งนี้สมควรได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจนกว่านี้ค่ะว่าเม็ดเงินที่ลงไปทุกปีนั้นเกิดการแก้ไขปัญหาได้จริงในระดับใดต่อมาค่ะท่านประธานประเด็นที่สองนะคะดิฉันอยากฝากไว้เกี่ยวเนื่องกับงบครุภัณฑ์ของกรมศุลกากรโดยเฉพาะในส่วนของเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสอบต ู้คอนเทนเนอร์และระบบตรวจสอบสินค้าต่างๆซึ่งดิฉันเห็นว่ากรมศุลกากรนั้นได้ของบประมาณในส่วนนี้ต่อเนื่องมาหลายปีทั้งค่าจัดหาเครื่องใหม่ค่าบำรุงรักษาและค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบซึ่งในปีนี้ก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปราวๆ899ล้านบาทค่ะดิฉันได้รับข้อมูลจากพี่น้องประชาชนและผู้ใช้บริการในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นท่าเรือหลักของประเทศว่าเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจตู้คอนเทนเนอร์ที่ด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังนั้นใช้งานยังไม่ได้เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควรจะเป็นดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นดิฉันจึงขอฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและท่านอธิบดีกรมศุลกากรนะคะได้โปรดดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดค่ะว่าคุรุพันธ์ที่จัดซื้อมาด้วยงบประมาณแผ่นดินทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นที่ท่าเรือแหลมฉบังหรือด่านศุลกากรใดก็ตามในประเทศไทยนะคะได้ถูกนำไปใช้งานจริงตามวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วนหรือไม่เพราะหากยังปล่อยปละละเลยเช่นนี้ต่อไปดิฉันเกรงว่างบประมาณปีต่อไปในการพิจารณางบครุภัณฑ์ของกรมศุลกากรจะต้องตรวจสอบอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นไปอีกการอภิปรายนี้ก็เพื่อให้มั่นใจค่ะว่าทุกบาททุกสตางค์ที่สภาแห่งนี้อนุมัติไปนั้นคุ้มค่ากับภาษีของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงจากที่ดิฉันกล่าวมานะคะจึงขอเสนอให้มีการปรับลดงบประมาณตามที่ดิฉันได้แปรยติไว้ 5% ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านกรจติกวนิชครับเชิญครับ
6: ขอบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกรจติกวนิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ครับท่านประธานครับเป็นที่ทราบกันว่ากระทรวงการคลังมีภารกิจที่ใหญ่หลวงแล้วก็หลากหลายมากแต่วันนี้ผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆนะครับในการที่จะเสนอข้อสังเกตที่เกี่ยวกับงบประมาณของกระทรวงการคลังประเด็นหลักๆอยู่ 2-3 ประเด็นประเด็นแรกนะครับผมสังเกตว่างบประมาณที่จัดสรรให้หน่วยจัดเก็บภาษีก็คือสรรพากรสรรพสามิตกับศุลกากรนั้นเนี่ยมันเริ่มที่จะไม่สอดคล้องกับการจัดเก็บภาษีของแต่ละกรมยกตัวอย่างนะครับกรมสรรพากรได้รับการจัดสรรงบประมาณ10,000ล้านบาททั้งๆที่กรมสรรพากรสามารถเก็บภาษีให้กับรัฐบาลได้ถึง 2.3 ล้านล้านบาทหรือเทียบเท่ากับประมาณ 80% ของรายได้ทั้งหมดของ3กรมที่จัดเก็บได้ส่วนกรมศุลกากรนะครับมีงบประมาณ 4,000 ล้านบาทคือต่ำกว่าครึ่งเดียวนิดเดียวนะครับเทียบกับของกรมสรรพากรแต่รายได้ภาษีทั้งปีเนี่ยเก็บได้เพียงแค่ 120,000 ล้านบาทหรือเพียงแค่ 4% กล่าวคือกรมที่มีงบประมาณ10,000 ล้านเก็บได้ 80% กรมที่มีงบประมาณ 4,000 ล้านเก็บได้แค่ 4% นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าโครงสร้างของค่าใช้จ่ายเนี่ยมันสะท้อนมาจากอดีตนะครับในสมัยที่กรมศุลกากรอาจจะเคยมีบทบาทมากกว่านี้ก่อนที่จะมีการค้าเสรีและอื่นๆนะเพราะนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยผมคิดว่าหนึ่งในเรื่องที่กระทรวงการคลังควรต้องพิจารณาในการที่จะบริหารค่าใช้จ่ายของทางกระทรวงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยเฉพาะในยุคที่ควรที่ต้องมีการใช้ Data ร่วมกันระหว่างกรมการจัดเก็บนะครับก็คือพิจารณาทำเหมือนกับที่ต่างประเทศโดยส่วนใหญ่ก็ทำกันไปแล้วก็คือการปฏิรูปโครงสร้างด้วยการพิจารณาความเหมาะสมการควบรวมหน่วยจัดเก็บนะครับหลายๆประเทศไทยเราเป็นเหลืออยู่ไม่กี่ประเทศนะครับที่แยกหน่วยจัดเก็บออกมาเป็น3หน่วยอิสระจากกันที่ต่างประเทศนี่บางประเทศเหลือแค่เป็นกรมเดียวต่างประเทศก็คือ2กรมนะครับโดยที่มีกรมสรรพสามิตกับกรมศุลกากรเนี่ยควบรวมกันเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นประเด็นนี้ก็ขอฝากให้เป็นประเด็นที่ทางกระทรวงการคลังได้พิจารณานะครับอย่างที่บอกจะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเพิ่มประสิทธิภาพการแชร์ข้อมูล Data นะครับแล้วก็หน้าที่จะนำไปสู่การลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับทางรัฐบาลด้วยส่วนประเด็นที่2นะครับที่ผมขอแสดงความเห็นในวันนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากการอภิปรายเมื่อช่วงเช้าของผมที่พูดถึงความกังวลในเรื่องของรายได้ของรัฐบาลนะครับซึ่งนับวันมีแต่น้อยลงโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ GDP ผมได้ฝากตัวเลข2ตัวเลขไว้เมื่อเช้านะครับก็คือ 14% คือรายได้การจัดเก็บภาษีโดยรวมเทียบกับ GDP ของประเทศกับ 99% ก็คือตัวเลขที่บอกว่ารายได้ 99%ของกระทรวงการคลังนั้นมาจากการเก็บภาษีจากการทำงานไม่ใช่ การจัดเก็บภาษีจากความมั่งคั่งซึ่งจะเก็บได้เพียงประมาณแค่ 1% เท่านั้นเพราะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยคงจะเป็นภารกิจภาระหน้าที่ของกระทรวงการคลังนะครับที่ต้องเข้าไปพิจารณาทบทวนโดยที่หลักๆเนี่ยภาษีที่ควรที่ต้องพิจารณานะครับว่าจะมียุทธศาสตร์อย่างไรยกตัวอย่างก็คือภาษีนิติบุคคลนะครับในส่วนของภาษีนิติบุคคลณปัจจุบันเนี่ยอัตราการจัดเก็บเป็นที่รู้กันนะครับอยู่ที่ 20%แต่ก็เป็นที่รู้กันเช่นเดียวกันนะครับว่าอัตราที่เก็บได้จริงหรือที่เรียกกันว่า effective rate เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4-5% เท่านั้นนะครับคือมันอยู่ในอัตราที่ต่ำมากเพราะเรามีสิทธิพิเศษสิทธิยกเว้นนะครับเยอะแยะไปหมดซึ่งณวันนี้เนี่ยคนต้องทบทวนครับว่าต่างประเทศที่เขายกตัวอย่างสนใจจะมาลงทุนในประเทศไทยเรานั้นเนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีมากเท่ากับที่เราให้เขาเสมอมาหรือไม่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาลอย่างมีนัยสำคัญเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มครับเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครอยากที่จะพูดถึงนะครับแต่ว่าก็เป็นประเด็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และรัฐบาลเองก็มีแผนนโยบายระยะกลางนะครับที่จะปรับเพิ่ม VAT ซึ่งภาระหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยก็คงจะต้องการพยายามหาวิธีที่อธิบายกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าเมื่อถึงเวลาที่รัฐบาลจะเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยจะปกป้องผู้ยากจนผู้มีรายได้น้อยได้อย่างไรนะครับเพื่อไม่ให้รับผลกระทบจากอัตราภาษีส่วนนี้ที่เพิ่มขึ้นนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้เมื่อสักครู่จริงๆเพื่อนสมาชิกได้พูดไปแล้วนะครับก็คือบทเรียนจากการจัดเก็บภาษีบางชนิดนะครับที่อาจจะสับสนในเชิงนโยบายและทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเกิดความเสียหายทั้งในแง่ของรายได้ที่กระทรวงการคลังได้รับและผลต่อสังคมก็คือประเด็นเรื่องบุหรี่นะครับนโยบายการจัดเก็บที่ต้องการที่จะทำให้บุหรี่นอกแพงขึ้นนะครับเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วเนี่ยส่งผลทำให้รายได้ภาษีของรัฐบาลลดลงนับย้อนหลังไป10ปีร่วมแสนล้านบาทนะครับในขณะที่บุหรี่เถื่อนเพิ่มขึ้นนะครับจำนวนผู้สูบบุหรี่ไม่ได้ลดลงเลยนะครับเพราะนั้นในกรณีแบบนี้เนี่ยก็คงเป็นบทเรียนให้กับกรมสรรพสามิตได้กลับไปทบทวนด้วยขอบพระคุณท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านจตุรนต์ฉายแสงครับเชิญครับ
7: ท่านประธานที่เคารพผมจตุรนต์ฉายแสงบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยผมสงวนคำแปรยติไว้ในมาตรานี้นะครับโดยเสนอไว้ว่าให้ตัดวงเงินงบประมาณ 5% นะครับก็พบว่าคณะกรรมการได้ตัดงบประมาณไปของกระทรวงการคลังเนี่ยน้อยมากโดยรวมก็น่าจะสักประมาณ300ล้านคือกระจายไปหน่วยงานละเล็กหน่วยงานละน้อยก็เข้าใจนะครับว่าธรรมดาเวลาคณะกรรมการพิจารณางบประมาณของกระทรวงการคลังก็จะมีความรู้สึกว่าก็กระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลหน่วยงานจัดเก็บรายได้เพราะฉะนั้นก็เขาเป็นที่มาของรายได้ก็อย่าไปตัดอะไรเลยแต่ว่าผมต้องการจะพูดเพื่อจะให้เห็นว่ามันความจริงแล้วต้องมีการตัดงบแล้วก็ในการเพิ่มงบประมาณเข้ามาก็ต้องเพิ่มอีกแบบหนึ่งเพราะท่านคณะกรรมการได้เพิ่มงบประมาณให้กระทรวงการคลังนี่คือเป็นศูนย์นะครับคือมันก็ไม่ได้มีเพิ่มอะไรกลับเข้ามาทีนี้สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือว่าเมื่อปรับลดแบบนี้หน่วยงานละเล็กหน่วยงานละน้อยมันก็มีปัญหาเดิมที่ท่านทำกับเกือบจะทุกกระทรวงคือปรับนิดๆหน่อยๆคือไม่ได้ปรับแบบมียุทธศาสตร์ไม่ได้ใช้นโยบายใช้ยุทธศาสตร์มาปรับลดงบประมาณพอตอนเพิ่มก็ไม่มีโครงการอะไรที่เป็นเรื่องทางยุทธศาสตร์อันนั้นเป็นเรื่องที่ผมพูดก่อนหน้านี้ก็พูดไปแล้วครั้งนึงแต่ว่าที่อยากจะกราบเรียนต่อท่านประธานก็คือว่าในส่วนของกระทรวงการคลังผมมาดูงบประมาณนะครับส่วนที่เรียกว่าแผนโครงการบริหารกิจการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมสรรพากรก็ดีโครงการพัฒนาดิจิทัลภาคบุคลากรภาครัฐโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันนะครับ ครงการเหล่านี้ไส้ในเนี่ยจะเป็นเรื่องโครงการเล็กๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลบ้างสารสนเทศบ้างเป็นหลัก10ล้านหรือเป็นร้อยล้านก็คือไม่เห็นว่าจะมีเรื่องของ data center ไม่มีเรื่องของ AI ทั้งเข้าใจอยู่นะครับว่างบประมาณพวกนี้โครงการพวกนี้อาจจะไปอยู่ในงบส่วนกลางที่เกี่ยวกับ data center กับ digital กับ AI แต่ว่ากระทรวงคลังเป็นกระทรวงที่มีลักษณะพิเศษดูแลกรมที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสมาชิกบางท่านก็พูดเรื่องการจัดเก็บภาษีจะมีประสิทธิภาพยังไงและเดี๋ยวนี้เรามีปัญหาเรื่องรายได้ของรัฐจะไม่เข้าเป้าปีหน้าก็ยิ่งจะลำบากแต่การจัดระบบให้มันทันสมัยให้มีประสิทธิภาพเราไม่เห็นแต่ว่ามีค่าที่ดินครุพันธ์สิ่งก่อสร้างแล้วก็ซื้อคอมพิวเตอร์นะครับกระทรวงคลังยังมีเรื่องของหนี้ครัวเรือนซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องรวบรวมข้อมูลมีข้อมูลมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ละเอียดลึกซึ้งมากแล้วอย่างหนึ่งกระทรวงคลังก็มีสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบางหน่วยงานในกระทรวงคลังอาจจะมีการใช้ data center มีการซื้อบริการมีของตัวเองอยู่บ้างแต่ว่าไม่ปรากฏว่าในกระทรวงคลังจะทำยังไงใช้งบประมาณยังไงในเรื่องนี้พอมาถึงเรื่อง AI ยิ่งเป็นเรื่องใหญ่ครับ AI เนี่ยไปที่อื่นจะมีเรื่อง AI อยู่ตามกรมต่างๆในกระทรวงคลังก็มีการลงทุน AI literacy แต่ว่าไม่ใช่ลงทุนแบบสร้างระบบ AI ของกระทรวงการคลัง AI นี่เป็นเรื่องเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากมีความจำเป็นมีความสำคัญมากและ AI เป็นเรื่องที่ต้องการเขาเรียก AI sovereignty อธิปไตยของด้าน AI นะครับข้อมูลต่างๆไม่ใช่ล่วงรู้ไปถึงผู้เจ้าของบริษัทที่เป็นเอกชนโดยเฉพาะเป็นเอกชนต่างชาติอันนี้เราจะทำกันยังไงนะครับทั้ง data center และ AIของภาครัฐเนี่ยอยู่ที่ไหนผมจะตามไปพูดในมาตราที่เกี่ยวข้องแต่ในส่วนกระทรวงการคลังผมยังคิดว่ามีความสำคัญจำเป็นนะครับที่จะต้องมีงบประมาณมีโครงการที่ชัดเจนมีแผนที่ชัดเจนแล้วก็มีงบประมาณที่ชัดเจนโดยเฉพาะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังต้องเป็นกลไกสำคัญที่จะป้อนข้อมูลความเห็นต่างๆให้กับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพราะว่ากระทรวงคลังต้องเป็นต้นแบบกระทรวงคลังต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็กระทรวงคลังต้องสามารถที่จะนำในเรื่อง data center AI เพื่อประสิทธิภาพของทั้งระบบเพราะว่าท่านรองนายกท่านก็เป็นประธานคณะกรรมการด้านนี้แล้วเวลานี้เรื่อง data center ที่เป็นข่าวดังกันอยู่เป็นที่สนใจอยู่ในหลายวันมานี้เนี่ยก็คือเราไม่มีแผนรองรับมาตั้งแต่ต้นแผนทั้งสนับสนุนแผนทั้งในการรองรับผลกระทบที่ตามมาขณะนี้ก็ยังไม่มีที่ชัดเจนประโคมข่าวว่าได้ BOI ไปหลายแสนล้านประมาณ5แสนล้านบาทแต่ขณะนี้เรื่อง AI กำลังถูกมองว่าเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาเป็นตัวปัญหาแล้วคนเหล่านี้นักลงทุนเหล่านี้จะมาลงทุนจริงได้ยังไงและถ้ามาลงทุนจะเกิดผลประโยชน์อะไรกับประเทศชาติมากน้อยแค่ไหนถ้ามาลงทุนข้อมูลต่างๆจะถูกเก็บเป็นความลับแค่ไหนในส่วนที่ต้องเก็บเป็นความลับอันนี้ถ้าที่กระทรวงคลังไม่มีโครงการงบประมาณที่ชัดเจนในเรื่องเหล่านี้คณะกรรมการไม่ทราบว่าได้ถามกระทรวงคลังมากน้อยแค่ไหนว่าถ้าเปิดเอกสารงบประมาณดูจะตกใจว่างบพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มพัฒนาประสิทธิภาพกลายเป็นมีการซื้อคอมพิวเตอร์งบประมาณเขียนไว้แค่บอกว่าซื้อคอมพิวเตอร์เท่านี้ไม่พออันนี้ผมพูดเพื่อจะเป็นตัวอย่างว่าการจัดทำงบประมาณจะต้องจัดทำแบบมียุทธศาสตร์ต้องสะท้อนให้เห็นว่าเข้าใจว่าขณะนี้ประเทศกำลังต้องการอะไรมีความจำเป็นยังไงแล้วกระทรวงที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องมีความ รู้มีความเข้าใจและมีความเป็นผู้นำในด้านนี้โครงการงบประมาณอยู่ที่ไหนถ้าบอกว่ามีในส่วนกลางมีเป็นส่วนกลางมันสัมพันธ์เชื่อมโยงกันยังไงนะครับก็อยากให้คณะกรรมการช่วยชี้แจงในเรื่องนี้แล้วก็ผมเห็นว่าที่พูดไปเนี่ยตัดเพราะอะไรตัดเพื่อที่จะบอกว่ากระทรวงการคลังเมื่อถูกตัดงบประมาณตามที่บอกแล้วที่ว่าไม่ควรตั้งแบบนี้แล้วเนี่ยกระทรวงการคลังจะได้ไปคิดแผนโครงการงบประมาณที่มากกว่านี้ครอบคลุมเรื่อง data center และ AI มากกว่านี้เพื่อที่จะให้คณะกรรมการซึ่งไม่ได้เพิ่มงบประมาณกลับมาให้กระทรวงการคลังเลยเนี่ยจะได้เพิ่มเข้ามาอย่างมีทิศทางมีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับความจำเป็นที่ประเทศกำลังต้องการอยู่ขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านรองศาสตราจารย์อนุสรธรรมใจเชิญครับ
8: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมอนุสรธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายวาระ2นะครับซึ่งเป็นงบประมาณของกระทรวงการคลังท่านประธานครับในประเด็นต่างๆที่เรามีการอภิปรายกันในสภาผู้แทนแห่งนี้มีบางประเด็นที่มักถูกมองข้ามในการพิจารณางบประมาณทุกปีนั่นคือด้านรายได้โดยเฉพาะการตั้งเป้าหมายการนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจซึ่งผมจะแสดงให้เห็นถึงตัวเลขของทางราชการเองว่าถูกตั้งไว้ต่ำกว่าศักยภาพที่แท้จริงอย่างเป็นระบบปีแล้วปีเล่าและการตั้งเป้าต่ำนั้นมีต้นทุนที่เกิดขึ้นต่อประชาชนและประเทศผมจะอภิปราย3ส่วนนะครับฐานะทางการคลังของประเทศ2570นั้นบอกเราว่าทำไมเราต้องสนใจทุกแหล่งรายได้ให้ทำงานอย่างเต็มศักยภาพท่านประธานครับท่านสมาชิกครับตามคำแถลงประกอบงบประมาณของรัฐบาลเองปีงบประมาณ2570นั้นรายได้สุทธิอยู่ที่ 3.14 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงร้อยละ 2.7 เงินที่ต้องกู้ชดเชยขาดดุลเกือบเต็มเพดานในสถานการณ์เช่นนี้รัฐบาลมีทางเลือกใหญ่อยู่3ทาง1คือขึ้นภาษีซึ่งซ้ำเติมประชาชนในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนัก2กู้เพิ่มซึ่งจะผลักภาระดอกเบี้ยไปให้กับคนรุ่นต่อไปอันที่3คือบริหารทรัพย์สินบริหารรายได้จากรัฐวิสาหกิจให้เต็มศักยภาพผมเสนอแนวทางที่3และเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดที่ยังทำงานไม่เต็มที่คือการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจปี69นั้นตั้งเป้าไว้ 1.82 แสนล้านแต่ในความเป็นจริงได้มากกว่านั้นมากครับแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนว่าปี69นั้นเกินเป้าแม้ยังไม่ครบปีตั้งเป้าการนำส่งแผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐไว้ที่ 1.82 แสนล้านเพียง11เดือนแรกถึงสิ้นเดือนสิงหาคมจัดเก็บได้ 1.97 แสนล้านครับเกินเป้าทั้งปีไปเรียบร้อยทั้งยังมีเหลืออีก1เดือนนะครับซึ่งสคร.เนี่ยกระทรวงการคลังก็คาดว่าทั้งปีจะเก็บได้2แสนล้านบาทมากกว่า2แสนล้านบาทด้วยโดยแหล่งนำส่งสูงสุด3อันดับแรกคือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลปตท.และกองทุนวายุพักเกินเป้า 20,000 กว่าล้านฟังดูเป็นข่าวดีนะครับทุกปีก็จะมีการแถลงข่าวเชิงผลงานว่ามีการส่งรายได้เกินเป้าแต่ผมขอชวนสภาแห่งนี้มองอีกมุมนึงก็คือว่าการเกินเป้ามากแล้วเกินเป้าซ้ำๆไม่ได้แปลว่าเก่งนะครับแปลว่าที่เราตั้งเป้าเนี่ยมันต่ำเกินไปเมื่อต่ำเกินไปเนี่ยมันก็ทำให้ประมาณการอะไรผิดหมดแล้วก็ไปกู้เงินชดเชยงบประมาณเนี่ยมากเกินความจำเป็นฮะซึ่งเป็นภาระในอนาคตนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมอยากจะชี้เห็นว่าถ้าเราสามารถทำตรงนี้ได้ดีขึ้นจะทำให้ภาระทางการคลังลดลงจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนนะครับรัฐวิสาหกิจนั้นมีศักยภาพจริงนะครับบางท่านอาจแย้งว่าการเรียกนำส่งเพิ่มจะทำให้รัฐวิสาหกิจอ่อนแอลงทุนไม่ได้ผมขอตอบด้วยตัวเลขของสคร.เองในช่วง11เดือนแรกของปี69รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบประมาณ ที่เป็นงบลงทุนเนี่ย 200,000 กว่าล้านคิดเป็น 92% ของกรอบและคาดว่าทั้งปีจะเบิกจ่ายเกิน 2.2 แสนล้านสูงกว่าเป้าหมาย195ที่ตั้งไว้แปลว่าอะไรครับแปลว่ารัฐวิสาหกิจมีทั้งกำไรและที่นำส่งเกินเป้าการมีวินัยในการลงทุนที่สูงเนี่ยมีความจำเป็นนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าสิ่งที่ขาดไม่ใช่ศักยภาพขององค์กรแต่ว่าสิ่งที่ขาดก็คือเป้าหมายที่ถูกต้องของรัฐบาลในการวางงบประมาณผมขอยอมรับนะครับว่าข้อระวังก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากตรงนี้ก็คือการเพิ่มเป้านำส่งของรัฐวิสาหกิจไม่ใช่การรีดเงินจากรัฐวิสาหกิจนะครับจะต้องดูว่ามีความเหมาะสมหรือไม่กระทบแผนลงทุนที่จำเป็นต่อรัฐวิสาหกิจในการที่จะมาดูแลประชาชนหรือไม่การดำเนินการตรงนี้ต้องสร้างหลักเกณฑ์ที่โปร่งใสอ้างอิงผลประกอบการจริงไม่ใช่คำสั่งของอำนาจทางการเมืองนะครับฉะนั้นผมอยากจะเรียนว่าถ้า1เนี่ยเราปรับเป้าหมายการนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจให้ดีขึ้นสถานการณ์จะดีขึ้นข้อ2ให้กระทรวงการคลังเนี่ยเปิดเผยหลักเกณฑ์การกำหนดอัตรานำส่งของรัฐวิสาหกิจรายแห่งให้กับประชาชนและสภารับทราบรายละเอียดมากขึ้นเพื่อให้สภาและประชาชนช่วยกันตรวจสอบครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านกฤตโปรตนันครับเชิญครับ
9: ครับกราบสวัสดีครับท่านประธานสภาที่เคารพครับผมคริสโปดานันครับสสบัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจนะครับขออนุญาตร่วมอภิปรายกฎหมายงบประมาณปี2570ครับในมาตรา9ครับหรืองบประมาณของกระทรวงการคลังที่กรรมธิการเนี่ยปรับลดลงนะครับจาก 16,200 ล้านเหลือ 15,900 ล้านหรือลดลงประมาณ300ล้านบาทครับท่านประธานครับตรงนี้มันเป็นตัวเลขประมาณ 1.8% จากตัวเลขเดิมแต่ผมจะขอโฟกัสไปที่หน่วยงานหนึ่งครับที่ไม่มีการปรับลดงบประมาณแม้แต่บาทเดียวครับท่านประธานครับหน่วยงานนี้พี่น้องประชาชนอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับหน่วยงานนี้ชื่อว่าสำนักความร่วมมือเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือเนด้าครับที่วันนี้ครับขอเงินมา253ล้านบาทก็ได้กลับไป253ล้านบาทเต็มๆครับท่านประธานครับหลายคนนะครับอาจจะไม่รู้จักองค์กรนี้ครับแต่ว่าว่าง่ายๆครับองค์กรนี้คือนโยบายหน้าใหญ่ของรัฐบาลไทยผมไม่ได้กล่าวหาถึงรัฐบาลนี้นะครับนโยบายนี้องค์กรที่ก่อตั้งเมื่อปี2548ครับท่านประธานเราอยากจะเป็นพี่ใหญ่ของอาเซียนครับองค์กรนี้องค์กรที่เอาเงินภาษีของคนไทยไปให้ประเทศเพื่อนบ้านใช้ฟรีๆครับท่านประธานปีนี้เนด้าใช้งบประมาณ235ล้านบาทใช้เงินนอกงบประมาณของตัวเอง435ล้านบาทครับท่านประธานวันนี้เขาช่วยลาวครับสร้างถนน1เส้นชดเชยดอกเบี้ยอีก2โครงการ600ล้านบาทไปแล้วนะท่านประธานสภาแห่งนี้ครับท่านประธานควรจะสงสัยว่าขณะที่เราพูดกันว่าประเทศเราอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยต่ำที่สุดในอาเซียนชักหน้าไม่ถึงหลังเก็บภาษีปีนี้ได้3ล้านล้านบาทรายจ่าย 3.78 ล้านล้านบาทที่เราพิจารณากันท่านประธานส่วนที่ขาดคือกู้นะครับเรียกได้ว่าบ้านตัวเองวันนี้เงินยังไม่พอเลยแต่จะเอาเงินไปช่วยข้างบ้านอีกลูกยังไม่มีเงินเรียนเด็กยังไม่มีเงินเรียนกยศ.เลยเราเอาเงินไปให้ประเทศเพื่อนบ้านท่านประธานแต่ที่บ้าไปกว่านั้นคือการที่เราเอาเงินงบประมาณเนี่ยครับท่านประธานไปช่วยประเทศที่เรากำลังทำสงครามอยู่อย่างเช่นประเทศกัมพูชาผ่านโครงการการชดเชยดอกเบี้ยอีก2โครงการครับท่านประธานเป็นโครงการการก่อสร้างถนนที่เนด้าเนี่ยวันนี้นะครับปีนี้จะต้องชดเชยให้กับธนาคาร Exim Bank 18ล้านแล้วก็มีเงินนอกงบประมาณของเนด้าอีก13ล้านที่31ล้านบาทเนี่ยท่านประธานเป็นเงินของคนไทยผมเสนอให้กรรมธิการงบตัดงบส่วนนี้ออกนะครับซึ่งในส่วนของอนุกรรมธิการงบเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะตัดงบส่วนนี้ได้ครับท่านประธานเพราะว่าเรื่องนี้ผมต้องยอมรับครับว่ามันไม่สำเร็จเพราะว่าจากระเบียบราชการไทยเนี่ยที่บอกว่างบประมาณเนี่ยเป็นภาระผูกพันไม่สามารถตัดได้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นมานานแล้วถนน R67 เป็นข้อตกลงท่านประธานปี46กู้เงินปี49แต่ผมก็ยังงงอยู่ดีครับท่านประธานว่าถ้าเราตัดมันไม่ได้มันแปลว่าอะไรคือมันยิงเราขนาดนี้ท่านประธานเรายังจะจ่ายส่วนต่างดอกเบี้ยให้มันอีกหรอผมเรียนเนี่ยท่านประธานอย่างนี้ครับว่าเอางี้ครับถ้าเราไม่สามารถตัดงบประมาณส่วนนี้ได้ผมขอหารือกับที่ประชุมนะครับกับส.ส.ทุกพรรคการเมืองรวมถึงรัฐบาลด้วยว่า เอางี้ครับงั้นยกเลิกไปเลยครับหน่วยงานเนี่ยครับสำนักงานเพื่อความร่วมมือเศรษฐกิจเพื่อประเทศเพื่อนบ้านในตอนนี้เนี่ยไม่จำเป็นครับท่านประธานวันนี้เนี่ยถ้าสถานการณ์กัมพูชาเนี่ยยังไม่ปกติเนี่ยหน่วยงานนี้ไม่มีภารกิจครับท่านประธานถ้าวันนี้เศรษฐกิจไทยไม่โตปีละ 5% ไม่ต้องทำครับไม่ต้องเอาเงินไปแจกเพื่อนบ้านครับท่านประธานวันนี้หนี้สาธารณะประเทศไทยต่อ GDP ต่อรายได้ประเทศเราเนี่ย 70%ถ้าวันนี้หนี้สาธารณะต่อรายได้เราไม่ใช่ 60% หน่วยงานนี้ไม่ควรมีครับท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ผมขออนุญาตหารือที่ประชุมตรงนี้จริงๆว่าเราจะจัดการเรื่องนี้ยังไงดีผมเข้าใจครับว่าวันนี้เราต้องผ่านงบประมาณตัวนี้แต่อย่างไรก็ดีครับก็ต้องเรียนกับรัฐบาลนะครับเรียนกับผู้ที่เกี่ยวข้องเรียนกับสำนักงานว่าจ่ายเงินตรงนี้ไปไม่ได้จริงๆผมมีทางออกให้นิดนึงครับท่านประธานผมไปนั่งดูว่าใน MOU ที่มีการทำความเข้าใจนะครับเรียกว่า MOU เพื่อความร่วมมือของโครงการพัฒนาถนนสาย67เนี่ยที่ต่อไปเนี่ยเราจะต้องผูกพันกับโครงการนี้อีกเกือบพันล้านบาทเนี่ยท่านประธานมันสามารถแก้ไขได้ครับท่านประธานเพราะงั้นก็ต้องฝากทางรัฐบาลครับว่าวันนี้ถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ต้องแก้ไข MOU ฉบับนี้โดยเร็วกัมพูชาต้องกลับมาจ่ายเงินดอกเบี้ยเต็มๆ31ล้านเนี่ยถ้าจ่ายไปก็ต้องหาวิธีกลับไปยึดเงินเขากลับมาให้ได้ครับท่านประธานครับผมไม่ยอมคนนึงครับว่าเราจะจ่ายเงินภาษีพี่น้องประชาชนให้กับศัตรูของประเทศกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเชิญครับ
10: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติสำหรับมาตรา9ของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในกำกับนะครับผมได้เสนอปรับลด 5% จริงๆผมเห็นใจกระทรวงการคลังโดยเฉพาะกรมจัดเก็บซึ่งในที่นี้ที่ตัดลดไว้เพื่ออยากจะเป็นสัญลักษณ์ที่จะขออภิปรายแล้วก็จะพยายามไม่ให้ซ้ำกับที่เพื่อนสมาชิกได้พูดผมได้พูดไปเมื่อเช้าที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าเนื่องจากในปีงบประมาณ69เนี่ยรายงานการเงินการจัดเก็บเนี่ยยังไม่เข้ามาสู่สภาเรามาของบประมาณ70แต่มีรายงานการเงินของปี68เข้ามาสู่สภาสิ่งที่เป็นห่วงก็คือว่าปรากฏว่าทางกระทรวงการคลังแล้วกันนะฮะได้เก็บเงินพลาดไปจากเป้า132,839 ล้านโดยในจำนวนนี้เป็นภาษีนิติบุคคลเนี่ยต่ำกว่าเป้าไป 39,000 ล้านเป็นภาษีสรรพสามิตเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยต่ำกว่าเป้าไป 19,000 ล้านแล้วก็เป็นภาษีสรรพสามิตที่เราคาดว่าจะเก็บได้ 124,000 ล้านเนี่ยแต่เก็บได้จริงแค่เพียง 53,000 ล้านหายไป 71,000 ล้านหรือคิดเป็น 57% อันนี้ที่ผมเรียนก็คือว่าในปีที่ท่านของงบประมาณมาเนี่ยท่านก็ตั้งว่าจะเก็บได้3ล้านล้านในเขาผมก็เลยยังไม่มีความมั่นใจมากนักว่าจะทำได้ไหมซึ่งตรงนี้ก็อยากจะให้กำลังใจแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเนื่องจากว่ามีหลายท่านได้พูดไปแล้วคืออยากจะฝากก็คือว่าวันนี้กรมกระทรวงการคลังผมจะให้ไปกรมสรรพากรก่อนน่าจะต้องเอานวัตกรรมในอดีตที่เคยสามารถปราบมาเฟียปราบผู้มีอิทธิพลจะปราบสแกมเมอร์ปราบเงินทุนเทาอะไรก็ได้นั่นคือมาตรา49แห่งประมวลรัษฎากรที่ในมาตรา49นั้นถ้าเราพบว่าเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังสักนิดหนึ่งในกรณีที่ผู้มีเงินได้มิได้ยื่นรายการเงินได้หรือเจ้าพนักงานประเมินพิจารณาเห็นว่าผู้มีเงินได้ยื่นรายการต่ำกว่าที่ควรจะยื่นให้เจ้าพนักงานประเมินเนี่ยขออนุมัติอธิบดีกำหนดให้รายได้สุทธิอันนี้คืออะไรไหมครับ วันนี้เราจะเห็นคนร่ำรวยจำนวนมากถ้าจะไปให้แม้แต่นักค้ายาเสพติดนักฟอกเงินใหญ่ๆที่มีเงินแต่ไม่

0: มาตรา49ตามประมวลรัษฎากรให้ประเมินภาษีได้ทันทีพอครบ30วันเนี่ยท่านก็จะส่งคำสั่งยึดอายัดหรือไปให้ปปง.อีกชั้นหนึ่งก็ได้อันนี้ผมอยากจะเรียนว่าในอดีตเราเคยไปยึดผู้ยึดอำนาจจากรัฐที่ว่าร่ำรวยมาแล้วแล้วก็มาตรการนี้เป็นมาตรการที่ทันสมัยที่สุดไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์เกาหลีไต้หวันประเทศที่เจริญนำมาใช้แต่วันนี้ทางกระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรกับผมคิดว่ายังไม่ได้เอาเรื่องนี้มาใช้มากนักและจริงๆควรจะนำมาใช้เพราะว่าในรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงการปราบโกงที่มีอยู่ทั้งหมดไม่สามารถจะปราบได้นอกจากปราบโดยทรัพย์สินแล้วเรื่องนี้ไม่ต้องไปดูว่าคุณทำผิดกฎหมายคุณได้มาอย่างไรแต่ถ้าคุณมีเงินมีรายได้ในปีนั้นแล้วไม่ยื่นเสียภาษีหรือไม่มีประเมินร่ำรวยสามารถทำได้เลยแล้วก็ผมคิดว่ามาตรการนี้ก็อยากจะฝากเพื่อเรามาร่วมกันครับได้ปราบคอร์รัปชันด้วยได้ปราบผู้มีอิทธิพลด้วยได้ปราบผู้ทรงอิทธิพลที่อยู่โดยไม่ต้องเสียภาษีด้วยครับก็อยากจะฝากไว้ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับเชิญกรรมธิการชี้แจงครับ
2: กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมอนุรักษ์จุลมาศในฐานะกรรมธิการผมขอตอบคำถามของคุณหมอวรงค์นะครับในรายละเอียดจริงๆอ่ะมันจะอยู่ในมาตรา39นะครับแต่จริงๆอยู่ในข้อสังเกตเนี่ยในหน้า223เนี่ยมีรายละเอียดเยอะมากเลยนะครับเราเวลาถึงมาตรา39คุณหมอค่อยถามอีกครั้งหนึ่งเราจะได้ตอบรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับผมเรียนท่านสมาชิกหลายท่านนะครับบางท่านก็เป็นเรื่องฝากบางครั้งก็เป็นเรื่องเสนอแนะบางท่านก็พูดเหมือนวาระหนึ่งผมเองก็ยังงงอยู่จะตอบยังไงดีแต่ก็เรียนอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับกระทรวงการคลังเนี่ยในมาตรา9เนี่ยเฉพาะแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์เนี่ยรวม10หน่วยงานงบประมาณ 16,269,813,100 บาทนะครับทีนี้คณะกรรมการเนี่ยได้พิจารณามีการปรับลดโดยคำนึงถึงความประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับศักยภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานคณะกรรมการจึงได้พิจารณามีมติปรับลดงบประมาณลง303ล้านตัวเลขกลมๆนะครับคิดเป็นร้อยละ 1.87 คงเหลืองบประมาณ 15,965,854,300 บาทเนื่องจากผลการดำเนินงานล่าช้ากว่ากำหนดคาดว่าไม่สามารถจ่ายงบประมาณตามแผนได้ปรับลดเป้าหมายหรือปริมาณให้เหมาะสมและเทียบเคียงกับราคามาตรฐานหรือราคาที่เคยจัดซื้อจัดจ้างในแนวทางที่กำหนดนะครับทั้งนี้ในรายละเอียดต่างๆเนี่ยคณะกรรมการเล็งเห็นความสำคัญแล้วก็ได้บรรจุไว้ในข้อสังเกตของกรรมการงบประมาณแล้วครับฉะนั้นกรรมการขอยืนยันตามเสียงข้างมากครับขอบคุณครับ
3: ครับเนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขดังนั้นจะขอมติจากที่ประชุมก่อนว่าจะเห็นควรมีการแก้ไขหรือไม่ก่อนที่จะลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมนะครับเชิญท่านสมาชิกที่อยู่ด้านนอกเข้าห้องประชุมเพื่อลงมติครับ
4: จ่ายขอบคุณครับนอนแล้ว
5: ส่งของคน
4: ล
5: งส่งของคนลงส่งของคนกันแล้วเหร
4: อขายได้เป้าแล้วใช่ไหมขายได้เป้า

ท่านที่พร้อมแล้วขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับ

0: ช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้วนะครับ
1: เขาควรจะต้องหยุด
2: ครับ
0: ครับผมขอปิดการแสดงตนครับขอผลครับ
1: หนึ่งคือหัวหน้าไม่เคยเสียมารยาท
2: ครับ
1: ถือว่าหัวหน้า
0: จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม458ท่านครบองค์ประชุมนะครับ
1: ปล่อยไป
0: ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรแก้ไขผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรผู้ใดไม่เห็นควรแก้ไขให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญท่านออกเสียงลงคะแนนครับ

0: ช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้วนะครับครับขอปิดการออกเสียงลงคะแนนครับขอผลการลงคะแนนจำนวนผู้ลงมติ466ท่านเห็นด้วย414ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง50ไม่ลงคะแนน2ท่านครับเป็นอันว่าที่ประชุม
1: ท่านประธานคะ022ค่ะเมื่อกี้กดแล้วขึ้นสีแดงแล้วแต่ว่ากลัวว่าจะไม่เข้าระบบค่ะโอ้ขึ้นสีเขียวแล้วขอโทษค่ะท่านประธาน
0: ครับ
1: สีเขียวค่ะ
0: ครับบันทึกไว้ครับเป็นว่า
2: ท่านประธานครับ
0: ครับ
2: 172ครับ
0: ครับบันทึกไว้ครับ
2: ขอ172ครับงดออกเสียงครับท่านประธานครับ
0: ครับงดออกเสียงครับครับเป็นว่าที่ประชุมมีมติให้มีการแก้ไขนะครับต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือว่าของกรรมธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติก่อนลงมติจะขอตรวจสอบองค์ประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนเชิญครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม467ท่านครบองค์ประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอแสดงคำแปรสงวนคำแปรยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับ

0: ลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการลงคะแนนขอผลจำนวนผู้ลงมติ469ท่านเห็นด้วย279ท่านไม่เห็นด้วย139ท่านงดออกเสียง50ท่านไม่ลงคะแนน1ท่านเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการ
1: ครับท่านประธานครับ129งดออกเสียงครับ
0: ครับบันทึกไว้ครับเชิญเลขามาตราต่อไปครับ
2: มาตรา10กระทรวงการต่างประเทศมีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: ครับเชิญท่านอาจารย์วีระธีรพัทรานนท์ครับเชิญครับไม่อยู่ใช่ไหมต่อไปเป็นผู้สงวนคำแปรยตินะครับท่านแรกเชิญท่านจักรพงศ์เป็นแขกครับเชิญครับ
3: ท่านประธานที่เคารพครับกระผมนายจักรพงศ์เพ็ญแขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับผมขอเริ่มต้นด้วยการเรียนท่านประธานว่าผมมั่นใจว่ากระทรวงการต่างประเทศกำหนดร่างงบประมาณใดๆออกมานั้นย่อมต้องมีแนวความคิดแนวนโยบายและแนวปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นนี่พูดจากความเชื่อมั่นศรัทธาและผลงานที่มีมาแต่เดิมของกระทรวงการต่างประเทศแต่ผมต้องยอมรับครับว่าเมื่อได้อ่านรายละเอียดของเรื่องร่างงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศบางข้อเช่นโครงการขับเคลื่อนทูตเศรษฐกิจหรือว่าโครงการที่เกี่ยวกับเทศกาลไทยซึ่งตั้งงบประมาณขึ้นมาจำนวนหนึ่งแล้วก็ปรับลดในจำนวนที่น้อยมากจะเรียกว่าลดแบบจุ๋มจิ๋มก็ได้เช่นบางโครงการมีงบประมาณเป็นหลักพันล้านแล้วก็ลด1ล้านบางโครงการ165ล้านแล้วก็ลด1ล้านคำถามก็คือว่าการปรับลดงบประมาณเหล่านี้เนี่ยเป็นการสะท้อนนโยบายต่างประเทศใดของการต่างประเทศไทยในปัจจุบันท่านประธานที่เคารพครับประเทศไทยไม่เคยทำตัวเป็นมหาอำนาจของโลกเราทำตัวเป็นพลโลกที่ดียอมรับพันธกรณีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรอบขององค์การสหประชาชาติในกรอบของเศรษฐกิจต่างๆเช่นเอเปกในกรอบของภูมิภาคเช่นอาเซียนประเทศไทยเป็นพลโลกและเป็นพลเมืองที่ดีของแต่ละกรอบนั้นทั้งสิ้นแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนั้นเรามักจะมีนโยบายต่างประเทศที่นำหน้าการกำหนดงบประมาณและการกำหนดทิศทางในการบริหารอยู่เสมอแต่การปรับลดเล็กน้อยอย่างนี้ไม่ได้สะท้อนว่าการต่างประเทศของไทยนั้นจะเดินไปสู่จุดไหนอย่างไรและอยู่ภายใต้ปรัชญาใดเราอยู่ภายใต้ลัทธิอะไรนี่คือสิ่งที่ห่วงกังวลครับผมมั่นใจว่าทุกอย่างต้องมีเหตุผลในตัวเองแต่น่าจะมีคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่าเป้าหมายของการต่างประเทศไทยนั้นมันจะไปบรรลุวัตถุประสงค์ณจุดใดขณะนี้เรารู้ดีว่าประเทศไทยมีปัญหาของตนเองขณะเดียวกันก็มีปัญหาด้านการระหว่างประเทศตั้งแต่ข้ามพรมแดนไปผมจะไม่ลงในรายละเอียดแต่ประเด็นก็คือว่าขณะนี้ประเทศไทยต้องการนโยบายต่างประเทศที่ชัดเจนมากกว่ายุคสมัยใดทั้งสิ้นท่านประธานครับการปรับลดหรือเพิ่มงบประมาณนั้นยังไม่ใช่เรื่องที่สำคัญที่สุดณชั่วโมงนี้เรื่องสำคัญที่สุดก็คือทิศทางของนโยบายต่างประเทศตรงนี้แหละครับที่ผมคิดว่าเราต้องพูดกันให้ชัดเพราะอนาคตของประเทศไทยนั้นไม่ได้ขึ้นกับคนไทยอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วแต่ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่เฉพาะทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจภาครัฐเท่านั้นแต่รวมถึงเรื่องอื่นๆเช่นตลาดทุนระหว่างประเทศซึ่งเรากำลังอยู่ระหว่างการปรับแก้กฎหมายเพื่อจะให้ทุนที่ดีอยากเข้าเมืองไทยมากขึ้นและสกัดกั้นทุนที่เลวนั้นออกไปจากประเทศไทยนี่ก็เป็นเรื่องของการระหว่างประเทศที่การดำเนินนโยบายต่างประเทศที่เรียกว่า conduct of foreign policy นั้นเนี่ยจะต้องเปิดประตูให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ต ท่านประธานที่เคารพครับความสัมพันธ์ในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้าน4ทิศของไทยมีความสำคัญมากต่อคนไทยและประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคตสิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามแนวชายแดนเป็นเศรษฐกิจในตัวเองเป็นประชาคมในตัวเองแล้วก็มีชีวิตของนโยบายต่างประเทศในตัวเองถ้าหากว่าเราไม่ประกาศให้ชัดเจนว่าประเทศไทยยืนอยู่ในจุดใดและต้องการจะนำความสัมพันธ์นี้ไปสู่จุดหมายปลายทางใดงบประมาณที่ปรากฏขึ้นมานั้นก็ไม่สามารถจะอธิบายอะไรได้ดีขึ้นพูดง่ายๆก็คือว่ามันยังมีการขาดตรรกะและหลักเหตุผลอยู่ในนั้นอยู่พอสมควรท่านประธานที่เคารพครับโลกขณะนี้กำลังผันผวนอย่างรุนแรงสิ่งที่เคยเป็นสิ่งที่เรียกว่าระเบียบของโลกเช่นเคยมีสงครามเย็นตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาทำให้โลกแบ่งข่ายชัดเจนระหว่างโลกเสรีกับโลกคอมมิวนิสต์ไม่มีแนวทางนั้นอีกต่อไปแล้วแต่ละประเทศไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กนั้นยืนอยู่บนขาของตนเองและจะต้องหาทางหาคำตอบสำหรับอนาคตของประเทศและคนในชาติของตนเองนโยบายต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในแนวการเมืองเศรษฐกิจสังคมหรือวัฒนธรรมนั้นมีความจำเป็นยิ่งกว่าในยุคสมัยใดผมขอย้ำเป็นครั้งที่สองเพราะฉะนั้นงบประมาณต่างๆที่ได้เสนอขึ้นมานี้จำเป็นที่จะต้องมีการมองอย่างพินิจพิเคราะห์ครับว่าการตัดหรือการปรับลดนั้นจะนำไปสู่เป้าหมายปลายทางอย่างไรหรือมันสะท้อนว่าการที่ตั้งงบประมาณนั้นตั้งแต่แรกมีจุดหมายปลายทางอย่างไรด้วยคำว่ามหาอำนาจหรือคำว่าค่ายอุดมการณ์ในโลกนั้นเป็นของล้าสมัยไปแล้วจะเรียกว่าเป็นยาหมดอายุไปแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้เราต้องการพันธกรณีใหม่แปลว่าต้องการข้อตกลงใหม่ว่าเราจะคบค้าสมาคมกับต่างประเทศอย่างไรตั้งแต่ชายแดนเราไปเลยทีเดียวครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นงบประมาณของหน่วยงานอย่างกระทรวงการต่างประเทศนั้นจะต้องสะท้อนได้มากกว่านี้ทำให้เรามีความมั่นใจได้มากขึ้นผมมั่นใจครับว่ามันมีตรรกะอยู่แต่ตรรกะนั้นต้องสะท้อนอยู่ในงบประมาณที่ปรากฏขึ้นด้วยสิ่งที่เป็นอนาคตของไทยนั้นผมได้เรียนแล้วว่าเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่ชายแดนข้ามไปถึงความสัมพันธ์ระดับภูมิภาคไปถึงความสัมพันธ์ระดับทวีปไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างต่างทวีปไปเลยไม่นานนี้ครับพูดจาไม่เป็นนิยายวิทยาศาสตร์ก็จะเริ่มมีความสัมพันธ์ระหว่างดวงดาวขึ้นเนื่องจากประเทศต่างๆที่มีขีดความสามารถในอุตสาหกรรมอวกาศนั้นเริ่มต้นจากไปตั้งถิ่นฐานหรือว่าตั้งรกรากในดวงดาวต่างๆที่มนุษย์สามารถอยู่ได้มากขึ้นถึงวันนั้นเนี่ยนโยบายต่างประเทศเนี่ยมันจะบานปลายกลายเป็นนโยบายระหว่างดวงดาวก็ได้เพราะนั้นเราควรจะกลับมาตั้งคำถามแต่ต้นครับว่าอะไรคือจุดยืนของเราอะไรคือสิ่งที่เราอยากจะเดินหน้าต่อไปการปรับเพิ่มหรือลดนั้นเป็นเรื่องปลายทางเป็นเรื่องปลายเหตุเป็นเรื่องที่ต้องตั้งต้นก่อนขอบพระคุณครับ
0: ครับต่อไปเชิญนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมครับเชิญครับ
4: ท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมพรรคไทยพักดีบัญชีรายชื่อครับวันนี้ผมได้ขอสมัครคำแปรยติเพื่อตัดลดงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ 10% เหตุผลสำคัญที่ผมต้องการจะตัดลดงบประมาณเนื่องจากผมไม่เห็นด้วยกับแนวนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศในการดำเนินนโยบายทางต่างประเทศกับประเทศกัมพูชาและสิ่งที่สำคัญก็คือต้องซักถามไปยังคณะกรรมการท่านเคยเชิญคนของกระทรวงการต่างประเทศมาพูดคุยในประเด็นที่ผมไม่เห็นด้วยหรือผมสงสัยหรือไม่อันที่หนึ่งผมเห็นด้วยนะรัฐบาลของท่านอนุทินในการยกเลิก MOU 44แต่สิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยคือผมจำได้ว่าในอดีตที่ผ่านมาขออนุญาตเอ่ยนามท่านไม่เสียหายครับท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์คือจำได้ว่าตอนนั้นสมัยที่ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเคยมีแนวคิดที่จะยกเลิก MOU 44แต่ก็ติดขัดในข้อเสนอแนะว่าจะต้องเข้าที่ประชุมรัฐสภาวันนี้ MOU 44ถูกยกเลิกในสมัยรัฐบาลนายกอนุทินทำไมไม่มีความคิดที่จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนกันฮะผมคาใจมาตลอดว่าทำไมไม่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาเพื่ออย่างน้อยท่านจะได้รับฟังข้อห่วงใยที่มันจะเกิดปัญหาตามมาส ซึ่งวันนี้ก็ต้องถามคณะกรรมการท่านได้ซักถามเรื่องนี้ไหมประเด็นที่สองที่ผมไม่เห็นด้วยมันคือข้อห่วงใยละที่มันเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่รัฐบาลท่านนายกอนุทินได้ยกเลิก MOU 44ครับถ้าท่านจำได้นะครับว่ากฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศหรือที่เราเรียกภาษาง่ายๆคือ UNCLOSE กัมพูชาได้มีการลงนามเมื่อ1กรกฎาคม2126แต่หลังจากนั้นมาแล้วเนี่ยนานมากเลยจนกระทั่งเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2169ประเทศกัมพูชาได้ลงนามสัตยาบันเพื่อให้อันคอสมีผลบังคับใช้กับกัมพูชาด้วยสิ่งที่ผมกังวลใจหลังจากที่เรายกเลิก MOU 44ท่านสังเกตไหมครับว่าเกมต่างประเทศกัมพูชาลุกคืบตลอดเราเดินตามรับเกมของกัมพูชาตลอดกัมพูชาร้องอันคอสเพื่อจะให้มีการประนอมภาพบังคับหรือจะเรียกว่าประนีประนอมภาพบังคับก็แล้วแต่จุดที่ผมไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของรัฐมนตรีต่างประเทศผมกลัวฮะว่าท่านจริงใจหรือเปล่าในการที่จะปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลของชาติผมกังวลใจมากๆกลัวว่าการที่ท่านเดินเกมในการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาพบังคับเนี่ยท่านมีผลประโยชน์ร่วมกับกัมพูชาหรือไม่นี่ผมตั้งเป็นคำถามเพราะอะไรฮะอย่าลืมนะครับว่าหลังจากที่กัมพูชาลงนามในสัญญาบันเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์69กัมพูชาเดินเกมร้องสหประชาชาติเพื่อจะให้มีการประนอมภาพบังคับร่วมกับประเทศไทยถ้าท่านจำได้วันที่3มิถุนายน69ที่ผ่านมารัฐบาลเองโดยรัฐมนตรีต่างประเทศก็พูดชัดเจนในทำนองที่ตำหนิรัฐบาลกัมพูชาว่าเรื่องนี้ควรจะต้องเป็นการเจรจาแบบทวิภาคีเหมือนพูดง่ายภาษาชาวบ้านคือเพื่อนบ้านมันควรจะต้องมีการเจรจากันเองคือท่าทีเหมือนกับว่าท่านไม่เห็นด้วยกับการที่กัมพูชาเดินเกมไปร้องให้ต่างชาติเพื่อดึงไทยเข้าสู่การประนอมภาพบังคับแต่เหตุการณ์ผ่านไป16วันคือวันที่19มิถุนายน69ที่ผ่านมาประเทศไทยโดยรัฐมนตรีต่างประเทศได้ลงทำหนังสือตอบรับการเข้าร่วมประนอมภาพบังคับสิ่งที่ผมต้องถามคือทำไมในเมื่อเรามีสิทธิ์ไม่ถูกบังคับเข้าประนีประนอมกับเขาทำไมเราถึงยอมตามเพื่อเข้าสู่กระบวนการประนอมภาพบังคับผมมีเหตุผลนะครับท่านประธานฮะผมจะต้องตั้งคำถามคณะกรรมการว่าท่านถามเขาไหมเพราะเรื่องนี้ถ้าผิดพลาดมาเนี่ยประเทศชาติเสียหายท่านได้มีการถามไหมว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ตรวจสอบเงื่อนไขและข้อยกเว้นตามมาตรา298วงวรรค1วงเล็บ A วงเล็บ I หรือไม่ครับเรื่องนี้มาอาจจะเป็นภาษากฎหมายของอันคอสผมแปลเป็นภาษาชาวบ้านสั้นๆ3ข้อครับคือในเมื่อเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีสิทธิ์ที่จะไม่เข้าก็ได้โดยที่ข้อแรกแล้วกันภาษาชาวบ้านเลยคือกรณีที่พื้นที่ที่เกิดขึ้นมันยังไม่มีข้อยุติหรือสิทธิเหนือดินแดนขออนุญาตฉายสไลด์นิดหนึ่งฮะภาษาชาวบ้านคือพื้นที่บนแผ่นดินเนี่ยที่ยังมีปัญหาผมยกตัวอย่างให้เห็นคือตำแหน่งนี้คือตำแหน่งหลักหมุดที่73ท่านประธานเชื่อไหมครับว่ากอไก่คือขนาดนี้เป็นตำแหน่งที่หลักหมุดที่73จริงๆตำแหน่งขอไข่คือจุด1ในแผนที่แนบท้ายของ MU 44ขอไข่คอควายคือ point A ของเขมรคือพูดง่ายๆคือพื้นที่หลักหมุดสุดท้ายของไทยกับเขมรวันนี้ยังไม่มีบทสรุปต่างฝ่ายต่างเถียงกันในเมื่อต่างฝ่ายต่างเถียงกันนะเราจึงได้รับสิทธิในการที่ไม่ถูกบังคับไปเจรจาประนีประนอมกับเขมรอันนี้กรณีที่หนึ่งฮะงั้นเฉพาะตรงนี้เนี่ยเรามีเงื่อนไขที่ไม่เข้าได้กรณีที่สองคือถ้ามีปัญหาหรือข้อพิพาทบนเหนือพื้นที่เกาะเราก็เห็นภาพแล้วครับว่าเขมรก็มาเคลมว่าเกาะกูดเป็นของเขมรส่วนหนึ่งแต่เราก็ยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลรัชกาลที่5งั้นเฉพาะข้อนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่เราจะไม่ถูกเข้าประนอมภาพบังคับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือกรณีที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก่อนอันคอสมีผลบังคับใช้อันคอสมีผลบังคับใช้ในปีพ.ศ.2537แต่ข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลหรือประหลาดชาวบ้านภาษาวิชาการคือไหลทวีปเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2015 2516งั้นทั้ง3ข้อนี้ประเทศไทยมีความชอบธรรมที่จะไม่เข้าร่วมประนอมภาพบังคับเพราะเรามีกฎหมายอันคอส รองรับไว้อยู่แล้วและผมจะพูดต่อเลยว่าการที่เราเดินเกมแบบนี้เดินหน้าในรูปแบบนี้ไม่เจ้าก็เจ๊งครับท่านประธานฟังต่อนะฮะทำไมถึงเจ้าทำไมถึงเจ๊งครับหลังจากที่เราตอบรับเข้าร่วมตอนนี้ได้ผู้แทนเป็นชาติที่เป็นกลางที่ต่างฝ่ายต่างโอเครับรองซึ่งกันและกันกระบวนการประนอมภาพครับเริ่มต้นแน่นอนด้วยหลักแล้วทางไทยเองก็ต้องทวงติ่งว่าการดำเนินการประนอมภาพบังคับกับไทยไม่ได้การประนอมภาพบังคับไม่ควรจะเดินหน้าด้วยหลักเราต้องเดินหน้าเกมนี้เหมือนกับติมอร์เลสเตกับประเทศออสเตรเลียเขาก็เดินเกมนี้โดยเพราะออสเตรเลียก็เขาอ้างเรื่องระยะเวลาแต่ผมบอกท่านประธานนะครับว่าถ้าเราเดินเกมตามนี้สิ่งที่เราจะรับถ้าเขาเป็นกลางจริงๆเขาต้องยกเลิกการประนอมภาพบังคับเท่ากับเราเจ้าแต่ถ้าเขาปล่อยให้เดินหน้ามีการเจรจาเกิดถ้ามีการเจรจาเรื่องเขตแดนทางทะเลขึ้นมาถามว่ามีประเทศไหนในโลกนี้ในการเจรจาเขตแดนต้องการให้มีประเทศที่3เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าปรากฏว่าเขาเดินหน้ามีการเจรจาเขตแดนทางทะเลมันคือ MOU 44ที่เอาต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องเรามีโอกาสเจ๊งและจุดที่อันตรายที่สุดคือถ้าเขาไม่สนใจเขาเหม็นต้องการให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์ทางทะเลคือแหล่งพลังงานถ้านำไปสู่จุดนั้นขึ้นมาเนี่ยเรายิ่งเจ๊งใหญ่นะครับท่านประธานครับผมถึงกังวลใจว่าเราก็ต้องรู้ความเจ้าเล่ห์ของเขมรในการวิ่งเต้นกับนานาชาติประเทศไทยตามเขาไม่ทันเกิดถ้าเกมไปสู่การแบ่งปันผลประโยชน์ทางทะเลผมตั้งข้อสงสัยแล้วว่ารัฐบาลท่านมีเอี่ยวกับคุณเซนหรือไม่ในการที่ต้องการแบ่งปันผลประโยชน์ทางทะเลทั้งที่เราสามารถไม่เข้าร่วมประนอมภาพบังคับได้นี่คือสิ่งที่ผมกราบเรียนประธานว่าเป็นเหตุผลที่ชอบธรรมที่ผมไม่เชื่อใจกระทรวงการต่างประเทศและขอตัดงบไว้ 10% ครับ
0: ครับต่อไปเชิญท่านเต่าพิภพลิมจิตกรครับเชิญครับ
5: ครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายเต่าพิภพลิมจิตกรผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครบางพัดบางกอกน้อยพัดประชาชนครับผมร่วมอภิปรายนะครับขอตัดนะครับ 5% สำหรับกระทรวงการต่างประเทศนะครับซึ่งผมได้แปลยติไว้นะครับท่านประธานรอบนี้ครับท่านประธานผมเข้ามาเป็นส.ส.เนี่ยก็ได้มีโอกาสไปนั่งในกรรมาธิการการต่างประเทศเนาะเพราะว่าพอดีก็สนใจในเรื่องนี้อยู่ได้ทำงานในอาเซียนมาในหลากหลายรูปแบบรวมถึงสมาชิกสภาอาเซียนด้วยนะครับก็พอจะมีความรู้อยู่บ้างดังนั้นเนี่ยพอมาเป็นกรรมาธิการเนี่ยก็เห็นความสำคัญครับด้วยโลกใบนี้ครับพอท่านประธานขึ้นห้องไปเพื่อสมาชิกขึ้นห้องไปเปิดข่าวเนี่ยก็จะพบว่ามีปัญหามากมายนะครับที่เกี่ยวกับการลบราค่าฟันต่างๆนานาปิดช่องแคบฮอร์มุสจนเป็นผลมาถึงปัจจุบันที่ข้าวของในบ้านเราแพงดังนั้นการต่างประเทศจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานผมเองนะครับขออภิปรายให้ตรงเป๊ะในวาระ2เลยครับท่านประธานผมอยากตั้งข้อสังเกตถามถึงกรรมาธิการครับผู้ที่นั่งเป็นกรรมาธิการครับว่าในส่วนของค่าใช้จ่ายการดำเนินงานด้านเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์แบบทวิภาคีนะครับตั้งงบมา26ล้านกว่าบาทเนาะมี2ส่วนด้วยกันครับที่น่าสังเกตและอยากถามว่าครับมีการโอนงบประมาณให้กองทัพบกไปใช้ในโครงการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนนะครับก็รอบๆประเทศครับมีทุกประเทศมีทั้งไทยกัมพูชามีทั้งไทยมาเลเซียผมขอตั้งข้อสังเกตถามไปยังกรรมาธิการครับว่าอย่างมันจะมีกรณีในการที่ไปเก็บกู้ระเบิดครับนะครับของระหว่างชายแดนหรือทำแผนที่เนี่ยมาเลเซียครับท่านประธานประเทศที่เราไม่ได้เป็นมิตรอันดีอย่างยิ่งนะครับได้เกือบ 500,000 บาทในโครงการนี้ครับส่วนกัมพูชาครับเหลือครึ่งนึงครับ 250,000 บาทกว่าเท่านั้นเองนะครับซึ่งดูจากรายละเอียดในโครงการที่ผมไปดูในไส้ในเนี่ยคนน้อยกว่าอะไรน้อยกว่าผมก็งงครับผมคิดว่าชายแดนกัมพูชาใหญ่กว่ามีทุนระเบิดเยอะกว่าก็น่าจะได้การจัดสรรงบประมาณเยอะกว่าผมมาพูดที่นี่ไม่ได้มาแปลยัตติเพิ่มงบประมาณใดๆนะครับเพราะผมทราบดีครับว่ามันผิดรัฐธรรมนูญมาตรา144นะครับที่ห้ามแปลยัตติแล้วเพิ่มงบประมาณครับแต่ผมจะชี้ให้เห็นครับท่านประธานว่ายังมีส่วนอื่นงบประมาณในกระทรวงต่างประเทศคล้ายๆกับกระทรวงอื่นที่หลายเพื่อนสมาชิกพูดมาครับว่าเราอาจจะปรับลดตรงนู้นเพื่อมาทำภารกิจตรงนี้หรือใดๆได้นะครับรายจ่ายประจำครับเป็นพิษที่ฝังรากลึกอยู่ในระบบงบประมาณเราครับอย่างกระทรวงต่างประเทศผมไม่แตะเรื่องเงินเดือนครับแต่จะมีค่าใช้จ่ายใหญ่หมวดหนึ่งครับนั่นคือค่าเช่า ทั้งสำนักงานและบ้านพักครับซึ่งถ้ามาชี้แจงผมนะครับว่าเป็นไปตามระเบียบนะครับมันก็เป็นไปตามระเบียบหมดแล้วครับท่านพูดสามารถเช่าบ้านโดยไม่มีเพดานครับทุกคนทราบไหมครับจะเท่าไหร่ก็ได้แต่โอเคครับเจ้าที่ระดับล่างเขาก็จะมีเพดานแม็กครับผมยกตัวอย่างครับที่ขอมาครับไม่แน่ใจว่ากรรมธิการได้สอบถามไปหรือเปล่าค่าเช่าที่ทำการและบ้านพักกงสุลใหญ่ณนครมิวนิกครับให้ทายครับ39ล้านบาทครับคือ1ล้านยูโรครับท่านประธานเทียบกับกงสุลที่ฟรังก์เฟิร์ตครับประเทศเดียวกันเยอรมนี 8.2 ล้านบาทครับน้อยกว่ากันเกือบ5เท่าโอเคครับสถานทูตที่อื่นก็แพงครับแต่อยู่ในระดับเอาแพงรองลงมาจากมิวนิกครับที่เป็นสถานกงสุลที่มอสโกครับ23ล้านบาทที่ไทเป22ล้านบาทครับที่อื่นครับเอาถูกสุดเลยนะกงสุลเนี่ยก็ประมาณที่เสียมเรียบ4ล้านบาทผมไม่เอว่านะครับว่าเราจะมีสถานทูตที่ดีสมศักดิ์ศรีไม่ได้ผมก็เคยได้รับความกรุณาจากเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศพวกเราทั้งหมดนะครับที่เคยไปดูงานต่างประเทศหรือทำงานเกี่ยวกับสภาอาเซียนก็เคยไปก็เข้าใจดีถึงความยากลำบากเจ้าหน้าที่เขาไม่เยอะหรอกครับ 4-5 คนก็ให้ไปต่างบ้านก็อยากให้อยู่เป็นขวัญกำลังใจแต่ผมถามจริงครับท่านประธานว่าถ้าท่านประธานทำธุรกิจหรือทำอะไรอย่างนึงนะครับผมทุกครั้งครับที่มองเห็นงบประมาณผมมองเห็นว่าเป็นเงินของผมเองเป็นเงินของพี่น้องประชาชนผมถามกับตัวเองว่าถ้าผมต้องทำกิจการใดเปิดออฟฟิศใดผมจะจ่ายค่าเช่าออฟฟิศและค่าเช่าบ้านผมกับลูกน้องผม 4-5 คนเนี้ย40ล้านบาทไหมครับท่านประธานจะจ่ายไหมครับผมว่าก็ไม่ครับดังนั้นด้วยหลักการนี้ครับผมมองว่าเราควรจะปรับลดได้สภาเราก็ปรับลดแล้วอันอื่นก็ปรับลดได้สัก 5% ก็ยังดีครับเอามาใส่ในโครงการอะไรครับที่ผมเห็นว่าควรมากเพราะผมอยู่ในกบฮต่างประเทศเนี่ยก็มีปัญหากันเยอะครับพี่น้องประชาชนแรงงานมากมายเอายกตัวอย่างในอิสราเอลครับหรือที่บนเรือครับเรามีนะครับเรามีงบประมาณครับช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับที่สายกงสุลที่ใครที่ไปแจ้งวัฒนะผมโปรโมทให้นะหรือเข้าเว็บไซต์ก็ได้ครับไปขอความช่วยเหลือได้ในกรรมธิการมีมาเยอะมากครับของการต่างประเทศของเราเนี่ยมีบอกว่าญาติตามหาญาติไปเจอนู่นนี่นั่นครับได้งบประมาณเท่าไหร่รู้ไหมครับท่านประธาน25ล้านบาทครับนี่คือน้อยกว่าค่าเช่าหรือใดๆก็ตามเยอะมากนะครับท่านประธานคือผมเลยคิดว่าถ้าเราให้ความสำคัญในฐานะที่เราเป็นกระทรวงการต่างประเทศแล้วเราควรจะบริการคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยผมควรคิดว่าให้ความสำคัญมากกว่านี้แน่นอนครับมีการทุ่งเชิงลุกผมก็ชื่นชมครับมีการจัดเทศกาลเป็นเงินเพื่อการพูดทางเศรษฐกิจเป็นเงิน165ล้านกว่าบาทซึ่งอันนี้ก็โอเคครับก็จัดงานไทยฟงไทยเฟสไปก็ว่ากันไปนะครับก็เดี๋ยวต้องดูผลลัพธ์กันอีกทีในปีหน้าว่าดีหรือไม่ดียังไงสนับสนุนกิจกรรมคนไทยในต่างประเทศอีก23ล้านกว่าบาทก็ไม่ว่ากันครับนะครับและผมน่าเสียดายอีกอันหนึ่งครับท่านประธานที่ผมบอกว่ามันมีปัญหาในกรรมาธิการการต่างประเทศจริงที่เขามาร้องเรียนนะคือมีค่าใช้จ่ายการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนไทยในต่างประเทศนะครับคืออันนี้เอาไปพัฒนาประสิทธิภาพท่านประธานลองเข้าเว็บไซต์ไปดูครับโคตรใช้ยากมากคืออารมณ์แบบถ้าเราพาสปอร์ตหายเมืองนอกเนี่ยจะแจ้งพาสปอร์ตหายเนี่ยในเว็บไซต์เขาบอกว่าขอสำเนาพาสปอร์ตเราด้วยนะผมก็งงว่ามันเป็นไปได้ไงเขาอุตส่าห์เอาเงินจะไปพัฒนาครับขอมา 300,000 กว่าบาทผมบอกโอ้โหขอเยอะกว่านี้ก็ได้ครับกระทรวงอื่นนี่ทำแอปนี่20ล้านนะครับก็ยังไงฝากด้วยนะครับก็มีแต่ความหวังดีกระทรวงการต่างประเทศครับท่านทำงานหนักอยู่ไกลบ้านก็เป็นห่วงแต่ก็ช่วยๆกันครับผมเชื่อว่าถ้าท่านคิดอย่างผมว่าถ้าเป็นเงินท่านเองในการใช้จ่ายใดๆท่านก็คิดให้ท่วนถี่ของงบให้ดีว่าจะขอไหมหากเป็นเงินของท่านเองเพราะอันนี้ไม่ใช่แค่เงินท่านเองแต่เป็นเงินของภาษีพี่น้องประชาชนครับขอบคุณมากครับ
0: ครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขมีสมาชิกอีก2ท่านที่จะอภิปรายท่านละ5นาทีก็คือ10นาทีฉะนั้นขอเรียนเชิญท่านสมาชิกที่อยู่ด้านนอกเตรียมตัวเข้าห้องประชุมเพื่อลงมตินะครับต่อไปเชิญท่านรองศาสตราจารย์อนุสรณ์ธรรมใจเชิญครับ
6: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมอนุสรณ์ธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายงบประมาณของกระทรวงต่างประเทศ ท่านประธานครับการอภิปรายครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศส่งเสริมงานที่มีความสำคัญต่อโลกและต่อภูมิภาคเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติด้วยและทำให้เกิดสันติภาพในภูมิภาคในฐานะผู้แทนประชาชนผมจะใช้ความพยายามทุกทางในการที่จะระงับความขัดแย้งไม่ให้นำไปสู่สงครามเพราะจะเสียหายกันหมดทั้งคนไทยทั้งประเทศเพื่อนบ้านและต้องการดูแลเงินภาษีประชาชนที่ถูกใช้โดยกระทรวงต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นที่ทราบกันดีครับว่าบทบาทของกระทรวงต่างประเทศสำคัญมากภายใต้ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับโลกาภิวัตน์ไร้พรมแดนและสงครามการค้ารุนแรงเกิดการขยายตัวของลัทธิกีดกันทางการค้ามีการขับเคี่ยวระหว่างมหาอำนาจเดิมอย่างสหรัฐและมหาอำนาจใหม่อย่างจีนเพื่อแย่งชิงการจัดระเบียบโลกใหม่ซึ่งมีผลกระทบต่อไทยและภูมิภาคไทยต้องกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ในเวทีโลกให้ดีเพื่ออนาคตของลูกหลานของเราและคนไทยทั้งหมดการทูตคือด่านหน้าของผลประโยชน์ของประเทศครับถ้าเรามาดูในแง่ของงบประมาณกระทรวงต่างประเทศได้รับการจัดสรรงบประมาณปี70 8,000 กว่าล้านคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.22 ของงบประมาณทั้งหมดท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเองก็ได้ชี้แจงต่อสภาในวาระแรกพร้อมที่จะประกาศนโยบายการทูต 2.0 ซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยงบประมาณของกระทรวงต่างประเทศที่ใช้อยู่เนี่ยต้องเน้นไปที่ผลลัพธ์ไม่ใช่เน้นไปที่พิธีการที่หรูหราแม้ว่าเงินที่ได้รับงบประมาณไม่มาก 8,000 กว่าล้านแต่ว่าต้องไปดูว่าสัดส่วนที่ทำให้เกิดผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่สัดส่วนที่อยู่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและพิธีการหรูหราเท่าไหร่ตำแหน่งของกระทรวงต่างประเทศในงบประมาณของประเทศนั้นเมื่อเทียบกับกระทรวงอื่นก็ถือว่าได้ไม่มากใกล้เคียงกับกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงท่องเที่ยวเราก็อาจจะไปสรุปว่าได้งบน้อยแล้วไม่ต้องมาแตะต้องไม่ต้องมาลดทอนแล้วแต่ผมมองตรงกันข้ามว่าแม้ได้งบน้อยแต่ถ้างบยังใช้ไม่ถูกต้องยังใช้ฟุ่มเฟือยหรือหรูหราในการไปเน้นเรื่องพิธีการเนี่ยก็จะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะนำเสนอนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูว่าหัวใจปัญหาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ค่ารับรองแขกต่างประเทศงานเลี้ยงพิธีการที่หรูหราเกินไปไม่เหมาะสมกับฐานะของประเทศตรงนี้ต้องมานั่งดูแล้วเอาเงินที่มีอยู่เนี่ยไปใช้ประโยชน์ในเชิงการต่างประเทศและการทูตที่จะส่งผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยและประเทศของเราและแน่นอนที่สุดผมฝากความหวังไว้ที่กระทรวงต่างประเทศที่จะเอาการทูตการเมืองนำการทหารเพื่อให้ประเทศนี้มีสันติภาพและสิ่งนี้บรรพชนของไทยได้ทำมาตลอดและประสบความสำเร็จการทูตของไทยนั้นต้องถือว่าชั้นเยี่ยมเราไม่จำเป็นต้องไปรบใครไม่ต้องไปปะทะทำให้เกิดความขัดแย้งผู้คนล้มตายจำนวนมากแต่เราใช้ฝีปากทางการทูตใช้ความสัมพันธ์ที่ชาญฉลาดและมียุทธศาสตร์ก็จะทำให้รักษาชีวิตของผู้คนรักษาชีวิตของทหารและทำให้ลูกหลานของเราที่อยู่ในประเทศนี้อย่างสงบสุขครับทีนี้กระทรวงต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่ามีงานพิธีการเยอะมากนะครับซึ่งก็ต้องมานั่งดูให้ดีว่าตรงไหนจะรัดเข็มขัดได้บ้างงานพิธีการต่างๆเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันเหมาะกับสมเหมาะสมกับฐานะของประเทศในขณะเดียวกันกระทรวงต่างประเทศต้องไปดูแลคนไทยนะครับที่อยู่ต่างประเทศคนแรงงานในต่างแดนซึ่งตรงเนี้ยก็ฝากความหวังแล้วก็ทั้งงบประมาณตรงนี้เนี่ยใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเราก็จะสามารถดูแลคนไทยทั้งหลายซึ่งออกไปทำมาหากินในต่างประเทศให้เขามีความผูกพันกับประเทศไทยในช่วงที่ผมเป็นผู้นำนักศึกษาในสหรัฐนั้นผมรณรงค์ให้เกิดสิทธิ์เลือกตั้งของคนไทยในต่างแดนเพราะผมเห็นว่าคนไทยโพ้นทะเลโอเวอร์ซีไทยนั้นเราสามารถดึงพลังของเขาศักยภาพของเรามาทำให้เกิดประโยชน์ประเทศไทยได้ซึ่งต้องอาศัยบทบาทของกระทรวงต่างประเทศครับขอบคุณครับ
0: ครับต่อไปท่านศาสตราจารย์สุชาติธาดาดำรงเวชเชิญครับ
7: ครับกระผมศาสตราจารย์
2: สุชาติธาดาธำรงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยสำหรับมาตรา10งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงต่างประเทศกับผมขอปรับลดลง 10% คือลดลงไป400ล้านบาทจากงบประมาณที่ตั้งประมาณ 4,000 ล้านบาทการเสนอปรับลดหรือปรับเปลี่ยนใช้งบประมาณกับผมมีความเห็นดังต่อไปนี้ผมเห็นว่านโยบายต่างประเทศควรได้รับการปรับปรุง5ประการประการที่1ประเทศไทยต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนเราควรเป็นมิตรกับทุกประเทศแต่ต้องไม่เป็นบริวารของประเทศใดประเทศไทยต้องสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองตามผลประโยชน์ของชาติต้องมีหลักเกณฑ์ที่ต่างประเทศคาดการได้ว่าไทยยืนอยู่ข้างสันติภาพกฎหมายระหว่างประเทศอธิปไตยสิทธิมนุษยชนและการไม่ใช้ความรุนแรงต่อประชาชนการเป็นกลางไม่ได้หมายความว่าไม่มีจุดยืนตรงข้ามประเทศที่ได้รับความนับถือคือประเทศที่มีจุดยืนแต่ไม่ยอมให้มหาอำนาจลากไปอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประการที่สองกระทรวงต่างประเทศต้องเปลี่ยนจากการทูตเชิงพิธีการเป็นการทูตเชิงผลประโยชน์แห่งชาติสถานทูตไทยทั่วโลกต้องไม่วัดผลเพียงจำนวนการประชุมจำนวนคณะเดินทางหรือจำนวนกิจกรรมประชาสัมพันธ์แต่ต้องวัดผลอย่างน้อย5เรื่องในแต่ละปีสามารถเปิดตลาดสินค้าไทยได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ดึงการลงทุนเข้าประเทศได้เท่าไหร่ช่วยผู้ประกอบการไทยได้กี่รายดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงเข้ามาได้มากเพียงใดและดึงเทคโนโลยีเข้ามาสร้างงานให้คนไทยได้แค่ไหนเอกอัครราชทูตควรมี KPI ที่วัดได้ประการที่3ไทยต้องกลับมามีบทบาทในอาเซียนในอดีตประเทศไทยเคยมีน้ำหนักทางการทูตสูงแต่ปัจจุบันหลายปัญหาทำให้เรากลายเป็นผู้ตามมากกว่าผู้นำกระผมอยากเห็นประเทศไทยเป็นผู้เสนอทางออกใน 5-6 เรื่องดังต่อไปนี้เรื่องเมียนมาเรื่องปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์เรื่องยาเสพติดเรื่องปัญหาแม่น้ำโขงเรื่องพลังงานและการเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้าและโลจิสติกของภูมิภาคโดยเฉพาะปัญหาเมียนมาไทยควรพูดคุยกับทุกฝ่ายได้แต่ต้องไม่ทำให้โลกเข้าใจว่าประเทศไทยยอมรับหรือให้ความชอบธรรมกับการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนการทูตที่ดีต้องมีความยืดหยุ่นและหลักการพร้อมกันไปประการที่4กรณีซอฟต์พาวเวอร์ต้องเลิกคิดเรื่องการตั้งโครงการตั้งกรรมการและใช้งบประมาณประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อคนต่างประเทศเห็นว่าประเทศไทยมีการศึกษาที่ดีการแพทย์ที่ดีอาหารดีวัฒนธรรมดีเมืองน่าอยู่ระบบราชการที่มีประสิทธิภาพและเป็นประเทศที่รักษาคำพูดถ้าบ้านเราดีโลกจะนับถือเราเองไม่ต้องใช้งบประมาณไปซื้อภาพลักษณ์ประการสุดท้ายประการที่5ผมเสนอให้ประเทศไทยจัดทำ Grand Strategy หรือนโยบายต่างประเทศระยะยาวอย่างน้อย 10-20 ปีเพื่อไม่ให้นโยบายเปลี่ยนไปตามรัฐบาลผมเสนอหลักการ4ประการคือ1ไทยต้องรักษาอิสรภาพในการกำหนดนโยบายของตนเอง2ต้องรักษาความสงบและเสถียรภาพของประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียน 3. ต้องใช้การต่างประเทศสร้างการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและรายได้ประชาชนและ 4. ประเทศไทยต้องรักษาความน่าเชื่อถือและศักดิ์ศรีในเวทีโลกท่านประธานครับกระผมจึงเห็นว่างบประมาณของกระทรวงต่างประเทศควรลดรายจ่ายในพิธีการการเดินทางประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่วัดผลไม่ได้เราย้ายงบประมาณ
7: ไปสู่การทูตเศรษฐกิจงานยุทธศาสตร์บุคลากรที่มีความสามารถสูงประเทศไทยจะได้รับความนับถือไม่ใช่เพราะใช้เงินมากไม่ใช่เพราะจัดพิธีการใหญ่และไม่ใช่เพราะเราพยายามเอาใจทุกฝ่ายแต่เพราะเรามีหลักการมีความสามารถมีความเป็นอิสระและรักษาคำพูดนี่คือหัวใจของนโยบายต่างประเทศของไทยขอบคุณครับ
0: ครับขอเชิญสมาชิกท่านสมาชิกที่อยู่ด้านนอกเตรียมตัวเข้าห้องประชุมเพื่อลงมตินะครับเชิญกรรมธิการได้ชี้แจงครับ
8: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพพิมพ์ภัทรกาวิชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครศรีธรรมราชในฐานะกรรมธิการค่ะของกระทรวงต่างประเทศนะคะเสนอตั้งงบประมาณไว้ในมาตราที่10ค่ะเฉพาะแผนงานในการในแผนพื้นฐานแล้วก็งานยุทธศาสตร์นะคะรวม1หน่วยงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 4,045 ล้าน 131,100 บาทค่ะเพื่อดำเนินการในภารกิจของกระทรวงแล้วก็นโยบายด้านการต่างประเทศโดยมีเป้าหมายและภารกิจในการดำเนินนโยบายการทูตเชิงรุกนะคะโดยเพื่อนสมาชิกทั้งหมดทั้ง5ท่านนะคะที่ได้อภิปรายมานะคะทั้งการอภิปรายอาจจะเป็นวาระที่1หรือว่าที่2 3ก็ดีนะคะดิฉันจะขอสรุปประเด็นสั้นๆเลยก็คือว่าที่ท่านได้ตั้งปรับลดงบประมาณไว้นะคะร้อยละ 0.25 ถึง 30 นั้นนะคะตัวกรรมธิการเองนะคะเราได้มีการพิจารณาแล้วก็มีการสอบถามประเด็นต่างๆแทนเพื่อนสมาชิกในห้องกรรมธิการงบประมาณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลนะคะพี่น้องประชาชนคนไทยในต่างแดนหรือแม้แต่เรื่องของชายแดนเขตแดนนะคะซึ่งการที่พวกเรานะคะได้ตั้งคำถามไปต่างๆนะคะก็ได้รับการตอบมาจากหน่วยงานรับงบประมาณค่ะแล้วก็ทางกรรมธิการนะคะได้มีการปรับลดงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 5,648,300 บาทนะคะโดยคิดเป็นร้อยละ 0.14 โดยเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณหรือก็เป็นการปรับลดนะคะเป้าหมายหรือปริมาณให้เหมาะสมโดยการยกเลิกโครงการที่หมดความจำเป็นซ้ำซ้อนแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินโครงการหรือดำเนินการโดยใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่นค่ะแล้วก็ประเด็นนะคะที่เพื่อนสมาชิกนะคะเป็นห่วงติดใจส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะอยู่ในเล่มงบประมาณเล่มที่1 นะคะเป็นรายงานของคณะกรรมการนะคะโดยอยู่ในข้อสังเกตนะคะหน้าที่225นะคะรบกวนเพื่อนสมาชิกได้ดูเล่มนี้นะคะจะเป็นข้อสังเกตต่างๆซึ่งจะตอบประเด็นเพื่อนสมาชิกทั้งหมดค่ะดิฉันก็จะยืนยันตามกรรมธิการเสียงข้างมากขอบคุณมากค่ะ
0: เนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขดังนั้นจะขอถามมติจากที่ประชุมก่อนว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขหรือไม่ก่อนที่จะมีการลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมนะครับ

ท่านสมาชิกที่เข้าประชุมแล้วโปรดเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับ

แสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับครับขอปิดการแสดงตนครับขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม455ท่านครบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรว่างดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญครับ

0: คะแนนครบแล้วนะครับปิดการออกเสียงลงคะแนนครับขอผลนะจำนวนผู้ลงมติ464ท่านเห็นด้วย414ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง47ท่านไม่ลงคะแนน3ท่านต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่สงวนความเห็นและกับกรรมการและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนเชิญครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม462ท่านครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกได้ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการโปรดกดปุ่มงดโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติขอสงวนความคำแปรยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรออกงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครบถ้วนนะครับขอปิดการลงคะแนนขอผลจำนวนผู้ลงมติ466ท่านเห็นด้วย280ท่านไม่เห็นด้วย134ท่านงดออกเสียง50ท่านไม่ลงคะแนน2ท่านเป็นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขท่านสมาชิกครับผมได้รับฟังการติ่งในการอภิปรายพรบงบประมาณในวาระ 2-3 แม้ทั้งกรรมธิการและท่านสมาชิกบอกว่าขอให้อภิปรายเป็นวาระที่2นะครับแค่นั้นก็ขอความร่วมมือให้เป็นการอภิปรายในวาระที่2นะครับไม่ใช่วาระรับหลักการครับต่อไปเชิญมาตราต่อไปครับเชิญครับ
1: ท่านประธานครับขออนุญาตท่านประธานครับท่านประธานครับทางนี้ครับท่านประธานครับ
0: เชิญครับ
1: ขอบพระคุณครับท่านประธานครับท่านนายกครับภูมิใจไทยจังหวัดเลยนะครับท่านประธานขออนุญาตสรุปนะครับในตามข้อตกลงที่ได้หารือกับทางวิปฝ่ายค้านนะครับในเรื่องของเวลานะครับที่เรากำหนดว่าเราจะพูดคุยกันถึงมาตราที่15นะครับขณะนี้นะครับกำลังจะเข้ามาตรา11นะครับมีผู้ลงชื่ออภิปรายทั้งหมด31นาทีนะครับมาตราที่12มีผู้ลงชื่ออภิปรายทั้งหมด40นาทีนะครับมาตรา13นะครับมีผู้อภิปรายลงชื่อมาแล้ว21นาทีนะครับมาตรา14มีผู้ลงชื่ออภิปราย82นาทีนะครับและมาตราที่15ตอนนี้ลงชื่อมา45นาทีรวมทั้งหมดประมาณเกือบ4ชั่วโมงยังไม่รวมที่กรรมาธิการจะชี้แจงนะครับก็เรียนท่านประธานและที่ประชุมให้รับทราบครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
2: ท่าน
0: เนื่องจากเป็นการอภิปรายในวาระ2และว่าในวาระ2ผมไม่สามารถที่จะกำหนดเวลาได้นอกจากท่านสมาชิกได้พูดคุยปรึกษาหารือกันเพราะว่าท่านใดที่กรรมาธิการที่สงวนก็ต้องให้การอภิปรายหรือผู้ที่สงวนคำแปรยติก็ได้ต้องอภิปรายนะครับฉะนั้นจึงขอความร่วมมือในการอภิปรายให้เป็นการอภิปรายในวาระที่2นะครับ
2: ท่านประธานครับนิดเดียวครับท่านประธานครับ
0: เชิญครับเชิญครับ
2: กรวีปริศนานทกุลครับท่านประธานครับในฐานะประธานวิปรัฐบาลครับอยากจะหารือท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางท่านประธานวิปฝ่ายค้านนะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของกำหนดเวลาตัวเลขท่านที่ท่านเลขาวิปท่านธนยศขานทุกมาตราเนี่ยเราไม่ได้เป็นการแจ้งเพื่อทราบเฉยๆนะครับเราแจ้งเพื่อโปรดพิจารณาและหาวิธีว่าเราจะทำอย่างไรเพราะในวันนี้เนี่ยเรามีการพูดคุยกันว่าเราจะกำหนดเวลาเอาไว้นะครับโดยที่จะพิจารณาประมาณ15มาตราซึ่งดูจากเวลาแล้วเนี่ยคืนนี้ก็น่าจะ 13:00-14:00ก็เลยอยากจะหาเลยท่านประธานแหละครับว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าวันนี้เราอาจจะเอาถึงสักประมาณโดยประมาณเที่ยงคืนซึ่งถ้าหากว่าเวลาที่เราดูคำนวณเนี่ยนะครับมันก็น่าจะไปจบประมาณที่มาตรา14อยู่ที่กระทรวงเกษตรซึ่งพรุ่งนี้เช้า9 โมงเช้าเราก็จะต้องมาร่วมกันประชุมกันใหม่เป็นเวลา3 วันนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะหาเรื่องกับฝ่ายค้าแหละครับว่าพอจะเป็นไปได้ไหมเรากำหนดกรอบเวลาถึงประมาณเที่ยงคืนถ้าเพื่อนสมาชิกคนไหนพอที่จะลดเวลาได้หรือพอที่จะเป็นประเด็นที่ซ้ำซ้อนกันก็อาจจะลดเวลาในการ
0: อภิปรายครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับไปคุยกันนะครับคุยกันแล้วก็ผมก็ได้เรียนเพิ่มเติมว่าเป็นการอภิปรายให้เหมือนเป็นวาระ2นะครับอย่าไปอภิปรายในวาระรับหลักการครับต่อไปไม่เพื่อไม่เสียเวลาครับเชิญท่านเลขาครับ
3: มาตรา11กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: ต่อไปเชิญท่านชลนัทโกยคุณเชิญครับ
4: เรียนท่านประธานค่ะดิฉันชลนัทโกยคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต28บางบอนจอมทองหนองแขมพรรคประชาชนในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่ได้สงวนความเห็นปรับลดงบประมาณ 5% ในมาตรา11กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะโดยดิฉันขอยกตัวอย่าง1เรื่องค่ะท่านประธานก็คือการจัดซื้อครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติค่ะขอตัวก่อนนะคะว่าดิฉันไม่ได้ติดใจที่มหาวิทยาลัยจะมีการซื้ออุปกรณ์กีฬาดีๆให้กับนักกีฬาและนักศึกษานะคะดิฉันทราบดีว่าอุปกรณ์กีฬาดีๆเนี่ยมันจำเป็นสำหรับการฝึกซ้อมนะคะแต่ว่าของที่ดีเนี่ยราคาก็ต้องอธิบายได้ค่ะท่านประธานดิฉันแบ่งปัญหาที่พบออกเป็น3เรื่องใหญ่ๆค่ะข้อแรกค่ะตั้งงบเป็นชุดแล้วก็ไม่มีการแจกแจงรายละเอียดนะคะไม่ระบุถึงสเปคจำนวนอุปกรณ์รวมถึงราคาต่อชิ้นค่ะข้อที่2ค่ะท่านประธานตรวจสอบเปรียบเทียบกับราคาตลาดได้ยากค่ะทำให้สามารถเพิ่มรายการปรับคุณลักษณะนะคะแล้วก็ขยับราคาได้ง่ายค่ะแล้วก็ข้อที่3ค่ะอันนี้ประหลาดล้ำค่ะท่านประธานราคาเท่ากันเป๊ะ

0: 15,000 บาทท่านประธานคะเรากำลังได้จักรยานระดับไหนนะคะยี่ห้อล้อรุ่นชุดเกียร์เป็นแบบไหนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยราคานี้มายังไงคะเพราะว่าลักษณะพิเศษของจักรยานนะคะมันไม่พอค่ะทำให้เรารู้ว่า 385,000 บาทเนี่ยต่อคันมันเป็นราคาที่เหมาะสมหรือไม่นะคะแล้วก็พอดิฉันเปิดดูต่อก็เจอข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมกับท่านประธานชุดฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลราคา 450,000 บาทต่อชุดนะคะซึ่ง 450,000 บาทนี้ค่ะบังเอิญเหลือเกินท่านประธานคะในวิทยาการในวิทยาเขตการกีฬาหลายแห่งนะคะแล้วก็หลายโรงเรียนกีฬาเนี่ยทั้งนครศรีนครสวรรค์ลำปางอุบลยะลาสุพรรณอ่างทองนะคะได้รับงบ 450,000 บาทเท่ากันเป๊ะค่ะดิฉันเลยมีคำถามง่ายๆค่ะว่าทำไมหลายจังหวัดหลายวิทยาเขตนะคะความต้องการของแต่ละที่ก็น่าจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างที่ดิฉันบอกไปก็คือว่าของเดิมที่มีอยู่แต่ละที่ก็ต้องแตกต่างเช่นเดียวกันนะคะแต่ทำไมราคามาจบที่ 450,000 บาท 50,000 บาทเหมือนกันเป๊ะค่ะมีรายการค่ะชุดฝึกซ้อมมวย 390,000 บาทต่อชุดนะคะก็ปรากฏเป็นราคาเดียวกันในหลายพื้นที่ทั้งขอนแก่นนครสวรรค์วิทยาเขตกรุงเทพวิทยาเขตตรังแล้วก็ที่สุพรรณบุรีด้วยค่ะท่านประธานประเด็นที่ดิฉันกำลังตั้งคำถามนะคะก็คือว่าไม่ใช่ว่านักกีฬาไม่ควรจะได้ใช้ของดีหรือว่าของแพงผิดอะไรนะคะท่านประธานแต่ว่าเมื่อเป็นเงินภาษีประชาชนทุกบาททุกสตางค์ควรที่จะบอกที่มาได้ค่ะซื้ออะไรกี่ชิ้นชิ้นละเท่าไหร่แล้วก็ราคานี้มาจากไหนอันนี้สำคัญนะคะท่านประธานไม่ใช่รวมของหลายอย่างแล้วก็แค่เขียนสั้นๆว่า1ชุด 450,000 1ชุด 550,000 โดยที่ไม่สามารถระบุบอกได้เลยว่าแต่ละรายการเนี่ยมีการแยกย่อยยังไงบ้างนะคะเพราะถ้ายังตอบประชาชนไม่ได้ค่ะท่านประธานว่า 450,000 ซื้ออะไรมาอย่างละกี่ชิ้นนะคะเราก็ยังตอบไม่ได้เช่นกันค่ะว่างบประมาณก้อนนี้คุ้มค่าหรือไม่นะคะนี่จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลค่ะที่ดิฉันเห็นว่างบประมาณในส่วนที่ยังไม่ได้มีการชี้แจงละเอียดนะคะควรจะต้องโดนตัดค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปเป็นผู้สงวนคำแปรยติครับท่านนนท์ไพศาลลิ้มเจริญกิจครับเชิญครับ
2: เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงครับท่านประธานเอาช่วยเอาป้ายนะมาให้ผมหน่อยครับ
1: มีอะไรครับ
2: ท่านประธานครับไม่รู้ครับผมเห็นเขาตั้งกันผมว่าเอาบางครับประจักษ์เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับนนท์ไพศาลลิ้มเจริญกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากนนทบุรีพรรคประชาชนครับวันนี้ผมขออนุญาตสงวนคำแปรยติในมาตราที่11ครับงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อปรับลดครับท่านประธานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 15,000 ล้านบาทในการพิจารณาวาระ2ในวันนี้นะครับหน้าที่ของพวกเราไม่ได้เพียงแค่ถามว่าโครงการไหนดีหรือไม่ดีครับแต่ต้องดูว่าเงินที่ตั้งมาทุกรายการนั้นมีเหตุผลมีรายละเอียดและมีความคุ้มค่าพอที่สภาแห่งนี้จะอนุมัติหรือไม่และมีอยู่รายการหนึ่งครับที่ผมอยากให้สภาพิจารณาเป็นพิเศษครับท่านประธานคือการสนับสนุนการแข่งขันมอเตอร์จีพีวงเงินกว่า 262.5 ล้านบาทครับท่านประธานท่านประธานครับผมไม่ได้เสนอให้ประเทศไทยต้องยกเลิกการจัดมอเตอร์จีพีนะครับแต่รัฐบาลขอเงินของพี่น้องประชาชนไป 262.5 ล้านบาทผมก็รู้สึกว่าสภาแห่งนี้มีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าเงินอันนี้เอาไปซื้ออะไรบ้างค่าลิขสิทธิ์เท่าไหร่ภาษีเท่าไหร่ค่าการจัดการแข่งขันเท่าไหร่หรือว่าค่าบริหารจัดการทั่วไปเท่าไหร่นะครับในส่วนนี้มีการนำไปพัฒนากีฬามอเตอร์สปอร์ตของไทยโดยตรงเท่าไหร่ครับจากรายละเอียดงบประมาณที่อนุกรรมธิการได้รับนะครับผมก็ยังไม่เห็นการแจกแจงที่ชัดเจนพอดังนั้นก่อนที่สภาแห่งนี้จะยกมืออนุมัติเงินจำนวน 262.5 ล้านบาทนั้นผมคิดว่ากทมีหน้าที่ต้องชี้แจงครับว่าเงินทุกก้อนในนี้ไปอยู่ตรงไหนและมีอีกตัวเลขหนึ่งครับที่ผมยิ่งคิดว่าสภาควรตั้งคำถามกับรายการนี้ในปีเดียวกันครับกกท.ก็มีรายการของการพัฒนาการจัดสมาคมกีฬาให้มีมาตรฐานทั้งสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดซึ่งมีวงเงินเพียงแค่ 153.9 ล้านบาทนะครับลองคิดดูครับว่างบตัวนี้มีผลกระทบกับพี่น้องที่เป็นนักกีฬามหาศาลนะครับแต่ได้น้อยกว่าการจัดมอเตอร์จีพีนะครับ ลองวางตัวเลข

0: 2อันมาเทียบเคียงกันนะครับ MotoGP ได้ไป 262.5 ล้านส่วนรายการในการพัฒนาบริหารจัดการสมาคมกีฬาได้ไปเพียงแค่154ล้านบาทต่างกันอยู่108ล้านบาทแค่ MotoGP รายการเดียวนะครับมีวงเงินเป็น 1.7 เท่าของการพัฒนากีฬาอาชีพของพี่น้องประชาชนไทยนะครับผมย้ำนะครับว่าเงิน2ก้อนนี้มีวัตถุประสงค์ต่างกันก็ไม่ควรเอามาเทียบกันโดยตรงนะครับแต่ในวาระ2นี้เรามีหน้าที่พิจารณาความสำคัญของการใช้เงินนะครับตัวเลขจึงให้ผมต้องสอบถามว่าการจัดสรรทรัพยากรระหว่างการจัดการแข่งขันกับการสร้างความเข้มแข็งในระบบกีฬาไทยนั้นสมบูรณ์แล้วหรือยังครับในประเทศไทยนะครับที่สำคัญนะครับเงิน 262.5 ล้านไม่ใช่แค่ปีนี้ปีเดียวที่จะต้องจัดสรรไปนะครับมีการขอต่อเนื่องกันทั้งหมด5ปีครับตั้งแต่ปี70จนถึงปี74รวมกันทั้งหมด5ปีเป็นงบกว่า 4,000 ล้านบาทครับพี่น้องประชาชนดังนั้นนะครับการอนุมัติงบก้อนแรกนะครับ 262.5 ล้านวันนี้ต้องมองให้ไกลว่างบปีเดียวเรากำลังจะได้เริ่มต้นในการใช้เงินภาครัฐในกรอบระยะเวลา 4,000 ล้านบาทคำถามจึงอยากจะถามว่าปีหน้าเราจัดมอโต GP ได้หรือไม่แต่ต้องถามว่าเมื่อครบ5ปีแล้วประเทศไทยจะได้อะไรจากเงินก้อนนี้ที่ลงทุนไป 4,000 กว่าล้านบาทนะครับท่านประธานครับลองคิดง่ายครับถ้าวันนี้มีเด็กคนหนึ่งในต่างจังหวัดบอกว่าอยากเป็นนักแข่งรถเขาต้องมีเงินต้องมีรถต้องมีทีมไหมต้องมีค่าฝึกซ้อมหรือเปล่าค่าเดินทางต้องลงแข่งขันไหมถ้าครอบครัวเขาไม่มีเขาจะต้องเริ่มจากตรงไหนนี่คือคำถามที่รัฐบาลจะต้องตอบนะครับเพราะว่านี่คืองบกีฬาไม่ใช่งบก้อนนี้ไปจัดการแข่งขันอย่างเดียวนะครับมันต้องสร้างกีฬาด้วยนะครับต้องยอมรับว่า MotoGP นั้นก็มีประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวมีโรงแรมมีร้านอาหารอะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเทศไทยก็จะได้รับผลประโยชน์แล้วก็การกีฬาของประเทศไทยก็ควรจะได้รับผลประโยชน์ด้วยผมจึงอยากสอบถามผลตอบแทนในมิติของกีฬาด้วยในเงินก้อนนี้ครับท่านประธานว่ามีงบสร้างนักกีฬาแข่งขันที่เป็นชาวไทยในกี่บาทมีงบพัฒนาเยาวชนไทยในเงินก้อนนี้กี่บาทแล้วก็มีงบส่งนักกีฬาที่สนใจในการแข่งรถเนี่ยในเงินก้อนนี้เท่าไหร่ปรากฏว่าเอกสารไม่ได้มีชี้แจงอะไรมาเลยครับท่านประธานนี่ยังไม่รวมงบพัฒนาโค้ชพัฒนาช่างเทคนิคหรืออื่นๆอีกมากมายนะครับผมก็เลยอยากจะสอบถามว่า KPI เป็นอย่างไรและนี่คือข้อมูลที่สภาควรได้รับก่อนอนุมัติงบเพียงแค่นี้หรือไม่นะครับท่านประธานครับถ้าจะลงทุนกับ MotoGP ต่อเนื่อง5ปีเนี่ยผมคิดว่าเราควรได้ผลลัพธ์ด้านกีฬาไว้ตั้งแต่แรกไม่ใช่เพียงแค่วัดว่าการจัดการแข่งขันนี้มีผู้ชมกี่คนมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่แต่ต้องตอบได้ว่ามีเยาวชนไทยเนี่ยสู่เข้าสู่ระบบการพัฒนากีฬาชนิดนี้กี่คนนะครับส่งนักแข่งขันกีฬาคนไทยไปต่างประเทศกี่คนมีนักกีฬาไทยเข้าสู่ระบบการแข่งขันไม่ว่าจะเป็น Moto2 Moto3 กี่คนก็แล้วแต่ครับสร้างโค้ชสร้างเทคนิคอะไรก็แล้วแต่ท่านต้องตอบให้ได้ครับว่าเงินก้อนนี้คนไทยที่เป็นนักกีฬาได้เท่าไหร่นะครับผมไม่ได้เรียกร้องให้รัฐบาลเขาอีก5ปีจะต้องมีคนไทยไปแข่งขันMotoGPเพราะมันยากนะครับแต่เพราะกีฬาไม่มีการรับประกันว่าการแข่งขันนี้มันจะได้หรือไม่ได้นะครับสิ่งที่รัฐบาลต้องรับประกันคือเงินภาษีของพี่น้องประชาชนนี้จะทำให้เส้นทางกีฬาของคนที่สนใจนี้ไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรครับท่านประธานที่เคารพครับใกล้จบแล้วครับอย่าเพิ่งกดไมค์นะครับไม่ใช่เพราะMotoGPไม่ได้มีประโยชน์แก่วงการกีฬาไทยเลยครับแต่เพราะเมื่อเงินที่เราจะต้องมายกมือเนี่ยอีกไม่กี่นาทีเนี่ย 262.5 ล้านบาทเนี่ยรายละเอียดที่ต้องชัดแล้วก็ต้องมีรายการพัฒนาบริหารจัดการกีฬาอีกมากมายนะครับลำดับความสำคัญของงบกีฬาก็ต้องอธิบายได้แล้วเมื่อรัฐบาลมีกรอบสนับสนุนเกือบ5ปีถึง 4,000 ล้านบาทนี้ผลลัพธ์ที่ไทยจะต้องได้รับมันจะต้องวัดได้ครับผมจึงอยากฝากคำถามให้กับทางกกท.3ข้อนะครับต่อสภาแห่งนี้ครับว่า1งบ 262.5 ล้านท่านจ่ายอะไรไปนะครับช่วยชี้แจงให้ละเอียดทุกคนอยากฟังนะครับ2งบ 262.5 ล้านบาทมีเงินที่ไปลงสร้างนักกีฬาที่เป็นบุคลากรไทยนะครับโดยตรงเท่าไหร่นะครับ3ครับเมื่อครบ5ปีแล้วท่านใช้เงินไป 4,000 ล้านบาทเนี่ยประเทศไทยจะสร้างนักกีฬาและบุคลากรมอเตอร์สปอร์ตในระดับโลกได้กี่คนนะครับถ้ารัฐบาลตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้นะครับผมคิดว่าสภาก็มีเหตุผลเพียงพอที่จะถามว่าเราควรจะอนุมัติวงเงินตามที่ท่านเสนอเต็มจำนวนหรือไม่นะครับเพราะในวาระ2หน้าที่ของเรา ไม่ได้อนุมัติเพียงงบประมาณแต่โครงการนี้มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนหรือไม่ครับผมจึงขอตัดลดงบรายการนี้ครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านกมลศักดิ์ลีวะเมาะเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกมลศักดิ์ลีวะเมาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต5นราธิวาสประกอบด้วยอำเภอบาเจาะอำเภอรือเสาะและอำเภอศรีสาครพรรคประชาชาติผมขออนุญาตอภิปรายงบประมาณในมาตรา11นะครับงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะที่ผมได้สงวนคำแปรยติปรับลดงบประมาณไว้ 0.7% ท่านประธานครับในตอนวาระแรกมาตรา11กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสำนักงบประมาณได้เสนองบประมาณไว้ 3,925 ล้านแล้วก็กรรมาธิการได้มีการพิจารณาปรับลดเหลือ3,840 ล้านผมเองตอนนั้นได้พิจารณาดูแล้วมีบางส่วนที่เห็นว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังตอบโจทย์ไม่ครบถ้วนในเรื่องของการจัดตั้งงบประมาณก็เลยมีการปรับลดตามที่ผมได้เรียนท่านประธานเมื่อสักครู่ท่านประธานครับผมดูแล้วนี่นะครับตอนนี้นะครับปัญหาอย่างที่เราได้คุยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเกี่ยวกับสถานการณ์3จังหวัดเนี่ยทางออกหนึ่งของการแก้ปัญหาก็คือกีฬาผม20กว่าปีเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกมาเป็นพระเอกในเรื่องนี้เลยครับหลบมุมหลบหลังอยู่แต่ยังไม่ได้ออกมาแสดงท่าทีสนับสนุนในเรื่องของการแก้ปัญหาซึ่งท่านประธานที่เคารพครับตอนนี้นะครับผมดูแล้วนะครับและก็หลายๆท่านบอกว่ากีฬาฟุตบอลคือทางออกหนึ่งตอนนี้นราธิวาสมี2ทีมฟุตบอลในไทยลีกก็คือนรายูไนเต็ดกับนรา FC ยะลาก็มี FC ยะลากับยะลาซิตี้และที่น่าภาคภูมิใจที่สุดก็คือปัตตานี FC หรือพญาตานีได้เล่นชั้นเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1และล่าสุดวันที่6กันยาท่านประธานครับได้เข้าไปแข่งขันที่สนามเตนุสรานนท์จังหวัดสงขลาผู้ชม 17,000 กว่าคนน่าเสียดายครับปัตตานีสนามกีฬาไม่พร้อมต้องไปแข่งที่สนามกีฬาเตลสุรานุชเดินทาง100กว่ากิโลขากลับแฟนฟุตบอลขับรถประสบอุบัติเหตุแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราเห็นภาพแล้วครับมองเห็นแสงสว่างในเรื่องของการกีฬาคือทางออกในเรื่องของการเสริมสร้างสันติภาพให้กับคนพื้นที่คนที่นั่นรักฟุตบอลคลั่งไคล้ฟุตบอลมากครับแต่ละนัดไม่สนใจนะครับว่าเมื่อคืนกลับไป สงขลาไปปัตตานีนี่ท่านประธานครับร้อยกว่าโลนี่นะครับกว่าเลิกฟุตบอลก็สามทุ่มกว่าจะถึงบ้านห้าทุ่มเที่ยงคืนเขาไม่สนใจจะเกิดเหตุการณ์หรือจะมีเหตุการณ์อะไรเขารักฟุตบอลสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับผมฝากให้ทางกระทรวงการกีฬาและทางการท่องเที่ยวนะครับออกมาเป็นพระเอกนะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาทางออกหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนราธิวาสนะครับท่านประธานทราบไหมครับเขาเรียกว่าสนามกีฬาฟุตบอล100ปีสร้างตั้งแต่ปี2555ใช้เวลาก่อสร้าง13ปีใช้งบประมาณ181ล้านสร้างไปแล้วเสร็จจนถึงขณะนี้ก็กลายเป็นอนุสาวรีย์ทราบว่ามีการดำเนินคดีกับผู้รับเหมาผมก็แปลกเหมือนกันสนามฟุตบอลสนามกีฬากลายเป็นว่ากรมทางหลวงเป็นเจ้าภาพกับกกท.ตอนนี้มีการดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการไต่สวนของปปช.คาดว่าจะแล้วเสร็จในธันวาคม2569อันนั้นก็ว่ากันไปครับท่านประธานครับในส่วนของคดีแต่ว่าในส่วนของสนามกีฬาแห่งนี้อย่างน้อยที่สุดกระทรวงการกีฬาและท่องเที่ยวตอนเข้าวาระหนึ่งผมก็ได้เรียกร้องและก็พยายามมองดูว่าจะมีการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสันติภาพหาทางออกลดความขัดแย้งดึงเยาวชนเข้ามาในเรื่องของกีฬาฟุตบอลดึงพี่น้องแฟนบอลซึ่งมีเป็นหมื่นนะครับให้เขาได้มีความสุขกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่และก็พูดง่ายๆก็คือว่าทางออกที่ดีที่สุดตอนนี้นะครับลองดูสิครับกกท.กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับมีงบประมาณส่วนไหนจะประสานงานกันยังไงในส่วนของสนามกีฬาที่ยังสร้างไม่เสร็จที่เป็นอนุสาวรีย์หรือจะหางบกลางเร็วร้ายที่สุดช้าที่สุดก็คือ ฝากเป็นความหวังครับถือโอกาสนี้นะครับในการอภิปรายในวาระที่2นี้นะครับถ้าผู้ใหญ่ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องฟังแล้วนี่นะครับ2ทางออกที่ผมกล่าวถึงเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นงบกลางหรือในเรื่องของการหางบประมาณอื่นมาเสริมสร้างการกีฬาในพื้นที่โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีรายการกีฬาฟุตบอล AFC ซึ่งเยาวชนสนใจมากนะครับเวลาแข่งฟุตบอลที่ไรเขาไม่สนใจสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นว่าจะเกิดขึ้นยังไงนะครับก็ขอขอบคุณท่านประธานครับฝากผู้บริหารที่เกี่ยวข้องนะครับจากการอภิปรายในวาระ2จะเป็นพระคุณมากครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านภูริวัฒน์ใจสำราญเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานครับผมภูริวัฒน์ใจสำราญครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต12บางเขนท่าแล้งสายไหมออกเงินลาดพร้าวจระเข้บัวพรรคประชาชนครับท่านประธานครับในการจัดงบประมาณปี2570ครับประเด็นที่น่ากังวลที่คิดสวนทางกับนโยบายผลักดันทางด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยเฉพาะเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ครับเราก็จำเป็นที่จะต้องพูดถึงงบประมาณอย่าง cash rebate แล้วก็งบประมาณในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ครับของกรมการท่องเที่ยวครับหากเราดูตัวเลขโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวผ่านการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยกรมการท่องเที่ยวก็ได้จัดตั้งงบประมาณ cash rebate เอาไว้ครับ300ล้านบาทเป็นตัวเลขกลมๆครับแล้วก็มีโฆษณาประชาสัมพันธ์ในประเทศเพิ่มขึ้นก้าวกระโดดครับจากปีก่อน2ล้านบาทนะครับมาเป็นในปี70นั้นอยู่ที่ 6.5 ล้านบาทอย่างไรก็ดีครับหัวใจหลักที่ดึงดูดการกองถ่ายต่างชาติก็คือเรื่องของ cash rebate อย่างที่ผมพูดไว้นี่แหละเจตนาดีครับแต่ว่าในทางปฏิบัตินั้นสอบตกในด้านประสิทธิภาพอย่างสิ้นเชิงสาเหตุสำคัญครับมาจากกระบวนการจัดทำงบประมาณที่ไม่รอบคอบแล้วก็ไร้เพดานหลักการทำงบประมาณที่สำคัญที่สุดก็คือวินัยทางการคลังครับแต่การออกแบบ cash rebate กับมีลักษณะที่เป็นเหมือนการตีเช็คเปล่าไม่มีการกำหนดเพดานอย่างรัดกุมครับทั้งเพดานสูงสุดต่อโปรเจกต์แล้วก็เพดานงบประมาณรวมในแต่ละปีงบประมาณนะครับเมื่อมีการตั้งเพดานครับหากมีกองถ่ายฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์เข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทยหลายพันล้านบาทภาระผูกพันที่รัฐจะต้องจ่ายเงินคืนหรือรีเบทตัวนี้ก็จะต้องพุ่งสูงขึ้นแบบไร้ขีดจำกัดสิ่งที่ทำให้รัฐบาลตกอยู่ในสถานะที่ควบคุมความเสี่ยงการคลังไม่ได้ตอนนี้เรามีหนี้ค้างจ่ายบริษัทหนังที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยแล้วนะครับอย่างเช่นเอเลี่ยนก็ดีหรือไวท์โลตัสก็ดี2เรื่องนี้รวมกันก็มากกว่างบประมาณที่เราตั้งเอาไว้อีกหนักไปกว่านั้นตอนนี้เรามีภาวะที่เรียกว่ากองถ่ายศูนย์เหรียญที่ผ่านมาผ่านทางโนมินีของไทยครับนอกเหนือจากการที่เงินค่าเช่าต่างๆจะไหลออกนอกประเทศไปแล้วแต่เรายังต้องจ่ายรีเบทติดลบของเราเข้าไปอีกผลที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของความสูญเสียความน่าเชื่อถือครับแล้วก็ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายในกองถ่ายที่จะเชิญชวนเข้ามาสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่ารัฐจ่ายเงินล่าช้าในมุมมองของนักลงทุนต่างชาติครับสตูดิโอระดับโลก cash rebate ไม่ใช่แค่โบนัสครับแต่ว่าเขาคำนวณเงินก้อนนี้เข้าไปในกระแสเงินสด cash flow เข้าไปด้วยดังนั้นเมื่อรัฐบาลไทยดำเนินการล่าช้าจ่ายเงินข้ามปีงบประมาณก็ต้องรอเบิกงบประมาณแบบนี้ใหม่สิ่งนี้ก็คือการทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยตรงต่อให้เรามีสถานที่ที่สวยงามขนาดไหนครับหากรัฐบาลจ่ายเงินไม่ตรงตามกำหนดสตูดิโอเหล่านั้นก็จะขึ้นบัญชีดำแล้วก็ย้ายกองถ่ายไปที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราหรืออาจจะออกไปที่ไกลๆนะครับท่านประธานครับมันเป็นตลกร้ายในการบริหารภาครัฐครับเราพยายามตั้งงบประมาณโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์เชิญชวนให้ชาวให้กองถ่ายชาวต่างชาตินั้นเข้ามาแต่เมื่อมาเยือนจริงๆแล้วเม็ดเงินมหาศาลให้กับเศรษฐกิจฐานรากนั้นกลับไม่มีโครงสร้างงบประมาณในการรองรับในการจ่าย cash rebate ได้มีประสิทธิภาพกลายเป็นว่าหน้าบ้านเชิญชวนครับแต่หลังบ้านนั้นไม่มีเงินจ่ายเป็นการบริหารที่ศูนย์เปล่าแล้วก็ไร้ทิศทางหากเราไม่แก้ไขในการตั้งงบประมาณที่ไม่รอบคอบครับแล้วก็ไร้เพดานแบบนี้มาตรการ cash rebate ของไทยก็จะเป็นแค่เครื่องมือทางการตลาดที่ฉาบฉวยแล้วก็ไม่สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศได้จริงๆแล้วเราเข้าใจถึงความไม่พอของงบประมาณนะครับแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องขอปรับลด 1% เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นว่าในการกำหนดนโยบายนี้การกำหนดงบประมาณนี้ต้องเหมาะสมต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านเท่าพิภพลิมจิตกรเชิญครับ
4: ครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายเท่าพิภพลิมจิตกรผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครบางพัดบางกอกน้อยพรรคประชาชน1ใน44ส.ส.ครับท่านประธานไม่ต้องใบหวยกันไปมาวันนี้ผมขออภิปราย ในส่วนของมาตรา11ครับในการส่วนของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับซึ่งผมจะอภิปรายขอบคุณท่านประธานนะครับที่ได้พูดว่าให้อภิปรายตามวาระ2ที่ผมได้เสนอท่านประธานไปนะครับก็ฝากท่านประธานควบคุมนะครับจริงท่านประธานต้องเสริมนะครับว่าให้อภิปรายแบบท่านเท่าพิภพนะครับท่านประธานซึ่งผมก็วันนี้ครับขอตัดลด 5% เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราเห็นนะครับผมจะเสนอตัดลดในของแผนงานยุทธศาสตร์สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับเป็นงบพวกประมาณจัดอีเวนต์นะครับซึ่งมีอยู่ 2-3 โครงการครับท่านประธานที่ผมอยากตัดครับเรื่องของมหาสงกรานต์นะครับแล้วก็ลอยกระทงที่จังหวัดอยุธยาซึ่งเป็นงบประมาณ5ล้านบาทนะครับในส่วนของงานสงกรานต์แล้วก็มีงานสงกรานต์ที่ลพบุรีอีก6ล้านบาทครับท่านประธานซึ่งพอไปดูนะครับผมไม่ได้มีอะไรกับ2จังหวัดนี้นะครับหรือคนในจังหวัดนี้นะครับแต่ผมมองในลักษณะที่ผมเคยอยู่ในกรรมาธิการการต่างการท่องเที่ยวมานะครับแล้วได้รู้ว่าปัญหาลึกๆของการท่องเที่ยวไทยจริงๆแล้วเนี่ยเราแบกรับหรือเราขับเคลื่อนโดยภาคเอกชนมาเสมอมาครับภาครัฐเนี่ยก็พยายามมีการจัดอีเวนต์บ้างโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นททครับทำไมงบประมาณนี้มันมีปัญหาครับท่านประธานไม่ใช่ว่าการจัดงานในจังหวัดเหล่านี้มันไม่ดีครับแต่การจัดงานใดๆเนี่ยมันไม่เคยทั่วถึงครับผมเคยอภิปรายในงบประมาณ69มาแล้วครับท่านประธานในครั้งก่อนครับมีงานประมาณนี้เลยครับของที่ขอโดยสำนักปลัดนะครับท่านประธานรู้ไหมว่าจัดที่จังหวัดอะไรครับสระแก้วครับแน่นอนครับว่าผมเข้าใจครับกรรมาธิการขึ้นมาชี้แจงก็ได้ครับว่าทำไมมันเป็นจังหวัดนี้นี่คือคำถามของผมตอบไปเลยครับเข้าใจกันดีรัฐมนตรีมาจากอยุธยาครับก็เท่านั้นก็ได้แต่อันนี้ต้องฝากให้กรรมาธิการตอบนะครับว่าใช่หรือไม่ท่านเลยตั้งงบมาเพื่อจังหวัดตัวเองสร้างผลงานซึ่งก็ไม่ได้เยอะครับก็แค่ไม่ถึง10ล้านเนี่ยก็ถือว่าถ้าเป็นรัฐมนตรีก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็ยอมรับกันมาก็ได้ครับแต่ส่วนสำคัญครับผมเลยบอกว่าประเด็นที่ผมอยากตัดลดอันนี้เนี่ยจริงๆมันไม่ได้มาแก้ปัญหาการท่องเที่ยวไทยในการที่เราจะกระจายไปได้เลยนะครับท่านประธานที่ให้เมืองรองเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายครับการที่มีส่วนกลางททหรือกรมการท่องเที่ยวกระทรวงต่างๆเนี่ยอยากทำหน้าที่จัดอีเวนต์อย่างนี้อยู่มันจะไม่เคยมีการทั่วถึงครับเพื่อนสมาชิกก็เคยอภิปรายวาระหนึ่งทำไมไม่จัดอันนี้ที่จังหวัดชั้นทำไมไม่จัดอันนั้นที่จังหวัดนี้นะครับอันนี้ไม่จบไม่สิ้นผมเคยเสนอไปต้องหลายครั้งแล้วครับและไม่เห็นในเล่มงบประมาณนี้เลยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนั่นคือการกระจายอำนาจทางการท่องเที่ยวครับท่านประธานถ้าทางกระทรวงเองเนี่ยตั้งตัวเป็นแม่เรือนะครับในการที่มีความรู้เพราะทำมานานเนี่ยไปเทรนท้องถิ่นต่างๆครับนักการท่องเที่ยวของอบจ.นักการท่องเที่ยวของเทศบาลต่างๆเนี่ยให้ได้มีความสามารถในการจัดอีเวนต์เหล่านี้ผมว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเพราะในฐานะมักคุเทศเก่าผมเชื่อว่าไม่มีใครนะครับที่จะสามารถนำเที่ยวประเทศหรือจังหวัดหรือเมืองหรือหมู่บ้านตัวเองได้ดีกับคนที่อยู่ที่นั่นอยู่แล้วใช่ไหมครับท่านประธานดังนั้นการกระจายอำนาจจึงจะเป็นตัวที่สร้างเสน่ห์และให้ท้องถิ่นได้ค้นหาและเจียนายเพชรที่ตนเองมีอยู่ในรูปแบบของที่ตนเองมีและนั่นจะนำมาสู่ความยั่งยืนมิใช่การตั้งโครงการเหล่านี้อีกต่อไปครับท่านประธานดังนั้นครับด้วยเหตุผลที่ผ่านมานี้ผมจึงขออนุญาตตัดงบประมาณในส่วนของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 5% ครับเพราะไม่ได้ตอบโจทย์ในการที่จะนำพาประเทศและการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปสู่ความยั่งยืนครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ครับเชิญครับ
5: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ผู้แทนราชบุรีภูมิใจไทยครับท่านประธานครับผมขออนุญาตท่านประธานได้ชี้แจงถึงการปฏิทินในการปรับลดงบประมาณในส่วนของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือจะพูดถึงในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในส่วนของอปทนะครับก็คือองค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนซึ่งเป็นองค์การมหาชนในขั้นแรกนะครับท่านประธานดูในเล่มงบประมาณเนี่ยผมเองเป็น อนุกรรมการที่ดูแลเรื่องครุพันธ์ ICT และกองทุนหมุนเวียนก็ได้มีการปรับลดงบประมาณในโครงการสถานีจำลองเพื่อซักซ้อมสถานการณ์การดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนะครับด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงระยะที่2จริงๆแล้วโครงการนี้เนี่ยถามท่านเรียนท่านประธานนะครับว่าอยากอนุมัติไหมนะครับก็ไม่ได้อยากจะอนุมัติแล้วครับเพราะว่าใช้งบประมาณหลายสิบล้านแล้วก็ไม่ได้เป็นหน้าที่โดยตรง ของกรมท่องเที่ยวด้วยซ้ำแต่ว่าที่อนุมัติงบประมาณให้เพราะว่าทางนายตำรวจซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมารับปากว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่จะสามารถใช้ร่วมกับตำรวจนครบาลหรือตำรวจภูธรได้รวมถึงตำรวจที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามอาชญากรรมได้ซึ่งโครงการต่างๆเหล่านี้อยากจะเรียนท่านประธานครับว่าถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ครับแต่ถามว่าคุ้มค่ากับการใช้เงินงบประมาณในระดับ30-40ล้านไหมก็ต้องคิดกันหนักในภาวะที่ประเทศมีความจำเป็นต้องใช้เงินด้านอื่นในการที่จะพัฒนาหรือดูแลพี่น้องประชาชนฉะนั้นโครงการอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องฝากนะครับให้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าในกรณีที่เป็นงบประมาณในส่วนของการยกระดับความปลอดภัยเนี่ยจะต้องไปบูรณาการกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยากจะให้ถ่ายโอนย้ายเนี่ยงบประมาณประเภทนี้ไปให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นคนดูแลนะครับเพราะว่างบประมาณที่ใช้เนี่ยเมื่อได้ทรัพย์สินมาแล้วเนี่ยก็ต้องไปใช้ร่วมกับหน่วยอื่นซึ่งไม่ว่าจะเป็นนครบาลก็ดีหรือภูธรก็ดีในการใช้งบประมาณอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตให้กับทางท่านประธานเพื่อให้ทางกรรมาธิการได้พิจารณางบประมาณในปีหน้าเพื่อให้การอนุมัติงบประมาณและการจัดทำงบประมาณเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนเนี่ยได้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดเรื่องต่อมาท่านประธานครับก็คือในส่วนของการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยตอนนี้เนี่ย เราไปมุ่งเน้นแต่เรื่องของการใช้งบประมาณในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอปก็ดีในการพัฒนาเรื่องของการจัดอีเวนต์ก็ดีการจัดกิจกรรมต่างๆซึ่งเราเสียงบประมาณไปมากนะครับท่านประธานก็ทราบว่าเวลาเราจัดอีเวนต์ทีเนี่ยเราได้ผลแต่ก็เป็นผลที่ประเมินก็ค่อนข้างยากเราไม่เหมือนเราใช้งบประมาณไปซื้อของเราได้ของมาแต่เมื่อจัดอีเวนต์เนี่ยมันก็หายไปแต่ถามว่า impact ในส่วนของการคุ้มค่าในการใช้งบประมาณจริงๆเนี่ยมันก็วัดผลยากสิ่งหนึ่งที่ผมจะตั้งข้อสังเกตไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผ่านทางกรรมาธิการงบประมาณในปีนี้ก็คือเรื่องของการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาในการให้อำนาจของอบต.ก็คือองค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเนี่ยนะครับอยากให้ตอนนี้เนี่ยเดิมเนี่ยอบต.เนี่ยสังกัดนะครับอีกหน่วยหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักนายกแล้ววันนี้เนี่ยมาอยู่ในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยมันต้องแก้พระกฤษฎีกาให้อำนาจในการประกาศพื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ยเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนผมฝากเร่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับว่าอยากให้เร่งนะครับให้อบต.เนี่ยสามารถประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวได้โดยเร็วเพราะตอนนี้เนี่ยทราบว่ามีพื้นที่เนี่ยรอการประกาศเนี่ยประมาณ 8-9 พื้นที่ด้วยกันมันขาดโอกาสนะท่านประธาน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้สามารถทำอะไรได้เลยนะครับอย่างผมเนี่ยรอประกาศให้จังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะอำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามอำเภอจอมบึงแล้วก็อำเภอสนพึ่งเนี่ยเป็นพื้นที่พิเศษการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนถ้ามันผ่านได้แล้วเราสามารถอินดิเกตหรือรวมแหล่งท่องเที่ยวแล้วทำเส้นทางท่องเที่ยวได้เนี่ยเราไม่ต้องใช้เงินงบประมาณเลยท่านประธานเราแค่เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานของกระทรวงงานของกรมขององค์การมหาชนที่อยู่ภายใต้กำกับของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็สามารถสร้างเม็ดเงินมูลค่าจากการท่องเที่ยวได้อย่างมหาศาลแต่เราไปมุ่งเน้นแต่เรื่องของการใช้งบประมาณฉะนั้นอันนี้เนี่ยฝากเป็นข้อสังเกตนะครับไปยังทางกรรมาธิการนะครับว่าถ้าปีหน้าเนี่ยนะครับไอการแก้พระกฤษฎีกาในการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยที่จะแก้ให้กับอบต.เนี่ยไม่สำเร็จเนี่ยนะครับผมคิดว่างบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปีหน้านี้ต้องพิจารณาให้ดีนะครับว่าโครงการไหนที่คิดว่าไม่เกิดประโยชน์แล้วก็ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยต้องตัดทิ้งให้หมดนะครับโดยเฉพาะโครงการเกี่ยวกับเรื่องของ ICT นะครับโครงการในการใช้ครุภัณฑ์ที่คิดว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยต้องตัดทิ้งให้หมดฉะนั้นผมขออนุญาตนะครับว่าท่านประธานว่าให้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยไปเร่งรัดดำเนินการในการออกพระกฤษฎีกาตรงนี้โดยเร็วนะครับก็เลยขออนุญาตนำเรียนท่านประธานเป็นข้อสังเกต2เรื่องนะครับเพื่อให้ทางกรรมการรับไปดำเนินการครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านกิติชัยเอ็งชวนครับเชิญครับอยู่ไหมครับไม่อยู่ต่อด้วยท่านบุญญาภานาเวียงชัยบุญนิถาครับเชิญครับอยู่นะครับ
6: อยู่ค่ะ
1: ต่อไปเชิญนะ
6: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวบุญญาภานาชเวียงกุณนิฐาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต5พรรคภูมิใจไทยค่ะในมาตรานี้นะคะมาตรา11ดิฉันได้สงวนคำแปรยติโดยปรับลดงบประมาณลงประมาณร้อยละ 2.5 นะคะท่านประธานคะการนำเสนอการปรับลดร้อยละ 2.5 ของดิฉันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไม่เห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวและกีฬานะคะตรงกันข้ามค่ะดิฉันมองว่านี่เป็นกระทรวงที่สามารถสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมได้กลับคืนมาได้สูงมากค่ะเหตุผลที่ดิฉันสงวนคำแปรยติไว้ที่ 2.5% ก็เพื่อเชิญชวนให้กระทรวงพิจารณาว่าภายใต้งบประมาณที่เรามีอยู่เราจะเพิ่มประสิทธิภาพลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและนำทรัพยากรลงไปในภารกิจที่สร้างผลลัพธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้มากขึ้นหรือไม่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง2เรื่องนะคะที่สำคัญก็คือ1คือการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่เมืองรองค่ะแล้วก็เป็นการสร้างการโอกาสทางด้านการกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในภูมิภาคค่ะในมาตรา11นะคะเฉพาะหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องมีวงเงินประมาณ 5,856 ล้านบาทแบ่งเป็นภารกิจด้านการท่องเที่ยวอยู่ที่ประมาณ 3,405 ล้านบาทและด้านกีฬาอยู่ที่ประมาณ 2,451 ล้านบาทดังนั้นดิฉันก็เลยอยากจะให้เห็นงบประมาณก้อนนี้ไม่ใช่แค่เพียงว่าใช้หมดหรือเปล่าแต่ต้องตอบให้ได้ค่ะว่าเงิน1บาทที่เราได้ใส่ลงไปนั้นสร้างรายได้กลับมาเท่าไหร่แล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยวพักนานขึ้นหรือเปล่าและสามารถสร้างโอกาสนี้ให้กับเด็กไทยเพิ่มขึ้นแค่ไหนเรื่องแรกค่ะการท่องเที่ยวดิฉันสนับสนุนทิศทางของรัฐบาลนะคะที่ต้องการที่จะกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่เมืองที่น่าท่องเที่ยวเพราะถ้าหากเราทำได้สำเร็จแล้วนั้นเนี่ยผลประโยชน์ไม่ได้อยู่เฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่นะคะก็จะลงไปสู่พวกโรงแรมขนาดเล็กต่างๆร้านอาหารสินค้าโอท็อปหรือเกษตรกรในชุมชนค่ะดิฉันขอยกตัวอย่างพื้นที่ของดิฉันเพียงสั้นๆนะคะกาฬสินธุ์เขต5ของดิฉันเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวที่อยากผลักดันให้ได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองฟ้าแดดสงยางพระธาตุยาคูที่อำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมที่มีศักยภาพนะคะแล้วก็ยังสามารถพัฒนาให้คนสามารถที่จะอยู่เที่ยวได้นานขึ้นได้อีกมากเราไม่จำเป็นต้องสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในทุกๆแห่งนะคะแต่ว่าของดีในชุมชนของเราเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะสิ่งที่ต้องเชื่อมก็คือการท่องเที่ยวที่ดีมีที่พักมีอาหารมีผลิตภัณฑ์มีการเดินทางที่เข้าด้วยกันจากนักท่องเที่ยวที่มาแล้วกลับก็ให้กลายเป็นคนที่มาท่องเที่ยวพัก1คืนหรือ2คืนก็ได้พอทุกคืนที่เพิ่มขึ้นหมายถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันค่ะจากงบประมาณนะคะเรื่องที่2นะคะเรื่องของกีฬาค่ะจากงบประมาณด้านกีฬาประมาณ 2,451 ล้านบาทดิฉันอยากให้กระทรวงให้ความสำคัญค่ะกับการค้นหาแล้วก็พัฒนานักกีฬาจากต่างจังหวัดให้มากขึ้นนะคะเพราะดิฉันเห็นกับตาจากพื้นที่ของดิฉันเองนะคะว่าเด็กต่างจังหวัดก็มีศักยภาพไม่แพ้ใครเลยจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกาฬสินธุ์ของเรามีนักกีฬาวอลเลย์บอลที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ในรอบ28ปีถึง2ท่านค่ะนี่เป็นตัวอย่างที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าพิสูจน์ว่าศักยภาพของนักกีฬาไทยไม่ได้ไปกระจุกอยู่ในเฉพาะตัวเมืองใหญ่นะคะจากจังหวัดเล็กๆถ้าได้รับสนามที่ดีได้รับโค้ชที่ดีได้รับวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เหมาะสมและมีระบบเปิดโอกาสให้การแข่งขันมากขึ้นเขาก็จะสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดและก้าวไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันนะคะอยากเห็นงบประมาณด้านกีฬาจำนวน 2,451 ล้านบาทนี้ไปเชื่อมตั้งแต่ฐานรากไปถึงความเป็นเลิศจากโรงเรียนไปถึงจังหวัดไปถึงระดับประเทศและเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตและที่สำคัญนะคะเราไม่ควรมองว่าการกีฬาเป็นเพียงมิติของการรับเหรียญรางวัลเพียงอย่างเดียววันนี้กีฬาก็สามารถที่จะเป็นสปอร์ตอีโคโนมีได้นะคะการแข่งขัน1รายการก็สร้างรายได้ให้กับทั้งโรงแรมร้านอาหารการเดินทางการท่องเที่ยวได้พร้อมๆกันค่ะงบกีฬา1ก้อนสามารถทำงานได้2ต่อนั่นก็คือสิ่งแรกคือการสร้างนักกีฬาค่ะสิ่งที่2คือการสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นท่านประธานคะนี่จึงเป็นเหตุผลค่ะที่ดิฉันได้สงวนคำแปรยติปรับลดไว้ที่ร้อยละ 2.5 ไม่ใช่เพื่อความลดความสำคัญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะแต่เพื่อย้ำหลักการว่างบประมาณต้องมีประสิทธิภาพ และทุกบาทควรไปอยู่ในจุดที่สร้างผลตอบแทนได้สูงที่สุดค่ะดิฉันสนับสนุนทิศทางของรัฐบาลในการผลักดันการท่องเที่ยวเมืองรองสนับสนุนการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างเศรษฐกิจและสนับสนุนการลงทุนด้านกีฬาเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยในทุกจังหวัดจากนี้ดิฉันอยากเห็นผลลัพธ์ที่ชัดขึ้นการท่องเที่ยวก็ต้องสร้างรายได้กีฬาก็ต้องสร้างคนเมืองรองก็ต้องได้รับโอกาสและงบประมาณต้องสร้างผลตอบแทนกลับคืนสู่พี่น้องประชาชนถ้าหากเราทำได้นะคะงบประมาณในมาตรา21จะเป็นมากกว่างบประมาณของกระทรวงหนึ่งแต่จะเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากสร้างโอกาสแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั่วประเทศค่ะท่านประธานคะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับท่านกิติใจจะประสงค์จะอภิปรายไหมครับเชิญครับ
7: ครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายกิติชัยชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่3จังหวัดกระบี่พรรคภูมิใจไทยผมได้สงวนคำแปลยติไว้โดยการขอปรับลดแต่เป็นการปรับลดในเชิงสัญลักษณ์นะครับ 1% สำหรับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาความจริงกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับซึ่งตามนโยบายของรัฐบาลนั้นก็มีแนวทางที่จะแยกกระทรวงเป็นกระทรวงใหม่แต่ในงบประมาณของปี2570นี้นะครับซึ่งได้พิจารณาแล้วก็ยังมีอยู่หลายส่วนนะครับในการพิจารณาของกรรมาธิการซึ่งผมก็ทราบว่าได้มีการรีดไขมันไปพอสมควรหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวเรื่องท่องเที่ยวและกีฬาในบ้านเรานั้นก็ยังมีความไม่สมบูรณ์อยู่หลายเรื่องผมจะขอเริ่มจากในเรื่องของกระทรวงท่องเที่ยวในด้านการท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยวสิ่งที่ยังเป็นข้อบกพร่องที่มีความจำเป็นแต่งบประมาณยังไม่ค่อยสอดรับนั่นก็คือในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนที่กำลังเป็นกระแสที่สอดรับกับท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์หรือว่ากรีนนะครับในโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนนเรื่องของท่าเทียบเรือเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่การท่องเที่ยวผมอยู่จังหวัดกระบี่ซึ่งมีรายได้หลักด้านการท่องเที่ยวสิ่งที่เรามองเห็นได้ชัดนั่นก็คือว่าการอำนวยความสะดวกให้ด้านให้กับนักท่องเที่ยวเราไปฝากความหวังไว้กับองค์กรท้องถิ่นมากเกินไปซึ่งแน่นอนนะครับเราก็ทราบกันอยู่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นงบประมาณยังไม่ค่อยมีความเพียงพอที่จะไปดำเนินการในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเพราะการที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวมีความอุดมสมบูรณ์นั้นมันจะต้องใช้เม็ดเงินทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะให้เกิดความพึงพอใจแต่นักท่องเที่ยวและอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่ามีความสำคัญนั่นก็คือระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้ได้มีหลายแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่ได้นำเอาระบบIT เข้ามาช่วยในจุดท่องเที่ยวที่มีความสำคัญในหลายๆพื้นที่นะครับที่จำเป็นที่จะต้องมีระบบเกี่ยวเรื่องมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวผมเข้าใจว่านอกจากกระทรวงท่องเที่ยวแล้วอาจจะมีกระทรวงอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นกระทรวงคมนาคมกรมเจ้าท่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่นำเอาระบบ IT เข้ามาช่วยเช่นระบบการสแกนใบหน้าระบบการส่งเสริมเรื่องการความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยการรณรงค์ในรูปแบบต่างๆหรือแม้แต่การนำเอาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เช่นในเรื่องของโดรนมาใช้ในการดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นทั้งนั้นแต่เมื่อเราดูงบประมาณแล้วก็ยังไม่สอดรับเท่าที่ควรอีกด้านหนึ่งของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานั่นก็คือเรื่องของกีฬาผมเป็นส.ส.ในพื้นที่สิ่งที่ได้รับการร้องขอมาจำนวนมากนั่นก็คือสนามกีฬายังมีไม่เพียงพอที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ออกกำลังกายถ้าเราดูในงบประมาณโดยเฉพาะของกรมพละศึกษานั้นยังมีงบประมาณในเรื่องของการจ จัดสร้างสนามกีฬาต่างๆน้อยมากและเช่นเดียวกันครับเราไปตั้งความหวังไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าให้องค์กรท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องของสนามกีฬาต่างๆและแน่นอนครับมันก็ปัญหาเดิมก็คือประมาณไม่เพียงพอสุดท้ายก็ไม่มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานให้พี่น้องประชาชนได้ออกกำลังกายกันอีกเรื่องหนึ่งในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทยสิ่งที่พี่น้องประชาชนคนไทยได้ประสบพบมาในห่วงที่ผ่านมานั่นก็คือเรื่องกีฬาระดับชาติเป็นที่น่าสังเกตว่าระยะหลังนี้กีฬาที่เป็นตัวที่มีตัวแทนของทีมชาติไทยไปแข่งขันที่เพิ่งผ่านไปก็ฟุตบอลทีมชาติไทยในการแข่งขันอาเซียนครับที่ผ่านมานะครับกลายเป็นว่าพี่น้องประชาชนถ้าจะดูกีฬาทีมชาติแข่งต้องจ่ายเงินซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เพิ่งจะมาปรากฏในห่วงระยะเวลาหลังๆนี้นะครับก่อนหน้านี้ถ้าทีมชาติแข่งทีมชาติไทยแข่งเมื่อไหร่ไม่ว่ากีฬาประเภทไหนคนไทยได้เปิดสามารถเปิดช่องฟรีทีวีดูได้แต่เดี๋ยวนี้ต้องจ่ายเงินผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรจะนำมาขบคิดนะครับเพราะว่าการชมกีฬานอกจากในเรื่องของความบันเทิงอย่างหนึ่งเป็นการพักผ่อนหย่อนใจแล้วในการส่งกำลังใจให้นักกีฬาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราก็พยายามส่งเสริมให้นักกีฬาเราได้ไปสู่ระดับชาติระดับโลกนะครับในระดับต่างๆแต่คนไทยไม่มีโอกาสในการที่จะชมแล้วก็การจ่ายเงินเพื่อชมทีมชาติผมคิดว่าเป็นหลักการที่ไม่ถูกต้องในขณะที่พี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งอาจจะมีกำลังที่จะจ่ายได้แต่พี่น้องประชาชนอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่สามารถที่จะชมได้แล้วนำมาซึ่งการละเมิดลิขสิทธิ์อะไรต่างๆของเว็บไซต์อะไรต่างๆซึ่งเราก็เห็นกันอยู่ซึ่งมันเป็นผลต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจึงอยากจะฝากการกีฬาแห่งประเทศไทยท่านมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะฝากในประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับการส่งเสริมกีฬารวมทั้งการส่งเสริมท่องเที่ยวเป็นเรื่องสำคัญที่พี่น้องประชาชนคนไทยเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากนะครับในส่วนงบประมาณของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาผมเองไม่ติดใจใน 1% ที่ได้สงวนคำแปรยติไว้แต่ประเด็นเหล่านี้อยากจะฝากในการจัดทำงบประมาณในปีต่อไปครับขอบคุณมากครับ
1: ครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขมีสมาชิกประสงค์อธิบาย3ท่านครับเชิญท่านเฉลิมพงษ์แสงดีเชิญครับ
8: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายเฉลิมพงษ์แสงดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเขต2พรรคประชาชนครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วรรค2มาตราที่11ในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านประธานครับประเด็นแรกที่ผมอยากจะตั้งคำถามก็คือโครงสร้างของการจัดสรรงบประมาณของกรมการท่องเที่ยวจากเอกสารที่กรมการท่องเที่ยวชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญหน่วยงานยอมรับเองครับว่ากรมการท่องเที่ยวและกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวถูกจัดอยู่ในหน่วยรับงบประมาณเดียวกันทั้งที่ภารกิจของทั้งสองหน่วยงานไม่ต่างกันอย่างชัดเจนแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับผลที่เกิดขึ้นคืองบประมาณของกรมการท่องเที่ยวที่ควรนำไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการกลับไม่เพียงพอจนต้องนำงบประมาณรายการอื่นมาสมทบเพื่อที่จะสนับสนุนงบบุคลากรของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปีที่สำคัญครับกรมการท่องเที่ยวเองก็เสนอแนวทางแก้ไขเอาไว้แล้วครับควรปรับสัดส่วนงบประมาณให้เหมาะสมและแยกงบบุคลากรของแต่ละหน่วยงานออกจากกันผมจึงขอถามไปยังครับท่านประธานครับผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีครับว่าข้อเสนอที่หน่วยงานในต้นสังกัดของท่านเสนอมารัฐบาลได้นำไปแก้ไขเมื่อไหร่ครับและในปีงบประมาณต่อไปจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่ครับประเด็นที่สองครับเรื่องที่ผมอยากจะฝากเป็นพิเศษครับในเรื่องของปัญหาธุรกิจการท่องเที่ยวที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีครับจากเอกสารจากกรมการท่องเที่ยวระบุชัดเจนครับว่าการปราบปรามธุรกิจท่องเที่ยวในลักษณะที่มีความล่าช้าและเมื่อย้อนกลับไปดูข้อสังเกตของกรรมาธิการวิสามัญที่ผ่านมาในปีที่แล้วนะครับพบว่าสภาแห่งนี้เคยตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้มาแล้วครับ
9: ที่ผ่านมาครับ1ปีครับคำตอบที่เรายังได้รับก็คือมาตรการเดิมๆโดยที่ยังไม่มีเป้าหมายตัวชี้วัดและแผนบูรณาการที่ชัดเจนที่สำคัญครับงบประมาณครับท่านประธานครับรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในการปราบปรามผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวโดยใช้คนไทยอำพรางหรือโนมินีได้รับงบประมาณเพียง 200,000 กว่าบาทต่อปีครับสำหรับภารกิจทั่วประเทศแต่ในจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยวครับของผมเองการตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจโนมินีในเดือนสิงหาคมปี2569พบมูลค่ารายได้ของธุรกิจที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายดังกล่าวมากกว่า 5,000 ล้านบาทครับท่านประธานครับงบประมาณทั่วประเทศ 200,000 กว่าบาทกับมูลค่าที่ตรวจพบในจังหวัดเดียวกว่า 5,000 ล้านบาท2ตัวเลขนี้ครับสะท้อนถึงความชัดเจนครับว่าปัญหานี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องงบน้อยแต่คำถามคือรัฐบาลเมินขนาดไหนกับปัญหาต่ำกับความเป็นจริงหรือไม่ผมจึงถามท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีครับว่า 1. กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับมีแผนบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานอื่นๆหรือไม่ในการจัดการธุรกิจโนมินีหรือไม่ครับ 2. ครับรัฐบาลจะเพิ่มจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจที่สอดคล้องกับขนาดของปัญหาหรือไม่ครับและ3ครับในปีงบประมาณ2570นี้ครับกระทรวงมีเป้าหมายและตัวชี้วัดชัดเจนหรือไม่ครับว่าจะตรวจสอบและดำเนินคดีและลดปัญหาโนมินีได้มากน้อยเพียงใดครับเพราะผู้ประกอบการการท่องเที่ยวรายย่อยของไทยครับไม่สามารถรอคำอยู่ระหว่างการดำเนินการได้แบบนี้ทุกปีครับในขณะที่การแข่งขันธุรกิจก็มีทุนและใช้โครงข่ายของโนมินีในการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมท่านประธานครับเรื่องที่สองที่ผมอธิบายวันนี้แม้จะเป็นคนละประเด็นแต่คำถามเดียวกันคืองบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรมันสอดคล้องกับภารกิจและขนาดของปัญหาที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ถ้าหน่วยงานเองยังยอมรับว่าโครงสร้างงบประมาณไม่สอดคล้องกับภารกิจรัฐบาลจะปรับแก้อย่างไรเมื่อไรครับและถ้าปัญหาโนมินีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงนับพันล้านบาทรัฐบาลจะจัดการอย่างไรกับคำว่าบูรณาการและอยู่ระหว่างดำเนินการผมจึงฝากทั้งสองประเด็นนี้ไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและขอให้ท่านรัฐมนตรีชี้แจงต่อสภาอย่างชัดเจนครับเพื่อการประกอบพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ต่อไปครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านศาสตราจารย์สุชาติธาดาดำรงเวชเชิญครับ
10: ครับขอบคุณครับท่านประธานครับกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาดาดำรงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยสำหรับมาตรา11กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับจัดสรรงบประมาณ 3,925.8 ล้านบาทกับผมขอเสนอปรับลดงบประมาณลง 10% คือปรับลดลง 392.58 ล้านบาทให้คงเหลืองบประมาณ 3,533.22 ล้านบาทกับผมมีเหตุผลสำคัญอยู่2ประการเหตุผลประการแรกก็คือประเทศไทยกำลังมีข้อจำกัดทางด้านการคลังอย่างมากรัฐบาลมีรายจ่ายสูงภาระหนี้เพิ่มขณะที่ประชาชนและภาคธุรกิจต้องทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศทุกกระทรวงจึงต้องช่วยกันลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นสำหรับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระผมเห็นว่ายังสามารถปรับลดงบประมาณในส่วนของการประชาสัมพันธ์การจัดงานการจัดอีเวนต์การเดินทางการสัมมนาการศึกษาวิจัยที่ซ้ำซ้อนรวมถึงโครงการที่ภาคเอกชนดำเนินได้เองการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมเศรษฐกิจที่ภาคเอกชนมีความเข้มแข็งอยู่แล้วโรงแรมร้านอาหารบริษัทท่องเที่ยวสายการบินห้างร้านผู้ประกอบการจำนวนมากต่างมีแรงจูงใจที่จะประชาสัมพันธ์และดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยตนเองหน้าที่สำคัญของรัฐบาลควรอยู่ที่การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเช่นความปลอดภัยความสะอาดการคมนาคมที่สะดวกการตรวจคนเข้าเมืองที่รวดเร็วและการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวไม่จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องใช้เงินจำนวนมากไปทำในสิ่งที่เอกชนสามารถทำได้อยู่แล้วประเด็นสำคัญที่สองซึ่งกระผมเห็นว่าสำคัญมาก คือกระทรวงท่องเที่ยวมีแนวคิดที่จะจัดค่าธรรมเนียมที่เรียกกันทั่วไปว่าค่าเหยียบแผ่นดินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งไม่มีประเทศในยุโรปที่ใดเขาทำกันมีแต่ประเทศด้อยพัฒนาข้างๆเราที่ยังทำอยู่แล้วนำเงินที่จะเก็บได้นี้เข้าสู่กองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวกับผมไม่เห็นด้วยกับหลักการนี้เพราะนี่ไม่ใช่ปัญหาจะเก็บ300หรือ450บาทที่ประกาศกันแต่ปัญหาคือเรื่องหลักการบริหารเงินของแผ่นดินหากองค์กรหรือกองทุนของรัฐสามารถจัดเก็บเงินจากประชาชนหรือนักท่องเที่ยวแล้วนำเงินที่จัดเก็บได้มาใช้จ่ายได้เองโดยคณะกรรมการไม่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรกับผมเห็นว่าเป็นหลักการที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในระบบประชาธิปไตยมีหลักการที่สำคัญคือNo taxation without representation การจัดเก็บเงินโดยรัฐต้องมีความเชื่อมโยงกับอำนาจผู้แทนประชาชนในการอนุมัติตรวจสอบกระผมจึงเห็นว่าหลักการนั้นไม่เคยถูกต้องรายได้ของรัฐควรเข้ารัฐรายจ่ายของรัฐต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่หน่วยงานใดจัดเก็บได้หน่วยงานนั้นเอาไปใช้เองเพราะหากเป็นหลักการนี้วันหนึ่งทุกกระทรวงก็อาจมีการตั้งกองทุนของตนเองกระทรวงหนึ่งจัดเก็บจากนักท่องเที่ยวอีกกระทรวงหนึ่งจัดเก็บจากผู้ใช้รถอีกกระทรวงจัดเก็บจากผู้ประกอบการหรือหน่วยงานเก็บจากประชาชนสุดท้ายประเทศไทยจะมีกองทุนนอกระบบจำนวนมากแต่รัฐสภาควบคุมเงินไม่ได้กระผมเห็นว่าสิ่งนี้อาจจะไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้การเงินการคลังของประเทศมีวินัยโปร่งใสอยู่ภายใต้การตรวจสอบของผู้แทนประชาชนหลักการเก็บเองใช้เองเช่นนี้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและหลักการประชาธิปไตยหรือไม่เพราะอำนาจการเก็บเงินประชาชนและอำนาจการใช้เงินของรัฐเป็นอำนาจที่สำคัญที่สุดของรัฐสภาสำหรับนโยบายการท่องเที่ยวผมอยากเห็นว่าเราคิดในมุมตรงข้ามกับการเก็บเงินนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวคนหนึ่งเข้ามาในประเทศไทยเขาอาจใช้เงินโดยเฉลี่ยก็คือ 47,000 บาทต่อครั้งที่เข้ามาไปใช้ในโรงแรมร้านอาหารเดินทางการซื้อสินค้าและบริการต่างๆรัฐบาลควรคิดว่าจะทำอย่างไรให้เขาอยากมาเมืองไทยมากขึ้นอยู่นานขึ้นและใช้จ่ายเงินมากขึ้นไม่ใช่คิดจะเก็บเงินจากเขาเพิ่มขึ้นอีกไม่กี่ร้อยบาทตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเข้าประเทศประเทศไทยควรแข่งขันด้วยคุณภาพความสะดวกความปลอดภัยและต้อนรับไม่ใช่เพิ่มค่าธรรมเนียมและเพิ่มกองทุน value creation สำหรับการท่องเที่ยวไม่ใช่ free creation ขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านอดิศรเพียงเกตเชิญครับ
11: ท่านประธานที่เคารพกับผมอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดขอนแก่นมาตรานี้มีการแก้ไขผมจึงขออนุญาตที่จะโดยสารสอบถามทางกรรมาธิการเรื่องสำคัญที่ผมเห็นด้วยในรัฐบาลชุดนี้นโยบายหนึ่งก็คือการที่จะแยกกระทรวงการท่องเที่ยวออกจากกีฬาให้กีฬาไปตั้งเป็นกระทรวงกีฬาโดดๆเอาการท่องเที่ยวมารวมกับวัฒนธรรมเมื่อสภาสมัยที่แล้วพรรคเพื่อไทยผมเป็นคนเสนอเรื่องนี้ในที่ประชุมพรรคว่าการแยกกระทรวงดังที่ผมกราบเรียนจะเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินไม่เอาหัวมังกรท้ายมังกรเอาคนละฝาคนละตัวมาอยู่ด้วยกันเหมือนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการประชุมคณะกรรมการ วิสามัญท่านได้สอบถามหรือได้ตั้งงบประมาณจำนวนใดจำนวนหนึ่งหรือไม่ที่จะก่อร่างสร้างตัวเสนอพรบก็ดีจัดตั้งเป็นที่ทำการของกระทรวงกีฬากระทรวงการท่องเที่ยวเสียใหม่ได้สอบถามเรื่องนี้ไว้หรือไม่ถ้ากรรมาธิการไม่ได้สอบถามไม่ได้ตั้งผมก็ถือโอกาสนี้ถามทางรัฐบาลว่าการแยกกระทรวงซึ่งเป็นนโยบายดีๆดังกล่าวท่านได้เตรียมการอย่างไรจึงขอโดยสารเพื่อทดสอบเสียงครับขอบคุณครับ
1: ครับท่านสุดท้ายนะครับเชิญท่านสมาชิกที่อยู่ด้านนอกนะครับเข้าห้องประชุมเพื่อลงมตินะครับต่อไปเชิญท่านวรายุทธ์จงอักษรครับเชิญ
12: กับเรียนท่านประธานที่เคารพวรายุทธ์จงอักษรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธรเขต2ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570ในวรรค2และ3ครับท่านประธานผมได้สงวนคำแปลยัตติในมาตรา11ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานในกำกับโดยขอเสนอปรับลดงบประมาณ 2.5% วันนี้ผมอยากเชิญชวนทุกท่านครับในมุมมองของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเราอาจจะไม่ต้องคำถามตั้งคำถามเพียงแค่ว่าปีนี้เราจะดึงนักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนปีนี้เราจะจัดอีเวนต์ที่ไหนบ้างหรือปีนี้เราจะจัดงานอะไรให้ยิ่งใหญ่แต่เราต้องมองครับว่าสิ่งที่สำคัญเราจะทำอย่างไรให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวหนึ่งครั้งสร้างรายได้ให้คนไทยได้มากที่สุดเพราะนักท่องเที่ยวหนึ่งคนไม่ได้ใช้เงินเพียงแค่การเดินทางไม่ได้ใช้เพียงแค่ค่าบัตรเข้าชมแต่เขาต้องกินครับท่านประธานเขาต้องพักโรงแรมเขาต้องซื้อของฝากเขาต้องซื้อของบริการในชุมชนดังนั้นครับท่านประธานเราจะต้องมองในทุกๆมิติเราจะต้องมองว่าการท่องเที่ยวจะสามารถจุดเครื่องยนต์ของเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างไรจุดกระแสจุดประเด็นทำให้เกิดเป็น economic multiplier ให้สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นครับการสร้างประโยชน์การสร้างรายได้เหล่านี้ให้กลับคืนสู่ประชาชนเราจะต้องคิดในทุกๆมิติดังนั้นครับผมจึงขอสนับสนุนทิศทางของรัฐบาลในการผลักดันการท่องเที่ยวไปสู่เมืองน่าเที่ยวและเมืองรองเพราะประเทศไทยมีปัญหาสำคัญประการหนึ่งครับท่านประธานเรามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากแต่เราไม่สามารถสร้างรายได้ที่กระจายให้ครบในทุกๆจังหวัดจังหวัดท่องเที่ยวขนาดใหญ่มีนักท่องเที่ยวเข้าพักหลายวันแต่เรามีเมืองรองอีกเยอะมากเลยครับท่านประธานที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีมีอาหารที่ดีแต่นักท่องเที่ยวไม่สนใจดังนั้นครับการสิ่งที่เราจะต้องคิดสิ่งที่เราจะต้องทำให้เกิดประเด็นที่สำคัญในสังคมก็คือว่าเราจะต้องทำให้เมืองผ่านเหล่านี้เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะต้องเดินทางมาให้ได้เข้ามารับประทานอาหารเข้ามาซื้อของใช้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได้มากที่สุดคำถามครับทำอย่างไรให้คนมาเที่ยวที่จังหวัดเราได้มากที่สุดทำอย่างไรให้คนมาเที่ยวยอมใช้เวลาอยู่กับจังหวัดเมืองรองได้มากที่สุดและยอมใช้จ่ายมากขึ้นเพราะระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่คือโอกาสทางเศรษฐกิจของคนในพื้นที่ท่านประธานครับผมขอยกตัวอย่างจังหวัดของผมเองครับจังหวัดยโสธรคนในประเทศไทยครับรู้จักประเพณีบุญบั้งไฟประเพณีบุญบั้งไฟเนี่ยครับพูดไปทุกคนในจังหวัดทุกๆจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยต่างก็ทราบกันดีบุญบั้งไฟเป็นแบรนด์ awareness ที่เข้มแข็งมากรัฐบาลไม่จำเป็นจะต้องสร้างอะไรมากมายแต่สิ่งสำคัญครับเราจะต้องทำให้นักท่องเที่ยวหรือประชาชนทุกคนในประเทศไทยเนี่ยครับหลังจากมาเที่ยวบุญบั้งไฟแล้วจะทำยังไงให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นจะทำยังไงให้คนรู้จักอาหารอีสานจะทำยังไงให้คนรู้จักอาหารที่จังหวัดยโสธรมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างบ้านแขนไม่ว่าจะเป็นปลาส้มที่อร่อยไม่ว่าจะเป็นรอดช่องที่รสชาติหวานละมุนผมเชื่อว่าหลายคนไม่ทราบครับว่าอาหารเหล่านี้เป็นอาหารที่อร่อยและเป็นอาหารที่สามารถสร้างชื่อและสามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดยโสธรได้นี่แหละครับสิ่งที่ผมอยากจะเข้ามาผลักดันทำให้เมืองรองทำให้อาหารที่เป็นของดีๆตามเมืองรองสามารถ มีจุดยืนและจุดขายในประเทศไทยได้และที่สำคัญครับจังหวัดยโสธรครับมีผลิตภัณฑ์ชุมชนมีเกษตรอินทรีย์มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมอีสานให้คนเรียนรู้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมากมายทำให้เขาสามารถอยู่ในจังหวัดยโสธรได้นานที่สุด

0: พราะผมอยากให้เห็นว่าครับนักท่องเที่ยวพักค้างคืนและจะสร้างรายได้เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่รายได้ของผู้ประกอบการและประชาชนเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่และที่สำคัญครับงบประมาณ1บาทสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกลับมาได้กี่บาทถ้าวัดได้ถึงระดับนี้เราจะตอบประชาชนได้อย่างชัดเจนว่าเงินภาษีที่เราใช้ไปสามารถสร้างผลลัพธ์กลับมาได้อย่างไรครับอีกหนึ่งเรื่องครับท่านประธานผมอยากเสนอเรื่องกีฬาครับที่ผ่านมาเรามักมองว่างบการท่องเที่ยวและงบกีฬาครับเป็นคนละเรื่องแต่เราไม่ได้มองในมิติทางเศรษฐกิจครับสองเรื่องนี้สามารถเชื่อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพลองคิดดูนะครับท่านประธานเราสามารถจัดงานแข่งขันฟุตบอลจัดงานวิ่งจัดงานแข่งขันกีฬาจัดงานแข่งขันเยาวชนในทุกๆภูมิภาคครับผู้คนเดินทางมาครับได้มาชมกีฬาได้มาท่องเที่ยวที่สำคัญครับเรายังนำผู้ฝึกสอนผู้ปกครองครอบครัวเจ้าหน้าที่และผู้ชมเหล่านี้มาเป็นผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดเราด้วยเมื่อมาถึงก็ต้องมาพักมาต้องมากินและต้องใช้จ่ายสิ่งนี้ครับเราเรียกว่าสปอร์ตทัวริซึมเป็นโอกาสที่เราสามารถใช้เงินงบประมาณด้านกีฬาไปสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเมืองรองได้พร้อมกันผมจึงอยากเห็นจังหวัดหนึ่งจังหวัดครับไม่ต้องรอแค่เทศกาลใหญ่เพียงปีละครั้งแต่สามารถออกแบบปฏิทินเศรษฐกิจท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งเทศกาลเป็นหนึ่งกีฬาหรือเป็นหนึ่งกิจกรรมที่สามารถหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปีครับท่านประธานเมื่อกิจกรรมถูกกระจายตลอดทั้งปีผู้ประกอบการไม่ต้องรอรายได้เพียงไฮซีซั่นครับประชาชนได้พื้นที่ในการสร้างโอกาสรายได้อย่างต่อเนื่องตรงนี้ครับผมอยากเน้นย้ำครับว่าการปรับลดงบประมาณทางนี้ไม่ได้มีเป้าหมายให้กระทรวงทำงานน้อยลงครับแต่เป็นการตั้งคำถามครับว่างบประมาณทุกบาทที่เราใส่เข้าไปสามารถสร้างผลลัพธ์ได้มากขึ้นหรือไม่เพราะการบริหารงบประมาณที่ดีไม่ใช่การใช้งบประมาณให้หมดครับท่านประธานแต่คือการทำให้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราลงไปสร้างผลลัพธ์ให้ได้มากที่สุดและคุ้มค่ามากที่สุดครับในยุคที่ประเทศไทยมีข้อจำกัดมากที่สุดครับเราจะต้องให้ความสำคัญกับ productivity ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับเชิญกรรมธิการชี้แจงครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมพัฒนาสรรพโสกรรมธิการเสียงข้างมากผมขอชี้แจงท่านชลนัทนะครับกรรมธิการที่สงวนความเห็นนะครับเรื่องครุพันธ์ที่ท่านบอกว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับผมอยากเรียนท่านชลนัทนะครับว่าในหมวดครุพันธ์เนี่ยส่วนมากเนี่ยเราจะเจอปัญหาว่ามันไม่มีราคามาตรฐานของสำนักงบประมาณเพราะฉะนั้นเกณฑ์ในการพิจารณาเนี่ยก็ต้องใช้เกณฑ์ใบเปรียบเทียบราคานั่นแหละคือปัญหาของกรรมธิการในการพิจารณาในหมวดครุพันธ์นอกบัญชีนะครับเช่นเดียวกันนะครับท่านชลนัทก็คืออุปกรณ์กีฬาที่ท่านชลนัทเป็นห่วงนะครับซึ่งทางกรรมธิการเองเราก็เป็นห่วงนะครับแต่ว่าคำตอบที่ได้จากหน่วยงานนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในการฝึกซ้อมนะครับและการแข่งขันของนักกีฬาเยาวชนทีมชาติของโรงเรียนกีฬานะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเรียนท่านชลนัทแล้วก็ฝากทางสำนักงบประมาณนะครับฝากทางฝ่ายบริหารด้วยเช่นกันว่าในปี71เนี่ยควรจะมีหลักเกณฑ์แนวทางนะครับในการกำหนดบัญชีนอกครุพันธ์นะครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะว่าในพรบ.งบประมาณประจำปี2570เนี่ยหมวดครุพันธ์เนี่ยเป็นเงินหลายแสนล้านนะครับเพราะฉะนั้นยังไงเสียวันนี้ผมก็อยากจะให้ทางสำนักงบประมาณนะครับใช้หลักเกณฑ์ตรงนี้ในการพิจารณาในปีถัดไปเรื่องสุดท้ายนะครับผมกราบเรียนนะครับทั้งทางกรรมการที่สงวนความเห็นแล้วก็สมาชิกที่สงวนคำแปรยตินะครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านตั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะนะครับที่ผมนั่งฟังมาเกือบจะ 80% เนี่ยมันไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของกรรมธิการเลยนะครับแต่ว่าก็น้อมรับแล้วก็อย่างน้อยวันนี้มีสำนักงบประมาณนะครับที่เป็นหน่วยงานกลางนะครับที่เป็นคนรับคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับก็คงได้รับฟัง

0: แล้วก็เสนอผู้บริหารวันนี้ก็มีผู้บริหารนะครับ อยู่ในสภาแห่งนี้ก็คงจะรับฟังที่เพื่อนสมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะนะครับผมก็คงไม่ก้าวเรื่องไอ้ก้าวล่วงนะว่าสิ่งที่สมาชิกเป็นห่วงเนี่ยมันไม่ใช่การแปรยติแล้วก็การปรับลดนะครับก็น้อมรับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสำนักงบประมาณซึ่งเป็นหน่วยงานกลางเนี่ยคงจะนำเรื่องที่เพื่อนสมาชิกได้เป็นห่วงนะครับนำเสนอฝ่ายบริหารในปี71นะครับในการเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายขอบคุณมากครับ
1: เนื่องจากมาตรานี
2: ้คณะท่านประธานค่ะ
1: ด้านไหนคร
2: ับ ขอชี้แจงค่ะ
1: เชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางนันทนาสงวชาจะขอชี้แจงในฐานะกรรมาธิการค่ะในประเด็นของท่านสสนนท์ไพศาลลิ้มเจริญกิจผู้เสนอคำแปรยติเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกมอเตอร์จีพีดิฉันขอชี้แจงดังนี้นะคะว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรายการมอเตอร์จีพีเนี่ยเป็นงบประมาณที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะอยู่ในมาตราที่29ของรัฐวิสาหกิจค่ะประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรายการมอเตอร์ GP เนี่ยครั้งแรกเมื่อ2561ตามมติครม.นะคะเมื่อ21มีนา2560และเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเรื่อยมาและในมติล่าสุดนะคะของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2568ก็เสนอเป็นเจ้าภาพค่ะเป็นระยะเวลา5ปีก็คือผูกพันนะคะตั้งแต่ปี2570ถึง2574ค่ะฉันอยากจะกราบเรียนว่าการนำรายได้จากการบริหารสิทธิประโยชน์ในฐานะเจ้าภาพในการจัดแข่งขันนี่นะคะเป็นการสนับสนุนในภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจมาสมทบการดำเนินงานรวมทั้งขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเราจะเห็นว่าอันนี้นะคะเป็นการสนับสนุนของภาคเอกชนด้วยนะคะรัฐวิสาหกิจด้วยนะคะและเป็นการพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งการเป็นเจ้าภาพนี้นะคะก็จะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยเนื่องจากเป็นการแข่งขันรถจักรยานกลุ่มกีฬาระดับโลกค่ะท่านประธานแล้วก็มีศักยภาพสูงมีผู้ติดตามชมการแข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อมสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยทั้งทางอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ทีมเทคนิคและแต่ละทีมมีการพัฒนาชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์มีทีมแข่งขันผู้ชมและแฟนคลับที่ติดตามชมนักกีฬาและเดินทางเข้ามายังประเทศไทยทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนภายในประเทศจากภาคอุตสาหกรรมที่พักร้านอาหารร้านค้าการเดินทางและการท่องเที่ยวและผลสำรวจจากการแข่งขันระหว่าง61ถึง68นี่นะคะมีจำนวนผู้ชมการแข่งขันทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมกิจการระหว่างที่มีการแข่งขันโดยเฉลี่ยกว่า 206,240 คนนะคะต่อครั้งนะคะก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนภายในประเทศมูลค่ารวมถึง 24,530 ล้านบาทสร้างโอกาสในการที่ประเทศไทยจะเป็นจุดศูนย์กลางด้านกีฬามอเตอร์สปอร์ตระดับชั้นนำของโลกค่ะท่านประธานและได้ช่วยโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวและอาหารไทยที่มีรสชาติดีเลิศและมีความหลากหลายดิฉันขอชี้แจงดังนี้ค่ะเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันระดับโลกมอเตอร์ GP ขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปจะเป็นการลงมตินะครับก่อนลงมติจะขอตรวจสอบองค์ประชุม
3: ท่านประธานขอด้วยครับกรรมการขอชี้แจงครับกลับเรียนท่านประธานครับ
1: ที
3: ่อนุสรณ์กับอนุสรณ
1: ์ด้านไหนครับ
3: ก รรมธิการครับชี้แจงเพิ่มเติมครับยังไม่จบครับ
1: เชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับอนุสรณ์กับอนุสรณ์ในฐานะกรรมธิการนะครับก็ขอตอบท่านชลนัทโกยคุณนะครับก็เรื่องของชุดมวยไทย 390,000 เท่ากันทุกพื้นที่ก็เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีชื่อรายการคุณลักษณะเหมือนกันนะครับในมาตรฐานเดียวกันเนี่ยก็จะต้องใช้ทุกที่ให้เหมือนกันต้องให้พร้อมสำหรับนักเรียนแล้วก็ทำให้นักเรียนเนี่ยจะได้มีมาตรฐานที่ไม่ได้แตกต่างกันในแต่ละจังหวัดในประเด็นต่อไปนะครับคือกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยเสนอตั้งงบในมาตรา11 5หน่วยงานจำนวน 3,925,788,700 นะครับเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างมีคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจกระจายรายได้ให้ทั่วถึงและดำเนินการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำหรับนี้ก็มีกรรมธิการสงวนความเห็นและผู้แปรยติได้ขอปรับลดงบประมาณ 0.1 ถึง 10% ทางกรรมธิการเสียงข้างมากเนี่ยก็ได้มองเห็นถึงความจำเป็นนะครับว่าสมควรจะปรับลดอย่างไรเพื่อที่จะสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยไม่กระทบกับการดำเนินงานของกระทรวงโดยปรับลดลง85,443,900หรือร้อยละ 2.18 เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายปรับลดเป้าหมายหรือปริมาณให้เหมาะสมแล้วไม่กระทบกับการให้บริการประชาชนก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกนะครับที่ได้ร่วมในการอภิปรายของกระทรวงการท่องเที่ยวและได้เล็งเห็นความสำคัญนะครับและข้อสังเกตต่างๆก็บรรจุไว้แล้วกรรมการเสียงข้างมากก็ขอยืนตามนี้ครับขอขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปเป็นการลงมตินะครับก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุม
4: มีเบี้ยวคน
1: ขอเชิญท่านสมาชิกที่อยู่ด้านนอกเข้าห้องประชุมเพื่อลงมตินะครับเมื่อพร้อมแล้วขอเชิญเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับ

0: ครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม458ท่านครบองค์ประชุมนะครับต่อไปจะขอถามมตินะครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยผู้ใดเห็นควรมีการแก้ไขโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรแก้ไขโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการลงคะแนนขอผลจำนวนผู้ลงมติ464ท่านเห็นด้วย413ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง50ท่านไม่ลงคะแนน1ท่านเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติให้มีการแก้ไขนะครับต่อไปขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมสมาชิกท่านใดที่พร้อมแล้วก็เชิญโปรดเสียบบัตรแสดงตนเชิญครับครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม463ท่านครบองค์ประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรว่างดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับลงมติครบแล้วนะครับขอปิดการลงมติขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ467ท่านเห็นด้วย282ไม่เห็นด้วย133งดออกเสียง52ไม่ลงคะแนนไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขเชิญมาตราต่อไปครับเชิญ
1: ท่านประธานที่เคารพครับทางนี้ครับท่านประธานขออนุญาตท่านประธานครับธนยศทิพย์สุวรรณครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยครับท่านประธานครับในฐานะวิปรัฐบาลครับตามดำริของท่านประธานครับก็ได้ไปหารือนะครับกับทางท่านสมาชิกจากทางพรรคร่วมฝ่ายค้านครับเดิมครับต้องกล่าวอย่างนี้กับท่านประธานแล้วก็สมาชิกนะครับว่าเราเองก็ตั้งใจครับที่จะพิจารณานะครับอย่างเต็มที่นะครับจนถึงมาตราที่15นะครับแต่เนื่องด้วยณตอนนี้ครับเป็นมาตราที่11นะครับแล้วก็มาตราที่12เนี่ยมีผู้ลงชื่ออภิปรายเนี่ยประมาณ41นาทีนะครับแล้วก็มาตราที่13เนี่ย33นาทีมาตราที่14 1ชั่วโมง56นาทีและมาตราที่15 1ชั่วโมง11นาทีครับรวมแล้วก็ประมาณ4ชั่วโมง20นาทียังไม่รวมที่ทางกรรมาธิการจะตอบชี้แจงนะครับก็เลยได้ไปหารือกันครับว่าวันนี้ถ้าจะเป็นการประชุมที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เห็นใจเพื่อนสมาชิกอีกหลายท่านนะครับก็น่าจะประชุมถึงประมาณ24นาฬิกาครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
0: ครับก็ตามที่ตกลงกันนะครับต่อไปเชิญเลขาครับ
2: มาตรา12กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
3: ขอเ เชิญกรรมธิการที่ขอสงวนความเห็นอภิปรายนะคะคุณชลนัทโกยกุล
4: เรียนท่านประธานสภาดิฉันชลนัทโกยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต28บางบอนจอมทองหนองแขมจากพรรคประชาชนในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่ได้สงวนความเห็นขอปรับลดงบ 5% ในมาตรา12กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะดิฉันอยากจะเรียนให้ชัดตั้งแต่ต้นนะคะว่าการปรับลดครั้งนี้เนี่ยเป็นการปรับลดเพื่อส่งสัญญาณให้กระทรวงกลับไปทบทวนกลไกทั้งระบบค่ะของนโยบาย GRB ก็คือ Gender Responsive Policy and Budgeting นะคะก็คือการที่เราจะมีการจัดทำงบประมาณและก็นโยบายให้สอดคล้องกับมิติเพศภาวะแล้วก็คำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศค่ะท่านประธานซึ่งเป็นภารกิจหลักนะคะที่กรมกิจการสตรีแล้วก็สถาบันครอบครัวเนี่ยรับชอบในฐานะหน่วยงานกลางที่ขับเคลื่อนทั้งระบบราชการค่ะดิฉันขอมุ่งเป้าไปที่โครงการยกระดับองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายลูกข่ายแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะตรงนี้เนี่ยงบตั้งไว้20ล้านบาทค่ะกรรมาธิการเนี่ยปรับลดไปแล้วประมาณ8ล้านบาทนะคะเหลืออยู่กว่า12ล้านบาทค่ะดิฉันมีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้ค่ะท่านประธานกรมกิจการสตรีแล้วก็สถาบันครอบครัวนะคะกำลังจะลงทุนด้านเซิร์ฟเวอร์แล้วก็คอมพิวเตอร์เพื่อองค์กรดิจิทัลอีกกว่า12ล้านบาทในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศหรือว่า Gender Equality Center หรือว่า GEC ทั่วประเทศท่านประธานกลับมีวงเงินเพียงแค่1ล้าน6หมื่นบาทเท่านั้นนะคะปัญหาณขณะนี้ค่ะคือเราต้องการให้กระบวนการในการจัดทำงบประมาณของเราเนี่ยมีการตั้งงบที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะแล้วก็ความเสมอภาคทางเพศนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรารู้มีหน่วยงานมากมายเลยค่ะที่บอกว่าตัวเองเนี่ยใช้ GRB แล้วแต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะคะตัวเลขความสำเร็จหลักที่กรมใช้ในการรายงานผลงานก็คือหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดค่ะที่นำ GRB ไปใช้มีการบอกว่า141หน่วยงานนะคะทั้งระดับกระทรวงแล้วก็กรมสะสมตั้งแต่ปี65ถึง68ค่ะท่านประธานแต่เอกสารของกรมเองนะคะก็ระบุอย่างตรงไปตรงมาค่ะว่ากรมเนี่ยไม่มีอำนาจและหน้าที่นะคะในการตรวจสอบจริงๆว่าหน่วยงานนั้นเนี่ยมีการใช้หลัก Gender Responsive Policy and Budgeting จริงๆหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกปัญหาที่สำคัญค่ะท่านประธานสำนักงบประมาณเองนะคะก็ยังอยู่ระหว่างในการหาแนวทางว่าเอ๊ะยังไม่มีระบบ GRB tagging ใช้งานจริงเลยจะทำอย่างไรต่อไปนะคะซึ่งหมายความว่าตัวเลขทั้งหมด141หน่วยงานที่บอกว่ามีการใช้ระบบ GRB มาเป็นหลักในการทำงานนะคะเป็นการรายงานตนเองค่ะท่านประธานพูดเองเคลมเองนะคะไม่ผ่านการยืนยันจากบุคคลที่3นะคะซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้มีมาตรฐานในการวัดที่แท้จริงแต่กลับถูกใช้เป็นตัวชี้วัดในเรื่องของความสำเร็จนะคะอันนี้ต้องมีการแก้ของนโยบายทั้งระบบค่ะแล้วก็โดยเฉพาะงบสนับสนุนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะในการขับเคลื่อนศูนย์ GEC ทั้งประเทศค่ะดิฉันได้กล่าวไปตอนแรกแล้วค่ะว่ามีเงินแค่1ล้าน6หมื่นบาทค่ะท่านประธานเป็นกังวลเหลือเกินว่าเงินแค่นี้นะคะแล้วต้องดูแลเครือข่ายทั้งประเทศแล้วก็รับผิดชอบโครงการสนับสนุนนะคะที่มีงบตั้งแต่ 50,000 บาทจนถึง 300,000 บาทค่ะท่านประธานเป็นห่วงจริงๆว่างบระดับนี้เนี่ยมันเพียงพอต่อการทำงานขับเคลื่อนนโยบายจริงหรือไม่นะคะซึ่งกระทรวงเองเนี่ยมันอ้างว่าครอบคลุมได้แต่ดิฉันเป็นห่วงมากๆตรงนี้นะคะแล้วก็สิ่งสุดท้ายเป็นสิ่งที่ดิฉันเนี่ยเคยยกเป็นข้อสังเกตในกรรมาธิการไปแล้วนะคะก็คือความไม่บูรณาการข้ามหน่วยงานค่ะท่านประธานงบประมาณที่มันเกี่ยวข้องกับมิติเพศภาวะเนี่ยนะคะมันอยู่กระจายกันหลายหน่วยงานค่ะโดยไม่มีการสรุป GRB รวมทั้งระบบนะคะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถประเมินได้ว่างบประมาณทั้งประเทศที่เกี่ยวข้องกับมิติเพศภาวะเนี่ยมีมูลค่ารวมเท่าไหร่แล้วก็มีสัดส่วนต่องบประมาณแผ่นดินทั้งหมดมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งการสงวนความเห็นของดิฉันที่ดิฉันเสนอในวันนี้ค่ะจึงเป็นการเรียกร้องกับท่านประธานให้กระทรวงกลับไปจัดตั้งงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ แล้วก็ความเสมอภาคทางเพศให้มากขึ้นนะคะสร้างระบบ GRB tagging ให้มันตรวจสอบได้จริงนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกับสำนักงบประมาณให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างเป็นบูรณาการแล้วก็เป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจัดทำรายงานสรุป GRBรวมทั้งระบบค่ะท่านประธานเพื่อการพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์นะคะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่แท้จริงค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
5: คุณณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ
6: ์เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหมายเลข8บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับในครั้งนี้ขออภิปรายมาตรา12กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งในที่นี้ได้ขอปรับลดไว้ 1% นะครับซึ่งที่ปรับลดไว้เพียงเท่านี้ก็เพราะว่าวงเงินงบประมาณของกระทรวงพม.เองภาพรวมทั้งหมดครับแน่นอนว่ามันโดนปรับลดไปค่อนข้างมากแล้วนะครับเมื่อปรับลดไปค่อนข้างมากแล้วเนี่ยกระทรวงพม.เนี่ยถ้าเกิดดูตามงบประมาณเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าเป็นกระทรวงเกรด C แต่ถ้าเกิดเราดูภารกิจงานของกระทรวงพม.จริงๆแล้วเนี่ยนี่คือกระทรวงเกรด AA เลยด้วยซ้ำเพราะว่าดูแลทุกครอบครัวทุกช่วงวัยแต่งบประมาณที่ถูกปรับลดลงไปในชั้นกรรมาธิการก็ได้ไปพบข้อมูลชิ้นหนึ่งครับว่าถ้าเกิดกระทรวงพม.คือครอบครัวใหญ่ดูแลลูกเล็กเด็กแดงต่างๆในประเทศนี้แต่งบประมาณก็คือรายรับรายได้ของครอบครัวนี้เนี่ยยังไม่เพียงพอวันนี้รายได้ของเราติดขัดฝืดเคืองไม่สามารถหารายได้เพิ่มได้กระทรวงพม.มีงบประมาณอย่างจำกัดในวาระที่1ผมอธิบายไปแล้วครับสถานสงเคราะห์หลายๆสถานถูกลดวงเงินงบประมาณสถานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลายๆแห่งถูกปรับลดวงเงินงบประมาณหมดถ้าเป็นหลายครอบครัวก็คงต้องรัดเข็มขัดแต่สิ่งที่ไปเจอในชั้นกรรมาธิการครับเราไปพบการเช่ารถครั้งใหม่ผูกพันอีก5ปีสตาร์ทปี70รถไฟฟ้าพร้อมคนขับ20คันรถกระบะอีก11คันรถบรรทุก1คันรถตู้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริหารอีก23คันรวมแล้ว55คันจากวงเงินงบประมาณที่มีอยู่น้อยนิดนะครับมีการจัดเช่าระยะยาวรถไฟฟ้าโอเคเอาล่ะอาจจะมองว่าเพื่อประหยัดงบประมาณในการเติมน้ำมันในการเดินทางไปในแต่ละที่แต่มันมีความไม่ชอบมาพากลอยู่ว่าไอ้ที่ไปจัดซื้อจัดจ้างในการเช่ารถจำนวนเท่านี้เนี่ยมันแปลกๆอยู่ว่าท่านไปใส่ตัววอลชาร์จจำนวน22 kV เนี่ยไอ้วอลชาร์จที่ท่านไปติดเนี่ยราคา 82,000 บาทในสำนักปลัดเนี่ยท่านจัดซื้อจัดจ้างไป20ตัว20ตัวคือ20ศูนย์ในกรมสวัสดิการท่านขออภัยขึ้นชื่อกรมผิดในกรมสวัสดิการนะครับท่านติดตั้งไปทั้งหมด36ตัวนั่นหมายความว่าขับไปที่ไหนโอเคอาจจะสะดวกสบายครับก็ไปชาร์จที่นั่นแต่ในความเป็นจริงแล้วไอ้แท่นชาร์จแบบนี้ครับรถเวลาเราซื้อรถท่านประธานซื้อรถไฟฟ้าใช้สักคันยังเขาแถมวอลชาร์จมาให้ด้วยคราวนี้เราก็เลยงงว่าไอ้บริษัทที่จะมาซื้อรถมาให้กระทรวงพม.เช่าเนี่ยเขาไปติดตั้งไอ้วอลชาร์จให้ที่ไหนอย่างไรหรือทำไมไม่ใส่ไปใน TOR เลยหรือถ้าเกิดท่านจะไม่ต้องซื้อจริงๆเนี่ยไอ้แบบนี้เนี่ยมันชาร์จยากชาร์จยากหมายถึงว่าท่านต้องชาร์จทั้งวันน่ะ8ชั่วโมง9ชั่วโมงกว่าจะเต็มสุดท้ายก็ต้องไปชาร์จตามปั๊มแล้วสุดท้ายมันจำเป็นจริงหรือเปล่าอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ท่านอาจจะบอกว่าประหยัดพลังงานแล้วก็ต้องใช้โซลาร์เซลล์ด้วยมันมีโครงการละ 473,000 บาทในสำนักปลัดมีอยู่ทั้งหมด18โครงการในกรมสวัสดิการมีทั้งหมด14โครงการละ 400,000 กว่าไปติดเท่ากันหมดเลยแต่ที่สำคัญโอเคท่านอาจจะบอกนี่ราคากลางแต่สิ่งที่ท่านไปติดวันนี้นะในแต่ละศูนย์มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้คือเรื่องที่อยากจะฝากไว้ในวาระที่2ว่าในส่วนที่มันไม่จำเป็นส่วนที่ท่านไปตัดงบประมาณในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเงินที่จะได้รับไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมแซมบ้านค่าเลี้ยงดูอะไรต่างๆที่มันถูกตัดลงทั้งหมดวันนี้ท่านไม่ได้รับ แต่ท่านกลับกำลังจะมีรถคันใหม่ขับไปหาพี่น้องประชาชนท่านจะมองหน้าพี่น้องประชาชนยังไงครับอีกส่วนหนึ่งครับพอชพอชนี่กำลังเดือดเลยวันก่อนม็อบไปล้อมอยู่หน้าสำนักงานใหญ่เรื่องของความการไม่ชอบมาพากลในการแต่งตั้งผอวันก่อนผมก็ไปพูดบอกว่าถึงแม้ว่าประเทศไทยมันจะมีหัวสวแต่หัวผอเนี่ยทำกันไม่ได้นี่ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่เร็วๆนี้เขามายื่นที่สภาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันก่อนที่คณะกรรมการคุณหมอวโยแต่สิ่งที่จะบอกว่าผอชนอกจากกำลังจะจัดหาผอคนใหม่แล้วงบประมาณท่านถูกปรับลดหมดเลยครับภารกิจท่านมีอะไรบ้างริมทางริมรางริมคลองไล่ลือไฟไหมภารกิจท่านมี5อย่าง5อย่างเนี่ยลดหมดเลยแต่ไปมีงบประมาณใหม่ท่านประธานงบประมาณใหม่ในหมวดของโลกร้อนผอชต้องการอยากจะแก้ไขปัญหาโลกร้อนด้วยการขอวงเงินงบประมาณมา20กว่าล้านผมก็ขอในห้องงบประมาณบอกว่าท่านกำลังทำภารกิจ5อย่างเนี่ยท่านยังทำไม่ดีเลยทั้ง5ภารกิจงานเมื่อสักครู่ที่ผมพูดเนี่ยปรับลดลงมาต่ำกว่าเกณฑ์หมดเลยเป้าหมายที่ท่านทำไว้แต่ท่านกำลังจะทำภารกิจใหม่ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นท่านประธานลองนึกดูครับตังมีอยู่ไม่พอภารกิจงานเดิมแต่กำลังจะของบประมาณมาเพิ่ม20กว่าล้านเพื่อไปทำงานใหม่ที่ไม่ใช่ภารกิจหน้าที่ของตัวเองด้วยซ้ำอยากจะไปแก้โลกร้อนผมก็ไปดูรายละเอียดที่ส่งมาให้ไปจัดอบรมครับไปจัดอบรมอยากได้ตัวแทนในแต่ละชุมชนแต่ละพื้นที่เพื่อที่จะให้เขามีความรู้ในเรื่องของภารกิจลดโลกร้อนนี่มันไม่ใช่ภารกิจของพอชแล้วครับเพราะฉะนั้น ความไม่ชอบมาพากลของการบริหารจัดการพอชเจ้าหน้าที่พอชหลายท่านก็ได้ส่งมาว่าความจริงแล้วเนี่ยภารกิจหน้าที่ที่มันไม่ชัดเจนแบบนี้เนี่ยเพราะว่าผู้บริหารสูงสุดกำลังมีปัญหาอยู่หรือไม่กระบวนการจัดหากระบวนการเลือกตั้งกระบวนการสรรหาไม่ชอบมาพากลคณะกรรมการสรรหาที่ตั้งขึ้นมา5คนนะครับที่จะต้องเลือกสรรหาผอ.พอช.คนใหม่โดนตั้งคำถามจากพี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่เป็นสมาชิกพอช.แล้วจะมีความสง่างามในการบริหารจัดการต่อไปได้ยังไงนี่คือสิ่งที่อยากจะตั้งคำถามกับแนวทางการบริหารจัดการพร้อมกับงบประมาณที่มันผิดทิศผิดทางอยู่ในกระทรวงพม.และอยากจะฝากเพื่อนสมาชิกว่าแบบนี้จึงไม่สามารถลงมติในการที่จะเห็นชอบในมาตรา12งบประมาณของกระทรวงพม.ได้ครับขอบคุณครับ
5: คุณณัฐยาบุญภักดี
7: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันณัฐยาบุญภักดีส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะในฐานะกรรมาธิการนะคะที่ฉันขอสงวนความเห็นไว้นะคะสำหรับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะไม่ใช่ว่าดิฉันอยากที่จะให้กระทรวงนี้เนี่ยได้รับงบประมาณน้อยนะคะเพราะจริงๆน้อยอยู่แล้วเมื่อเทียบกับภารกิจนะคะแต่ว่าดิฉันคิดว่ามันมีบางส่วนนะคะที่เป็นไขมันส่วนเกินที่น่าจะรีดออกได้อีกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมันเป็นลักษณะของการทำกิจกรรมที่กระทรวงเนี่ยทำมาอย่างต่อเนื่องทำแบบนี้เป็นประจำทุกปีนะคะขอภาพด้วยค่ะคนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับภาพกิจกรรมของกระทรวงพม.ในลักษณะนี้นะคะการที่พี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ที่พึงจะได้รับสิทธิสวัสดิการต่างๆอยู่แล้วนะคะตามหลักของกฎหมายนะคะตามหลักของสิทธิมนุษยชนที่กระทรวงเองเนี่ยยึดถือแต่ว่าจังหวะที่จะต้องได้รับเนี่ยแหละค่ะมักจะต้องเกิดภาพงานในลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นนะคะการจัดอีเวนต์ใหญ่ๆนะคะในแต่ละครั้งนั้นเนี่ยใครๆก็รู้ว่าใช้งบประมาณจำนวนมากนะคะในขณะที่พื้นที่ทางการคลังของกระทรวงเองนะคะก็หดตัวลงลดน้อยลงเนี่ยดิฉันมองว่าเรารีดตรงนี้ออกได้ค่ะขอภาพถัดไปค่ะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะในงบประมาณเนี่ยก็จะมีโครงการที่จะจัดกิจกรรมในลักษณะนี้นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยนี่เอามาแค่ส่วนหนึ่งนะคะรวมๆแล้วก็ราวๆ40กว่าล้านบาทนะคะซึ่งถ้าหากว่ากระทรวงเนี่ยเปลี่ยนวิธีนะคะทำงานนะคะคือแทนที่จะจัดพิธีส่งมอบนะคะมีภาพของการเป็นผู้ให้ประชาชนที่พึงจะได้รับสิทธินั้นก็ต้องมาเป็นผู้รับเนี่ยนะคะในหลายครั้งเนี่ย เครือข่ายที่เข้าไปร่วมงานก็รู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนคุณค่าในความเป็นมนุษย์เนี่ยมันลดน้อยลงถ้าเราเปลี่ยนวิธีนะคะทำงานได้นะคะส่งมอบสิ่งที่เป็นสิทธิเป็นสวัสดิการนะคะไปตามระบบปกติโดยไม่ต้องจัดพิธีการนะคะพิธีกรรมก็จะทำให้รีดไขมันส่วนเกินตรงนี้ได้เสร็จแล้วเอาไปทำอะไรคะขอภาพสุดท้ายค่ะเงินอุดหนุนนะคะที่ควรจะต้องถึงมือพี่น้องประชาชนนะคะก็อาจจะทำให้มีเม็ดเงินตรงนี้มากขึ้นดิฉันอยากให้ลองดู3-4รายการแรกนะคะที่ไปถึงพี่น้องที่เป็นผู้พิการนะคะก็จะเห็นว่าคือยกตัวอย่างนะคะเช่นเรื่องของล่ามค่ะการสนับสนุนล่ามภาษามือนะคะให้คนพิการจริงๆเนี่ยกระทรวงเคยมีดำริด้วยซ้ำไปว่าอยากที่จะให้มีล่ามภาษามืออย่างน้อยจังหวัดละ1คนเคยคิดถึงขั้นว่าจะให้เงินเดือนนะคะ 18,000 บาทต่อเดือนนะคะ77คนนะคะต่อปีเนี่ยก็ใช้เงินราวๆ16ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะที่ฉันมองว่าเป็นเรื่องที่น่าจะคุ้มค่าแก่การลงทุนอย่างยิ่งนึกภาพว่าเวลาที่พี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ที่มีความท้าทายทางการได้ยินนะคะต้องไปหาหมอนะคะหรือไปสมัครงานไปสัมภาษณ์นะคะหรือว่าต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะล่ามเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะถ้าหากว่าปรับวิธีนะคะในการดำเนินงานได้ดิฉันมองว่าไม่จำเป็นต้องไปสิ้นเปลืองงบประมาณนะคะกับสิ่งที่มันไม่มีความจำเป็นแล้วก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะดูเป็นการที่ไม่เคารพนะคะในสิทธิในความเป็นมนุษย์นะคะของพี่น้องที่เป็นกลุ่มเปราะบางได้รับความเดือดร้อนอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้เนี่ยก็จึงขอจำเป็นนะคะที่ต้องสงวนความเห็นไว้นะคะแล้วก็คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยสัก 5% นะคะกระทรวงน่าจะปรับลดงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นเช่นนี้ลงได้ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
5: คุณณภัทรจิตตภินันท์กันตา
8: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมณภัทรจิตตภินันท์กันตานะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต24ธนบุรีคลองสานราชบูรณะนะครับผมขออภิปรายนะครับพระราชบัญญัติงบประมาณ2570นะครับในส่วนของมาตรา12นะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งปี70นี้นะครับมีการจัดสรรงบประมาณที่อาจเรียกว่าไม่ได้สัดส่วนเท่าไหร่นักกับความเดือดร้อนของประชาชนนะครับโดยเฉพาะงบประมาณที่ผมขอหยิบยกขึ้นเทียบนะครับคือระหว่างงบในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งสวนทางกับงบในการฝึกอบรมด้านภัยพิบัติที่ผุดงอกขึ้นมานะครับในสไลด์นี้นะครับงบประมาณสำหรับการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งกระจายอยู่ในหลายกรมเนี่ยนะครับก็ถูกปรับลดลงแทบทั้งหมดนะครับเช่นกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับมีรายการเงินอุดหนุนปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยนะครับมีการปรับเป้าหมายและตัวชี้วัดจากปี2569ครับที่เคยตั้งไว้ 13,625 แห่งนะครับลดลงเหลือ 9,000 แห่งและงบประมาณก็ลดลงจากปี69นะครับจากที่เคยมี 1.73 พันล้านบาทนะครับเหลือ540ล้านบาทหรือลดลงราว 68.79% นะครับต่อมาครับในกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับหรือว่าผก.ลดลงเช่นเดียวกันครับในเงินอุดหนุนสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการนะครับลดลงไปราว 2.5 ล้านบาทหรือว่าราว 1.02% ในสไลด์ถัดมานะครับเป็นสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือว่าพอช.นะครับในโครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยครับมีหลายรายการที่เกี่ยวข้องกับงบปรับปรุงซ่อมแซมบ้านและถูกปรับลดลงอีกเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นรายการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางนะครับลดลงราว 41.28% หรือว่า 258.7 ล้านบาทนะครับหรือรายการที่สำคัญมากเช่นเดียวกันครับในพอช.นะครับคือโครงการบ้านพอเพียงเป้าหมายตัววัดลดลงนะครับจาก 15,625 ครัวเรือนเหลือ 14,760 ครัวเรือนนะครับและงบประมาณก็ลดลงราว 5% หรือว่า35ล้านบาทนะครับสไลด์ถัดไปนะครับนอกจากนี้ครับงบประมาณของพอชอนะครับยังมีงบสร้างและจัดหาที่อยู่อาศัยซึ่งก็ถูกปรับลดลงไปอีกครับคือรายการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับบ้านมั่นคงนะครับตัวชี้วัดลดลงจากเดิมที่เคยมี 3,370 ครัวเรือนเหลือ 2,400 ครัวเรือนนะครับงบประมาณลดลง 28.78% หรือว่า 87.1 ล้านบาทนะครับที่หายลดลงไปครับสไลด์ถัดไปครับ แต่ในปี2570นี้ครับทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพช.นี้เลยเนี่ยนะครับกลับเสนอโครงการใหม่ขึ้นมาครับอย่างที่ท่านส.ส.ณัฐชาเนี่ยได้กล่าวถึงไปเมื่อสักครู่นะครับว่าภารกิจดั้งเดิมของหน่วยงานเนี่ยก็ไม่ได้ทําอย่างสมบูรณ์แต่กลับมีโครงการใหม่ที่งอกขึ้นมานะครับคือโครงการเตรียมความพร้อมขององค์กรชุมชนต่อการรับมือความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับ 25.8 ล้านบาทนะครับซึ่งงบ 25.8 ล้านนี้ครับรวมถึงเรื่องภารกิจหน้าที่เนี่ยนะครับอย่างเช่นถ้าเราไปดูวัตถุประสงค์นะครับที่โครงการเขียนตั้งขึ้นมาครับในสไลด์ถัดไปนะครับเรื่องของการเตรียมและบริหารจัดการภัยพิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็มีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมในกระทรวงพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ทำหน้าที่นี้อยู่แล้วมีภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานอยู่แล้วนะครับหรือแม้แต่เรื่องของความพร้อมในการบริหารจัดการภัยพิบัติก็ควรเป็นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในกระทรวงมหาดไทยนะครับในการตั้งโครงการที่ทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นครับนอกจากจะเป็นการใช้งบประมาณที่สิ้นเปลืองครับยังมีแนวโน้มของการดำเนินงานที่น่าตั้งข้อสังเกตครับว่าจะไม่ได้ผลจริงไม่ได้ผลสัมฤทธิ์ตามความเชี่ยวชาญซึ่งไม่ใช่ของหน่วยงานตั้งแต่ต้นสไลด์ถัดไปนะครับสำนักงบประมาณรัฐสภาหรือว่า PVO ครับเคยมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับหน่วยงานครับว่าการดำเนินภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานซึ่งเป็นการทำงานกับผู้เปราะบางกลุ่มต่างๆนี้นะครับควรมีการปรับปรุงแนวทางดำเนินงานเช่นการทำหน้าที่นะครับต้องคัดเลือกพื้นที่ตามความเสี่ยงจริงนะครับเช่นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมดินถล่มหรือภัยแล้งนะครับหรือควรต้องมีการบูรณาการฐานข้อมูลระดับชาติระหว่างหน่วยงานภายในกับหน่วยงานอื่นๆที่มีข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงถึงกันเพื่อให้ผู้พิการเด็กหรือผู้สูงอายุเนี่ยนะครับสามารถเข้าถึงกระบวนการเตือนภัยต่างๆได้และที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะครับก็คือการเปลี่ยนงบอบรมซึ่งวัดผลได้ยากนะครับว่าได้ผลจริงไม่ได้ผลจริงหรือว่าสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้มากน้อยเพียงใดโครงการที่วัดผลได้ยากนี้ครับควรเปลี่ยนเป็นมาตรการป้องกันเชิงกายภาพเช่นการขุดลอกแหล่งการติดตั้งระบบแจ้งเตือนในชุมชนหรือการปรับปรุงที่อยู่อาศัยครับไปจนกระทั่งการปรับปรุงศูนย์พักพิงในกรณีที่เกิดภัยพิบัติท่านประธานที่เคารพครับในสัดส่วนงบประมาณดังกล่าวครับเป็นการจัดสรรที่เรียกว่าไม่ได้สัดส่วนตามความเดือดร้อนและความจำเป็นของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางแนวทางของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนครับที่มีรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญอย่างเช่นเรื่องของบ้านพอเพียงบ้านมั่นคงหรืองบสนับสนุนที่พักอาศัยต่างๆที่ถูกปรับลดลงแทบทั้งสิ้นแต่กลับไปตั้งโครงการอบรมที่วัดผลได้ยากอย่างโครงการเตรียมความพร้อมต่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับที่สูงถึง 25.8 ล้านบาทและยังเป็นโครงการที่ทับซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานอื่นๆที่มีอยู่แล้วท่านประธานครับผมจึงมีข้อเสนอนะครับตัดงบประมาณโดยเฉพาะโครงการดังกล่าว 25.8 ล้านบาทและโครงการอื่นๆที่มีลักษณะของการทับซ้อนที่คล้ายคลึงกันตามที่ได้สงวนความเห็นไว้ครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ
3: ต่อไปเป็นผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติคุณกรจาติกวณิช
9: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกรจาติกวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมได้เห็นว่าในส่วนของงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการตั้งงบคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ไว้เพียงแค่ 5.27 ล้านบาทซึ่งถ้าพูดให้ครบนะครับก็คือภายใน 5.27 ล้านบาทนั้นเนี่ยประมาณ 3.7 ล้านบาทเป็นงบที่จัดไว้เพื่อจัดการประชุมนอกเหนือจากนั้นนะครับได้เห็นว่ามีการปรับลดงบกองทุนคุ้มครองเด็กจากที่เป็นงบที่น้อยอยู่แล้วประมาณ40กว่าล้านนะครับลงมาเหลือ20กว่าล้านก็เลยทำให้ผมมีความกังวลในความคิดความตั้งใจของรัฐบาลนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของการปกป้องคุ้มครองเยาวชนโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมานะครับผมเชื่อว่าพวกเราที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนนะครับจะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอกับกลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มเยาวชนซึ่งถ้าเราได้นั่งฟังเขาจริงจังนะครับผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนก็คงจะสัมผัสได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกกดดันของคนรุ่นใหม่ของเยาวชนในยุคปัจจุบันแน่นอนที่สุดเมื่อเทียบกับในยุคสมัยของผมหรือแม้แต่ในยุคของสมัยของเพื่อนสมาชิกที่รุ่นเด็กกว่าผมซึ่งนักสังคมสงเคราะห์รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญก็ได้วิเคราะห์ไว้นะครับจากงานวิจัยหลากหลายทั้งในประเทศไทยและก็ที่ต่างประเทศเนี่ยว่าสังคมส่วนหนึ่งที่สาเหตุส่วนหนึ่งที่สังคมคนรุ่นใหม่มีอารมณ์กดดันมากขึ้นเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับการใช้โซเชียลมีเดียซึ่งประเด็นนี้เนี่ยผมเห็นว่ายังมีการพูดคุยกันน้อยมาก นะครับในสภาแห่งนี้ก็เลยขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอเพื่อที่ดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับคือประเด็นสำคัญในเรื่องที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียที่น้องๆหลายคนนะครับสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกว่าบางทีมีความรู้สึกกดดันเพราะอาการโฟโมบ้างการกดดันที่เกิดจากการเปรียบเทียบบ้างหรือแม้แต่ในบางกรณีก็คือการบูลลี่ออนไลน์นะครับสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเนี่ยก็คือประเด็นเรื่องของปริมาณการเสิร์ฟนะคือการเสพที่มีปริมาณมากเกินไปนะอาจจะส่งผลกระทบกับสุขภาพจิตของผู้ใช้ได้ความจริงไม่ต้องจำกัดไว้เพียงแค่เยาวชนนะครับแม้แต่พวกเราที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีผลมีโอกาสที่รับผลกระทบทางสุขภาพจิตเหมือนกันนะครับแต่เราต้องตระหนักก่อนนะครับว่าประเด็นปัญหาเนี่ยผมไม่ได้บอกว่ามันอยู่ที่ตัวโทรศัพท์และผมไม่ได้บอกแม้แต่ว่ามันอยู่ที่ตัวบุคคลแต่ต้องทำความเข้าใจครับว่าการออกแบบของอัลกอริทึมเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นทำให้เราเสพติดเราต้องมีความเข้าใจก่อนนะครับว่าอัลกอริทึมในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อประโยชน์ของเราในฐานะผู้ใช้แต่เขาออกแบบมาเพื่อประโยชน์ของเจ้าของแพลตฟอร์มเมื่อเรามีความเข้าใจในประเด็นนี้แล้วเนี่ยเราก็ถึงได้เข้าใจนะครับว่าทำไมหลายๆประเทศเนี่ยได้มีการพัฒนาไม่ว่าจะในด้านกฎหมายหรือกฎเกณฑ์กติกาในการที่จะเข้าไปจำกัดการเข้าถึงการใช้โซเชียลมีเดียโดยเยาวชนออสเตรเลียตั้งแต่ปีที่แล้วประกาศออกมาชัดเจนนะครับว่าห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16เข้าถึงการใช้แพลตฟอร์มในกลุ่มโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น TikTok จะเป็น Instagram หรืออื่นๆนะครับหลายๆประเทศก็กำลังพิจารณาเพื่อนบ้านเราเองมาเลเซียออกกติกาแล้วอินโดนีเซียออกกฎหมายมาแล้วจะมีผลบังคับใช้ปีหน้าคล้ายคลึงกับทางออสเตรเลียสหราชอาณาจักรเช่นเดียวกันคือหลายประเทศได้มีความพยายามแต่เราก็ต้องยอมรับข้อจำกัดเช่นเดียวกันครับอย่างที่ออสเตรเลียเนี่ยหลังจากที่ได้มีการประยุกต์ใช้กฎหมายใหม่นี้มาเกือบ1ปีเนี่ยก็ได้มีการประเมินว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจำนวนเยาวชนสูงถึงประมาณเกือบ 85% นะครับก็สามารถที่จะหาวิธีที่หลีกเลี่ยงกฎหมายนี้และยังสามารถที่จะเข้าถึงโซเชียลมีเดียได้นะแต่ท่านประธานครับวันนี้ที่ผมอยากฝากประเด็นผ่านท่านประธานไปสู่รัฐบาลไปสู่กระทรวงพม.เนี่ยก็คือเราอาจจะไม่ต้องใช้มาตรการเด็ดขาดถึงขั้นการออกกฎหมายการห้ามใช้ห้ามเข้าถึงคือประเด็นแรกนะครับมาตรการแบบนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับสังคมไทยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้มันมีช่องทางอื่นเพราะเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะครับเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนสมาชิกหลายคนท่านประธานอาจจะได้เห็นข่าวนะครับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีการฟ้องร้องโดย47รัฐร่วมกันฟ้องบริษัทเมตาซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่ใหญ่มากก็คือ Facebook กับ Instagram โดยที่ฟ้องว่าเมตาเนี่ยจงใจออกแบบอัลกอริทึมมาเพื่อให้เยาวชนผู้ใช้แพลตฟอร์มของเขาเนี่ยเสพติดนะครับและส่งการเสพติดมันมีความหมายในยะของมันเองอยู่แล้วนะครับคือมันมีผลข้างเคียงในทางลบตอนนั้นมีการฟ้องร้องเรียกความเสียหายสูงถึง6ล้านล้านบาทนะครับรวมกันโดย47รัฐนี้ปรากฏว่ายังไม่ทันไรเลยครับเมตายอมแพ้นะยอมแพ้ด้วยการจ่ายค่าเสียหายให้กับกลุ่มโจทย์5แสนกว่าล้านบาทนะครับเป็นจำนวนเงินมหาศาลแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นเพราะว่าสำหรับเมตาสำหรับ Facebook นี่เงิน5แสนล้านนะครับก็เขาจ่ายได้ครับนะครับด้วยความร่ำรวยและระดับกำไรของเขาแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นเนี่ยก็คือทางเมตาเนี่ยถูกบังคับให้ยอมด้วยนะครับในการที่จะเข้าไปแก้ตัวอัลกอริทึมแก้โอกาสการเข้าถึงยกตัวอย่างนะครับคือจำกัดการใช้วัดโดยอายุของผู้ใช้งานเนี่ยในบางกรณีห้ามใช้เกินวันละ2ชั่วโมงเป็นต้นบางกรณีก็คือบอกว่าช่วงดึกกลางคืนเที่ยงคืน6โมงเช้าห้ามใช้นะครับและเขาก็ปรับอัลกอริทึมเพื่อที่จะลดอารมณ์การเปรียบเทียบนะครับคือลดการโชว์จำนวนไลค์เป็นต้นซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าถ้าเขาตั้งใจที่จะลดดีกรีการเสพติดแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยเขาก็ทำได้เงื่อนไขที่เขากำหนดนะครับในข้อตกลงที่มีกับผู้ฟ้องเนี่ยก็คือ TikTok กับแพลตฟอร์ม X คือ Twitter เดิมเนี่ย จะต้องยอมที่จะแก้อัลกอริทึมของตนเองในมาตรฐานเดียวกันกับ Facebook กับ Instagram ด้วยนะครับซึ่งผมเอาเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าทางเลือกเรามีนะครับและอยากที่จะบอกว่าเป็นประเด็นสุดท้ายนะครับว่าเรื่องของสุขภาพจิตของเยาวชนเนี่ยเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวพวกเรามากครับท่านประธานผมเชื่อเลยครับว่าพวกเราที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยทุกคนนะครับโดยที่บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวนะจะมีเยาวชนที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยที่กำลังต่อสู้อยู่นะครับกับประเด็นปัญหาความท้าทายทางสุขภาพจิตเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากครับที่เราต้องใส่ใจในเรื่องนี้แล้วก็ออกมาตรการที่เหมาะสมในการที่จะป้องกันดูแลเยาวชนคนไทยครับขอบคุณครับ
5: คุณอัครเดชวงพิทักษ์โลด
10: ครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับ
11: กับผมนายอัครเดชวงพิทักษ์โลดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีพรรคภูมิใจไทยท่านประธานครับผมขออนุญาตอภิปรายในส่วนงบประมาณของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก่อนอื่นผมต้องขอชื่นชมนะครับท่านผู้บริหารของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เมื่อสักครู่นี้ผมเห็นมีเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายถึงโครงการจัดซื้อรถไฟฟ้านะครับของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยโดยเฉพาะของสำนักงานปลัดกระทรวงพม.นะครับก็อยากจะเรียนกับท่านประธานครับว่าจริงๆแล้วนโยบายในการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลรัฐบาลเองเนี่ยต้องเป็นตัวอย่างนะครับให้กับหน่วยงานตลอดจนถึงพี่น้องประชาชนภาคเอกชนได้ร่วมกันเปลี่ยนจากรถที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือที่เราเรียกว่าไอซ์นะครับก็คือ internal combustion engine เนี่ยนะครับให้มาเป็นในส่วนของรถ EV นะครับเป็นยานยนต์ไฟฟ้าอยากจะเรียนกับท่านประธานว่าสำนักงานปลัดกระทรวงพม.เนี่ยทำได้ดีมากนะครับมีการเปลี่ยนจากรถที่ใช้เชื้อเพลิงที่เป็นน้ำมันไม่ว่าจะเป็นดีเซลก็ดีหรือเป็นแก๊สโซฮอลก็ดีเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นจำนวนมากผมเองในฐานะที่เป็นอนุกรรมการที่อนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยเฉพาะรถที่ใช้ในภารกิจของกระทรวงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงแทบจะทุกกระทรวงท่านประธานต้องบอกเลยครับว่าแทบจะต้องบังคับกับผู้บริหารกระทรวงแล้วก็กรมทุกกรมเลยว่าถ้าปีหน้าเนี่ยจะซื้อจัดจ้างเข้ามายังเป็นรถดีเซลยังเป็นรถเบนซินเหมือนเดิมเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยจะต้องโดนปรับลดงบมาแล้วนะครับต้องให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมก็คือใช้ไฟฟ้าด้วยแล้วก็ใช้ดีเซลหรือเบนซินหรือโซฮอลเข้ามาปนด้วยนะครับเพราะว่าบางกระทรวงบางกรมเนี่ยไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าเลยแล้วถามว่าวันนี้ในนโยบายของรัฐบาลเรากำลังเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับจากฟอสซิลเป็นพลังงานไฟฟ้าเราใช้เงินกู้เนี่ยนะครับมาเปลี่ยนประเทศนะครับจากพลังงานฟอสซิลเป็นพลังงานสะอาดเพื่อให้อะไรครับให้ประเทศไทยเราก้าวทันโลกเรากำลังเข้าไปสู่ยุค2050นะครับที่เราจะต้องเป็นเนทซีโร่แต่วันนี้เนี่ยภาคราชการเราเนี่ยยังใช้จัดซื้อจัดจ้างเนี่ยยังใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอยู่เลยแล้วถามว่าเราพี่น้องประชาชนและภาคเอกชนจะมองยังไงสำนักงานปลัดกระทรวงพม.เนี่ยดีมากท่านประธานครับมีการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะการเช่ารถที่เป็นรถยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับมาทดแทนเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมอันนี้ก็เลยเรียนชี้แจงท่านประธานแล้วก็ตั้งข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์แล้วคิดว่าการอภิปรายของผมในวันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องจุดประกายนะครับให้ทุกกระทรวงทบวงกรมในปีหน้าเนี่ยในการจัดซื้อจัดจ้างรถยานยนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถตู้ก็ดีรถกระบะที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ก็ดีแทบจะทุกกระทรวงครับรถเก๋งก็ดีรถประจำตำแหน่งก็ดีเนี่ยหันมาใช้รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะครับให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลส่วนต่อมานะครับท่านประธานครับก็คือเรื่องของการพัฒนาระบบตัวของครุภัณฑ์โดยเฉพาะตัวของ GDCC นะครับก็คือตัวข่าวกลางก็ต้องเรียนกับท่านประธานครับว่าก็มีบางหน่วยงานนะครับที่เรายกเว้นให้นะครับเพื่อจะให้มีการใช้ในส่วนของข่าวกลางแต่ว่าในส่วนของกระทรวงพม.เนี่ยก็ทำได้ตามนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีในการที่จะโอนย้ายไปใช้ตัวข่าวกลางแทบจะทุกกรมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่ผมคิดว่ากระทรวงอื่นๆเนี่ยน่าจะต้องเอาเป็นตัวอย่างเช่นกันเหมือนกับตัวของยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็ต้องขอเรียนกับท่านประธานนะครับส่วนต่อมานะครับก็คืออีกส่วนหนึ่งก็คือองค์กรนะครับในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็คือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนซึ่งเป็นองค์การมหาชนอันเนี้ยเรียนกับท่านประธานครับว่าเป็นองค์กรที่ดีมากปัจจุบันนี้เนี่ยองค์กรนี้เนี่ยได้เข้าไปช่วยในการสร้างบ้าน
10: นะครับให้กับผู้ยากไร้จำนวนมากโดยเฉพาะผมที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยนะครับเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีผมคิดว่าหน่วยงานนี้เนี่ยน่าจะเป็นหน่วยงานต้นแบบแล้วก็เป็นหน่วยงานนึงที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนรากหญ้าจริงๆที่ไร้ที่อยู่อาศัยหรือบ้านชำรุดทรุดโทรมแล้วไม่มีเงินในการที่จะก่อสร้างซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานหรือเป็นปัจจัย4ผมคิดว่ากระทรวงพม.มีหน่วยงานนี้เนี่ยแล้วก็เป็นหน่วยงานที่สำคัญที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ก็อยากให้ทางผู้บริหารกระทรวงพม.นะครับได้เข้าไปดูแล้วก็จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานนี้เนี่ยเพิ่มเติมนะครับอันนี้เนี่ยตั้งข้อสังเกตไปยังทางกรรมธิการที่พิจารณางบประมาณด้วยว่าถ้าปีหน้านะครับอยากให้ตั้งข้อสังเกตเข้าไปแล้วก็ส่งผ่านความเห็นของผู้แทนนะครับไปให้กับทางสำนักงบประมาณก็ดีแล้วก็คณะรัฐมนตรีตลอดจนผู้บริหารของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์เนี่ยได้ให้ความสำคัญกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนซึ่งเป็นองค์การมหาชนเนี่ยแล้วก็มาช่วยดูแลพี่น้องประชาชนรากหญ้าข้อสังเกตสุดท้ายที่อยากจะเรียนท่านประธานก็คือวันนี้เพื่อนผู้แทนโดยเฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไปลงพื้นที่ท่านประธานรู้ไหมครับเวลาลงพื้นที่ตอนนี้เนี่ยบ้านไฟไหม้นะครับซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยประสบเหตุโดนลมวัตภัยเป็นต้นเนี่ยพม.ลงไปพื้นที่เนี่ยไปช่วยไม่ได้ครับมีเงินประมาณอยู่แค่หลังนึงเนี่ยประมาณ 2,000 บาทกับถุงยังชีพที่ไปขอสนับสนุนจากภาคเอกชนมาแล้วก็หรือไม่ก็กาชาดเงินที่ช่วยเหลือจริงๆเนี่ยก็คือเงินที่มาจากปภ.ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลอยากจะเรียนกับท่านประธานครับว่าจริงๆแล้วกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยท่านควรจะต้องมีงบประมาณให้เขานะครับไปเติมเต็มไปดูแล ว่าครอบครัวไหนที่มีเด็กมีสตรีมีผู้พิการหรือมีผู้สูงอายุที่จะต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษเนี่ยท่านให้งบประมาณเขาไปช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือปภ.เนี่ยที่วันนี้เนี่ยมอบอำนาจให้ทางท้องถิ่นเข้าไปดูเนี่ยบางทีเข้าไปช่วยเนี่ยมันไม่สามารถที่จะครอบคลุมได้ทั้งหมดพอเข้าไปประสานกับพม.ได้เท่าไหร่ครับท่านประธาน 2,000 ครับ 2,000 เนี่ยอยู่ได้ไม่กี่วันนะครับแต่ถามว่าท่านอยากจะช่วยเนี่ยนะครับในกรณีวัตภัยก็ดีหรืออัคคีภัยก็ดีเนี่ยท่านให้งบประมาณเขาไปเถอะครับให้พม.ให้พม.จ.เนี่ยได้ไปบริหารจัดการให้ได้มากกว่า 2,000 ผมคิดว่าก็จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนก็เลยขออนุญาตได้ตั้งข้อสังเกตทั้ง4ประการนี้ให้ทางกรรมการวิสามัญงบประมาณได้นำไปนะครับคุยกับทางคณะรัฐมนตรีสำนักงบประมาณแล้วก็กระทรวงพม.ต่อไปขอบคุณท่านประธานครับ
5: ต่อไปเป็นสมาชิกผู้ที่จะประสงค์อภิปรายนะคะเชิญคุณศิรภพสมผล
12: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายศิรภพสมผลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพรรคกล้าธรรมวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายในมาตรา12ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญต่อพี่น้องคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งก่อนอื่นผมก็ต้องขอชื่นชมนะครับคณะกรรมการเพราะการพิจารณาในครั้งนี้เนี่ยคณะกรรมการได้ช่วยกันพิจารณารายละเอียดของงบประมาณแล้วก็ปรับลดลงไปไม่มากหากเทียบกับทางคณะกรรมการคณะอื่นๆนะครับซึ่งคณะกรรมการกรรมการพม.เนี่ยปรับลดลงไปทั้งสิ้น 61,951,300 บาทหรือราวๆ62ล้านบาทกลมๆนะครับเมื่อผมลองเปิดดูรายละเอียดกว่า62ล้านบาทที่ตัดนั้นนะครับตัดอะไรไปบ้างคิดว่าหลายรายการก็ตัดได้เหมาะสมนะครับแต่มีบางรายการที่ก็ต้องขอท้วงติงเล็กน้อยที่ได้ตัดลดลงไปมีทั้งงบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศระบบ Data Center การปรับปรุงอาคารรวมไปถึงงบประมาณในการก่อสร้างบางรายการซึ่งผมมองว่าก็ยังสามารถรอได้นะครับอย่างสำนักงานปลัดกระทรวงพม.เนี่ยถูกปรับลดงบประมาณลงไป21.9 ล้านบาทตีกลมๆ22ล้านบาทนะครับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวถูกปรับลดงบประมาณลงไป 15.8 ล้านบาทและที่ผมอยากจะพูดถึงเป็นพิเศษในคืนนี้เลยก็คือกรมกิจการผู้สูงอายุซึ่งถูกปรับลดงบประมาณลงไป 22.5 ล้านบาทซึ่งโดยจำนวน22ล้านบาทนี้นะครับเป็นการปรับลดงบประมาณในการก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุขนาด7ชั้นที่บ้านบางแขครับท่านประธานท่านประธานครับปัจจุบันนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ซึ่ง ก้าวเข้ามาแล้วตั้งแต่ปี2567นะครับโดยมีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยมากกว่าร้อยละ20ของประชากรทั้งประเทศซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เพิ่มขึ้นนะครับจนเรามีประชากรผู้สูงวัยอยู่ราวๆ 14.2 ล้านคนหรือคิดเป็น 21.7% ของประชากรทั้งประเทศแล้วก็คาดว่าจะมุ่งสู่สังคมระดับสูงวัยระดับสุดยอดหรือว่าซูเปอร์เอจโซไซตี้เนี่ยภายในปี2578ท่านประธานครับหากท่านประธานยังจำได้นะครับเมื่อคราวที่เราอภิปรายงบประมาณในสมัยประชุมที่ผ่านมาเพื่อนสมาชิกของผมนะครับซึ่งคืนนี้ก็นั่งอยู่ข้างหลังผมตรงนี้นะครับท่านสสกิ่งแก้ววงอเคื้อบุญสนสสเขต5พรรคกล้าธรรมจังหวัดสกลนครนะครับก็ได้พูดเกี่ยวกับประเด็นนี้ที่บ้านบางแขซึ่งเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุของรัฐในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับมีผู้สูงอายุที่รอเข้าคิวไปใช้บริการที่บ้านบางแคไปอยู่ที่บ้านบางแคเนี่ยราวกว่า 6,000 คนแต่ปัจจุบันบ้านบางแคสามารถรองรับการให้บริการผู้สูงอายุได้เพียงแค่250คนเท่านั้นแล้วก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ครับท่านประธานผมกำลังจะขออภิปรายท้วงติงท่านคณะกรรมการพม.นะครับว่าเราไม่ควรจะตัดลดงบประมาณในก้อนนี้เลยด้วยซ้ำแต่เรายังควรส่งเสริมให้กรมกิจการผู้สูงอายุนะครับได้รับงบประมาณได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเพื่อเพิ่มการรองรับผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นในอนาคตภายในสถานดูแลผู้สูงอายุของรัฐทั่วทั้งประเทศนะครับเพื่อสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ที่เราจะไม่ทอดทิ้งใครสักคนไว้ที่ข้างหลังแถมอีกนิดนึงครับท่านประธานครับพี่น้องประชาชนที่จังหวัดสกลนครของผมนะครับได้ฝากมาบอกว่าถ้าเกิดเป็นไปได้ปีหน้าจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุทั่วหน้าอย่างน้อยคนละ 1,000 บาทเท่ากันทั่วประเทศครับท่านประธานขอกราบขอบพระคุณครับ
5: คุณฤทธิรงค์ภูมิสวัสดิ
13: ์ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายฤทธิรงค์ภูมิสวัสดิ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามเขต1พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ขอร่วมอภิปรายในร่างพระราชบัญญัตินะครับงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570นะครับในมาตราที่12นะครับหน่วยรับงบประมาณก็คือกระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย์นะครับในเรื่องของ Data Center ครับท่านประธานผมให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ขอชื่นชมกับคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกระทรวงพม.นะครับที่จัดทำเกี่ยวกับการทำห้อง Data Center นี้นะครับเพราะว่า Data Center เนี่ยเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้สูงอายุคนพิการเด็กครอบครัวกลุ่มเปราะบางผู้มี

0: คณะกรรมการนะครับที่พิจารณาเกี่ยวกับการปรับลดห้อง Data Center นะครับของกระทรวงพม.นะครับก็คือ 1. ปัจจุบันนะครับกระทรวงพม.และหน่วยงานในสังกัดมี Data Center และเซิร์ฟเวอร์ที่ดำเนินการทั้งหมดกี่แห่งนะครับ 2. มีระบบงานจำนวนเท่าไหร่ที่ย้ายขึ้น GDCC นะครับหรือคลาวด์กลางแล้ว 3. รายการที่ของบประมาณเกี่ยวกับ Data Center ในปี2570มีรายการใดบ้างที่สามารถใช้ Infrastructure กลางของรัฐบาลกลางของรัฐบาลแทนได้นะครับและข้อ4นะครับการที่กระทรวงได้ทำ Total Cost of Ownership นะครับเปรียบเทียบหรือยังว่าการซื้อเครื่องมือเองค่าบำรุงรักษาค่าไฟระบบสำรองไฟนะครับ Cyber Security บุคลากรการต่ออายุของอุปกรณ์ทุกๆ 3-5 ปีกับการใช้คลาวด์กลางของรัฐบาลทางเลือกใดให้มีการใช้ภาษีประชาชนได้คุ้มกว่าครับก็ขอฝากไว้ครับท่านประธานขอบพระคุณมากครับ
1: คุณอนุสรณ์ไกรวัฒน์อนุสรณ
2: ์กลับเรียนท่านประธานที่เคารพอนุสรณ์ไกรวัฒน์อนุสรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสมุทรสาครวันนี้ขอมีส่วนร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช2570มาตรา12กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขออนุญาตปรับลดลง 0.008% ใจจริงแล้วก็ไม่อยากปรับลดแต่ไม่ปรับก็ไม่ได้ พม.เป็นกระทรวงที่สำคัญเป็นกระทรวงที่เป็นหัวใจในการช่วยเหลือคนจนคนยากไร้คนไร้บ้านวันนี้ครับถ้าไปดูตามสนามหลวงพื้นที่ชุมชนพื้นที่สาธารณะก็ยังมีอยู่และคนที่ยังอยู่ในทะเบียนบ้านกลางก็ยังมีวันนี้ดีใจครับพม.มีพม.แคร์แต่อนาคตถ้าพม.แคร์ทำเหมือนทราฟิกฟองดูได้ไหมใครก็แจ้งได้เจอคนไร้บ้านที่ไหนมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลเจอเด็กไม่มีที่เรียนเจอคนอยู่ทะเบียนบ้านกลางเจอคนยากไร้ถ้าร่วมด้วยช่วยกันได้อันนี้จะดีที่สุดและงบประมาณที่พม.ได้ไปเห็นบางโครงการไปทำโซลาร์เซลล์ทำก็ดีครับพอทำเสร็จปุ๊บประหยัดค่าไฟเอาเงินค่าไฟไปช่วยดูแลผู้ยากไร้ผู้สูงอายุเด็กพิการการลงทุนบางอย่างก็จำเป็นแต่ถ้าไม่ลงทุนอะไรเลยพม.ก็อยู่กับที่แต่ก็ต้องฝากพม.ด้วยครับลงทุนแล้วสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่เครื่องมือไม่ใช่อุปกรณ์สิ่งสำคัญที่สุดคือคนและเครือข่ายพม.มีอพม.อยู่ในทุกจังหวัดตำบลละหนึ่งคนแต่คำถามบอกไอ้ตำบลละหนึ่งคนอะพอไหมบางตำบลบ้านผมอะ 50,000 คนใหญ่กว่าบางอำเภอแต่บางตำบล 1,000 คน 2,000 คนก็ต้องฝากกันไปดูแลด้วยว่าทำยังไงครับให้พม.ดูแลให้ทั่วถึงแล้วบทบาทพม.ไม่ได้มีแค่นี้ค้ามนุษย์พม.ก็ไปดูแลแล้ววันนี้เป็นไงฮะสถานการณ์ค้ามนุษย์ยังมีไหมคนไทยยังโดนหลอกโดนลวงคนต่างชาติมาเมืองไทยโดนหลอกไปที่ไหนไม่รู้มาใช้เมืองไทยเป็นทางผ่านมีวิธีป้องกันมีวิธีแก้ไขมีวิธีอย่างไรทำให้เขาเหล่านั้นไม่ตกเป็นเหยื่อต้องฝากไว้ด้วยครับว่าสิ่งที่พม.ทำนั้นสำคัญจำเป็นงบประมาณที่มีต้องใช้ให้มีประสิทธิภาพโดนตัดไปหลายส่วนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาคนและระบบงานถ้าพัฒนาได้ดีแล้วอนาคตครับไม่มีคนเล่ร่อนให้เราเห็นในที่สาธารณะไม่มีคนไร้บ้านไม่มีเด็กที่ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้สูงอายุที่ขาดคนดูแลไม่มีคนพิการที่ไม่มีใครเข้าไปหาและสิ่งสำคัญที่สุดครับความร่วมมือของเหล่าสมาชิกพวกเราครับ

0: ต้องเป็นหูเป็นตาร่วมด้วยช่วยกันครับช่วยเหลือคนยากไร้เหล่านั้นคนด้อยโอกาสเหล่านั้นให้ได้รับในสิ่งที่ดีเงินช่วยเหลือ 3,000 บาทของพ่อมอ1คนต่อ1ครั้งมันช่วยได้แค่บรรเทาเป็นครั้งคราวแต่ทำยังไงครับช่วยไปคิดกันทีดีครับแก้เขาให้พ้นกับดักความยากความจนช่วยเขาพ้นจากความลำบากเดือดร้อนช่วยให้เขามีโอกาสที่ดีขึ้นช่วยให้เขามีอนาคตที่สดใสและช่วยให้ทุกคนไม่ต้องเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์การถูกหลอกลวงไม่ว่าจะถูกหลอกลวงที่ประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ฝากด้วยนะครับฝากทางกรรมธิการนะครับช่วยสื่อให้กระทรวงพม.ได้รับทราบว่าพวกเรายินดีช่วยสนับสนุนครับขอบพระคุณครับ
1: คุณจุติไกรเลิก
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมจุติไกรเลิกพรรคภูมิใจไทยก็ด้วยความเกรงใจท่านประธานนะครับเกรงใจท่านกรรมการด้วยในมาตรา12นี้ผมขออนุญาตท่านประธานว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่คณะกรรมการนั้นได้เขาเรียกว่าปรับลดงบประมาณผมมีทั้งเห็นด้วยบางส่วนแล้วก็ไม่เห็นด้วยบางส่วนอย่างที่จะกราบเรียนก็คือว่าอยากจะให้กำลังใจท่านรัฐมนตรีพม.นะครับแล้วก็ข้าราชการพม.ทุกท่านถึงแม้งบถูกตัดก็อย่าได้ท้อแท้เพราะว่าท่านรู้อยู่แล้วว่าสังคมดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องช่วยกันสร้างกระทรวงพัฒนาสังคมก็บอกแล้วว่าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผมอยากจะกราบเรียนประธานว่าสิ่งที่รัฐบาลได้ทำก็คือลดความซ้ำซ้อนของการใช้เทคโนโลยีนะครับก็ประหยัดงบประมาณไปได้มากซึ่งรวมถึงกระทรวงพม.ด้วยการที่ท่านประธานจะทราบไหมว่าวันนี้เรามีแอปพลิเคชันแอปที่แต่ละกรมมีเนี่ย2,600 แอปรัฐบาลก็ได้ให้ไปใช้ส่วนกลางใช้งบประมาณ705ล้านแต่ว่าจะประหยัดงบประมาณไปได้ประมาณ 7,000 กว่าล้านต่อปีนะครับดังนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมเห็นด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็จะให้กำลังใจข้าราชการลูกจ้างแล้วก็อาสาสมัครพัฒนาสังคมทุกคนว่ามีงบน้อยก็สามารถทำงานได้สู้ๆนะครับทุกคนเพียงแต่ว่าท่านต้องรู้ว่าวันนี้เราอยู่สถานะไหนเศรษฐกิจแย่ชาวบ้านยิ่งแย่กับเราอีกแต่สิ่งที่พม.มีคือหัวใจที่เห็นอกเห็นใจเข้าอกเข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังแล้วแก้ปัญหาวันนี้สิ่งที่อยากจะขอแนะนำกระทรวงพม.ข้าราชการพม.อาสาสมัครทั้งหลายก็คือถึงแม้งบจะน้อยลงแต่ท่านสามารถทำงานได้โดยการบูรณาการกันครับขอให้ระลึกถึงเสมอว่าข้อมูลทั้งหลายทุกกรมที่มีเป็นข้อมูลของประชาชนไม่ใช่ข้อมูลของกรมดังนั้นการบูรณาการกันจะช่วยลดงบประมาณและสร้างความสุขให้กับประชาชนมากขึ้นผมยกตัวอย่างเช่นแม่เลี้ยงเดี่ยววันนี้ประเทศไทยมี27ล้านครัวเรือนแล้วก็เราประเมินแม่เลี้ยงเดี่ยวต่ำมากมีจำนวนเป็นแสนท่านประธานครับวันนี้ท่านประธานจะทราบในพื้นที่ท่านประธานเองเด็กที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมอายุ14อายุ15มีทุกจังหวัดและเป็นปัญหาของสังคมและเป็นระเบิดเวลาในอนาคตลูกฉันลูกเธอลูกเราจะทำยังไงให้เข้ากันได้แล้วก็เด็กนั้นไม่มีแผลเป็นทางใจข้อที่สองก็คือว่ายูนิเซฟนั้นได้เคยทำวิจัยไว้ว่าถ้าเผื่อแม่ตั้งครรภ์ในวัยเด็ก 99% ของลูกถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็จะตั้งครรภ์ในวัยเด็กเช่นเดียวกันดังนั้นกระทรวงพม.ต้องทำงานร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุขทำงานร่วมกับตำรวจทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการทำลายวงจรอันชั่วร้ายนี้ให้ได้ วยการให้ความรู้ด้วยการตระหนักด้วยการรับฟังที่เข้าอกเข้าใจเห็นใจและแสวงหาทางออกหมดเวลาแล้วที่จะชี้ว่าใครผิดแต่ต้องเปิดโอกาสให้ว่าเวลาที่เราจะต้องอุ้มชูยามที่เขานั้นทุกข์ยากเรื่องถัดมาที่จะทำสามารถทำประโยชน์ให้กับประชาชนได้ก็คือความร่วมมือเรื่องของเด็กมัธยมที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศกระทรวงพม.นั้นมีไลน์ที่เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงได้หมดนะครับ10กว่าล้านคนสามารถเข้าถึงได้หมดแต่ใช้ได้น้อยมากก็คือเด็กสามารถเป็นสมาชิกไลน์กลุ่มได้เมื่อไรที่ถูกคุกคามสามารถกดไลน์แจ้งได้จะไปโผล่ที่สถานีตำรวจแล้วก็ตำรวจนั้นก็จะไปถึงสถานที่เกิดเหตุภายใน35นาทีนี่คือสิ่งที่มาตรฐานที่กระทรวงพม.สำนักงานตำรวจแห่งชาติอัยการแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนั้นได้กำหนดไว้ดังนั้นก็อยากจะขอให้ว่าใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดอีกเรื่องนึงคือเราพูดกันมากคือเรื่องของกระทรวงกีฬาเรื่องของกระทรวงพม.ท่านประธานครับวันนี้ผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์พูดแล้วว่าเด็กที่มีการรับรู้กระดาษซับที่มีการรับรู้มากที่สุดเริ่มตั้งแต่3ขวบเพราะเทคโนโลยีการสื่อสารครับเราไปดูแลเด็กตอนอายุประถม1ไปดูแลเด็กตอนอายุมัธยมที่4มันช้าไปครับวันนี้กระทรวงพม.นั้นพัฒนาสังคมนั้นต้องแก้ไปที่เด็กยังอยู่ระหว่างอนุบาลศูนย์เลี้ยงเด็กจะต้องพัฒนาตรงนี้ไม่ใช่ว่าอาบน้ำป้อนข้าวแล้วก็เฝ้าเด็กแล้วเย็นๆพ่อแม่มารับไม่ใช่ครับเป็นช่วงเด็กที่ต้องใช้จินตนาการของเด็กมีเสรีภาพในทางความคิดมีความปลอดภัยทางจิตใจให้มากที่สุดเราจึงจะมีพลเมืองที่ดีมีคุณภาพในอนาคตได้สำคัญที่สุดก็คืออย่าให้เด็กนั้นมีแผลเป็นทางใจตั้งแต่วัยเด็กๆถ้าเผื่อเด็กไม่มีแผลเป็นทางใจในวัยเด็กๆแล้วเราก็จะไม่มีการโรงเรียนเทพศิรินทร์เราก็จะไม่มีที่อื่นที่เกิดเหตุขึ้นท่านประธานไปดูนะครับว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันผมเชื่อว่าท่านสมาชิกทุกท่านที่อยู่ในต่างจังหวัดท่านจะเห็นเลยว่าเวลาท่านไปเยี่ยมโรงเรียนนั้นครึ่งต่อครึ่งผู้ปกครองนั้นคือพ่อแม่ต้องไปทำงานต่างถิ่นทิ้งไว้ให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงซึ่งก็วันนี้ก็หมดแรงแล้วก็รายรับก็ไม่พอที่จะให้ดังนั้นตรงนี้ล่ะครับคือสิ่งที่เราจะต้องดูแลกีฬาเราพูดกันเสมอว่ากีฬาเป็นยาวิเศษแก้กองกิเลสสร้างคนให้เป็นคนเราจะปั้นเด็กไม่ให้ปั้นตอนอายุ15ครับต้องปั้นตั้งแต่อายุ1ขวบ2ขวบ3ขวบแล้วก็วันนี้หลายท่านพูดท่านอดีตรัฐมนตรีคลังท่านกรก็พูดแล้วว่าจอแบนจอมือถือเป็นภัยมากกว่าเป็นคุณที่จะสร้างให้กับเด็กถ้าปราศจากการควบคุมฉะนั้นกีฬาที่จะให้นั้นก็คือกระทรวงกีฬากระทรวงพม.กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการสามารถที่จะบูรณาการกันโดยไม่ต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมแต่ยึดโยงผลประโยชน์และการพัฒนาเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่เราจะลืมไม่ได้คือผู้สูงอายุครับท่านประธานครับหลายคนพูดเสมอว่าอยากให้ผู้สูงอายุมีเงินเดือนเพิ่มก็ถูกใจผู้สูงอายุบางคนถึงขนาดว่าถ้าเลือกผมแล้วผมจะให้เงินเดือนเดือนละ 3,000 นโยบายตั้งอย่างนั้นวันนี้ก็ต้องบอกด้วยความเศร้าใจว่ารัฐบาลก็อยากจะให้แต่ฐานะการคลังรัฐบาลนั้นไม่สามารถให้ได้วันนี้ถึงแม้ว่าจะมีผู้สูงอายุแค่13 14ล้านคนแต่ในอีกไม่กี่ปีผู้สูงอายุประเทศไทยนั้นโครงสร้างประชากรจะถึง20ล้านคนถ้าท่านประธานให้คนละ 3,000 บาทต่อเดือนหมายถึงว่ารัฐบาลนั้นจะต้องหารายได้ให้เดือนละ 60,000 ล้านปีละ 720,000 ล้านซึ่งฐานะการคลังรัฐบาลนั้นไม่ว่าใครจะมาเป็นนายกไม่ว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีพม.ใครจะเป็นรัฐมนตรีคลังไม่สามารถทำให้ได้เพราะวันนี้เรามีหนี้ที่เยอะมากที่สะสมมาเป็นเวลานาน20กว่าปีดังนั้นกระทรวงพม.อาสาสมัครพัฒนาสังคมอาสาสมัครสาธารณสุขนั้นต้องทำงานดูแลผู้สูงอายุเขาเรียกว่าแคร์กิเวอร์ท่านประธานก็จะทราบว่าเราต้องอบรมให้ความรู้ว่าผู้สูงอายุนั้น ็นโรคซึมเศร้าครับไม่ใช่แค่นั่นติดบ้านมากกว่า 50% ไม่ยอมออกไปไหนเลยขาดการติดต่อแล้วก็เหงาซึมเศร้าดังนั้นอาสาสมัครสาธารณสุขซึ่งมีอยู่ทุกหมู่บ้านอาสาสมัครพัฒนาสังคมซึ่งมีอยู่ทุกตำบลแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการมีหลายกรมที่สามารถทำได้แม้กระทั่งกรมสุขภาพจิตก็ต้องเข้าไปช่วยครับท่านประธานจะทราบว่าวันนี้รัฐบาลได้รับรู้รับทราบว่าคนไทยทั้งประเทศมีปัญหาด้านสุขภาพจิต65ล้านนั้นเป็นสุขภาพจิตซะ10ล้านนะครับ1ใน6มีปัญหาแล้วก็ทำวิจัยแล้วว่าปัญหาสุขภาพจิตนั้นมาจากความเครียดต้นเหตุของความเครียดคือหนี้ครับท่านประธานสิ่งที่เราไปทำคือเราไปทำปลายเหตุเราไม่ได้ทำที่ต้นเหตุก็ต้องไปสอนตั้งแต่เด็กครับท่านประธานใช้เงินให้คุ้มค่าสภานี้ก็ต้องให้ดูครับว่าอนุมัติงบประมาณแล้วก็ต้องให้คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ก่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็อย่าเป็นหนี้โดยไม่จำเป็นดังนั้นก็ผมขอเสนอว่าท่านประธานครับเวลาที่เรามีจำกัดก็จะขอเสนอว่ากระทรวงพัฒนาสังคมนั้นอาสาสมัครนั้นข้าราชการนั้นลูกจ้างนั้นประชาชนที่อยากจะช่วยสร้างสังคมดีขึ้นนั้นท่านต้องรู้สถานะว่าวันนี้เราอยู่ที่ไหนเราขาดแคลนอะไรแล้วเรามีอะไรเราจะช่วยกลุ่มเป้าหมายเราได้อย่างไรเราไม่ต้องใช้เงิน
3: ท่านจุติ
2: แต่ต้องใช้
3: ท่านจุติคะคือ
2: ครับผมสรุปแล้วครับท่านประธานครับ30วิครับสิ่งที่เราจะต้องใช้คือความสนใจความเอาใจใส่ความเสียสละและความเข้าอกเข้าใจในกลุ่มเป้าหมายครับดังนั้นผมขอกราบเรียนท่านประธานว่าผมเห็นด้วยกับท่านกรรมาธิการในบางเรื่องแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับท่านกรรมาธิการในหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินที่จะซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุซึ่งใช้หลังคาละ 40,000 บาทเท่านั้นก็ขอให้มีบทเรียนไว้เพื่อแก้ไขในงบประมาณปี2571ครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
3: ขอเชิญกรรมาธิการตอบชี้แจง
4: ท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันมณพรเจริญศรีในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากค่ะฉันต้องขอขอบคุณนะคะทุกความเห็นของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะคะที่ให้ความเห็นในภาพรวมของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะฉันขอพูดถึงภาพรวมของการตัดลดงบประมาณนะคะในเรื่องของกรรมาธิการที่ได้สงวนคำปลายยติไว้นะคะโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้มีการปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ร้อยละ 0.5 ถึง 10% นั้นนะคะทำให้มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์แล้วก็โครงการต่างๆที่ตั้งไว้ทางด้านการพัฒนาระบบการคุ้มครองทั้งเรื่องของสังคมเรื่องสวัสดิการการคุ้มครองและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางค่ะท่านประธานนอกจากนั้นนะคะงบประมาณที่ตั้งไว้น่ะถามว่าเมื่อตัดแล้วจะมีผลต่อคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางหรือว่าหน่วยงานต่างๆภายใต้การกำกับดูแลหรือไม่ก็ต้องเรียนว่าด้วยการข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้มีการใช้งบประมาณอย่างเกิดประสิทธิภาพและสูงสุดนั่นก็คือเหตุผลที่กรรมาธิการได้มีการปรับลดนะคะเราปรับลดในงบประมาณของกระทรวงพม.ไปทั้งสิ้นนะคะ61,951,300 บาทคิดเป็นร้อยละ 0.28 %นะคะท่านประธานคะนอกจากนั้นนะคะก็มีคำถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะคะเริ่มจากท่านชลนัทนะคะได้พูดถึงเรื่องของมิติเพศภาวะนะคะเราก็ต้องขอบคุณในประเด็นนี้นะคะซึ่งเป็นประเด็นใหม่แล้วก็เป็นประเด็นที่แหลมคมต่อสังคมที่มีข้อกังขาต่อประเด็นคำถามนี้นะคะเนื่องจากว่าขณะนี้นะคะสำนักงบประมาณอยู่ในระหว่างการศึกษาหลักการแล้วก็แนวทางปฏิบัติที่ดีนะคะเช่นแนวทางการดำเนินการของงบประมาณในเรื่องของการเข้าเป็นสมาชิก OECD นะคะเพื่อจะใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะวิเคราะห์โครงสร้างของงบประมาณปี2570และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับในเรื่องของ OECD ไม่ว่าในมิติของการค้าการลงทุนนะคะโดยเฉพาะการลงทุนทางด้านมนุษย์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของวุฒิภาวะนะคะทางเพศแล้วก็สภาพของบุคคลสามารถที่จะยกระดับกระบวนการจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็จะเป็นประเด็นของท่านนัชชานะคะ ท่านได้มีคำถามเรื่องของรถเช่านะคะเรื่องรถเช่าก็เป็นไปตามมติครม.นะคะที่ให้มีการรณรงค์ในการใช้รถ EV เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าซ่อมแซมจะเห็นว่าย้อนหลังไปนะคะกระทรวงพม.ไม่ได้มีการตั้งงบประมาณในการจัดซื้อรถและเพิ่งจะมีการจัดหารถในปี2570นะคะส่วนเรื่องหัวผอ.ก็คงไม่เกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณางบประมาณในวาระที่2นะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นเรื่องของท่านนัทยานะคะท่านได้พูดถึงการจัดงานไทยแลนด์โซเชียลเอ็กซ์โปนะคะซึ่งเป็นการจัดงานที่เป็นหน่วยงานทางด้านสังคมได้นำเสนอผลงานสำคัญรวมถึงข้อเสนอแนะในการจัดการประชุมแบบมีส่วนร่วมซึ่งเป็นประเด็นที่ท้าทายในสังคมในเรื่องของกลุ่มสมาชิกอาเซียนนะคะภายใต้กรอบวิกฤตโครงสร้างของประชากรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือในการรับมือวิกฤตซ้อนวิกฤตทางด้านประชาชนแล้วก็สภาพภูมิอากาศนะคะถ้าท่านจะพูดถึงเนื้อหาสาระในประเด็นนี้นะคะหลายท่านก็อาจจะมองว่าเรามีการใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่าแต่ถ้ามองลึกลงไปในรายละเอียดนะคะเราจะเห็นว่าในเรื่องของภายในงานเนี่ยได้ประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษนะคะแล้วก็มีเวทีอภิปรายของสมาชิกสภาอาเซียนรวมถึงองค์การสหประชาชาตินี่คือความคุ้มค่านอกจากนั้นนะคะก็มีการปรับลดงบประมาณในปี69นะคะในวงเงิน10ล้านที่ลงเหลือ5ล้านนะคะในเรื่องของกิจกรรมที่เน้นไปในเรื่องของในเรื่องของผลประโยชน์หลายกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเรื่องของสถานการณ์นะคะกลุ่มเป้าหมายที่บางครั้งนะคะโครงการต่างๆไม่มีการเบิกจ่ายทำให้กรรมาธิการเห็นว่าเมื่อไม่มีการเบิกจ่ายในปี69จึงจำเป็นต้องปรับลดงบประมาณลงในปี70เพื่อเห็นถึงงวดงานหรือไม่เห็นถึงการเบิกจ่ายที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและไม่มีการกระจุกคอขวดในการเบิกจ่ายของงบประมาณซึ่งเป็นตัวชี้วัดของการทำงานของกระทรวงเช่นเดียวกันค่ะต่อไปค่ะเป็นคำถามของท่านณภัทรนะคะเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมผู้สูงอายุแล้วก็เรื่องบ้านมั่นคงนะคะต้องขอบคุณนะคะเพราะว่าในงบประมาณที่เราได้รับน้อยลงนั้นเราก็จะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะนอกจากนั้นนะคะเป็นเรื่องของการนัทยาเรื่องของการจัดงานอีเวนต์นะคะท่านจะเห็นว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นกระทรวงที่มีผู้คนที่หลากหลายการจัดงานอีเวนต์นะคะต่างๆนั้นล้วนเป็นการเปิดพื้นที่ให้คนทุกกลุ่มได้มีพื้นที่ของตัวเองและแสดงออกให้สังคมรับรู้ว่าแต่ละกลุ่มนั้นเขาเป็นส่วนหนึ่งของประชาสังคมจึงเป็นการจัดอีเวนต์ที่รวมคนจำนวนมากด้วยคนหลายกลุ่มนะคะและทำให้การใช้จ่ายงบประมาณดูเหมือนมากแต่เมื่อความหนึ่งถึงความมั่นคงของมนุษย์และคุ้มค่าก่อนของการใช้งบประมาณนั้นย่อมเกิดประโยชน์สูงสุดกับคนทุกกลุ่มเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนั้นค่ะเป็นเรื่องของข้อห่วงใยของท่านกรจติกรรมนิตนะคะเรื่องของงบภัยออนไลน์ในการปกป้องคุ้มครองเยาวชนต้องขอบคุณเรื่องนี้มากๆนะคะที่ท่านได้เห็นความสำคัญในเรื่องของการจัดทำงบประมาณลงไปที่เด็กแต่ความสำคัญเหล่านี้เกิดประโยชน์สูงสุดคือการใช้งบประมาณและความใส่ใจของบุคลากรทุกคนของกระทรวงพม.ค่ะโดยภาพรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านอัครเดชนะคะท่านศิรภพท่านฤทธิลงท่านอนุสรแล้วก็ท่านจุติไกรเลิกฉันต้องขอบคุณในคำเสนอแนะของท่านนะคะก็ต้องยอมรับว่ากระทรวงพัฒนาสังคมเองเราถูกปรับลดงบประมาณไปตั้งแต่ชั้นสำนักงบประมาณลงมาถึงนะคะกรรมาธิการปรับลดเพียงแค่61ล้านบาทนะคะเราจะเห็นว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์เป็นกระทรวงที่เป็นหน่วยงานที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนคนทุกกลุ่มนะคะเราต้องยอมรับว่าคนทุกช่วงวัยน่ะที่มีหลักประกันทางสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่ทิ้งใครบ้างใครหลังค่ะสุดท้ายค่ะท่านประธานที่เคารพคะงบกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ไม่ใช่งบสงเคราะห์แต่เป็นงบประมาณที่สร้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทุกคนให้เท่าเทียมกันค่ะขอบคุณค่ะ
5: ครับ
6: เชิญกรรมาธิการ
5: ครับท่านประธานครับขออนุญาตครับผมธนากิจไพบุญชัยครับในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากครับต้องขออนุญาตเพิ่มเติมจากท่านมณพรเจริญศรีครับในกรณีของคำถามของท่านศิรภพสมภพครับจากพรรคกล้าทำครับที่ถามเกี่ยวกับกรณีของกรมกิจการผู้สูงอายุครับที่ได้รับตัดจำนวน 22,551,551,000 ครับก็ไอ้ตอนนี้จะเป็นรายการของอาคารพักผู้สูงอายุจำนวน7ชั้นครับเป็นโครงการอาคารสุขสันต์พร้อมรื้อถอนและสิ่งก่อสร้างประกอบศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบางแคครับแขวงบางว่าเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครครับจำนวน22ล้านบาทครับเนื่องจากทางอนุกรรมธิการครับเห็นว่า การดำเนินการล่าช้าครับและคาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณครับและในส่วนรายละเอียดอื่นๆก็เป็นประมาณว่าเป็นปรับลดเพราะความเหมาะสมครับก็ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมครับขอบคุณครับ
6: เรียนท่านประธานสภาผมนายพิชิตพอจิตสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ในฐานะกรรมธิการครับก็ขอเรียนเพิ่มเติมจากท่านมณพรนะครับตอบคำถามของท่านอนุสรครับเกี่ยวกับเรื่องของคนยากไร้นะครับที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ครับก็ทางกรรมธิการนะครับก็มีข้อคิดเห็นแล้วก็มีข้อห่วงใยในที่ประชุมก็มีการตั้งคำถามแล้วก็ฝากถึงหน่วยงานนะครับซึ่งตัวผมเองก็เป็นอนุกรรมธิการข้อสังเกตนะครับก็มีการวางข้อสังเกตไปในอนุกรรมธิการพร้อมกับท่านอนุสรไปแล้วนะครับว่าหน่วยงานคนร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนอย่างเป็นระบบและยั่งยืนเนื่องจากปัจจุบันปัญหาคนเร่ร่อนมีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อชุมชนเมืองโดยควรให้ความสำคัญกับการป้องกันการช่วยเหลือการฟื้นฟูและการส่งเสริมให้สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างเหมาะสมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางกรรมธิการพิจารณางบประมาณของพวกเรานะครับก็ได้ตั้งคำถามไปถึงหน่วยงานนะครับแล้วก็ในงบปี2571ก็ตั้งใจให้ทางหน่วยงานทำเรื่องนี้ขึ้นมาครับส่วนอีกคำถามหนึ่งของท่านจุตินะครับไกลเลอร์ครับก็เรื่องของการที่แม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับก็ทางอนุกรรมธิการรวมถึงกรรมธิการนะครับก็มีข้อสังเกตไปถึงหน่วยงานถึงปัญหาเรื่องนี้นะครับแล้วก็อยากจะชี้แจงเพิ่มเติมว่าหน่วยงานควรส่งเสริมสวัสดิการและดูแลแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งต้องเลี้ยงลูกด้วยตนเองให้สามารถประกอบอาชีพและเลี้ยงลูกได้อย่างเหมาะสมนี่ก็เป็นสิ่งที่กรรมธิการให้ความสำคัญกับปัญหาแม่เลี้ยงเดี่ยวครับก็ขอชี้แจงเพิ่มเติมครับท่านประธานขอบคุณครับ
3: มีกรรมธิการจะชี้แจงอีกไหมคะไม่มีนะเนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมธิการมีการแก้ไขดังนั้นจะถามมติจากที่ประชุมก่อนว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่กรณีที่ประชุมมีมติเห็นควรนะคะให้แก้ไขก็จะต้องถามจากที่ประชุมต่อนะคะว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติต่อไปขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตน

0: ท่านประธานครับขออนุญาตท่านประธานนิดนึงครับท่านนายกครับภูมิใจไทยจังหวัดเลยครับท่านประธานครับก็ขณะนี้ก็5 ทุ่ม 24 นาที 24ครับท่านประธานครับแล้วก็มาตราต่อไปนะครับมีผู้ลงชื่ออภิปรายเนี่ยประมาณ1 ชั่วโมง 4 นาทีครับท่านประธานยังไม่ลงกับที่กรรมาธิการชี้แจงครับก็คาดว่าน่าจะครบถ้วนครับท่านประธานก็ขออนุญาตท่านประธานถึงเวลาสักประมาณเที่ยงคืนครึ่งน่าจะไม่เกิน1 นาฬิกาท่านประธานขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณท่านสมาชิกด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: มีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้แสดงตนไหมคะถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม465ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงนะคะผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงเจ้าหน้าที่แสดงผลค่ะขอปิดการลงคะแนนผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้นะคะมีผู้จำนวนผู้ลงมติทั้งหมด465เห็นด้วย418ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง46ไม่ลงคะแนนเสียง1เป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยให้มีการแก้ไขต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติก่อนลงมตินะคะขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนกดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ขอเชิญแสดงตนนะคะถ้าไม่มีแล้วขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม467ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมต่อไปนะคะใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนขอเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนนะคะเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ471เห็นด้วย304ไม่เห็นด้วย114งดออกเสียง52ไม่ลงคะแนนเสียง1เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขเชิญเลขาดำเนินการอ่านมาตราต่อไป
2: มาตรา13กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
1: ขอเชิญกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นอภิปรายคุณสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิ
3: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสุรเชษฐ์ประวินวุฒิในฐานะกรรมการเสียงข้างน้อยนะครับวันนี้ก็ขอร่วมอภิปรายงบ70นะครับวาระ2มาตรา13งบกระทรวงอวและหน่วยงานในกำกับนะครับ อันที่จริงเวลาเราพูดถึงอวในปีนี้นะครับเรื่องที่ใหญ่ที่สุดคือเรื่องของงบกองทุนวว.น.นะครับซึ่งผมจะอภิปรายต่อไปในมาตรา39นะครับส่วนในมาตรานี้ก็เป็นหน่วยงานยิบย่อยอื่นนะครับประกอบไปด้วย99หน่วยรับงบประมาณนะครับส่วนมากก็จะเป็นมหาวิทยาลัยนะครับเหตุผลหลักที่ผมสงวนความเห็นไว้ในมาตรานี้นะครับเพราะว่าไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนถึงเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณว่าทำไมบางมหาวิทยาลัยได้งบมหาศาลนะครับแต่บางแห่งเนี่ยแทบไม่ได้งบเลยนะครับคือไม่ได้บอกว่าต้องหารเท่านะครับแต่เราควรมีเกณฑ์ที่อธิบายได้ชัดเจนพอควรนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยถึงแม้จะตัดงบไปบ้างนะครับอย่างเช่นว่างบสร้างตึกงบคลุพันยิบย่อยเนี่ยแต่หากมหาวิทยาลัยยืนยันที่จะซื้อเนี่ยก็สามารถทำได้อยู่ดีนะครับเพราะว่ามีหลายกระเป๋านะครับมีทั้งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีค่าเล่าเรียนแถมบางแห่งก็มีรายได้จากการแพทย์นะครับก็เลยสงวนความเห็นไว้เพื่อปรับลดเบาๆครับ 1.05% นะฮะก่อนอื่นนะครับเรามาดูตัวเลขจริงกันนะครับว่าทำไมผมถึงบอกว่าการจัดสรรงบประมาณในปีนี้ในมาตรานี้ยังมีปัญหาอยู่มากนะครับจนเรามิอาจรู้ได้เลยนะครับว่ามหาวิทยาลัยไหนได้มากเกินไปหรือที่ไหนได้น้อยเกินไปภาพนี้นะครับแสดงโครงสร้างหน่วยงานในอวนะครับซึ่งในชั้นกรรมธิการเนี่ยเพื่อนกรรมธิการจำนวนมากก็เห็นตรงกันนะครับว่ากระทรวงนี้แตกหน่วยงานแบบยิบย่อยมากชื่อก็คล้ายๆกันนะครับภารกิจก็ซ้อนๆกันนะส่วนวันนี้นะครับผมขอโฟกัสในส่วนของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งในกรรมธิการเนี่ยพวกเราพิจารณาโดยการแบ่งออกเป็น5กลุ่มนะครับโดยมีตัวเลขสีส้มๆเนี่ยนะครับที่วงไว้กลุ่มแรกนะครับเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยของรัฐกลุ่มที่2และ3นะครับเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐกลุ่มที่4นะครับคือราชภัฏแล้วก็กลุ่มที่5คือราชมงคลนะครับโดยตารางนี้นะครับเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณปีนี้กับปีที่แล้วนะจะเห็นได้ว่างบของกระทรวงอวเนี่ยลดลง 4.5% นะครับแล้วก็งบลงทุนของมหาวิทยาลัยเนี่ยลดลงมากถึง 14.1% นะฮะกลุ่มมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนะครับได้รับงบลดลงชัดที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นนะครับคือได้งบลดลง 4% นะฮะเพื่อนสมาชิกในกรรมธิการก็เห็นตรงกันว่าอยากเห็นการลงทุนที่สร้างอนาคตของประเทศที่ไม่ใช่การหาสร้างตึกใหม่นะครับผมจึงชวนมหาวิทยาลัยนะครับช่วยกันคิดนะครับออกจากกรอบมหาวิทยาลัยนะครับแต่คิดถึงการใช้งบลงทุนในภาพรวมของจังหวัดนะฮะหรือหากเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่เนี่ยก็ควรคิดถึงงบประมาณในระดับประเทศปัญหาของประเทศมีหลายเรื่องนะครับผมอยากเห็นบุคลากรเก่งๆในมหาวิทยาลัยออกมาช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะครับต้องช่วยกันหาสมดุลใหม่ของการจัดสรรงบประมาณมิฉะนั้นงบประมาณของมหาวิทยาลัยเองในปีหน้าเนี่ยอาจลดลงมากกว่านี้นะครับเพราะว่าโดนกระทรวงอื่นเนี่ยบิดบังพื้นที่งบประมาณไปนะฮะสถานการณ์งบประมาณของเรานะครับกำลังแย่ในปีนี้และปีต่อไปก็ยังไม่เห็นอนาคตนะครับหากยังลงทุนสเปะสปะแบบทุกวันนี้งบรวมของมหาวิทยาลัยในกลุ่มต่างๆนะครับก็ตามแผนงานต่างๆแสดงในภาพนี้นะฮะโดยสีแดงเนี่ยก็คือส่วนที่มียอดสูงสีเหลืองคือกลางๆนะครับสีเขียวคือได้งบน้อยโดยหากคำนวณค่าเฉลี่ยต่อ1มหาวิทยาลัยในแต่ละกลุ่มนะครับจะได้ผลการคำนวณดังแสดงในภาพนะฮะมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเนี่ยได้รับงบอุดหนุนตามแผนงานบุคลากรภาครัฐสูงสุดแบบทิ้งห่างคือรับไปเฉลี่ยที่ละ 1,988 ล้านนะฮะเฉพาะตามแผนนี้นะครับส่วนสำนักงบนะครับก็ชี้แจงไม่ได้นะครับว่ากลไกการอุดหนุนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐกับมหาวิทยาลัยของรัฐแตกต่างกันอย่างไรทำไมมหาวิทยาลัยจึงอยากออกนอกระบบกันนะเพราะว่าออกนอกระบบไปแล้วเนี่ยจะได้งบมากขึ้นหรือลดลงก็ขาดความชัดเจนครับถึงเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีนะฮะแต่อย่างที่บอกถ้าเกิดเขายืนยันจะทำเขาก็ใช้กระเป๋าอื่นทำได้นะครับงั้นนอกจากสำนักงบจะตอบไม่ได้แล้วในเรื่องของความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มนะครับแม้แต่มหาวิทยาลัยในกลุ่มเดียวกันเนี่ยก็พบความเหลื่อมล้ำแบบยากต่อการอธิบายครับภาพนี้นะครับแสดง8มหาวิทยาลัยของรัฐนะครับสีน้ำเงินคืองบปีก่อนนะครับสีส้มคืองบปีนี้บางที่ได้มากขึ้นบางแห่งได้ลดลงบางแห่งแม้ลดลงแต่ก็มากกว่าที่อื่นอยู่มากนะครับส่วนภาพนี้นะครับแสดงกลุ่มหลักนะครับที่ได้รับงบไปสูงสุดคือมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐม
2: มหิดลนี่ได้งบสูงสุดแบบทิ้งห่างเลยนะครับถัดมานะครับเชียงใหม่เกษตรจุฬาสงขลาขอนแก่นศรีนครินทร์ธรรมศาสตร์ส่วนที่เหลือครับตามภาพเลยครับได้งบน้อยกว่ามากกลุ่ม4นะครับราชภัฏ38แห่งได้มากหรือน้อยเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็แสดงไว้ให้เห็นในภาพนะครับสุดท้ายกลุ่ม5ราชมงคล9แห่งนะครับมีมทล.ล้านนานะครับได้งบเพิ่มที่เหลือลดหมดสิ่งที่อยากให้ทุกมหาวิทยาลัยช่วยกันดูนะครับคือภาพนี้นะครับที่มหาวิทยาลัยทุกที่เนี่ยก็อยากได้งบลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับส่วนทุกกระทรวงทบวงกรมก็เช่นกันนะครับทุกคนอยากได้งบลงทุนเพิ่มขึ้นทั้งนั้นนะฮะแต่ภาพนี้แสดงการจัดสรรงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงว่าประเทศของเราเนี่ยนำเงินลงทุนไปกับเรื่องใดเท่าไหร่โปรดดูสเกลในภาพนะครับสเกลในภาพเนี่ยอย่างก้อนที่ใช้งบเยอะๆเนี่ยนะครับใช้หลายแสนล้านเนี่ยแต่มหาวิทยาลัยทุกแห่งทั่วประเทศรวมกันนะครับมีงบลงทุนอยู่ที่ 7,742 ล้านประเด็นที่อยากให้คิดกันมากขึ้นนะครับคือเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้มากเกินไปก็คือเรื่องอื่นได้น้อยเกินไปที่ใดที่หนึ่งได้มากเกินไปก็คือที่อื่นได้น้อยเกินไปคำถามคือการจัดสรรงบลงทุนของประเทศในปีนี้สร้างอนาคตได้ดีพอหรือไม่หากยังไม่ดีพอนะครับเราก็ต้องมาช่วยกันคิดนะครับว่าด้านใดควรลดด้านใดควรเพิ่มเรื่องเพิ่มเนี่ยครับพูดง่ายนะครับผู้แทนก็พูดไปเรื่อยนะครับวาดฝันกันไปจะทำนู่นทำนี่นะฮะแต่ที่สำคัญกว่าคือแล้วจะกล้าลดงบประมาณด้านไหนจากที่ผมสงวนความเห็นไว้นะครับก็ขอฝากท่านประธานนะครับผ่านไปยังทุกมหาวิทยาลัยว่าอยากให้ช่วยกันนะครับวิเคราะห์งบประมาณที่ลงไปในแต่ละพื้นที่หรือหากเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่เนี่ยก็ควรช่วยกันมาดูงบในภาพรวมในระดับชาติเพื่อหาทางเติมเต็มหรือเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการใส่งบลงทุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศได้จริงในบริบทที่กว้างกว่างบของมหาวิทยาลัยและขอฝากไปยังสำนักงบประมาณนะครับในการจัดทำงบประมาณในปีต่อๆไปว่าควรมีหลักเกณฑ์และทิศทางการเปลี่ยนแปลงในการอุดหนุนงบประมาณลงไปในแต่ละกลุ่มมหาวิทยาลัยหรือแต่ละมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนโดยหากมหาวิทยาลัยใดมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมก็ควรให้งบอุดหนุนพิเศษไปให้มหาวิทยาลัยนะครับจะได้ออกจากหิ้งมาสู่ห้างมากขึ้นมาหาทางช่วยกันนะครับพัฒนาประเทศจากระดับมหาวิทยาลัยไปสู่ระดับจังหวัดและระดับประเทศขอบคุณครับท่านประธาน
1: ต่อไปจะเป็นผู้สงวนคำแปรยัตตินะคะคุณธัญธรธนินทร์วัฒนาธร
4: เรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมธัญธรธนินทร์วัฒนาธรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตบางแคภาษีเจริญพรรคประชาชนครับผมขอสงวนคำแปรยติในมาตรา13ครับเกี่ยวกับงบประมาณของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในกระทรวงอว.นะครับท่านประธานครับเงินวิจัยของประเทศไทยไม่ได้ไหลจากกองทุนไปถึงนักวิจัยโดยตรงครับแต่เราต้องผ่านคนกลางหรือที่เรียกว่าหน่วยงานบริหารจัดการกองทุนนะครับหรือ PMU ก่อนและในทุกครั้งที่เงินไหลผ่านครับกองทุนจะจัดสรรเงินให้อีกก้อนหนึ่งครับให้ PMU ไม่เกินร้อยละ 5% ของวงเงินที่บริหารครับเรียกว่าค่าบริหารจัดการครับผมขอเรียนด้วยความเป็นธรรมก่อนว่าเงินก้อนนี้ไม่ได้หักออกจากเงินของนักวิจัยนะครับเป็นเงินคนละส่วนกันนะครับนักวิจัยก็ยังคงได้รับเงินก้อนนั้นได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับผมจึงไม่ได้มาบอกว่าใครหักหัวคิวใครนะฮะแต่คำถามก็คือเงินก้อนนี้มาจากกระเป๋าเดียวกันกับเงินที่ใช้ในทุนวิจัยครับทุกบาทที่การไว้เป็นค่าบริการนั้นก็คือทุนในการวิจัยที่หายไปจากระบบนั่นเองครับและเอกสารของหน่วยงานเองก็บอกชัดว่าเงินนี้เป็นเงินที่ใช้ในการพัฒนาและบริหารแผนการกองโครงการติดตามและประเมินผลนะครับคำถามของผมก็คือเงินนี้ถูกเอาไปใช้ตามนั้นจริงหรือไม่ครับในสไลด์ที่2นะครับตีงบประมาณ70นะครับกองทุนวว.น.นะครับจัดสรรค่าบริหารจัดการ PMU รวม9หน่วยงานนะครับเป็นเงินทั้งสิ้น223ล้าน9แสนบาทตามตารางนะครับเอกสารของหน่วยงานเองนะครับก็นิยามไว้ว่าเงินก้อนนี้มีไว้ใช้วัตถุประสงค์6ข้อครับทั้งพัฒนาบริหารแผนงานนะครับกันกองบริหารโครงการประสานเครือข่ายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามและประเมินผลนะครับ5คือการบริหารข้อมูลและ6ก็คือสนับสนุนให้เกิดการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์ครับเอกสารนี้ก็ยังย้ำเองด้วยนะครับว่าเงินก้อนนี้ไม่ใช่เพียงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั่วไปแต่เป็นส่วนสำคัญของกลไกบริหารกองทุนด้านวบน.ครับท่านประธานครับผมขอให้ท่านจำ6ข้อนี้ไว้นะครับเพราะทั้ง6ข้อนี้คือมาตรวัดที่หน่วยงานเซตขึ้นมาเองนะครับผมไม่ได้เป็นคนตั้งขึ้นหัวใจของเงินก้อนนี้ก็คือการดูว่าโครงการนี้ให้ทุนไปคุ้มค่าหรือไม่ทำจริงหรือไม่ได้ผลหรือไม่ไม่ใช้จ่ายเพื่อดูแลหน่วยงานของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นครับคำถามของผมก็คือรายการที่ท่านตั้งมาเนี่ยอยู่ใน6ข้อนี้หรือเปล่าและถ้าไม่อยู่ทำไมจึงใช้การเบิกเงินที่มาจากการวิจัยครับท่านประธานครับก่อนอื่นผมขอให้ความเป็นธรรมกับวช.ก่อนนะครับซึ่งเขาได้งบใหญ่ที่สุดนะครับในจำนวนนี้กว่า87ล้านบาทและประมาณ 86% นั้นก็ใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ครับมีการจ้างผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจสอบกว่า 1,300 โครงการติดตามความก้าวหน้าประเมินผลนะฮะแต่ที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรต้องแก้นะครับเพราะยังมีอีก12ล้าน3แสนบาทที่หลุดกรอบก็เป็นค่าจัดนิทรรศการ4แสนบาท10ครั้งนะครับเผยแพร่ NRCT Talk อีก5ล้านบาทและค่าจ้างลูกจ้างประจำกับค่าวัสดุสำนักงานอีก3ล้านบาทครับซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรและค่าดำเนินงานตามปกติซึ่งโดยปกติเนี่ยหน่วยงานก็จะมีงบประมาณส่วนนี้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ายังมีหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งครับหลักฐานชิ้นที่1บนสไลด์นะครับบพขนะครับประชุม2ครั้ง8ล้าน4นะครับประชุมครั้งละ4ล้าน2เลยนะครับและเป็นการประชุมในประเทศด้วยซ้ําในรายละเอียดเนี่ยไม่มีการบอกเลยนะครับว่าเป็นการประชุมเรื่องอะไรกี่คนที่ไหนราคาอะไรบ้างในหน่วยงานเดียวกันนี้ยังมีค่าเบี้ยประชุมกรรมการ2คณะครับคณะละ 124,500 บาทต่อครั้งจํานวน8ครั้งครับเป็นเงินเกือบ2ล้านบาทด้วยกันในสไลด์ที่4นะครับหลักฐานชิ้นที่2ครับสวทช.ครับเอาเงินไปบริหารโครงการอบรมตัวเองนะครับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนั้นได้งบบริหาร 32.7 ล้านนะครับรายการที่ใหญ่ที่สุดก็คือค่าฝึกอบรมสัมมนา 16.7 ล้านเท่ากับเป็นร้อยละ51ของงบบริหารทั้งก้อนเลยนะครับหลักฐานชิ้นที่3ครับสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้งบบริหารจัดการทุนวิจัย 22 ล้าน 7 แสนบาทมีค่าอะไรบ้างดูในสไลด์เลยนะฮะค่าไฟฟ้าประปาค่าน้ำมันรถค่าเช่าเครื่องกรองน้ำก็มาครับค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและค่ารับรองเหล่านี้เบิกจากงบที่การมาจากทุนวิจัยของประเทศครับผมถามด้วยความสุจริตใจครับว่าค่าเครื่องกรองน้ำในสำนักงานเกี่ยวอะไรกับการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยครับและในหน่วยงานเดียวกันนี้ก็ยังมีการเบิกค่าเบี้ยประชุมอีกครับท่านประธานเบิก1ครั้งเป็นเงิน 1,84,000 บาทนี่คือการประชุมครั้งเดียวนะครับหลักฐานชิ้นที่4ครับเอางบบริหารไปจ่ายเป็นทุนครับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับได้เป็นงบนะครับ 16,800,000 บาทในนั้นมีรายการค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการตามยุทธกลยุทธ์เป้าหมายด้านการแพทย์และสุขภาวะ4ล้านบาทนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยยังมีงบในการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์องค์กรอีก9ล้านเหลือที่สำหรับโครงการจริงๆนะครับเพียงแค่2ล้านบาทหรือคิดเป็น 12% ของงบประมาณที่ได้มาทั้งหมดนั่นเองครับในสไลด์ถัดไปนะครับประเด็นเชิงโครงสร้างครับเรายังได้งบซ้ำซ้อน2ทางและประเด็น P25ประเด็น P25 หรือแผนงาน25นั้นนะครับก็ตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการด้านวบน.แต่ผู้ยื่นขอรับงบผ่านนะครับไม่ได้จำกัดเฉพาะ PMU เท่านั้นครับยังรวมถึงสกสวซึ่งเป็นผู้ดูแลกองทุนเองด้วยสอวช.นะครับรวมถึงสำนักงานปลัดอว.นะครับก็ขอทุนได้นะครับพูดง่ายๆก็คือผู้กำกับจัดสรรทุนนะครับยื่นขอรับทุนจากช่องทางที่ตัวเองกำกับได้และตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ครับปีนี้ของบแผ่นดินไป95ล้านบาทหลังจากปีที่แล้วก็ขอกองทุนวบน.ไปแล้ว90ล้านบาทนะครับโครงการเดียวกันเนี่ยขอ2ทางคนละปีไม่มีการตรวจสอบไขว้กันครับสไลด์ถัดไปครับท่านประธานผมขอสรุปข้อเสนอเป็น3ข้อครับ1ก็คืองบบริหารจัดการ 5% เนี่ยถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนในหลายหน่วยงานนะครับทั้งค่าอบรมผู้บริหารค่าไฟค่าน้ำมันค่าเช่าเครื่องกรองน้ำค่ารับรองค่าประชาสัมพันธ์แม้แต่การเอาไปจ่ายเป็นทุนซ้ำกับภารกิจปกติ2ครับเงินก้อนนี้มาจากกระเป๋าเดียวกันกับทุนวิจัยนะครับทุกบาทที่ถูกใช้ผิดทางก็คือโครงการวิจัยที่ประเทศเราเสียไปครับและในปีเดียวกันนี้นะครับเป็นเงินถึง223ล้าน9แสนบาทครับข้อ3ครับหน่วยงานในสังกัดอว.เข้าถึงงบได้ถึง6ช่องทางโดยไม่มีระบบตรวจสอบไขว้ระหว่างช่องทางครับด้วยเหตุทั้ง3ประการนี้ครับผมจึงขอสนับสนุนการปรับลดงบประมาณในส่วนของงบบริหารจัดการกองทุนวบน.เป็นพิเศษนะฮะและขอฝากข้อสังเกตไปยังรัฐบาล3ข้อนะครับข้อแรกครับก็คือกำหนดนิยามรายการเบิกจ่ายได้จากค่าบริหารจัดการให้ชัดเจนกว่านี้ครับโดยจำกัดการกันกองติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการนะครับและห้ามไปเบิกค่าสาธารณูปโภคค่ารับรองค่าฝึกอบรมบุคลากรของหน่วยงานเองและค่าประชาสัมพันธ์องค์กรครับ ข้อ2ครับให้ทุก PMU รายงานค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการแยกจากงบโครงการครับและเปิดเผยสาธารณะให้เราเห็นเลขก้อนนี้ชัดๆทุกปีครับข้อ3ให้จัดทำระบบตรวจสอบไขว้คำของงบประมาณของหน่วยงานเดียวกันข้ามช่องทางต่างๆทั้งงบแผ่นดินกองทุนวว.น.และแผน P25 ก่อนการพิจารณางบประมาณในปีถัดไปครับท่านประธานครับโดยสรุปครับเงินก้อนนี้ก็คือเงินวิจัยของประเทศเรานะครับประเทศที่กำลังตามหลังเพื่อนบ้านด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเราไม่ควรปล่อยให้เงินวิจัยกลายเป็นค่าประชุมครั้งละ4ล้านนะครับหรือค่าหลักสูตรผู้บริหารหัวละ106,000ค่าเช่าเครื่องกรองน้ำนะครับผมจึงขอสงวนคำแปรยติโดยปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ลงนะครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: คุณกันดีเลียวไพโรจน์
5: เรียนประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันการดีเลียวไพโรจน์ค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะคืนนี้ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายยติของกระทรวงอว.นะคะมีประเด็นที่อยากให้ทางมีการชี้แจงเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่มีการทับซ้อนหรือว่าในเรื่องของสโคปของโครงการที่เราต้องการคำตอบมากกว่าเดิมนะคะโครงการแรกค่ะคลังหน่วยกิจกลางที่บวกกับสกิลเมทริกซ์ที่ก่อนหน้านี้มีได้มีการดำเนินงานมาแล้วและปีนี้ก็มีงบประมาณ 31.93 ล้านบาทและอีกโครงการหนึ่งที่เป็นแฟ้มสะสมทักษะ Skill Credit Portfolio นะคะซึ่งงบประมาณปีนี้อยู่ที่ 226.58 ล้านบาทค่ะแม้ว่าในโครงการที่2แฟ้มสะสมทักษะ Skill Portfolio เนี่ยจะมีการประชุมกรรมาธิการแล้วภาพรวมตอนแรกที่เป็นกว่า 5,000 ล้านแต่ตอนนี้ปรับลดลงมาเป็น 1,500 ล้านในภาพรวมตลอดระยะเวลา3ปีก็ตามเนี่ยนะคะแต่ดิฉันก็ยังติดใจไม่หายค่ะเพราะว่าในกระทรวงเดียวกันมีโครงการใกล้เคียงกันและมีวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกันแต่ไม่เชื่อมต่อกันดิฉันอยากให้พิจารณาทางด้านนี้นะคะถ้าเรามองดูในเรื่องของวัตถุประสงค์ของโครงการค่ะโครงการทั้งคู่เนี่ยพูดถึงหน่วยกิจทักษะกำลังคนของประเทศเหมือนกันมาต่างกันเพียงชื่อนะคะอันนึงเรียก portfolio อันนึงเรียกของ skill matrix แต่ว่าประเด็นก็มีความใกล้เคียงกันอันแรกที่เป็น national credit bank system เนี่ยบอกว่าเพื่อพัฒนาระบบคลังหน่วยกิจของชาติบูรณาการข้อมูลการพัฒนาผลิตกำลังคนเพื่อที่จะตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่วนอันที่สอง skill portfolio ก็คือพูดถึงการจัดหาระบบแฟ้มทักษะรายบุคคลสำหรับการวางแผนและพัฒนากำลังคนเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ดิฉันติดใจก็คือว่าวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันนะคะมีความคล้ายคลึงกันแต่ในขณะเดียวกันความเชื่อมโยงในลักษณะของเส้นทางการเรียนรู้ของคนหรือเด็กๆหรือว่าในมหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยยังไม่เชื่อมกันซะทีเดียวเช่นระหว่างเรียนจะไปที่ไหนในขณะเดียวกันก็มีมาตรฐานกลางในเรื่องของคลังหน่วยกิจนะคะหลังจากสำเร็จการศึกษาพูดถึงการเข้าถึงข้อมูลที่ต่อเนื่องในลักษณะแบบนี้เนี่ยค่ะดิฉันอยากให้ก่อนที่จะพิจารณางบประมาณตรงนี้เนี่ยด้วยช่วยชี้แจงให้เห็นความชัดเจนว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไรเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่ามันไม่ทับซ้อนกันนะคะเพราะสองโครงการนี้ต้องขออนุญาตเอ่ยนามเพราะว่าเกิดขึ้นมาจากคนละรัฐบาลแต่ว่ามีระยะเวลาห่างกันเพียงแค่1ปีเท่านั้นเรื่องตรงนี้ดิฉันขออนุญาตฝากไว้เป็นประเด็นนะคะส่วนประเด็นที่2เรื่องของบัญชีนวัตกรรมค่ะซึ่งเป็นข้อถกเถียงหลากหลายก่อนหน้านี้ในเรื่องกฎนะคะ criteria ของนวัตกรรมเกณฑ์ต่างๆว่าเป็นนวัตกรรมในเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะวันนี้มันกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหาได้ในตลาดต่อไปแล้วเนี่ยวันนี้จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างไรนะคะเพราะว่าพอไปดูกระบวนการที่เข้าไปมันก็มีความดิฉันเองอาจจะมีประสบการณ์ตรงค่ะก่อนหน้านี้เคยพยายามที่จะจดทะเบียนบัญชีนวัตกรรมจากบริษัทเนี่ยก็ยากซะเหลือเกินแต่ในขณะเดียวกันพอเราไปส่องดูว่าสิ่งที่อยู่ในบัญชีณปัจจุบันเนี่ยก็ไม่เห็นมันดูมันเป็นนวัตกรรมเสียสักเท่าไหร่เหมือนเป็นการซื้อประกอบจากสินค้าที่นำเข้ามาแล้วประกอบแล้วก็เรียกนวัตกรรมกันเสียอย่างนั้นนะคะดิฉันจึงขอใช้นาทีนี้นะคะระยะเวลาสั้นเพราะเห็นว่าดึกแล้วก็เลยอยากที่จะฝากไว้ว่า2ประเด็นค่ะ1คือความซ้ำซ้อนของโครงการที่เราได้เล่าพูดถึงกันและประเด็นที่2เรื่องของบัญชีนวัตกรรมที่อยากจะให้มีความชัดเจนก่อนที่เราจะดำเนินในเรื่องของนโยบายไปในปี70นี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: คุณจตุรงค์ฉายแสง
6: ท่านประธานที่เคารพผมจตุรนฉายแสงพรรคเพื่อไทยผมสงวนคำแปรยติไว้ขอตัด งบประมาณของกระทรวงอว5%นะครับว่าท่านประธานฟังไปแล้วอาจจะรู้สึกว่าให้ผมขอตัดหรือขอเพิ่มกันแน่นะแต่ว่าที่จะพูดก็คือว่าถ้าหากว่าคณะกรรมการหรือสภาทำตามที่ผมสงวนคำแปรนะครับคือตัดงบประมาณมาตราต่างๆตามที่เสนอแล้วก็สุดท้ายให้คณะรัฐมนตรีเสนอเข้ามาเอางบที่ตัดเนี่ยเข้ามาก็สามารถเพิ่มงบประมาณได้โดยที่ส.ส.ผู้สงวนคำแปรยติไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเพิ่มงบประมาณพูดโดยย่อคือว่าที่ผมพูดเนี่ยก็ยังเป็นตามข้อบังคับและรัฐธรรมนูญนะครับท่านประธานครับประเทศไทยเนี่ยถ้าจะเดินก้าวหน้าพัฒนาต่อไปจำเป็นต้องอาศัยกระทรวงอว.รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจหลายเรื่องแถลงต่อรัฐสภาไปต่อมาท่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับกระทรวงการคลังและเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็ได้มีการพูดถึงการตั้งเป้าเศรษฐกิจ AI สร้างมูลค่า 5% ของ GDP ดึงดูดการลงทุนด้าน AI Semiconductor และชิปดีไซน์ให้ได้แสนล้านท่านพูดท่านมีนโยบายมีโครงการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วก็ BOI ก็อนุมัติโครงการที่จะลงทุนด้าน Data Center ถึง 500,000 ล้านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับกระทรวงอว.นะครับได้พูดถึงเรื่อง AI Semiconductor เรื่องการสร้างรายได้จากการแพทย์และสุขภาพการสร้างธุรกิจจากการวิจัยและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยทั้งหมดนี้ต้องการการพัฒนากำลังคนยกระดับทักษะต้องการการวิจัยพัฒนาต้องการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขับเคลื่อน AI ต้องการการพัฒนานวัตกรรมและทุกเรื่องที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงอว.ทีนี้ในกระทรวงอว.นะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับประเทศอื่นเรื่องเหล่านี้นะครับพัฒนากำลังคนเรื่องการที่จะพัฒนานวัตกรรมวิจัยพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีเขาใช้งบประมาณกันเนี่ยเป็นหลายหมื่นล้านบางประเทศใช้เป็นแสนล้านที่กระทรวงอว.นี่มีงบประมาณนิดเดียวนะครับมีงบประมาณน้อยมากเลยถ้าดูตามเล่มงบประมาณก็จะพบว่างบประมาณบางด้านกำลังคนการพัฒนาไปดูจริงๆแล้วจะพัฒนาคนเนี่ยเป็นหลักพันเป็นหลักพันบางทีปีก่อน 5,000 คนปีนี้ไม่มีเลยสักคนก็มีนะครับงบประมาณที่ทำเรื่องถ่ายทอดเทคโนโลยีก็ดีเรื่องบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลก็ดีนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการนำความองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์อันนี้เป็นหลัก10ล้าน90ล้านนะครับแล้วก็ยังถูกตัดด้วยโดยรวมๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมอภิปรายไว้ในชั้นรับหลักการก็เสนอไว้ว่าถ้าประเทศจะพัฒนาถ้าจะทำสิ่งต่างๆอย่างที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นี้งบประมาณของอว.เนี่ยน้อยไปพูดกันไปว่าจะทำโน่นทำนี่รัฐบาลจะทำโน่นทำนี่สารพัดแต่งบประมาณที่มีอยู่มันน้อยไปมันจะไม่มีทางที่จะตอบสนองนโยบายได้พอมาถึงวาระ2เราพบว่ากระทรวงงบกระทรวงอว.ถูกตัด 0.77% ผมกล่าวแล้วนะครับว่าผมเสนอให้ตัด5แต่ตัดแล้วถ้าเอามารวมกันหมดแล้วต้องเพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามาใหม่โดยคณะรัฐมนตรีเพิ่มเข้ามาทำอะไรเพิ่มเข้ามาทำในสิ่งที่ผมได้กล่าวไปนี้บางท่านกรรมธิการก็อาจจะบอกว่างบเหล่านี้ความจริงก็มีอยู่ในกองทุนหมุนเวียนตามมาตรา39แต่ว่ากองทุนนั้นเนี่ยมีกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับ4,000 ล้านแต่ว่ากองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีการบริหารโดยเฉพาะของเขาไม่ใช่ฝ่ายบริหารไม่ใช่กระทรวงอว.จะไปสามารถดำเนินการเรื่องต่างๆเรื่องที่จำเป็นทั้งหลายเพื่อให้สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศดังที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นการตัดงบประมาณของคณะกรรมการในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วก็คือว่า เป็นการตัดงบประมาณกันไปแบบกระทรวงนั้นตัดนิดนึงกระทรวงนี้ตัดหน่อยนึงรวมๆแล้ว 11,000 ล้านจากงบประมาณวงเงินเกือบ4ล้านล้านเนี่ยถือว่าเป็นการตัดงบประมาณที่น้อยผิดปกติอย่างยิ่งนะครับแล้วพอตอนเพิ่มก็เพิ่มกระทรวงละนิดละลิ้นโดยไม่มียุทธศาสตร์อันนี้เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงน่าจะเป็นห่วงว่าแล้วจะทำกันยังไงบอกว่าจะพัฒนาโน่นจะพัฒนานี่จะต้องพัฒนาบุคลากรจะต้องพัฒนานวัตกรรมวิจัยและพัฒนา R&D แล้วก็จะทำอีกหลายเรื่องดังที่ผมกล่าวมานี้เนี่ยถ้าไม่มีงบประมาณอย่างนี้ประเทศไทยจะเดินไปข้างหน้ายังไงเราจะไปใช้รัฐบาลจะไปใช้งบประมาณส่วนไหนนะครับก็คิดว่าเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องคิดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ยืนยันอีกครั้งว่าการจัดทำงบมาในครั้งนี้และการพิจารณาของคณะกรรมการที่ได้พิจารณาไปเนี่ยไม่มีขั้นตอนที่ให้ครม.เสนอกลับเข้ามาและเป็นโครงการที่มียุทธศาสตร์สอดคล้องกับนโยบายจึงเป็นการจัดทำงบประมาณที่ไม่อาจจะเป็นที่พึ่งในการที่พึ่งที่หวังในการที่เราจะขับเคลื่อนการพัฒนาก็จึงยืนยันว่าต้องมีการปรับลดงบประมาณเพื่อให้มีการไปทบทวนว่าจะจัดสรรงบประมาณกันให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างไรต่อไปขอบคุณครับ
1: คุณผลิตวัชรศิลป
7: ์เรียนประธานสภาที่เคารพครับผมผลิตวัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรครับชื่อพรรคประชาชนครับขออนุญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายมาตรา13ของกระทรวงอวครับโดยอยากจะตั้งข้อสังเกตนะครับถึง1โครงการที่ความจริงแล้วผมได้อภิปรายไว้ทั้งในวาระ2ของงบประมาณปี69เมื่อปีที่แล้วแล้วก็

ือว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีข้อพิรุธอยู่หลักๆ2ประการด้วยกันประการที่1ครับคือเราเห็นว่า TOR นั้นมีการกำหนดเงื่อนไขหลายด้านที่ดูเสมือนเป็นการกีดกันการแข่งขันเสมือนกับว่าบริษัทที่จะเข้ามาร่วมประกวดได้นั้นจะต้องเป็นบริษัทที่รู้ข้อสอบมาก่อนส่วนประการที่2ครับคือเราเห็นว่า TOR ก็มีการกำหนดเงื่อนไขที่ทำให้รัฐนั้นเสียเปรียบเอกชนพูดง่ายๆคือเป็นการกำหนดให้รัฐนั้นเสมือนกับจะต้องไปเช่าแพลตฟอร์มการเรียนรู้จากเอกชนแทนที่จะเป็นเจ้าของเองซึ่งทำให้เมื่อกรอบเวลาของโครงการนั้นสิ้นสุดลงรัฐก็เหมือนจะไม่ได้อะไรกับไม้กับติดมือกลับมาหลังจากโครงการนั้นสิ้นสุดลงนะครับส่วนข้อพิรุธประการที่3ครับคือเราเห็นว่าบริษัทที่เข้ามีส่วนร่วมในการสืบราคาของโครงการนี้เนี่ยก็ล้วนเป็นบริษัทที่ไปเกี่ยวข้องกับโครงการ THAI Passport ซึ่งก็เป็นโครงการที่มีหลายภาคส่วนตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสมีบางบริษัทที่ความจริงแล้วชนะการประกวดโครงการ THAI Passport ด้วยซ้ำมีบางบริษัทที่ร่วมประกวดแต่อาจจะไม่ได้ชนะโครงการแล้วก็มีบางบริษัทที่ไปสืบราคานะครับหรือมีส่วนร่วมในการประเมินราคาของโครงการ THAI Passport เช่นกันผมได้นำเสนอข้อพิรุธเหล่านี้ทั้งหมดนะครับทั้งในการอภิปรายปีที่แล้วและในวาระ1แล้วก็ได้ทราบมาว่าในห่วงเวลาใกล้เคียงกับที่ผมได้อภิปรายในการพิจารณางบวาระ1นั้นทางรัฐมนตรีอว.คนปัจจุบันก็ได้มีคำสั่งให้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อมาทบทวนโครงการดังกล่าวหลังจากค้นพบข้อพิรุธในลักษณะเดียวกันในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการงบประมาณในปีนี้ครับผมได้รับทราบข่าวจากเพื่อนสมาชิกในชั้นกรรมการนะครับว่าทางคณะกรรมการดังกล่าวของทางรัฐมนตรีนั้นได้มีการทบทวนโครงการดังกล่าวไปพอประมาณนะครับแล้วก็มีข้อสรุปออกมา2ด้านที่ผมเห็นว่าเป็นทิศทางที่ดีขึ้นข้อสรุปที่1ครับคือเข้าใจว่ามีการทบทวนเรื่องของกรอบงบประมาณโดยถ้าเราดูกรอบงบประมาณทั้งหมดผูกพันไปหลายปีมีการปรับลดเยอะพอสมควรครับจาก 5,400 ล้านบาทเหลือประมาณ 1,500 ล้านบาทหรือหากเจาะจงไปแค่เฉพาะงบปี70นะครับก็เข้าใจว่ามีการปรับลดงบประมาณลงจากที่ตั้งไว้ในเอกสารขาวคาดแดง226ล้านบาทปรับลดลงเหลือประมาณ200ล้านบาทส่วนการทบทวนประการที่2ครับที่ผมเห็นว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นคือการทบทวนรูปแบบของโครงการนะครับเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยมีการปรับรูปแบบจากเดิมที่รัฐจะต้องไปเช่าแพลตฟอร์มจากเอกชนเนี่ยมาเป็นรูปแบบที่รัฐนั้นจะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มด้วยตนเองมีกลไกที่พยายามจะดึงดูดให้มีการรวบรวมคอสจากภาคเอกชนนั้นมาอยู่ในแพลตฟอร์มดังกล่าวในลักษณะของตลาดวิชาที่ผู้เรียนนั้นสามารถเลือกเรียนได้แล้วก็เข้าใจว่ามีการวางกลไกที่อาจจะมีการอุดหนุนให้ผู้เรียนนั้นมีเสมือนเป็นคูปองที่สามารถเลือกเรียนได้ว่าคอสไหนนั้นที่จะเหมาะสมกับความต้องการของตนเองมากที่สุดนะครับดังนั้นโดยรวมผมเห็นว่าหากข้อสรุปจากการทบทวนดังกล่าวเป็นเรื่องจริงและเราเดินหน้าไปในทิศทางนั้นก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีขึ้นกว่าโครงการที่ถูกตั้งขึ้นมาก่อนหน้านี้แต่อย่างไรก็ตามครับอยากจะทิ้งท้ายโดยการฝากข้อสังเกตและก็จะขอคำยืนยันนะครับจากตัวแทนในกรรมธิการที่อาจจะสามารถพูดแทนรัฐบาลหรือว่าทางรัฐมนตรีอว.ได้ใน3ประการด้วยกันครับประการแรกครับคืออยากจะทราบความชัดเจนนะครับว่าทางรัฐมนตรีอว.นั้นจะมีการเสนอเรื่องของการทบทวนโครงการทั้งกรอบวงเงินทั้งรูปแบบของโครงการเข้าครม.ในช่วงเวลาไหนเพื่อให้อย่างน้อยเรามีความมั่นใจว่าข้อสรุปที่เราได้รับทราบในกระบวนการพิจารณาของชั้นกรรมาธิการนั้นเป็นข้อสรุปที่ครม.นั้นจะอนุมัติและก็บังคับใช้จริงประการที่2ครับคืออยากจะได้รับความมั่นใจจากตัวแทนกรรมาธิการที่สามารถพูดแทนทางรัฐมนตรีได้ว่าเมื่อมีการทบทวนเรื่องของกรอบวงเงินงบประมาณและก็รูปแบบของโครงการแล้วกระบวนการในการเดินหน้าสู่การประกวดโครงการนั้นจะมีความโปร่งใสและไม่ซ้ำรอยข้อพิรุธต่างๆที่เราเห็นจากกระบวนการก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาส่วนประการที่3ครับประการสุดท้ายอาจจะเรียกว่าเป็นประการที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งครับคืออยากจะขอคำมั่นสัญญาจากตัวแทนกรรมาธิการที่พูดแทนรัฐมนตรีได้ว่าจะไม่ปล่อยผ่านข้อพิรุธหรือความสงสัยถึงความหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสกับเกี่ยวกับการดำเนินการที่ผ่านมานะครับถ้าพูดง่ายๆคือว่าอยากจะได้รับคำมั่นสัญญาว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการหรือว่าดำเนินการใดๆเพื่อจะไปสอบนะครับย้อนหลังว่าเหตุใดข้อพิรุธดังกล่าวถึงได้เกิดขึ้นเหตุใดถึงมีการตั้งงบประมาณสูงถึง 5,400 ล้านบาทในตอนเริ่มต้นซึ่งตอนนี้สามารถปรับลดลงมาได้เหลือเพียงแค่ 1,500 ล้าน

0: บาทอยากจะทราบว่าเหตุใด TOR ก่อนหน้านี้ถึงเต็มไปด้วยข้อพิรุธที่ดูเหมือนจะเป็นการกีดกันการแข่งขันและทำให้รัฐนั้นเสียเปรียบและก็อยากจะให้มีการสอบด้วยเช่นกันนะครับว่าบริษัทที่มาเกี่ยวข้องกับการสืบราคานั้นเนี่ยมีพฤติกรรมอะไรนะครับที่ขัดต่อกฎหมายหรือว่าการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมหรือไม่นะครับอันนี้เป็น3เรื่องที่อยากจะรับฟังคำมั่นสัญญาจากตัวแทนกรรมาธิการครับก็ทั้งหมดนี้เป็นข้อสังเกตที่อยากจะฝากไว้ครับท่านประธานขอบคุณมากครับ
1: คุณธีรศักดิ์จิรตาชู
2: ครับ
1: คุณธีรศักดิ์จิรตาชู
2: ครับกราบเรียนท่านประธานสภานะครับผมธีรศักดิ์จิรตาชูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับท่านประธานครับขออนุญาตอภิปรายนะครับเพื่อแปรยติในเรื่องนี้ด้วยนะครับผมยื่นคำแปรยติเพื่อลดงบประมาณของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมไว้ 5%นะครับเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับผมในฐานะอนุกรรมธิการด้วยนะครับของฝั่งการศึกษาเนี่ยได้เข้าไปนั่งในการพิจารณางบของทุกๆมหาวิทยาลัยนะครับน่าจะใช้ประสบการณ์ในการพิจารณาในงบตรงนั้นมาแจ้งกับท่านประธานฝากไปถึงท่านกรรมธิการได้ครับท่านประธานครับว่าเมื่อเราพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงอว.เนี่ยนะครับผมเห็นเลยครับว่าเราอาจจะมีเหตุผลได้มากกว่า229ข้อนะครับที่สุ่มเสี่ยงต่อการหัวการจัดซื้อจัดจ้างได้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องนำเรียนต่อท่านประธานครับว่าปัจจุบันนี้นะครับถ้าเราเพ่งเล็งไปที่มหาวิทยาลัยนั้นนะครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าปัจจุบันนี้เราอาจจะมีมหาวิทยาลัยที่ OR แต่ในขณะเดียวกันครับท่านประธานครับเด็กที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยนั้นน้อยลงและสุ่มเสี่ยงต่อการจะหลุดออกจากมหาวิทยาลัยทุกทีทุกทีท่านกรรมาธิการวิสามัญนะครับได้ชี้แจงไว้ตั้งแต่ตอนเช้าๆแล้วครับว่าความจริงการพิจารณางบของกรรมาธิการในปีนี้นั้นท่านคาดหวังว่างบกลางนั้นส่วนหนึ่งนะครับจะถูกใช้ไปกับกยศ.เพื่อช่วยเด็กในมหาวิทยาลัยนะครับแต่ความจริงแล้วนะฮะก่อนเข้าประเด็นผมอยากจะให้ท่านประธานกรรมาธิการนะครับในฐานะรัฐมนตรีคลังดูแลกยศ.ได้กลับมายืนยันเรื่องนี้ต่อที่ประชุมด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่ออย่างน้อยเป็นการประกาศเป็นสาธารณะว่าเด็กที่อยู่ในมหาวิทยาลัยจะไม่ถูกทิ้งท่านประธานครับความจริงเนี่ยมหาวิทยาลัยในภาพรวมนะครับรวมถึงงบวิจัยต่างๆเนี่ยได้งบประมาณน้อยอยู่แล้วคำถามคือแล้วผมจะแปรงบเพื่อตัดงบประมาณในส่วนนี้ทำไมต้องชี้แจงอย่างนี้ครับท่านประธานครับว่างบประมาณแบบนี้ได้น้อยแบบนี้แต่จัดสรรงบแบบนี้เนี่ยนะครับเราไม่มีทางใช้งบได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเลยต่อให้ได้มากนะครับก็เชื่อว่าเป็นการเหมือนกับตําน้ําพริกละลายแม่น้ำนะครับจึงต้องขอตัดไว้เป็นสัญลักษณ์ก่อนครับว่าถ้าจัดสรรงบแบบนี้ไม่มีทางเลยที่เราจะทําให้การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นเกิดประสิทธิภาพได้นะครับไปที่สไลด์แรกครับท่านประธานครับลองดูนะครับเราการตั้งงบปีนี้เนี่ยพอหลายๆหน่วยงานทราบนะครับว่าการตั้งงบในการก่อสร้างนั้นจะได้รับการพิจารณาจากสำนักงบประมาณยากขึ้นการตั้งงบของหน่วยงานก็จะแปลเปลี่ยนไปเป็นการตั้งงบปรับปรุงตึกอาคารสถานที่และห้องเรียนแทนครับท่านประธานโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราแบ่งการบริหารจัดการเป็นคณะคณะคณะคณะท่านประธานลองคิดดูครับมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีความพยายามจะเติมอุปกรณ์สื่ออะไรต่างๆเนี่ยให้เต็มปรับปรุงอาคารต่างๆเนี่ยให้ดีทุกคณะคำถามคือยิ่งเด็กลดเนี่ยการตั้งงบแบบนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไรผมลองลิสต์รายการมานะครับในการปรับปรุงอาคารต่างๆสนามต่างๆเนี่ยตั้งงบไว้สูงกว่า 4,500 ล้านเลยครับท่านประธานข้อเสนอในส่วนนี้นะครับผมอยากจะให้มหาวิทยาลัยในอนาคตนะครับต้องมองเป็นการตั้งงบแบบการบูรณาการร่วมกันในลักษณะของอาคารเรียนรวมนะครับไม่ใช่เป็นการไปซ่อมรายคณะอีกแล้วนะครับเพราะอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นอีกต่อไปนะครับถ้าตั้งงบทุกคณะทุกคณะแล้วเวียงกันไปแบบนี้ครับมันก็จะถึงรอบถึงรอบถึงรอบสุดท้ายเนี่ยซ่อมยังไงก็ซ่อมไม่หมดนะฮะต้องหาอาคารทำดีๆไปเลยครับแล้วก็เวียนกันใช้ คล้ายๆห้องกรรมาธิการที่รัฐสภาเนี่ยครับท่านประธานครับสไลด์ต่อไปครับท่านประธานครับงบอีกตัวนึงที่ไม่พูดไม่ได้เลยครับคืองบจัดซื้อ Data Center และ Data Security ในมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องที่น่าแปลกครับท่านประธานครับบางมหาวิทยาลัย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเราก็มาปฏิบัติมาฟังธรรมะให้จิตใจของเรานั้นมีความสงบเย็นมีความนุ่มนวลในช่วงของจิตตะวิเวกรายการที่จะพาท่านได้ฝึกสติพัฒนาสมาธิและเพิ่มพูนปัญญาสู่การเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8อย่างเป็นระบบเพื่อให้เราได้ชำระกิเลสให้เห็นความจริงของชีวิตพบความสงบและก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงหัวข้อที่เราจะทำการพิจารณาภาวนาในวันนี้คือการเห็นความไม่เที่ยงการเห็นความเป็นธรรมชาติธรรมดาของความตายที่มันอยู่ใกล้กับการเกิดนิดเดียวตัมบะเวลาเราจะเจริญมรณะสติคือการระลึกถึงความตายพระพุทธเจ้าท่านให้แนวไว้อยู่สองขั้นตอนไม่ใช่ว่าเราจะมานึกถึงแต่ความตายความตายอันนั้นมันขั้นตอนเดียวมันจะผิดแต่วิธีการนั้นต้องมีสองขั้นตอนเสมอท่านผู้ฟังเริ่มดับแรกทำความเข้าใจกันก่อนว่าทำไมเราจะต้องมาพิจารณาถึงมรณสติเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องกลัวตายท่านผู้ฟังถ้าจะคิดถึงเรื่องความตายคิดถึงเรื่องการพัดพลากบางคนกังวลใจบางคนไม่สบายใจบางคนแบบโอ้วุ่นวายใจแสดงว่ายังมีความกลัวการพัดพลากกลัวความตายอยู่อันนี้ต้องเจริญมรณสติเลยเพราะการเจริญมรณสติจะทำให้เราไม่กลัวตายไม่กลัวการพลัดพรากแต่สามารถที่จะพร้อมรับมืออยู่กับมันได้คุยได้พูดได้ไม่กังวลใจมีความสบายใจด้วยท่านเคยตรัสไว้ทุกวันว่าถ้าเรากลัวสิ่งไหนสิ่งนั้นจะเป็นภัยสิ่งไหนเป็นภัยสิ่งนั้นมีทุกข์ในที่นี้ถ้าบอกว่าเรากลัวทุกข์โอ้ฉันก็จะหนีทุกข์ทุกข์มันไม่ได้มีไว้ให้หนีไงทุกวันถ้าเราจะหนีทุกข์นั่นคือเราปฏิบัติผิดแต่ทุกข์มีไว้ให้ทำความเข้าใจให้พุ่งเข้าหาให้ใส่ใจให้สนใจให้รับรู้ตั้งใจกันว่าปริญญาความรอบรู้ความเข้าใจคือสนใจไปในสิ่งนี้เปรียบไว้เหมือนกับแผลท่านผู้ฟังแผลคุณเจ็บอ่ะคุณก็ต้องใส่ยาตรงนั้นไงก็ถ้ามันไม่เจ็บมันไม่มีปัญหาเราไม่ต้องสนใจมันเพราะว่ามันไม่มีปัญหาผิวหนังตรงไหนที่เรียบสบายดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็สบายๆไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมันเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ตรงไหนเป็นแผลตรงไหนมีอาการคันบ้างมีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังตรงนั้นเนี่ยเราต้องใส่ใจสนใจไปตรงนั้นแหละท่านผู้ฟังมันคือทุกข์เราต้องสนใจใส่ใจเหมือนแผลคุณต้องใส่ยาเราจะไปใส่ยาตรงที่มันไม่เป็นแผลมันก็ไม่ถูกนะต้องใส่ยาตรงที่มันเป็นแผลด้วยมันถึงจะหายตรงไหนเป็นแผลไม่ใส่ยาจะไปใส่ยาตรงที่ไม่เป็นแผลมันไม่หายนะหมอเขาบอกให้ยาหยอดตาไอ้นี่เดินไปหยอดตาเงินแต่หยอดตาตุ่มมันไม่หายแล้วตาตุ่มไม่ได้เป็นอะไรถ้าเรามีทุกข์เราต้องรักษาที่ทุกข์ตรงไหนก็ถูกก็ตรงที่เราไม่สบายใจนั่นแหละตรงไหนเรากังวลใจตรงไหนเรากลุ้มใจตรงไหนเรายังไม่เข้าใจความสบายใจความเข้าใจจะเกิดได้ตรงนั้นทุกนี่แหละมันจะทำให้เราพ้นทุกได้แต่การที่จะพ้นทุกได้ไม่ใช่ว่า

หนีทุกข์พ้นทุกข์ไม่ใช่อย่างนั้นเราจึงต้องเข้าใจทุกข์เราจึงจะพ้นทุกข์ได้นี่คือให้เหตุผลก่อนนะทุกฝั่งว่าทำไมเราถึงต้องมาทำการพิจารณาเรื่องความตายเพราะเราจะได้ไม่ต้องกลัวตายความตายเป็นอะไรเป็นทุกข์สิทุกข์แน่นอนดูฟังทุกข์อยู่ในโลกเราจะพ้นจากทุกข์ได้คุณต้องเข้าใจทุกข์ถ้าไม่เข้าใจทุกข์พ้นทุกข์ไม่ได้จะเข้าใจได้ต้องใส่ใจในมันต้องสนใจมันอีกครั้งนึงนะเหมือนแผลนะก็ถ้าไม่มีแผลมันจะไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่มีปัญหาแผลนั่นมันคือทุกข์คุณจะหายจากแผลได้ไม่ใช่ว่าหนีแผลไม่ใส่ใจแผลไม่ใช่คุณยิ่งต้องใส่ใจแผลเลยแผลอะไรจากเชื้อประเภทไหนเป็นแผลอุบัติเหตุหรือแผลจากเชื้อภายในมันวิธีรักษาคนละอย่างเราต้องใส่ใจในมันคือสนใจในทุกในที่นี้เราเจาะมาเรื่องของความตายสนใจใส่ใจเพื่ออะไรรับรู้มันรับรู้แล้วยังไงเราจะพ้นเราจะอยู่เหนือเราจะรักษาให้มันหายได้เหนือจากมันพ้นจากมันคือมันไม่เป็นแผลต่อไปมันไม่เป็นทุกข์ของเราอีกต่อไปวิธีการทำท่านผู้ฟังเราจะเจริญมรณสติในขั้นที่หนึ่งให้ทำความเข้าใจว่าความทุกข์ในที่นี้คือความตายนี่นะมันง่ายมากเหตุแห่งความตายของคนเรามีมากท่านผู้ฟังมากจนว่าไม่รู้จะนับยังไงแล้วเราอยู่ห่างจากความตายเนี่ยนิดเดียวนะท่านผู้ฟังได้เห็นภาพเหตุการณ์ภัยพิบัติไม่ว่าจะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสึนามิอย่างเงี้ยหรือเกิดขึ้นที่ประเทศเนปาลเนี่ยโอ้โหภูเขาน้ำแข็งมันถล่มลงมาปัดผ่าทั้งซากเศษสิ่งใดๆความตายคลาดจากความเป็นนิดเดียวนะทุกคนนี้ไม่ทันถูกน้ำพัดไปบึ้มตายเลยคนเดินมาข้างๆกันคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปคนหนึ่งหลุดออกมาได้นอกกระแสน้ำไอ้คนหนึ่งถูกพัดไปนี่โดนหินกระแทกแขนไปทางขาไปทางตัวไปทางหนึ่งหัวคอไปอีกทางหนึ่งตายอีกคนหนึ่งรอดมาจากกระแสน้ำนั้นได้ไม่ตายถือว่ามันห่างกันนิดเดียวแค่ก้าวเดียวอะแค่อึดใจเดียวอะที่คุณจะแบบว่ายมาได้หลุดออกจากภัยพิบัตินั้นได้อุบัติเหตุท่านผู้ฟังมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากไม่ใช่แค่ว่าภัยพิบัติที่ว่า100ปีจะเกิดสักครั้งหนึ่งหรอกท่านผู้ฟังเอาแค่ในบ้านเราลื่นล้มในห้องน้ำหัวกระแทกซิงตายได้ทุกปีมีเคสแบบนี้กำลังกินข้าวอยู่สบายใจนี่เกิดทหารมันตันคอยังไงหลุดเข้าไปในหลอดลมอึกตายยังไม่ทันกินอิ่มเลยนะนั่งอยู่บนโต๊ะนี่แท้ๆเลยคือป้าบนี่ยังคุยกันอยู่นี่มีทุกปีท่านผู้ฟังเคสนี้เป็นร้อยๆพันๆเคสอาหารติดคอตายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนแก่มีหมดยังไม่ต้องนับรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆท่านผู้ฟังบางคนเห็นกันอยู่หลัดๆเป็นไข้หวัดใหญ่ก็คิดว่ากินยาแล้วก็นอนพักก็จะหายกึกน็อกปึ้งเอาไม่ตื่นมาเฉยพบว่าเป็นหลอดเลือดในหัวใจตีบอีกโอ้มันหลายโรครุมเราเหมือนเป็นระเบิดเวลาอยู่ข้างในเราไม่รู้เลยบางคนก็ไปเที่ยวกันธรรมดาเงี้ยโดนเป็นแผลอะไรไม่รู้บาดหรือสัตว์ร้ายต่อยกัดอะไรคิดว่ากินยาแก้อักเสบนอนพักก็จะหายโดนคิดว่าจะไปหาความสุขความสบายเวลาไปเที่ยวไปดูนั่นนี่ให้ตื่นตาตื่นใจแต่กลับก็ตายได้กลับไม่ถึงบ้านเลยความตายท่านผู้ฟังอยู่ใกล้เรานิดเดียว
แค่ว่าเรานั่งอยู่เฉยโอเคฉันพยายามที่จะแบบว่ารักษาตัวฉันให้ดีไม่ต้องไปตายโอ้ยเธอเบื่อลมมันตีขึ้นอ่ะแล้วเราไม่หายใจอย่างเงี้ยเราไม่หายใจแค่นิดเดียว6นาทีเราไม่เกิดเราก็ตายแล้วทุกท่านลมหายใจเข้าหายใจออกของเราหายใจเข้าหายใจออกตอนเนี้ยต่ออายุเราไป5นาทีแล้วนี่นะถ้าเราไม่หายใจในครั้งต่อไปคุณอยู่ไม่เกิน5นาที6นาทีเอวังเหมือนกันความตายอยู่ใกล้เรานิดเดียวเหตุแห่งความตายมีมากมากชนิดที่ว่าเราจินตนาการไม่ได้เลยจริงๆแล้วความตายมีอยู่นะตอนนี้เลยท่านผู้ฟังขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมีความตายเกิดขึ้นในร่างกายของเราขณะนี้ด้วยและขณะนี้ด้วยเซลล์ของเราในร่างกายทุกตัวเนี่ยมันตายลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วตัวนี้ตายเดี๋ยวตัวอยู่ตรงหัวใจก็ตายอีกตัวในลำไส้ก็ตายอีกอะตัวในหลอดเลือดก็ตายด้วยนะร่างกายเรามันประกอบจากอวัยวะต่างๆใช่ไหมอวัยวะต่างๆก็ประกอบจากเซลล์เซลล์รวมตัวกันทำหน้าที่นี่อันนี้ก็เป็นอวัยวะหนึ่งแต่ละเซลล์ละเซลล์มันไม่ได้มีอายุ50ปี60ปีอะไรนะทุกฟังไม่ต้องพูดถึง70 80 2-3 ปีแล้วล่ะถ้ามันตายปุ๊บมันก็ก๊อปปี้ตัวเองขึ้นมาใหม่เกิดใหม่ก่อนมันตายมันก็มีอาหารมาหล่อเลี้ยงมันก็เกิดขึ้นมาใหม่มีความตายซ่อนอยู่ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่แหละมีความตายเกิดขึ้นทุกขณะอยู่ตอนนี้อยู่แล้วเพียงแค่ว่ามันมีความเกิดที่มันมาชดเชยไปความตายมันจึงเห็นไม่ค่อยชัดสำหรับคนที่แก่ใกล้จะตายแล้วเนี่ยความเกิดมันน้อยหน่อยความตายมันมากหน่อยจึงปรากฏออกมาเป็นความเสื่อมสภาพที่เห็นได้ชัดจึงปรากฏออกมาเป็นรูปของความที่ว่าตายไปถึงแม้ว่าตอนที่เราตายไปตอนแรกๆนะท่านผู้ฟังเพิ่งตายใหม่ๆสักชั่วโมง2ชั่วโมงหรืออาจจะถึง5ชั่วโมงแรกนี่ก็ไม่ใช่ว่าทุกเซลล์ในร่างกายของเรามันตายไปหมดแล้วนะมันก็ยังมีชีวิตซ่อนอยู่ในความตายเหมือนกันนะเซลล์บางเซลล์นี่ยังทำงานได้อยู่ถึงแม้ว่าสมองเราจะหยุดแบบหัวใจเต้นไม่มีแล้วเนี่ยนะสมองหยุดทำงานแล้วเนี่ยแต่เซลล์หลายๆเซลล์มันยังไม่ตายบางทีอยู่ได้โดยที่ไม่ได้มีออกซิเจนมีความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตชีวิตมีซ่อนอยู่ในความตายนี่เป็นวัฏจักรเป็นสิ่งที่มาด้วยกันมีเกิดก็ต้องมีตายมีตายก็มีเกิดมันเป็นสองอย่างที่มาด้วยกันที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ตัวฟังเหมือนเหรียญมาสองด้านมีหัวก็ต้องมีก้อยนะถ้าจะเอาแต่ก้อยก็มีหัวด้วยเหมือนไม้มีสองด้านด้านต้นกับด้านปลายเราจับเอาด้านต้นด้านปลายเข้ามาด้วยเราจับเอาด้านปลายด้านต้นก็มาด้วยเหมือนทุกข์อย่างเงี้ยทุกข์ก็มีสุขสุขก็มีทุกข์ถ้าคุณจะเอาสุขทุกข์ก็มาด้วยเพราะว่าเวลาเราสุขนี่ทุกมันมีมาปนด้วยแน่นอนเราจะทุกตอนที่ว่าความสุขนั้นหายไปเราว่าเรามีความทุกข์ถ้าคุณมีความทุกข์ความสุขมาด้วยนะเพราะว่าเวลาที่เรานึกถึงตอนที่ทุกมันไม่มีนี่ความสุขจะเกิดขึ้นทันทีทุกจะสุขตอนที่มันหายไปเพราะฉะนั้นมันมาด้วยกันมาด้วยกันเนี่ยเป็นวงโคจรเป็นวัฏจักรจริงๆเรียกเกิดตายเกิดตายไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวได้เดี๋ยวเสียเดี๋ยวถูกด่าเดี๋ยวถูกชมเป็นวัฏจักรเป็นวงโคจรมันมาด้วยกันหลีกเลี่ยงไม่ได้ยิ่งกลัวยิ่งเจอยิ่งไม่อยากเจอยิ่งได้เพราะความอยากกับความสูญเสียมันมาด้วยกันระหว่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
มันเป็นอย่างนี้ของธรรมชาติแต่พระพุทธเจ้าตัวฝังท่านมาค้นพบว่าอ๋อที่ว่ามีได้มีเสียมีสุขมีทุกข์มีเกิดมีตายเหล่านี้สัดส่วนบางทีมันไม่เท่ากันอยู่นะเช่นสุขบางอย่างที่ว่ามีทุกข์มาด้วยนะสัดส่วนมันแตกต่างกันอยู่บางอย่างมีสุขน้อยมีทุกข์มากบางอย่างมีสุขมากมีทุกข์น้อยมันสัดส่วนไม่เท่ากันในความที่ท่านมาพิจารณาเรื่องความเกิดบ้างความตายบ้างความสุขบ้างความทุกข์บ้างแล้วเห็นสัดส่วนที่มีน้อยบ้างมีมากบ้างเอาความเกิดความตายก็ได้บางคนก็อายุยาวอายุแบบ100ปี120ปีถึงตายสัดส่วนของอายุเขามากบางคนเกิดมาไม่พอ5ปี6ปีตายสัดส่วนอยู่คนน้อยด้วยสัดส่วนที่แตกต่างกันทั้งสุขทุกข์เกิดตายนี่ทำให้ท่านเห็นช่องบุฟังเห็นช่องเห็นทางนั่นเองช่องคือช่องทางที่จะดำเนินไปแล้วมันมีทางออกอยู่ตรงนี้นะเหมือนกระแสน้ำพัดมาเนี่ยบึ้มบึ้มบึ้มมาโอ้โหคุณจะไปไหนไปสวนมันอ่ะโอ้ไม่ได้ตามมันอ่ะโอ้ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าวิ่งสวนมันกำลังเราก็ไม่พอวิ่งหนีมันโอ้มันมาเร็วกว่าเราก็หนีไม่ได้ต้องว่ายตัดกระแสท่านจึงเห็นอีกช่องนึงไปทางนี้ทางนี้ทางออกไปทางขึ้นที่สูงแล้วเวลาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ต้องขึ้นที่สูงหรือถ้าถูกพัดไปแล้วคุณต้องทำตัวให้มันเล็กๆไม่ได้ไปกระแทกโดนสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องหดอวัยวะต่างๆก็มาหาที่แห้งหาที่จับหาที่เกาะหาที่จะตื้นที่จะยืนเหยียบถึงเหล่านี้คือช่องทางที่พระพุทธเจ้าเห็นตั้งหวังอ๋อที่ยืนเหยียบถึงอ๋อที่จะเกาะที่จะจับนั่นคือสรณะตั้งหวังสรณะสรณะแปลว่าที่พึ่งสรณะแปลว่าที่เกาะสรณะหมายถึงที่จับที่จับที่เราจะจับไว้ไม่ให้เราไหลไปตามกระแสกระแสในที่นี้คือความเพลินความเพลินไปตามความตายเพราะเพลินไปตามความตายเราจะกลัวเราเพลิดเพลินยิ่งนักในสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยน่ากลัวถ้าเรากลัวสิ่งไหนแสดงว่าเราเพลินไปแล้วในสิ่งนั้นท่านผู้ฟังเฮ้ยแต่ฉันไม่ได้เพลินนะฉันแบบคอยแบบกลัวมันเนี่ยฉันจึงไม่อยากจะคิดถึงมันนั่นแหละท่านผู้ฟังเราเพลินเพราะความเพลินมันไม่ใช่ความคิดนะความเพลินมันเกิดจากตัณหาตัณหาหมายถึงความไม่อยากนะตัณหาคือความอยากใช่ไหมล่ะความอยากมี3อย่างคืออยากมีอยากเป็นและอยากที่จะไม่เป็นอยากไม่เป็นคือไม่อยากนั่นแหละไม่อยากคือตัณหาจะไม่อยากก็คืออยากที่จะไม่ได้อยากที่จะไม่ได้สิ่งนั้นนั่นแหละคือตัณหาตัวฝังก็เรียกว่าวิภวะตัณหาความอยากไม่ใช่ความคิดนะความอยากมันคือตัณหาพอเรามีความอยากแล้วเราจึงคิดนะความคิดมาที่หลังนะทุกฝั่งอยากที่จะไม่ได้ก็จะไม่คิดอ่ะไม่คิดแต่มันก็คิดอยู่ดีมันจะคิดแบบลึกๆอ่ะความคิดบางความคิดไม่ได้เป็นคำพูดไม่ได้เป็นเสียงแต่มันเป็นความรู้สึกเฉพาะอย่างที่บอกโอ้ยกลัวมันจะออกมาเป็นรูปแบบนี้กลัวบ้างอะไรบ้างนั่นแหละแสดงว่าเรามีความเพลินเป็นตัณหาเพลินไปในสิ่งที่เราไม่อยากได้ความเพลินนั้นคือกระแสที่พัดเราเดี๋ยวไปชนสิ่งนั้นไปกระแทกสิ่งนี้โอ้ยมีปัญหาตามต่อมาอีกหนักขึ้นอีกเดี๋ยวเป็นเรื่องเลยด่าคนนั้นว่าคนนี้ติเตียนคนนู้นเนี่ยพอจะมีใครมาพูดเรื่องความตายแล้วก็ว่ากันละ
ำไมมาพูดนี่เป็นมงคลก็กระแทกจุดนั้นนี่กระแทกเรื่องนี้เดี๋ยวไปความเชื่อกับกลุ่มนั้นเดี๋ยวเรื่องสายมูอีกถูกหลอกไปเสียเงินอีกยังเรื่องค่าใช้จ่ายการรักษานั่นนี่โอ้เกิดภาวะกตัญญูกตัญหานี่มันมีผลกระทบตามต่อมาเยอะนั่นคือเพราะเราเพลินไปเพลินเหมือนกระแสตะวันที่มันจะซัดพัดเราไปกระทบสิ่งนั้นสิ่งนี้ทางที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบเนี่ยจากการสังเกตสังเกตนี่คือด้วยปัญญานะทำให้ท่านเห็นทางเห็นทางในที่นี้คือว่ายตัดกระแสตัดกระแสไม่ให้ตามเจ้าความเพลินนี้ไปจะตัดกระแสได้ต้องดูจังหวะดูจังหวะนี้ต้องพิจารณาพิจารณาสังเกตสังเกตนี่แหละทุกฟังคือการเอาใจใส่เราจะไม่กลัวตายได้เราต้องเอาใจใส่เรื่องนี้อย่างมีครั้งหนึ่งนะท่านผู้ฟังเป็นแผลตรงไหนคุณต้องใส่ใจตรงนั้นนะตรงไหนไม่เป็นแผลเราไม่ต้องมีปัญหาถูกไหมล่ะเรากลัวตายเราต้องใส่ใจตรงเรื่องความตายเราใส่ใจเรื่องความตายเราจะไม่กลัวตายเราจึงต้องเอาความตายมาพิจารณามาดูการนึกถึงความตายในขั้นแรกนี่เรียกว่ามรณสติว่าความตายเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆง่ายจริงๆเราห่างจากความตายนิดเดียวยังไม่ต้องพูดถึงว่าคนเราเดี๋ยวนี้อายุ100ปีอย่างมาก120ปีนี่มู้แทบจะไม่มีแล้ว100ปีสวักมากๆเนี่ยนะจริงๆมันไม่มากนะท่านผู้ฟังคือถ้าจะเปรียบเทียบกับมนุษย์ในยุคอื่นๆมนุษย์ในยุคอื่นๆเนี่ยเขามีอายุเป็นพันปีเป็นหมื่นปีเลยนะตอนนี้คือเขามีเรื่องอ้างอิงอยู่ในตำราคัมภีร์แต่ว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่มีหรอกท่านผู้ฟังเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันหายสาบสูญไปแล้วหลักฐานบางอย่างเราก็แค่มีปรากฏอยู่ในตำราคัมภีร์ตามที่ครูบาอาจารย์ได้มีญาณมีความรู้ไปเห็นหลักฐานคือเรื่องปัญญาที่เกิดจากญาณแต่ที่จะเป็นชิ้นส่วนเป็นรูปเนี่ยมันไม่มีเพราะปัญญาเป็นเรื่องของนามอายุมนุษย์ที่ว่า100ปีไม่ได้ยาวระวังสั้นนิดเดียวแล้วที่ว่าสั้นนิดเดียวก็มีอะไรมาตัดให้มันยิ่งสั้นลงไปกว่านั้นอีกได้เยอะด้วยในสิ่งที่มีการมาตัดให้อายุเราสั้นสั้นลงไปเรื่อยคำถามคือไอ้ที่อยู่มาเนี่ยคุณมีความกังวลใจอะไรไหมคุณมีความแบบไม่สบายใจมีเรื่องค้างคาใจมีเรื่องที่ต้องกลุ้มใจเสียใจอะไรไหมถ้าที่อยู่มาน้อยแล้วเนี่ยนะยังมีเรื่องนั่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวโน่นแล้วก็โน่นก็นอนนะโอ้นี้ตายไปนี่มันคาราคาซังเนี่ยมันก็ตายไปไม่ดีนะตายไปกลุ้มใจนี่ไปนรกนะทุกฝังหรือมันอย่างดีกับสัตว์เดรัจฉานนะคือถ้าเราจะตายง่ายๆนี่แล้วเราจะมากลุ้มใจตายเราจะมากังวลใจตายเราจะมาเครียดตายเราจะทำไปทำไมนั่นน่ะสิเอางี้ก็เลยมีคนคิดนะเรื่องนี้ต้องรีบไปทำอะไรที่มันบอกว่าจะต้องแก้ปัญหานั้นก่อนเดี๋ยวส่งลูกเดี๋ยวจบก่อนเดี๋ยวเก็บเงินก่อนเดี๋ยวนั่นนี่โอ้พวกนั้นมันต้องใช้เวลาอยู่นะส่งลูกเรียนบ้างเดี๋ยวรักษาอันนี้ให้หายบ้างเดี๋ยวทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นบ้างเนี่ยมันไม่ห้าปีสิบปีหรอกมันก็ต้องยี่สิบสามสิบปีอย่างนี้ใช่ไหมแต่ความตายมันนิดเดียวอ่ะคำถามคือคุณมีเวลาแค่นี้นิดเดียวเนี่ยคุณจะทำยังไงอะไรที่ต้องใช้เวลามากๆนี่ไม่ถูกนะฉันยกตัวอย่างเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่มีไฟไหม้อยู่ที่ผมอยู่ที่เสื้อผ้าผู้หญิงนะทุกฝั่งเขาแบบผมยาวๆสวยๆเขาสระเขาทำอะไรมาอย่างดีนะเกิดอยู่ๆเอ้าไฟ
ลุกติดพึ่มขึ้นที่ผมนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสื้อผ้าอีกไม่ติดไฟด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาจะทำยังไงคุณมีเวลาแค่นั้นเองความตายอยู่แค่เรานิดเดียวจังหวะนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกเดี๋ยวกินข้าวก่อนเดี๋ยวนอนพักก่อนเดี๋ยวโทรหาแม่ก่อนเดี๋ยวโทรหาดับเพลิงโอ้ยคุณจะไปพึ่งดับเพลิงได้ไงอ่ะก็หน้าที่เขาเราบอกโอ้มันจะไปทันเหรอเขากว่าเขาจะมาใช่ปะจังหวะนั้นเราไม่คิดอย่างอื่นเลยท่านผู้ฟังนอกจากดับไฟนี้เท่านั้นโดยทุกวิธียังไงมันถึงจะดับไฟนี้ได้ทุกวิธีไม่ว่าจะกลิ้งตัวลงพื้นไม่ว่าจะกระโดดลงน้ำจะทำยังไงไม่ให้ไฟมันลุกฟูโหมขึ้นอีกโอ้ถ้าวิ่งเร็วลมพัดนี่ยิ่งไฟกินเชื้อเร็วไม่ได้ไม่ได้ต้องแบบให้มันยังไงให้มันดับเอาอวัยวะส่วนอื่นทุบๆมันตีๆมันทำทุกวิธีทำหวังเรามีเวลาแค่นี้ความเป็นความตายอยู่นิดเดียวเนี่ยไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่เราต้องดับไฟให้ทันทีเดี๋ยวนี้ความตายอยู่แค่เรานิดเดียวตรงนี้คุณจะทำอะไรที่ว่าเราจะไม่ต้องกังวลใจกลุ้มใจเสียใจวุ่นวายใจอ่ะให้มันได้เร็วตัวนี้ถ้าเรามีอยู่เนี่ยโอ้โหเราตายไปปึ้งนี่ตกโลกเลยนะไปไม่ดีเลยนะท่านจึงเตือนไว้ว่าเราต้องรีบกำจัดบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นโดยด่วนโอ้ท่านแล้วจะกำจัดยังไงอ่ะความกังวลใจเรื่องลูกบ้างเรื่องครอบครัวบ้างเรื่องสุขภาพบ้างเรื่องการเงินบ้างเรื่องจิปาถาเนี่ยมันก็จะไปเอาหาเงินมาอ่ะเดี๋ยวจะไปใครเขาสำเร็จนั่งก่อนเดี๋ยวจะเรื่องคนนั่นที่ตรงนี้กว่าจะขายได้ยังไงการไปทำแบบนั้นทุกฝั่งคือการแก้ปลายเหตุคุณจะไปโทรเรียกดับเพลิงมาในขณะที่ไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่มันปลายเหตุใช่อยู่เขาก็จะมาดับเขาช่วยเราได้แต่มันปลายเหตุแล้วเรามีเวลาแค่นี้เราจะทำยังไงเราต้องดับที่ต้นเหตุต้องตัวเราทำเราจะทำไงท่านเพราะว่าถ้าแบบยังกังวลใจเรื่องคนนั้นเรื่องสถานที่นี้ความกังวลใจคืออะไรตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงได้แจกแจงให้เราเห็นนะว่าที่เรายังเป็นห่วงตรงนั้นกังวลตรงนี้ความเป็นห่วงความกังวลในสิ่งนั้นสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนี้คือคนบ้างทรัพย์สินสมบัติต่างๆบ้างอ่ะมันอะไรก็ของไงคนไงคนกับของเนี่ยมันคืออะไรก็ถ้าจะเรียกรวมมาก็เรียกว่ารูปไงรูปใช่รูปก็ตามดูฟังความรู้สึกใดๆอันใดอันหนึ่งเวทนาก็ตามความหมายรู้คือสัญญาการปรุงแต่งคือสังขารการรับรู้คือวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านั้นคือขันธ์ 5ใช่ขันธ์ 5ทรัพย์สินสมบัติบุคคลนั่นนี่ไอเดียความรู้สึกอะไรที่เรายังคาราคาซังรู้สึกแบบว่าต้องทำอันนี้ให้เสร็จก่อนที่ฉันจะตายนั่นน่ะเรียกรวมว่าขันธ์ 5ขันธ์ห้าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าบอกไว้ใช่เพราะว่าเราจึงรู้สึกทุกข์ไงเราจึงรู้สึกว่านี่ก็ยังไม่สำเร็จนั่นก็ยังอยากจะทำไม่ได้ความตายด้วยนะความตายก็จัดอยู่ในขันธ์ห้าขันธ์ห้าตัวหวังมันจะมาเป็นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อมันมีความยึดถือเท่านั้นเราดูทรัพย์สินสมบัติของคนอื่นลูกคนอื่นสมมติคุณเป็นห่วงลูกคุณเป็นห่วงคู่ครองเนี้ยเวลาท่านลูกคนอื่นคู่ครองของคนอื่นเราจะเป็นห่วงเขาไหมเขาจะไปห่วงได้ไงก็ของเขาก็เขาห่วงสิแล้วมันไม่ใช่รูปเหมือนกันหรอก็เป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมเป็นรูปเป็นสิ่งของก็เหมือนกันอ่ะก็ยังไงอ่ะเกิดยังไงอ่ะโอ้ก็ไม่มีความยึดถือในสิ่งนั้นไงทุกเนี่ยตัวว่ามันจึงจะมาเป็นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อเรามีความยึดถือในสิ่งนั้นเท่านั้นท่านจึงเรียกชื่อเต็มๆของเขานามว่าเจ้าขันธ์ห้าเนี่ยว่าอุปาทานขันธ์ห้าคือรูป
อุปทานขันธ์5คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะมาเป็นทุกข์ก็ต่อเมื่อมีอุปาทานคือความยึดถือเรายึดถือในสิ่งใดเราเพลิดเพลินในสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยน่ากลัวเพลินยึดถือมันพวกเดียวกันตัวฝังมันคือพวกของความอยากตัณหาตัณหาอุปาทานความเพลินตัณหาคือความทะยานอยากอุปาทานคือความยึดถือและความเพลินเหล่านี้เป็นพวกเดียวกันเรียกว่าเหตุของความทุกข์เรียกว่าสมุทัยสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์เราจึงรู้สึกว่ามันหนักมันทุกข์มันมีปัญหาเวทนาที่เป็นสุขเวทนาที่เป็นทุกข์ความตายเงินทองผู้คนเราเนี่ยรวมเรียกว่าขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์เพราะเรามีความยึดถือยึดถือในสิ่งนั้นเราจึงมีความทุกข์แต่ถ้าจะไปตามแก้ทุกข์นะต้องฟังเดี๋ยวแก้คนนี้ให้เป็นอย่างนี้แก้สิ่งนั้นให้เป็นอย่างนั้นแก้เศรษฐกิจให้เป็นอย่างนี้แก้เงินทองให้เป็นอย่างนั้นปรับให้มันแก้แล้วเราจะได้ไม่ทุกข์ใช่ไหมนั่นแก้ปลายเหตุแก้ปลายเหตุแก้เท่าไหร่ตัวฝังมันไม่จบถ้าต้นเหตุไม่ได้รับการแก้เรามีเวลานิดเดียวนะอย่าลืมจากตรงนี้ไปถึงจุดที่เราจะตายไม่รู้ว่าลมหายใจนี้มันจะต่อไปได้หรือเปล่ามันต่อไปทีละต่อละต่อนั่นเองลมหายใจต่อไปกับชีวิตหน้าต่อไปไหนจะมาก่อนก็ไม่รู้คือถ้าลมหายใจนี้ดับไปแล้วเราตายใช่ไหมเกิดใหม่มีลมหายใจใหม่เอาลมหายใจใหม่ในร่างใหม่หรือลมหายใจใหม่ในร่างนี้ก็ไม่รู้ชาติหน้ากับพรุ่งนี้บางทีชาติหน้ามาก่อนมาพรุ่งนี้อีกอะสำหรับบางคนในเมื่อความตายมันอยู่ใกล้แค่นี้เราจึงต้องกระชับต้องไวต้องแก้ที่ต้นเหตุเดี๋ยวไปแก้ปลายน้ำต้นมันมาจากอะไรต้นน้ำมาจากความยึดถือความยึดถืออยู่ตรงไหนความยึดถืออยู่ได้กับสิ่งที่เรียกว่าทุกข์เท่านั้นตรงไหนไม่ทุกข์ความยึดถืออยู่ไม่ได้ตรงไหนเป็นทุกข์ตรงนั้นมีความยึดถืออยู่ตรงที่เรายึดถืออยู่นั่นแหละเราจะกำจัดความยึดถือได้ตรงนั้นตรงที่มันมีความทุกข์อยู่นั่นแหละเราจะกำจัดความทุกข์ได้ตรงนั้นตรงที่เราเป็นแผลอยู่นั่นแหละเราจะหายจากแผลได้ต้องหายตรงนั้นเท่านั้นใส่ยาลงไปยานี่คืออะไรปัญญาท่านผู้ฟังเอาปัญญาใส่ลงไปตรงไหนตรงที่เรารู้สึกกังวลใจรู้สึกกลุ้มใจรู้สึกว่ามีบาปอยู่รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เข้าท่าอะไรตรงนั้นแหละพิจารณาลงไปตรงนั้นตรงนั้นคืออะไรตรงนั้นมันจะมีความยึดถืออยู่มันจะมีความเพลินอยู่มันจะมีความพอใจมันจะมีความดีใจยินดีตัณหาอุปทานอยู่ตรงนั้นเอายาใส่ไปตรงนั้นใส่ไปยังไงพิจารณาท่านผู้ฟังเราละความยึดถือในสิ่งต่างๆถ้าเป็นข้าวของสมบัติสิ่งที่เป็นสมบัติข้าวของนี่เราพิจารณาอย่างนี้นะที่จะไม่ให้ยึดถือนะบางคนมีสมบัติเยอะแต่ถ้าความยึดถือน้อยไม่ทุกข์นะบางคนมีสมบัติน้อยแต่ถ้าความยึดถือมากทุกข์มากเลยนะความทุกข์มันแปรผันตรงกันกับความยึดถือไม่ได้ปริมาณของสิ่งที่เป็นทรัพย์สินสมบัติเหล่านั้นเราจะให้บุญเกิดตรงนี้บุญนะคือหมายถึงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมทั้งหลายปัญญาทั้งหลายความเพียรศรัทธาทั้งหลายบาปนะบาปหมายถึงสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเป็นความยึดถือเป็นความไม่ดีทางกายทางวาจาเราจะให้บุญเกิดเราจะกำจัดบาปออกไปคือกำจัดความยึดถือออกไปเราจะให้บุญเกิดคือปัญญาคือสติตั้งขึ้นมาเราทำไปดีเออเอาเรื่องทรัพย์สินสมบัติต่างๆก่อนทรัพย์สินสมบัติต่างๆเนี่ยปัญญาใส่ลงไปนะว่า
ตอนเราเกิดมานี่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้มีมาด้วยตอนเราเกิดมันอยู่ที่นี่มาก่อนเราแล้วเงินที่คุณหามาได้วันนี้มาอยู่ในระบบเศรษฐกิจก่อนที่เราจะมาเกิดอีกที่ดินที่บอกรับมรดกมาอันนี้ของพ่อของแม่เฮ้ยฉันซื้อมาเองอันนี้ก็มีเจ้าของมาก่อนก็ถึงซื้อมาหรือไม่ว่าจะซอฟต์แวร์เทคโนโลยีใดๆฉันผลิตสิ่งนี้ขึ้นมาโอ้มันก็ต้องมีอะไรปรุงแต่งกันมาก่อนซอฟต์แวร์ก็ต้องมาจากระบบอิเล็กทรอนิกส์มาจาก OS มาจากอะไรมันต้องมีพื้นฐานอะไรที่มันมาก่อนเราอยู่แล้วตอนเรามาไอ้สิ่งนี้มีอยู่แล้วตอนเราไปตายไปสิ่งนี้ไม่ได้ตามไปด้วยนะตอนเรามาเราไม่ได้เอาสิ่งพวกนี้มาเรามาเอาบนโลกนี้เท่านั้นนะแล้วตอนเรากลับสิ่งเหล่านี้เข้าของเงินทองที่ดินเราไม่ได้เอาไปด้วยได้นี่คือประการที่หนึ่งสิ่งของเข้าของเราเอาไปด้วยไม่ได้ของเขามีอยู่ยังไงของเขาก็เป็นอยู่ต่อไปอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มาตลอดเราพิจารณาเห็นความจริงข้อนี้ว่าจริงแฮเราก็ไม่ได้เอามันมาด้วยนะตั้งแต่ตอนเกิดมามันอยู่ตรงนี้เรามาเอาในชาตินี้เวลานี้เท่านั้นเวลาเราตายไปเราก็ไม่ได้เอาไปด้วยนี่คือเรื่องของเปลี่ยนมือได้เงินทองมันอยู่ในกระเป๋าใครมันก็ฟังคนนั้นบางทีมันไม่ฟังเราด้วยมันสั่งเราด้วยนะเงินทองนี่เราตกเป็นทาสของมันนี้บางคนเป็นทาสของเงินแทนที่จะเอาเงินมาใช้มาจ่ายมาทำอะไรตามความพอใจให้เกิดกุศลได้คนที่ตนนี่ก็เป็นทาสของเงินแต่พอเราทำความเข้าใจว่าเงินทองทรัพย์สินสมบัติเหล่านั้นมีความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้เรามีมาเกิดมามันไม่ได้มาด้วยเงี้ยเราจะคลายความยึดถือคือบาปอกุศลข้อนี้ลงได้ต่อมาเรื่องคนคนที่เรารักคนที่เราห่วงคนที่เรากังวลใจคนนี้จะเป็นยังไงคนนั้นจะเป็นยังไงหนึ่งคือบาปอกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วนะที่ฝั่งของเรานะบาปอกุศลธรรมเกิดขึ้นเราจะกำจัดข้อนี้พอความยึดถือความเพลินมันเกิดขึ้นเราจะกำจัดข้อนี้ด้วยการใส่ยาลงไปยาคือปัญญาคือการพิจารณาว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมของตนถ้าเราเป็นห่วงหรือเราไม่เป็นห่วงถ้าเขาทำดีเขาต้องได้ดีเขาจะไปดีทำดีหมายถึงว่าเขามีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาเงี้ยเขาจะไปตกนรกได้ไงเนี่ยใช่เขาต้องไปดีแน่นอนลูกของเรานะถ้ามีศรัทธาจาคะปัญญาศีลอย่างเงี้ยก็ไปดีแน่นอนต่อให้เราจะห่วงเขาหรือจะไม่ห่วงเขาก็ตามแต่ถ้าเขาไม่ได้มีศรัทธาไม่มีจาคะไม่มีปัญญาคบเพื่อนชั่วเงี้ยนะโอ้ยเขาไปไม่ดีแน่นอนไปตกนรกแน่นอนต่อให้เราเป็นห่วงเขาหรือไม่เป็นห่วงเขาเขาก็ต้องเป็นอย่างนี้อันนี้คือเรื่องสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมของตนของตนเราจะห่วงหรือเราจะไม่ห่วงเขาก็จะต้องเป็นไปตามกรรมของตนของตนทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่วถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะห่วงเขาทำไมสมมติว่าถ้ามันมีประโยชน์นะทำฝั่งห่วงแล้วเขาจะดีขึ้นอย่างนี้นะห่วงเลยแต่จะห่วงหรือไม่ห่วงมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นเลยนะทำฝั่งเพราะยังไงมันก็เป็นการกระทำเป็นกรรมของเขาอยู่ดีเราจะบอกสอนได้เราจะแบบชี้แจงได้ว่าทำดีนะลูกอย่าทำชั่วนะเราบอกได้อยู่หรือบอกเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเมตตาความปรารถนาดีกรุณาอันนี้มีได้ไม่มีปัญหาแต่ความเป็นห่วงความกังวลเป็นบาป
็นอกุศลธรรมเป็นเทือกเดียวกับตัณหาอวิชชาเราไม่ควรจะเก็บมันเอาไว้ควรจะกำจัดมันเสียเพราะว่าถ้ามีนะแสงคุณตามกระแสไปนะตามกระแสนี่ถูกน้ำซัดไปเจอสิ่งต่างๆพังได้เราต้องตัดกระแสออกมาแก้ที่ต้นเหตุกำจัดความยึดถือในทรัพย์สินสมบัติบ้าไปแล้วในบุคคลกำลังพูดอยู่นี้ว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมของตนของตนสิ่งที่มีลมหายใจมีปราณบางคนรักหมามากนะฟังรักหมารักแมวเนี่ยรักเหมือนลูกเลยเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดที่มีปราณนั้นก็เหมือนกันเป็นไปตามกรรมของตนของตนพ่อแม่เราก็เหมือนกันท่านจากไปก็เป็นไปตามกรรมคู่ครองของเราลูกของเราแล้วเขาจากไปก่อนเขาก็เป็นไปตามกรรมแม้ตัวเราเองก็ตามก็ต้องเป็นไปตามกรรมเอาแค่คนและแค่ของสองอย่างนี้ก็พอท่านผู้ฟังคนนี้คือรวมถึงตัวเราด้วยนะเราก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ล่วงพ้นจากความเป็นอย่างเงี้ยไปได้พอเราเห็นข้อนี้จะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เป็นบาปอกุศลธรรมมีความยึดถือมีความเพลินจะลดลงเบาบางลงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมคือปัญญาคือสติจะมีมากขึ้นมีกำลังขึ้นเมื่ออกุศลธรรมลดลงเมื่อกุศลธรรมเพิ่มขึ้นนี่เป็นการทำความเพียรของเราเราจะอยู่ได้อย่างสงบมากขึ้นสิ่งที่จะมาทำให้เราสะดุ้งจะเตือนไม่สงบลดลงคุณขยับเข้ามาใกล้ทางออกมากขึ้นแล้วมีที่เกาะแล้วพอมีที่เกาะแล้วยืนเหยียบถึงยังถ้ายังยืนเหยียบไม่ถึงต้องพยายามอีกนิดนึงให้ไปที่ที่มันพอจะยืนเหยียบถึงเพื่อเรามีกำลังที่มันคงได้อุปมานี้หมายถึงเราต้องมีปีติตบวงเราต้องมีที่ยืนเหยียบถึงคือปีติคือสุขที่เกิดจากสมาธิเพราะว่าถ้าเราพิจารณาเนี้ยโอเคเราเข้าใจอยู่แต่ความเข้าใจนี่มันจะอยู่แป๊บนึงอะอยู่แป๊บนึงแล้วไงถ้าเราลืมพิจารณาไปสติเผลอไปปัญญาเราอ่อนกำลังลงมันก็หายนะถูกลากลงน้ำใหม่อีกที่ก่อเอาหายหลุดไปไงอีกแตกไปอีกพังไปอีกเราต้องมาที่ที่จะยืนเหยียบถึงให้เข้าฝั่งใกล้เข้าไปอีกท่านผู้ฟังในที่นี้ขั้นตอนต่อไปคือเราต้องมีปีติเราต้องมีสุขปีติสุขจากการที่เรามีกุศลธรรมนี้ท่านผู้ฟังปีติสุขหมายถึงความอิ่มเอิบใจความสบายใจจากการที่เรามีกุศลธรรมคือปัญญานี้จากการที่เรามีกุศลธรรมคือสตินี้สติประกอบด้วยปัญญาแล้วให้เกิดปีติสุขเป็นเครื่องหมายบ่งบอกแสดงถึงความที่จิตของเรานั้นเป็นสมาธิเราต้องมีสมาธิด้วยทุกฝั่งปีติสุขเป็นชื่อของสมาธิในที่นี้ที่เกิดจากการคิดพิจารณานะคือวิตกวิจารคิดพิจารณาด้วยสติเนี่ยปัญญาเนี่ยคิดนะโยนิโสมนสิการใช่ไหมล่ะมันคือปัญญาคิดเนี่ยมันก็เป็นรูปของวิตกวิจารณ์ถ้ามองจากมุมของสมาธิมีวิตกวิจารณ์มีปีติสุขอ้าวนั่นสมาธิเลยคือความที่สิ่งเหล่านี้แวดล้อมจิตของเราอยู่แล้วถ้าจิตเรารู้สึกถึงปีติสุขได้อ้านั่นเลยจิตเนี้ยเรียกว่าเป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธินี่มีความคิดนะก็คิดเรื่องดีๆทำไมจะไม่ดีอ่ะใช่ไหมล่ะคิดเรื่องดีๆก็ต้องดีสิท่านผู้ฟังเราให้มีปีติสุขจะเป็นที่ยืนเหยียบถึงของเราแล้วปีติสุขมันจะเกิดขึ้นได้ไงท่านจะเกิดจากการที่เราพิจารณานี้บ่อยๆเพราะว่าเวลาที่เรานึกถึงเรื่องกรรมอย่างนี้เป็นต้นนะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมของตนนึกถึงว่าเป็นอนัตตานะสิ่งของเข้าของไม่ได้เป็นของเรา
การนึกถึงตรงนี้สติเกิดใช่ไหมการนึกถึงนี้เป็นการอยู่ในโสมนสิการใช่ไหมเป็นปัญญานะเราตรีตรึกนึกถึงเรื่องใดๆจิตเราจะน้อมไปทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นมีพลังหมายความว่าสติหมายความว่าปัญญาของเรามีพลังเพิ่มขึ้นสติมีพลังเพิ่มขึ้นบวกกับปัญญาในที่นี้ออกมาเป็นรูปของวิตกวิจารเป็นความคิดวิตกวิจารมีกำลังมากขึ้นผลที่จะเกิดขึ้นนั้นก็คือปีติสุขอันตุวังเราจะเกิดความสบายใจเราจะเกิดความไม่กังวลใจทั้งนั้นที่ว่าคนนั้นก็เป็นแบบของเขานะหรือทรัพย์สินเงินทองก็ยังเหมือนเดิมนะมีเท่าเดิมไม่ได้มีบ้างขึ้นไม่ได้สูญหายอะไรไปไหนเหมือนเดิมแต่ความสบายใจมันเกิดขึ้นได้เพราะบาปอกุศลธรรมคือความเพลินความยึดถือมันลดลงบาปอกุศลธรรมลดลงเอาปัญญาสติเพิ่มขึ้นเอากุศลธรรมเพิ่มขึ้นปีติสุขจะเกิดมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่เป็นเส้นทางเป็นแนวทางเป็นช่องทางที่พระพุทธเจ้าท่านให้แนวไว้มาทางนี้ทวนกระแสมันไม่ได้หรอกมันเป็นของมันอย่างนี้ปัญหาจะไปตามมันคิดว่าจะไปเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ได้หรอกมันก็เป็นของมันอย่างนี้เราตัดออกมาเลยเราจะไปห้ามความตายความตายก็เป็นของมันอย่างนี้มันก็มาพร้อมกับการเกิดเราจะไปห้ามการเกิดความเกิดก็เป็นของมันอย่างนี้มันก็มาพร้อมกับความตายเกิดตายเกิดตายเป็นธรรมดาเราจะออกจากวงโคจรนี้ออกจากลูปนี้ออกจากวัฏวนนี้ออกจากสังสารวัฏนี้ต้องมาทางนี้เท่านั้นตัมบวังตัดกระแสออกมาถึงที่ยืนเหยียบถึงมันอาจจะยังเปียกอยู่แต่พอได้นะมันอาจจะมีอะไรมันดูดเรากลับไปได้แต่ว่าพอได้นะอย่าประมาทขึ้นฝั่งมาให้ได้ท่านผู้ฟังขึ้นฝั่งมาในที่นี้ให้มีอยู่ในที่ที่แห้งอย่าอยู่ในที่ที่เปียกที่ที่เปียกเนี่ยมันบางทีมันกระแสดึงมันดูดเรากลับไปได้เรามาอยู่ในที่ขยับจากเปียกไม่มีอะไรเกาะจับต้องเกาะจับอะไรให้ได้ซะก่อนเกาะจับได้นั่นคือมีสติล่ะพอมีสติแล้วเห็นแผลแล้วอะไรอยู่ไหนมีแผลตรงไหนใส่ใจตรงนั้นพิจารณาให้ถูกอย่าไปเพิ่มพลังความอยากแต่ให้มาช่องทางดูฝั่งให้ดีดูที่สูงให้ดีมาทางนี้เท่านั้นคือพิจารณาเห็นถึงความที่สิ่งของก็ความไม่ใช่ของเราบุคคลเป็นไปตามกรรมเราจะเริ่มยืนเหยียบถึงเราจะเริ่มมาทางที่เกิดปีติสุขได้เวลาที่เราทำจิตตัมบุฟังให้มีปีติสุขเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้มาต้องขนลุกแบบน้ำตาไหลก็เป็นอาการอย่างหนึ่งแต่ปีติสุขแบบที่ว่าไม่ใช่ขนลุกไม่ใช่น้ำตาไหลก็มีเป็นปีติแบบว่าซับซ่านเป็นปีติแบบว่าเย็นเย็นเป็นปีติแบบว่านุ่มๆอย่างเงี้ยมีเอานั่นมันก็เป็นเวทนาเหมือนกันไม่ใช่หรือท่านใช่เป็นเวทนาความรู้สึกเหมือนกันตรงนี้แหละท่านฟังที่พระพุทธเจ้าเห็นสัดส่วนที่ไม่เหมือนกันความสุขคือเวทนาบางอย่างมีโทษมากตามมาด้วยบางอย่างมีโทษน้อยที่ว่าโทษมากนี่ก็คือโอ้ยฉันจะต้องไปแบบหาแบบความเพลิดเพลินอย่างอื่นกินเหล้าบ้างเล่นบ้างเฮฮาบ้างอันนี้คือความสุขที่มีโทษมากมีปัญหาตามต่อมามากยิ่งไหลไปตามกระแสมากแต่ความสุขที่พระพุทธเจ้าเห็นช่องว่ามีโทษน้อยคือความสุขประเภทที่เกิดจากสมาธินี่แหละเกิดจากปีติสุขนี่แหละความสุขแบบนี้มีโทษน้อยนี่คือช่องให้มาทางนี้ดีด้วยเพราะว่าคุณจะสามารถมีความสุขไปในตัวด้วยปัญหายังไม่แก้นะในที่นี้หมายความว่าเงินก็ยังมีเท่าเดิมคนที่เราเป็นห่วงนั้นเขาก็ยังเป็นคนแบบเดิมๆแต่ทุกเราลดลงทันทีปัญหามันแก้แล้วไงเอาแล้วแก้หรือไม่แก้กันแน่แก้ที่ไหนล่ะ
หมายถึงแก้ตรงปลายน้ำหรือแก้ที่ต้นน้ำฟังให้ดีปลายน้ำมันไม่ได้แก้หรอกว่าเขาเป็นของเขาอย่างนั้นแต่ปัญหาที่ต้นน้ำเราแก้แล้วหมายถึงความยึดถือของเราความเพลินของเราความหลงไปตามของเราเราแก้ตรงนี้พอเราแก้ที่ต้นน้ำดูฟังแก้ที่ต้นเหตุด้านปลายเหตุอะไรที่ตามต่อจากนั้นเนี่ยมันค่อยเป็นไปตามธรรมชาติของเราพอเราแก้ที่ต้นเหตุพวกปลายน้ำทั้งหลายมันจะค่อยปรับเปลี่ยนไปตามกระบวนการของเขาเราไม่ได้ว่ากลุ่มใจยึดถือติดยึดในสิ่งนั้นนี้โน้นสิ่งนั้นนี้โน้นจะไม่ได้มาเป็นทุกข์ของเราพอสิ่งนั้นไม่ได้มาเป็นทุกข์ของเราเราจะเห็นสิ่งที่ควรทำเห็นสิ่งที่ควรเป็นท่านผู้ฟังถ้าพูดตรงๆคือเราจะรู้สิ่งที่ควรพูดรู้สิ่งที่ไม่ควรพูดเราจะเข้าใจถึงสิ่งที่ควรไปที่ไม่ควรไปพอเราทำสิ่งที่ควรเว้นสิ่งที่ไม่ควรคนเราไม่เปลี่ยนแปลงกันได้สถานการณ์การเงินเปลี่ยนแปลงกันได้ไอ้ที่มันมีปัญหาอยู่ทุกวันนี้มันดันไปทำสิ่งที่ไม่ควรสิ่งที่ควรทำไม่ทำคำที่ควรพูดไม่พูดคำที่ไม่ควรพูดดันพูดอย่างนี้ไอ้ที่ไม่ควรไปดันไปอย่างเงี้ยมันเลยมีปัญหาแต่พอจิตใจเราตรงในที่นี้คือไม่เบี้ยวไปตามการยึดถือแล้วนี่ตรงไปตามทางมรรคแปดแล้วนี่การตัดสินใจความคิดนึกมันตรงการพูดตรงตรงแล้วปัญหาลดไอ้สิ่งที่มันจะให้เบี้ยวไปให้เพี้ยนไปไม่มีพอท่านผู้ฟังมีบุญในที่นี้คือสติมีบุญในที่นี้คือปัญญามีสติปัญญาพิจารณาเห็นอย่างนี้เรามีที่เกาะเรามีที่จับแล้วขยับต่อมาเรามีที่ยืนเหยียบถึงคือปีติสุขแล้วเราสบายเลยท่านผู้ฟังขยับต่อไม่ทำบ่อยๆทำมากๆดูข่าวเห็นด้วยข้อนี้อย่าไปแบบว่าโอ้คนนั้นเป็นอย่างนี้เศร้าใจเสียใจความเศร้าเสียใจไม่ได้ช่วยอะไรท่านผู้ฟังถ้าจะเศร้าเสียใจแล้วเขาจะรอดนะมันคนไม่มีใครตายโรคเนี้ยไม่มีคำพูดบางคำไม่ได้ช่วยอะไรคำพูดนั้นคือบ่นเฉยอย่าบ่นแต่เรามีการกระทำทางใจในที่นี้ให้เกิดปัญญาถ้าเรามีการกระทำทางวาจาพูดจาอะไรที่จะให้เกิดกุศลธรรมถ้าเรามีการกระทำทางกายลงมือช่วยเหลือลงมือให้ทานกายที่มีผลจากจิตใจเป็นกรรมตั้งต้นวาจาที่มีผลจากการคิดนึกเป็นคำพูดเป็นกรรมตั้งต้นใจจึงเป็นใหญ่ท่านผู้ฟังอย่าให้ใจเราเพลินไปตามกระแสอย่าให้ใจเราเพลินไปตามสิ่งมากระทบแต่ใจของเราให้ตั้งอยู่อย่างดีมีที่เกาะมีที่จับมีที่ยืนเหยียบถึงใจเราตรงไปดีแล้วมีสติสัมปชัญญะวาจาเราปรับเอาการกระทำทางกายเราปรับเอาเราช่วยหรือเราทำตรงไหนเราทำตามบุฟังสิ่งนี้จะเป็นมรณสติที่ทำให้จิตของเรานั้นมันจะไม่คลั่นคร้าไม่หวั่นไหวในความตายเราจะไม่กลัวตายพอมีความตายมาไม่ว่าจะเป็นของใครของเขาหรือของเราคนที่เรารักเราจะแบบมั่นใจอ่ะมั่นใจนี่ไม่ใช่ว่ามั่นใจว่าฉันจะตายนะคือหมายว่ามั่นใจว่าฉันจะรอดเอ้าความตายมีมาแต่ทำไมคุณมั่นใจว่าคุณจะรอดมั่นใจว่าจะไม่ตายเพราะอะไรนะเพราะเราจะรอดจากการที่ต้องไปตกนรกกำเนิดเดรัจฉานปรวิสัยนี่คือเรารอดท่านผู้ฟังการรอดพ้นจากนรกกำเนิดเดรัจฉานปรวิสัยนี่เป็นบุญมากๆนะสบายใจเลยเป็นทางที่เราจะเข้าสู่การพ้นจากความเกิดและความตายด้วยซ้ำเพราะว่าเวลาที่เรามีความสบายใจเรารอดนี่
รอดแบบว่าง่ายๆก่อนก็คือรอดแล้วไปสวรรค์รอดแล้วไม่ไปตกนรกรอดแบบดีที่สุดเลยคือรอดแบบไปนิพพานไม่ต้องมาตายเกิดอีกเพราะว่าไปเป็นเทวดาบนสวรรค์บางทีมันยังมีตาอยู่แต่มันจะนานหน่อยอาจจะมีทุกข์อยู่แต่อาจจะน้อยหน่อยก็รอดแบบหนึ่งแต่ถ้ารอดแบบดีที่สุดเลยคือไปนิพพานพระเจ้าในธรรมฟังเจริญมรณสติอยู่เนืองอย่าทำแค่วันละครั้งสองครั้งแต่ดูคราวทุกครั้งดูพิจารณามันทุกครั้งวันหนึ่งต้องมี5ครั้ง6ครั้ง10ครั้ง20ครั้งได้ยิ่งดีจิตใจเรานี่จะพองโตเลยท่านผู้ฟังจะมีความสบายใจเลยอะไรมาเราก็จะไม่กลัวตายก็ไม่กลัวเจ็บก็ไม่กลัวใครจะทำอะไรให้เราตกใจเราก็ไม่กลัวเพราะเรารอดแล้วนั่นเองในช่วงของจิตวิเวกเรามาฝึกทำอย่างนี้ท่านผู้ฟังฝึกจิตของเราให้เกิดปัญญาฝึกจิตให้มีความสงบจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่ YouTubeChannel Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการลักลอบทำเหมืองในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จ

0: คาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
1: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการลักลอบทำเหมืองในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินตรวจหาการแพร่กระจายของโลหะหนักหรือสารปนเปื้อน
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกรณีการลักลอบทำเหมืองในพื้นที่หมู่ที่9บ้านชายทุ่งตำบลวังกระแจอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานจัดการป่าไม้ที่10กรมป่าไม้และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่ดังกล่าวพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดเพื่อประเมินว่ามีการแพร่กระจายของโลหะหนักหรือสารปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกพื้นที่หรือไม่รวมถึงประเมินระดับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติปิยาพันยางเทียนรายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเลขาธิการสปก.เร่งตรวจสอบการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมย้ำต้องจัดสรรให้เกษตรกรอย่างเป็นธรรม
5: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงจากกรณีที่มีกระแสข่าวถึงการขอให้มีการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์หมู่ที่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวมีการเชื่อมโยงถึงข้าราชการระดับสูงของกระทรวงหนึ่งนั้นได้สั่งการให้นายเศรษฐกิจกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เร่งรัดในการตรวจสอบการใช้ประโยชน์และที่มาของการถือครองที่ดินในการใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าวเพื่อชี้แจงต่อสาธารณชนให้เกิดความกระจ่างโปร่งใสโดยเร็วที่สุดทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปก.ผู้ที่มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปก.จะต้องเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปก.เท่านั้นซึ่งสปก.จะต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมอย่างเคร่งครัดชวนันท์มาลีรายงาน
3: กรมศุลกากรบุกทลายโกดังย่านบางพลียึดของเล่นสกุตชี่เถื่อนไม่ได้มาตรฐานกว่า 30,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า7ล้านบาท
6: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยผลการยกระดับมาตรการเชิงรุกสกัดกั้นสินค้าไม่ได้มาตรฐานและละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยล่าสุดเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาได้มอบหมายให้กองสืบสวนและปราบปรามนำหมายสารเข้าบุกตรวจค้นโกดังจัดเก็บสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจค้นพบสินค้าประเภทสกุตชี่ของเล่นและสินค้าอื่นๆที่มีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศโดยไม่มีหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรเข้าข่ายละเมิดเครื่องหมายการค้าและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางรวมทั้งสิ้นกว่า 30,000 ชิ้นมูลค่ากว่า5ล้านบาทซึ่งประเมินเป็นมูลค่าทางเสียหายทางเศรษฐกิจได้สูงกว่า7ล้านบาทปฏิพลสถาพรมารายงาน
3: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานโจ จบค่ะ

0: ข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับข่าวยามเช้าวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569วันนี้แรม11ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะเราพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ฟังค่ะปลุกคุณผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆยามเช้าแบบนี้นะคะเช่นเคยค่ะชนันแก้วกล่ำชัยสินคนคล่องมาพร้อมกับทีมงานนะคะวันนี้น้องโจสวิทย์สมนัสช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าดูแลกันโดยหนุ่มๆทีมงานนิวมีเดียนะคะน้องฟิลเดชทันใจโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะ6นาฬิกา9นาทีตามดูกันหน่อยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาเป็นฉบับที่3เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบนะคะเริ่มวันนี้จนถึง13กันยายนนะคะแต่ละวันเราก็จะอัปเดตกันไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยเริ่มจากภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคอีสานก่อน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศกันนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นช่วงวันที่12ถึง13กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะก็คือจะเริ่มหนาวแล้วนะคะยังไงช่วงนี้ภาคใต้อ่าวไทยอันดามันก็มีกำลังแรงนะคะคลื่นนะคะยังไงคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์แล้วก็นะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยนะคะจะทำให้ภาคเหนือภาคอีสานฝนลดลงหลังวันที่13ก่อนนะแล้วภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้นะคะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ยังไงก็ติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
1: ค่ะเห็นว่าเมื่อคืนนี้ช่วงเวลา21 นาฬิกาพอมีการส่งเซอร์บอร์ดแคสแจ้งเตือนฝนตกหนักที่บ้านตึกตำบลปากงิ้วอำเภอศรีสัชนาลัยที่สุโขทัยแล้วว่าให้ระวังน้ำท่วมน้ำป่าดินถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะก็ให้ยกของขึ้นที่สูงเตรียมเอาไว้นะที่สุโขทัยเมื่อคืนนี
0: ้ค่ะและนอกจากนี้ปอพอก็เดี๋ยววันนี้นะคะเห็นบอกว่าเนี่ยตอนตีสองถึงหกโมงเช้าที่ผ่านมาเงินเข้าแล้วนะคะเป็นเงินที่ปภ.โอนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฤดูฝนปี69ตามมติครม.รอบแรกวันนี้แล้วก็จ่ายเงินเยียวยาในพื้นที่จังหวัดน่าน 15,215 ครัวเรือนนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็ครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะหน่วยงานที่รับงบประมาณแล้วก็ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะก็คือปอพอแล้วก็มีค่าลงศพรายละ2ล้านบาทให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะวันนี้รวมๆแล้วนะคะจะมีการโอนเงินคือปอพอเนี่ยส่งข้อมูลให้ออมสินธนาคารออมสินก็โอนเงินเยียวยาครั้งแรกวันนี้นะคะน่าจะเรียบร้อยแล้วนะตั้งแต่ตี2ถึง6โมงเช้า
1: ค่ะ
0: รวมจำนวนกว่า136ล้านบาทนะคะ136,935,000 บาทนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยถ้ายังไม่ได้ผูกบัญชีก็ติดต่อธนาคารนะคะจะได้ดำเนินการผูกบัญชีเพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้องแล้วก็ล่าช้านะคะ
1: ค่ะ6:11 นาทีค่ะเราไปติดตามเรื่องราวข่าวสารสำหรับวันนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์รวมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลันส์ที่5แห่งนอร์เวย์ในวันที่9กันยายน2569โดยทางด้านของนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลันที่5แห่งนอร์เวย์วันพุธที่9กันยายน2569เวลา13 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นณอาสนะวิหารกรุง ฮอสโรโดยมีกำหนดเดินทางไปราชอาณาจักรนอร์เวย์ในค่ำคืนเมื่อวานนี้นะครับเมื่อคืนนี้7กันยายน2569ทั้งนี้ภารกิจดังกล่าวค่ะทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นไม่สามารถร่วมพิจารณาและลงมติร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2และวาระที่3ได้จึงมอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะรัฐมนตรีชี้แจงประเด็นสำคัญต่อสภาอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนค่ะ
0: เมื่อวานวันแรกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษนะคะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ 2-3 เรียกว่าราบรื่นนะคะเมื่อคืนเห็นบอกว่าจบลงประมาณสักหลังเที่ยงคืน39นาทีนะคะซึ่งเมื่อวานนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาเป็นประธานการประชุมที่ประชุมก็กำหนดกรอบการประชุมไว้3วันนะคะก็คือเมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้สำหรับงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2570ก็ได้ตั้งวงเงินไว้ที่ 3.788 ล้านล้านบาทนะคะทางนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทโดยหน่วยงานที่ถูกปรับลดมากที่สุดนะคะ5อันดับแรกได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกปรับลดลงมากที่สุด 3,000 กว่าล้านบาทกระทรวงกลาโหม 1,200 กว่าล้านบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น935ล้านบาทกระทรวงมหาดไทย912ล้านบาทและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะ682ล้านบาททางนี้ตลอดทั้งวันการอภิปรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะช่วงเช้าการอภิปรายก็เริ่มจากท่านรองนายกเอกนิติในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบปี70นี่แหละค่ะได้รายงานต่อสภาท่านก็ระบุนะคะว่าจากภาวะเศรษฐกิจปี2570ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงโดยเฉพาะความเสี่ยงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมบริหารหนี้สาธารณะให้ลดลงในระยะยาวค่ะแล้วก็เพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังไว้รองรับวิกฤตและไม่ให้กระทบเสถียรภาพและวินัยทางการเงินการคลังของประเทศทางกรรมาธิการก็ได้พิจารณาปรับลดงบประมาณ 11,600 ขออภัยค่ะ 11,162 ล้านบาทเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนภารกิจที่สนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นสำคัญและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจในปัจจุบันค่ะขณะที่การพิจารณารายมาตราตลอดทั้งวันก็มีสสสลับสับเปลี่ยนกันอภิปรายนะคะโดยทางด้านคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสสพรรคประชาธิปัตย์ก็เสนอตัดงบประมาณในภาพรวม 150,000 ล้านบาทเนื่องจากในปีนี้นะคะคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่ารัฐบาลได้ออกพรก.กู้เงินเพิ่มเติมจากงบประมาณปี2570ขณะที่หนี้สาธารณะใกล้เพดานแล้วนะคะและก็ยังมีภาระหนี้ของรัฐวิสาหกิจและธนาคารของรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายค่ะ
1: ค่ะในส่วนของทางด้านสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคุณสุริกัญญาตันสกุลได้มีการอภิปรายในฐานะกรรมาธิการวิสามัญค่ะในการพิจารณามาตราที่4โดยมีการเสนอปรับลดงบประมาณ 100,000 ล้านบาทจากกรอบงบประมาณรวมค่ะเพื่อเปิดพื้นที่ทางงบประมาณที่จะรองรับภาระรายจ่ายที่สำคัญที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในร่างงบประมาณส่วนทางด้านสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนายพฤทธิ์นะคะวัชระสินธุก็ได้มีการอภิปรายค่ะว่าเรื่องที่น่าผิดหวังที่กรรมาธิการปรับลดงบลงไม่เยอะเท่าที่ควรนะแล้วก็ที่สำคัญคืองบที่ปรับลดลงเนี่ยกลับไปซุกอยู่ที่งบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทซึ่งงบส่วนนี้สภาอาจไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้อย่างเข้มข้นซึ่งในส่วนของทางรัฐบาลเองนะคะก็มีการแจ้งถึงงบกลางสำหรับพรก.กู้เงินเนี่ยก็มีการบอกว่าไม่ซับซ้อนนะคะโดยทางด้านของนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงในฐานะกรรมาธิการโดยระบุค่ะว่าการแปรยติเนี่ยเพิ่มงบกลาง 6,000 ล้านบาทมีไว้เพื่อเตรียมชำระหนี้ในคดีคลองด่านของกรมควบคุมมลพิษค่ะรวม 10,000 ล้านบาทโดยเตรียมไว้สำหรับปีงบประมาณ 2,570 จำนวน 6,000 ล้านบาทหากการเจรจาสิ้นสุดลงส่วนงบกลางอยู่ที่ 12,000 ล้านบาทอันนี้เป็นการจัดตั้งกองทุนสมทบเพื่อดึงเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐที่มีอยู่ราวๆ1ล้านล้านบาทเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจซึ่งต่างจาก ากเงินกู้400,000,000,000 บาทที่จะมาอุดหนุนให้แก่พี่น้องประชาชนโดยตรงค่ะ
0: ทางด้านคุณกรจติกวณิชนะคะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เสนอปรับลดงบประมาณรวม10%นะคะเพื่อให้ครม.นำไปจัดสรรใหม่ในการแก้ปัญหาโครงสร้าง5 ด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาสังคมผู้สูงอายุหนี้ครัวเรือนนะคะประสิทธิภาพการผลิตและเทคโนโลยีพร้อมกับพิจารณ์ว่าการใช้เงินกู้400,000,000,000 บาทยังคงหมุนเวียนอยู่กับโครงการเดิมๆค่ะแล้วก็จัดซื้อพัสดุคุณกรบอกว่าไม่ได้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเชิงโครงสร้างนะคะท่ามกลางภาวะการจัดเก็บรายได้ที่ลดเหลือ14%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอ่ะทางด้านฝั่งฝ้าคุณเท้งนะคะณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านก็อภิปรายถึงงบประมาณของสำนักงบประมาณซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำร่างพรบ.งบประมาณโดยตั้งคำถามถึงกระบวนการจัดทำงบปี70นะคะว่าสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดที่สำนักงบประมาณกำหนดไว้เองหรือไม่นะคะพร้อมกับขอให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปตามทิศทางแล้วก็กรอบของนโยบายที่ชัดเจนเพื่อให้จัดทำงบตามเป้าหมายของรัฐบาลค่ะความเคลื่อนไหวท่านนายกว่ายังไงคะเมื่อวานท่านนายกเองก็เข้าไปประชุมแต่ท่านต้องเดินทางไปต่างประเทศ
1: ใช่ค่ะในส่วนของท่านนายก รัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางเข้าร่วมประชุมนะคะเมื่อคืนนี้โดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าตนเองจะต้องมาฟังการอภิปรายให้มากที่สุดเพราะว่าคืนนี้ก็คือเมื่อคืนนี้7 กันยายน 2569ตนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชพิธีพระบรมศพของกษัตริย์แห่งนอร์เวย์ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าไม่ห่วงการอภิปรายเพราะเชื่อว่าทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสอยู่ที่สภาเพื่อคอยชี้แจงให้กับส.ส.ทุกคนอยู่แล้วและในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะค่ะข้อคิดเห็นซึ่งรัฐบาลก็รับฟังทุกฝ่ายข้อเสนอไหนที่เป็นประโยชน์ก็จะนำกลับไปประยุกต์และดำเนินการต่อไปขณะที่ภาพรวมการอภิปรายตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ก็เป็นไปด้วยความราบรื่นนะคะจนในช่วงของเวลาเที่ยงคืน40 นาทีโดยประมาณนะคะก็คือท่านประธานสภาในที่ประชุมก็สั่งพักการประชุมและนัดประชุมอีกครั้งหนึ่งก็คือวันนี้8 กันยายน 2569ก็จะเริ่มในช่วงเวลา9 นาฬิกาตามกำหนดนะคะสำหรับการประชุมพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นั้นจะพิจารณาทั้งหมด41 มาตราก่อนที่จะโหวตวาระ3ในวันที่9กันยายนนี้ค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการนำเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาต่อไปค่ะ
0: ค่ะเมื่อคืนมีหลายประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจนะคะหนึ่งในนั้นที่มีการอภิปรายในฝากฝั่งรัฐบาลคุณพระดอนก็ชี้แจงเรื่องกรณีประกันภัยพิบัติ1.5 หมื่นล้านที่คุ้มครอง30 ล้านครัวเรือนครอบคลุมผู้ไม่มีทะเบียนบ้านแล้วก็ระบุด้วยนะคะว่าช่วยเซฟเงินรัฐจำกัดความเสี่ยงนะคะเดี๋ยวช่วงตีค้อนร้องข่าวเนี่ยมีรายละเอียดด้วยในเรื่องนี้นะคะซึ่งรัฐบาลก็เร่งที่จะให้เกิดขึ้นภายในปีนี้ด้วยนะคะขณะที่อีกส่วนหนึ่งที่มีการโอ้โหแบบสื่อทุกสื่อติดตามกันเยอะมากเลยนั่นก็คืออาจารย์วีระธีรภัทรนนท์กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ70นี่แหละลุกขึ้นชี้แจงอาจารย์วีระเสนอมาให้ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 1-2 ปีแล้วก็ชี้ว่าฝ่ายราชการควรจะใช้หลักร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนยกประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ2 ครั้งใหญ่ราชการไม่เคยได้รับผลกระทบไม่เคยถูกปรับลดเงินเลยยอมรับถ้าหากพูดไปแบบนี้ข้าราชการไม่พอใจแต่ต้องพูดความจริงว่ายังไงถ้าจะไม่แบบคือแช่แข็งไปเลยอ่ะปี2ปีไม่ต้องมีเงินเดือนไม่ต้องเพิ่มขึ้นเงินเดือนแล้วก็มีหลายประเด็นที่เกี่ยวกับการทำงานต่างๆด้วยนะคะเรียกว่าการถกงบปี70เนี่ยนะคะอาจจะมีบางช่วงที่ได้รับความสนใจมากๆเลยนะคะอย่างไรก็ตามแน่นอนแหละทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องก็ให้ปรับลดงบประมาณลงนะคะส่วนใหญ่ก็ปรับลดงบประมาณลงนั่นเองค่ะ
1: ค่ะโดยมาดูทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการกันเมื่อวานนี้ก็มีการออกมาชี้แจงเรื่องของการปฏิรูปกำลังคนของทางภาครัฐในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทระรงทองท่านเปิดเผยถึงกรณีนี้นะคะที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนของทางภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.มีหนังสือเวียนถึงกระทรวงกรมและจังหวัดค่ะเรื่องของการปฏิรูปการบริหารจัดการกำลังคนภาคร รัฐท่านบอกนะคะว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นก็เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเองก็ต้องนำมามติเนี่ยมาปรับใช้ในการบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวงเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นๆโดยขณะนี้ก็มอบหมายนโยบายเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนมุ่งให้บุคลากรของกระทรวงที่มีจำนวนและก็โครงสร้างที่เหมาะสมหรือมีขนาดพอกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็บอกนะคะว่ายืนยันว่าณตอนนี้เนี่ยยังไม่มีแผนที่จะลดจำนวนบุคลากรหรือว่าข้าราชการออกจากข้าราชการแต่อย่างใดนะในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็กล่าวนะคะว่าการดำเนินการนั้นในขั้นตอนต่อไปก็จะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านทั้งในส่วนของบุคลากรโครงสร้างอัตรากำลังและภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การปรับระบบกำลังคนมีความสอดคล้องกับภารกิจของทางกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริงโดยยังไม่มีการที่จะสรุปแนวทางใดในทันทีค่ะจนกว่าจะมีการศึกษาและประเมินผลกระทบอย่างรอบคอบต่อไปค่ะ
0: ค่ะก่อนหน้านั้นนะคะท่านรองนายกประกรณ์ ประพันธ์ก็ได้พูดในรายการวันเสาร์ที่ผ่านมารายการใหม่นะคะคุยกับครม.อนุทินท่านก็ชี้ให้เห็นถึงว่าถึงเวลาการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการจะดัน Open Government นะคะก็คือเป็นลักษณะรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินที่เน้นความโปร่งใสการตรวจสอบได้แล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของภาครัฐนั่นเองนะคะซึ่งท่านก็ยังระบุให้เห็นชัดๆ3ส่วนด้วยกันที่เกี่ยวข้องก็คือปรับกำลังคนก่อนเกษียณนะคะก่อนกำหนดนะคะเกษียณก่อนกำหนดก็คือเอรี่นั่นแหละ คู่กับการตรึงอัตราไว้นั่นก็คือลดตำแหน่งที่ไม่จำเป็น11สายงานที่มีข่าวออกไปก่อนหน้านี้นะคะควบคุมอัตรากำลังบริหารอัตราว่างดูแลให้บุคลากรเพียงพอในภารกิจที่สำคัญนะคะส่วนที่2ก็คือปรับกระบวนการค่ะลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นผลักดันพรบ.อำนวยความสะดวกเริ่มใช้4มกราคมปี2570นะคะลดเอกสารลดการติดต่อราชการลดการทุจริตเพิ่มความโปร่งใสและ3ก็คือปรับวิธีการทำงานด้วยเทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานนะคะ ขออภัยค่ะลดการขอเอกสารซ้ำซ้อนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็สร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะนี่คือลดงานซ้ำซ้อนลดรายจ่ายปรับปรุงกฎหมายนะคะขับเคลื่อนด้วยแนวคิดรัฐขนาดเล็กคล่องตัวโปร่งใสนะคะที่ท่านก็ลุยอยู่เรื่องนี้นะคะซึ่งก็รอดูกันต่อไปนะคะว่ากพ.จะออกมาว่ายังไงบ้างค่ะ
1: ค่ะกลับมาดูในเรื่องของการกำกับทางด้านแพลตฟอร์มออนไลน์กันหน่อยอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มออนไลน์ก็คือแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันที่เราสั่งอาหารหรือว่าสั่งการเรื่องของการบริการต่างๆนะบนโทรศัพท์มือถือของเราในส่วนตรงนี้เขาจะมีค่า GP GP ตรงนี้ก็คือค่าส่วนแบ่งรายได้ของร้านที่ต้องจ่ายให้กับแอปพลิเคชันนี่แหละที่เราสั่งอาหารกันเพื่อแลกกับบริการระบบรับออเดอร์การจัดส่งการช่วยโปรโมทหรือว่าโปรโมทที่จะดึงลูกค้าเข้ามานี่แหละนะคะซึ่งตรงนี้เองทางคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าก็เดินหน้าที่จะกำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นระยะเวลา6เดือนโดยทางด้านของพลตำรวจโทพิทยาสิริรักษ์ค่ะกรรมการการแข่งขันทางการค้าก็เปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยทางกรมการแข่งขันทางการค้าก็รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างๆซึ่งผู้ประกอบการก็เห็นนะครับว่าการปรับขึ้นนี้อาจไม่เป็นธรรมแล้วก็ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจทางกรมการทางคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจึงมีอำนาจมาตราที่60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าปีพุทธศักราช2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนและพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กรรมการการแข่งขันทางการค้าตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆว่ามีความเป็นธรรมและก็เหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดทางคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าก็จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินต่อไปซึ่งทางกรรมการการแข่งขันทางการค้า ก็ไม่ได้กำหนดเพดานนะคะว่าค่า GP เนี่ยจะต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและความเป็นธรรมหรือไม่นะฮะนอกจากนี้ก็เดี๋ยวจะไปดูอาจจะมีการนำข้อมูลจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลค่าธรรมเนียมของแพลตฟอร์มต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะ GP ก็มาจาก Gross Profit นะคะค่าคอมมิชชั่นหรือค่าธรรมเนียมการขายที่ร้านค้าต้องจ่ายให้แก่แพลตฟอร์มอายุตัวอย่างอย่างเช่นขายอาหาร100บาทโดนหักค่า GP 30% ก็เท่ากับ30บาทแวตอีก 7% ของค่า GP อีก2บาท10สตางค์ยอดหักรวม32บาท10สตางค์ดังนั้นร้านค้าจะได้รับสิทธิได้รับเงินสุทธิ67บาท90สตางค์นะคะจาก100อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะคะดังนั้นก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่คุยพูดคุยกันอยู่ค่ะอ่ะเราพักกันสักครู่มาฟังค่ะติดตามประเด็นตีคล้องร้องข่าวนะคะมีหลากหลายประเด็นท่านภารกิจท่านนายกด้วยเมื่อวานนี้นะคะรวมไปถึงประเด็นอื่นที่รอคุณผู้ฟังอยู่นะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้ากรมการจัดหางานเริ่มต่อใบอนุญาตทำงานวันนี้แล้วนะคะ8กันยายนย้ำว่านายจ้างแรงงานลาวเมียนมาเวียดนามเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะส่วนรัฐบาลเรื่องออกมาย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กว่า 500,000 รายที่ยังไม่มีการยืนยันตัวตนเริ่มที่ต้องการเริ่มใช้11ตุลาคมนี้รีบดำเนินการภายในสิ้นเดือนนี้นะคะ30กันยายน2569แล้วก็ประเด็นอื่นๆเดี๋ยวกลับมาติดตามกันพักกันสักครู่ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่ากดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
8: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกFrom Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นไปกันที่เริ่มต้นด้วยภารกิจนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2569แล้วย้ำว่าบริหารงานโปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมและในโอกาสนี้นั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้แหละครับแล้วเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมทั้งยังเชื่ออีกว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงและสิ่งสำคัญไม่แพ้ประสิทธิภาพการทำงานนั่นก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตแล้วประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้แน่นอนแหละครับพร้อมทั้งขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบแนวคิดแก่นักศึกษาวปอรุ่นที่68โดยย้ำให้ใช้เครือข่ายวปอนี่แหละเป็นเครือข่ายแห่งความร่วมมือและการสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นอนาคตในการพัฒนาประเทศร่วมกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือตัวย่อวปอรุ่นที่68ในหัวข้อพลิกฟื้นประเทศไทยสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศเขตดินแดงโดยมีพลอากาศตรีเจริญวัฒนศรีมงคลผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมยุทธการทหารอากาศผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่68กล่าวสรุปนโยบายดังกล่าวซึ่งก็มีใจความสำคัญคือการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งจากภายในนำไปสู่การรับมือความท้าทายของโลกได้อย่างมั่นคงครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวแล้วครับว่าในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าวปอเหมือนกันสิ่งสำคัญที่ได้รับจากการศึกษาหลักสูตรนี้คือการที่ได้รู้จักเพื่อนได้สร้างเครือข่ายของกลุ่มคนที่จะรับผิดชอบอนาคตของประเทศไทยซึ่งแนวคิดของนักศึกษาวปอรุ่นนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลเลยครับในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งท่ามกลางโลกที่มันเปลี่ยนแปลงทั้งยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศในเวทีนานาชาติกันด้วยที่ทุกประเทศต่างก็เน้นย้ำความสำคัญของความยืดหยุ่นความยั่งยืนและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำถึงแนวทางนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน3ด้านด้วยกันนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจการปฏิรูประบบราชการและด้านที่3การพัฒนาทุนมนุษย์และพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังฝากให้ใช้เครือข่ายของวปอนี่แหละสร้างความเข้าใจทำให้ทุกคนมองเห็นปลายทางเดียวกันที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไปนั่นเองครับพี่น้อง และไปตามติดกันที่เรื่องของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติว่ามียังไงอะไรกันบ้างรายละเอียดเป็นยังไงเอามาฟังกันหน่อยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายโดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการในการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติแล้วก็ให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครับซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้านั่นเองครับซึ่งประชาชนจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติเหล่านี้ขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวในขณะที่ภาครัฐเองก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแหละครับโดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนกำหนดเอาไว้อย่างนี้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและทั้งนี้ทั้งนั้นการจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตนั้นกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเขาก็จะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทด้วยกันโดยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทแต่ว่าการคุ้มครองจะครอบคลุมเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากขึ้นโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนปี2569ครับพี่น้องและไปตามติดเกาะติดชิดขอบจอกันหน่อยกับเรื่องของโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ว่าเป็นยังไงกันบ้างรายละเอียดก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องนี่แหละครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเขาก็จะเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย plus แล้วคาดว่าใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส4ตั้งเป้าว่าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคม2569นี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยในวันที่8กันยายน2569จะหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดแล้วคาดกันว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้แหละครับและหากได้ข้อสรุปก็จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากันต่อไปโดยตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ในวันที่1ตุลาคม2569นี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส4เบื้องต้นนั้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ด้วยกันประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินไวเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทครับและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวอย่างเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกส์และบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างกันต่อไปครับแล้วสำหรับรูปแบบในการร่วมจ่ายหรือโคเพเมนต์ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอให้ภาครัฐสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ40เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายและช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยรายละเอียดสัดส่วนการสนับสนุนนั้นวงเงินและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ยังจะต้องรอการหารือกับทางกระทรวงการคลังต่อไปแล้วครับ ซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้ทางรัฐบาลก็ตั้งใจที่จะกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายเล็กให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปตามต่อกันที่เรื่องของการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านที่ผ่านมาครัวเรือนละ 9,000 บาทซึ่งจะมีการโอนเงินรอบแรกในวันที่8กันยายน2569รวมวงเงินกว่า136ล้านบาทจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งตอนนี้เขาเตรียมที่จะโอนเงินกันแล้วพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนั้นที่จังหวัดน่านสำหรับจังหวัดน่านนี้จะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินทั้งสิ้น 136,935,000 บาทด้วยกันโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับได้มีการส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและทางธนาคารออมสินเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่8กันยายน2569ระหว่างเวลา 2:00 นถึง 6:00 นผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวนี้สามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินนะครับหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยตัวเลขบัตรประจำตัวประชาชนอย่างไรก็ตามก็ขอให้ตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้มันเรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดนั่นเองล่ะครับในส่วนหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทนั้นเขาก็จะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนส่วนประชาชนที่ประสบอุทกภัยและยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือลงทะเบียนได้นะครับใน2ช่องทางคือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือจะยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ในพื้นที่ของท่านโดยเจ้าหน้าที่ก็จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆนั้นเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ระบบได้ทันทีทันใดไม่ต้องรอรวบรวมข้อมูลให้มันครบทั้งหมู่บ้านเพื่อให้ทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินช่วยเหลือได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องเพราะว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมันรอช้าไม่ได้นั่นเองแหละครับและปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้กับเรื่องการร่วมกันมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนับถอยหลังกันไปเหลืออีก34วันกันแล้วสำหรับการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักของผมทั้งหลายนับถอยหลังกันหน่อยนับถอยหลังทำไมนับถอยหลังกันอีก34วันแล้วนะครับพี่น้องที่ประเทศไทยเราจะได้ภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งประเทศไทยนั้นก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วครับที่ได้รับการเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้ ซึ่งก็นับว่าเป็นก้าวสำคัญแล้วครับในเส้นทางด้านการทูตและเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วการประชุมที่ทรงเกียรตินี้ก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและประเทศไทยเราเองก็มีประสบการณ์อันยาวนานในด้านการเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจพร้อมทั้งยังมีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมรดกทางวัฒนธรรมพร้อมโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพที่เหมาะสมสำหรับการประชุมระดับนานาชาติในครั้งสำคัญครั้งนี้แหละครับอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายมาช่วยกันหน่อยมาช่วยกันทำอะไรมาช่วยกันเตรียมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 15,000 คนด้วยกันที่จะมาประชุมชุมนุมกันที่ประเทศไทยของเราในช่วงเวลาดังกล่าวคือวันที่12ตุลาคมถึงวันที่18ตุลาคม2569นั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวแหมหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับอ้าวลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
11: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: 6:49 นะคะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อหลังจากฟังตีค้อนร้องข่าวจากพี่ปูบุญมาสีหมาดนะคะหลายท่านบอกว่าโอ้โหชัดเจนมากเลยตีค้อนร้องข่าวพี่สมยศบอกว่าคุณแอลครับ
1: ค่ะ
0: มาตะพุดวันนี้อากาศร้อนแต่เช้าฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วภาพเสียงชัดเจนนะคะส่วนพี่สุวรรณก็บอกติดตามอยู่กบินบุรีปราจีนบุรีนะคะคุณเดินทางก็บอกว่าข่าวยามเช้าแชร์แล้วนะครับวัดเผาเครืองใหญ่บอกว่าฟังอยู่ที่วัดเผาเครืองได้ความรู้เสียงชัดเจนพี่วันนี้พี่พงศักดิ์พี่วิไลวันพี่ณัฐีพี่นันทิการพี่เชื้อสุขขีพี่สมัยนะคะอุ๊ยอีกหลายท่านขอบคุณมากๆเลยคุณปู่ตีคล้องร้องข่าวค่ะดีเลยพี่สมจิตดีจังติดตามอยู่คุณปู่มาแล้วแล้วก็ไปแล้วเดี๋ยวจะให้ติดตามแบบนี้กันตลอดนะคะตีคล้องร้องข่าวก็จะมี2นะคะ2ท่านสลับสับเปลี่ยนกันมาคุณบุญมาสีมาดคุณพฤทธแก้วพี่บุญนั่นเองค่ะ
1: ค่ะกรมการจัดหางานวันนี้เริ่มต่อใบอนุญาตทำงานวันนี้วันแรกนะคะ8กันยายนจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569ก็วันนี้ระบบก็จะเปิดรับยื่นคำร้องต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าว3สัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามนะคะ
0: ค
1: ่ะเพื่อบรรเทาความปัญหาการขาดแคลนทางด้านของแรงงานก็หลังจากต่อในรอบนี้เนี่ยนะคะใบอนุญาตก็จะสามารถทำงานได้ถึงวันที่11ธันวาคม2569แล้วก็สามารถยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงานต่อไปที่อีก1ปีจนถึง11ธันวาคม2570ก็สามารถยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้ด้วยตนเองหรือว่าสามารถมอบอำนาจให้นายจ้างบริษัทคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศดำเนินการแทนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดส่วนผ่านโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์นะคะ eworkspermit.doe.go.th ค่ะและโดยเปิดให้ยื่นคำขอแล้วก็ชำระค่าธรรมเนียมได้จนถึงวันที่11ธันวาคม2569โดยวันสุดท้ายนั้นสามารถยื่นคำขอได้ถึงเวลา 16:30 นาทีและชำระค่าธรรมเนียมได้ถึงเวลา 20:00 นค่าธรรมเนียมก็คือ100บาทนะค่าธรรมเนียมขอใบอนุญาตทำงานก็900บาทก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10หรือว่าสำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดทั่วประเทศหรือว่ากรมการจัดหางานก็1506กด2อันนี้คือสายด่วนค่ะ
0: ค่ะถาม FC ข่าวยามเช้ากันหน่อยท่านไหนที่อยู่ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพิมพ์เลข8มาให้หน่อยนะคะพิมพ์เลข8มาให้หน่อยเราจะเช็คกันเพราะว่ารัฐบาลย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการรายใหม่กว่า 500,000 รายที่ยังไม่มีการยืนยันตัวตน EKYC เนี่ยนะคะต้องการเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้ให้ดำเนินการภายใน30กันยายนนะคะภายในสิ้นเดือนก็เลยอยากรู้ว่าแฟนๆรายการของเราเนี่ยเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเยอะไหมพิมพ์เลข8มาเลยค่ะสั้นๆเลยจะยังไม่ยืนยันตัวตนหรือใดๆถ้าท่านอยู่ในโครงการนี้พิมพ์เลข8มาหน่อยนะคะจะได้ดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเวลาเจอข่าวที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์คุณผู้ฟังแฟนรายการเนี่ยข่าวยามเช้าจะรีบมาบอกนะคะมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามความคืบหน้าความเคลื่อนไหวทันทีพี่สุนทรบอกทำงานอยู่บ้านแต่เช้าเปิดหอกระจายข่าวทิ้งไว้โอ้โหนะฟังกันมีไหมเยอะไหมวันนี้นะคะพิมพ์เลข8มาหน่อยพี่รัมมิตา8มาแล้วทยอยมากันเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาย้ำกันทางด้านคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลออกมาเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลขอเน้นย้ำประชาชนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้ตรวจสอบสถานะและดำเนินการให้ถูกต้องตามกลุ่มของตัวเองนะคะโดยเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนและต้องการเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ท่านควรยืนยันตัวตนให้สำเร็จนะคะต้องย้ำเลยว่าให้สำเร็จภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อไม่ให้การเริ่มใช้สิทธิ์ของท่านนั้นล่าช้านะคะแล้วก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนจะได้ไม่สับสนเรื่องกำหนดเวลาขอให้ท่านแยกดำเนินการตามสถานะ3กลุ่มดังต่อไปนี้นะคะวันนี้3กลุ่มดังต่อไปนี้ตั้งใจนะคะพี่คำโดนเลข8มาแล้วพี่สุรีก็8พี่แอคนะคะพี่ผู้ดีที่ราบสูง8พี่วันนี้8ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ8มาเลยนะคะ กลุ่มแรกนะคะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งมีอยู่กว่า 6,366,645 รายซึ่งผ่านคุณสมบัติแล้วก็เคยยืนยันตัวตนในระบบแล้วไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่อันนี้ย้ำชัดนะท่านเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม6ล้านกว่ารายเนี่ยผ่านเกณฑ์หมดแล้วยืนยันตัวตนไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม
1: ่
0: นะคะท่านชิวๆรอเลยกลุ่มที่2ค่ะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ระบุว่าต้องยืนยันตัวตนอีกกว่า 3,139,886 รายต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้สำเร็จแล้วท่านถ้าต้องการใช้สิทธิ์เริ่มใช้สิทธิ์งวดแรก1ตุลาคมดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30กันยายนนี้นะคะสำหรับกลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่3ค่ะอันนี้คือกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์และได้ยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมที่ผ่านมาถ้าหากยังมีข้อมูลที่ต้องแก้ไขหรือเอกสารที่ต้องส่ง เพิ่มเติมน่ะท่านสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service นะคะหรือว่า OSS ระดับอำเภอหรือเขตถึงวันที่20กันยายนนี้ก่อนกระทรวงการคลังประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ภายใน30กันยายนนี้นะคะสำหรับการยืนยันตัวตนผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ท่านสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารของรัฐ5แห่งด้วยกันท่านจะไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.ทอส.นะคะหรือธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองเนี่ยท่านสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ตามหลักเกณฑ์แล้วก็เอกสารที่กำหนดผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วท่านก็ตรวจสอบสถานะที่ปรากฏบนเครื่องหมายถูกสีเขียวครบทั้ง3จุดนะคะส่วนผู้ที่ดำเนินการผ่านธนาคารก็ควรตรวจสอบหลักฐานให้แน่ใจว่าระบบแสดงผลยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วถ้าพบว่ายืนยันไม่สำเร็จควรดำเนินการนะคะตรวจสอบสาเหตุแล้วก็ดำเนินการใหม่โดยเร็วค่ะ
1: ค่ะคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศยกย่องศิลปินแห่งชาติประจำปี2568จำนวน12คนจาก3สาขาด้วยกันโดยเมื่อวานนี้ค่ะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดการแถลงข่าวผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติโดยมีนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติมายกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติใน3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงซึ่งในปีพุทธศักราช2568นั้นมีจำนวนศิลปินที่มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติทุกสาขารวมทั้งชิ้น595คนและมีบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติจำนวน12คนดังต่อไปนี้ค่ะสาขาทัศนศิลป์จำนวน4คนด้วยกัน1พีรพงษ์ดวงแก้วสาขาประติมากรรม2ชัยโรจน์มหาดำรงกุลสาขาภาพถ่าย3พรธรรมธรรมวิมลสาขาภูมิสถาปัตยกรรมผู้ถวายงานพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะ4วีรธรรมตระกูลเงินไทยสาขาการออกแบบประณีตศิลป์ในส่วนของสาขาวรรณศิลป์จำนวน2คน1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปทุมสูตร2ไมตรีลิมปิชาติส่วนทางด้านของสาขาศิลปะการแสดงนั้นจำนวน6ท่านด้วยกัน1สมศักดิ์ทัตติสาขานาฏศิลป์ไทยถึงโขน2ค่ะตรึกปลอดภัยสาขาลิเกป่า
0: ขออภัยค่ะท่านตรึกปลอดฤทธิ์นะคะ
1: ปลอดฤทธิ์นะคะสาขาลิเกป่า3คุณอังคณางสิริมณีสาขาหมอลำถึงลำเพลินค่ะ4คุณวิชัยปุญยะยันสาขาดนตรีไทยสากล5คุณนัทยนต์ตาระรักสาขาดนตรีสากล6ศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักษ์สาขาภาพยนตร์และละครค่ะหลังจากนี้ทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนั้นจะจัดทำหนังสือ กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราโชวาทนำศิลปินแห่งชาติประจำปี2569เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อรับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติตามวันและเวลาที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมค่ะ
0: ค่ะหมดเวลาแล้วสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณการติดตามทุกช่องทางค่ะส่งต่อให้ข่าวพาเจนนาฬิกาวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: เช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจไทยและมาเลเซียเห็นพ้องในการวางแนวทางพัฒนาโครงการรั้วชายแดนแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน2ประเทศ
1: กลุ่มกบฏโฮตีในเยเมนกล่าวหาซาอุดิอาระเบียว่าเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายไทยชนะเกาหลีใต้3-2เซตการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026